0: เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่5มิถุนายนนี้และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสสำคัญนี้ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญโดยสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
1: โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ประชาชนใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปถึง30กันยายนนี้ขณะนี้มีร้านค้ารองรับแล้วกว่า 720,000 รายทั่วประเทศ
2: นายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดให้ใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไประหว่างเวลา6นาฬิกาถึง23นาฬิกาผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังโดยประชาชนผู้ได้รับสิทธิโครงการจะได้รับวงเงินสนับสนุนค่าอาหารเครื่องดื่มสินค้าและบริการที่กำหนดจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการในอัตราร้อยละ60แต่ไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนโดยประชาชนสามารถเติมเงินเข้า G Wallet เพื่อใช้สำหรับสแกนใช้จ่ายในโครงการหรือทยอยเติมเงินได้ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ยังสามารถซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารหรือ Food Delivery Platform โดยจะใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนนี้
3: ตอนที่เราทำคนละครึ่งที่ยืมเครื่องมือมาเนี่ยเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่วันนี้พอไม่ใช่กระตุ้นเศรษฐกิจเราก็พยายามปรับเห็นได้ว่าบางร้านก็จะต้องไม่ได้เข้าร่วมโครงการเที่ยวนี้เน้นในเรื่องนี้เป็นเรื่องของช่วยค่าครองชีพนะครับก็พยุงเศรษฐกิจแต่ละเครื่องมือถูกใช้ไว้ตามวัตถุประสงค์ของตัวเองแต่วันนี้ไทยช่วยไทยพลัสต้องเร่งทำครับเป็นวิกฤตเราก็เลยยืมเครื่องมือมาก็เอามาปรับนะครับให้เร็วที่สุดในเรื่องนี้
2: นายกฤษณะโตวาประชาชนย่านลาดพร้าวที่ได้รับสิทธิ์โครงการกล่าวว่าได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั้งแต่วันแรกและวางแผนเพื่อใช้จ่ายสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันเชื่อว่าจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้เป็นอย่างดี
4: ลงทะเบียนตั้งแต่วันแรกเลยครับก็รอประมาณสัก7 โมง 7 โมงครึ่งอีกทีนึงตื่นมาจริงๆก็ลงทะเบียนได้เลยครับได้รับการยืนยันสิทธิ์เลยก็คงจะใช้จ่ายแบบปกติครับแต่ก็คงเลือกร้านที่เข้าโครงการนะครับเพราะว่าจะได้ใช้สิทธิ์คนละครึ่งด้วยช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายได้มากน้อยแค่ไหนก็คงเป็นเรื่องของการกินอาหารกลางวันหรือว่าการซื้อของใช้เข้าบ้านเข้าห้องเงี้ยครับคงช่วยได้กึ่งนึงเวลากินข้าวก็อาจจะประหยัดมากขึ้นประมาณนี้ก็ไม่อยากให้มันล่มบ่อยๆเนาะเวลาใช้จ่ายหรืออะไรเงี้ยมันก็ลำบากเวลาคนที่เติมเงินเข้า G Wallet ไปแล้ว
2: ขณะที่นางหัดหวังร่วมกลางแม่ค้าร้านกับข้าวย่านห้วยขวางบอกว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้ร้านค้ารายย่อยรู้สึกมีความหวังส่งผลดีต่อยอดขายของร้านค้าและเตรียมพร้อมต้อนรับลูกค้าซึ่งเมื่อเทียบกับโครงการคนละครึ่งพลัสที่ผ่านมาที่มีลูกค้าเข้ามาจับจ่ายเพิ่มมากขึ้นโครงการนี้ก็คงไม่ต่างกัน
5: ก็ดีเลยค่ะอยากให้มีบ่อยๆแม่ค้าก็ดีได้ขายดีด้วยก่อนหน้านี้เงียบมากเลยค่ะถ้ามีก็ละครึ่งก็ดีเลยพี่ก็คือคักดีค่ะชอบแบบนี้
2: อย่างไรก็ตามขณะนี้มีร้านค้าที่ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้ว 721,644 รายและอยู่ระหว่างรอการยืนยันสิทธิ์อีกกว่า 320,000 รายโดยยังคงเปิดให้ร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการได้อย่างต่อเนื่องซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถยืนยันสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้สำหรับร้านค้าที่ไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่31กรกฎาคมนี้และขอให้ตรวจสอบการยินยอมรับทราบและยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขในแอปพลิเคชันถุงเงินด้วยเพื่อให้การลงทะเบียนร้านค้าสำเร็จพร้อมรับการใช้จ่ายจากประชาชนได้ต่อไปปฏิพลสัทธพรหมมารายงาน
0: กรมการขนส่งทางบกเชิญชวนผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะทั่วประเทศลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพในการเดินทางให้กับประชาชน
6: นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกกล่าวว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40เปิดรับสมัครกลุ่มผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะที่มีสัญชาติไทยทั้งในนามบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลขนาดเล็กครอบคลุมตั้งแต่รถแท็กซี่มิเตอร์รถตู้โดยสารประจำทางรถ3ล้อสาธารณะรถ2แถวรับจ้างรถจักรยานยนต์สาธารณะรวมถึงรถร่วมบริการโดยผู้ขับขี่ต้องมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะหรือบัตรประจำตัวผู้ขับขี่รถที่ถูกต้องตามกฎหมาย
7: ขณะนี้ทางท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้ทางกรมการขนส่งเริ่มดำเนินการจัดทำระบบเพื่อรองรับในเรื่องของการจดทะเบียนนะครับแล้วก็ไปประชาสัมพันธ์ไปยังทั้ง6กลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นรถจักรยานยนต์สาธารณะรถ3ล้อรถแท็กซี่รถ2แถวนะครับรวมถึงผู้ประกอบการเดินรถที่เป็นเอกชนทั้งหมดเนี่ยให้เข้ามาร่วมโครงการโดยที่เราจะอำนวยความสะดวกเรื่องของการลงทะเบียนให้หมดครับ
6: สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ประกอบการรายเดิมที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสสามารถกดยืนยันสิทธิ์ผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ทันทีส่วนผู้ประกอบการรายใหม่สามารถนำเอกสารหลักฐานไปติดต่อลงทะเบียนได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาจนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันกรมการขนส่งทางบกได้สั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการอย่างเต็มที่โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่1ถึง5สำนักงานขนส่งจังหวัดทั่วประเทศหรือโทรสายด่วน1584นพศรแก้วคำรายงาน
1: หอการค้าไทยระดมความคิดเห็นและข้อเสนอเชิงนโยบายจากภาคเอกชนทั่วประเทศเพื่อร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและจะนำเสนอต่อรัฐบาลในวันที่10มิถุนายนนี้นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าหอการค้าไทยได้จัดประชุมใหญ่หอการค้าภาค5ภาคประจำปี2569เพื่อระดมความคิดเห็นจากผู้ประกอบการในพื้นที่จริงทั่วประเทศนำมาจัดทำเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ตรงกับปัญหาและศักยภาพของแต่ละภูมิภาคที่ประชุมได้หารือแนวทางปลดล็อกเศรษฐกิจใน4กลุ่มสำคัญได้แก่การค้าและการลงทุนเกษตรและอาหารการท่องเที่ยวและพลังงานโดยเน้นการเร่งรัดการเปิดตลาดและ FTA การยกระดับสินค้าเกษตรและอาหารไปสู่มูลค่าเพิ่มสูงการเปลี่ยนการท่องเที่ยวจากจำนวนสู่คุณภาพและการเตรียมความพร้อมด้านพลังงานสะอาดและมาตรการคาร์บอนซึ่งกำลังเป็นกติกาสำคัญของการค้าโลกนอกจากนี้หอการค้า5ภาคได้ร่วมกันนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่สะท้อนจุดแข็งและปัญหาเฉพาะพื้นที่อาทิการพัฒนาสมาร์ทฟาร์มิงและเส้นทางท่องเที่ยวเชื่อมโยงในภาคกลางการยกระดับผลไม้สมุนไพรและเศรษฐกิจสุขภาพในภาคตะวันออกการพัฒนาการท่องเที่ยวริมโขงและโคเนื้อคุณภาพสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือการผลักดันเทศกาลท่องเที่ยวกาแฟและการแก้ไขปัญหา PM 2.5 ในภาคเหนือรวมถึงการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวตลอดปีระเบียงสุขภาพอันดามันและการยกระดับความปลอดภัยเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในภาคใต้ทั้งนี้หอการค้าไทยจะรวบรวมจัดทำเป็นข้อเสนอเร่งด่วนเชิงนโยบายเสนอต่อรัฐบาลโดยมีกำหนดเข้าพบนายกรัฐมนตรีในวันที่10มิถุนายนนี้เพื่อสะท้อนข้อเสนอของภาคเอกชนจากทั่วประเทศและผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรม
0: กระทรวงศึกษาธิการไม่มีนโยบายเสนอทุนการศึกษา800ล้านบาทให้เด็กชาวกัมพูชาขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและอย่าส่งต่อข้อมูลเท็จนายตติยพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่ากรณีที่มีการเผยแพร่ข้อความบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทนั้นข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จและไม่เคยมีการให้ข่าวการเสนอแนวคิดหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใดทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนอย่าหลงเชื่อหรือส่งต่อข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคมและความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐและขอให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางของกระทรวงศึกษาธิการและแหล่งข่าวที่ได้รับการรับรองเท่านั้นพร้อมใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลทุกครั้งและหากพบว่ามีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างต่อเนื่องจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทรวงศึกษาธิการจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยจำกัดขอให้ประชาชนแจ้งข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศนายสุรชัยหนูพรมรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า ข้อมูลการขออนุญาตจุดบั้งไฟมีความสำคัญต่อการบริหารจัดการจราจรทางอากาศซึ่งในปีที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจนสามารถออกประกาศเตือนนักบินหรือ NOTAM ได้ถึง 1,225 ฉบับส่วนในปีนี้ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมออกประกาศไปแล้ว593ฉบับซึ่งช่วยให้นักบินและเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศสามารถวางแผนเส้นทางบินได้อย่างปลอดภัยอย่างไรก็ตามในปีนี้ยังพบว่ามีบางพื้นที่จุดบั้งไฟโดยไม่ได้แจ้งขออนุญาตและมีรายงานว่านักบินพบเห็นบั้งไฟพุ่งขึ้นมาสูงถึง 12,000 ฟุตหรือประมาณ 3.6 กิโลเมตรซึ่งถือเป็นอันตรายอย่างยิ่งจึงขอความร่วมมือประชาชนและผู้จัดงานให้ประสานงานแจ้งขออนุญาตกับหน่วยงานท้องถิ่นล่วงหน้าหรือแจ้งผ่านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยนอกจากนี้ยังสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันชื่อว่าบัมเพนเพื่อใช้ลงทะเบียนและขออนุญาตจุดบั้งไฟได้อย่างสะดวกและรวดเร็วว
0: ันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัยที่วัดยางซ้ายตำบลยางซ้ายอำเภอเมืองขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
8: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
10: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
9: เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
11: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
12: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
13: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์7นาฬิกา15นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายมูฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านและหัวหน้าคณะเจรจาของอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านยังคงไม่ไว้วางใจสหรัฐและจะไม่ยอมรับข้อตกลงใดๆหากยังไม่มั่นใจว่าผลประโยชน์ของชาติได้รับการคุ้มครองหลังมีรายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐยื่นข้อตกลงฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไขเข้มงวดขึ้นแก่อิหร่านซึ่งอาจทำให้การเจรจายุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต้องล่าช้าออกไปด้านนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีการต่างประเทศของอิหร่านระบุว่าการหารือระหว่างอิหร่านและสหรัฐยังคงดำเนินต่อไปและยังเร็วเกินที่จะสรุปผลการเจรจาทั้งนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันว่าข้อตกลงใดๆที่จะเกิดขึ้นต้องรับประกันว่าอิหร่านจะไม่สามารถพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ขณะที่อิหร่านยืนยันว่าต้องได้รับการปลดการอายัดทรัพย์สินมูลค่า 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐก่อนเข้าสู่การเจรจาเชิงลึกเกี่ยวกับโครงการนิวเคลียร์
1: นายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกรีเบเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่ามีผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดีบูเกียวหายป่วยแล้ว5รายในจำนวนนี้4รายเตรียมออกจากโรงพยาบาลในวันเดียวกันและอีก1รายได้รับอนุญาตให้กลับบ้านแล้วก่อนหน้านี้พร้อมกล่าวว่าแม้ปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนหรือยารักษาไวรัสอีโบลาสายพันธุ์ดังกล่าวโดยเฉพาะแต่ผู้ป่วยยังสามารถฟื้นตัวได้หากเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีด้านนายปีแอร์กากิลิมาลีผู้จัดการศูนย์ปฏิบัติการรับมือการระบาดของสถาบันสาธารณสุขแห่งชาติคองโกกล่าวว่ายังคงมีความหวังที่จะสามารถควบคุมการระบาดโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บุนดี

0: หนึ่งนาทีกับกปท.
1: การขับรถในหน้าฝนมีจุดเสี่ยงที่ต้องระวังเมื่อเกิดพายุซึ่งอาจเกิดอุบัติเหตุได้แก่หนึ่งบริเวณใต้ต้นไม้เสี่ยงกิ่งไม้หักกระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกสองบริเวณป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงๆอาจพัดเศษวัสดุจากป้ายร่วงตกลงมาหรือหักโค่นมาทับกับรถได้ 3. เต็นท์ร้านแผงลอยหากเกิดลมพัดแรงอาจทำให้ลอยไปเนื่องจากไม่มีตัวยึดมั่นคง 4. เสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองลมที่พัดแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดขาดลงมาพาดรถที่จอดอยู่อาจเกิดอันตรายเกิดไฟฟ้ารั่วเข้าสู่รถได้ 5. ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถ 6. กำแพงเก่ารั้วเหล็กลมแรงอาจทำให้พังถล่มลงมาทับก่อให้เกิดความเสียหายหรือบาดเจ็บได้ 7. พื้นที่ลุ่มต่ำกว่าถนนหรือใกล้ท่อระบายน้ำเมื่อฝนตกหนักทำให้น้ำในบริเวณที่สูงกว่าไหลมารวมกันหากระบายน้ำไม่ทันจะเกิดน้ำท่วมขังและสร้างความเสียหายให้รถได้กรมการขนส่งทางบกแนะนำหากขับรถผ่านในจุดเสี่ยงเมื่อเกิดพายุให้เพิ่มความระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวคุณและทุกคนบนท้องถนนค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าสรรเสริญคำว่าสรรเสริญเขียนสอเสือรอหันสระเอสอเสือรอเรือสระอิยอหญิงมาจากคำภาษาเขมรว่าสอเสือมีความหมายว่ายกย่องเชิดชูหรือเทิดทูนเช่นเด็กที่กตัญญูรู้คุณคนมักได้รับการสรรเสริญจากคนในสังคมคำว่าสรรเสริญนี้บางครั้งอาจใช้ว่าสรเสริญก็ได้มักใช้ในการแต่งคำประพันธ์เช่นในเรื่องลิลิตตะเลงพ่ายตอนสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงกล่าวเชิญพระมหาอุปราชาให้กระทำสงครามยุทธหัตถีกับพระองค์มีโครงบทหนึ่งที่ใช้คำสรเสริญว่าหวังเริ่มคุณเกียรติก้องกลางรงยืนพระยศอยู่คงคู่ล่าสงครามกษัตริย์ทรงพบแผ่นสองรือสองราดรอนดิดร้าเรื่องรู้สรเสริญ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนภูมิลักษณ์เด่นในภาคใต้ของไทยตอนที่1บริเวณภาคตะวันตกตอนล่างและภาคใต้มีลักษณะเป็นคาบสมุทรมีทะเลล้อมรอบสองด้านตั้งแต่จังหวัดระนองถึงสตูลประกอบด้วยทิวเขาหุบเขาที่ราบระหว่างหุบเขาที่ราบหลอนลาดและที่ราบชายฝั่งทางด้านทิศเหนือมีรอยเลื่อนเจดีย์3องค์เป็นขอบเขตทิวเขาในบริเวณนี้ประกอบด้วยทิวเขา3ทิวเขาคือทิวเขาตะนาวสีอยู่ตอนบนเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและเมียนมาทิวเขาภูเก็ตอยู่ตอนกลางและทิวเขาสันกลาคีรีอยู่ตอนล่างเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังถึงภาพรวมการเริ่มเปิดให้บริการประชาชนเข้าไปใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสเมื่อ1ชั่วโมงที่ผ่านมาค่ะ
8: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
9: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ

พากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: บุตทางสรณังรัชามิ
1: บุตทางสรณังรัชามิ
0: ธัมมังสรณังรัชามิ
1: ธัมมังสรณังรัชามิ
0: สังฆังสรณังรัชามิ
1: สังฆังสรณังรัชามิ
0: ดุติยัปปิบุตทางสรณังรัชามิ
1: ดุติย
0: ั
1: มป
0: ี
1: พ
0: ุ
1: ทธังสรณ
0: ัง
1: ค
0: ั
1: จฉาม
0: ิดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปีพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปีธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: ตั
0: ติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตัติยัมปีสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กา
0: เมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจจปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัฏฐังสมาทิยาม
0: ิอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติญยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุติญยันติตัสมาสีลังนิโสทะเยหันนะไมยังบุตัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

0: มพุทธัสสะ
1: หันนมยามสรณะนมนาปาทังภะนามาเส

ท่านนมยังมหาการุณิโคนาโทษติยาดีกากาทาโยอนามาเส

ฟังฟังฟังจะให้พรให้พรให้พรนะจะให้พรยะถาวาริวะหาปุราปริภูเรนติสาคะรังเกวะเววะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนโตสังคปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปจายโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัดโดสุขขังพระล่างอายุวัฒกาชาลวัฒกาสิริวัฒกายะสวัฒกาพลวัฒกาวันนวัฒกาสุขวัฒกาหนตุสัพพทาทุกขโรคะพยาเวราโสกาสตุจุปัตถวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาภังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวสาจะอายุจะชีวสิทธิพวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธรรมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสติภาวตุเต

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงนำทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทำวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระหว่างนั้นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: เหมือนแมลงมุมตกลงมาในยายของตัวพระพุทธภาษิตเยราคะรตานุปะตันติโสตังสยังคตังมคตะโกวะจาลังเอตัมปิเฉตวานะวะชันติธีราอนาเปคิโนสะบะดุขังปะหายะแปลความว่าบุคคลผู้ถูกย้อมด้วยราคะย่อมตกลงไปสู่กระแสแห่งตัณหาเหมือนแมลงมุมตกลงไปยังใยที่ตัวทำให้เองนักปราชญ์ทั้งหลายตัดกระแสตัณหานั้นแล้วเป็นผู้ไม่ใยดีละเว้นทุกข์ทั้งปวงไปอธิบายความราคะคือความกำหนัดพอใจตามตัวอักษรแปลว่าย้อมคือย้อมใจให้เมาเป็นไปในกามเรียกกามราคะเป็นไปในรูปเรียกรูปราคะเป็นไปในอรูปเรียกอรูปราคะกามราคะได้แก่ความติดใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอรูปราคะได้แก่ความติดใจในอรูปฌาน4ราคะทั้ง3ระดับนี้หยาบและละเอียดขึ้นไปโดยลำดับฌาน4เบื้องปลายนั้นผู้ได้บางท่านเข้าใจว่าเป็นนิพพานก็มีเพราะความละเอียดประหนึ่งว่าปราศจากกิเลสทำนองเดียวกับเชื้อโรคที่มองด้วยตาเปล่าไม่เห็นบุคคลผู้อันราคะยอมแล้วย่อมตกลงไปสู่กระแสตัณหากล่าวคือความดิ้นรนและต้องแหวกว่ายในห้วงมหันต์นกคือพบน้อยพบใหญ่ความดิ้นรนซึ่งมีราคะเป็นแรงผลักดันนั้นย่อมดิ้นรนไปสู่เบญจกามคุณและความสำราญทางเนื้อหนังย่อมทำกรรมชั่วเพราะเหตุแห่งเนื้อหนังต้องตกอยู่ในบ่วงกรรมดิ้นรนออกไปลำบากเหมือนแมลงมุมตกลงไปในยายที่ตัวทำไว้เองนักปราชญ์ทั้งหลายเห็นโทษแห่งตัณหาราคะแล้วเป็นผู้ไม่ใยดีละเว้นทุกข์ทั้งปวงไปโดยใจความก็คือละเว้นตัณหาราคะนั่นเองเพราะมันเป็นเหตุแห่งทุกข์เมื่อละตัณหาราคะได้ก็เป็นอันละทุกข์ไปในตัวเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเวรุวันเมืองราชคฤห์ทรงปรารภพระนางเขมาอัครมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระนางเขมาพระนางเขมาเป็นสตรีที่รูปงามเลิศผู้หนึ่งพระนางทรงทราบว่าพระศาสดาทรงติโทษของรูปจึงไม่ประสงค์จะเสด็จไปเฝ้าเกรงพระพุทธองค์จะติโทษแห่งรูปของพระนางด้วยพระราชาพิมพิสารทรงทราบความนั้นจึงรับสั่งให้พวกกวีแต่งเพลงขับพรรณนาความงามความรื่นรมของพระเวรุวันแล้วให้พระราชทานแก่พวกฟ้อนพระนางทรงสดับเพลงขับนั้นแล้วปรารถนาจะเสด็จไปยังเวรุวันพระศาสดาทรงทราบว่าพระนางเขมาเสด็จมาเมื่อประทับสถานจึงทรงเนรมิตสตรีสาวสวยคนหนึ่งให้ยืนถวายงานพัดอยู่พระนางเขมาเข้าไปเห็นหญิงนั้นรูปงามเหลือเกินจึงทรงดำริว่าคนเขาพูดกันว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงติโทษแห่งรูปเห็นจะกล่าวตู่พระองค์เสียละกระมังเพราะหญิงที่ยืนถวายงานพัดพระองค์อยู่นี้สวยเหลือเกินเราสวยไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสี่แห่งหญิงนี้รูปเช่นนี้เราไม่เคยเห็นเลยพระนางไม่ได้สนพระทัยในพระดำรัสของพระศาสดาเลยเอาแต่จ้องมองดูหญิงนั้นอยู่พระศาสดาทรงทราบวาระจิตของพระนางแล้วจึงทรงเนรมิตหญิงนั้นให้แปรเปลี่ยนไปในวัยต่างๆคือสาวรุ่นสาวใหญ่กลางคนชราตายมีน้ำเลือดน้ำหนองไหลออกมามีแรงกาลงมาจิกกินในที่สุดเหลือแต่กระดูกอุลเลปเปิดดังกล่าวแล้วในเรื่องพระนางรูปนันทาแห่งชราวักวรรณนาวงเล็บปิดพระนางเขมาทอดพระเนตรแล้วทรงดำริว่ารูปอันงามถึงป่านนี้ยังต้องเสื่อมสิ้นไปเพียงครู่เดียวเท่านั้นสาระในรูปนี้ไม่มีเลยพระศาสดาทรงทราบว่าหฤทัยของพระนางอ่อนลงมีความสังเวชสลดใจเช่นนั้นจึงตรัสว่าเขมาเธอจงดูร่างกายนี้อันอาดูลไม่สะอาดเน่ามีสิ่งปฏิกูลไหลเข้าไหลออกอยู่เสมอเป็นที่ปรารถนายิ่งนักของคนเขาเมื่อจบพระธรรมเทศนาพระนางได้บรรลุโสดาปัตติผลพระศาสดาตรัสต่อไปว่าเขมา สัตว์ทั้งหลายเยิ้มอยู่ด้วยราคะร้อนอยู่ด้วยโทสะงมอยู่ด้วยโมหะจึงไม่อาจก้าวล่วงกระแสตัณหาได้ต้องคล้องอยู่ในกระแสตัณหานั้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาที่ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าเยราคะรตานุปะตันติโสตังเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาครั้งที่สองนี้พระนางได้บรรลุพระอรหันตผลต่อมาได้รับยกย่องว่าเป็นผู้เลิศทางปัญญาพูดถึงฝั่งแห่งภพพระพุทธภาษิตมุญจะปุเรมุญจะปัจฉโตมัจเชมุญจะภวัสสะบารคูสัพพทวิมุตตะมานะโซณปุณชาติชรังอุเปหิสิแปลความว่าจงเปลื้องอะไรในการก่อนเสียจงเปลื้องอะไรข้างหลังและท่ามกลางเสียด้วยจึงจะเป็นผู้ถึงฝั่งแห่งภพท่านผู้มีใจพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงจะไม่เข้าถึงชาติและชราอีกอธิบายความข้อว่าอะไรในการก่อนหมายถึงอะไรคือความยินดีความหมกมุ่นความปรารถนาการรูปคลําและความอยากในขันธ์ทั้งหลายที่เป็นอดีตข้อว่าอะไรข้างหลังคืออะไรในขันธ์ที่เป็นอนาคตข้อว่าอะไรในท่ามกลางคืออะไรในขันธ์ที่เป็นปัจจุบันข้อว่าถึงฝั่งแห่งภพอธิบายว่าสามารถข้ามภพข้ามชาติได้ตัวอย่างเช่นถึงฝั่งแห่งทะเลคือข้ามทะเลได้ข้อว่ามีใจพ้นแล้วในธรรมทั้งปวงคือพ้นแล้วไม่คล้องแล้วในสังขตธรรมทั้งปวงมีขันธ์ธาตุอายตนะเป็นต้นเมื่อเป็นดังนี้ก็ไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่พระเวฬุวันทรงปรารภอุคเสนมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอุคเสนธรรมเนียมในกรุงราชคฤห์มีอยู่อย่างหนึ่งว่าทุกรอบ6เดือนหรือ1ปีพวกนักฟ้อนประมาณ500คนไปยังกรุงราชคฤห์ฟ้อนถวายทอดพระเนตรหน้าพระที่นั่งเป็นเวลา7วันได้เงินทองเป็นอันมากมีคนให้รางวัลอยู่ทุกระยะเมื่อการฟ้อนหรือการขับร้องเป็นที่พอใจธิดานักหกเขมรคนหนึ่งขึ้นไปสู่ไม้แป้นวงเล็บเปิดแผ่นกระดานกลมหมุนอยู่บนเสาสูงวงเล็บปิดฟ้อนรำขับร้องอยู่บนไม้แป้นนั้นดูน่าพิศวงบุตรเศรษฐีคนหนึ่งชื่ออุกเสนยืนดูอยู่บนเตียงที่ซ้อนๆกันขึ้นไปเกิดความพอใจในลีลาของนางมีการแกว่งมือแกว่งท่าเป็นต้นยิ่งดูไปนานยิ่งเกิดความรักกลับไปเรือนคิดว่าถ้าได้หญิงนั้นเป็นภรรยาจะมีชีวิตอยู่ต่อไปถ้าไม่ได้จะยอมตายดังนี้แล้วนอนอดอาหารอยู่มารดาบิดาเห็นอาการของบุตรผิดปกติไปจึงเข้าไปถามอุกเสนบอกความจริงให้ท่านทราบมารดาบิดาจึงกล่าวว่าลูกอย่าคิดอย่างนี้หญิงนักฟ้อนนั้นไม่ควรแก่ลูกพ่อแม่จะนำกุมาริกาคนหนึ่งที่เหมาะสมกับลูกทั้งทางรูปร่างทรัพย์สมบัติและตระกูลแต่อุกเสนยังคงยืนยันคำเดิมอยู่เมื่อไม่อาจทัดทานได้พ่อแม่ก็ต้องยินยอมไปขอลูกสาวของนักฟ้อนด้วยกหาพนะพันหนึ่งแต่นักฟ้อนขอเงื่อนไขว่าจะยอมให้ลูกสาวแต่งงานได้ก็ต่อเมื่ออุกเสนต้องท่องเที่ยวไปกับพวกเขาด้วยอุกเสนยอมรับเงื่อนไขนั้นแม้มารดาบิดาจะอ้อนวอนขอร้องสักเพียงไรก็ไม่ยอมฟังนักฟ้อนยอมยกลูกสาวของเขาให้อุกเสนแล้วพาเที่ยวแสดงศิลปะการฟ้อนรำไปในคามนิคมชนบทและราชธานีต่างๆอุกเสนมีบุตรกับนางคนหนึ่งนางชอบเย้าบุตรบ่อยๆว่าลูกของคนเฝ้าเกวียนลูกของคนหาของลูกของคนไม่รู้อะไรทั้งนี้พระอุกเสนเป็นบุตรเศรษฐีไม่ประสีประสาเอาเลยในเรื่องการฟ้อนรำขับร้องเมื่อเที่ยวไปกับเขาเพราะรักลูกสาวเขาก็ทำได้แต่เพียงเฝ้าเกวียนหาของให้เขาเป็นต้นอุกเสนขนหญ้ามาให้โคยกของที่ได้ในการแสดงอยู่บ่อยๆเมื่อได้ยินเสียงพัญญาเย้าบุตรที่นั้นก็สะเทือนใจถามให้แน่ว่าเธอพูดหมายถึงใครหมายถึงท่านนั่นแหละพัญญาตอบถ้าอย่างนั้นฉันจะไปอุกเสนว่าฉันไม่เคยกังวลกับการไปหรือการมาของคุณพัญญาย้ำนางอาศัยรูปสมบัติแห่งตนและทรัพย์ซึ่งเป็นรายได้จากการแสดงการฟ้อนรำขับร้องแสดงอาการดูหมิ่นสามีถึงป่านนี้ ไม่ได้เกรงใจสามีในเรื่องใดๆเลยอุกเสนคิดว่านางนี้ดูหมิ่นเราถึงป่านนี้เพราะอาศัยอะไรหนอคิดไปก็มองเห็นว่าเพราะอาศัยศิลปะเขาต้องการเรียนศิลปะบ้างจึงเข้าไปหาอาจารย์คือพ่อตาของตนนั่นเองเรียนจนสำเร็จแล้วที่ออกไปแสดงศิลปะในคามนิคมชนบทราชธานีมาถึงกรุงราชคฤห์โดยลำดับให้ป่าร้องว่าในวันที่7นับแต่วันนี้อุกเสนผู้เป็นบุตรเศรษฐีจักแสดงศิลปะแก่ชาวนครชาวนครได้ผูกเตียงซ้อนเตียงกันขึ้นเตรียมดูการแสดงศิลปะของอุกเสนเช้าวันนั้นพระศาสดาทรงตรวจดูอุปนิสัยของเวนยสัตว์ในเวลาใกล้รุ่งได้เห็นอุกเสนมาปรากฏในข่ายคือพระยานของพระองค์มีพระประสงค์จะโปรดตอนเช้าจึงเข้าไปบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์พร้อมด้วยภิกษุสงฆ์พุทธบริวารเมื่อพระศาสดายังไม่ทันเข้าไปภายในเมืองนั่นเองอุกเสนให้สัญญาณแก่ชาวเมืองว่าได้เวลาที่จะแสดงศิลปะแล้วเขายืนบนไม้แป้น6เขมร7ครั้งเมื่อพระศาสดาเสด็จเข้ามาทรงกระทําให้มหาชนสนใจในพระองค์ไม่เอาใจใส่ต่อการแสดงศิลปะของอุกเสนทั้งนี้เป็นไปด้วยพุทธานุภาพอุกเสนเห็นดังนั้นจึงคิดว่าการแสดงของเราเปล่าประโยชน์จึงหยุดการแสดงพระศาสดาทรงทราบความคิดของเขาแล้วรับสั่งให้พระมหาโมคคลานะไปบอกเขาว่าให้แสดงต่อไปเถิดเขาคิดว่าพระศาสดาประสงค์จะดูการแสดงของเขาจึงเริ่มแสดงอีกกระโดดจากปลายไม้แป้นขึ้นสู่อากาศ6เขมร14ครั้งแล้วลงมายืนอยู่ที่ริมไม้แป้นพระศาสดาตรัสกับเขาว่าอุกเสนท่านจงละความอาลัยรักใคร่ในขันธ์ทั้งหลายทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันจงพ้นจากทุกข์ทั้งหลายมีชาติเป็นต้นดังนี้แล้วตรัสพระคาถาซึ่งยกขึ้นไว้หน้าเบื้องต้นนั้นแล้วว่าบุญจะปุเรมุญจะปัจฉโตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นอุกเสนยืนอยู่บนปลายไม้แป้นนั่นเองได้บรรลุอรหัตผลแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระพุทธองค์ทรงประทานอุปสมบทโดยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาต่อมาวันหนึ่งภิกษุทั้งหลายถามพระอุกเสนว่าเมื่อลงจากไม้แป้นสูงตั้ง60ศอกไม่กลัวหรือเขาตอบว่าไม่กลัวพระทั้งหลายไปฟ้องพระพุทธเจ้าว่าพระอุกเสนอวดคุณวิเศษพระพุทธองค์ตรัสว่าผู้ใดตัดสังโยชน์ได้หมดแล้วไม่สะดุ้งไม่หวาดกลัวข้ามเครื่องข้องได้แล้วเรากล่าวคนเช่นนั้นว่าเป็นพราหมณ์วันต่อมาภิกษุทั้งหลายสนทนากันอีกว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้อุกเสนสำเร็จพระอรหัตผลและอะไรเป็นเหตุให้ต้องท่องเที่ยวไปกับหญิงนักฟ้อนพระศาสดาทรงแสดงเหตุนั้นว่าเมื่อพระกษัตริย์ทศพลปรินิพพานแล้วชาวเมืองกำลังทำสุพรรณเจดีย์อยู่ชนทั้งหลายพากันไปยังเจติยสถานนั้นอุกเสนและภรรยาก็ไปด้วยได้พบพระเถระอรหันต์รูปหนึ่งในระหว่างทางได้ถวายอาหารบิณฑบาตแก่พระเถระนั้นแล้วตั้งความปรารถนาว่าขอให้มีส่วนแห่งธรรมที่ท่านเห็นแล้วพระเถระเล็งเห็นแล้วว่าพวกเขาจะสำเร็จตามปรารถนาจึงยิ้มน้อยปัญญาของเขาเห็นอาการยิ้มแล้วพูดเปรยกับสามีว่าพระคุณเจ้าของเรายิ้มคงเป็นนักฟ้อนกระมังฝ่ายสามีก็อนุโลมว่าคงจะเป็นอย่างนั้นกระมังนี่คือบุพกรรมของอุกเสนและพัญญาแม้พัญญาของเขาที่เป็นหญิงนักฟ้อนอยู่ต่อมารู้ว่าพระอุกเสนได้บวชสำเร็จพระอรหันต์แล้วคิดว่าอันใดเป็นคติของสามีอันนั้นเป็นคติของเราด้วยดังนี้แล้วออกบวชตามได้บรรลุอรหัตผลผู้ตัดเครื่องผูกแห่งมารพระพุทธภาษิตวิตกะมะทิตัสสะชันตุโนติบะราคะคัสสะสุภานุปัสสิโนพิโยตันห้าประวัตติเอสะโคตันหังกโรติวันทนังวิตักโกปรเมจะโยระโตอสุพังภาวะยติสดาสโตเอสะโคปยันติกะกาหติเอสัชินดติมาระบันทนังแปลความว่าตัณหาย่อมเจริญยิ่งแก่ผู้ถูกวิตกย่ำยีมีราคะจัด เห็นอารมณ์ว่างามอยู่โดยปกติบุคคลนั้นแลย่อมทำเครื่องผูกคือตัณหาให้มันส่วนภิกษุใดยินดีในธรรมเป็นเครื่องระงับวิตกเจริญอสุภภาวนาอยู่มีสติทุกเมื่อภิกษุนั้นแลย่อมทำตัณหาให้สูญสิ้นได้ภิกษุนั้นแลย่อมตัดเครื่องผูกแห่งมารได้อธิบายความคำว่าผู้ถูกวิตกย่ำยีหมายถึงวิตก3คือกามวิหิงสาและพยาบาทคำว่ามีราคะกล้าอธิบายว่ามีความกำหนัดแรงมีราคะหนาแน่นไม่อาจระงับราคะได้คำว่าผู้เห็นอารมณ์ว่างามคือตามเห็นอารมณ์มีรูปเป็นต้นว่างามยึดอารมณ์ทั้งโดยนิมิตและโดยอนุพยัญชนะโดยนิมิตนั้นคือถือรวมโดยอนุพยัญชนะนั้นคือถือแยกเช่นฟันงามผมงามเป็นต้นส่วนโดยนิมิตนั้นถือรวมคือถือว่ายึดว่าบุคคลผู้นี้งามเป็นต้นได้เคยกล่าวมาหลายแห่งแล้วว่าความงามอยู่ได้เพียงผิวหนังเท่านั้นลึกกว่านั้นลงไปล้วนแต่ปฏิกูลทั้งสิ้นเมื่อยอมให้วิตกครอบงามอยู่เนืองนิดมีราคะจัดเห็นอารมณ์ว่างามอยู่เช่นนี้ชื่อว่าทำเครื่องผูกคือตัณหาให้มันส่วนผู้ใดยินดีในธรรมเครื่องเข้าไปสงบวิตกเจริญอสุภฌานอยู่เนืองนิดชื่อว่าย่อมทำตัณหาให้สูญสิ้นไปได้ตัดเครื่องผูกแห่งมารได้ทำเครื่องเข้าไประงับวิตก3นั้นคืออสุภะ10อย่างใดอย่างหนึ่งเครื่องผูกแห่งมารคือวัตตะในภูมิ3ได้แก่กามรูปและอรูปเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภภิกษุรูปหนึ่งมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องจุลธนุคหบัณฑิตภิกษุหนุ่มรูปหนึ่งจับสลากของตนในโรงสลากดังเล็บ Assembly Hall ได้ข้าวต้มตามสลากไปสู่โรงฉันดื่มยาคูนั้นแต่ไม่ได้น้ำในโรงฉันจึงไปยืนหน้าเรือนหลังหนึ่งเพื่อขอน้ำหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งในเรือนนั้นพอเห็นภิกษุนั้นเท่านั้นก็เกิดเสน่หากล่าวว่าท่านผู้เจริญท่านต้องการน้ำดื่มเมื่อใดขอได้โปรดมาดื่มที่นี่ตั้งแต่นั้นมาภิกษุนั้นเมื่อไม่ได้น้ำดื่มก็ไปยังเรือนนั้นทุกครั้งไปฝ่ายหญิงรับบาตรถวายน้ำดื่มเป็นประจำการล่วงไปหลายวันโดยอาการนี้วันหนึ่งเมื่อนางถวายข้าวต้มข้าวสวยแล้วนิมนต์ให้ภิกษุนั่งในเรือนเข้าไปนั่งใกล้ๆภิกษุแล้วเปรยว่าในเรือนนี้อะไรๆก็มีทุกอย่างขาดแต่ผู้จัดการสมบัติเท่านั้นเมื่อหญิงนั้นพูดอยู่ 2-3 วันความกระสันก็เกิดขึ้นแก่ภิกษุผิวสูบลงเหมือนคนผอมเหลืองวันหนึ่งเพื่อนภิกษุด้วยกันถามเธอทราบความแล้วนำไปสู่สำนักของอาจารย์และอุปัชฌาย์อาจารย์และอุปัชฌาย์ได้นำไปเธอ

เดียวทำบัณฑิตนั้นให้สิ้นชีวิตแล้วเมื่อภิกษุทั้งหลายอ้อนวอนให้ทรงแสดงเรื่องนั้นพระทศพลจึงทรงทำให้แจ้งซึ่งเรื่องจุลธนุกหบัณฑิตดังนี้จุลธนุกหบัณฑิตนั้นเรียนศิลปะในสำนักของอาจารย์ทิสาปาโมกในกรุงตักศิลาพาธิดาผู้อันอาจารย์ยินดีให้แล้วไปสู่กรุงพาราณสีได้ฆ่าโจรถึง49คนด้วยลูกศร49ดอกที่ปากดงแห่งหนึ่งเมื่อลูกศรหมดแล้วจึงจับโจรผู้หัวหน้าฟาดให้ล้มลงที่พื้นดินขอให้นางทรงดาบให้แต่นางเกิดความเสน่หาในโจรที่ตนเห็นเพียงครู่เดียววางด้ามดาบไว้ในมือโจรให้โจรฆ่าสามีของตนถึงชีวิตโจรนั้นคิดว่าหญิงนี้เห็นเราเพียงครู่เดียวยังประทุษร้ายสามีของตนเพราะความเสน่หาในเราต่อไปภายหน้าเห็นชายอื่นที่นางพอใจแล้วจะฆ่าเราเสียเช่นเดียวกับสามีของตนเราต้องการทำไมหญิงอย่างนี้ดังนี้แล้วตรองหาอุบายอยู่เดินทางมาถึงแม่น้ำสายหนึ่งให้นางรออยู่ทางฝั่งนี้ก่อนส่วนตนขนของข้ามแม่น้ำไปก่อนลวงนางว่าจะกลับมารับแต่พอไปถึงฝั่งโน้นแล้วก็ไม่ได้กลับมารับนางเขาหนีไปเลยดังข้อความในจุลธนุกหชาดกดังนี้พราหมณ์ท่านถือเอาของทั้งหมดไปข้ามฝั่งได้แล้วจงรีบกลับมารับฉันให้ข้ามไปโดยเร็วโจรนั้นตอบว่าแม่นางงามฉันผู้ไม่ใช่ผัวไม่ได้เคยเชยชิดแกยังแลกผัวผู้เคยเชยชิดกับฉันได้ต่อไปภายหน้าแกจะไม่ทำกับฉันอย่างที่ทำกับผัวของแกหรือฉันจะไปให้ห่างไกลแกอย่างสุดแสนไกลพยานใหญ่โทษของคนอื่นเห็นง่ายส่วนโทษของตนเห็นได้ยากหล่อนนั้นเองเสื่อมทั้งผัวทั้งชู้ซบเซาอยู่ยิ่งกว่าเราผู้ใดพึงลักภาชนะดินได้แม้ภาชนะสำริดผู้นั้นพึงลักได้หล่อนทำชั่วจนช่ำก็จักต้องทำชั่วอย่างนั้นได้อีกพระศาสดาทรงแสดงแก่ภิกษุผู้กระสันจะศึกต่อไปว่าจุลธนุกหบัณฑิตในการนั้นได้มาเป็นเธอในการนี้หญิงนั้นเป็นหญิงรุ่นสาวคนนี้ดูก่อนภิกษุเธอจงตัดปัญหาของเธอที่มีตัวหญิงนั้นเสียเถิดเพื่อจะทรงแสดงธรรมให้ยิ่งขึ้นไปจึงตรัสพระคาถาซึ่งนายกขึ้นไว้ณเบื้องต้นนั้นแล้วว่าตัณหาย่อมเจริญแก่บุคคลผู้ถูกวิตกย่ำยีเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุนั้นดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลพูดถึงความสำเร็จพระพุทธภาษิตนิทังคโตอสันตาสีวีตตันโหอนังกโนอชินดิภวะสัลลานิอันติโมยังสมุสโยวีตตันโหอนาดาโนนิรุติปะดะโกวิโดอัคารานังสนิปาตังชัญญาปุบบาปรานิจักสเวอันติมะสารีโรมหาปัญโยมหาปุริโสติอุจจติแปลความว่าผู้ใดถึงความสำเร็จแล้วไม่สะดุ้งปราศจากตัณหาไม่มีกิเลสเครื่องยั่วยวนใจตัดลูกศรอันนำไปสู่ภพทั้งหลายได้แล้วกายอันกระดูกยกขึ้นนี้ของผู้นั้นเป็นกายสุดท้ายหนึ่งเล็บอันติมะกายผู้ใดปราศจากตัณหาไม่มีความยึดมั่นถือมั่นฉลาดในบทแห่งนิรุตติรู้จักระเบียบแห่งอักษรทั้งเบื้องต้นเบื้องปลายผู้นั้นแลชื่อมีสรีระสุดท้ายเราเรียกผู้นั้นว่าเป็นผู้มีปัญญามากเป็นมหาบุรุษอธิบายความพระอรหัตผลเป็นความสำเร็จสูงสุดของผู้ประพฤติพรหมจรรย์ในศาสนานี้ผู้ถึงพระอรหัตผลแล้วชื่อว่าถึงความสำเร็จแล้วผู้ฉะนั้นเป็นผู้ไม่มีความสะดุ้งตกใจในเรื่องใดๆไม่ว่าจะร้ายแรงปานใดเป็นผู้ปราศจากตัณหาไม่มีกิเลสเป็นเครื่องยั่วยวนใจตัดลูกศรอันนำไปสู่ภพเสียได้กล่าวคือตัณหานั่นเองกายนี้ของผู้นั้นชื่อว่ามีในที่สุดหนึ่งเล็บอันติมะคือเป็นกายสุดท้ายไม่ต้องเวียนว่ายตายอีกต่อไปบุคคลผู้มีลักษณะดังกล่าวมานี้พระพุทธองค์ตรัสเรียกว่าเป็นผู้มีปัญญามาก
เพราะประกอบด้วยปัญญาอันเป็นไปใน

0: รรมนิรุตติและปฏิภาณและศีลขันธ์เป็นต้นอันยิ่งใหญ่และตรัสเรียกบุคคลเช่นนั้นว่าเป็นมหาบุรุษเพราะเป็นผู้มีจิตหลุดพ้นแล้วสมจริงดังที่ตรัสแก่พระสารีบุตรว่าสารีบุตรเราเรียกบุคคลผู้นี้มีจิตหลุดพ้นแล้วว่าเป็นมหาบุรุษในทางโลกบางคนอาจถูกสมมติให้เป็นมหาบุรุษเพราะรบเก่งฆ่าคนได้มากหรือเป็นใหญ่เป็นโตกว่าคนทั้งหลายด้วยมีอำนาจทั้งโดยธรรมและอธรรมต้องมีกิเลสควบคู่กันไปกับอำนาจวาสนานั้นแต่ในทางธรรมพระศาสดาเรียกผู้ชนะตนเองผู้ไม่มีกิเลสว่าเป็นมหาบุรุษเรื่องนี้ทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวันวิหารทรงปรารภมารที่มารังควานพระราหุลมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องมารวันหนึ่งเวลาวิกาลพระเถระเป็นอันมากเข้าไปสู่เชตวันมหาวิหารไปถึงที่อยู่ของพระราหุลเถระแล้วไล่ท่านให้ลุกขึ้นพระราหุลไปนอนที่หน้ามุขพระคันธกุฎีของพระตถาคตเจ้าเวลานั้นพระราหุลได้บรรลุพระอรหันต์แล้วแต่ปีอุปสมบทยังไม่ครบพรรษามารชื่อวสวัตดีผู้อยู่ในภพวสวัตดีเห็นพระราหุลนอนอยู่ที่นั้นต้องการเบียดเบียนบีบคั้นพระพุทธเจ้าโดยผ่านทางพระราหุลวงเล็บเปิดเมื่อสมัยพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ล่วงวิสัยของมารทำให้มารเครียดแค้นมากวงเล็บปิดมารคิดว่าการที่เราบีบคั้นพระหน่อน้อยก็เท่ากับบีบคั้นพระสมณะโคดมเหมือนกันมันจึงเนรมิตภาพเป็นช้างใหญ่เอางวงรัดกระหม่อมพระราหุลแล้วร้องด้วยเสียงดังพระศาสดาบรรทมอยู่ในพระคันธกุฎีทรงทราบว่าช้างนั้นเป็นมารจึงตรัสว่ามารคนเช่นท่านแม้ตั้งแสนก็ไม่สามารถให้บุตรของเรากลัวได้เพราะบุตรของเรามีการไม่สะดุ้งเป็นปกติเสียแล้วมีตัณหาไปปราศแล้วมีความเพียรอันยิ่งใหญ่มีปัญญามากดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าผู้ใดถึงความสำเร็จแล้วไม่สะดุ้งเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นฝ่ายมารคิดว่าพระสมณโคดมรู้จักเราเสียแล้วดังนี้แล้วอันตรธานไปข้อสันนิษฐานมารที่กล่าวถึงในที่นี้ดังกล่าวโดยธรรมาธิฐานน่าจะได้แก่ความห่วงใยของพระบรมศาสดาที่มีต่อพระราหุลพุทธชินรสผู้ซึ่งมานอนอยู่ที่หน้ามุขพระคันธกุฎีคงจะเป็นส่วนแคบๆแห่งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าไปอินเดียได้มีโอกาสไปชมพระเชตวันวิหารและพระคันธกุฎีได้เห็นว่าพระคันธกุฎีมิได้กว้างขวางใหญ่โตอะไรนักเพียงพอประทับอยู่ได้พระคันธกุฎีนั้นอยู่หลังธรรมสภา
1: ท่านผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

0: keeping them in London.
1: Mm.
0: Might have been. สมัยนี้ DDT บ่มีหรือบ่สมัยแต่ก่อนมีใส่ DDT เชิญนักเลยวันนี้วันที่1มิถุนายนก็ผ่านงานของเราไปแล้วผ่านงาน3แดนโลกธาตุในวันที่30พฤษภาคมแล้วก็งานวิสาขบูชาอันเป็นวันสำคัญของพวกเราชาวพุทธซึ่งทุกวันนี้ไม่เพียงแต่เป็นวันสำคัญของพวกเราชาวพุทธเท่านั้นแต่ทั่วโลกองค์การสหประชาชาติได้ยกย่องยกขึ้นมาเป็นวันสำคัญของโลกพวกเราชาวพุทธจึงควรอย่างยิ่งที่จะภูมิอกภูมิใจว่าเรามีวันสำคัญของเราของชาวพุทธของชาวพุทธเราไปเป็นวันสำคัญของโลกได้แล้วพวกเราชาวพุทธทั้งหลายก็ได้บำเพ็ญมาเป็นประเพณีของเราแต่โบร่ำโบราณพอถึงวันสำคัญในพุทธศาสนาเราซึ่งปีหนึ่งก็มี3วันที่สำคัญที่สุดก็คือวันวิสาขบูชาอาสาฬหบูชามาฆบูชาพวกเราชาวพุทธก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเราก็ได้มาทำหน้าที่ของชาวพุทธเราโดยการบำเพ็ญบุญกุศลเพื่อเป็นการบูชาคุณพระรัตนตรัยด้วยการนับตั้งแต่ภาคเช้าเราก็พากันมาใส่บาตรถวายพระทหารแก่คณะสงฆ์แล้วก็ไหว้พระสมาทานศีลประพฤติปฏิบัติธรรมกันจนกระทั่งถึงภาคค่ำเราก็มีการสวดมนต์ไหว้พระปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปเวียนเทียนรอบพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ของเรานี่คือเราปฏิบัติมาเป็นประเพณีกันมาจนติดอยู่ภายในจิตในใจของพวกเราชาวพุทธนี่ก็กิจกรรมงานบุญของวัดป่าบ้านตาดเราก็ผ่านพ้นไปในวันที่30 31นี้แล้วแต่ก็ยังมีงานบุญอีกอันหนึ่งที่เกี่ยวเนื่องกับวัดป่าบ้านตาดเราก็คืองานบุญนั้นก็จะเป็นวันที่วันเสาร์ที่13มิถุนายนก็อีกเพียงแค่13วันจะเป็นวันทอดพระป่าเพื่อการศึกษาให้แก่วิทยาลัยเกษตรวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีก็มีหลวงพ่อกับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรจะเป็นประธานในงานนี้งานทอดพระป่าเพื่อบำรุงการศึกษาให้แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีเพราะนั้นก็อยากชักชวนเชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายตลอดจนชาวพุทธเราทั่วไปได้มาร่วมงานร่วมบุญนี้โดยเฉพาะพวกศิษย์เก่าที่ได้จบการศึกษาเล่าเรียนจากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีเพราะอย่าลืมว่าชีวิตของพวกเรานั้นเรามีความรู้ความฉลาดจนกระทั่งมาตั้งชีวิตดำเนินชีวิตของเรามีความมั่นคงมาถึงจุดนี้ได้ก็เพราะเราได้รับการศึกษาเล่าเรียนได้วิชาความรู้มาจากสถาบันการศึกษาของเราเองเพราะนั้นเมื่อเรามีความปึกแผ่นแน่นหนามั่นคงเราก็จะหน้าย้อนกลับไปดูว่าเรามีวันนี้มาได้ก็เพราะสถาบันการศึกษาของเราให้วิชาความรู้แก่เรามีโอกาสแล้วเราก็ควรที่จะแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อสถาบันการศึกษานั้นด้วยการตอบแทนพระคุณของสถานที่นั้นด้วยการร่วมในกิจกรรมที่มีขึ้นมาในวิทยาลัยนั้นในสถานศึกษานั้นโดยเฉพาะในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีซึ่งเราจะได้มีการทอดพระป่าร่วมกันทอดพระป่าการกุศลในวันที่13มิถุนายนตอนช่วงเช้า7โมงเราก็จะมีการใส่บาตรแก่คณะสงฆ์9รูปหลังจากใส่บาตรแล้วเราก็จะมีการ มีพิธีการทอดผ้าป่าเพื่อสมทบทุนในการเพื่อการศึกษาให้แก่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีนี้เพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนคณะศิษยานุศิษย์และศรัทธาญาติโยมทั่วไปได้ร่วมบุญนี้และใครที่จะมีความพร้อมที่จะไปร่วมออกโรงทานในวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีในวันที่13มิถุนายนนี้ทางวิทยาลัยก็ยินดีแล้วก็ขออนุโมทนาไว้ด้วยพร้อมที่จะต้อนรับในเรื่องสถานที่ในเรื่องความสะดวกให้แก่ผู้ที่จะไปออกโรงทานในวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีในวันที่13นี้ก็ขอแจ้งข่าวนี้หรือถ้าท่านใดไม่มีความสะดวกเพราะยังมีภาระธุระหรืออยู่ทางไกลเราปรารถนาอยากจะร่วมบุญด้วย เราก็สามารถโอนปัจจัยเข้ามาร่วมบุญกับวิทยาลัยการเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีนี้ได้โดยการโอนเข้ามาในบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีเลขที่บัญชี 470-3-076-22-5 ชื่อบัญชีผ้าป่าเพื่อการศึกษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุดรธานีอันนี้ขอแจ้งข่าวสารนี้ให้ทราบด้วยกันทุกท่านทุกคนนะแล้วก็ในวันที่30 พฤษภาคมในงานวันเปิด3แดนโลกธาตุของเรานั้นจากการร่วมบุญของคณะศิษยานุศิษย์ทั้งหลายที่ได้นำเอาเครื่องทัยทานต่างๆทั้งหลายตลอดจนปัจจัยทุกสิ่งทุกประการที่เข้ามาอยู่รวมในงานบุญวันที่30พฤษภาคมนั้นเมื่อเสร็จงานแล้วทางวัดเราก็ได้แจกจ่ายไปตามวัดต่างๆไม่ว่าข้าวสารอาหารแห้งให้แก่วัดต่างๆทั้งหลายได้ทั้งหมด176วัดแล้วก็ส่วนเครื่องสังฆทานที่เป็นชุดๆนั้นเราก็จัดถวายทั้งพระและแม่ชีทั้งหมดได้จำนวน262ชุดอันนี้ก็แจ้งข่าวให้คณะศรัทธาญาติโยมที่มีความศรัทธาแล้วก็มีน้ำจิตน้ำใจที่นำเครื่องอุปโภคบริโภคเครื่องสังฆทานทุกสิ่งทุกประการที่มาร่วมบุญกับเราในวันที่30นั้นเมื่อเสร็จงานแล้วทางวัดเราก็ได้แจกจ่ายถวายไปตามวัดต่างๆทั้งหมด167วัดส่วนที่มอบถวายเป็นส่วนตัวทั้งพระและทั้งแม่ชีนั้นก็จำนวน262ท่านอันนี้ก็แจ้งข่าวให้ทุกท่านทุกคนได้ร่วมในการอนุโมทนาในบุญนี้แล้วก็ขออุทิศบุญทั้งบุญนี้ที่พวกเราได้พร้อมกันบำเพ็ญพร้อมกันกระทำนั้นไปให้แก่เป็นประชาชนของพวกเราทุกท่านทุกคนไม่ว่าจะเป็นบิดามารดาปู่ย่าตาทวดตลอดจนญาติพี่น้องมิตรสหายตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ได้สวยผลบุญทั้งหลายที่คณะศิษยานุศิษย์และชาวพุทธเราทั่วไปที่ได้มาบำเพ็ญบุญในวัดป่าบ้านตาดในวันที่30พฤษภาคมซึ่งเป็นวันเปิด3แดนโลกธาตุที่องค์หลวงตาได้นำพาคณะศิษยานุศิษย์ได้บำเพ็ญมาก็ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นจงเป็นผู้ได้สวยผลบุญทั้งหลายที่คณะศิษยานุศิษย์ชาววัดป่าบ้านตาดตลอดจนผู้ที่มีใจเป็นกุศลได้มาร่วมบุญนี้ได้แผ่เมตตาได้อุทิศบุญกุศลทั้งหลายไปให้ก็ขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ได้สวยผลบุญทั้งหลายที่คณะได้บำเพ็ญแล้วและได้อุทิศแล้วนี้หากแม้นท่านทั้งหลายได้ทุกข์อยู่ก็ขอให้พ้นจากทุกข์หากแม้นท่านทั้งหลายได้สุขอยู่ก็ขอเป็นสุขยิ่งขึ้นไปแล้วขอจงได้มาอำนวยอวยชัยให้คณะศิษยานุศิษย์ทุกท่านทุกคนตลอดจนผู้ที่มีน้ำจิตน้ำใจมาร่วมบุญนี้ ให้ประสบแต่ความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตมีแต่ความเจริญก้าวหน้าสำเร็จในกิจที่ทำทุกสิ่งทุกประการตลอดไปเถอะเอานะรับพรจะอนุโมทนาให้พรพากันตั้งใจรับพร

ปฏิเอชิตังปฏิตังตุมหังเขปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปานจันโทปนรโสยะธามติโชติราโส

โสติภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวานโนจาโภคังโวทีจยสวานสา

ภาวันตุเตอ้าวจัดอาหารทานกันเด้อดูแลช่วยเหลือแบ่งปันไปให้ทั่วถึงเด้ออ้าวจัดอาหารทานซะก่อนจัดอาหารทานซะก่อนช่วยเหลือกันดูแลกันเด้อ

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการให้พรในช่วงก่อนฉันยังหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงพระพุทธภาษิตสัปปาภิภูสัปปะวิโดหมัสมิสัพเพสุธรรมเมสุธรรมเมสุอนุปริโตสัพบัญญะโหตันหักขเยวิมุตโตสยังอกิญญายะกมุตติเสยังแปลความว่าเราครอบงำได้หมดเป็นผู้รู้สิ่งทั้งปวงไม่ติดในธรรมทั้งปวงละธรรมทั้งปวงได้แล้วพ้นแล้วในเพราะความสิ้นไปแห่งตัณหารู้ได้เองแล้วหนุ่มเล็บเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาอธิบายความคำว่าสัปปาขออภัยสัปปาภิภูแปลว่าครอบงำได้ทั้งหมดครอบงำอะไรแก้ว่าครอบงำธรรมทั้งปวงภูมิทั้งปวงกล่าวคือภูมิสามหนุ่มเล็บกามรูปอรูปคือรุ่งเรืองมีอำนาจเหนือบุคคลและสิ่งทั้งปวงในภูมิสามคำว่าสัพพวิทูแปลว่ารู้สิ่งทั้งปวงเป็นต้นว่าทำใดเป็นกามาวจรรูปาวจรอรูปาวจรและโลกุตระข้อว่าไม่ติดในธรรมทั้งปวงความว่าทั้งที่ทรงรู้ทรงเห็นทรงแจ่มแจ้งในธรรมทั้งปวงและสิ่งทั้งปวงอยู่อย่างนั้นแต่ก็ไม่ทรงติดในสิ่งใดไม่ทรงเพลินแม้ในนิพพานไม่ทรงติดแม้ในนิพพานเพราะทรงเห็นแจ้งแล้วว่าความเพลินเป็นมูลแห่งทุกข์ทรงละสิ่งทั้งปวงเพราะสิ้นความอยากทรงละทั้งบุญและบาปทั้งธรรมและอธรรมเหมือนผู้พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่ทำด้วยเหล็กหรือทำด้วยทองสองอย่างนั้นแม้จะต่างกันโดยชื่อโดยสีหรือโดยขนาดแต่ก็เหมือนกันโดยความเป็นเครื่องผูกมัดหรือเป็นเครื่องจองจำสัตว์ไว้ในโลกในภพสามทรงรู้อริยสัจสี่ปฏิจจสมุปบาทได้เองโดยไม่ได้เรียนมาจากครูอาจารย์ใดเมื่อเป็นเช่นนี้จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาของพระองค์เรื่องนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงเมื่อเสด็จระวางทางจากโพธิมณฑลสถานสู่เมืองพาราณสีทรงปรารภอุปกาชีวกมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องอุปกาชีวกเมื่อพระศาสดาทรงได้บรรลุพระสัมพันยุตยานแล้วมีพระประสงค์จะเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์ณแขวงเมืองพาราณสีระหว่างทางได้พบอุปกาชีวกวงเล็บเปิดอาชีวกผู้หนึ่งชื่ออุปกะวงเล็บปิดเขาเห็นพระศาสดาแล้วทูลถามว่าอินทรีย์ของท่านผ่องใสยิ่งนักผิวพรรณก็บริสุทธิ์ท่านบวชกับใครใครเป็นศาสดาของท่านท่านชอบใจธรรมของใครพระพุทธองค์ตรัสตอบว่าเราเป็นผู้ครอบงำธรรมทั้งปวงรู้ธรรมทั้งปวงปยานใหญ่จะพึงอ้างใครเล่าว่าเป็นศาสดาดังกล่าวมาแล้วแต่ต้นอุปกาชีวกฟังแล้วไม่ยินดีไม่คัดค้านพระดำรัสนั้นแต่สันศีรษะแลบลิ้นแล้วจากไปอาศัยอยู่ณบ้านนายพรานเนื้อแห่งหนึ่งธรรมทานพระพุทธภาษิตสัพพะดานังธรรมดานังชินาติสัพพะระสังธรรมระโซชินาติสัพพะระติงธรรมระติชินาติตันหักขโยสัพพะดุขังชินาติแปลความว่าการให้ธรรมชนะการให้ทั้งปวงรสแห่งธรรมชนะรสทั้งปวงความยินดีในธรรมชนะความยินดีทั้งปวงความสิ้นตัณหาชนะทุกทั้งปวงอธิบายความทานนั้นในพระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้สองอย่างคืออามิสทานหนึ่งธรรมทานหนึ่งการให้สิ่งของภายนอกทั้งปวงเรียกอามิสทานการให้ธรรมการพร่ำสอนให้เว้นชั่วทำดีเรียกธรรมทานทั้งสองอย่างเป็นกิจที่ดีควรทำแต่ทรงยกย่องธรรมทานว่าเลิศเพราะอามิสนั้นอาจเป็นโทษก็ได้บางคนได้รับอามิสคือลาภมาก็มัวเมาในลาภยศแต่ธรรมมีแต่จะทำให้คนดีเมื่อคนดีแล้ว ลาภยศที่เกิดขึ้นแก่คนดีย่อมไม่เป็นโทษแก่ใครอามิสถานั้นอาจให้โทษหรือคุณก็ได้สุดแล้วแต่โยนิโสมนสิการของผู้ให้และผู้รับพระอรรถกถาจารย์พรรณนาไว้ดังนี้ถ้าบุคคลพึงถวายจีวรแก่พระพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้าและพระขีณาสพทั้งหลายผู้นั่งติดกันในจักรวาลถึงพรหมโลกการที่พระพุทธเจ้าทรงอนุโมทนาด้วยพระคาถาเดียวในสมาคมนั้นยังประเสริฐกว่าอามิสทานนั้นมีค่าไม่ถึงเศษ1ส่วน16แห่งพระดำรัสของพระพุทธเจ้าการแสดงก็ดีการกล่าวสอนก็ดีการสดับก็ดีซึ่งทำเป็นของใหญ่อย่างนี้อันหนึ่งการฟังธรรมมีอานิสงส์มากธรรมทานประเสริฐกว่าบิณฑบาตทานอันประณีตกว่าเสนาสนทานอันโอฬารเช่นมหาวิหารและโลหะประสาทตั้งหลายแสนกว่าเพศัจทานอันประณีตอันหนึ่งคนเหล่านั้นทำอามิสทานเหล่านั้นได้ก็เพราะได้ฟังธรรมมาก่อนเว้นพระพุทธเจ้าและพระปัจเจกพุทธเจ้าเสียแล้วพระสาวกอื่นๆแม้มีปัญญาเช่นพระสารีบุตรก็ต้องฟังธรรมเสียก่อนจึงทำที่สุดแห่งทุกข์สลัดตนออกจากภพได้แม้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองที่ทรงได้รับการยกย่องจากพระสาวกทั้งหลายก็เพราะทรงประทานธรรมทานอยู่เป็นประจำแก่พระสาวกทุกหมู่เหล่าตลอดพระชนชีพดังนั้นธรรมทานจึงประเสริฐที่สุดย่อมชนะทานทั้งปวงข้อว่าสัปปะระสังธรรมรโสจีนาติรสแห่งธรรมย่อมชนะรสทั้งปวงนั้นอธิบายว่ารสอย่างอื่นยังเจืออยู่ด้วยโทษเพราะน้อยเกินไปบ้างมากเกินไปบ้างเผ็ดเกินเปรี้ยวเกินเป็นต้นอันหนึ่งการติดในรสแห่งวัตถุเป็นต้นว่ารสอาหารย่อมก่อให้เกิดกิเลสบาปธรรมมากมายรสกามก็เหมือนกันส่วนรสแห่งธรรมมีคุณโดยส่วนเดียวพระอรรถกถาจารย์พรรณนาไว้ว่ารสทุกชนิดที่เกิดจากต้นไม้หรือรสชั้นสูงเช่นสุธารสของเทพพยดาย่อมเป็นปัจจัยให้สัตว์ตกไปและติดอยู่ในสังสารวัฏเสวยทุกข์โดยแท้ส่วนรสแห่งพระธรรมกล่าวคือรสแห่งโพธิปักขิยธรรม37และโลกุตรธรรม9ประเสริฐกว่ารสทั้งปวงข้อว่าความยินดีในธรรมย่อมชนะความยินดีทั้งปวงนั้นความว่าความยินดีในอย่างอื่นเช่นความยินดีในบุตรภรรยาหรือทรัพย์สมบัติความยินดีในลาภยศชื่อเสียงความพอใจในดนตรีการฟ้อนรำขับร้องเป็นต้นย่อมเจืออยู่ด้วยโทษและทุกข์นานาประการเป็นความสุขเพียงเล็กน้อยมีทุกข์ตามมามากส่วนความอิ่มใจอันเกิดจากธรรมของผู้สอนธรรมก็ดีผู้ฟังธรรมก็ดีปฏิบัติธรรมก็ดีละเอียดอ่อนลึกซึ้งลุ่มลึกและสามารถส่งบุคคลนั้นให้พ้นจากทุกข์ได้ข้อว่าความสิ้นตัณหาย่อมชนะทุกข์ทั้งปวงนั้นท่านหมายเอาพระนิพพานซึ่งประเสริฐกว่าทุกอย่างครอบงำทุกอย่างเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภท้าวสกเทวราชมีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องท้าวสกเทวราชความว่าสมัยหนึ่งพวกเทพชั้นดาวดึงประชุมกันตั้งปัญหาขึ้น4ข้อว่าบรรดาทานทั้งหลายทานชนิดไหนยอดเยี่ยมบรรดารสทั้งหลายรสอะไรเลิศบรรดาความยินดีทั้งหลายความยินดีอะไรเป็นเลิศบัณฑิตกล่าวว่าความสิ้นไปแห่งตัณหาประเสริฐที่สุดเพราะเหตุใดเทวดาทั้งมวลไม่อาจตอบปัญหานี้ได้จึงพากันไปหาท้าวมหาราชแม้ท้าวมหาราชก็ตอบไม่ได้จึงพากันไปเฝ้าท้าวสักกะท้าวสักกะได้นำเทพทั้งมวลมาเฝ้าพระทศพลณเชตวนารามทูลถามปัญหานั้นพระพุทธองค์ได้ตรัสเฉลยว่าธรรมทานย่อมชนะทานทั้งปวงเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นท้าวสักกะทรงสดับธรรมกถาของพระศาสดาแล้วทูลว่าธรรมทานมีอานิสงส์ถึงป่านนี้เหตุไฉนพระองค์จึงไม่รับสั่งให้ส่วนบุญแก่พวกข้าพระองค์บ้างพระศาสดาตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าตั้งแต่นี้ไปเมื่อภิกษุแสดงธรรมหรือฟังธรรมหรือสนทนาธรรมขอให้ส่วนบุญแก่สัตว์ทั้งหลายทั่วไปทานที่มีผลมากพระพุทธภาษิตทินะโดซานิเขตตานิ ราคะโดซาอายังปชาตัสมาหิวีตราเคสุดินนังโหติมหัพพลังปยานใหญ่แปลความว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษหมู่สัตว์นี้มีราคะโทสะโมหะและความอยากเป็นโทษเพราะฉะนั้นทานที่ให้ในท่านผู้ปราศจากราคะปราศจากโทสะโมหะและความอยากจึงเป็นทานที่มีผลมากอธิบายความนาข้าวของชาวนาที่ยากขึ้นมากย่อมทำให้ข้าวไม่เจริญเติบโตเท่าที่ควรเพราะต้นหญ้าเหล่านั้นไปแย่งอาหารของต้นข้าวชาวนาจึงต้องถอนต้นหญ้าที่งอกขึ้นในระหว่างของต้นข้าวออกต้นหญ้าเป็นโทษของนาข้าวฉันใดราคะโทสะโมหะและอิจฉาดังเล็บความอยากเป็นกิเลสโทษของหมู่สัตว์ทำให้บุคคลเศร้าหมองการทำบุญให้ทานในบุคคลผู้เปี่ยมอยู่ด้วยราคะโทสะโมหะและความอยากย่อมไม่มีผลมากแต่ทานจะมีผลมากเมื่อทำในบุคคลผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะความอยากหรือผู้ปฏิบัติตนเพื่อความเป็นอย่างนั้นท่านจะเห็นว่านี่คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้ศาสนิกพอใจทำบุญกับนักบวชของศาสนานั้นพุทธศาสนิกก็พอใจเต็มใจทำบุญกับพระภิกษุสงฆ์เพราะเชื่อว่าท่านเป็นผู้มีราคะโทสะโมหะน้อยหรือปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ณแท่นบรรดุกัมพลศิลาของท้าวสกเทวราชทรงปรารภอังคุระเทพบุตรมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอังคุระเทพบุตรเรื่องนี้มีพิสดารแล้วในเรื่องยมกปาฏิหาริย์แห่งพระคาถาว่าเยชานะชานัปปสุตาธีราแห่งพุทธวรรคที่14เรื่องย่อในที่นี้ว่าเมื่อพระศาสดาเสด็จประทับเหนือแท่นบรรดุกัมพลศิลาของท้าวสกเทวราชชั้นดาวดึงสมัยเสด็จโปรดพระพุทธมารดาพวกเทพมาเฝ้ากันมากอังคุรเทพบุตรมาก่อนผู้อื่นนั่งใกล้แท่นบรรดุกัมพลแต่เมื่อเทพภูมิศักดิ์ใหญ่ทยอยขึ้นมาอังคุระเทพบุตรก็ถอยออกไปเรื่อยๆส่วนอินทกาเทพบุตรหาต้องถอยไปไม่เลยพระศาสดาตรัสกับอังคุระเทพบุตรว่าควรเลือกให้ทานในเขตที่มีผลมากเพราะการเลือกให้พระสุคตทรงสรรเสริญทานที่ให้ในทานที่เป็นทักขิณยบุคคลย่อมมีผลมากเหมือนหว่านพืชในนาดีได้ยินว่าอังคุระเทพบุตรนั้นเมื่อสมัยเป็นมนุษย์เคยให้ทานแก่โลกียมหาชนมากมายหุงต้มอาหารด้วยเตาที่ยาวเหยียดถึง12โยชน์อยู่นานถึงหมื่นปีแต่ทานนั้นหามีผลมากไม่ส่วนอินทกาเทพบุตรได้เคยถวายอาหารเพียงทัพพีเดียวแด่พระอนุรุทธเถระอานิสงส์แห่งทานนั้นมีมากกว่าของอังคุระเทพบุตรด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงตรัสว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษหมู่สัตว์มีราคะเป็นโทษเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นภิกขุวักวรรณนาว่าด้วยเรื่องภิกษุทางพ้นทุกข์ทางพ้นจากทุกข์ของภิกษุพระพุทธภาษิตจักขณาสร้างบโรซาทุซาทุโซเตนะสร้างบโรคาเนนะสร้างบโรซาทุซาทุชิวห้ายะสร้างบโรกาเยนะสร้างบโรซาทุซาทุวาจายะสร้างบโรมนัสซาสร้างบโรซาทุซาทุสัพพัทธะสร้างบโรสัพพัทธะสร้างวโตภิกขุสัพพะดุขาปมุจจติแปลความว่าการสำรวมจักษุหนึ่งสำรวมหูหนึ่งสำรวมจมูกหนึ่งสำรวมลิ้นหนึ่งสำรวมกายหนึ่งสำรวมวาจาหนึ่งสำรวมใจหนึ่งเป็นการดีอันหนึ่งการสำรวมในทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความดีภิกษุผู้สำรวมในทุกสิ่งทุกอย่างย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงอธิบายความเมื่อได้เห็นรูปด้วยตาฟังเสียงด้วยหูดมกลิ่นด้วยจมูกลิ้มรสด้วยลิ้นถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกายรู้อารมณ์ด้วยใจและพูดถ้อยคำด้วยวาจาผู้ใดมีสติระวังมิให้อภิชฌา คือความยินดีอยากได้โทมนัสคือความเสียใจเกิดขึ้นครอบงำได้ผู้นั้นชื่อว่าเป็นผู้สำรวมทางตาหูจมูกลิ้นกายใจและวาจาแต่ละอย่างละอย่างถ้าสำรวมพร้อมกันได้ทุกอย่างทุกเวลาก็ยิ่งเป็นความดีภิกษุผู้สำรวมในสิ่งทั้งปวงย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงพระอรรถกถาจารย์กล่าวไว้ว่าเมื่อความไม่สำรวมเกิดขึ้นอกุศลธรรม5อย่างย่อมเกิดขึ้นด้วยคือความไม่เชื่อ1ความไม่อดทน1ความเกียจคร้าน1ความหลงลืมสติ1ความไม่รู้1ในการใดความสำรวมเกิดขึ้นกุศลธรรม5อย่างย่อมเกิดขึ้นด้วยคือความเชื่อ1ความอดทน1ความเพียร1ความระลึกได้1ความรู้1การสำรวมกายวาจาใจนั้นหมายถึงการเว้นจากกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตประพฤติอยู่ในสัมมาจารีทั้งกายวาจาใจเมื่อสำรวมทวารทั้งปวงได้ก็ย่อมสามารถพ้นจากทุกทั้งปวงเพราะอภิชฌาและโทมนัสไม่อาจรั่วไหลเข้าสู่จิตใจได้กิเลสไม่ได้ช่องไม่ได้โอกาสเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ณเชตวนารามทรงปรารภภิกษุ5รูปมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องภิกษุ5รูปภิกษุทั้ง5รูปนั้นรักษาทวารทั้ง5คนละทวารเท่านั้นคือบางรูปรักษาจักษุทวารบางรูปรักษาโสตทวารวันหนึ่งภิกษุเหล่านั้นเถียงกันยึดมั่นในทวารที่ตนรักษาแล้วว่าดีที่สุดไม่อาจให้ตกลงกันได้จึงไปเฝ้าพระศาสดาทูลถามข้อข้องใจของตนขอให้ตรัสบอกว่าทวารไหนรักษาได้ยากที่สุดพระศาสดาไม่ทรงให้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งน้อยใจตรัสว่าทวารทุกทวารรักษายากเท่าๆกันอีกอย่างหนึ่งแลพวกเธอไม่สำรวมแล้วในทวารทั้ง5ในการบัดนี้เท่านั้นหามิได้แม้ในการก่อนพวกเธอก็ไม่สำรวมแล้วไม่ตั้งอยู่ในโอวาทของบัณฑิตทั้งหลายไม่สำรวมทวารทั้ง5ได้สิ้นชีวิตแล้วดังนี้แล้วตรัสตักกศิลาชาดกโดยย่อว่าเราทั้งหลายไม่อยู่ในอำนาจของรากสดเพราะเราตั้งมั่นอยู่ในความเพียรมั่นในคำแนะนำของท่านผู้ฉลาดและเพราะเรากลัวภัยเราจึงรอดพ้นจากภัยใหญ่นั้นคำนี้พระโพธิสัตว์พูดถึงความสวัสดีในการเดินทางและได้ครองราชสมบัติในนครตักกศิลาได้กล่าวไว้ด้วยความเบิกบานพระทัยในขณะทอดพระเนตรดูสิริราชสมบัติและตรัสว่าขึ้นชื่อว่าความเพียรอันสัตว์ทั้งหลายควรทำแท้พระทศพลตรัสต่อไปว่าพวกเธอทั้ง5รูปได้เป็นคน5คนในการนั้นเดินทางไปเมืองตักกศิลากับพระมหาสัตว์แต่เป็นผู้ไม่สำรวมจักษุเป็นต้นจึงถูกยักษินีที่ปลอมตัวมาจับกินเพราะเธอทั้งหลายไม่ประพฤติในโอวาทของบัณฑิตส่วนพระราชาผู้สำรวมในอารมณ์มีรูปเป็นต้นไม่แลดูนางยักษ์ผู้มาด้วยเพศเพียงดังเทพธิดาแม้ติดตามมาข้างหลังเสด็จถึงเมืองตักกศิลาโดยปลอดภัยคือเรานี่เองพระศาสดาตรัสต่อไปว่าธรรมดาภิกษุควรสำรวมในทวารทั้งปวงเพราะเมื่อสำรวมในทวารทั้งปวงแล้วย่อมพ้นจากทุกทั้งปวงดังนี้แล้วตรัสว่าจักขณาสังวโรสาทุเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเมื่อจบเทศนาภิกษุทั้ง5รูปได้สำเร็จโสดาปัตติผลผู้สำรวมมือเท้าพระพุทธภาษิตหัตถสัญญโตปาฏสัญญโตวาจาสัญญโตสัญญตัตตโมอัจฉัตตะตะระโตสมาหิโตเอโกสันตุสิโกตมาหุภิกขุแปลความว่าผู้ใดสำรวมแล้วซึ่งมือเท้าวาจาและตนยินดีในภาวนาอันเป็นไปภายในมีใจมั่นคงเป็นผู้เดียวมีสันโดษบัณฑิตทั้งหลายกล่าวผู้นั้นว่าเป็นภิกษุอธิบายความการสำรวมมือคือการไม่ใช้มือไปในทางชั่วแต่ใช้ไปในทางอันให้เกิดบุญกุศลการสำรวมเท้าก็เหมือนกันส่วนการสำรวมวาจานั้นคือการเว้นวจีทุจริตพูดแต่วจีสุจริตส่วนการสำรวมตนนั้นคือการสำรวมจิตป้องกันไม่ให้วิตกสามครอบงำคำว่ายินดีใน ในภาวนาอันเป็นภายในนั้นหมายถึงการเจริญสมถภาวนาและวิปัสสนาภาวนาข้อว่าสมาหิโตมีใจมั่นคงนั้นคือตั้งมั่นอยู่ในสมาธิไม่วอกแวกด้วยอารมณ์ต่างๆเป็นผู้เดียวคือเป็นผู้เดียวเที่ยวไปในอิริยาบถทั้งปวงอันหนึ่งชื่อว่าเป็นผู้เดียวเพราะไม่มีตัณหาเป็นเพื่อนข้อว่าสันโดษได้อธิบายมามากแล้วในเรื่องก่อนๆพระศาสดาประทับอยู่ที่วัดเชตวันทรงปรารภภิกษุฆ่าหงส์รูปหนึ่งจึงตรัสพระธรรมเทศนานี้มีเรื่องย่อ ดังนี้เรื่องภิกษุฆ่าหงส์ชายหนุ่มสองคนชาวเมืองสาวัตถีออกบวชในพระพุทธศาสนาแล้วยังอยู่ด้วยกันไปไหนด้วยกันวันหนึ่งภิกษุสองรูปนั้นไปยังแม่น้ำอเจรบดีส่งน้ำแล้วยืนผิงแดดคุยกันอยู่ขณะนั้นหงส์สองตัวบินผ่านมารูปหนึ่งว่าจะเอาก้อนกรวดดีให้ถูกตาหงส์นั้นอีกรูปหนึ่งว่าท่านจะไม่สามารถทำอย่างนั้นได้เพื่อรับคำท้าทายภิกษุรูปหนึ่งจึงดีดกรวดไปหงส์ได้ยินเสียงก้อนกรวดแหวกอากาศจึงเหลียวมาดูเธอหยิบก้อนกรวดอีกก้อนหนึ่งดีดไปโดยเร็วก้อนกรวดพุ่งเข้าตามันพอดีทะลุออกทางอีกข้างหนึ่งหงส์นั้นร้องด้วยความเจ็บปวดม้วนตกลงแทบเท้าของภิกษุนั้นภิกษุอื่นอีกยืนเห็นเหตุการณ์อยู่จึงกล่าวว่าท่านบวชในพระพุทธศาสนาเหตุไรจึงทำปาณาติบาตปาณาติบาตไม่สมควรแก่ท่านดังนี้แล้วพาภิกษุนั้นไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระพุทธองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุเธอบวชในพระศาสนาที่เป็นเหตุนำสัตว์ออกจากทุกข์หินปานนี้ทำไมจึงทำอย่างนี้เมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นบัณฑิตในปางก่อนแม้ยังครองเรือนอยู่ก็มีความรังเกียจในบาปแม้มีประมาณน้อยส่วนเธอบวชแล้วในศาสนาหินปานนี้หามีความรังเกียจบาปไม่เมื่อภิกษุเหล่านั้นทูลอ้อนวอนให้ทรงเล่าเรื่องของบัณฑิตนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสอดีตนิทานว่าในอดีตกาลเมื่อพระเจ้าสนธนุนชัยเสวยราชสมบัติอยู่ในนครอินทปัตแคว้นกุรุคือเดลฮีนครหลวงของอินเดียปัจจุบันส่วนนครอินทปัตนั้นคือเมืองที่เรียกว่ามธุราในปัจจุบันอยู่กึ่งกลางระหว่างเดลฮีกับเมืองอัคระอันเป็นที่ตั้งแห่งทัชมาฮานรถด่วนพิเศษวิ่งจากเดลฮีไปทัชมาฮานใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงหยุดที่มธุราหรืออินทปัตเพียงแห่งเดียวเท่านั้นพระโพธิสัตว์เป็นราชโอรสแห่งพระเจ้ากรุงอินทปัตนั้นทรงสำเร็จการศึกษาจากนครตักกศิลาอันลือชื่อในศิลปวิทยาคุณกลับมารับตำแหน่งอุปราชเมื่อพระราชบิดาที่วงคตแล้วได้รับราชสมบัติสืบช่วงต่อมาไม่ทรงละเมิดราชธรรม10ประการอันนี้ก็คือทศพิธราชธรรม10ประการนั่นเองได้แก่ทานศีลการบริจาคความซื่อตรงความอ่อนโยนความเพียรความไม่โกรธความไม่เบียดเบียนความอดทนความไม่ขึ้นไม่ลงคือเสมอต้นเสมอปลายทรงดำรงมั่นอยู่ในกุรุธรรมคือศีล5เมื่อพระองค์ทรงดำรงอยู่ในกุรุธรรมเช่นนั้นพระชนนีพระอัครมเหสีพระอนุชาอุปราชพราหมณ์ปุโรหิตอำมาตย์ผู้ถือเชือกหรือจะเรียกว่าพนักงานรางวัดนายสารถีเศรษฐีมหาอำมาตย์ผู้เป็นขุนคลังคนรักษาประตูและนางวรรณธาสีผู้เป็นหญิงงามเมืองอันนี้มาจากนครโสภนาวรรณธาสีเท่ากับ the slave girl who was his concubine or slave of beautyของพระโพธิสัตว์นั้นก็รักษาศีล5ด้วยเหมือนกันครั้งนั้นในทันตบุรีแคว้นกาลิงพระราชาพระนามว่ากาลิงครองราชสมบัติอยู่ฝนไม่ได้ตกชาวเมืองจึงขอให้พระราชาส่งคนไปขอช้างชื่ออัญชนวัสภะของพระโพธิสัตว์เพราะเป็นช้างมงคลมีบุญมากเมื่อนำมาแล้วฝนจักตก พวกพราหมณ์ผู้แทนแคว้นกาลิงไปยังแคว้นกุรุขอช้างเมื่อได้ช้างไปแล้วฝนก็ยังไม่ตกพระราชาแห่งแคว้นกาลิงจึงสั่งพราหมณ์ไปอีกขอจารึกกุรุธรรมลงในแผ่นทองคำพระโพธิสัตว์เป็นต้นทรงทำอาการรังเกียจในศีลของตนหนุ่งเล็บเป็นเชิงถ่อมตัวว่าศีลของพวกตนไม่บริสุทธิ์เมื่อพวกพราหมณ์อ้อนวอนหนักเข้าจึงจำต้องบอกศีลของตนให้แก่พราหมณ์ไปพระเจ้ากาลิงได้กุรุธรรมมาแล้วทรงสมาทานรักษาให้บริบูรณ์ตั้งแต่นั้นมาฝนในแคว้นของพระองค์ก็ตกต้องตามฤดูกาลแคว้นจึงกลับเกษมสำราญมีพักษาหาได้ง่ายพระศาสดาทรงนำเรื่องนี้มาเป็นตัวอย่างแล้วจึงตรัสว่าภิกษุบัณฑิตในครั้งก่อนรู้สึกรังเกียจแม้ในศีลอันบริสุทธิ์ของตนหนุ่มเล็บเป็นเชิงถ่อมตัวส่วนเธอบวชในศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้เช่นเราแล้วก็ยังทำปาณาติบาตอยู่ได้ทำกรรมหนักซะแล้วธรรมดาภิกษุควรเป็นผู้สำรวมมือเท้าและวาจาจึงจะควรดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าคาถาสัญญโตปาณสัญญโตเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นภาษิตของคนเช่นไรไพเราะพระพุทธภาษิตโยมุขสัญญโตภิกขุมันตะพาณีอนุทโตอัทถังธรรมัญจะดีเปติมะทุรันตสะภาสิตังแปลความว่าภิกษุใดสำรวมปากพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านแสดงอัตถธรรมภาสิตของภิกษุนั้นจึงไพเราะอธิบายความข้อว่าสำรวมปากนั้นคือไม่พูดพร่อยไม่พูดเมื่อไม่มีเรื่องจะพูดและหยุดพูดเมื่อหมดเรื่องจะพูดแล้วไม่พูดเท็จส่อเสียดคำหยาบและเหลวไหลระวังวาจาไม่ให้กระทบกระเทือนใจผู้อื่นโดยหวังให้เขาเดือดร้อนพูดแต่วาจาอันก่อให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นข้อว่าพูดด้วยปัญญานั้นความว่าคิดเสียก่อนแล้วจึงพูดไม่ใช่พูดแล้วจึงต้องเอามาคิดกลุ้มใจภายหลังว่าไม่น่าพูดเลยคนที่มีปกติคิดเสียก่อนแล้วจึงพูดนั้นเป็นคนไม่พูดพร่อยเอาพูดอะไรออกไปเชื่อถือได้ข้อว่าไม่ฟุ้งซ่านได้แก่มีใจสงบเมื่อใจสงบวาจาและกายก็พลอยสงบไปด้วยมีความเย็นกายเย็นใจเป็นวิหารธรรมมีความสุขเป็นผลความฟุ้งซ่านเป็นอันตรายของความสุขข้อว่าแสดงอัตถธรรมนั้นความว่าแสดงทั้งพระบาลีและความหมายแห่งพระบาลีนั้นอย่างถูกต้องคำว่าพระบาลีหมายถึงพระพุทธพจน์ยกพระพุทธพจน์อย่างถูกต้องอธิบายถูกต้องไม่คลาดเคลื่อนวาจาของภิกษุเช่นนี้จึงจะไพเราะการแสดงธรรมของเธอไพเราะวาจาของเธอควรแก่การฟังควรแก่การยึดถือปฏิบัติตามวิธีที่จะแสดงธรรมให้ไพเราะเช่นนี้นั้นคือต้องมีความตั้งใจอันแน่วแน่ว่าจะแสดงธรรมเพื่อธรรมไม่ใช่แสดงธรรมเพื่อลาภยศหรือเพื่อชื่อเสียงสรรเสริญเรื่องนี้พระศาสดาทรงแสดงเมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามทรงปรารภพระโกกาลิกะมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระโกกาลิกะข้อความในพระสูตรสังยุตตนิกายสคาถวรรคเล่ม15หน้า219มีดังนี้พระโกกาลิกะหนุ่มเล็บผู้เป็นศิษย์ของพระเทวทัตเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถวายบังคมนั่งแล้วกราบทูลว่าพระสารีบุตรโมคคัลลานะไปแล้วสู่อำนาจของความปรารถนาลามกตกอยู่ในอำนาจของความปรารถนาชั่วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเตือนพระโกกาลิกะว่าอย่าพูดอย่างนั้นเลยเธอจงทำจิตให้เลื่อมใสในสารีบุตรโมคคัลลานะเถิดเพราะทั้งสองนั้นเป็นผู้มีศีลเป็นที่รักพระโกกาลิกะทูลว่าแม้พระผู้มีพระภาคจะเป็นที่ศรัทธาเลื่อมใสของข้าพระองค์ก็จริงแต่พระสารีบุตรโมคคัลลานะนั้นเป็นผู้ลามกตกอยู่ในอำนาจแห่งความปรารถนาลามกพระศาสดาตรัสห้ามถึง3ครั้งมิให้พระโกกาลิกะพูดอย่างนั้นแต่พระโกกาลิกะหาฟังไม่คงยืนยันว่าพระสารีบุตรโมคคัลลานะเป็นผู้ลามกอยู่นั่นเองเมื่อพระโกกาลิกะลุกจากที่เฝ้าไปเท่านั้นเกิดตอมขึ้นตามตัวตอมนั้นค่อยๆโตขึ้น แล้วแตกเป็นน้ำเลือดน้ำหนองทำกาละด้วยอาพาธนั้นเขาเกิดในนรกเพราะจิตอาฆาตในพระอัครสาวกทั้งสองปรารภเหตุที่พระโกคาลิกะต้องตกนรกเพราะวาจานี้พระผู้มีพระภาคตรัสแก่ภิกษุทั้งหลายว่าปุริสสะหิชาตสะกุทาริชายเตมุเคเป็นอาทิความว่าคนที่เกิดมาทุกคนมีขวานติดปากมาด้วยสำหรับให้คนพาลพูดชอบพูดชั่วๆให้เชื่อเฉือนตนเองผู้ใดสรรเสริญคนที่ควรติเตียนหรือติเตียนคนที่ควรสรรเสริญเขาชื่อว่าเกลียดโทษลงด้วยปากย่อมไม่ประสบสุขเพราะโทษนั้นการแพ้การพนันสิ้นเนื้อประดาตัวยังเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อเทียบกับการทำใจให้ประทุษร้ายในพระสุคตมีโทษมากกว่าปยานใหญ่ในอรรถกถาแห่งพระธรรมบทนี้มีความว่าเมื่อพระโกคาลิกะสิ้นชีพไปเกิดในปทุมนรกแล้วภิกษุทั้งหลายสนทนากันในโรงธรรมว่าโอ้ท่านทั้งหลายภิกษุชื่อโกคาลิกะถึงความพินาศแล้วเพราะปากของตนน่าสังเวชยิ่งนักพระศาสดาเสด็จมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุโกคาลิกะถึงความพินาศแล้วเพราะปากของตนในบัดนี้เท่านั้นหามิได้แม้ในการก่อนภิกษุโกคาลิกะก็เคยพินาศแล้วเหมือนกันดังนี้แล้วตรัสเล่าอดีตของพระโกคาลิกะดังนี้ในอดีตกาล

ผู้ฟังครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

0: เอ้ามีอะไรว่ามามีอะไรมีอะไรคุณแม่จิตวิไลนายแพทย์เทพรักษาเหมพรมราชร่วมบุญเปิด3แดนโลกธาตุ 1,000 บาทกองทุนวิทยุ 1,350 บาทผ้าขาว1พับอุทิศให้คุณพ่อวริศนายนฤศักดิ์เหมพรมราชญาติมิตรพี่น้องผู้มีพระคุณเจ้ากรรมในเวรนะ
1: มาเลยครับ
0: มาลูกหลานมาว่าไงมีอะไรบ้างมาไม่มีอะไรยกมาเยอะแยะเลยอ่ะมายกมาเยอะแยะเลยยกเข้ามาโอ้อาหลานเยอะแยะเลยเฮ้ยหูมันจะขาดเลยยังเนี่ยเออโอ้ยลูกหลานเด้อให้มันจองหูแค่จบเดี๋ยวนี้ผู้ชายพาไปเจาะหูนะเจาะหัวเขามีความหมายว่ายังไงรู้ไหมฮะไม่รู้เลยเหรอทำไมเห็นไหมเขาใส่เขาเจาะหูใส่ตุ้มหูใช่ไหมล่ะเขาเรียกตุ้มหูใช่ไหมแล้วพวกเราเจาะเปล่าเจาะไม่ใส่เขาบอกผู้หญิงน่ะหูเบานะฟังอะไรมักจะหูเบาฟังอะไรนิดหน่อยเชื่อไปหมดเขาเลยต้องเจาะหูใส่ตุ้มหูให้หูมันหนักหน่อยเดินความหมายเขาแบบนั้นน่ะแต่ผู้ชายไปเจาะหูหูเมาหรือเปล่าเสียศักดิ์ศรีหมดเลยเว้ยก็เลยต้องใส่ลูกตุ้มทวงหูไว้ให้มันหนักเข้าใจไหมล่ะแต่ถ้าเราคนหูหนักแล้วไม่ต้องไปเจาะหรอกเขาเป็นคติเตือนพวกเราอย่าไปหูเมาฟังอะไรแล้วก็ต้องคิดพิจารณาด้วยเหตุด้วยผลซะก่อนไม่ใช่ฟังปุ๊บไปเชื่ออย่างนั้นฟังปุ๊บไปเชื่ออย่างนั้นมันก็นำเอาเรื่องมาลาวมาเดือดร้อนยุ่งเหยิงวุ่นวายไปบดใช่ไหมล่ะเพราะนั้นเขาก็เลยเอาตุ้มหูมาถ่วงไว้เพื่อเป็นหูมันหนักเป็นคติเตือนหมอมาเมื่อไหร่นั่นแหละฮะแล้วไม่ไปพักหนองไผ่เหรอเอาแล้วจะกลับเมื่อไหร่กลับวันนี้เลยอ่ะเอาดีๆก็ให้อยู่ดีมีสุขกันนะอยู่บ้านอยู่เรือน

คอยมีกิจวัตรในการภาวนาอยู่ตลอดเด้อจะภาวนามากภาวนาน้อยก็ขอให้มีการภาวนาอย่างนี้น้อยก่อนหลับก่อนนอนก็มีการภาวนาสักครู่หนึ่งเนี่ยเหมือนบ้านเราเนี่ยบ้านเราจะใหญ่โตหรือจะเล็กน้อยอะไรขนาดไหนก็ตามก็ให้มีการปัดฝัดเช็ดถูบ้านบ้างอย่างน้อยๆวันละครั้งบ้านเราก็มีโอกาสสะอาดสะอ้านใช่ไหมล่ะจิตใจของเราเหมือนกันเราจะหาอยู่หากินเราจะทำงานทำการเกี่ยวข้องกับผู้คนอะไรมากมายขนาดไหนในวันหนึ่งวันหนึ่งก็ตามแต่ก่อนหลับก่อนนอนเป็นเวลาเราปลงวางภาระหน้าที่แล้วเราก็มาปัดฝัดเช็ดถูจิตใจของเราด้วยการภาวนาสักครู่หนึ่งเพื่อไม่ให้ปล่อยให้อารมณ์มันที่มันข้างค้างเข้ามารกรุงรังอยู่ภายในจิตในใจของเราก่อนนอนเราก็มาไหว้พระอรหังสัมมาสัมพุทโธกราบพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์กราบระลึกถึงพระคุณของพ่อแม่กราบระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เสร็จแล้วเราก็นั่งภาวนาพุทโธพุทโธไปสักครู่หนึ่งใจจิตใจเบิกบานจิตใจเบาสบายแล้วค่อยพักผ่อนพอพักผ่อนแล้วนอนหลับก็หลับสนิทตื่นขึ้นมาจิตใจเบิกบานผ่องใสนั่นแหละพอจิตใจเบิกบานผ่องใสดำเนินชีวิตไป มันก็ดีไปหมดแหละเพราะมันดีไปจากใจเรานะทำเป็นประจำเป็นข้อวัดคำว่าข้อวัดหรือกิจวัตรก็คือจิตที่ทำเป็นประจำเพราะฉะนั้นเราทานอาหารนี่แหละเราก็ทำเป็นประจำทุกวันอย่างนี้ละการภาวนาต้องเอาเป็นประจำอย่างนั้นนะเอาให้โชคดีเจริญในธรรมของพระพุทธเจ้าเด้อดีมากเลย เอาดีมากเลยลูกหลานอยู่ดีมีแห้งทุกคนนะใช่ล่ะจะไว้ให้มันเสียของทำไมล่ะของอะไรใช้ได้ก็ไปใช้อ่ะกินได้ก็ไปกินดูให้มันรู้จักประมาณอะไรควรให้มันเป็นประโยชน์เท่านั้นแหละนั่นแหละเท่านั้นแล้วรู้จักคิดรู้จักฉลาดในการใช้ในการดูเป็นมีประโยชน์เขาเพราะได้ใช้ด้วยปล่อยมันเสียของแล้วยังมีประโยชน์อะไรแสงแดดมันน้ำตาไหลผ้าผ้าอยู่เอามาลูกหลานมาเว้ยมาเข้ามาเยตัวน้อยดีว่าไงจ๊ะหนีโรงเรียนหรือเปล่าเนี่ยนะดีแล้วเร็วตัวน้อยเร็วได้อะไรเนี่ยเร็วอยากจะเรียนหนังสือเก่งๆหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนะเล่นโทรศัพท์เอาโทรศัพท์แฝงคอมันไว้มัดคอมันไว้เหมือนกับหมาที่เขาล่ามคอมันน่ะนะรู้เปล่าฮะเล่นต่อยโทรศัพท์เอาโทรศัพท์มัดคอมันไว้เลยตั้งใจเรียนหนังสือรู้ไหมล่ะเอามาลูกหลานมาเอามาไปโปรนามาเอาอยู่ดีมีสุขกันเด้อโอ้ยร้อนเอามาเอามาเลยลูกหลานมาไปโปรนามาเอาอยู่มีสุขเด้อ
เจริญรัตจันทรัตศีลธรรมเจริญ 1,000 บาทอุทิศให้นายปริราชแสนวิชาเจ้ากรรมในเวียนนะอ้าวอนุโมทนาด้วยนะ

0: ว่าไงเราเดือนลาเปิดเรียนเมื่อไหร
1: ่เปิดวันที่
0: 20เดือนนี้
1: ใช่คร
0: ับ ไปแล้วก็ตั้งใจเรียนนะอนาคตของเราอยู่ที่การศึกษาเราเรียนนะเพราะนั้นตั้งใจเรียนอย่าไปเกเรอะไรที่มันจะออกนอกลู่นอกทางเราต้องรู้จักหักข้ามตัวเองต้องรู้จักหลีกเล่นสิ่งเหล่านั้นคบเพื่อนก็ให้รู้จักเลือกเราไม่คบเขาเราก็ไม่ต้องไปแสดงออกว่าเราไม่คบเขาเราหลักเกลียดเขาหรอกใช่ไหมเราก็หลีกห่างเขาจนได้เนี่ยไปทุ่มสิ่งให้เขาบ่อยเท่านั้นแหละคบเพื่อนมีความสำคัญอย่างยิ่งเนี่ยในมงคลสูตร38ประการไปอ่านดูอะเสวนาจะบาลานังบัณฑิตานันจะเสวนาเราไม่คบคนพาลเราจะคบบัณฑิตก็คือคบคนดีคบคนมีศีลมีธรรมคบนักคบนักปราชญ์นะไอ้คนเลวคนชั่วคนเกเรเที่ยวเล่นออกนอกลูกนอกทางเราจะไม่คบมันดังนั้นแล้วก็ตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะเอามาแล้วมีโอกาสจะขับมาบวชไปดีตั้งใจให้ดีนะแล้วถึงเวลาก็ให้ชัดดีเราฝึกให้นะอืมดีแล้วเออมาฮะเนี่ยมันสื่อแล้วพ่อออกมาบวชแทนเลยว่าไงล่ะมันก็ต้องมีตัวไปตัวมาไหมเว้ยมีแต่ตัวไปแล้วไม่มีตัวมาเลยแล้วมันศาสนาจะอยู่ได้ยังไงอ่ะลูกศึกพ่อเขามาบวชแทนตกลงว่าไงบอกแน่โอ้ยเขาดูแลตัวเขาเองได้หรอกเราไม่ได้ไปป้อนข้าวป้อนน้ำที่ไหนเราเอาพ่อเมื่อไหร่มาหาเลยเนอะมาบวชเลยเนอะรู้ไหมล่ะไปอ้างแต่ว่าไปอ้างแต่มีภาระมีอันนี้ไม่ได้ด้วยเนี่ยภาระในหัวใจเราเนี่ยสำคัญที่สุดนะเอาให้มีความสุขความเจริญเนอะลูกชายบวชไม่ได้มาบวชได้มาศึกษาได้มารู้หลักศีลและธรรมที่เพื่อเอาไปใช้เพราะชีวิตใดก็ตามถ้ามีศีลธรรมคู่เคียงไปกับการดำเนินชีวิตแล้วชีวิตนั้นมีแต่ความปลอดภัยชีวิตนั้นมีแต่ความเจริญเอามอบลูกชายคืนเนี่ยเดี๋ยวสึกแล้วก็มอบคืนแหละเอาดีมากเลยถ้าฮะให้มันนิ่งไว้ให้มันแน่นแบบนั้นแหละเราไม่ต้องไปคาดหมายข้างหน้าข้างหลังพยายามทำจิตเราให้นิ่งเหมือนกับเวลาเราจะพักร่างกายเราพักให้มันเป็นที่พอพักเป็นที่แล้วเราจะมีความรู้สึกว่าร่างกายเรามีความกระฉับกระเฉงมีแรงเราพอที่ไปทำงานเราทำงานอะไรต่ออะไรก็มันสำเร็จง่ายแต่ถ้าร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียไปทำงานง่ายๆมันยังทำไม่ไหวเลยนะเพราะฉะนั้นจิตใจของเราเหมือนกันไอ้ความนิ่งของจิตเนี่ยมาวันจะเพิ่มกำลังขึ้นเพิ่มกำลังขึ้นต่อไปทำวิปัสสนาทำพิจารณามันก็มีความแยบคายรอบคอบเพราะนั้นการพิจารณาเบื้องต้นพยายามดูให้มันเห็นอนิจจังอะไรก็ไม่เที่ยงเราเพียงเกี่ยวข้องไปตามเหตุตามผลนั่นแหละจะไปยึดว่ามันต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ได้เราจะเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นสิ่งนี้คนนั้นคนนี้ด้วยปัญญาด้วยความฉลาดดีที่สุดให้เป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหละแต่เราจะคาดหมายต้องเป็นอย่างนี้นะอย่าเป็นอย่างนั้นหรือจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่าเป็นอย่างนี้นะไม่ได้เราทำดีที่สุดแล้วมันจะเป็นอย่างไรมันก็เป็นอย่างนั้นเองนะนี่แหละวิปัสสนาเนี่ยแต่หลักสำคัญคือทำสมถะให้ดีนะพุทโธไปเรื่อยนะเอาตั้งใจให้ดีเมื่อเรารู้จักภาวนาเนี่ยสมถะนี่แหละแต่ทำให้เราเรียนสื่อได้ดีเพราะจิตมันจะมีความจดจ่ออยู่ในการศึกษาเราเรียนมันจะไม่ปีกแวะออกนอกลู่นอกทางนะเพราะฉะนั้นออกไปแล้วภาวนาเป็นประจำก่อนนอนทุกคืนอย่างนอนสักคืนนึงสัก5นาที10นาทีก็ยังดีนะดีมากเลยเอาไปปฏิบัติบ้านอยู่ที่ไหน
1: อำเภอเพ็ญ
0: ไปอำเภอเพ็ญตรงนี้เองอ จะบวชมาจะบวชเมื่อไหร่มาได้เลยลูกหลานเขามาใส่บาตรได้หรอเมื่อเพื่อเพลินอยู่ก็มาที่นี่ไม่ได้ไกลหรอกเช้าก็มาใส่บาตรทันแล้วเอาโชคดี
2: I'm going to go to the house.

0: วันนี้ว่าไอ้รองอะไรรองปลัดกรุงเทพแล้วรองผู้ว่ากรุงเทพนะ
1: รองปลัด
0: พรุ่งนี้พรุ่งนี้อดีตรองปลัดกรุงเทพก็จะมาเข้าหน้าจะมาบวชจะมาวันที่2อดีตรองปลัดกรุงเทพแล้วไม่มีอะไรกับเปลี่ยนอิริยาบถเนาะรับพรกันโอ้โหวันนี้แดดจัดแท้วันนี้บิณฑบาตขาอ่อนแอนแลดแอนแลดโอ้โหก้าวขายกขาจะไม่ขึ้นมันร้อนแล้วมันอ่อนล้าอ่อนเพียไปหมดเลยรับพรเนี่ยยะถาวาริวาหาปูราปาริปูเรนตีสาขันลังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิชตุสัพเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนรโซยะธามณิโชติระโสยะถาสัพพีติยอบิวัชชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภัตวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาตุนาสือริสานิจังวุฒาปจายุโนจัตตาโรธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังพระลางพระวัตุสาปมังครังรักขันตุสาปเทวตาสาปพุทธานุภาเวนะสาปธรรมานุภาเวนะสาปสังขานุภาเวนะสทาโสทีมพระวันตุเต

ผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5.รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว line id @hluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBTTV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1
113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทำบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้อ่ะแล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโดยโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงนำทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรละตอนเราตายเราจะลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั้นเองหมดมันจับการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุทธ์ต่อไปนี่แต่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนั่นนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

ย้อนไปเมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2499สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา24พรรษาในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสภานายิกาสภากาชาติไทยแทนสมเด็จพระพันวสาอัยกาเจ้าซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อปลายพุทธศักราช2498และพระองค์ก็ทรงดำรงตำแหน่งนี้สืบมาจนปัจจุบันในช่วงต้นที่ทรงดูแลภารกิจสภากาชาติไทยนั้นคนไทยยังไม่คุ้นกับงานด้านสังคมสงเคราะห์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริจาคโลหิตพระองค์จึงทรงทุ่มเทเอาพระราชฤทัยใส่ในการหารายได้บำรุงสภากาชาติไทยและการริเริ่มการบริจาคโลหิตโปรดให้จัดงานกาชาติเป็นงานประจำปีเพื่อหารายได้ส่งพระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มและของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตอย่างต่อเนื่องนับเป็น10ปีส่งผลให้กิจการของสภากาชาติไทยเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วคนไทยมีความศรัทธาในการบริจาคโลหิตมากขึ้นและมีเครือข่ายศูนย์บริการโลหิตสามารถมีโลหิตให้บริการประชาชนได้ดีขึ้นตามลำดับนอกจากนี้มีพระราชดำริให้จัดตั้งเหล่ากาชาติจังหวัดเพิ่มขึ้นทั่วราชอาณาจักรโดยเปิดทำการพร้อมกันในวันที่27มกราคมพุทธศักราช2504เพื่อเป็นตัวแทนสภากาชาติไทยในแต่ละจังหวัดนับเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนภารกิจของสภากาชาติไทยในส่วนภูมิภาคมาจนปัจจุบันสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าสภากาชาติเป็นองค์กรการกุศลสากลจึงโปรดศึกษาและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานกับสภากาชาติในประเทศต่างๆมาตลอดพระราชกรณียกิจที่สำคัญมีการพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อมนุษยธรรมในฐานะทรงเป็นสภานายิกาสภากาชาติไทยคือโปรดให้จัดตั้งศูนย์สภากาชาติไทยเพื่อช่วยชาวกัมพูชาที่อพยพหนีภัยสงครามเข้ามาในประเทศไทยด้านเขาล้านจังหวัดตราดในพุทธศักราช2522การดำเนินงานช่วยเหลือผู้ทุกข์ร้อนครั้งนั้นทรงปฏิบัติตามพื้นฐานกาชาติสากล7ประการอย่างครบถ้วนคือหลักมนุษยธรรมความไม่ลำเอียงความเป็นกลางความเป็นอิสระให้บริการโดยอาสาสมัครความเป็นเอกภาพและความเป็นสากลพระราชการุณยธรรมที่ทรงแสดงให้เห็นเป็นแบบอย่างผ่านพระราชกรณียกิจในฐานะสภานายิกาสภากาชาติไทยมาอย่างต่อเนื่องนั้นสะท้อนให้เห็นชัดถึงความตั้งพระราชฤทัยให้คนไทยได้ระลึกถึงคุณค่าของน้ำใจและความเอื้ออาทรต่อกันดังพระราชดำรัสที่ว่าเราจะมีความสุขแต่ลำพังโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนของคนอีกหลายคนที่แวดล้อมเราอยู่นั้นไม่ได้ผู้มีเมตตาหวังประโยชน์ส่วนรวมย่อมรู้จักแบ่งปันความสุขเพื่อผู้อื่นและพร้อมที่จะช่วยบรรเทาความทุกข์ของผู้อื่นตามกำลังและโอกาส

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ
1: คดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับแต่จากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขอเชิญรับฟังครับ
2: เพื่อตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานภาวนาที่เราทั้งหลายได้ปฏิบัติมาเพื่อเพิ่มพูนกุศลบารมีอินทรีย์ของเราให้แก่กล้ายิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อจะได้เป็นที่พึ่งทางใจกำจัดเสียซึ่งทุกภัยในวัฏสงสารที่เราทั้งหลายได้พยายามบำเพ็ญปฏิบัติมาการปฏิบัติก็เหมือนการเดินทางเมื่อระหว่างทางย่อมมีอุปสรรคไม่สะดวกเหมือนกับเราไปถึงแล้วถึงบ้านถึงเรือนของเราแล้วถึงที่อยู่แล้วอะไรก็มีพร้อมสะดวกสบายทุกอย่างกำลังเดินทางนั่นก็ลำบากเป็นธรรมดาชั้นใดการเราปฏิบัติเดินทางออกจากทุกข์จากภัยก็ต้องมีอุปสรรคมีความลำบากเพราะฉะนั้นจะต้องอาศัยคุณธรรมเข้ามาช่วยเหลือเช่นว่าขันติมีความอดทนพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ใช้เป็นเครื่องประกอบในการดำเนินปฏิบัติที่เรียกว่ามรรคมาแล้ววิริยะความเพียรพยายามเป็นคุณธรรมให้จิตใจไม่ย่อท้อไม่เลิกละไม่ปล่อยวางเป็นคุณธรรมให้จิตใจก้าวหน้าบุกหน้าถึงแม้จะยากลำบากก็ใช้สติใช้ปัญญาพิจารณาช่วยเหลืออุดหนุนให้เกิดความเพียรพยายามในทางดีทางชอบขึ้นมาจนกว่าจะได้บรรลุถึงซึ่งความสำเร็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ประกอบไปด้วยความเพียรพยายามส่วนเราผู้เป็นสาวกจะไม่เพียรพยายามและให้บรรลุถึงธรรมที่พระองค์ผู้ประกอบไปได้ความเพียรนั้นเป็นอัตถานะคือเป็นไปไม่ได้ทำคำสอนพระพุทธเจ้าได้มาด้วยความเพียรอย่างใดเราก็ควรพยายามทำความเพียรเจริญรอยตามพระองค์ทำคำสอนพระพุทธเจ้าได้มาด้วยสติความระลึกรักษาสำรวมระวังกายสำรวมระวังวาจาสำรวมระวังจิตใจจึงได้ตรัสรู้ธรรมและบรรลุธรรมและเห็นธรรมเราจะไม่ใช้สติปล่อยจิตใจของเราให้เลื่อนลอยไปตามอารมณ์แล้วให้ได้ถึงความสุขให้ได้บรรลุธรรมที่เต็มไปด้วยความสำรวมระวังเต็มไปด้วยสตินี่ก็ไม่ใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้ถึงแม้ว่าเราจะตั้งใจพยายามสักเท่าไรก็ไม่สำเร็จถ้ามันมีสติช่วยเหลือในทางระลึกอันเป็นธรรมนำมาซึ่งความชอบเพราะฉะนั้นธรรมคำสอนของพระองค์เต็มไปด้วยความสำรวมเต็มไปด้วยความรักษาเต็มไปด้วยความระลึกอันชอบเป็นคุณธรรมเครื่องรักษาจิตใจให้เกิดความระลึกถึงสิ่งที่ประกอบไปด้วยประโยชน์คือเกิดปัญญาเครื่องรู้เห็นอันชอบขึ้นมาจึงเป็นฐานะที่จะได้บรรลุถึงซึ่งธรรมะอันแท้จริง ให้ได้ถึงซึ่งความสงบที่แท้จริงให้ได้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์อย่างแท้จริงเราจะปล่อยจิตใจของเราแบบโลกเราก็ต้องหมกมุ่นอยู่ในโลกเราจะต้องขุดหลุมฝังตัวเองอยู่ในโลกถอนตัวไม่ออกเพราะฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายได้เห็นโลกนี้เป็นอย่างไรเราควรพินิจพิจารณาสมควรเราจะฝังตัวของเราอยู่ในโลกนี้ตลอดไปหรือโลกอันนี้โลกคืออะไรโลกคือสังขารโลกขันธโลกสังขารก็เป็นโลกอันหนึ่งขันก็เป็นโลกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเราในตัวของเราเต็มไปด้วยโลกโลกอันนี้มีความสุขแค่ไหนเราพิจารณาดูมีความผ่องใสแค่ไหนมีความบริสุทธิ์แค่ไหนมีความสงบแค่ไหนไม่ใช่เต็มไปด้วยความดิ้นรนเหนอเต็มไปด้วยความเบียดเบียนกันเหนอเพราะฉะนั้นเราควรพิจารณาว่าโลกอันนี้ไม่น่าอยู่ไม่น่ายินดีไม่น่าปรารถนาเลยความเป็นอยู่ด้วยความเบียดเบียนซึ่งกันและกันอยู่ด้วยความสัมผัสอันยากทุกอย่างความเป็นอยู่ชีวิตก็ยากอาศัยแต่ของที่ถ้าพิจารณาแล้วอาหารการบริโภคก็เต็มไปด้วยเนื้อสัตว์อบายทั้งนั้นนะถ้าเราพิจารณาแล้วสงบสังเวชใจขนาดไหนเต็มไปด้วยผักเต็มไปด้วยหญ้าเต็มไปด้วยอาหารที่อยากจะต้องดิ้นรนถ้าพูดถึงโลกที่เขาละเอียดประณีตกว่านี้มีความสงบสุขกว่านี้มีอยู่ไม่ใช่มีแต่โลกอันนี้เท่านั้นยังมีโลกทิพย์อีกซึ่งละเอียดกว่านี้ถึงอย่างนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรายังความสุขในโลกทั้งสามไม่สามารถจะปกปิดความจริงได้พระองค์ยังสอดส่องมองเห็นทุกข์ในสัตว์โลกทั้งหลายเช่นในเทวโลกเขามีความสุขเขามีความสุขอันประณีตละเอียดไม่ต้องอาศัยเนื้อสัตว์อบายเหมือนกับมนุษย์เราไม่ต้องอาศัยรากไม้เหมือนกับสัตว์ทั้งหลายยอดไม้ผลไม้ทั้งหลายล้วนจะเป็นอาหารทิพย์ที่นิรมิตเกิดขึ้นถึงอย่างนั้นปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระองค์ก็ไม่หลงแม้จะมีความสุขด้วยฌานด้วยสมาบัติด้วยสมาธิเหมือนกับพรหมทั้งหลายแต่พระองค์ก็ยังมองเห็นความชำรุดสุดโทรมความไม่แน่นอนความไม่มั่นคงและความไม่ยั่งยืนถึงแม้ว่าอายุเป็นกับๆเป็นหลายร้อยกับก็ตามแต่ก็ไม่เหลือวิสัยปัญญาตรัสรู้ของพระองค์พระองค์ไม่หลงติดอยู่ในนั่นเองเราทั้งหลายควรอัศจรรย์ปัญญาความตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์เอาชนะโลกทั้งสามไม่สามารถจะปกปิดสิ่งที่เรียกว่าเป็นของเทียมไม่ใช่เป็นความเป็นของแท้ความสุขหรอกสุขเหล่านั้นล้วนแต่เป็นของเทียมทั้งนั้นพระองค์จึงไม่ยินดีจึงสลัดทิ้งพวกอาจารย์ที่พระองค์ได้ไปศึกษาทีแรกอาจารย์ระดาบทหรืออุตตกดาบท ล้วนแต่ติดอยู่ในความสุขในสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นแต่พระองค์ยังมองเห็นว่าไม่ใช่ทางที่พ้นทุกข์อย่างแท้จริงพระองค์ยังสลัดทิ้งไม่พอใจไม่จุกใจในลัทธิอาจารย์เหล่านั้นพระองค์เสาะแสวงหาไปทำทุกขกริยาเป็นอย่างยิ่งเพื่อจะได้พบผลที่สุดพระองค์ได้พบทางพ้นจากทุกข์ได้ถึงความสุขด้วยมรรคกำหนดรู้มรรคประกอบไปด้วยองค์8ที่อยู่ในกายวาจาใจไม่ได้พบที่ไหนพระองค์มาแก้ไขสิ่งเหล่านี้หมดสิ้นแล้วรู้ถึงความจริงอันประเสริฐได้ขจัดเสียซึ่งของเทียมของปลอมออกหมดเหลือแต่ธรรมชาติธรรมธาตุธรรมทิฏฐิซึ่งเป็นอมตะธรรมที่มีอยู่ในจิตใจที่มีอยู่ในธาตุขันธ์ทั้งหลายพระองค์จึงได้ปฏิญาณว่าพระองค์ได้ตรัสรู้แล้วพ้นทุกข์แล้วกิจอย่างอื่นที่จะทำอีกไม่มีแล้วชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเมื่อก่อนนี้พระองค์ไม่เคยออกอุทานไม่เคยพูดถึงว่าได้รู้แล้วเป็นชาติสุดท้ายเลยเมื่อพระองค์รู้แล้วก็รู้จริงๆพ้นแล้วก็พ้นจริงๆพระองค์ประกาศความพ้นทุกข์ด้วยสัจวาจาอย่างกล้าหาญองค์อาจท้าทายโลกทั้ง3ทุกอย่างเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายจะเป็นกามโลกรูปโลกอรูปโลกทั้งหมดนั้นยอมรับสดับตรับฟังปัญญาความตรัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายอมกราบไหว้เคารพนับถือเป็นครูเป็นอาจารย์เป็นผู้ประเสริฐในโลกเพราะฉะนั้นเราเข้ามาศึกษาประพฤติปฏิบัติในธรรมของพระองค์ซึ่งเป็นของประเสริฐในโลกเราควรทำความพอใจทำความเลื่อมใสด้วยความเพียรพยายามอันชอบประพฤติปฏิบัติเพื่อจะให้ถึงธรรมะในส่วนที่เรายังไม่ถึงความสงบที่ยังไม่เคยสงบความสุขที่เรายังไม่เคยได้รับความสุขธรรมะที่เราจะท่องประพฤติปฏิบัติเพิ่มเติมขึ้นไปอีกยังมีอยู่มากไม่ใช่แต่เพียงแต่เราได้อยู่ในบัดนี้ที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือพบปัจจุบันไม่ใช่พบอันประเสริฐควรจะยินดีควรจะฝังตัวหมกมุ่นอยู่ในที่นี้ควรพิจารณาเห็นทุกข์เห็นสิ่งที่น่ากลัวที่เรียกว่าภัยผลของที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยอบรมจิตใจยึดหลักคำสอนพระพุทธเจ้าถึงแม้ว่ายังไม่เชื่อมั่นแต่ขอให้หยิบยกมาพิจารณาจำแนกเรียกวิจัยธรรมวิจยะมาวิจัยธรรมรูปธรรมก็ควรจะวิจัยไม่

ของเราแต่เราไม่ชอบแยกไม่ชอบดูให้ส่วนละเอียดชอบยึดถือก้อนนึกว่าเราเป็นคนจริงๆเป็นหญิงจริงๆเป็นชายจริงๆเป็นพระจริงๆเป็นโยมจริงๆที่เขาตั้งสมมติให้เราก็หลงไม่รู้ตามความจริงก็เลยยึดถือทั้งหมดเป็นเราเป็นของเราถ้าเราพิจารณาตามหลักธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วเราจะได้รู้แจ้งตามความจริงจะได้กระจัดเสียซึ่งความโลภความโกรธความหลงความยินดีความยินร้ายว่าเราได้เรามีเรามีสิ่งนั้นสิ่งนี้มันไม่มีในนิมิตนั้นไม่มีในสัญญาเลยถ้าเราพิจารณาให้แยกออกแล้วล้วนแต่เป็นไม่นิสัตโตนิชิโวสุญโญไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวิตเป็นของเปล่าเมื่อพิจารณาแล้วไม่มีใครเป็นเจ้าของเพียงแต่ประชุมแล้วเรามาอุปทานเท่านั้นถ้าเราพิจารณาอย่างนี้จิตใจก็อ่อนจิตใจก็ควรเกิดการงานจิตใจก็สงบจิตใจก็เห็นแจ้งตามความเป็นจริงยิ่งผ่องใสยิ่งมีความสุขถ้าเราไม่พิจารณาอย่างนี้แล้วยากที่จะสงบยากที่จะผ่องใสยากที่จะมีความสุขถ้าเราไม่จำแนกแยกออกให้มันเป็นธาตุเป็นขันธ์จริงๆในส่วนรูปในส่วนนามที่เรียกว่าเวทนาก็ดีก็ควรจะพิจารณาเพราะในตัวของเราเต็มไปด้วยเวทนาไม่ใช่ว่ามีแต่รูปเฉยๆมีเวทนาด้วยความสุขความทุกข์มีตั้งแต่เกิดมาความสุขความทุกข์เราไม่เคยกำหนดรู้ไม่เคยเข้าใจว่าเป็นอย่างไรเป็นตัวตนอย่างไรเป็นเราเป็นเขาอย่างไรหยาบละเอียดอย่างไรเราไม่ได้เจริญรู้เราจะออกจากทุกข์ได้อย่างไรเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ธรรมด้วยปัญญาพิจารณาเห็นรูปเห็นนามเห็นรู้จักเวทนาทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันทั้งใกล้ทั้งไกลทั้งหยาบทั้งละเอียดทั้งเลวทั้งประณีตนะพระองค์แทนตลอดหมดเราเล่ารู้จักส่วนไหนหยาบส่วนไหนละเอียดส่วนไหนใกล้ส่วนไหนไกลส่วนไหนนอกส่วนไหนในรู้ไหมเวทนานอกเวทนาในหยาบละหยาบละเอียดแล้วประณีตสัญญาในรูปนี้ก็ไม่เพียงแต่รูปเวทนาเท่านั้นยังมีสัญญาอยู่ในรูปนี้อีกความหมายสัญญาถ้าพิจารณาแล้วตัวการสำคัญมากตัวหลอกเป็นมารอย่างสำคัญถ้าเราไม่รู้จักหลอกให้เราหลงสัญญาก็เต็มไปด้วยไตรลักษณ์มีทั้งอดีตทั้งอนาคตถ้าไม่เป็นไตรลักษณ์จะมีอดีตอนาคตได้อย่างไรเมื่อก็มีอันเดียวเท่านั้นมีใกล้มีไกลได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็ได้รู้จักอยู่เสมอที่เคยสวดสัญญาอติตานาคตะปัจจุปันนาอัจฉตาวาปะหิตาวาโอลาริกาวาสุขุมาวาเฮนังวาปะนิตาวาปะสุวะที่อย่างนั้นเหมือนกับหนกแก้วหัดพูดแต่อะไรเล่าอยู่ที่ไหนเราก็รู้จักปล่อยวางสัญญาหรือยึดถือเรื่องลงไหลแค่ไหนเราได้ขจัดอะไรเกิดบ้างกิเลสที่เกิดขึ้นอาศัยสัญญาไม่ใช่น้อยเหมือนกันถ้าสัญญายังมีอยู่ตราบใดแล้วกิเลสส่วนอื่นๆก็ยังมีเพราะเหตุใด

0: พราะสัญญาเนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาให้แทงตลอดแล้วมันก็สามารถอวิชชาในสัญญาเมื่ออวิชชามีในสัญญาแล้วมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดสังขารนะเมื่อมีสังขารแล้วมันก็เป็นปัจจัยอันอื่นที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้นตามๆกันจนถึงแก่ชรามรณะไปตามระดับโสกะปริเทวทุกขโทมนัสเพราะฉะนั้นอวิชชาสามารถใจเป็นเหตุเป็นปัจจัยเพราะเราไม่รู้จักสัญญาไม่รู้จักสังขารไม่รู้จักวิญญาณนี่เพราะฉะนั้นขันธ์ทั้ง5เราก็ควรจะวิจัยพิจารณาให้เข้าใจล้วนแต่เป็นตรายลักษณ์ตามที่พระพุทธเจ้าพระองค์ทรงแสดงไว้ถ้าเราไม่สามารถจะแสวงหาให้ได้ประสบพบเห็นเกิดความเชื่อมั่นด้วยตนเองแล้วก็เชื่อตามคำสอนพระพุทธเจ้าเสียก่อนแล้วมาแยกแยะพิจารณาจนถึงธาตุแท้แล้วเราก็เชื่อได้โดยตนเองเห็นได้โดยตนเองตัดสินใจสิ้นสงสัยด้วยตนเองเพราะอาศัยได้พิจารณาโดยละเอียดแล้วเป็นอย่างอื่นไม่ได้เป็นตัวตนไม่ได้เป็นใครไม่ได้จะว่าเที่ยงไม่ได้จะว่าสุขก็ไม่ใช่ล้วนแต่เป็นสิ่งเหล่านั้นเมื่อเราไปหลงมีอวิชชาในสิ่งนี้แล้วมันก็เป็นปัจจัยให้เกิดอนิจจังทุกขังขึ้นมาส่วนอนัตตานะเป็นธาตุแท้อยู่แล้วแต่เราไปยึดถือไปสำคัญผิดเพราะฉะนั้นถ้าหากถึง อนัตตาแจ้งประจักษ์ในใจแล้วมันก็ไม่มีอะไรที่จะสงสัยความเศร้าหมองความดิ้นรนความหิวโหยเหมือนแต่ก่อนมันก็เลิกไปเพราะเป็นอนัตตาเพราะเห็นทุกข์เห็นโทษเพราะไม่มีประโยชน์แต่ก่อนเราไม่รู้ไม่เห็นนึกว่ามีประโยชน์ก็แต่เป็นที่อาศัยนึกว่ามีประโยชน์ต่อเราแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่มิตรต่อเราควรรู้จักควรปล่อยวางควรเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์สอนสาวกทั้งหลายท่านพิจารณาแล้วท่านโดยแทงตลอดแล้วผลปรากฏออกมาว่ารูปัสสมิงปินิวินติย่อมเบื่อหน่ายในรูปเวทนายะปินิวินติสัญญายะปินิวินติสังเขฆาเรสุปินิวินติวิญญาณสวิงปินิวินตินะเมื่อมารู้ความจริงแต่ก่อนเคยรักเคยทนุถนอมสำคัญเราได้ความสุขเมื่อพิจารณาเห็นความจริงแล้วเกิดเบื่อหน่ายปล่อยวางนิพพินดังวิรัจติวิราคาวิมุจจติแน่มันพ้นมันดับแล้วเมื่อเบื่อหน่ายแล้ววิมุตติสมิงวิมุตติมิติญาณังโหติปัญญาญาณก็ย่อมเกิดขึ้นความหลุดพ้นประจักษ์ใจในจิตในใจของเราเพราะเราเป็นผู้ยึดถือเราเป็นผู้แบกหามเมื่อเห็นโทษเห็นทุกข์ว่ามันหนักปล่อยวางได้แล้วเราก็เป็นผู้รู้ไม่ต้องใครบอกใครเตือนเมื่อเห็นว่าไม่มีประโยชน์เราก็ทิ้งเท่านั้นเองเมื่อทิ้งแล้วก็กิจจะต้องเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ไม่มีเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วกำหนดจดจำไว้ให้ดีตั้งใจปฏิบัติตามจากนี้ไปภาวนาต่อฟังเทศชี้บอกแล้วก็ภาวนาตามที่ได้ยินได้ฟังให้เกิดความสลดสังเวชใจสมควรแก่เวลาแล้วจึงเลิกพร้อมกัน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สุวัฒน์สุวัจโจวัดป่าเขาน้อยอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดย นายรานรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ำหรับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันนี้กระเทือนทั้งสามโลกธาตุมาเป็นเวลา 2,500 กว่าปีคำว่าธรรมสะเทือนหรือกระเทือนโลกธาตุมาเกือบสะ 2,000 เกือบ 2,600 ปีนี้หมายถึงธรรมความจริงที่ผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้รับสัมผัสรับผลประโยชน์จากการปฏิบัติของตนด้วยการบำเพ็ญธรรมธรรมจะเป็นธรรมที่หยาบปานกลางหรือละเอียดเพียงไรก็ตามไม่มีเครื่องมือใดในโลกนี้จะมาพิสูจน์ให้ทราบได้ว่านี่คือธรรมขั้นกลางได้พิสูจน์แล้วด้วยเครื่องมืออันนี้นี่คือธรรมขั้นหยาบได้พิสูจน์แล้วด้วยเครื่องมืออันนี้และนี่คือธรรมอันละเอียดได้พิสูจน์แล้วด้วยเครื่องมืออันละเอียดหรือด้วยเครื่องมืออันนี้ดังนี้ไม่มีเครื่องมือใดจะสามารถและผู้ใดจะสามารถพิสูจน์ได้ด้วยเครื่องมือต่างๆเพราะพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นองค์ศาสดาก็ไม่เคยพิสูจน์ธรรมทั้งหลายด้วยเครื่องมือเหมือนโลกทั้งหลายที่ใช้กันเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ทรงพิสูจน์ด้วยข้อปฏิบัติข้อปฏิบัตินั้นแลเป็นเครื่องพิสูจน์ธรรมะและใจเป็นผู้เป็นภาชนะรับทราบทุกสิ่งทุกอย่างบรรดาธรรมไม่ว่าขั้นใดๆใจจึงเป็นภาชนะอันเหมาะสมอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดที่จะเหมาะสมยิ่งกว่าใจการที่จะรับทราบธรรมหยาบกลางละเอียดหรือละเอียดแค่ไหนก็ตามมีใจเท่านั้นเป็นได้ทั้งเครื่องพิสูจน์เป็นได้ทั้งเครื่องรับรองประจักษ์ธรรมจึงมีใจเท่านั้นเป็นผู้จะรับทราบหรือพิสูจน์รับรองทุกสิ่งทุกอย่างดังพระพุทธเจ้าของเราทรงบำเพ็ญการบำเพ็ญนั้นเป็นการพิสูจน์ค้นคว้าหาเหตุหาผลเพื่อความเหมาะสมที่ควรจะได้รู้ได้เห็นธรรมประเภทต่างๆขึ้นมาจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาเมื่อได้ตรัสรู้แล้วเรียกว่าใจนั้นได้เข้าถึงธรรมอย่างเต็มที่เพราะการพิสูจน์ด้วยข้อปฏิบัติเต็มภูมิด้วยเหตุนี้เวลาพระองค์ประกาศพระศาสนาจึงสอนทั้งด้านปริยัติคือการศึกษาให้รู้ให้เข้าใจมากน้อยตามกำลังอัธยาศัยของผู้นั้นๆเมื่อศึกษาเรียนพอรู้วิธีการแล้วก็เริ่มดำเนินคือเริ่มปฏิบัติตามวิธีการที่ได้ศึกษามาแล้วโดยถูกต้องนั้นเป็นลำดับธรรมดาอันดับ3ก็คือปฏิเวทหรือปฏิเวทธรรมได้แก่ผลที่รู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาภายในจิตใจอันเนื่องมาจากการปฏิบัติถูกต้องดีงามนั้นแล้วปรากฏขึ้นมาเป็นขั้นเป็นตอนจนถึงความรู้แจ้งแทงตลอดไม่มีเครือบแคลงสงสัยถึงธรรมอันสมบูรณ์เต็มที่ภายในใจใจกับธรรมจึงกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตั้งแต่ขณะได้ถึงใจกับธรรมได้ถึงกันอย่างเต็มที่แล้ว นี่พระพุทธเจ้าท่านทรงสอนอย่างนี้เรื่อยมาและธรรมนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นอย่างใดเพราะที่ทรงคัดเลือกมาสั่งสอนสัตว์โลกนี้ก็คือศาสดาเป็นผู้คัดเลือกเองว่าเหมาะสมแล้วจึงให้นามธรรมที่คัดเลือกแล้วนั้นว่ามัชฌิมาปฏิปทาเป็นธรรมที่เหมาะสมแก่การแก้กิเลสทุกประเภทไม่ว่ากิเลสส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดหรือกิเลสชนิดผาดโผนโลดเต้นชนิดหยาบโลนที่สุดก็ตามไม่นอกเหนือจากมัชฌิมาที่มีพลังพอๆกันคือมัชฌิมาปฏิปทาเครื่องปราบปรามกิเลสก็ต้องเป็นชนิดที่ผาดโผนโจรทยานเอาจนกิเลสหมอบราบไม่เหมือนกันกิเลสถึงจะหมอบถ้ากิเลสยังเหนือธรรมอยู่ธรรมต้องหมอบธรรมต้องแพ้เมื่อธรรมเหนือกิเลสกิเลสต้องหมอบกิเลสต้องปราชัยไปได้ไม่ว่าขั้นใดธรรมต้องเหนือกิเลสอยู่เสมอธรรมเครื่องปราบปรามนั้นเรียกว่าเนื้อมีพลังเหนือกิเลสนี่ท่านก็เรียกว่ามัชฌิมาคือเป็นเครื่องมือสำหรับปราบปรามกิเลสประเภทนั้นๆให้เหมาะด้วยความเหมาะสมกิเลสประเภทยาบมัชฌิมาก็เป็นประเภทเดียวกันกิเลสผาโผนโจรทยานขนาดไหนมัชฌิมาปฏิปทาก็ต้องตามกันให้ทันขยี้กันให้แหลกด้วยอำนาจแห่งมัชฌิมาธรรมที่มีกำลังเหนือกิเลสประเภทนั้นขั้นกลางขั้นละเอียดก็มีลักษณะเช่นเดียวกันท่านเรียกว่ามัชฌิมาทั้งนั้นไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาดังที่ว่าปฏิบัติเป็นกลางกลางไม่ยิ่งนักไม่หย่อนนักแล้วกิเลสมันมีความยิ่งความหย่อนแล้วมัชฌิมาปฏิปทาก็จะเฉยไปกิเลสต่อยหน้าต่อยหลังก็จะเฉยไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นมันก็เป็นมัชฌิมาหัวต่อละสิไม่ใช่มัชฌิมาเครื่องต่อสู้เครื่องปราบปรามกิเลสได้เพราะฉะนั้นคำว่ามัชฌิมาจึงเป็นธรรมที่ลึกซึ้งมากกว้างขวางมากเราอยากจะทราบมัชฌิมานี้มีความลึกตื้นอย่างละเอียดและเหมาะสมกับการปราบปรามกิเลสประเภทต่างๆได้เป็นอย่างดีโดยความรู้แจ้งภายในใจของเราเราต้องปฏิบัติเราถึงจะรู้เราต้องต่อสู้กับกิเลสเสียก่อนว่าต่อสู้กับกิเลสประเภทนี้ต่อสู้กันด้วยวิธีใดมีความเข้มข้นอดทนทรหดอดทนขนาดไหนสติปัญญามีความฉลาดแหลมคมขนาดไหนจึงปราบกิเลสประเภทนี้ลงได้อย่างราบคาบทีเดียวแล้วกิเลสประเภทต่อไปนั่นล่ะสมมุติว่าประเภทกลางเราทำอุบายเราปฏิบัติอย่างไรต่อสู้กับกิเลสประเภทนั้นด้วยวิธีการใดบ้างด้วยการปฏิบัติของเรานี่เรียกว่าเราเป็นผู้ทำหน้าที่เองปฏิบัติเองหรือว่าต่อสู้กันเองรบกันกับกิเลสเองด้วยเครื่องมือที่เราเห็นว่าเหมาะสมกับกิเลสประเภทนั้นๆด้วยตนเองแล้วกิเลสประเภทกลางก็หลุดลอยออกไปด้วยเครื่องมือประเภทนี้นะข่าวขั้นละเอียดนะกิเลสละเอียดขนาดไหนสติปัญญาซึ่งเป็นมัชฌิมาก็ละเอียดไปตามกันอีกแล้วละเอียดยิ่งกว่ากิเลสเข้าไปก็เหนือกิเลสเมื่อเหนือกิเลสแล้วก็ปราบกิเลสได้สุดท้ายก็กิเลสหมดภายในจิตใจไม่มีเหลือด้วยการปฏิบัติของตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นต้องทราบได้ชัดเจนทั้งเหตุคือการต่อสู้การบำเพ็ญหรือการปราบปรามกิเลสประเภทต่างๆทราบได้ประจักษ์ภายในตัวเองทั้งเหตุทั้งผลก็รู้ได้อย่างชัดเจนกิเลสผุดลอยลงไปแล้วมีผลเป็นที่พึงใจไปโดยลำดับ เมื่อเราได้ผ่านมาเสียเองแล้วการพูดธรรมะจะเป็นฝ่ายเหตุก็ตามฝ่ายผลก็ตามย่อมพูดได้ด้วยความถูกต้องแม่นยำไม่ผิดพลาดไปไหนได้เลยเพราะพูดออกมาจากการที่เคยทำแล้วรู้แล้วเห็นมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลได้ผ่านมาประจักษ์ใจดังพระพุทธเจ้าของเราที่ประกาศธรรมสอนโลกกระเทือนทั้งสามโลกธาตุนี้ทรงแสดงด้วยความรู้ความเห็นของพระองค์ที่เคยดำเนินมาเองอย่างประจักษ์พระทัยไม่สงสัยการสั่งสอนโลกจึงเป็นไปด้วยความสะดวกและราบรื่นดีงามทั้งสัตว์โลกได้รับผลเป็นที่พึงพอใจเป็นจำนวนมากเพราะศาสดาองค์เอกทั้งการปฏิบัติเอกทั้งความรู้ความเห็นเอกทั้งการแนะนำคำสอนสัตว์โลกด้วยความฉลาดแหลมคมไม่มีใครเกินศาสดาในโลกนี้นี่เป็นเรียกว่าปฐมพุทธกาลปฐมกาลมัชฌิมกาลปฐมกาลที่ว่าเรียกว่าครั้งพุทธกาลคือการเวลาที่พระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่เมื่อแปลตามศัพท์ท่านปฏิบัติอย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นธรรมก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยการสอนก็สอนอย่างถูกต้องแม่นยำไม่ผิดพลาดไม่ลูบไม่คลำเพราะรู้แล้วเห็นแล้วจึงนำมาสอนสาวกที่สดับธรรมจากพระพุทธเจ้าก็ซึ้งถึงใจอันใดก็ตามถ้าลงได้เข้าถึงใจอย่างเต็มที่แล้วไม่ว่าทางดีทางชั่วมันมีพลังได้เหมือนกันหมดทางชั่วเช่น มีความเครียดแค้นต่อผู้ใด อย่างถึงใจแล้วแม้จะไม่เคยฆ่าคนก็ตามผู้นั้นฆ่าคนได้เพราะถึงใจใจจึงเป็นพลังสำคัญมาก เมื่อได้เข้าถึงใจแล้วใจมีความสามารถอาถรรพ์ที่จะทำโดยไม่ต้องคำนึงถึงบาปถึงบุญใดเลยเห็นเรื่องธรรมเป็นหมายถึงความดีลงได้ซึ้งถึงใจแล้วอ้าวตายก็ตายเป็นก็เป็นโลกนี้มีป่าช้ากันทุกแห่งโหนตำบลหมู่บ้านตลอดถึงสัตว์เดรัจฉานทั้งในน้ำบนบกบนอากาศไม่มีที่ไหนที่จะว่างเว้นจากป่าช้าว่าไม่มีมันมีอยู่ด้วยกันเรากลัวไปหาอะไรเนี่ยสิ่งที่จะเป็นที่พึงหวังของเราดังพระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้แล้วเป็นสิ่งที่เราต้องการอย่างยิ่งเรายังจะเสียดายชีวิตของเรายิ่งกว่าธรรมเหล่านี้อยู่เหลือเมื่อเป็นฉะนั้นมันก็ต้องหนักในธรรมถึงวาระที่จะเข้าเอาเป็นเอาตายกันด้วยการประพฤติปฏิบัติมันก็เป็นไปได้อย่างถึงใจถึงใจตายก็ตายไม่เสียดายชีวิตยิ่งกว่าต้องการยิ่งกว่าความมุ่งมั่นที่จะรู้เห็นธรรมอันเป็นที่พึงพอใจและหลุดพ้นจากกองทุกข์ทั้งมวลซึ่งเคยจมอยู่ในวัฏฏานี้มาเป็นเวลานานแล้วนี่แหละธรรมของจริงจริงมาตั้งแต่ไหนๆตลอดคำว่าเรียวแหลมนั้นเป็นเรื่องของผู้ปฏิบัติธรรมมีความสามารถหนักเบามากน้อยต่างกันเขาเรียกว่าศาสนาเรียวแหลมความจริงเป็นอย่างนี้ท่านทรงสั่งสอนว่าอย่างนี้แต่พิจารณาเปลี่ยนแปลงปฏิบัติไปอย่างนั้นเสียไม่ถูกทางหรือรูปคำธรรมไปเสียนะศาสนาเรียวแหลมศาสนาผิดพลาดมันไม่ผิดพลาดคนผิดพลาดคนปฏิบัติไม่ถูกการปฏิบัติถูกผลเป็นที่พอใจต้องได้รับโดยลำหนักท่านจึงเรียกว่าสมัครหาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วทุกแง่ทุกมุมแห่งธรรมทั้งหลายไม่เป็นที่สงสัยแล้วเพราะศาสดาเป็นผู้ตรัสเองผู้ตรัสเองก็คือผู้รู้แจ้งเห็นจริงมาเองแล้วไม่สงสัยนิยานิโกเป็นธรรมที่จะนำออกไม่ใช่นำเข้าหากองทุกข์ให้ล่มจมอยู่ในวัฏฏะสงสารหาประมาณไม่ได้ที่ไหนกำเนิดเกิดที่ไหนมีตั้งแต่แบกกองทุกข์จนกระทั่งถึงวันตายไม่อิ่มไม่พอมีเหลือคนหรอชาติเรายิ่งเป็นชาติมนุษย์มันควรจะเข็ดจะหลับเรื่องเกิดแก่เจ็บตายไม่ใช่เป็นของดีความที่จะหลุดรอดออกมาจากท้องแม่ก็สลบสลายจนไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่เราก็ ไม่ได้มองดูจุดความจริงนั้นว่าเด็กที่ตกคลอดออกมามีความทุกข์ความลำบากขนาดไหนเพราะแม่ดีใจว่าลูกเกิดขึ้นมาแต่สำหรับลูกนั้นสลบสลายจนไม่มีสติสตังมันทุกข์ขนาดนั้นรอดตายมันไม่ใช่ทุกข์เหลือเวลาเกิดออกมาแล้วกับเรื่องความทุกข์ความลำบากไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวเฒ่าแก่ชรามันติดแนบมาด้วยกันเด็กก็เป็นทุกข์ขนาดเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ทุกข์ในลำดับของหนุ่มของสาวให้พอเหมาะพอดีกับนั่นแหละตะพอดีกับวัยแล้วเลื่อยไปเป็นแต่เพียงว่าใจไม่มองดูจุดความจริงตอนนั้นจริงไม่เห็นมีแต่ความเพลิดเพลินลื่นเลิงบันเทิงลืมเนื้อลืมตัวลืมวันเวลาลืมความล้มความตายลืมป่าช้าที่มีในตัวไปเท่านั้นเองจริงไม่ได้มองเห็นความทุกข์ซึ่งมีในตัวยิ่งเท่าแก่ชรามาเท่าไหร่มันก็ยิ่งเห็นได้ชัดแสดงอยู่ตลอดเวลานี่เรื่องความทุกข์เป็นอย่างนี้เมื่อมันเข้าถึงใจแล้วมันก็พยายามได้คนเราได้กล่าวถึงเรื่องความทุกข์ผู้ที่ได้ทราบซึ้งในธรรมพระพุทธเจ้าที่ท่านแสดงเรื่องทุกขสัจนี้ก็ต้องเห็นภัยอย่างถึงใจและปฏิบัติตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยมีความมุ่งมั่นแล้วจากนั้นก็มีแต่ความขยันหมั่นเพียรเอาจริงเอาจังเป็นก็เป็นตายก็ตายไม่หมายป่าช้าเพราะอยู่ที่ไหนมันก็มีอยู่แล้วป่าช้าเพราะมีอยู่กับตัวตัวไปไหนป่าช้าก็ติดแนบไปกับตัวเพราะเกิดก็คืออันนี้แก่ชราก็คืออันนี้ความทุกข์ความลำบากก็คือร่างกายนี้ตายก็คือร่างกายนี้จิตมันไม่ได้ตายแต่เป็นแต่เพียงว่าอยู่ใต้อำนาจแห่งกรรมเท่านั้นกรรมจึงผลักไสไปตามวิบากของกรรมดีบ้างชั่วบ้างสูงสูงต่ำต่ำลุ่มๆดอนๆหาความสม่ำเสมอไม่ได้แต่อย่างไรก็ตามคนมีบุญแม้จะยังไม่พ้นจากทุกข์ผู้นั้นก็ยังมีเครื่องเสวยมีเครื่องบรรเทาเหมือนกับเรามียาประจำบ้านเป็นโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาก็บำบัดรักษาได้หรือมีเครื่องป้องกันแดดป้องกันฝนมีสิ่งที่ระงับดับทุกข์ได้เพราะคำว่าบุญความหมายถึงยาแก้ทุกข์นั่นเองบรรเทากันไปได้จนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางเราทุกคนได้ผ่านโลกนี้มานานพอสมควรที่จะรู้ความจริงซึ่งมีอยู่รอบตัวเราทั้งร่างกายและจิตใจของตนเองและผู้อื่นสัตว์อื่นไปที่ไหนมองดูที่ไหนถ้าสติปัญญามีความจดจ่ออยากจะทราบเหตุทราบผลและทราบทั้งวันทั้งคืนทำไม่มีความสงบคือทำของจริงอ่ะของจริงไม่มีความนิ่งนอนตัวอยู่แสดงความจริงอยู่ตลอดเวลาผู้ที่จะพิจารณาด้วยสติปัญญาให้เห็นแจ้งเห็นจริงตามสิ่งที่มีอยู่นั้นก็ได้เห็นจริงๆได้รู้จริงๆได้ละได้ปล่อยวางจริงหายกังวลจริงๆและหลุดพ้นได้จริงๆโดยไม่สงสัยไม่ว่าสมัยโน้นสมัยนี้ไม่ว่าสมัยไหนความจริงมันเป็นความจริงอย่างนี้ตลอดมาและจะเป็นอย่างนี้ตลอดไปผู้ใช้ปัญญาตามหลักความจริงนี้แล้วก็จะรู้เห็นอย่างชัดเจนไม่สงสัยไม่ว่าจะปัจจุบันนี้หรือจะว่าวันพรุ่งนี้ก็ตามถ้าเราพิจารณาอย่างนี้มันก็เข้าใจการภาวนานั่นแหละสำคัญมากการทำบุญให้ทานอย่างอื่นเป็นบริษัทบริวารของการภาวนาการภาวนานี้เป็นเหมือนกับเรากั้นทำนบใหญ่เอาไว้สำหรับเป็นที่รวมแห่งน้ำทั้งหลายที่ไหลมาจากที่ต่างๆลงในทำนบนั่นทั้งหมดบุญกุศลสินทานที่เราได้บริจาคก็ดีรักษาศีลก็ดีมากน้อยเพียงไรจำได้ไม่ได้ไม่สำคัญจะไหลรวมลงที่จิตตภาวนาเพราะใจเป็นภาชนะที่รวมแห่งบุญและบาปทั้งหลายบุญก็รวมลงที่นั่นบาปก็รวมลงที่นั่นแต่บุญกับบาปถึงจะอยู่ด้วยกันก็ไม่เหมือนกันบุญต้องเป็นบุญบาปต้องเป็นบาปเหมือนกับผู้หญิงผู้ชายอยู่ด้วยกันเนี่ยมีจำผู้หญิงมีจำนวนเท่าไรผู้ชายมีจำนวนเท่าไรมองดูก็รู้มีความต่างกันอยู่เช่นนั้นนั้นท่านจึงสอนให้ภาวนาเพราะเป็นที่เก็บทรัพย์สมบัติได้แก่บุญกุศลที่เราสร้างมามากน้อยรวมลงไปที่นั่นจิตภาวนาจิตตั้งได้แล้วเขาเรียกว่าทำนบ ได้เป็นอย่างดีและกุศลทั้งหลายไหลรวมลงหิมภาวนามีความเย็นมีความสงบสุขมากเพียงไรก็ยิ่งเห็นสมบัติของตนประจักษ์อยู่ภายในใจนั้นชัดขึ้นโดยลำดับจนกระทั่งแทงทะลุปุโปร่งไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือเลยนั่นแหละถนัดมหากุศลเต็มอยู่ภายในจิตจิตเป็นของไม่ตายแต่ต้องเปลี่ยนไปตามอำนาจแห่งกรรมดังที่ท่านว่ากรรมมังสัตเตยิพัชชติได้ดีดังหินัปปณีตังกรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้มีความประณีตเลวทรามต่างกันท่านว่าจิตอยู่ในตามอำนาจของกรรมเพราะฉะนั้นเราสร้างกรรมดีนั่นแหละเป็นของดีกรรมชั่วก็เหมือนเราจับไฟมันร้อนจับน้อยก็ร้อนน้อยจับมากก็ร้อนมากดูดเข้าไปหมดทั้งตัวไฟก็ไหม้เอาแหลกเป็นเท่าเป็นฐานไปเลยใครอยากจะเป็นอย่างนั้นมนุษย์เรายิ่งฉลาดกว่าสัตว์อยู่แล้วและพุทธศาสนาท่านสอนให้คนมีความเฉลียวฉลาดในการรักษาตัวให้พ้นภัยไปโดยลำดับจนกระทั่งพ้นไปเสียจริงๆพุทธศาสนาเหมาะสมอย่างยิ่งในการสอนคนให้เฉลียวฉลาดเราก็ถือพุทธศาสนาพยายามหาความฉลาดให้แก่ตนเองวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเราอย่าหาเรื่องใส่เขาว่าไม่มีวันไม่มีคืนไม่มีเดือนไม่มีปีไม่มีสถานที่ไม่มีมันอยู่ได้อย่างไรมนุษย์เวลานี้ก็อยู่กับสถานที่นั่งก็นั่งอยู่กับสถานที่นอนก็นอนอยู่กับสถานที่ยืนก็ยืนกับสถานที่เดินก็เดินกับสถานที่เวลาก็มีอยู่ประจำตัวเช้าสายบ่ายเย็นมีอยู่มาตั้งแต่ไหนแต่ไรเราอย่าหาเรื่องเพราะอำนาจของกิเลสมันกล่อมหัวใจว่าไม่มีเวลาไม่มีโอกาสที่จะบำเพ็ญคุณงามความดีแล้วบทเวลาตายทำไมมีเวลาน่ะเราต้องแก้กันอย่างนี้เวลายังมีชีวิตอยู่ไม่มีเวลาไม่มีโอกาสมันไปได้หมดโอกาสโลกเขาเกิดมากับโอกาสเกิดมากับเวลาเกิดมากับสถานที่ทำไมเราจึงอาภัพอำนาจวาสนาไม่มีโอกาสเวลาที่จะบำเพ็ญความดีแก่ตนเลยแล้วทำอย่างอื่นทำไมมีเวลานั่นมันไม่แพ้กิเลสอย่างหลุดลุ่ยไปอีกแล้วเหรอสำหรับชาวพุทธแล้วแต่ก็ยังยิ่งนักปฏิบัติต้องใช้ปัญญาพิจารณาเมื่อเราคิดอย่างนี้แล้วเวลามันก็มันมีอยู่กับเราไม่ใช่มีที่ไหนเรื่องความหาเรียกหาเรื่องต่างๆนั่นก็คือเราละหาเรื่องเองเรามันมาจากกิเลสประเภทกล่อมคนให้หลับสนิทเราก็เทิมไปตามมันถ้าไม่มีเวลาก็ยอมกันทันทีไม่ได้คิดเลยถ้าที่เหลือกล่อมว่าโอ้ไม่มีเวลาโอ้ยทำมันลำบากนะกล่อมเพียงเท่านั้นก็หลับสนิททำกล่อมไม่ค่อยจะหลับไม่ค่อยจะเชื่อเพราะเห็นไรเพราะกิเลสเวลานี้กิเลสมันเหนือธรรมภายในใจธรรมภายในใจของเราจึงมักแพ้กิเลสเสมอด้วยเหตุนี้จึงพยายามผิดธรรมขึ้นภายในจิตใจของเราให้มีกำลังและให้รู้เท่าทันกับปัญญาของกิเลสที่แสดงตัวออกมาในแง่ต่างๆซึ่งจะทำให้เราเสียท่าเสียทีเสียเวลาตายเปล่าๆพร้อมหน้าของกิเลสแล้วมันก็ครอบงำหัวใจไปตลอดสายอีกแล้วต้องแก้ด้วยธรรมสติปัญญาพิจารณาตัวเองถึงเชื่อคนฉลาดวิธีการประพฤติปฏิบัติต้องหาอุบายวิธีพลิกแพงเปลี่ยนแปลงให้ทันกับปัญญาของกิเลสธรรมพุทธเจ้าเป็นธรรมเหนือโลกเหนือกิเลสทำไมเรามาปฏิบัติจริงจะให้กิเลสเหยียบธรรมของพระพุทธเจ้าแปลกไปได้เอาให้ธรรมพระพุทธเจ้าเหยียบกิเลสด้วยการปฏิบัติของเราสิจิตเป็นของสำคัญพยายามทำให้สงบให้ได้ทำไมทำไม่ได้จิตเป็นของที่ฝึกฝนอบรมได้พระพุทธเจ้าประเสริฐด้วยจิตตภาวนาสาวกอรหันต์ทั้งหลายท่านประเสริฐด้วยจิตตภาวนาด้วยการฝึกอบรมจิตไม่ใช่ด้วยการปล่อยไปตามยถากรรมเราปล่อยไปตามยถากรรมกับพระพุทธเจ้าท่านฝึกสอนให้ฝึกหัดอบรมมันขัดแย้งกันไหมถ้ามันขัดแย้งกันก็เรียกว่าเราเป็นข้าศึกต่อธรรมในขณะเดียวกันเราก็เป็นบ่อยของกิเลสตลอดไปหาความเห็นโทษ ในสิ่งที่เป็นโทษไม่มีหาความเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณไม่เจอในใจมันก็กำดำกำขาวไปเมื่อกำดำกำขาวไปอย่างนั้นแล้วตายก็ตายแบบกำดำกำขาวเสวยทุกข์ไปด้วยแบบกำดำกำขาวเหมือนเฉลือนบ่วงคือหาทางออกทางไปไม่ได้หลีกเลี่ยงโลหลีกเลี่ยงจากภัยไม่ได้เราไม่ใช่เฉลือนบ่วงคือเราเป็นคนทั้งคนเราต้องหาอุบายพลิกแพลงแก้ไขตัวเองให้ได้อัตตาเหตุโนนาโถคือความรับผิดชอบเราแทนพระพุทธเจ้าสอนลงเน้นหนักลงในความรับผิดชอบของตัวเองแต่ละคนละคนให้ปฏิบัติตัวเองด้วยตัวของตัวเองเราจะหวังพึ่งใครก็จนลืมเนื้อลืมตัวเพราะนิสัยของมนุษย์มักเป็นอย่างนั้นด้วยกันนะ เป็นเด็กก็หวังพึ่งพ่อพึ่งแม่พึ่งพี่เลี้ยงนางนมพอโตขึ้นมาก็หวังพึ่งอีกแบบหนึ่งหวังพึ่งคนอื่นโตขึ้นมาเท่าไรก็หวังพึ่งคนนั้นหวังพึ่งคนนี้หวังพึ่งเขาอยู่ตลอดเวลาไม่สนใจที่จะหวังพึ่งตัวเองคำว่าอัตตาเหตุโนนาถนาโถตนเป็นที่ของตนมันก็เป็นโมฆะไปหมดนี่การปฏิบัติธรรมจึงให้รู้ว่าอัตตาเหตุโนนาโถนี่เป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะผลิตขึ้นมาให้มีในตัวของเราเวลาตายใครจะช่วยเราพี่ป้าน้าอาสามีภรรยามานั่งเฝ้ากันอยู่เฉยหายใจให้เราก็ไม่ได้จะถอดความทุกข์ทรมานภายในร่างกายของเราออกก็ไม่ได้อย่างมากก็ร้องห่มร้องไห้กันนะร้องไห้เสียน้ำตาทำไมนักปฏิบัติก็เรียนคติธรรมดาความแก่ความเจ็บความตายมันเป็นคติธรรมดาเป็นทางหลวงอันใหญ่โตใครจะพอปลูกบ้านปลูกเรือนปลูกเรือนขวางถนนนั่นได้หรือนี่แหละเป็นถนนหลวงนั่นพิจารณาให้เห็นชัดเจนเราช่วยตัวของเราเองด้วยสติปัญญาฝึกหัดไว้เสียตั้งแต่บัดนี้เวลาตายจึงจะไปฝึกไม่ทันเหมือนอย่างเขาจะไปต่อยมวยอยู่บนเวทีขึ้นไปต่อยกับคู่ต่อสู้แล้วยังจะไปฝึกหัดมวยอยู่นั่นละตายต้องฝึกหัดฝึกซ้อมทุกแง่ทุกมุมจนเป็นที่แน่ใจแล้วก็ขึ้นถึงขนาดนั้นยังถูกนอกเข้าลงมาได้อันนี้เราก็รีบฝึกหัดของเราจะตั้งแต่บัดนี้ให้พยายามช่วยตัวเองอย่าหวังพึ่งผู้อื่นจนเกินเหตุเกินผลผิดไปหวังพึ่งตนเองนั่นแหละเราเป็นผู้รับผิดชอบเราคำหวังพึ่งตัวเองจึงเหมาะสมกันอย่างนี้พยายามทำให้จิตใจได้รับความสงบอย่างน้อยสงบเราจะกำหนดภาวนาทำบทใดก็ตามเราจะดิ้นรนกระวนกระวายอยากได้ผลมากยิ่งกว่าเหตุที่เราบำเพ็ญอันนั่นก็เป็นเรื่องทำให้เราเกิดความทุกข์ความกังวลและเกิดให้น้อยเนื้อต่ำใจว่าตนไม่มีวาสนาหรือมีวาสนาน้อยไม่มีอำนาจวาสนาเกิดมาอาภัพภาวนาก็มีความสงบมันเป็นอย่างนั้นนะมันหลอกเรื่อยอยู่พอวิ่งตามกิเลสแล้วอุ้ยวาสนาได้มาจากไหนกองเท่าภูเขาไม่ได้คำนึงว่าวาสนาน้อยหรือมากล่ะมันเวลาวิ่งตามกิเลสจนหัวปักหัวปังนี่เราต้องคิดแยกแยะกันอย่างนี้มันถึงจะเห็นโทษในสิ่งที่มีโทษเห็นคุณในสิ่งที่เป็นคุณและทันกับเหตุการณ์แห่งความจริงทั้งหลายด้วยสติปัญญาของเราเองทำใจให้สงบจะกำหนดพุทโธพุทโธก็ให้รู้อยู่กับคำว่าพุทโธไม่ต้องสนใจไปอื่นและไม่ต้องคาดผลที่จะพึงเกิดขึ้นภายในใจของเราขณะที่ภาวนานั้นผู้กำหนดอนาปานสติกำหนดลมเข้าหายใจเข้าออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ให้รู้อยู่กับลมเท่านั้นไม่ต้องไปคาดผลใดๆการกำหนดรู้อยู่กับลมนั่นแหละคือการสร้างเหตุเพื่อผลอยู่แล้วเมื่อจิตเป็นปัจจุบันอยู่โดยสม่ำเสมอสืบเนื่องกันไม่ขาดว่าขาดตอนความสงบเย็นใจอันเป็นผลจะพึงปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนเป็นความสงบแน่นลงไปไม่ว่าจะภาวนาด้วยทำบทใดก็ตามผลเป็นที่ต้องการนั่นเหมือนกันคือสงบสุขวิธีการในปลายเหตุนี้แล้วแต่จริตนิสัยผู้ที่ชอบในทำบทใดก็นำทำบทนั้นมาสุดท้ายก็เพื่อความสงบเป็นผลเหมือนกันพยายามทำจิตใจเป็นของฝึกหัดอบรมได้เวลามันผาดโผนโจรทยานนั่นก็เพราะอำนาจของกิเลสมันรุนแรงมันก็เป็นอย่างนั้นไม่ฟังอัดฟังธรรมเหมือนโรคไม่ฟังยาคอยแต่เมนจิตนี่เหมือนกันมันคอยแต่โรคอเวจีเผารนอยู่ทั้งวันทั้งคืนภายในจิตใจยังไม่เห็นโทษของมันเพราะกิเลสนี่แหละเป็นตัวเหตุให้เกิดผล ไม่พึงใจขึ้นมาแล้วเอาธรรมเข้าไปชะล้างหรือเข้าไประงับให้สงบโดยการภาวนามีเวลาเวลามันอยู่กับเราทำไมไม่มีเราเป็นผู้รับผิดชอบเราเป็นผู้เสาะแสวงหาความดีสำหรับเราทำไมจะไม่ได้เราไม่ใช่คุณเป็นคนอาภัพวาสนาเราเป็นคนมีวาสนาบุญญาภิญญาผ่านเช่นเดียวกับคนทั่วไปเราจึงไม่มีความเชื่อความสงสัยในศาสนาและประพฤติปฏิบัติตามธรรมท่านนี่แหละหลักของวาสนาจริงๆอยู่ที่ตรงนี้และต่อจากนั้นก็เป็นการส่งเสริมเพิ่มเติมขึ้นด้วยการบำเพ็ญคุณงามความดีทั้งหลายเรื่อยๆขึ้นไปใจสงบเราจะเห็นความสุขที่เกิดขึ้นจากสงบจากความสงบเป็นอย่างนี้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายสายแสของจิตเป็นอย่างนี้จะเป็นข้อเทียบเทียมกันแล้วต่อจากนั้นก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปเป็นคู่แข่งกันได้แล้วระหว่างสุขกับทุกข์เหตุชั่วเหตุดีก็เป็นคู่แข่งกันไปได้เพราะผลชั่วมันเป็นทุกข์ผลของความดีมันเป็นสุขก็รู้ได้ชัดๆจิตสงบเย็นสบายทำเรื่อยๆเห็นความพุ่งซ่านวุ่นวายทั้งหลายก็ค่อยอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงจิตก็ยอมรับฟังเหตุผลยอมจำนนตนจำนนตนตามเหตุตามผลนั้นไม่ปีนเกลียวไม่ดื้อดึงฝ่าฝืนนั่นคือว่าจิตรับยอมรับเหตุผลคืออัตถธรรมจิตก็เดินไปตามคลองทํานองคลองธรรมแล้วก็มีความสงบร่มเย็นเป็นผลขึ้นไปเรื่อยๆจนมีความเฉลียวฉลาดพิจารณาทางด้านปัญญาอันนี้จังทุกขังอนัตตาท่านประกาศลั่นโลกธาตุมานี้เป็นเวลาพันๆปีทําไมจึงไม่ปรากฏสิ่งเหล่านั้นเข้าสู่จิตใจของเราบ้างทั้งๆที่สิ่งเหล่านั้นก็มีอยู่กับจิตใจของเราและร่างกายของเราทุกส่วนเหมือนกันทําไมจึงเดินเหยียบย่ําไปมาอยู่ไม่รู้ไม่เห็นของจริงมันมีตั้งแต่ของปลอมเต็มหัวใจเรานี่เหลือมันถึงไม่เห็นของจริงก็ดูหัวใจเจ้าของด้วยสติปัญญาจ่อเข้าไปทั้งหัวใจด้วยจ่อลงไปทั้งอวัยวะส่วนต่างๆที่เต็มไปด้วยจังทุกขังหน้าตาด้วยท่านก็ย่อมจะเห็นแจ้งเห็นชัดขึ้นไปแล้วก็เปิดทางออกด้วยอำนาจของสติปัญญาเป็นผู้บุกเบิกมีความสว่างกระจ่างแจ้งคำว่าอนิจจังออกเป็นอย่างนี้มาทุกขังเห็นได้ชัดเป็นอย่างนี้ซึ้งถึงใจอนัตตาเป็นอย่างนี้ซึ้งถึงใจเมื่อความจริงได้ซึ้งถึงใจการปล่อยวางโดยลำดับต้องปล่อยวางไปเองไม่ต้องบังคับให้ปล่อยเมื่อเข้าใจแล้วมันปล่อยของมันเองเรื่อยๆจนกระทั่งปล่อยวางหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยนั่นแหละท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังเราจะไปหานิพพานที่ไหนกันขอให้จิตพ้นจากกิเลสเถอะไม่มีใครจะหลงนิพพานเนี่ยเช่นเดียวกับคนติดคุกติดตารางติดอยู่กี่ปีก็ตามพอมันพ้นโทษเท่านั้นมันจะไปถามว่าบ้านผมอยู่ที่ไหนผมมาติดคุกติดตารางหลายปีผมจำทางไปบ้านผมไม่ได้ไม่มีเรื่องนักโทษพ้นโทษแล้วบึ้งถึงบ้านทันทีมันไม่หลงบ้านมันแหละอันนี้ก็เหมือนกันขอให้พ้นโทษคือเครื่องสิ่งคุมขังจิตใจของเราได้จากกิเลสประเภทต่างๆให้พ้นมันไปเถอะคำว่านิพพานไม่ต้องถามไม่หลงหากรู้ขึ้นภายในใจในขณะนั้นนั่นเองไม่จะไปขณะใดไม่สงสัยนิพพานเป็นยังไงความสุขประเภทต่างๆที่ท่านกล่าวไว้ในตำรับตำราว่าสุขเกิดจากสมาธิขั้นนั้นๆเกิดขึ้นจากปัญญาขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงความสุขเกิดขึ้นจากความหลุดพ้นกิเลสเป็นอย่างนั้นๆก็ประจักษ์ภายในใจจนเองโดยสิ้นเชิงหรือรอบตัวหมดแล้วจะไปถามใครอีกแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ต่อหน้าก็ไม่ทูลถามพระองค์ถามยังไงก็เรื่องอันเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันแต่หาประโยชน์อะไรไม่รู้ถึงได้ถามไม่เห็นถึงได้ถามถ้ารู้และเห็นประจักษ์ใจตัวเองแล้วถามทำไมพระพุทธเจ้าสอนเพื่อให้รู้ให้รู้ของจริงเมื่อถึงความจริงรู้ความจริงแล้วจะถามใครอีกมันก็มีเท่านั้นรู้ที่ใจนี่แหละใจเป็นของสำคัญมากเราอยากคาดมรรคผลนิพพานให้นอกเหนือไปจากใจที่มีกิเลสคุ้มห่ออยู่นี่เช่นเดียวกับเราคาดความมืดความสว่างเราจะไปคาดโลกไหนก็คาดก็ดูเอาที่มันเป็นอยู่นี่เวลานี้พระอาทิตย์ ตามความสมมติก็ว่าพระอาทิตย์ตกว่ะแล้วมันมืดเราก็เห็นอยู่นี้เวลาพระอาทิตย์โผล่ขึ้นมามันก็แจ้งเราก็เห็นอยู่กับตัวของเรานี่จิตเวลามันมืดก็มืดเพราะอวิชชาตัณหาอาสวะมันครอบใจใจถึงมืดพอเปิดสิ่งความงามทั้งหลายนี้ออกด้วยข้อวัดปฏิบัติคุณงามความดีมีจิตตภาวนาเป็นต้นไอ้เมฆหมอกไอ้มืดแปดทิศแปดด้านที่มันครอบอยู่ภายในจิตไม่มีเวลาเวลากลางวันกลางคืนมันก็กระจายตัวของมันออกไปด้วยอำนาจของสติปัญญาชำระล้างกำจัดจนกระทั่งออกหมดโดยซึ่งเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วความสว่างอยู่ที่ไหนที่ไหนใครจะไปถามรู้อยู่แล้วนี่อ๋อสว่างนะที่แต่ก่อนหลงที่นี่รู้แล้วนะมันก็มีเท่านั้นอยู่กับที่ตรงนี้แหละที่ไหนจะไปคาดให้เสียเวลาเวลาพระพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสดาองค์สุ่มเดาพอจะสอนโลกแบบสุ่มเดาผู้ปฏิบัติเขาปฏิบัติแบบสุ่มๆเดาๆวันนี้ได้พุทธธรรมะให้ท่านทั้งหลายฟังพอเป็นเครื่องระลึกนำไปประพฤติปฏิบัตินำไปพิจารณาใคร่ครวญนี้ชำระคิดบัญชีตัวเองแต่ละท่านละท่านบัญชีเรามีอะไรบกพร่องมีอะไรสมบูรณ์ขาดตกบกพร่องที่ตรงไหนนำธรรมของพระพุทธเจ้าไปพิสูจน์พิจารณาตัวเองผลที่จะพึงได้รับจะไม่ผู้อื่นไม่ใช่ผู้อื่นผู้ใดคือเรานั่นแหละจะเป็นผู้ใดจึงขอยึดติดเพียงเท่านี
0: ้ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ಪೂಜಾಚ ಪೂಜನೀಯಾನ ಏತಮಂಗಲಮುತ್ತಮ ಕಾನ್ ಬೂಜಾ ಪುತಿ ಕೊನ್ ಬೂಜಾ ಬೆನ್ ಮಂಗಲ್ ಯಾಂಗ್ ಯಿಂಗ್ ಮೂಲನಿಧಿ ಪಿಪಿತ ಪಾನ್ ಧಮ್ಮ ಚೇದಿ ಪ್ರಥಮ ವಿಚಿತಿ ಮಂಗಲ್ หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติธรรมพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 16:00 นตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 นเวลา 10:00 นและเวลา 10:30 นช่วงบ่ายเวลา 13:30 นเวลา 14:00 นและเวลา 14:30 นท่านสามารถร่วมทําบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

0: ีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนแล้วนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
1: อายุ95แล้วเอาอะไรแน่นอนไม่ได้นะอายุขนาด95เอาแน่นอนอะไรกับมันไม่ได้ละความคิดที่มันเป็นระเบียบสัญญาสัมพันธ์มากครับเพราะความคิดที่เกี่ยวกับธรรมเรื่องในสัญญาที่เกี่ยวกับธรรมก็จริงแต่ว่าลดหรือรู้ชัดไปไหนมาไหนไปวันนี้แล้วไปวันนี้แล้วกลับมาแล้วยังเรื่องไม่ได้เรื่องจะไปเรื่องได้วันก่อนวันอะไรได้ยังไงจำไม่ได้นะเขียนเมื่อวานนี่ไปไหนเลยเรื่องไม่ได้เลยแต่วันนี้ไปมาแล้วยังไงกำจัดชัดเจนนะนี่ก็เดินจะโก้งเลยชวนจะหมู่เพื่อนจะมาแล้วรู้อยู่โอเคลบเลยต้องลืมไปเลยนะไม่ใช่หลับลืมไปเลยทีเดียวก็ดูปอกๆอ้าวเป็นยังไงล่ะจังหวะเลยเดินจะก้มจะสายคือได้เข้าไปในห้องครับไปก็ไปลืมเลยไม่ได้คิดถึงการอยู่การกินไม่ได้คิดอะไรทั้งนั้นหมดแล้วนะเจ็บโป๊กขึ้นมาให้พอได้พอยะถาวาริวหาปุราปริปุเรเตสาครังเอวเบวอิโตทินังเบตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุหังคิปเมวะสมิชะตุสัพเพปุโรตุสังคปาจันโทปนะระโสยะถาวริโชติระโสยถาสัพพีติโยวิวาจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตปวัตมันตุรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอัพพิวาสนสีสลิจังพุทธาปัจจายโนจตารโหธรรมาวาทานติอายุวโยสุขังพะลังภวตุสัพพังพะลังพระขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธัมมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสตีพระวันตุเตพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเล่าอะไรให้ฟังโอ้เป็นคติซึ้งมากนะแต่ท่านเล่าท่านพูดเฉยนะน่าจะจอมปราบไม่เหมือนจอมลิงจอมลิงคอยจะฉวยเลาะขบขันอยู่ภายในอกซะแต่ท่านเล่าอะไรอะไรท่านเล่าเฉยนะไอเราผู้ฟังมันขบขันมันน่าหัวเลาะตรงนี้มันแค้นอยู่ในโอ้บางท่านพูดเรื่องเนรบางสมัยท่านเป็นเนรบ้างก่อนจะฉันเนี่ยท่านให้แก่ปิสังขาโยนิโสปิยปาสังให้ได้ปิสังขาเนรไหนไม่ได้เนรที่เป็นหัวหน้าเสกเบาแล้วก็ยื่นคำข้าวให้กันฟังกี่อย่างท่านเล่าท่านพูดเฉยนะไอ้รอนี่มันโอเคแต่เรียนสมัยก่อนยังมีปฏิสังขารนะถ้าสมัยปัจจุบันไม่มีเลยมีแต่สกะตะกามได้เท่าไรอย่างได้ยศถาวรศักดิ์มันจะมาเผาหัวมันเลยแบบว่ามันแล้วมันก็เงี้ยเขาฉันยังหันเขายังมีปฏิสังขารไอ้พระเราใหญ่โตก็อย่างนี้มันไม่มีปฏิสังขารเลยถ้ามีจะโลภโมโทโสไปไม่ได้นะโลภราบโลภยศโลภสรรเสริญยนยอเป็นบ้าราบบ้ายศบ้าสรรเสริญคือพระสมัยปัจจุบันใหญ่เท่าไรยิ่งเร็วสู้เงินไม่ได้เงินก่อนเขาจะฉันจังหันเขาหัวหน้าเงินนะ เป็นเสือกนิสังขาแล้วก็ยันยื่นคำเข้าให้กันยื่นไปจนชุดหนึ่งจึงจะลงมือฉันในสมัยพ่อแม่อาจารย์มั่นยังมีชีวิตอยู่ท่านก็เป็นเองท่านก็ในปฏิสังขารเหมือนกันท่านว่างั้นนะนี่มันโขกันเราไม่ลืมนะเราต้องท่านเล่าแต่ท่านเล่าเฉยนะจอมปราดไม่เหมือนจอมบินจอมบินปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บดูไปไงเวลาจะฉันหันนี่ก็ต้องหัวหน้าเรียนแล้วไปเสกไปสังขารแล้วยื่นคำเข้าให้เรียนครบเรียบร้อยแล้วค่อยฉันถ้าไม่ฉันหมู่มัมมามตะกะตะกามเหมือนพระปัจจุบันนี่พระปัจจุบันนี้กินไม่เลือกไม่มีคำว่าสังขารสู้เรียนไม่ได้นะเรียนที่พ่อแม่อาจารย์ท่านเล่าให้ฟังน่าฟังมากนะใครจะเป็นคติเครื่องเตือนใจก็เอาไปพระสมัยปัจจุบันเนรสมัยปัจจุบันนี้เร็วมากยิ่งกว่าสมัยเนรหลวงปู่มั่นนะเนรหลวงปู่มั่นยังดีมีปฏิสังขารพวกเรานี่ไม่มียิ่งหลวงตาบัวเลยแล้วยิ่งแล้วมีเสียออกมาเอามามีเจ้ากว่าจะต้อนฟาดจนจะชี้แตกกับที่นั่งก็ไม่มีปฏิสังขารนะหลวงตาบัวนี่เข้าใจไหมอ่ะมีสู้เนรไม่ได้เข้าใจไหมยอมเอาอะไรมาให้ดีนะยอมบวชดีนะดีนะเลยเป็นยังไงเนาะไม่มีไปสังขารเอาไปวิจารณ์ถึงเรื่องอะไรนี่ที่ท่านมาเล่าก็เป็นคตินั่นเองทำอะไรทำนี่สัมมาการนังเสยโยพิจารณาใครควรเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยทำกิจการงานนั้นๆดีเสยโยประเสริฐนิสัมมาการนังเสยโยเป็นงานที่ประเสริฐแต่อย่างนี้แปลความพอดีกับพระท่านนักชนบอกว่าดีการนั้นถ้าแปลตามกับเขาเรียกว่าประเสริฐเวลาจะสังหารมีไปสังขารก่อนเรียกไปสังขารจันจันอยู่สังขารวิจารณ์กินข้าวเหนียวกันนะเสกคาถาเป็นคำเป็นคำก็ยื่นให้กันเงินไหนไม่ได้ก็ยื่นเงินไหนได้แล้วก็ไม่ต้องเสกคาถาของเจ้าของเองถ้าเงินไหนยังไม่ได้ไปสังขารต้องได้เสกไปให้ยื่นให้คนละคำละคำละคำไปเลยนี่พ่อแม่ครูอาจารย์เล่านานนะเพราะยังมาถึงฝั่งลึกมากถ้าคำพูดของแม่ครูอาจารย์พูดคำไหนแม่ซึ้งมากนะซึ้งจริงๆซึ้งอยู่ในหัวใจฟังลึกมากนะยิ่งอย่างไปกราบท่านไม่มีจืดไม่จางกราบพ่อแม่ครูอาจารย์มากเลยมหาบุญมหาคุณครอบหัวครอบกระหม่อมเราอยู่ตลอดเวลา

มันเรียกว่าปฏิบัติการท่านก็ปฏิบัติการคำสอนของพระเจ้าที่เรียกว่าสาขาก็ทำท่านปฏิบัติมาทำเต็มภูมิเต็มหัวใจใจกับทำเป็นอันเดียวกันความทั้งอาญาสีความเลิศเลยก็จันออกจากใจหมดเลยรวมแย้มมาอยู่ที่ใจเพราะฉะนั้นคำว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีจึงอยู่ที่ใจไม่อยู่กับสิ่งของเงินทองมาอยู่ที่ใจนี่แหละไปกราบท่านไปที่ไหนเหมือนกันนะที่เราไปกราบสกุลบ่อยๆนะไม่เป็นจุดใหญ่ของท่านการสร้างวัดสาธุชาวาสก็เป็นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นแล้วเนี่ยสร้างวัดป่าสุจาวาสคำว่าป่าป่าจริงๆไม่มีบ้านคนแม่หลังเดียวไม่มีเขาเรียกดงบาดไปสร้างวัดก็เป็นท่านการปฏิบัตินันทวงกรรมฐานศูนย์กลางของกรรมฐานแต่ก่อนอยู่ที่วัดป่าสุจาวาสหูไหนไปเที่ยวทางไหนมาก็ลงมาที่นั่นที่นั่นที่นั่นจึงเป็นรวมเป็นวัดกรรมฐานศูนย์กลางของพระมาที่นั่นจึงเรียกวัดป่าสุสวัสดิ์เดี๋ยวนี้ไปดูที่วัดป่าสุสวัสดิ์มันเป็นวัดป่าคนไปหมดแล้ววัดป่าสุสวัสดิ์มีแต่ชื่อแต่ก่อนตั้งตามหลักธรรมชาติที่มีแต่ป่าล้วนๆนะตั้งนั่นทางเราสร้างวัดป่าสุสวัสดิ์สมัยเราไปก็ยังเห็นมีไม่มีบ้านคนนะไม่มีพศ80หรือ83ยังไงนะเราไปยังไม่มีนะบ้านคนไม่มีแถวนะไม่มีเลยมีแต่สนามกว้างขวางสนามนั่งกับเครื่องบินเขาก็ไม่มาลงก็มีแต่พวกวัวพวกควายเต็มสนามกว้างขวางเดี๋ยวนี้เป็นสถานที่ราชการแล้วนั่นนะจึงให้ชื่อว่าวัดป่าสุทวาสจากวัดไปบินสวัสดิ์ในจังหวัดสกลนคร2 กิโลมีที่นั่นเท่านั้นที่ดินสวัสดิ์นอกนั้นไม่มีบ้านผู้บ้านคนไม่มีมีแต่ดงแต่ป่าทั้งหมดนี่ก็เป็นองค์ท่านทั้งสองหลวงปู่สาวหลวงปู่มั่นไปสร้างที่นั่นทีแรกก็ไม่ใหญ่โตแล้วท่านไปอยู่ท่านบำเพ็ญภาวนาตอนที่เราไปพ.ศ.84ก็ยังไม่มีบ้านคนนะไม่มีแถวนั้นไม่มีเลยพ.ศ.84เราไปที่นั้นเป็นดงจริงๆเป็นป่าจริงๆวัดป่าสุทวาสเป็นป่าโดยสมบูรณ์สมชื่อสมนามกุฏิของพระกับกระต๊อบกระแทบนะตอนก่อนที่เราไปนะมีโรงฉันไม่มากไม่ใหญ่โตเล็กน้อยเท่านั้น84นั่นแหละเราไปพระก็เป็นพระกรรมฐานจริงๆทรงวัดป่าสุทวาสไว้ได้ดีตอนนั้นนะในวัดป่าสุทวาสได้กลายเป็นศูนย์กลางของพระกรรมฐานองค์ไหนมาจากที่ไหนก็มาที่นั่นมาที่นั่นเป็นที่รวมนะเพียงพ.ศ.84ก็เป็นโรงหมดแล้วแถวนั้นไม่มีนะบ้านคนไม่มีเลยมีแต่ป่ากับสนามบินกว้างๆมีแต่วัวแต่ควายเขามาเลี้ยงเต็มไปหมดเดี๋ยวนี้มันเป็นสถานที่ราชการแล้วหมดไม่มีเหลือนี่แหละท่านเป็นผู้สร้างเองสร้างพอได้อยู่ตอนนั้นล่ะเลยเรียกว่าสร้างท่านก็ไม่ตั้งใจจะสร้างล่ะเห็นที่เหมาะสมที่นั่นก็ไปอยู่ท่านไปอยู่ที่ไหนก็มีภาพมีเดนมากแล้วต่อมาเลยขยายไปเป็นกลายเป็นวัดป่าสุทวาสไปเรายังทันเห็นซากของวัดป่าสุทวาสได้ดีเพราะไม่มีบ้านคนเลยแถวนั้นไม่มีดงทั้งนั้นที่เป็นตึกรามบ้านช่องรอบวัดนั้นมีแต่ดงนั้นเดี๋ยวนี้ก็ดูเอาเถอะเดี๋ยวพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นตอนนั้นอยู่แถวสกล8 ปีเราก็อยู่ที่แถวสกล8 ปีเหมือนกันคือเป็นจุดศูนย์กลางก็ได้แก่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นตอนนั้นท่านอยู่บ้านโคกนามนท่านมาสมัยที่สองสมัยแรกตั้งแต่สร้างวัดป่าสุทวาสเนี่ยท่านก็ไปหมดทุกแห่งทุกหนภาคเหนือท่านไปอยู่มากนะอยู่นานภาคเหนือทางเชียงใหม่ท่านก็ไปบรรลุธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่แต่

0: เสียใจแล้วลืมอัศจรรย์ธรรมของท่านที่บรรลุเวลาท่านเล่าให้ฟังการที่จะเล่าธรรมอย่างนั้นทำไมเล่าสุ่มสี่สุ่มห้านะต้องมีพระพระก็เป็นที่แน่ใจจึงควรจะรับธรรมของท่านได้อยู่ที่จะสามองค์สี่องค์นะท่านจะเล่าละเราก็มันก็เป็นนิสัยซอกแซกมาตั้งแต่โน้นแล้วนะซอกแซกถามนั่นถามนี่ถามไประวังหน้าผากด้วยก็จอมปราดกับจอมโง่สนทนาธรรมกันถามท่านซอกแซกซิกแซกตลอดถึงเทวบุตรเทวดายิงผมแล้วถามหมดได้ความหมดเลยนั่นแหละจอมปราดจอมธรรมอยู่นั่นถ้าพูดถึงเรื่องเทวบุตรเทวดายิงผมพวกเปรตพวกผีนี่ใครจะเก่งยิ่งกว่าท่านอาจารย์มั่นวะโอ้เวลาท่านเล่าอัศจรรย์น้ำตาร่วงนะหันหน้าเข้าฝาเราคืออัศจรรย์น้ำตาร่วงอัศจรรย์ถึงท่านเล่าถึงเรื่องพวกเปรตพวกผีพวกสัตว์นรกนู่นเห็นไหมจากนั้นก็เล่าถึงเรื่องพวกเทพสวรรค์พรหมโลกพวกเหล่านี้มากราบท่านทั้งนั้นนะเท่ามหาสกัดเทวราชก็มานะนำคณะมานี่ระเบียบกฎระเบียบเขาดีมากว่างั้นนะมานี่มีองค์เดียวที่จะนั่นฝากปัญหากันเข้ามาหาผู้เดียวเป็นผู้ถามปัญหามาเวลาพวกเทพอะไรมาฟังเทศกับท่านฝากปัญหามาถามปัญหาท่านก็ตอบปัญหาภายในใจอย่างนี้เป็นประจำท่านพิสดารมากนะพ่อแม่ครูอาจารย์จึงได้ปรากฏชื่อลือนามมาจนกระทั่งทุกวันเฉพาะอย่างยิ่งประวัติของท่านนะที่เราเขียนก็ไม่มากนักเขาได้พอหอมปากหอมคอมาอ่านกันเราได้อุตส่าห์พยายามเขียนเหตุที่จะเขียนนี่ก็ตอนนั้นท่านเริ่มป่วยนะเราก็พูดโกงๆจิตของเรากำลังหมุนติ้วไม่หลับไม่นอนทั้งวันทั้งคืนต้องได้บังคับด้วยพุทโธให้สงบไม่อย่างนั้นมันจะพุ่งทางสติปัญญาเรียกว่าสติปัญญาอัตโนมัติเป็นความเพียรฆ่ากิเลสโดยลำพังได้ล้างเอาไว้ไม่ล้างมันจะตายจริงความเพียรทางด้านนี้นะจิตกับกิเลสตัณหาสติปัญญากับกิเลสตัณหามันฟัดกันนี่เนี่ยถึงขั้นที่จะทำมาฆ่ากิเลสฆ่าอย่างนั้นแหละเอาถอดออกจากหัวใจนี้มาพูดเลยนะไม่ใช่ธรรมดาทำไมจึงถอดออกมาอวดท่านทั้งหลายเหรอก็เพื่อจะให้เป็นคติว่าธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงสวัคธรรมท่านไม่ชอบแล้วชอบเป็นปัจจุบันตลอดเวลาถ้าใครนำไปปฏิบัตินะนี่ก็เวลามันเป็นขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นนะปฏิบัติธรรมท่านเล่าให้ฟังนี่อัศจรรย์ถ้ามาอยู่ต้นไม้ต้นเดียวเวลาบรรลุธรรมท่านมาก่อนที่ท่านจะบรรลุธรรมก็พิสดารมากจิตของท่านหมุนติ้วเลยนี่ก็กำย้อนกลับมาหาเจ้าของที่กำลังนั้นจิตอันนี้มันหมุนก่อนท่านป่วยแล้วแหละหมุนก่อนอยู่แล้วนี่เวลาท่านป่วยมันยิ่งหมุนหนักเรื่อยๆกับธรรมฟัดกันเป็นอัตโนมัติได้ล้างเอาไว้คำว่าขี้เกียจการไม่มีเลยหายหน้าไปหมดมีแต่ความดูดดื่มแดนมรรคผลนิพพานเหมือนว่าชั่วเอื้อมนั่นแหละมันเบิ่นนะนี่เป็นความเพียรอัตโนมัติมีจะไปท่าเดียว ท่าที่จะอยู่อะไรไม่ได้ขาดทะบั้นไปเลยมีจะไปท่าเดียวนี่ท่านก็เริ่มป่วยเวลาท่านเริ่มป่วยแล้วไอ้เราก็ยิ่งหมุนไงป่วยท่านก็ป่วยหนักไอ้เราก็ป่วยหนักท่านป่วยทั้งท่าทางขันเราป่วยทางด้านจิตใจระหว่างสติปัญญากับกิเลสฟัดกันนี่พูดให้ฟังชัดๆกันนะนี่กระจวนจะตายแล้วนี่95ย่างเข้ามาแล้วเดี๋ยวนี้หลงหน้าหลงหลังแล้วแหละความจําไปที่ไหนที่ไหนก็หลงเย็นอย่างเข้าห้องไปลืมแล้วนั้นก็เดินจงกรมอยู่บนกุฏินั่นแหละถึงเวลาหมู่เพื่อนไปบิณฑบาตเราก็เดินยังกรมอย่างนั้นแล้วก็เข้าห้องเนี่ยเข้าก็ไปลืมเลยนะลืมกินเพราะเข้าไปห้องเหนื่อยก็ไปทอดร่างกายลงเรียกเดินยังกรมอยู่หน้ากุฏิเพราะประมาณพาบิณฑบาตสัก3-4 นาทีแล้วก็เข้าห้องก็ห้องก็ไม่หลับได้แหละอะไรแหละ ท่านห้องนอนพักอารมณ์สงบเดี๋ยวนี้จะป๊อกประตูป๊อกมันได้เวลาออกมานั่นแหละอย่างนั้นแหละมันไม่สนใจอะไรคือเวลาจิตของเราก็หมุนธาตุขันธ์ของท่านก็หมุนเพื่อจะพังจิตของเราก็หมุนกำลังจะพังที่เหล็กเหมือนกันนะหนักพอๆกันของท่านก็หนักทั้งธาตุขันธ์ที่จะแตกสลายทำลายมันเขย่าท่านธาตุขันธ์เขย่าจิตเป็นผู้รับทราบไม่กระทบกระเทือนอะไรแต่ธาตุขันธ์มันทำงานของมันเพื่อจะแตกจะดับมันก็ที่ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็คือทุกข์อยู่นั่นหมดมันอยู่ในขันธ์แต่คนธรรมดาแล้วจิตก็มาอยู่ในนั้นเป็นไฟเลยนะถ้าไม่ธรรมดามันก็ไม่เป็นเรื่องฟืนเรื่องไฟเผาธาตุเผาขันธ์ให้แตกสลายกันมันก็หมุนของมันจิตที่บริสุทธิ์เต็มส่วนแล้วก็รับทราบตลอดรอบด้านแต่ไม่เข้ามาถึงจิตนั่นทางชนะจิตกับร่างกายไม่ได้เป็นอันเดียวกันนะเมื่อทำเป็นทำล้วนๆไปในใจแล้วรู้หมดเลยนี่ท่านก็ยิ่งหนักไอ้เราก็หนักทางด้านจิตใจแล้วเราก็ภูมิใจในการปฏิบัติอุปัชฌาย์พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเนี่ยเราภูมิใจตลอดมาไม่มีอะไรนั่นเต็มภูมิแห่งความโง่ของเราก็ปฏิบัติอุปัชฌาย์ท่านนี่ติดแนบอยู่นั่นเลยล่ะนี่ก็เราก็ภูมิใจจนกระทั่งถึงท่านเพิ่มระดับไปนิดหนึ่งพอตื่นขึ้นมาพระท่านมาหาไปไหนนะพระทั้งวันไม่ถามหานะท่านมาหาไปไหนลืมปั๊บขึ้นมาท่านมาหาไปไหนเราต้องบอกไว้เราเดินยังกลมอยู่ข้างๆเวลาท่านหลับเราก็ถอยออกจากมุ้งไปแล้วนะสักเดียวท่านตื่นขึ้นมามองตื่นขึ้นมาท่านมาหาไปไหนนะอย่างนั้นคือท่านก็รู้สึกว่าเมตตามากตายใจกับการดูแลวัฒนธรรมประสาทกันเราทุ่มหมดนะทุกอย่างร่างกายของท่านส่วนยิ่งเป็นส่วนภายในแล้วจะไม่ให้ใครเอาไปแตกเราเป็นคนสงวนรักษาเหมือนกับการสงวนรักษาธาตุขันธ์ของเราเองร่างกายของเราเองจะมีแต่เราคนเดียวท่านก็ไม่ว่าอะไรนะท่านจะให้เปลี่ยนตัวนี่ก็ไม่เคยมีท่านมาหากันดูแลผมอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนวันไหนมันหนักกลางวันก็เป็นส่วนมากกลางวันจะสงบกลางคืนหนาววันโรคไอนอนไม่หลับไอเนี่ยเราก็อยู่กับท่านนะเอาเต็มเหนียวเลยว่างั้นเราไม่คำนึงถึงเรื่องของเรามอบถวายท่านหมดแต่สำคัญนั่นแหละที่จิตของเราที่มันเป็นอัตโนมัติมันก็หมุนของมันอยู่นะการทำงานก็ทำไปทั้งนี้ก็หมุนตลอดนี่แหละถึงการเวลาของจิตของธรรมที่จะสังหารกิเลสเป็นอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นจะทำงานภายนอกทำอะไรก็ตามแต่จิตกับธรรมกิเลสกับธรรมฟัดกันอยู่ภายในใจจะไม่มีหยุดเป็นอัตโนมัติเช่นอย่างเราฉันยังหันอยู่นี้เคี้ยวไปมันไม่สนใจกับการขบการฉันรสชาติอะไรของอาหารนะไม่มีมันจะหมุนของมันอยู่ลึกๆอยู่อย่างนั้นตลอดเหมือนอย่างเราทั้งหลายที่มีกิเลสครองใจบีสีฝ่ายใจแล้วเราจะอยู่ที่ไหนในกิเลสจะต้องพาคิดพาปรุงปวนใจตลอดเวลาฉันรับทานอาหารอยู่กับมันกันมันก็คิดกระปรุงของมันเรื่องของกิเลสเต็มตัวไปอย่างนั้นทีนี้ทำเวลาเข้าแทนที่กันแล้วมันก็แบบเดียวกันทำอะไรใดทำจะทำงานของตัวเองเป็นอัตโนมัตินี่แหละถึงขั้นจะไปขั้นไม่อยู่นี่ท่านป่วยหนักเท่าไรก็เราก็ยิ่งติดอยู่กับท่านไม่ได้ออกสำหรับอวัยวะของท่านนี้เราจะไม่เข้าไปแตะเรารักเราสงวนเราเทิดทูนมากที่สุดเลยพระเนรท่านก็รู้นะท่านไม่สะลึ่งเพราะกิริยาความเคลื่อนไหวเราระหว่างเรากับท่านพระเนรก็ดูอยู่แล้วเราโง่เราฉลาดแค่ไหนพระเนรก็ดูอยู่แล้วนะเพราะนั้นท่านถึงไม่เข้ามาสะลึ่งท่านอยู่ข้างนอกเป็นกลางคืนท่านอยู่ข้างนอกมุ้งเต็มเลยเราอยู่คนเดียวอยู่ภายในไม่ว่าจะปวดหนักปวดเบาอะไรเลยเราจัดการหมดเลยไม่ให้ใครไปเห็นอวัยวะท่านนี่คือความรักความสงวนเทิดทูนเต็มหัวใจไม่มีอะไรเสียดายในธาตุขันธ์ในจิตใจของเจ้าของเลยพุ่งไว้กับท่านหมดเลยนี่แหละที่ว่า ปฏิบัติอุปถัมภ์ท่านด้วยความรักความเทิดทูนเป็นอย่างนั้นเป็นก็เป็นตายก็ตายไปเลยนะที่จะว่าเหน็ดเหนื่อยมือละไม่มีนี่แหละอำนาจทางจิตที่เทิดทูนครูอาจารย์เป็นอย่างนั้นนะกลางคืนคืนไหนท่านไม่ได้นอนทั้งคืนเราไม่ได้นอนแต่ท่านก็ไม่เห็นเคยเห็นพูดนะว่านี่ท่านหมาก็ดูแลผมตลอดเวลาไม่มีเวลาจะพักผ่อนนะครับควรจะเปลี่ยนตัวให้องค์อื่นมาแทนท่านไม่เคยพูดเราก็ไม่เคยสนใจกับใครที่จะแม้ว่าเปลี่ยนมันไม่ถนัดเหมือนเราทำเองนะโง่ฉลาดก็ตามแต่มันก็เป็นอย่างนั้นที่ว่าทุกโง่กับฉลาดก็ทุ่มลงไปหมดเลยอย่างนั้นที่ว่าเราได้อุปถัมภ์ท่านใต้หัวใจเราทุกอย่างกับพ่อแม่ครูอาจารย์บ้านเลยสำหรับอวัยวะภายในของท่านจะไม่ให้ใครไปเห็นเลยเจ้าเราจะดูแลคนเดียวเบื่ออวัยวะท่านกับของเราเป็นเดียวกันรักษาอวัยวะเจ้าของท่านใดรักษาอวัยวะของท่านอย่างนั้นเหมือนกันเราปฏิบัติอย่างนั้นกับท่านเนี่ยตอนนั้นจิตมันหมุนนะจิตหมุนแล้วนะหมุนทำงานมันก็ไม่ถอยทางจิตก็ดีทางธรรมก็ทำไปส่วนยากกิริยาการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับท่านเนี่ยทำไปแต่ความเคลื่อนไหวของจิตระหว่างที่อยากจะทำฟัดกันมันก็ทำของมันงานไปของมันไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงว่าจิตนี่มันทำงานได้ตลอดนะมันไม่ได้พักผ่อนนอนหลับเหมือนเรานะทำงานได้ตลอดนั่งอยู่นี่มันก็ทำงานของมันเช่นอย่างนั่งนี่มันคิดเลยคิดอยู่ตลอดดวงใจดวงใจมันก็คิดของมันอยู่ตลอดอย่างนั้นนะไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่หากเป็นอย่างนั้นในหลักธรรมชาติของคนมีกิเลสนะทีนี้เวลาทำเข้าหมุนกิเลสภายในจิตใจก็แบบเดียวกันจะอยู่ที่ไหนมันก็หมุนของมันฆ่าของมันเอาจนกระทั่งบางทีขึ้นนะแต่ไม่ใช่สำคัญฟาดกับกิเลสจนเหมือนว่าหมอบรากไปหมดเลยอำนาจของสติปัญญาก้าวเข้าขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วกิเลสจะโผล่ไม่ได้นะโผล่ขึ้นมาภาพขาดตะวันขาดตะวันนี่สติปัญญาแก่กล้ากับสติปัญญาที่เป็นนั่งน้ำตาล่วงอยู่บนภูเขาต่างกันนั่งอยู่บนภูเขาตั้งสติพับล้มผอยล้มผอยกระแสกิเลสตะเยาตะเยาตั้งให้อยู่ไม่อยู่ตั้งเผื่อล้มนี่แหละที่น้ำตาล่วงได้มีความโกรธแค้นกับกิเลสตัณหามาเป็นมุติมุวานะก็ครั้งนั้นแหละเราไม่ลืมนะเครียดแค้นจริงๆเครียดแค้นในกิเลสถ้าเป็นเครียดแค้นในคนอื่นผู้ใดแล้วเป็นบาปเป็นกรรมแต่ความเครียดแค้นในกิเลสตัณหาซึ่งเป็นข้าศึกต่อใจตัวเองนี้เป็นธรรมนี่จนขนาดตรวจน้ำตาล่วงแล้วเฮ้ยมึงเอากูขนาดนี้นี่เคยพูดกี่ครั้งกี่โหนแล้วเฮ้ยมึงเอากูขนาดนี้เท่าไหร่น้ำตาพังสู้มันไม่ได้สติตั้งพังล้มพร้อมตั้งเพื่อล้มไม่ได้ตั้งเพื่ออยู่เวลากระแสของกิเลสมันรุนแรงไม่อยู่นะสติจนน้ำตาล่วงเครียดแค้นในกิเลสถึงขนาดเธอเฮ้ยมึงเอากูขนาดนี้เท่าไหร่เอาละยังไงมึงต้องพังบ้านแห่งนี้มันผูกโกรธผูกแค้นไปกันอย่างถึงใจนั่นยังไงให้กูถอยกูไม่ถอยแล้วมึงต้องพังบันหนึ่งนั่นก็เกิดมูมานะเอาอันนั้นแหละเป็นต้นเหตุที่โกรธแค้นในกิเลสนี้ของฟาดกันไปจนกระทั่งถึงขั้นเป็นอรหันต์น้อยขึ้นมามันทำไมวะก็กิเลสที่มันเก่งๆนั่นมันสู้สติปัญญาไม่ได้อะไรโผล่มาพับขาดตะบันทันทีเลยนะนี่เรียกว่ามันไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาทำลายกิเลสนะธรรมชาติของธรรมที่ทำงานเองอัตโนมัติมันทำลายมันเองผางเลยขาดจะบ้านจนกระทั่งถึงบางทีเงียบหมดเลยในหัวใจเนี่ยมันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาเลยนี่เป็นในใจแต่มันว่าเฉยมันไม่สำคัญว่าเป็นอรหันต์นะคือมันเงียบหมดที่ฟัดกันไปฟัดกันมาจนกระทั่งถึงขั้นมาแล้วเองไม่ได้ว่าอาหารน้อยอาหารใหญ่คือว่าดีแล้ววัดได้ทำให้ใจดีวันที่15พฤษภาคม2493หลังเผาวัดดอยที่เวลา17:00นั่นแหละบทเวลามันจะเอากันคือจิตเวลามันหมุนเข้าใกล้ถึงจุดอวิชชาจะขาดจะว่ามันเป็นของมันเองนะหมุนเข้าไปตามเข้าไปตามไหมมีสรุปไปเลยไม่ได้ซอกแซกเหมือนจิตเป็นการพูด ป็นประโยคประโยคนะเนื่องจากนั้นมาก็มันมาสังรวมตัวเองนะตอนที่กิเลสจะขาดจะบ้านออกไปหมดโดยสิ้นเชิงมันมาวินิจฉัยอะไรก็วินัยหมดแล้วรู้บทปล่อยไปหมดแล้วเนี่ยมันทำไมมันยังมามีปัญหาอยู่ในใจว่าสุขก็ดีทุกข์ก็ดีก็ใจนี่มันทำไมเป็นได้หลายอย่างนักนะเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์เดี๋ยวว่าเศร้าหมองเดี๋ยวว่าผ่องใสทำไมใจนี่มันถึงเป็นได้หลายอย่างนักนะวินิจฉัยเจ้าของมันไม่มีที่วินิจฉัยมีแต่จิตแห่งเดียวลงมาหมดแล้วปล่อยมาหมดยังเหลืออยู่ที่อวิชชาเป็นต้นเหตุมันแสดงเหตุอยู่ในนั้นแต่เราไม่รู้พอว่าถึงขั้นดีแล้วว่าจิตที่ทำไมมันเป็นหลายอย่างนักละเดี๋ยวว่าสุขเดี๋ยวว่าทุกข์เดี๋ยวว่าผ่องใสเดี๋ยวว่าเศร้าหมองมันทำไมคิดตรงนี้มันถึงปีนป้อนหลอกลวงนักละว่าอย่างนี้นะคือมันวินิจฉัยเลือกจิตตัวเองสักเดียวพอจิตสงบลงว่ามีคำบอกขึ้นมาทำแล้วล่ะท่านบอกขึ้นมาความเศร้าหมองก็ดีความผ่องใสก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีทำเหล่านี้เป็นอนัตตานะว่าเพราะว่าอย่างนั้นทำเหล่านี้รวมมาลงมาแล้วว่าเป็นอนัตตานะท่านว่าคือไม่ควรถือมั่นให้ปล่อยให้หมดความหมายว่างั้นพอว่างั้นจิตชะงักนิ่งจะไหวไปมาที่ไหนจะคิดอะไรไม่คิดจะเผลอก็ไม่เผลออยู่กลางๆแล้วเดี๋ยวก็ผางขึ้นมาเลยนะสิ่งที่ไม่เคยคาดเคยฝันกระจายขึ้นมาจนตัวพุ่งไหวนะแรงอยู่นะกิเลสกับธรรมทางที่จะจิตที่มันขาดจากกันนี้รุนแรงสำหรับเราเองแรงมากทีเดียวเพราะงั้นเราถึงได้กล้าพูดว่ามันฟ้าดินถล่มความจริงฟ้าดินเขาก็อยู่ของเขาแต่มันเป็นอยู่ระหว่างกายกับจิตนะรุนแรงจิตร่างกายจนพุ่งเลยกระเทือนไปหมดเลยนะพบจากนั้นมันก็จ้าครอบไปหมดในโลกธาตุโอ้โหขึ้นแล้วนะที่นี่พระพุทธเจ้าตัดสรู้อย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้เหรอซ้ำนะพระพุทธเจ้าแท้เป็นอย่างนี้เหรอพระธรรมแท้เป็นอย่างนี้ได้เหรอเป็นอย่างนี้ได้เหรอมันซ้ำพระสงฆ์แท้เป็นอย่างนี้ได้เหรออย่างนี้ได้เหรอขึ้นแล้วนะทีนี้พอนั่งผางขึ้นมาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างไรมันเป็นแล้วนั้นแล้วไม่เคยคาดเลยที่ตั้งแต่ปฏิบัติธรรมมาจนถึงขนาดนั้นพุทโธธัมโมสังโฆต้องติดใจตลอดเวลาไม่นึกว่าจะแยกตัวมาเป็นอย่างนั้นได้ทีนี้เวลามันเป็นขึ้นมานี่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันเดียวกันแล้วนั่นเพราะงั้นจังหวะนี้พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงมันเป็นแล้วนั้นอัศจรรย์เกินเหตุเกินผลน้ำตาล่วงนะเนี่ยน้ำตานี่เป็นเรื่องสมมติที่ว่าพระพุทธเจ้านิพพานพระสงฆ์ทั้งหลายตรงธรรมสังเวชคือน้ำตาล่วงนี่แหละขันธ์ทำงานจิตจะเป็นอะไรไปจิตพระอรหันต์ท่านจะเป็นอะไรไปที่ว่าตรงธรรมสังเวชคือน้ำตาพระอรหันต์ล่วงนั่นเองขันธ์ดีดรับขันธ์หนึ่งกับพระพุทธเจ้านิพพานขันธ์หนึ่งก็เกิดความสลดสังเวชถึงบุญถึงคุณถึงอะไรทุกอย่างบุญคุณมหาคุณของพระพุทธเจ้าจะมารวมอยู่ในหัวใจพระอรหันต์หมดเลยเพราะฉะนั้นจึงเป็นธรรมสังเวชขึ้นมาน้ำตาล่วงน้ำตาล่วงนี่น้ำตานี่เป็นสมมติพระพุทธเจ้านิพพานก็เป็นสมมติเข้ารับกันได้นะธรรมชาติวิมุตติไม่มีปัญหาอะไรเลยนี่เป็นอย่างนั้นมันวิ่งขึ้นมาหากันหมดไม่ต้องไปเรียนเป็นในตัวเองมันก็กระจายเพราะมันเป็นเหมือนกันนี่ว่าเช่นอย่างมันถึงที่แล้วนี่นะถามพระพุทธเจ้าถามหาอะไรนั่นฟังสิเราเคยมีแม้แต่ก่อนในหัวใจเราพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงนี่แต่ก่อนก็ไม่เคยคิดแล้วมันเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วก็ตายเหมือนว่าแม่น้ำครอบมหาสมุทรทะเลหลวงนะทีนี้ธรรมที่ครอบโลกธาตุก็แบบเดียวกันนี่จึงว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันเดียวกันคือเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมดไม่ต้องไปหาดูพระพุทธเจ้าองค์นั้นองค์นี้ดูนี่กระจายเหมือนน้ำในมหาสมุทรจอมือลงปั๊บถึงมหาสมุทรด้วยกันหมดนี่จอมือลงปั๊บ ถึงวิมุตติธรรมมันก็เป็นวิมุตติธรรมเหมือนกันหมดถามหาพระพุทธเจ้าทำไมนั่นเวลามันถึงการนั่นแล้วไม่ต้องไปถามใครนี่แหละการปฏิบัติธรรมให้พี่น้องหลายพิจารณาไว้นะนี่เราจวนจะตายแล้วเปิดให้ฟังได้ทุกอย่างเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันเป็นสนามแห่งโลกธรรมแล้วมาถือศีลถือศาสนาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เคยอยู่เคยเป็นเคยหลับเคยนอนมันก็ผิดกันแต่ว่าอันหนึ่งยืดอันหนึ่งไม่ยืดเท่านั้นหิวโหยก็ยืดหิวพอก็ยืดใจที่มีกิเลสถ้าใจไม่มีกิเลสหิวโหยก็ไม่ยืดหิวพอก็ไม่ยืดในขาดขันทำไปจะถึงเวลากินก็กินไปหลับไปนอนไปอย่างนั้นแต่ไม่ยืดเนี่ยผิดกันเท่านั้นแหละสำหรับปุถุชนนี่ยืดหมดแล้วสำหรับอริยบุคคลชั้นอรหันต์แล้วไม่ยืดสักแต่ว่ากิริยาธรรมตามความจำเป็นของธาตุขันที่มันต้องการเพราะนั้นจิตหมดแล้วนะความต้องการหมดโดยประการทั้งปวงมีแต่ปล่อยให้กิริยาที่เป็นสมมุติมันทำงานตามเรื่องของมันเพราะนั้นแหละนี่อาการปฏิบัติธรรมถ้าเอาจริงเอาจังสวคารธรรมตัดไว้ชอบแล้วเป็นปัจจุบันตลอดไม่มีปลายไม่มีต้นเป็นสวคารธรรมเป็นปัจจุบันตลอดถ้าปฏิบัติตามนี้แล้วจะเจอพระพุทธเจ้าเจอพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่ถามหาใครแล้วแต่พระพุทธเจ้าเป็นอะไรมันเป็นอันเดียวกันแล้วเพราะธรรมประสงค์ก็เหมือนกันเป็นอันเดียวกันอยู่ในนั้นหมดแล้วนั่นนั่นแหละธรรมแท้ไปอย่างนั้นนะพวกเราในเรียนมาตำรับตำราก็เป็นหนอนแท้กระดาษไปตามหนังสือหนังสือที่เรียนมายังตั้งภูมิเพิ่มกิเลสอยู่นะตั้งภูมิชั้นภูมิเพิ่มกิเลสอยู่ในชั้นนั้นชั้นนี้กิเลสเสริมตัวเข้าไปกูได้นักธรรมตรีกูได้นักธรรมโทกูได้นักธรรมเอกกูได้มหาปริญญากูได้เป็นปรัชญ์กูได้เป็นสมุกูเลยเป็นพักพักขู่กูเลยเป็นเจ้าข้าเจ้าขุนกูเลยเป็นสมเด็จบ้าไปหมดเลยเข้าใจมันเสริมกิเลสเรานี่เวลามันพอแล้วเรานี่มันเป็นเปลือกเป็นกระพี้เท่านั้นไปลงมันหาอะไรนั่นนั่นแหละฟังให้ชัดสักวันนี้เราไม่ได้ดูถูกอย่าถามใครเป็นขึ้นจากหัวใจเราก็เป็นสอบมหาดีใจโห่ใจพอเนี่ยนักธรรมตรีก็ใจพอนักธรรมโทก็ใจพอนักธรรมเอกก็ใจพองฟาดขึ้นถึงชั้นมหารับใจพองพอเวลามหาวิมุตติมหานิพพานผ่านก็นี่ล้มหมดสิ่งเหล่านั้นล้มหมดเลยนะที่ใจพองนั้นล้มหมดอันนี้เหยียบแหลกหมดเลยสมมุติทั้งปวงในสามโลกธาตุล้มหมดเลยเหลือแต่สุญญโตโลกังอเวกขสุโมคคลาชัสดาสโตดูก่อนโมคคลาเธอจงมีสติทุกเมื่อพิจารณาโลกให้เป็นของศูนย์เปล่าว่างเปล่าถอนอัตตานุทิฏฐิซึ่งเป็นเหมือนก้างขวางคอคือเป็นเราเป็นเขาเนี่ยเหมือนกับก้างขวางคอออกเธอจะพึงหลุดพ้นโดยทายเดียวจะพึงหลุดพ้นว่าพระยามัจจุราชจะตามไม่ทันนี่แหละแบ้ออกไปอย่างนี้เลยทีนี้จิตเวลามันถึงขั้นมาแล้วพิจารณานี้ออกระหว่างสมมุติกับวิมุตตินี้สมมูลนี่สูงหมดเลยนะโลกธาตุนี่เหมือนไม่มีเพียงเวลาจิตเราเข้าพักสงบก็เหมือนกันถ้าไม่พักสงบมันก็มีเป็นเงาอย่างนี้เห็นรูปหญิงรูปชายรูปสัตว์รูปคนก็เป็นเงาส่วนความว่างมันทับไปหมดแล้วนั้นทีนี้พอเข้าจิตปั๊บนี่ปล่อยหมดความว่างเต็มเลยครอบโลกธาตุนั่นฟังซะนะผู้ปฏิบัตินี่ถอดออกมาจากหัวใจมาพูดไม่ได้มาโอ้อวดใครนะใครจะฟังนี่อายุ95ปีแล้วนะอย่ามายึดถือกิริยาอาการทั้งสิ่งทุกอย่างซึ่งเป็นเรื่องของธาตุของขันธ์มันเข้ากันได้นะให้ยึดหลักใหญ่คือสุญญโตโลกังความว่างเปล่านี่เกิดจากธรรมปราบกิเลสที่มันเป็นก้างของคอมันไม่ว่างอยู่ตรงนั้นแหละฟาดอันนี้ลงแล้วโล่งหมดทุกอย่างโล่งหมดนี่การปฏิบัติธรรมธรรมพระพุทธเจ้าของเล่นเมื่อไรสวดคารธรรมจัดไว้ชอบองค์ไหนมาจัดก็แบบเดียวกันว่ามีบุญมีนรกมีสวรรค์มีเหล่านี้สดๆร้อนๆเหมือนกันหมดนะใครอย่าไปลบล้างอันนี้คือท่านผู้วิเศษผู้ท่านที่ทรงโลกวิถีรู้แจ้งโลกนอกโลกในโลกผีโลกคนหมดโลกเทวดาเทวดารู้หมดแล้วจึงนำมาสอนโลกพวกเราตาบอดเที่ยวลบล้างหมดแล้วมันจะกลัวเอาตั้งแต่นรกสร้างเสริมขึ้นมาก็สร้างแต่ทางนรกสร้างแต่ทางนรกตายไปแล้วไม่ต้องบอกจมเลยจมเลยผู้ที่สร้างความดีเชื่อตามจอมปราดคือพระพุทธเจ้าใครจะพูดให้ถูกต้องแม่นยำเหมือนพระพุทธเจ้ามีหรือจึงเรียกว่าสวดคารธรรมตัดไว้ชอบแล้วใส่ไว้ชอบแล้วชอบด้วยความบริสุทธิ์พุทธของทุกอย่างโลกวิถูรู้แจ้งจริงๆเห็นจริงโลกผีโลกโกนโลกนรกอวิสวรรค์ชั้นผมถึงนิพพาน รู้หมดไม่มีใครรู้เกินศาสดาองค์เอกไม่ได้เรานี่โง่ที่สุดไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้ามีอย่างหรือให้พากันจำนะไปปฏิบัติอุตส่าห์พยายามเราเกิดมาได้มาทำบุญให้ทานเป็นบุญของเราแล้วถ้าเชื้อบุญเก่าเราไม่มีจะไม่อยากทำการทำบุญให้ทานไม่อยากทำที่เหลือจะขวางหน้าของตาเหมือนอย่างโยมหนึ่งชื่อโยมจีนเอาเราจะเล่าให้ฟังแกตำหนิแกนะแกเป็นคนจริงจังแข็งขึงเด็ดเดี่ยวเป็นนักเรียนโตก็ได้เป็นนักเรียนทางเป็นนักปราชญ์ก็ได้นะนี่เราไปพักอุทานีตัวหลองแกมาได้กำลังใจที่นั่นเราไปพักที่นั่นแกอยู่บางสะเก้าจังหวัดจันทบุรีอยู่บางสะเก้าพอทราบว่าเราไปนี่แกจะสั่งลูกหลานของแกสู้อย่ายุ่งกูนะนี่ท่านอาจารย์มาอาจารย์มหาวัวท่านมาพักอยู่ที่นั่นแหละที่สถานีตัวหลองถ้าท่านอยู่เมื่อไรกูจะอยู่ที่เมื่อนั้นสู้จะมากังวลกับกูว่างนะมาเลยถ้าเราอยู่สักกี่วันแกก็อยู่ที่นั่นนี่แหละที่ว่าแกตำหนิแกตำหนิก็แบบติดแกชมมาแล้วนี่เราตำหนิใจที่มันโหดร้ายแต่ก่อนแกว่างั้นดูนิสัยเป็นได้ทีเดียวนิสัยเป็นได้ทั้งมหาโจรทั้งนักเลงโตทุกอย่างไม่มีใครเกินแกจิตใจเด็ดเดียวเข้มขึงนะเป็นนักเลงได้อย่างเต็มตัวนี่แหละตอนนั้นเขามาชวนไปวัดแกว่านะโอ้โกรธให้เขาเขาเดินผ่านมาหน้าบ้านนะเขาชวนไปวัดแม่โกรธแท้ให้เขายังเต็มตัวเลยถ้าเป็นอย่างอื่นแล้วตามข้าแกว่างั้นนะแต่นี่เขาชวนไปวัดเขาบอกแกก็ว่างั้นนะเขาไม่ได้ชวนไปไหนเราไปก็ได้เราไม่ไปก็ได้เขาเห็นว่าอะไรเขาผ่านมาเขาชวนไปวัดยังไปโกรธไปแค้นให้เขาจิตตอนนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ว่าที่นี่มาจิตตอนหลังนี่มันสว่างจ้าไปหมดเลยเห็นใจคนอื่นเห็นหมดเอานี่ยกตัวอย่างเข้ามาย่อๆนี้คุยกันนะท่านต้องคำอ้าป่าตัวพักที่ดื้อนะอ้าป่าฟังเขาแกก็พูดอยู่แล้วแกแข็งขึงนะยิ้มขนาดอย่างยิ้มนิดเดียวนิสัยเด็ดเดียวเฉียบขาดทุกอย่างแต่ว่าเป็นนักเรียนได้เต็มตัวเป็นบัณฑิตก็ได้เต็มตัวเหมือนกันที่นี่แกก็เล่าถึงเรื่องจิตภาวนามาทุกวันนี้กับที่จะโกรธแค้นให้เขาที่เขาชวนไปวัดไม่มันทำไมเป็นงั้นจิตนี่จิตดวงนี้ว่าเจ้าของนะมันทำไมถึงโหดร้ายตอนนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นก็มาตำหนิเจ้าของเฮ้ยทำไมจิตตรงนี้มันจึงโหดร้ายนักหนาเวลาจิตสว่างมันภาวนาจะจิตรู้นะรู้จิตของใครรู้ทีนี้ท่านหญิงทองก็เป็นพระที่ดื้ออยากรู้อยากเห็นนั่งแล้วจิตอาตมาเป็นยังไงพอใจนั่งแกไม่ค่อยหัวร้อนนะอย่างมากยิ้มเท่านั้นแหละแข็งขึงมากนั่งคุยกันนี่เราก็นั่งท่านลิ้นทองนั่งนี่คุยกันเอาอย่างจังๆเลยนะจิตอาตมาเป็นยังไงจิตท่านยังไม่พ้นว่างกันเลยเพียงแต่ผ่องใสไม่เหมือนจิตท่านอาจารย์ที่พ้นไปแล้วนั่นเห็นไหมใสอย่างจังๆเราก็นั่งฟังแกพูดเฉยจังๆนี่หัวแห่หน้าแห้งนะหัวแห้แต่หน้าจะเจี๋ยวแล้วพูดจะพูดเฉยไปเลยนะไม่ถามจะก็ไม่พูดนี่ไปถามเมื่อไงจิตอาตมาเป็นไงจิตอยู่กับตัวยังถามเขานี่ว่าเขาก็ใส่ใช่บ้างจิตท่านยังไม่พ้นแต่ผ่องใสก็ว่าเรื่องผ่องใสผ่องใสไม่พ้นไม่เหมือนจิตท่านอาจารย์ซึ่งพ้นไปหมดแล้วนะจะเอาอย่างจังๆอย่างนี้เลยนะแล้วคบกันพอแค่ไปแล้วเป็นไงลิงตัวนี้นะว่าแห้ลิงตัวนี้เห็นไหมแมวครบจบหน้าผากมันแล้วว่าอย่างนี้พอเขาก็จากกันไปแล้วถามว่าเป็นยังไงลิงตัวนี้ถูกแมวตบหน้าผากแห่ๆเหมือนว่าเป็นจิตของอาตมาเป็นยังไงคือลิงสอนกันไปแมวก็พูดมาจิตท่านยังไม่หลุดพ้นเป็นเพียงผ่องใสเลยว่าไม่พูดหัวเราะแห่ๆพูดไปพูดมามันลืมที่ดื่มได้นั่นไงเดี๋ยวนี้เราพูดธรรมวันนี้จะพูดธรรมเต็มเม็ดเต็มหน่วยให้ได้ฟังทั่วประเทศไทยธรรมประเภทนี้หาที่ไหนไม่เจอเราก็เรียนจะไปมาหาไม่เจอแต่เวลาจะเจอก็เจอที่ตรงนี้ที่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันใดอย่างไรใครจะกล้าพูดถ้ามันไม่เป็นในจิตเราก็ไม่เคยคาดเคยคิดว่าจิตจะเป็นอย่างนี้พุทโธธัมโมสังโฆเป็นตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งถึงขณะนั้นพุทโธธัมโมสังโฆแยกกันไม่ออกนะพอทำประเภทนี้ผางเข้ามานี่ รวมเป็นธรรมแท่งเดียวกันหมดเลยนั่นแหละโอ้ทำไมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นหนึ่งเดียวกันได้ยังไงไม่คาดไปคาดเลยคิดเวลาเป็นอย่างจังๆให้เห็นจะปฏิเสธไปได้ยังไงท่านท่านอาจารย์มันนะเหนื่อย
1: ต่อไปละขอบูชาธรรมใช่ไหมบูชาธรรม
0: เนี่ยอรหันต์ตื่นปากคนอะไรนะอรหันต์นี่อรหันต์ตื่นปากคนอะไรนะ
1: ฟ
0: ัง
1: เทศแล้วมันเซ็ง
0: คือหมอที่ตึกครั้งกับวัดเข้าที่เราชัดเจนในวัดของเรามาเกี่ยวข้องของเราก็คือหมอยุ่งยองหมอสามิตรนะ
2: ครับ
0: หมอลงใจในศาสนาเชื่อศาสนาก็คือสองหมอที่เราเห็นได้ชัดเจนเมื่อนั้นอาจจะจงงตัวมาเรียนศัลยศาสตร์เรียนศัลยศาสตร์เรื่องร่างกายเรียนนี้เพื่อรู้สาเหตุของโรคของไข้เกิดขึ้นยังไงจะดับด้วยวิธีใดยาขนาดใดต่างหากเข้าใจไหมพวกหมอเรียนศัลยศาสตร์การทางเดินของธาตุของแขนของเส้นของเอ็นเขาทำงานยังไงการจะยังไงมีอะไรมีคนจะหลีกไปยังไงจะแก้ด้วยยาชนิดใดเขาเรียนแบบนี้ต่างหากแต่ศิลปศาสตร์ของทางพุทธศาสนานี้เรียนก็เดี๋ยวนี้ก็รู้แล้วรวมไปแล้วเป็นจังอรุขะทุกขังนาตาปล่อยพุกหมดหนีมันต่างกันศิลปศาสตร์ทางพุทธศาสนาเปิดโลกธาตุดับความเกิดแก่ตายและสิ้นเชิงแต่ศิลปศาสตร์ทางหมอนั้นบางคนมีเมีย5คนก็มีผัว5คนก็ได้ผัวรับผัวแก้เมียรับเมียแก้มีแรงที่เลยไม่ลดตัวลงเข้าใจไหมนี่จึงพูดให้ชัดเจนนี่ศัลยศาสตร์ทางหมอนี่ศัลยศาสตร์ทางพระพุทธเจ้าต่างกันอย่างนี้นะบางทีอาจจะถือเนื้อถือตัวว่าเราเรียนศัลยศาสตร์เทียบเท่ากับพระพุทธเจ้าเข้าใจในพุทธศาสตร์มันไม่เป็นมันเป็นคนละอันเออหนึ่งแก้คือเลยอันหนึ่งแก้โรคแก้ภัยเท่าไรแก้สับสนคือเลยคือในการเรียนศัลยศาสตร์ก็ได้หมอสำหรับทางเรียนศัลยศาสตร์ทางพุทธศาสนาไม่ก่อนที่เหลือก่อนที่เหลือมันต่างกันเขาใจเยอะอ่ะเทศจบแล้วก็ไม่จบมันจะไหนไป
2: เขาชื่อแอลเป็นพยาบาลอยู่ศรีราชถวาย 1,000 บาท
0: เออ 1,000 บาทเออแอลนะ
2: แอลศรีราชครับ
0: เออ
2: เขาฟังวิทยุอยู่
0: เขาพูดถึงเรื่องหมอแล้วมาแล้วนะหมอฝ่ายหมอมาแล้ว
2: ครับครับ
0: เออมาเปิดให้ฟังตามความจริงไม่ดูถูกอย่าหยามใครนะแล้วก็ว่าส่วนมากฝ่ายหมอมักจะหลุดตัวตรงนี้ศิลปศาสตร์ศิลปศาสตร์แล้วศิลปศาสตร์ของคนมีชื่อกับศิลปศาสตร์ของคนที่ชื่ออยู่เจ้าแล้วมาชนกันมันก็หงายไปหมดที่หงายไปหมดคือว่าขาดทุนพวกนี้ยกตัวของท่านไปเลยไม่รู้สึกกลัวแล้วเอาความหมอความเป็นหมอจากเรียนศิลปศาสตร์นี้เข้าไปเชื่อมเข้าไปบอกพระคุณเจ้าที่ทรงภาวนารู้ศิลปศาสตร์คือสง่านี่ไปเชื่อมกันเท่ามันก็พังพวกนี้เหนื่อยพูดไปพูดมาเหนื่อยลมออกหูอื้อแล้ว
1: การ กลางก่อนนี้การที่จะจับว่าจิตเป็นการกลางยังไม่ไปทางไหนเลย
0: ไหน
1: อย่างที่เขาเรียกว่าอุเบกขามัธยัสใช่ไหมฮะแต่ที่ทำไมที่จับว่าจิตเป็นการกลาง
0: ไหนฮะแต่มัธยัสการกลางไม่เอ่ยไปเฉยไม่ทำงานก็เผลอก็ไม่เผลอแต่สบายก็ไม่ทำนั่นแหละเพื่อขาดสมาธิว่าทำงานเต็มที่เพื่อบรรลุธรรมหรือจักบรรลุธรรมเวลานั้นเวลาจิตไม่ทำงานคือพิจารณาหมดแล้วทุกอย่างหมดแล้วเนาะเป็นอุเบกขาต่างๆให้เผลอไม่เผลอแต่เป็นเพียงไม่เองไปทำงานด้านงานนี้ต่อไปจุดอะไรนี่ก็พูดจริงๆเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพราะมีสายตัวเลือกจิตกันได้หลายอย่างถ้าไปเดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวพอใครเดี๋ยวว่าถูกเดี๋ยวว่าถูกเดี๋ยวว่าดีว่าชั่วมันทำไมจิตเราดิ้นจิตมันจะหลายอย่างเพราะพิจารณาหมดแล้วมันปล่อยหมดยังเหลือแต่จิตกับวิชาพันกันเนี่ยพอเข้าไปถึงแล้วก็ไปถึงตัววิชาเดี๋ยวถูกเดี๋ยวถูกเดี๋ยวต้องใส่จะเข้าบอกเข้าไปจิตเราดิ้นมันจะหลายอย่างแล้วว่าจากแรกจิตก็ยิ่งแล้วก็ขึ้นมาเออว่าความสงสัยความสวองความสุขความทุกข์เหล่านี้เป็นอนัตตาว่าอะไรเพราะว่าอนัตตาเนี่ยแล้วจิตก็ดิ้งอีกนะตอนนี้นิ่งกับนิ่งก็จะพังร้ายพังทลายสมบูรณ์ เพ่งเฉยฉันอยากก็ผ่าขึ้นมาเลยเรื่องที่ตัดสินกันครั้งสุดท้ายสำหรับเราเองนะว่าความสุขก็ดีทุกข์ก็ดีเศร้าหมองก็ดีผ่องใสก็ดีทำเหล่านี้เป็นอนัตตานะว่ารวมกันลงอนัตตาสำหรับเราเพราะว่ามันก็ผ่าขึ้นมาก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ยึดหาอะไรนะเพราะที่ใครว่ามีความเป็นอนัตตาไอ้ยี่จริงว่าโง่มากที่สุดเลยมีคนว่านิพพานเป็นอนัตตาอนัตตาก็เป็นทางเดินของพระนิพพานแล้วอย่างทุกข์ของอนัตตาที่เป็นทางเดินของพระนิพพานถ้าอนิพพานแล้วนิพพานมาเป็นอนัตตาเสียอย่างนี้นิพพานก็เป็นอะไรก็เป็นใจรักที่ใช่ไหมล่ะเราเคยค้าอยู่ภูอะไรอยู่ทางภาคเหนือได้ออกทางวิทยุกระจายเสียงเราตอบอย่างชาขานจนอาขานล่าก็มันมาโดนธรรมชาติที่เขาก็ซึ่งเราขาดมาหมดแล้วอันนี้จังทุกข์ของอนัตตาแฝงทางเดินเพื่อพยุคานนั่งจะเอานิพพานมาเป็นมาเป็นใจรักเนี่ยอนัตตาเป็นใจรักใช่หรือนิพพานก็วิเศษวิโสอะไรซัดกันเลยละแล้วเขาก็ออกได้ไวกว่าแล้ววิสยุเราพูดถึงจังหวัดอะไรนะเขื่อน
2: จังหวัดตากที่เขื่อนภูมิพลครับ
0: เขื่อนภูมิพลเขาถามตอนเช้าแล้วก็ตอบไปว่าตอนบ่ายออกแล้วออกก็ตามไปหลายวันออกก็ออกเถอะทำที่สัมพุทธเจ้าเราเป็นตัวหลวงตาบัวก็ตามทำนั่นเป็นไม่ใช่หลวงตาบัวเข้าใจไหมทำพระพุทธเจ้าเราก็สามวงแล้วเชิดไม่จบเวลาเชิดเหรอถ้าเป็นบ้าไปหมดเลยเชิดเชิดไม่จบพ่อก็เปิดร้องข้าวนะมาก็จะฉันจบแบบแทบไม่หยุดพระเจ้าตีโซโบเราอยากไม่อยากว่าหน้าที่มันแทบเวลาไปออกไปออกเลยถ้าพอหยุดออกแล้วจะขอจะสลบนะไปละพออ่ะน้ำตาคออยู่เรื่อยแล้วหูอื้อเลยไหมหูอื้อเลยพูดจะเราหูอื้อเลยไม่แรงแรงอะไร
3: ให้พ่อให้พ
0: ่อวิชิตาวิชิตาจงหางที่พระเมวัชมิชะโตจับเพื่อภูเอโตสังกปาจันโทปนาราโสยถามณีโสติระโสยถาสัพพิติโยวิวัตสันตุสัพพโลโควิรัสโตนาเตหวัตวันตรายโยสุขีทีฆาโกหะอภิวาทนสีริสนิจังมุทากระจายโยจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาระนี่ที่เราเทศที่นี่นะออกเป็นพิธีทั่วประเทศไทยนะนี่ออกอันนี้ออกต่อไปเขาก็เอาไปออกต่อไปเรื่อยๆทุกวันพูดที่นี่ออกทั่วประเทศทั่วประเทศแต่เราไม่ได้ตั้งใจที่จะพูด
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำเสนอจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: ญาติโยมที่เราได้มานอบน้อมคุณพระพุทธเจ้าและพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้านี่เป็นธรรมซึ่งทิพย์โอสถของเราพึ่งว่าจะได้จะถึงซึ่งการรักษาศีล5นี้เป็นธรรมที่จะให้เป็นทางซึ่งไปสู่สุคติและในสวรรค์สมบัติและในพระนิพพานสมบัติอันนี้ก็จะเป็นขุนอันยิ่งใหญ่ไพศาลของเราที่พึงเราจะได้จะถึงอันนี้เนี่ยเป็นขุนใหญ่ไพศาลที่เราได้มาคารวะในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วในธรรมพระธรรมเจ้าและพระสงฆ์เจ้าซึ่งจะมานอบน้อมกายใจของเราทีนี้ก็จากการอบรมศีลเราได้สมาทานขึ้นแล้วทีนี้เราจะทำการอบรมในการด้านสมาธิทางใจของคำสอนของสมาสพุทธเจ้าอย่างอื่นไม่มีที่พึ่งเลยจะมีที่พึ่งก็พระพุทธธรรมพระสงฆ์เท่านั้น ที่จะฝึกสมาธินี่ก็นั่งมือเอาไว้หน้าตักสมาธิอย่างนี้นะแล้วทีนี้ก็การที่จะอบรมสมาธิก็มือขวาทับมือซ้ายเราตั้งกายตรงตั้งกายตรงระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมเจ้าอยู่ที่ใจพระสงฆ์เจ้าอยู่ที่ใจและลึกถึงว่าพระอยู่ที่ใจแล้วไม่ต้องส่งจิตไปที่อื่นเราก็พยายามซึ่งทำความรู้กายใจของเรานั่งไว้แบบไหนเช่นว่าเรานั่งห้อยขาอยู่นั่งกับพื้นก็ดีนั่งอยู่บนตู้อีกก็ดีเราจะหลับตาลงก็ได้หรือจะลืมตาก็ได้แต่เราจะให้รู้อยู่ในท่าอิริยาบถของเราไม่ให้เปลี่ยนใจไปที่อื่นให้รู้ในอิริยาบถของที่เรานั่งอยู่แล้วทำใจสบายสบายแล้วเมื่อเราทำใจสบายสบายนั่งอยู่เฉยเฉยแล้วก็ตลอดกระทั่งหายใจเข้ากำหนดรู้ว่าพุทธหายใจออกกระโทผู้ฝึกสมาธิใหม่จำเป็นจะต้องภาวนาไว้เพื่อสร้างสติให้ดีขึ้นจึงเรียกว่าภาวนาผู้ฝึกใหม่ทีนี้เมื่อเราภาวนาอยู่ไม่ขาดสายแล้วสติสมัญญะนี่ก็จะดีขึ้นเมื่อสติสมัญญะดีขึ้นแล้วเมื่อจิตเป็นสมาธิก็โยมก็จะทราบได้ว่าอย่างนี้เราไม่เคยรู้อย่างนี้เราไม่เคยเห็นก็จะเห็นขึ้นได้เพราะกำลังสมาธิที่อบรมทางใจอยู่เนี่ยเมื่อใจนี้เป็นสมาธิแล้วย่อมจะเกิดปัญญาได้เพราะที่ภาวนานี้เพื่อคุมจิตใจไม่ให้ไปทางโน้นไม่ให้ไปทางนี้ทีนี้เมื่อผู้ฝึกใหม่ไม่ภาวนาไว้เมื่อจิตเป็นสมาธิบางครั้งก็เผลอแล้วจะตกใจเนี่ยแต่การจริงเพราะอย่างนั้นจริงว่า ให้ทำสติสมัชฌะก็ตัวภาวนาพุทลมเข้าโทลมออกระลึกถึงพระพุทธเจ้าไว้เป็นอารมณ์เมื่อเรานั่งอยู่แล้วเราก็พยายามว่ากายใจของเราสบายดีเราก็ให้รู้จักวิธีในการฝึกสมาธิหรือใจไม่อยู่ในอารมณ์ของสมาธิก็ให้กำหนดรู้ว่าใจนี้ไม่มีสมาธิฟุ้งซ่านไม่สงบอย่างนี้ก็พยายามภาวนาให้ติดขึ้นแล้วจิตนี้ก็จะละเรื่องการฟุ้งซ่านขึ้นเมื่อจิตพละการฟุ้งซ่านแล้วจิตนี้ก็จะรู้ว่ากายเบาจิตเบาขึ้นเพราะเราไปเอาธรรมะนี่มาคู่กับใจขึ้นเพราะจิตนี้สงบขึ้นดีแล้วกายก็เบาจิตก็เบาสงบลงก็ดูชุ่มชื่นขึ้นจิตก็ได้รับแห่งสมาธิเกิดจิตนี้ก็จะเริ่มมีความเพียรขึ้นเมื่อจิตนี้เริ่มมีความเพียรขึ้นแล้วจึงเรียกว่าปารภในเรื่องสมาธิจิตก็มีศรัทธาขึ้นทีนี้ก็มีเพียรมีมันเมื่อมีเพียรมีมันอยู่ก็คำสอนของพระพุทธเจ้าของเราก็จะมีความรู้กันในองค์ปฏิบัติที่บุคคลที่ปฏิบัติก็จะได้รู้เรื่องว่าศีลสมาธิปัญญาเป็นเครื่องอบรมจิตใจอันนี้ก็เราก็ที่เราไม่เคยรู้ก็จะได้รู้ขึ้นที่เราจะไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นขึ้นทีนี้ผู้ปฏิบัติก็ศรัทธาก็จะมีความเพียรปารภความเพียรให้มากขึ้นแล้วเราก็จะแจ้งในเรื่องคำสอนของพระพุทธเจ้าอันนี้ขอให้ญาติโยมของเราได้พยายามโปรดตัวเองให้เข้าถึงศีลสมาธิปัญญาให้กับในกายใจของตัวเองเพราะจิตนี่ยังไม่เคยอบรมให้มีสมาธิเลยเพราะจิตได้รับความสบายขึ้นแล้วจิตนี่เขาจะเพียรขึ้นมาเองมือจิตนี่เพียรเขารู้เห็นขึ้นความเป็นจริงแล้วจิตเขาก็จะรู้ขึ้นได้ว่านี่ศีลเราได้รักษานี่สมาธิเราได้กระทำขึ้นพระจิตรู้ความเป็นจริงอย่างนี้ก็พระอริมักก็เริ่มเกิดกระหนักปฏิบัติได้กำลังมาจากพุทลมเข้าโทลมออกนั่นแหละจึงว่าเราสมาทานสิ้นแล้วทำสมาธิแล้วก็สิ้นนี้จึงจะงอกงามขึ้นได้สิ้นดุปดังเหมือนข้าวกล้าศรัทธาเหมือนแอกไทยที่จะทำให้มรรคผลเกิดขึ้นกับคนชาวนานี่เพราะท่านทั้งหลายที่ได้เรามาประชุมนั่งนิ่งอยู่ในโรงธรรมในที่นี้เราเตรียมตัวกลับบ้านเราบ้านเรามีความเจริญมากกว่าที่นี่เป็นผู้มีความสติมีปัญญาเริ่มจะทำให้เกิดขึ้นกับตนเองที่เราทำการหลับตาเจริญสมาธิเพื่อจะบ่มอินทรีย์ให้แก่กล้าทั้งหูตาจมูกลิ้นกายใจเราก็จะได้รู้ขึ้นเองเราก็จะได้เห็นขึ้นเองแล้วศรัทธาปารภก็จะได้มารภความเพียรให้มากขึ้นเพราะเรารักษาศีลเฉยๆไม่ฝึกสมาธิแล้วก็จะไม่เห็นว่าคำสอน ของสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่สำคัญมากแท้ๆคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านค้นคว้าเรื่องความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยท่านรู้ความเป็นจริงแล้วเรื่องแก่เจ็บตายเนี่ยเป็นของธรรมดาที่พวกเราก็ได้รู้แล้วที่พระองค์ค้นคว้าพบปะในเรื่องสิ่งสมาธิปัญญาเข้าไปรู้แจ้งเห็นธรรมะหรือคำสอนที่พระองค์ที่ท่านทำสำเร็จกันไปแล้วองค์ที่แล้วแล้วนี่เป็นองค์ปัจจุบันแล้วท่านก็ค้นคว้าจะเจอในธรรมคำสั่งสอนที่องค์ก่อนๆแล้วที่นี้ก็พวกเราได้ฝึกฝนทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอีกเป็นผู้มีใจสูงมาบำเพ็ญบุญชนิดนี้นี่แหละยอดแห่งบุญของสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้คนเจอที่ในกายใจได้สร้างแห่งพระอริยเจ้าให้เกิดขึ้นเพราะเราที่ทำนี้ก็เหมือนกันไม่ได้ทำเป็นนิสัยทำเอาจริงเลยทำเอาจริงเมื่อเรารักษาศีลแล้วเจริญสมาธิถ้าเข้าไปรู้ความเป็นจริงนั่นแหละศาสนาความซ่อนที่จะทำตนให้เข้าถึงพระอริยเจ้าได้นี่เราท่านนี่แหละที่จะเป็นพระอริยเจ้าการกระทำอย่างนี้เท่าอย่างอื่นไม่มีทางที่จะเป็นได้เพราะมีแต่เกิดแก่เจ็บตายเท่านั้นเกิดเท่าไรตายเท่านั้นหมดแต่คนที่จะทำตนให้เป็นพระอริยเจ้าก่อนนี่น้อยคนอย่างนี้น้อยที่ไม่ได้ฝึกกายใจที่ไม่ได้ฝึกกายใจมากที่ฝึกกายใจนี่น้อยที่จะทำออกจากทุกข์ให้พ้นจากความแก่ความเจ็บความตายคนอย่างนี้หาได้ยากนี่เหมือนอาตมาที่บำเพ็ญในป่าชาที่วัดบันทึงก็เพราะกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายนี่แหละจึงเข้าไปทำให้จิตใจสงบแล้วย่อมจะรู้ความเป็นจริงพระองค์กล่าวอย่างนี้และเราก็พยายามไปฝึกฝนเพื่อจะให้รู้ตามเห็นตามในคำสอนของพระพุทธเจ้าและเมื่อเราจะแตกดับแล้วเราจะได้ไม่หวั่นไหวนี่เพราะการเราต้องหัดเสียก่อนหัดให้คุ้นกับความแก่ความเจ็บความตายให้มันคุ้นเมื่อคุ้นดีแล้วเมื่อเป็นแห่งพระอริยเจ้าขึ้นมาแล้วก็ได้รู้ความเป็นจริงแล้วจะไม่หวั่นไหวเพราะเป็นผู้ฝึกมีสมาธิแล้วย่อมไม่หวั่นไหวนี่มีจิตใจมั่นคงจึงเรียกว่าคุณมีปัญญาดีในที่ได้อบรมธรรมะของพระพุทธเจ้าแล้วเป็นผู้รู้จักความเป็นจริงได้ความไม่แก่ความไม่เจ็บไม่ตายเนี่ยพระองค์เท่านั้นที่ท่านรู้ขึ้นมาองค์เดียวแล้วทีนี้ท่านสั่งสอนให้ประชาชนให้รู้ตามเหตุตามพระองค์เป็นผู้มีพระคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อเห็นรู้ตามเห็นตามแล้วก็นั่นแหละเป็นผู้รู้ธรรมเห็นธรรมคำสั่งสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเพราะความแท้จริงที่เราเห็นกันอยู่เนี่ยโดยสมมติบัญญัติจริงๆเห็นคนแก่แล้วก็ไม่ได้พิจารณาตัวเองเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ไม่ได้นึกเลยว่าเราก็จะต้องแก่เหมือนผู้นี้ไปเห็นคนเจ็บโอ้เราก็จะต้องเจ็บเหมือนอย่างผู้นี้เห็นคนตายเราก็จะต้องตายอย่างผู้นี้ไม่ได้พิจารณา อย่างนี้ถ้าพิจารณาอย่างพระพุทธเจ้าแล้วก็คงจะตายกันในชาติที่เรามาเกิดนี่แหละถ้ารู้ความจริงแล้วว่าเราทำกรรมฐานแล้วถ้าเราแตกดับครั้งนี้เราจะมีที่อยู่ที่อาศัยนี่แหละมนุษย์ใจสูงที่ได้รับความอบรมของพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้รู้ความเป็นจริงถ้าเรารู้ว่าเราเป็นเทวดาเสียเดี๋ยวนี้ได้อำนาจสิทธิ์

อยู่ที่อาศัยจะได้แล้วนี่พวกญาติโยมคงจะไม่หวั่นไหวเรื่องในการตายขอให้ท่านพยายามให้มากวันนี้ไม่รู้ก็พวกนี้ทำให้รู้9วัน10วันครึ่งเดือนเดือนหนึ่งพยายามฝึกเรื่องไม่รู้ไม่ได้หรอกโยมต้องรู้เมื่อจิตใจสงบแล้วต้องรู้ขึ้นมาเองจึงเรียกว่าที่ยังไม่รู้นี่ยังไม่ได้เอาจริงที่ยังไม่รู้นี่ยังไม่ได้เอาจริงเพราะธรรมมีอยู่ในกายในใจของเราธรรมที่พระพุทธเจ้าถึงเทศนาไว้ให้กับเราภิกษุเธอถึงทำจิตให้เป็นสมาธิย่อมรู้ความเป็นจริงอาตมาได้ฟังธรรมะของพ่อมหาทองปริยัติ3ท่านเทศนาสนใจแค่นี้แหละสนใจลงมือเพียรอยู่ไม่ขาดสายทั้งลุกทั้งนั่งทั้งยืนเดินอยู่ในป่าช้าเดือนหนึ่งนี่เขาห้ามมาเผามั่งมาฝั่งมั่งอยู่เป็นหนึ่งนิดผู้อยู่ป่าช้าก็ได้ทั้งรู้ทั้งเห็นนี่มันภายนอกนี่ที่อยู่ป่าช้าที่มารู้เห็นอย่างนี้นี่มันภายนอกที่ความเข้าไปรู้ความเป็นจริงเห็นที่แท้จริงปารภธรรมะของพระพุทธเจ้าป่าช้าในภายในของเราถ้าเราไปรู้ความเป็นจริงแล้วมันขบขันมากนี่ขอให้พวกเราได้ฝึกฝนให้มากขึ้นแล้วก็ญาติโยมก็จะได้รู้ความเป็นจริงตามพระองค์ได้นี่พึงไม่น้อยก็มากเราก็จะได้รู้ขึ้นเมื่อเรารู้ขึ้นแล้วไม่มีความเปลี่ยนไม่ได้ต้องเปลี่ยนขึ้นเพราะไอ้ที่เรายังไม่รู้อีกยังมีนี่นักปฏิบัติก็ตื่นตัวขึ้นเมื่อตื่นตัวขึ้นแล้วจิตนี่ก็รู้เลยว่าเรานี่เกิดมาเสียนานขาดในการไม่ได้ปฏิบัติจิตก็ไม่ตื่นตัวขึ้นได้เมื่อจิตตื่นตัวขึ้นแล้วย่อมสร้างตัวเองย่อมสร้างตัวเองให้ยิ่งขึ้นเหมือนอย่างพวกท่านทั้งหลายที่ปรารภธรรมเหมือนที่เรียนหนังสือนี่แหละเรียนแล้วก็กำลังเรียนนี่ก็กำลังใช้ทุนพอท่านเรียนจบแล้วได้รับผลคือเงินเดือนได้รับผลตอนนั้นเป็นเหตุที่กำลังได้รับผลอยู่กินผลไม่ต้องเรียนได้อยู่ทุกขณะอนุภาพถึงการเรียนจิตได้มณสิการทำจึงได้เงินเดือนมีย่อมีลาภขึ้นนี่ฉันใดนักปฏิบัติธรรมะของพระพุทธเจ้าที่เป็นเข้าไปรู้ในสภาวะร่างกายที่องค์พระองค์เทศนาไว้สภาวะที่รับรองสภาวะที่ไม่รับรองก็มีอยู่เพราะอย่างนั้นแหละเราซึ่งธรรมะของพระองค์เนี่ยเมื่อทำถึงคล้ายๆเหมือนกับที่ญาติโยมเรียนถึงปริญญานักปฏิบัติทำจิตใจถึงขั้นปริญญาบ้างก็จะรู้ทั่วถึงในธรรมคำสอนของพระองค์จริงๆนี่ยังไงเราทำเสียดับก่อนสิ้น5เท่านั้นถ้าโยมทำไว้บริสุทธิ์แต่ความที่สมาทานในวันนี้ทำไมไปกระทำขึ้นสิ้น
นี่ก็บริสุทธิ์

นนี้ยังไม่ต้องเชื่อเลยให้ท่านไปพิจารณาที่บ้านนี่เมื่อเราบริโภคขบฉันมีอารมณ์ชนิดไหนนี่เราจะต้องดูตามอยู่ทุกขณะทางใจนี่เวลาอิ่มแล้วมีอารมณ์ชนิดไหนนี่แล้วจึงเรียกว่าอิ่มอิ่มแล้วมันมีอารมณ์ของใจยังไงนี่แล้วเราแบบนี้เราไม่ได้พิจารณากันเลยถึงอาตมาตะก่อนก็ไม่ได้พิจารณาเลยอีตอนนี้แหละถึงจะเกิดไม่รู้ขึ้นที่ไม่ได้พิจารณาเนี่ยทีนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วญาติโยมได้พิจารณาใคร่ครวญอยู่ทุกวันเป็นเดือนเป็นปีขึ้นมันก็จะต้องชำนิชำนาญในการที่กินดื่มนี่โยมก็จะทราบขึ้นนี่เราอาหารนี่แหละเป็นเครื่องเยียวยาชีวิตให้ยังอยู่แล้วพระคุณเราพอเจ็บไข้ขึ้นแล้วให้เบื่ออาหารไปหมดไม่อยากจะรับอาหารเลยผู้รับมันไม่มีนี่ถึงว่าธาตุมันเสียมันไม่อยากกินไม่อยากดื่มทั้งหมดนี่ทีนี้กายก็เศร้าหมองใจก็เศร้าหมองนี่ก็อาศัยหมอปฏิบัติหมอรักษาให้นี่นี่ถึงเล่าๆฟังให้ญาติโยมอยู่ในกายในใจทั้งนั้นโยมก็ต้องไปพิจารณาร่างกายแล้วธรรมะจะได้เกิดขึ้นกับโยมธาตุสี่ดินน้ำลมไฟนี่มาประชุมกันขึ้นแล้วโยมจะรู้เองเห็นเองดีกว่าคนอื่นบอกคนอื่นบอกนี่มันสู้เห็นเองไม่ได้เพราะนิวรณ์ห้าไม่ดับย่อมไม่รู้ความเป็นจริงนี่เรามาเรียนธรรมะของพระพุทธเจ้ากำลังนั่งอบรมจิตใจชี้แนะนำให้เข้าไปดูในร่างกายภายในนี่แหละกายนครอยู่ในภายในของเรานี่และขอให้ญาติโยมพยายามไปเราลุกก็ไม่ได้รู้เลยเรานั่งก็ไม่ได้รู้เลยเรายืนก็ไม่ได้รู้เลยไม่ได้รู้แบบพระพุทธเจ้าแล้วจึงไม่รู้ธรรมะอย่างของพระพุทธเจ้าท่านจึงเรียกว่าพวกเราปราศสติสัมมาทิฏฐิความรู้ตัวไม่มีมันรวดเร็วมันรวดเร็วของจิตนี่ที่อันวิจิตของพระที่พึงจะรู้ได้ก็พระผู้กระทำถ้าเราได้รู้มั่งเห็นมั่งจึงจะรู้ว่ามาถามพระท่านจะได้ชี้ทัศนะให้รู้ได้โยมก็จะได้รู้ได้โอ้พระท่านปฏิบัติกันอย่างนี้แล้วท่านไปรู้อย่างนี้ท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านจึงเลิกละกันไปได้อย่างนี้ความรู้ของโยมก็เหมือนกันถ้ารู้ขึ้นแล้วก็ไม่อยากเลิกเพราะสนใจในการเพื่ออยากจะรู้ทำรู้ยิ่งของพระพุทธเจ้าเพื่อจะทำให้แจ้งนี่อานิจังของพวกเรารู้ได้เกิดนานก็แก่ก็เจ็บก็ตายอันนี้จังของพระพุทธเจ้าท่านรู้ความไม่เที่ยงคนนี้ตายไปเป็นเปรตคนนี้ตายเป็นสัตว์เดรัจฉานคนนี้ตายไปนรกคนนี้ไปเกิดในครรภ์ของมนุษย์คนนั้นคนนี้คนจนๆไปเกิดที่คนรวยๆคนรวยๆมาเกิดที่คนจนๆนี่ความไม่เที่ยงพระองค์เห็นอย่างนี้แล้วพวกเรามาฝึกทำสมาธิทำใจเรื่องปฏิสนธิจิตของเราเป็นผู้มีใจสูงเป็นผู้สร้างบ้านทองเรือนแก้วให้เกิดที่กายใจเท่าอย่างนี้เมื่อเกิดอย่างนี้แล้วก็เปรตสัตว์เดรัจฉานนรกมนุษย์นี่ก็ดับหมดจึงผู้ปฏิบัติก็พึงว่าจิตนี้เป็นผู้รู้ผู้เห็น

0: ผู้ตื่นนี่เป็นผู้ชั้นจิตมีปัญญานิวรณ์ฉับถามไม่ได้นี่จึงรู้ความเป็นจริงได้ว่าอ๋อคนเราลงมาสนานจิตบอกลงมาสนานนี่เพราะไม่รู้ความเป็นจริงอันนี้ก็อาตมาก็ได้บรรยายธรรมมาแค่นี้ขออำนาจบารมีธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าได้อาตมาได้บำเพ็ญซึ่งบารมีธรรมมา30กว่าพรรษาแล้วที่บำเพ็ญมาในปัจจุบันที่ได้นั่งสอนกับญาติโยมพลาอานิสงส์ที่ไปนอนอยู่ในป่าช้าปัดบันถึงที่ได้บำเพ็ญบารมีนี้กายกับใจเท่านั้นพึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้นอบน้อมเอามาไว้ที่กายที่ใจขอบารมีที่อาตมาได้บรรยายมาถึงแค่นี้ก็ขอให้ญาติโยมนี่รู้ความเป็นจริงเรื่องแก่เรื่องเจ็บเรื่องตายเรื่องไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายคำสอนของพระพุทธเจ้าขอให้มีดวงตาเห็นธรรมให้ได้มรรคสี่ผลสี
1: ่ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่สังวานเขมโกวัดทุ่งสามัคคีธรรมอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: วันนี้เป็นวันมหามงคลได้ยินทั่วถึงกันไหมเนี่ยพูดนี่ได้ยินทั่วทางโน้นได้ยินทั่วถึงไหมถ้าได้ยินทั่วถึงให้ยกมือขึ้นทางโน้นเอออะละได้ยินทั่วถึงก็อยากเข้ามาอย่างนี้หนึ่งก็นั่นละพอนะขนาดนี้พอดีจับได้แล้วพอดีเอาละพอดีแล้ววันนี้เป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งแก่พี่น้องชาวอำเภอเพ็ญจังหวัดอุดรธานีและทั่วไปได้บรรดาท่านผู้รักชาติทั้งหลายได้มารวมกันบำเพ็ญมหากุศลและฟังธรรมเทศนาในครั้งนี้โดยมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคือคุณพรชัยรัตนนาคะพื้นผู้ว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและว่าที่ร้อยตรีโกมลบุญสูงเพชรนายอำเภอเพ็ญและคุณอนันต์จันทศิลป์ผู้อำนวยการโรงเรียนบำเพ็ญโรงเรียนเพ็ญพิทยาคมมีท่านทั้งสามท่านนี้มาเป็นล่มโพล่มไทรและเป็นประธานเป็นเครื่องยืนยันว่างานเหล่านี้เป็นไปด้วยความราบรื่นดีงามจากท่านผู้เป็นหัวหน้าที่ทรงเกียรติมาเป็นประธานมาเป็นล่มโพล่มไทรให้การดำเนินงานนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีงามทุกประการเพราะนานๆการเสียงอัดเสียงธรรมจะได้มีขึ้นสักครั้งหนึ่งไม่เหมือนเสียงโลกเสียงสงสารซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาทั้งกลางคืนกลางวันไม่มีเวลาสงบลงได้นี่คือเสียงโลกเสียงสงสาร ส่วนเสียงอัดเสียงธรรมนั้นจะเกิดขึ้นได้เป็นบางการบางเวลาเหมือนฝนตกจะตกลงได้เป็นการเป็นเวลาส่วนความแผดเผาของดินฟ้าอากาศนั้นมีอยู่ตลอดไปวันนี้เป็นวันมหามงคลแก่พี่น้องทั้งหลายที่ซึ่งรักชาติเป็นรากฐานสำคัญมีความรักชาติมีความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันแล้วมาบำเพ็ญเพื่อมหากุศลแสดงกิจเจตจำนงของตนจากความรักชาติความเสียสละด้วยความสามัคคีมารวมกัน ทั่วหน้าให้เห็นในวันนี้พร้อมกับการจะได้ยินได้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตน เพราะมนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์ต้องมีขอบมีเขตมีหลักมีเกณฑ์มีขนบประเพณีมีข้อบังคับเช่นกฎหมายบ้านเมืองและศีลธรรมเป็นเครื่องกำกับมนุษย์เราจึงจะเป็นไปด้วยดีอยู่ด้วยกันมากน้อยก็ต่างคนต่างมีกฎมีระเบียบข้อบังคับตัวเองแสดงออกแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและส่วนรวมจะมีมากมีน้อยต่างคนต่างมีกฎเกณฑ์บังคับเพื่อความราบรื่นดีงามแก่ตนและส่วนรวมแล้วก็สวยงามไปหมดเพราะฉะนั้นมนุษย์เราจึงต้องมีกฎมีระเบียบเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่ละเอียดสุขุมคัมภีรภาพมากนั้นได้แก่อัตแก่ธรรมอันนี้ละเอียดอ่อนมากทีเดียวตั้งแต่ภูมนุษย์เบื้องต้นไปจนกระทั่งกลายเป็นภูมนุษย์เป็นเทบุตรเทวดาอินทรมในดวงใจแล้วเป็นผู้เลิศเลอในพระทัยหรือในใจเช่นพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเลิศเลอมาแล้วก่อนที่จะมาเป็นล่มโพล่มไทรเป็นสรณะของพวกเราทั้งหลายให้ได้กราบไหว้บูชา ลึกไว้เป็นขวัญตาขวัญใจไปจำอิริยาบถของตนได้ยิ่งเป็นการดีเช่นไปที่ไหนให้ลึกถึงท่านผู้ประเสริฐคือพระพุทธเจ้าธรรมที่ประเสริฐคือพระธรรมธาตุที่ครอบโลกธาตุด้วยความเลิศเลอตลอดมาตั้งแต่กับไหนกันใดแล้วก็สังฆังสรังคฉามินี่ก็คือสรณะอันเลิศเลอที่ท่านทรงไว้ซึ่งธรรมธาตุเหล่านี้มาเป็นขวานตาขวานใจแก่เราชาวพุทธทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาเป็นสรณะของใจอย่าให้มีตั้งแต่กิเลสมาเป็นผู้ครอบครอง บีบบังคับด้วยอำนาจป่าเถื่อนของมันแล้วสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่บรรดาสัตว์โลกที่หลงงมงายตามมันด้วยเหตุนี้ความทุกข์จึงมีอยู่ทุกแห่งทุกโหนเพราะสิ่งที่เป็นภัยนี้ต่างคนต่างหลงกลของมันแล้วหลวมตัวปฏิบัติตามมันไปเรื่อยๆก็สร้างผลแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนขึ้นมาแก่ตนตลอดถึงส่วนรวมเลยกลายเป็นทั่วโลกสงสารไปมีตั้งแต่เรื่องของความสิ่งที่เป็นภัยต่อธรรมได้แก่กิเลสเป็นภัยต่อสัตว์โลกแล้วก็เป็นภัยต่อธรรมเมื่อเราจะนำธรรมเข้ามาระงับดับมันนี้ถูกกีดถูกขวางจากสิ่งที่เป็นภัยคือกิเลสเพราะฉะนั้นสัตว์โลกจึงไม่ค่อยจะหมุนตัวมาสู่ธรรมได้อย่างง่ายดายถ้าไม่พลิกตัวหรือสร้างกำลังวังชาด้วยความเชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์องค์เอกเข้ามาเป็นกำลังใจแล้วฝ่าฝืนความชั่วของกิเลสที่มันผลักดันกายวาจาใจของเราซึ่งจะก้าวเดินไปทางที่ดีให้ถอยออกไปนี้รู้สึกว่าจะยากมากนะต้องมีธรรมอันนี้ยึดไว้เป็นหลักเป็นกำแพงกั้นเอาไว้เราจึงจะมีโอกาสสร้างคุณงามความดีได้ด้วยกันไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่สร้างได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละถ้ามีธรรมภายในใจเด็กมีธรรมก็น่ารักน่าสงสารผู้ใหญ่มีธรรมน่าเคารพบูชายิ่งผู้ใหญ่มีหน้าที่การงาน ปกครองบ้านเมืองมีอัตมีธรรมด้วยแล้วจึงเป็นเหมือนกับเท้ามหาพรหมไปที่ไหนบรรดาบริษัทบริวารไพร่ฟ้าประชาชนมีความเคารพนับถือกราบไหว้บูชาเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดไปนี่ละธรรมอยู่ที่ไหนอยู่กับเด็กก็เป็นเด็กที่น่ารักไปที่ไหนเพื่อนฝูงไม่รังเกียจมีความรักใคร่ใกล้ชิดหรือใกล้เคียงกันตลอดเวลาหากมีเหตุจำเป็นเกิดขึ้นแต่เพื่อนฝูงที่เป็นเด็กด้วยกันซึ่งฐานะไม่เหมือนกันมีสูงมีต่ำเป็นธรรมดาเกิดความขัดข้องยุ่งเหยิงหรือขอความช่วยเหลือจากเพื่อนฝูงเพื่อนฝูงก็มีความเมตตาอารีเห็นแก่ใจต่างคนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามกำลังของเด็กที่จะช่วยเหลือได้นี่ก็เรียกว่าเด็กมีธรรมไม่ยกโทษยกกรซึ่งกันและกันเห็นกันผิดก็แนะนำตักเตือนสั่งสอนด้วยเจตนาดีผู้ผิดพลาดก็ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อความถูกต้องดีงามเพื่อจะแก้ไขตัวเองให้เป็นคนดีต่อไปทั้งสองฝ่ายก็เป็นมงคลต่อกันเพราะต่างคนต่างมีธรรมด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่ว่าเด็กผู้ใหญ่ถ้ามีธรรมแล้วอยู่ด้วยความสนิทติดใจกันตลอดไปย่นเข้ามาถึงครอบครัวเย้าเรือนของเราพ่อแม่แต่ละคนละคนนี้เป็น ที่บ่อหายใจบ่อชีวิตจิตใจของเด็กอยู่ในครอบครัวนั้นทุกคนทุกคนไปพ่อแม่ต่างคนต่างมีศีลมีธรรมพ่อก็ไว้ใจตนเองได้แม่ก็ไว้ใจตนเองได้แล้วไว้ใจพ่อกับแม่มีความกลมกลืนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไม่มีความพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันผันคมที่จะไปหากว้านเอาฟืนเอาไฟหรือหาดาบแหลมหลามาทิ่มแทงและเผากันต่างคนต่างมีธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันประหนึ่งว่าเป็นอวัยวะเดียวกันไปที่ไหนมาที่ใดไม่ต้องมีความระแวงแคลงใจว่าฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะประพฤติผิดประเพณีหรือหลักเกณฑ์ของอัตของธรรมซึ่งให้ความคุ้มครองมาเป็นเวลานานมาหากันเจอกันแล้วเป็นความสนิทชิดชอบเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดไปเด็กมองเห็นพ่อเห็นแม่ที่มีความยิ้มแย้มแจ่มใสต่อกันด้วยความรักความทนุถนอมกันแล้วเด็กจะมีความยิ้มแย้มแจ่มใสไปโรงล่ำโรงเรียนนี่เรียนหนังสือก็ได้หลักได้เกณฑ์ความจดความจำก็ได้ตามแบบตามฉบับที่ครูสอนมาหรือหลักวิชาที่มีอย่างไรสอนมาได้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นี่คือเด็กที่ได้รับจากแบบพิมพ์คือพ่อแม่ที่ดีเป็นการหนุนกำลังเด็กให้กำลังใจเด็ก กลับไปจากพ่อจากแม่ไปโรงล่ำโรงเรียนก็ได้ความอบอุ่นจากความดีงามของพ่อของแม่เข้าไปสู่โรงเรียนแต่ละคนละคนเด็กทุกคนได้รับความดีความซื่อสัตย์สุจริตพ่อกับแม่มีความรักมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันเด็กก็มีกำลังใจที่จะศึกษาเล่าเรียนต่อไปแล้วฝ่ายครูฝ่ายอาจารย์ก็เป็นแบบเป็นฉบับของเด็กในโรงเรียนในบ้านพ่อแม่ก็เป็น แบบพิมพ์ของเด็กให้ได้รับความอบอุ่นและเป็นกำลังใจไปโรงล่ำโรงเรียนก็ไปเจอเอาครูที่มีความมีอัตมีธรรมภายในใจเป็นแบบพิมพ์ของเด็กสั่งสอนเด็กด้วยหลักด้วยเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นอัตเป็นธรรมโดยตนเป็นตัวอย่างมาอยู่แล้วเด็กไปโรงล่ำโรงเรียนจากครูได้คติตัวอย่างจากครูมาด้วยได้หลักวิชาจากครูมาด้วยมาบ้านก็ได้กำลังใจจากพ่อแม่เรียกว่าไม่ขาดทุนศูนย์ดอกเพราะอำนาจแห่งธรรมคือความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันไปจากพ่อแม่ความดีงามไปจากครูจากอาจารย์ที่สอนเด็กมาที่ไหนเจอแต่ความเป็นมงคลเด็กก็เป็นเด็กดีเห็นครูเป็นครูดีมาบ้านพ่อว่าหาพ่อหาแม่พ่อแม่ก็ดีเด็กก็ฟิตตัวให้เป็นเด็กที่ดีอย่าเป็นไม่เป็นเด็กเกเรแล้วบ้านเมืองของเราก็ค่อยเจริญรุ่งเรืองตั้งแต่เด็กไปถึงผู้ใหญ่เพราะการอบรมที่มีขื่อมีแปรมีหลักมีเกณฑ์มีอัตมีธรรมเป็นเครื่องบำรุงสั่งสอนเด็กก็กลายเป็นเด็กดีไปเรื่อยไปถึงบ้านพ่อบ้านแม่ก็เป็นพ่อได้พ่อแม่ที่ดีมารับการอบรมจากครูอาจารย์ก็มีแต่ครูอาจารย์ดีๆทั้งนั้นบ้านเมืองเราต้องมีความเจริญแน่นอนถ้าไม่ปราศจากธรรมการปราศจากธรรมนั้นเพียงแยบออกเท่านั้นแล้วก็เสียดแทงหัวใจแล้วเช่นระหว่างสามีกับภรรยาไม่ลงรอยกันในความรักไม่ฝากเป็นฝากตายต่อกันเห็นคนอื่นซึ่งเป็นหญิงกาฝากชายกาฝากเห็นเป็นทองคำทั้งแท่งมีราคาสูงยิ่งกว่าสามีภรรยาของตนเสียอย่างเดียวเพียงเท่านี้แหละบ้านเรือนหรือครอบครัวนั้นจะต้องแตกทันทีเลยนี่แหละมหาภัยเพราะงั้นเราเป็นผู้มีอาจมีธรรมจงสงวนรักษาข้อนี้ไว้ให้ดีเฉพาะพ่อบ้านแม่บ้าน ให้เป็นผู้มีความจงรักภักดีประหนึ่งว่าใจดวงเดียวกันทั้งพ่อทั้งแม่พ่อบ้านแม่บ้านให้ต่างคนมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันประหนึ่งว่าเป็นอวัยวะเดียวกันที่นี่ทางฝ่ายใดก็ตามจะไปทำหน้าที่การงานใกล้ไกลแรมวันแรมคืนกลับมานี้เป็นความสนิทสนมกันอยู่ตามเคยเพราะว่ามีมหาภัยหรือยาพิษแทรกแซงเข้ามากับการจากกันไปทำหน้าที่ต่างๆแล้วกลายเป็นโจรเป็นผู้ร้ายขึ้นมาแล้วนำภัยมาเผากันถ้าไม่มีเสียอย่างนี้ไม่ว่าฝ่ายหญิงฝ่ายชายพ่อบ้านแม่บ้านไปทำงานที่ไหนมีตั้งแต่ความฝากเป็นฝากตายกันทั้งไปทั้งกลับแล้วเจริญรุ่งเรืองไม่มีครอบครัวใดจะมีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งกว่าครอบครัวที่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันฝากเป็นฝากตายต่อกันนี่คือบ่อแห่งความสุขถ้าว่าสมบัตินี่ก็คือมหาสมบัติเป็นอันดับหนึ่งของเงินทองเข้าของบริษัทบริวารชื่อเสียงอะไรเหล่านี้เป็นด้อยกว่าอันนี้ทั้งนั้นแหละขอให้รักษาอันนี้ให้ดีถึงเราจะมีไม่มียศถาบรรดาอันสูงส่งแต่ความอบอุ่นที่เป็นธรรมคือมีความสุจริตต่อกันนี่เป็นความที่สูงส่งมากเป็นธรรมที่อบอุ่นตลอดเวลาไม่มีจืดจางขอให้เราเป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมข้อนี้เสียเท่านั้นไม่จืดจางห่างเหินไปไหนไม่เหมือนสมบัติภายนอกที่ได้มาแล้วเสียไปเป็นธรรมดาไม่ว่าสมบัติส่วนใดก็ตาม ย่อมมีความแยกความย้ายแปรสภาพไปได้เช่นเดียวกันแต่คุณงามความดีที่มีธรรมฝังใจด้วยกันทุกคนแล้วเฉพาะอย่างยิ่งสามีภรรยาให้ตายใจกันตั้งแต่วันแต่งงานกันตกลงกันเรียบร้อยแล้ว ด้วยความมีขื่อมีแปรของหลักมนุษย์เราไม่เหมือนสัตว์เมื่อตกลงกันแล้วก็ปลงใจกันฝากเป็นฝากตายต่อกันนี่แหละคือบ่อแห่งความสุข อันนี้เป็นพื้นฐานที่จะรับรองความสุขอย่างอื่นใดเข้ามาได้ไม่สงสัยแต่อันนี้ไม่ดีแล้วก็เหมือนหม้อร้าวมีเท่าไหร่ ไหลก็มาก็ไหลออกหมดสุดท้ายก็เป็นหม้อแตกแต่ก็จะกระจายใช้ไม่ได้เลยเริ่มตั้งแต่ระแวงซึ่งกันและกันเพียงเท่านี้แหละความระแวงเท่ากับหม้อดีแตกเริ่มร้าวแล้วพอมากกว่านั้นก็หม้อนี้แตกแล้วแต่ก็จะกระจายแล้วที่นี่ความสุขที่เคยมีมาสมบัติเงินทองมีมากน้อยไม่มีความหมายเลยอันนี้ทำลายแหลกไปหมดเพราะฉะนั้นจึงขอให้รักษา องค์ของเราอันดีงามได้แก่หัวใจระหว่างสามีภรรยาไว้ให้ดีทุกคนทุกคนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันดังธรรมที่แสดงไว้ให้พวกเราทั้งหลายปฏิบัติให้เพื่อความราบรื่นดีงามต่อตนก็คือว่ากาเมสุมิจฉาจารนี่คือตัวภัยร้ายที่สุดนี่ใครเป็นคนแสดงไว้อย่างนี้พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้โลกทราบโลกตลอดทั่วถึงมาแล้วมาสั่งสอนสัตว์โลกที่กำลังตาฝ้าตาฟางให้มีหูมีตาเอาธรรมเข้าส่องทางปฏิบัติต่อกันด้วยความมีธรรมเครื่องส่องทางแล้วจะราบลื่นดีงามไม่ตกหลุมตกบ่อโดนนั้นโดนนี้โดยความประพฤติผิดพลาดต่อกันและกันก็จะมีความผาสุกร่มเย็นนี่เป็นหลักใหญ่พระพุทธเจ้าจึงสอนไว้กาเมสุมิจฉาจารนี่คือมหาภัยก็อยู่ที่นี่ถ้าผิดตรงนี้แล้วอะไรไม่มีความหมายนะถ้าถูกตรงนี้แล้วสมบัติเงินทองเข้าของนั่นค่อยไหลมาเป็นธรรมดาถึงจะทุกข์ก็ตามทุกข์นอกจากกายไปแล้วอย่าให้ทุกข์ในจะในกายในใจของสามีภรรยาที่มีความร้าวรานต่อกันด้วยคิดไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อกันนี้ก็เป็นพอถ้านี้ยังดีอยู่แล้วสิ่งนั้นยังคอหาได้เป็นไปได้ทุกอย่างเลยแหละท่านจึงสอนในธรรมข้อนี้เน้นหนักที่สุดเพราะธรรมข้อนี้เป็นธรรมที่ผาดโผนโจรทยานไม่มีอะไรเกินราคะตัณหาราคะตัณหานี่กินไม่เลือกนะเอาได้ทั้งนั้นเนี่ยราคะตัณหาเนี่ยสร้างฟืนสร้างไฟให้สารโลกคือราคะตัณหามีแล้วก็เหมือนไม่มีถ้าลงราคาตัณหาเนี่ยเขาจะเหยียบหัวใจแล้วมีก็เหมือนไม่มีได้หนึ่งแล้วไม่พอได้สองได้สามได้เท่าไหร่จนท่วมหัวมันก็ไม่พอราคาตัวนี้จึงเรียกว่าตัวหิวโหยมากที่สุดและไม่มีบุญมีบาปในราคาตัวนี้อีกด้วยไปที่ไหนไม่มียางอายนี่ราคาตัวนี้ท่านจึงบีบลงไปกาเมสุมิจฉาจารนี่คือฝั่งคือฝาให้บีบไว้บังคับเอาไว้อย่าให้มันเล็ดลอดออกไปนี่จะไปสร้างฟืนสร้างไฟมาเผากันให้อยู่กันด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพราะอำนาจแห่งกาเมสุมิจฉาจารนี้บังคับเอาไว้แล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองลูกใครล้านใครก็ตามตามมีเจ้าของด้วยกันลูกเขาพ่อแม่เขาก็มีล้านเขาปู่ย่าตายายเขาก็มีต่างคนต่างมีเจ้าของด้วยกันให้รักสงวนให้สิทธิ์ของเจ้าของเต็มที่อย่าไปล่วงเกินฝ่าฝืนให้ต่างคนต่างมีศีลมีธรรมด้วยกันทั้งหญิงทั้งชายให้ต่างคนต่างรักษาขนบอันดีงามของธรรมแล้วจะมีความเจริญรุ่งเรืองต่อกันชายกับหญิงคบกันได้ง่ายถ้ามีธรรมข้อนี้ไม่หวังอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นฟืนไฟแอบแฝงมามีตั้งแต่ความดีความดีสนิทสนมกลมกลืนไปด้วยมนุษยธรรมนี่เรียกว่ามนุษยธรรมที่เปรตยธรรมนั่นคือกินไม่เลือกหิวโหยตลอดเวลาเผลอเมื่อไรเป็นเอาเนี่ยส่วนมากมักผู้ชายละมักมันดื้อด้านและผู้หญิงก็เป็นชั้นดานหยาบด้วยยิ่งเข้ากันเป็นฟืนเป็นไฟไปลงเล่มโรงเรียนแทนที่จะเรียนหนังแสหนังสือกลับกลายเป็นคบค้าสมาคมกับเรื่องฟืนเรื่องไฟจะเผาโขกตนเองและลบล้างหลักวิชาทั้งหลายให้สิ้นซากไปไม่มีอะไรเหลือกลับไปบ้านแต่ตัวเปล่าๆพ่อแม่ส่งมาเรียนหนังสือบางคนติดหนี้ติดสินเขาพลุงพลังพ่อความรักลูกสงสารลูกมีเท่าไรทุ่มลงไปเงินของตนไม่พอไปเที่ยวหยิบยืมจากเพื่อนจากฝูงเข้ามาส่งเด็กให้เรียน มาเรียนหนังสือเด็กที่ได้มาจากพ่อแม่ส่งให้เรียนลืมเนื้อลืมตัวได้ฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเย่อหยิ่งจองหองเห็นเขามีอะไรก็อยากมีกับเขาอยากมีกับเขาสุดท้ายก็ไปหาไฟไม่ได้กันนั่นแหละไอ้หญิงกับชายมันเหมือนไฟกับเชื้อติดกันได้ง่ายตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่ว่าผู้หญิงไม่ว่าผู้ชายราคะตัณหาตัวรุนแรงตัวเป็นไฟเผาโลกมันมีเหมือนกันหมดเราอย่าไปคิดว่าผู้ชายมีราคามากผู้หญิงมีราคาน้อยมันมีเท่ากันนั่นแหละเป็นแต่เป็นลายๆที่มีมากมีน้อยต่างกันทั้งหญิงทั้งชายแต่เรื่องของมันก็คือไฟเผาโลกถ้าปฏิบัติมันไม่ได้ถ้าปฏิบัติได้ก็อยู่จนกินกันเป็นผาสุกโดยมีธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นรั้วกั้นให้อยู่ในขอบเขตอันดีงามเพราะฉะนั้นลูกหลานทั้งหลายที่มาศึกษาเล่าเรียนก็ขอให้รู้เนื้อรู้ตัวว่ามีพ่อมีแม่เป็นเจ้าของส่งเสียมเขาเรามากน้อยเท่าไรเครื่องแต่งเนื้อแต่งตัวเครื่องศึกษาเล่าเรียนเครื่องเล่นอะไรทั้งหมดมีมาจากพ่อจากแม่เอาตับเอาปอดพ่อแม่มาแจงกันหมดเลยนะแล้วเขาทำไม่ดีก็เรียกว่ามาสับมายำแหลกหมดเลยพ่อแม่เลยจะตายทั้งเป็นนี่ให้รู้เนื้อรู้ตัวเมื่อมาศึกษาแล้วเรียนแล้วเวลานี้เป็นเวลาศึกษาแล้วเรียนไม่ใช่เป็นเวลาโกโลโกโสให้ตั้งหน้าตั้งตาศึกษาแล้วเรียนทั้งเด็กทั้งผู้หญิงผู้ชายตั้งหน้าตั้งตาศึกษาแล้วเรียนการคบค้าสมาคมกันให้คบค้าสมาคมด้วยผลประโยชน์ทางที่จะทำบ้านเรือนให้เจริญหรือให้ชาติบ้านเมืองเราเจริญอย่าไปมาศึกษาเพื่อให้กามจะเจริญจะเป็นภัยเผ่าโลกนะพ่อสนิทสนมกันเข้าแล้วมีท่ามีทางนะกิเลสตัณหามันท่าทางมันเก่งนะมาเรียนหนังสือด้วยกันเดี๋ยวขอเดี๋ยวติววิชานั้นติววิชานี่มันจะติวกามเผาหัวกันนั่นแหละพากันทราบนะไอ้เรื่องติววิชาเนี่ยมันเลวนะติววิชานั้นติววิชานี่วิชานั้นบกพร่องวิชานี่บกพร่องราคะตัณหาที่มันจะกลืนกันบกพร่องมันไม่ได้พูดนะนี่เป็นเล่ห์เหลี่ยมของราคะตัณหานำเอาวิชามาติวอย่างนั้นติวอย่างนี้ให้พากันฟังนะลูกหลานนะต่างคนต่างปฏิบัติตัวให้ดีต้องมีขอบเขตต้องมีกฎมีข้อบังคับในโรงเรียนครูก็มีอยู่แล้วให้เราเป็นนำไปปฏิบัติให้เคร่งครัดต่อตัวของเราจะมีความสง่าราศีกลับไปบ้านด้วยความรู้วิชาและหน้าที่การงานก็จะเรียบเรียบประจำกันถ้ามีศีลมีธรรมมีข้อปฏิบัติอริยงามประจำตัวแล้วจะเป็นของดีของดีเรื่อยไปนี่หมายถึงเด็กแล้วเรื่องผู้ใหญ่เราก็เป็นอีกแบบหนึ่งมันไก่มันเป็นโกโลโกโสไปคนละแบบละแบบจึงขอให้ได้ธรรมะนี่ไปปฏิบัติต่อตัวของเรา ท่านสอนไว้ว่าปานาธิบาตเป็นของเล่นเมื่อไรเป็นภัยต่อโลกทั้งนั้นปานาฆ่าเขากับฆ่าเราเท่ากันเรามีลูกรักๆอยู่นี่ลองมาถูกคนมาฆ่าต่อหน้าต่อตาไปยังไงฟังสินะลูกรักๆของเราที่เล่นอยู่บนตักพ่อแม่นี่นะถูกคนมาฆ่าต่อหน้าต่อตาหัวใจเราเป็นยังไงพิจารณาสิโลกแตกทันทีนี่ละพระพุทธเจ้ารักษาหัวใจนี้ไว้จึงไม่ให้ทำลายซึ่งกันและกันเวียดเวียนก็ไม่ทำเพราะพระองค์ทรงทราบซึ้งกว้างขวางยิ่งกว่าเราที่จะมารักชอบตั้งแต่ลูกแต่ผัวแต่เมียของเราเพียงเท่านี้พระองค์ทรงทราบหมดทั่วแดนโลกธาตุว่าเป็นเหมือนกันนี้หมดเพราะฉะนั้นจงอย่าทำลายอย่าฆ่ากันฆ่าเขาฆ่าเรามันเป็นอันเดียวกันนั่นแหละก่อภัยเผาโลกเช่นเดียวกันอธินาทานก็เหมือนกันสมบัติเงินทองที่เรามีอยู่นี่เรามีความรักความสงวนแม้แต่เข็มเล่มหนึ่งเป็นสิ่งนี้ที่มีคุณค่าต่อหัวใจของผู้เป็นเจ้าของเหมือนกันหมดเวลามีผู้มาลุกล้ำเขตแดนซึ่งเราไม่ยินยอมอย่างนี้เกิดเรื่องกันฆ่ากันก็ได้เพียงเข็มเล่มเดียวเท่านั้นจะให้กันด้วยความพออกพอใจอย่าว่าแต่เข็มเล่มเดียวเงินเป็นหนึ่งหมื่นแสนแสนล้านล้านให้กันได้ด้วยความพออกพอใจผู้รับไปด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใสรับไปแล้วยังเห็นบุญเห็นคุณต่อผู้ให้นี่จนกระทั่งวันตายไม่จืดจางเลยนี่คือการให้เป็นผลเป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงแต่การล่วงเกินกันที่เขาไม่ได้ให้นี้เป็นมหาภัยต่อกันนี่ศีลข้อที่สองก็เป็นอย่างนี้ยิ่งเป็นศีลข้อที่สามแล้วนี่เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมากที่สุดทีเดียวดังที่อธิบายมาเลยขอให้ท่านทั้งหลายได้จำเอาไว้ไปปฏิบัติอยู่เฉยๆไม่มีศีลมีธรรมมันก็เหมือนกับสัตว์ ต้องมีศีลมีธรรมมนุษย์นี่ต่างจากสัตว์เพราะความมีศีลมีธรรมมีแง่หนักแง่เบามีแง่ดีแง่ชั่วรู้จักบาปจักบุญรู้จักผิดจักถูกก็ตั้งใจทั้งแก้ไขดัดแปลงละเว้นทั้งสั่งสมคุณงามความดีเข้าสู่ใจเรียกว่ามนุษย์ที่มีธรรมในใจให้ต่างคนต่างปฏิบัติถ้าอยู่เฉยๆจะให้เป็นคนดีดีไม่ได้ตั้งชื่อขึ้นฟากจรวดเดียวเทียมมันก็มีแต่ชื่อเจ้าของก็จมในนรกเรายังที่เราไปเห็นที่ในเรือนจำมีชื่อยังไงชื่อดั้งเดิมของเขามีมาด้วยกันทุกคนขั้นเวลาไปติดคุกติดตารางไปถามเขาสิคนหนึ่งบอกว่านายพรหมคนหนึ่งบอกว่านายบุญมาคนหนึ่งบอกว่านางสวรรค์นู่นน่ะฟังสิอยู่ในนั้นนะแล้วทำไมจึงตั้งชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจึงต้องมาติดคุกติดตารางมันยอมรับผิดเมื่อไรเขาหาว่านั่นน่ะฟังสิน่ะมันไม่ยอมนะที่เห็นนี่เราชื่อมันไม่สำคัญเราตั้งชื่อดีขนาดไหนมันไม่สำคัญมันสำคัญดูการปรับปรุงตัวเองให้เป็นคนดีเขาจะเรียกว่านายหมูนายหมานายตดนายชี้แล้วก็ช่างเราไม่ได้เป็นตดเป็นชี้เป็นหมูเป็นหมาเราเป็นคนผู้ปฏิบัติมีศีลธรรมอะไรจะเลิศยิ่งกว่าคนที่มีศีลธรรมชื่อตั้งไว้พอให้รู้จักขอบจักเขตซึ่งกันและกันเท่านั้นนี่แหละจึงขอให้ตั้งใจปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีบ้างนะพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เลิศเลอสุดยอดแล้วหาที่ตำหนิไม่ได้แล้วชาวพุทธเราเวลานี้รู้สึกว่าห่างเหินต่อศาสนามากมายทีเดียวขอพูดให้ฟังโดยหลักอัดหลักธรรมที่นำมาสั่งสอนพี่น้องทั้งหลายโดยไม่เอียงโน้นเอียงนี้เก่งโน้นเก่งนี้ว่าสูงว่าต่ำเราไม่มีธรรมของพระพุทธเจ้าผิดบอกว่าผิดถูกบอกว่าถูกเราห่างเหินก็บอกว่าห่างเหินการประพฤติเนื้อประพฤติตัวนี่รู้สึกว่าห่างเหินไปมากว่าดึงว่าไม่มีชาวพุทธติดเนื้อติดตัวเลยไม่มีขอบเขตไม่มีขนบประเพณีอันดีงามประจำชาติของตนเลยนี่เสียหนึ่งนะการอยู่การกินการใช้การสอยเดี๋ยวนี้เลอะเลอะเทอะไปมากกว่ามากไม่มีขอบเขตยิ่งการนุ่งการห่มนี่ด้วยแล้วยิ่งเป็นบ้ากันทั้งประเทศเลยนะล่อนจ้นแล่นจ้นเวลามันนุ่งไปนั้นอ่ะอยากให้อวดให้เขาว่าเป็นของดีของดีของดีอะไรของโสกโปกได้ปิดแต่ไว้ไม่ปิดน้ำดูกันไม่ได้ยิ่งกว่าหมานะหมาดูหมาไม่เป็นไรคนดูคนนะที่ผู้มีสมบัติผู้ดีมีอยู่สิ่งที่สูงกว่านั้นมีอยู่ดูสิ่งที่ต่ำสามทั้งหลายมันจะดูได้ยังไงเนี่ยท่านตบทอบเข้ามาตีเข้ามาเพื่อให้ดูกันได้อย่างน้อยดูกันได้มากกว่านั่นหน้าเคารพเลื่อมใสหน้ายินดีเป็นศีลเป็นธรรมไปด้วยกันท่านจึงให้มีขอบเขตมีระเบียบการยุ่งการห่มหรือการอยู่การกินง่ายฟุ้งเฟ้อเหิมจนเกินเนื้อเกินตัวจนไม่รู้จักพอไม่รู้จักพอนี่แหละการที่จะทำลายชาติของเราให้ล่มจมต่างคนต่างทำลายกันด้วยไม่รู้จักประมาณมีความฟุ้งเฟ้อเหิมเป็นตัวสำคัญสำคัญอะไรก็จะเอาอะไรก็จะเอาอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีมีแต่ของดิบของดีเต็มโลกเต็มฐานเงินในกระเป๋ากระเป๋าฉีกเงินก็มีเหลือสักตังเดียวเพราะความเพิ่งเฟ้อเหิมความลืมเนื้อลืมตัวเอาไปกินหมดคนนั่นก็เป็นอย่างนั้นคนนี้ก็เป็นอย่างนี้คว้าไปที่ไหนมันก็หมดก็หมดบ้านเมืองจะไม่จมได้ยังไงนี่ละบ้านเมืองจะจมเราจะว่าบ้านเมืองไทยเราจะจมดังที่กล่าวมาแล้วนี่ทุกคนสร้างให้จมได้ทั้งนั้นแหละถ้าต่างคนต่างทนุถนอมบำรุงด้วยขอบเขตประเพณีอันดีงามที่จะยังชาติยังตนและชาติให้เจริญรุ่งเรืองต้องมีความประหยัดมัธยัสถ์รู้จักกินรู้จักใช้ทุกสิ่งทุกอย่างให้อยู่ในขอบในเขตฟังเสียงอัดเสียงทำฟังเสียงกฎเกณฑ์ที่ดีงามบ้างดิถ้าไม่ฟังแล้วเอากิเลสเข้าไปที่ไหนพังเท่านั้นล่ะกิเลสเป็นตัวทำลายถ้าไฟก็เผาได้หมดเลยสร้างตึกกี่ชั้นก็ตามตึกจ่อไฟเข้าไม้ถีบไฟก้านเดียวหมดไม่มีเท่าฐานเหลืออยู่เลยนี่แหละอำนาจแห่งมหาภัยคือกิเลสตัณหาเหมือนกับไฟไม้ถีบไฟก้านเดียวมันจ่อเข้าไปพังหมดคนทั้งคนนี้ก็ตามแต่สร้างคุณดีความงามความคุณงามความดีมาสักเท่าไหร่เราความชั่วเผาก็ไปที่แหลกหมดความดีจะไม่มีเหลือเพราะฉะนั้นจึงต้องทนุถนอมกันไปเรื่อยทีเดียวความดีอย่าให้ความชั่วเข้ามาแย้มได้นะต้องปฏิบัติตัวให้ดีนี่ละคนที่มีศาสนาเขาปฏิบัติกันอย่างนี้เรามีศาสนาเป็นยังไงบ้างการประพฤติเนื้อประพฤติตัวของเรามีขอบเขตของศาสนามาเกี่ยวข้องหรือบ้างหรือไม่ให้ดูตัวของเราทุกคนอย่าไปดูคนนั้นว่าไม่ดีเราดีอยู่นั่นนะถ้าว่าดูคนนั้นไม่ดีเราจะว่าเราดีนะ ต้องดูทั้งเขาทั้งเราให้ทั่วถึงเขาไม่ดีก็นำมาคิดมาพิจารณาอย่าเอาเป็นตัวอย่างถ้าเขาดีก็ถือเป็นตัวอย่างนำมาสอนตนเสมอๆนี่เรียกว่าธรรมให้นำมาปฏิบัติตนเอง การกินอยู่ปูวายให้รู้จักประมาณอย่าพุ่งเพ้อเหิมในธรรมท่านสอนไว้อุทธานสัมปทาให้มีความขยันหมั่นเพียรในกิจการงานที่ชอบอยากที่เกียจที่ข้านอ่อนแอแต่ไปขยันในสิ่งที่จะเป็นภัยต่อตนนี่อันที่สองได้มามากน้อยให้เก็บหอมหอมริบไว้เกียรติไว้สมบัติควรแก่อะไรบ้างความจำเป็นมีรอบตัวของเราการเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นสิ่งสำคัญมากที่ต้องอาศัยหยุดยาเกี่ยวกับเรื่องการเงินการทองของเราก็ให้สงวนเอาไว้นี้สำหรับการเจ็บไข้เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนี้สำหรับทำบุญให้ทานเพื่อจะเป็นสมบัติอันล้นค่าหนุนหัวใจเราให้มีความสุขความเจริญทั้งภพนี้และภพหน้าจะไม่นอกเหนือไปจากบุญจากกุศลที่เราได้เก็บสมบัติเงินทองไว้ไปทำบุญให้ทานบุญกุศลไหลเข้ามาสู่ใจเป็นเครื่องหนุนจิตใจเราไปตลอดอันนี้ให้ถือเป็นความจำเป็นเป็นระดับหนึ่งเนี่ยการให้ทานเกียรติเอาไว้มีมากหรือน้อยให้ตามมีตามเกิดของเราด้วยศรัทธาของเราเพราะความเชื่อกรรมดีกรรมชั่วมีอยู่กับทุกคนไม่ว่าคนมีคนจนกรรมดีกรรมชั่วใครทำลงไปเป็นชั่วเป็นดีทั้งนั้นล่ะทีนี้เราให้พยายามเพื่อหาความดีต่อเราคนจนก็อยากได้ความดีคนมีอยากได้ความดีมีความสุขความเจริญเหมือนกันเราจึงเกียรติแต่ว่าเพื่อความดีต่อเราวันหนึ่งวันหนึ่งขอได้ทำบุญให้ทานไม่มากก็น้อยให้ได้อยู่เสมอเป็นเชื้ออันสำคัญเข้าสู่ใจเมื่อได้รับการบำรุงรักษาแล้วจะมีความร่มเย็นเป็นสุขมีอิ่มพอในอาหารอันโอชาอาหารอันเลิศเลอคือบุญเป็นเครื่องหนุนใจไปพบหน้าชาติหน้าตลอดสวรรค์ชั้นพรหมถึงนิพพานนอกเหนือไปจากบุญกุศลนี้ไม่ได้เลยเราจะเอาอันอื่นสิ่งใดมาหนุนคนให้เป็นคนดีไปสวรรค์นิพพานได้นอกจากธรรมนี้ไม่มีจึงต้องสงวนไว้เป็นอันดับหนึ่งนี่ส่วนภายนอกเราก็พยายามเอาอันนี้สำหรับการเจ็บไข้ได้ป่วยหาไว้อันนั้นสำหรับใช้อย่างนั้นอย่างนั้นให้มีการเกียรติเอาไว้เกียรติไว้สมบัติเป็นของเรามีสิทธิที่จะต้องเลือกเฟ้นให้พอดิบพอดีกับสมบัติที่ได้มาด้วยความเหนื่อยยากแยกออกไว้เพื่อเป็นประโยชน์แก่เราให้สมกับความเหนื่อยยากด้วยการเสาะแสวงหามานี่แหละสมาธิวิตาการเลี้ยงชีพอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมเกินเนื้อเกินตัวครอบครัวของเราคนหนึ่งมีจำนวนเท่าไหร่ที่จะเลี้ยงดูกันในวันหนึ่งวันหนึ่งพอประมาณอย่าฟุ้งเฟ้อเหิมจนเกินเนื้อเกินตัวนี่สมาธิวิตาเลี้ยงยีบแต่พอประมาณอย่าพุ่งเพ้อเหิมมันจะเป็นการลืมเนื้อลืมตัวและเสียสมบัติเข้าไปเวลาเล็กน้อยจนกลายเป็นนิสัยพุ่งเพ้อไปไม่ดีนั่นและกัลยาณมิตรตาให้คบค้ากับสมาคมกับท่านผู้ดีคนดีทั้งหญิงทั้งชายทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ให้มีความคบค้าสมาคมกับคนดีเด็กดีชายดีหญิงดีคนที่ไหนไม่ดีอย่าคบค้าสมาคมให้เลือกเฟ้นโดยมารยาทภายในจิตใจไม่ควรคบค้าก็ไม่คบค้าคนไหนที่ดีคบค้าสมาคมก็เป็นสิริมงคลและเป็นประโยชน์แก่ตนไม่มีสิ้นสุดให้เราเลือกเฟ้นท่านเรียกว่า กัลยาณมิตรตาให้เลือกเพื่อนที่ดีถึงขนาดที่ว่าพึ่งเป็นพึ่งตายได้เพื่อนเรียกว่าชีวิตอันเดียวกันก็ได้เวลาจำเป็นเข้ามานี่พึ่งกันได้เลยเรียกว่าเพื่อนพึ่งเป็นพึ่งตายเนี่ยอันเนี่ยสำคัญมากแล้วกับบัณฑิตคือคนดีธรรมบัณฑิตท่านผู้เฉลียวฉลาดนำตนไปด้วยความดีงามทุกอย่างเป็นประโยชน์แก่ตนและเป็นคติตัวอย่างแก่โลกที่เข้ามาเกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดีจะเรียกว่าบัณฑิตให้คบค้าสมาคมอย่างนั้นเราอย่าอยู่เฉยๆอย่าเอาที่เดือดตัณหานำหน้าอยากอะไรก็ทำตามอยากอยากคบค้าสมาคมกับใครก็คบไม่ว่าคนโกโลโกโสนักเลงโตเป็นมหาภัยก็ครบไปได้ครบไปได้ด้วยความอยากอยากอย่างนี้อยากเพื่อทำลายเจ้าของอย่านำมาใช้อยากก็ไม่ครบคนประเภทนี้ครบก็เท่ากับมาทำลายเจ้าของโดยตรงนี่ท่านว่าให้เลือกเป็นธรรมะท่านก็สอนไว้อย่างนี้แล้วพวกเราที่เป็นลูกชาวพุทธขอให้นำไปเพื่อปฏิบัติตนนี่อย่างน้อยก็เวลาหลับเวลานอน ควรจะมีพุทโธธัมโมสังโฆประจำใจด้วยกันสมเราเป็นลูกชาวพุทธพระพุทธศาสนาเลิศอยู่ที่จิตตภาวนาอบรมจิตใจนะ พระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยจิตตภาวนาธรรมได้เกิดขึ้นจากจิตตภาวนาพระสงฆ์สาวกที่เรากราบไหว้บูชามาตลอดนี้เกิดขึ้นจากการภาวนาคือเป็นพระพุทธเจ้าจากการภาวนาธรรมเกิดขึ้นจากการภาวนาพระสงฆ์สาวกเลิศขึ้นจากการภาวนาเราเป็นลูกชาวพุทธไม่ว่าอยากดีอยากดีอยากเลิศอยากเลวบ้างหรือยังไงหรืออยากตั้งแต่เลวอย่างเดียวมันจะจมนะถ้าอยากเลวอย่างเดียวอย่าฝืนคำสอนพระพุทธเจ้าให้เรานำคำสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องบ่งบอกแถวทางเดินของเราเราจะมีความสวัสดีทั้งปีใหม่ปีเก่าดังเขาล่ำลือเป็นบ้ากันอยู่นั่นนะขอพรปีใหม่ขอพรปีใหม่แล้วตัวเองไม่ดูตัวเองปีใหม่มันคืออะไรมันก็มีแต่มืดกับแจ้งว่าเป็นปีใหม่ปีเก่ามันไม่ได้ทำดีทำชั่วนะปีใหม่ปีเก่าไม่เป็นบาปเป็นบุญไม่ตกนรกไปสวรรค์นะอันมืดกับแจ้งตัวของคนนี่สิที่ขอพรจากมืดจากแจ้งไม่ได้มองดูตัวเลยประพฤติเหลวแหลกแหวกแนวมายังขอพรปีใหม่มันได้เรื่องอะไรต้องปฏิบัติตัวให้เป็นคนดีขอพรไม่ขอพรก็ไม่สำคัญการกระทำดีชั่วนั่นแหละเป็นพรได้เป็นภัยของตัวเองเราทำดีเป็นพรของเราทำชั่วเป็นภัยของตัวเราเองให้ดูตรงนี้นะอย่าพากันตื่นปีใหม่ปีเก่าจนเกินเหตุเกินผลเพราะว่าปีใหม่ตั้งตัวไว้สมรู้วันนี้ไม่ดีเอาวันหน้าทำให้ดีนี่ตั้งได้ปีใหม่ปีก่อนมาเราไม่ดีปีนี้ให้ดีกว่าปีที่แล้วอย่างนั้นพอฟังมีเหตุมีผลพอฟังถ้าไม่มีอะไรเลยไม่ดีนะนี่วันตะกี้นี่ก็พูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาคืออบรมจิตใจให้มันสงบเย็นตั้งแต่ตื่นนอนแล้วความคิดความปรุงนี้เป็นเรื่องของกิเลสเปิดเครื่องแล้วไม่ปิดเครื่องนะทำงานความคิดความปรุงต่างๆตั้งแต่ตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งหลับไปด้วยความหลับนี่แหละระงับการคิดการปรุงของเราได้คนเราถ้าไม่มีหลับแล้วตายได้ง่ายที่สุดเลยนี่ให้ระงับความคิดความปรุงโดยทางอัตทางธรรมด้วยจิตตภาวนาบ้างนะพี่น้องชาวพุทธเราจะเห็นความประเสริฐเลิศเลอของธรรมมาอยู่กับที่หัวใจของผู้เป็นนักภาวนาวันใดวันหนึ่งรายหนึ่งแน่นอนพระพุทธเจ้าสอนไว้แม่นยำที่สุดแต่นี่ไม่มีคนสนใจเรื่องภาวนาแม้ที่สุดพระที่บวชเข้ามาก็ไม่สนใจภาวนาพูดเรื่องอัดเรื่องทำเรื่องมรรคผลนิพพานหัวเราะเย้ยๆนี่เห็นไหมพี่เดชมันมีอำนาจมากมันเหยียบย่ำทำลายตลอดถึงอัดทำไม่ให้มีปรากฏในชาวพุทธเราเลยถ้าพูดเรื่องความลื่นเลิงบันเทิงกับนรกอเวจีนั้นพูดได้วันยังค่ำไม่มีกระดาษอายหน้าด้านไปหมดเลยนี่แหละเพราะพี่เดชมันหนาแน่นเข้ามันหน้าด้านไม่กลัวอะไรทำมันเหยียบแหลกไปเลยใครพูดถึงอัดถึงทำเรื่องมรรคเรื่องผลนี่กิเลสหัวเราะย่อยย่อยที่เราก็ทำอ่อนด้วยประการหนึ่งยังไม่ได้อบรมพอจะอบรมถูกเขาถากทีเดียวจนนั่นหงายหมาไปเลยถ้าผู้ท่านผู้มีอบรมท่านอบรมอยู่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ขึ้นมาแต่ก่อนโลกมีใครเป็นคนรู้ธรรมเห็นธรรมพระพุทธเจ้าประกาศป้างขึ้นมาว่าศาสดาองค์เอกทรงสรรพท่านกับใครที่ไหนเพราะธรรมนี้เลิศเลอสุดยอดของกองขยะในวัฏจักรนี่แล้วพระองค์สอนโลกได้สามแดนโลกธาตุทั้งโลกธาตุกับใครจากนั้นก็สาวกของพระพุทธเจ้าสังฆังสังฆาฉามิสอนจนกระทั่งเป็นสารณะของโลกได้ท่านทั้งโลกธาตุกับใครเพราะท่านได้ของเลิศเลอยิ่งกว่ากองมู่กองพูดที่กิเลสมันยกยอว่าเป็นของดีของดีอยู่ตลอดมาแล้วเหยียบดั้มทำลายธรรมนั้นเป็นไหนนี่ธรรมไม่ได้เป็นอย่างนั้นธรรมเลิศเลอยิ่งกว่านั้นเป็นไหนถ้ามีผู้ปฏิบัติหรือฟื้นธรรมขึ้นมาปฏิบัติจะเห็นประจักษ์ใจด้วยกันนั่นแหละแต่นี่แม้ปฏิบัติมีจะให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายเพราะฉะนั้นกิเลสจึงมีอำนาจมากพอจะกล่าวถึงศีลถึงธรรมนี่โอ้ยไม่ได้นะกิเลสเหยียบปากตีปากทันทีเลยหัวเราะเย้ยทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปด้วยอำนาจของกิเลสทั้งนั้นเลยนะผู้ที่ปฏิบัติธรรมที่ทำอย่างอ่อนก็ละอายเขาแล้วสุดท้ายไปวัดก็รอบมองๆไปนะต่อไปนี้นะเวลานี้ยังพอดีอยู่นะอย่าไปวัดไปวาก็ไปด้วยอิสระกิเลสมันยังไม่รุนแรงเขาไปก็ไปกิเลสยังไม่ว่าอะไรแต่ตัวกิเลสหนามันยังไม่ไปที่มันหนามันมากขึ้นคนจะไปวัดไปวาเนี่ยมันดูถูกเหยียดหยามหัวเราะย่อเย้ยถากถางไปต่างๆจนกระทั่งผู้ไปวัดไปวาอิจฉาละอาใจไม่อยากไปวัดไปวาถ้าไปก็ดมร่ำมองมองไปเหมือนไปผู้โจรผู้ร้ายไปขโมยของนั่นแหละนี่แหละกิเลสมันหนาแน่นขึ้นมามันเหยียบทำลงขึ้นขนาดนั้นให้เป็นนักโทษไปหมดกิเลสกลายเป็นนักขุนขึ้นมาเหยียบโลกให้เป็นไฟไปด้วยกันเนี่ยนักขุนเหยียบโทษให้เป็นไฟคือกิเลสเผาไหม้ไปทุกหัวใจ แต่ทำเป็นน้ำดับไฟชุ่มเย็นชุ่มเย็นในปฏิบัติธรรมแล้วได้ความแล้วความชุ่มเย็นเป็นสุขเป็นสุขไปโดยลำดับในเวลานี้ชาวพุทธเราไม่ค่อยได้สนใจกับเรื่องจิตตภาวนาซึ่งเป็นธรรมชั้นเอกศาสนาแก่นของศาสนาลากเงาข้ามูลของศาสนาแท้อยู่กับธรรมจิตตภาวนานะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยภาวนาสาวกตรัสรู้ด้วยภาวนาเป็นศาสนาเอกสาวกเอกของโลกด้วยการภาวนานะเราควรจะนำมาปฏิบัติให้ได้มีหลักใจคนมีการภาวนามีหลักใจทุกด้านทุกทางนะการทำบุญให้ทานนี้ก่อนแล้วก็ทำตามนิสัยของเราแต่พอจิตใจเราได้รับภาวนามีความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นที่ใจจากการภาวนาแล้วแล้วก็มีแก่ใจก็ยิ้มย่องต่อผลที่เกิดขึ้นภายในจิตนะจิตนี่เมื่อเวลาได้เปิดกิเลสตัวสกปรกมาแมมนั้นออกแล้วจิตจะสว่างสวยขึ้นมาจะตื่นตัวตื่นใจขึ้นมาอ๋อตั้งแต่เกิดมาเราไม่เคยเห็นความสุขวันนี้อันนั้นก็ว่าสุขอันนี้ก็ว่าสุขมันไม่ได้มีอะไรเหมือนจิตใจที่มีความสงบเย็นใจและสว่างไสวด้วยการภาวนานี้เลยนั่นมันจับได้แล้วนะทีนี้เวลาจับได้แล้วความขยันหมั่นเพียรหากมีขึ้นนี่แหละเราค้นขวายอย่างไรมันก็ได้เราค้นขวายทั้งจิตภาวนาความแปลกประหลาดภายในจิตความมีค่าภายในจิตความอัศจรรย์ภายในจิตจะเกิดขึ้นทันทีเพราะความอัศจรรย์มีอยู่ในจิตนี้แล้วเป็นแต่เพียงกิเลสมันปกคลุมหุ้มห่อไว้มีแต่ส้วมแต่ฐานของกิเลสปกคลุมหุ้มห่อไว้อะไรก็ดีหมดนี่หมดดีเรื่องของกิเลสมีแต่ส้วมแต่ฐานดีเรื่องอาจเรื่องทำไม่มีพอเราภาวนาเปิดกิเลสออกไปเท่านั้นกิเลสพอจางไปนิดหนึ่งใจของเราจะสว่างสวยมีความสงบเย็นแปลกประหลาดบางทีกายไหวเลยก็มีความแสดงแปลกประหลาดอัศจรรย์เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้ภาวนานี่ต่อจากนั้นไปก็มีหลักมีเกณฑ์จิตใจค่อยละเอียดทีนี้เราจะทำบุญให้ทานนี่แต่ก่อนเราก็เคยทำธรรมดาธรรมดาพอมีจิตตภาวนาเป็นหลักเป็นเกณฑ์อยู่ภายในแล้วทำอะไรพิถีพิถันมากนักแต่ทำบุญให้ทานต้องดูวัตถุทานของตนเป็นยังไงตรงไงด้วยความสนใจจริงๆจากใจที่เคยภาวนาละเอียดมาแล้วจะทำอะไรอะไรก็มีความสนใจมีความละเอียดรอไปตามๆกันแม้ที่สุดการประพฤติตัวจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะใจนั้นแหละค่อยเตือนค่อยเตือนเพราะใจเป็นของละเอียดแหลมคมมีความแปลกประหลาดมากกิริยาของเราที่เคยทำมันหยาบพอใจนี่มีความละเอียดขึ้นมาแล้วจะเตือนตัวเองจะทำอะไรอะไรนี่เตือนใจนั้นจะคอยแจ้งกระซิบกระซาบอยู่นั่นบอกไม่ถูกมันเป็นขึ้นกับเจ้าของก็รู้เองขอให้ภาวนาให้ใจรู้นะแปลจะเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอื่นจะก่อนก็ธรรมดาทำบุญให้ทานไปวัดไปวาก็เป็นธรรมดาพอจิตใจของเรามีความสงบร่มเย็นเป็นหลักเกณฑ์ภายในใจไปลำดับแล้วไปวัดก็ไม่เหมือนคนทั้งหลายไปหากมีความลึกซึ้งสุขุมไปกับคนคนนั้นแหละฟังอัดฟังธรรมก็สุขุมทุกสิ่งทุกอย่างฟังด้วยความสุขุมปฏิบัติตัวด้วยความสุขุมเพราะธรรมภายในใจนั้นเตือนอยู่ตลอดเวลาเนื่องจากใจมีหลักมีเกณฑ์พอที่จะเตือนกิริยาของเจ้าของที่เคยทำมาอย่างสูงที่สูงที่สูงห้านั้นได้ก็เตือนกันนี่ล่ะเพราะฉะนั้นพระโสดาท่านเพียงสำเร็จพระโสดาเท่านั้นขาดชะบั้นไปเลยเรื่องการทำชั่วทั้งหลายไม่ทำตายก็ตายจริงเปล่าโดยไม่มีใครมาบอกท่านนะเป็นขึ้นในธรรมของท่านในใจของท่านเองโสตาแปลว่ากระแสเป็นผู้เชื่อบาปเชื่อบุญเชื่อกรรมทุกสิ่งทุกอย่างเต็มหัวใจแล้วแล้วการละบาปนี่เรื่องศีลนี่ท่านไม่ต้องรับหากเป็นศีลหลักธรรมชาติตายขึ้นเกิดขึ้นภายในใจเรียกว่าเป็นสมุจเฉททวีลักษณ์งดเว้นโดยเด็ดขาดด้วยอำนาจแห่งใจที่เชื่อบุญเชื่อกรรมเต็มที่แล้วศีลเกิดขึ้นมาในทันทีทันใดเพราะงั้นพระโสดาจึงไม่ทำบาปทำกรรมอะไรโดยหลักธรรมชาตินี่นะบอกเองนะไม่ต้องมีใครมาบอกมาสอนใจของท่านนั่นนะเตือนเองเตือนเองนี่แหละเรายกตัวอย่างไปยิ่งมีธรรมละเอียดเท่าไรเท่าไรก็ยิ่งเป็นอย่างนั้นขึ้นไปเรื่อยๆละเอียดนี่แหละการภาวนาไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยขอให้พี่น้องชาวทูตเราได้พิจารณานะมีแต่อย่างอื่นก็มีแต่กินแต่ก้านไปคันทำบุญให้ทานอย่างอื่นอย่างใดทำไปไม่ได้ปฏิเสธว่าเป็นไม่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นเรื่องเป็นนั่นเป็นแต่ที่จะให้ละเอียดสุขุมไม่ผลแห่งการทานของเราทุกอย่างที่ทำไปมีผลมากขึ้นมากขึ้นต้องขึ้นอยู่กับภาวนาตัวเป็นเจ้าตัวการคอยเตือนอยู่ในจิตนะไม่มีใครบอกมันก็เป็นเองในจิตพิถีพิถันในการทำของตนไม่ว่าทำคุณงามความดีประเภทใดหรือทำงานอะไรก็ตามจิตจะมีความละเอียดคอยเตือนเจ้าของอยู่ตลอดเวลานี่อำนาจของจิต เมื่อมีธรรมเข้าแทรกเพราะเราค้นขวายหาธรรมด้วยจิตภาวนาจนปรากฏเป็นผลขึ้นมาแล้วก็ปรากฏขึ้นภายในจิตใจโดยลำดับลำดาทีนี้เตือนเจ้าของได้เลยที่นี่ไม่ต้องมีใครเตือนเจ้าของเตือนเจ้าของได้เองโดยลำดับลำดานี่คืออำนาจของจิตภาวนาเป็นเรื่องเล็กน้อยเมื่อไรโลกไม่ได้สนใจกับภาวนาคันว่าถือศาสนาพุทธเกิดมาว่าถือศาสนาพุทธเด็กก็ถือศาสนาพุทธถามว่าใครถือศาสนาอะไรถือศาสนาพุทธเด็กอยู่ในท้องแม่มันก็แยกออกมาพูดว่าศาสถือศาสนาพุทธเหมือนแม่มันความจริงมันไม่ได้สนใจกับพุทธอะไรเลยมันน่ะเป็นมีแต่ปากถือศาสนาพุทธถือให้ตามคำสอนของพระเจ้าจริงๆที่ศาสนาของพระเจ้าเป็นโมฆะเที่ยวเหลือมรรคผลนิพพานยืนยันไว้ตลอดเวลาจากคำธรรมของพระเจ้าที่สอนไว้แล้วด้วยความถูกต้องแต่เราไม่ปฏิบัติตามก็ไม่เห็นผลปฏิบัติตามตั้งแต่กับกิเลสอย่างเดียวมันก็ลากไปถูไปวันคืนหนึ่งหนึ่งมีแต่บ่นกันอื้อทั่วโลกดินแดนไปที่ไหนมีแต่บ่นกันเรื่องกองถูกถ้าเป็นกิเลสพาคนให้รับความสูงจริงมาบ่นกันหาอะไรแล้ววิ่งตามกิเลสแล้วมันเอาความถูกมาแล้วไม่เคลียร์หลับอิ่มพอบ้างเหรอส่วนธรรมของพระพุทธเจ้าที่นำโลกให้พ้นจากทุกไปมากน้อยเพียงไรถึงนิพพานนิพพานเลิศเดินที่สุดแล้วคือธรรมของพระพุทธเจ้าก็จากจิตภาวนาทำไมจึงไม่สนใจกันบ้างล่ะนี่ขอให้คิดอย่างนี้นะชาวพุทธเรานี่หลวงตาจวนจะตายแล้วต่อไปนี้จะไม่มีใครพูดอย่างหลวงตาไม่โอ้ไม่อวดพูดตามหลักความจริงตั้งแต่ต้นทีแรกออกมาปฏิบัติก็ล้มลุกคลุกคลานเหมือนกันแต่ไม่ถอยตั้งแต่เรียนหนังสืออยู่จิตใจก็ใฝ่ฝันอยู่กับจิตภาวนากรรมฐานอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่พูดให้ใครฟังเรียนหนังสืออยู่กับเพื่อนกับฝูงเพราะเพื่อนฝูงมันก็เหมือนกับลิงกับข้างแต่พูดเรื่องภาวนามันหัวเราะกันเหมือนกันนะไอ้หัวโล้นๆเนี่ยมันไม่นั่นนะมันหัวเราะแบบเพื่อนฝูงกันนั่นแหละไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามอะไรล่ะพอเราว่าภาวนาฮะจะไปสวรรค์นิพพานเนี่ยเหรอคอยกันตะก่อนสิเรียนจบได้ค่อยไปมันโคตรพ่อโคตรแม่มันก็ไม่เคยคิดจะไปผลนิพพานแล้วมันจะเลิศกว่าพ่อแม่ในมาอุจริชวนเราไปนิพพานต่อเมื่อเรียนจบแล้วเราไม่สนใจกับมันตั้งแต่นั้นมาเราไม่เคยพูดเลยเรื่องภาวนาคุยกันเป็นหมูเป็นหมาเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นลิงเป็นข้างก็ไปตามกิริยาบริยาทของพระที่อยู่ในเกณฑ์ของพระไม่ได้ผิดธรรมวินัยอะไรละความสนุกเฮฮากันบ้างก็อยู่ในวงของพระพูดหยอกกันก็แบบนี้แหละเรารู้อย่างนั้นแล้วเราไม่พูดนะหากเป็นอยู่ภายในจิตภาวนาไม่พูดทำทุกวันพอว่างหยุดโรงเรียนหยุดนี่เข้าป่าแล้วไปอยู่ที่ป่านั้นป่านี้ไปทุกแห่งทุกหนพอโรงเรียนจะเปิดก็มาไปหาพักผ่อนดูหนังสือสิหรือว่างั้นนะแล้วบอกว่าพักผ่อนดูหนังสือความจริงไปภาวนาไม่พูดทีนี้พอเรียนจบแล้วจิตใจมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่แล้วว่าเรียนจบประโยค3แล้วเราจะออกโดยทางเดียวเพื่อมรรคผลนิพพานเท่านั้นเองเพราะจิตมันเด็ดของมันอยู่ภายในใจลึกๆอยู่นะพอหยุดจากเรียนแล้วก็ออกจริงๆแล้วก็มีความสงสัยว่าที่เราเรียนมาก็มากน้อยก็ไม่เห็นตรงไหนทำที่ท่านบอกไว้แล้วที่เราจะเชื่อมั่นอย่างตายใจนี่ก็ไม่เห็นท่านก็สอนไว้โดยถูกต้องแต่ใจละมันปลอมมันยังลงใจไม่ได้มันเป็นยังไงนาเราก็ต้องการมรรคผลนิพพานแต่เวลานี้มรรคผลนิพพานจะยังมีอยู่หรือไม่นานั่นเห็นไหมล่ะเรียนมามากขนาดไหนจิตใจที่มันปลอมมันก็ไม่ยอมเชื่ออยู่นั่นแหละคนมีกิเลสไปเรียนทำที่สิ้นกิเลสแล้วก็เป็นคนมีกิเลสอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นคนที่เรียนสูงเรียนขนาดไหนอย่าเข้าใจว่าเป็นผู้บาบางในกิเลสถ้ายิ่งเพิ่มทิฏฐิมานะว่าตนเรียนรู้เรียนฉลาดสูงขึ้นไปเลยชั้นไหนจะยิ่งเป็นบ้าทิฏฐิมานะขึ้นปิ้นยอดขึ้นเห็นนะนี่มันเสริมกิเลสนี่มันมีอะไรที่จะกิเลสจะหลุดลอยไปจากการเรียนนะพูดให้ฟังชัดหลวงตาก็พูดก็เรียนมาแล้วเนี่ยเอาปริยัติเอาปฏิบัติมากลางกันในหัวใจคนเดียวนี่แหละที่มันก็มีความสงสัยแล้วก็มีแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็มีแต่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเพราะปรากฏชื่อลือนามาตั้งแต่เราเป็นเด็กว่างั้นนะคราวนี้ออกจะต้องไปหาท่านซะก่อนเอาให้ถึงพิษถึงถิงเป็นที่ลงใจกับท่านนั่นแหละมาพอได้โอกาสก็บึ่งก็ไปหาท่านท่านก็เหมือนมีเรดาร์จับไว้เลยทีเดียวว่า พอเข้าไปถึงปั๊บเท่านั้นแหละนะท่านมาหาอะไรขึ้นเลยเหมือนมีเรดาร์จับไว้แล้วกับเราที่มุ่งมั่นอย่างเต็มกำลังของใจท่านมาหาอะไรท่านว่างั้น

ที่ทั้งชั่วคือกิเลสและธรรมอยู่ในนั้นหมดให้ท่านเบิกออกด้วยจิตภาวนาท่านจะเห็นทั้งกิเลสเห็นทั้งธรรมในที่นั่นแหละว่าเอาให้ดีนะนี่ท่านพูดอย่างเข้มข้นทีเดียวท่านพูดพอสงเสร็จแล้วก็ท่านก็อารมณ์บ้างเล็กน้อยว่านี่พูดแล้วอย่าว่าผมประมาททำคำสั่งสอนพระเจ้านะท่านมหาก็เรียนมาจนได้เป็นมหาว่างั้นอย่าว่าผมประมาทธรรมของพระพุทธเจ้านะที่ท่านเรียนมาทั้งหลายนั้นเวลานี้ยังไม่เกิดประโยชน์ที่เวลาท่านพูดออกมาขอท่านเน้นหนักทางด้านจิตตภาวนาให้มากจิตใจจะสงบมากน้อยให้เน้นลงตรงนี้ท่านอย่าไปสนใจกับที่ศึกษาเราเรียนมามากน้อยมันจะมาพระเข้ามาเตะมาถีบมายันกันจิตจะหาความสงบไม่ได้เพราะสัญญาอารมณ์ในระหว่างปริยัติกับปฏิบัติมันเตะมันยันกันท่านว่าให้พักไว้ทั้งหมดท่านว่างนี่ท่านเรียนมามากน้อยให้สนใจกับจิตตภาวนาอย่างเดียวท่านสอนอย่างนี้เอาอย่างไรจิตจะสงบให้เร่งตรงนี้นะมรรคผลนิพพานท่านจะเห็นกิเลสที่ตรงนี้ละไม่เห็นที่อื่นที่ไหนถ้าท่านเรียนในปริยัติมามากท่านเห็นกิเลสตรงไหนพอจะแก้กิเลสได้เห็นไหมท่านย้ำเรานี่ท่านมาภาคปฏิบัติไม่เคยมีว่าผู้ประภาคปฏิบัติแล้วไม่เห็นกิเลสไม่เห็นธรรมไม่มีเอาลงตรงนี้พุทธเจ้าเห็นกิเลสและธรรมที่จิตภาวนาสาวกทั้งหลายท่านเห็นกิเลสและธรรมที่ภาวนาฆ่ากิเลสได้ที่ภาวนามรรคผลนิพพานเบิกกว้างขึ้นมาจนพ้นจากทุกข์ได้ด้วยจิตภาวนาเอาเน้นหนักลงตรงนี้ท่านว่างั้นเราก็ลงใจเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวเลยพอออกมาจากท่านแล้วแหมเหมือนว่าตัวนี้พองจะเหาะจะบินได้นะพอใจที่เราสงสัยมรรคผลนิพพานมันบอกว่าลงที่ใจอยู่ที่นี่ไม่อยู่ที่ไหนให้ท่านเบิกออกตรงนี้ด้วยจิตภาวนานะเท่านั้นน่ะลงใจพอก้าวลงมาจากท่านนี่พูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วว่าไงนี่ว่าเจ้าของนะนี่ว่าไงเวลานี้ไปฟังอัดฟังธรรมท่านถึงใจแล้ววันนี้แล้วเราจะจริงไหมว่างั้นนะทีนี้จริงตามที่ถึงใจท่านทอดท่านเทศถึงใจนั้นไหมทางนี้ตอบทันทีไว้ต้องเอาตายว่าเลยนั่นถึงใจเต็มที่เอาทางนี้ตายว่าเลยนั่นยังไงต้องจริงจริงจนตายบอกไม่มีถอยแล้วคราวนี้นั่นแหละตั้งแต่บัดนั้นมาถึงได้ฟาดกับกิเลสเต็มแม่เต็มหน่วยปล่อยหมดหนังสือเรียนมามีปฏิโมกพกเล่มเดียวติดย่ามนอกนั้นไม่มีมาเกี่ยวเอาแต่ภาวนาเราเริ่มต้นเรื่องภาวนาให้ท่านฟังนะหลักยืนยันของมรรคผลนิพพานจะพูดให้ฟังเวลานี้พระพุทธเจ้านิพพานไปนานเท่าไรทำอยู่กับหัวใจเราทุกคนแต่ไม่มีใครเปิดดูมันก็ไม่รู้ไม่เห็นนี่กำลังพูดให้ฟังเรื่องเปิดดูทำดูอดูทำดูกิเลสฆ่ากิเลสด้วยจิตตภาวนานี่เวลาออกไปก็ล้มลุกคลุกคลานซะก่อนฝืนไม่หยุดไม่ถอยฝืนไม่อยู่ไม่ถอยซัดกับกิเลสเอาหนักก็หนักอันเตะเราถีบเราแต่ทีหงายหมาหงายหมาหงายไม่เป็นท่าเขาเรียกหงายหมาถ้าหงายเป็นท่าบ้างเขาเรียกหงายแมวหงายลงไปมันตกได้นะอันนี้สู้กิเลสไม่ได้หงายหมามาฟีดตลอดไม่ถอยเพราะความเชื่อมั่นในมรรคผลนิพพานที่ท่านแสดงมาแล้วก็ไปหาท่านนั่นแหละไปกราบเรียนท่านปฏิบัติท่านให้อุบายมาอีกมาอีกสู้อีกมาอีกสู้อีกหลายครั้งหลายหนกิเลสก็เริ่มหงายให้บางเอียงตัวให้เห็นบ้างถูกหมัดเราแต่ก่อนมีแต่มันเอาเราหงายหมาหงายหมาท่านฟาดกันเข้านานๆเข้ากิเลสเอียงเพราะถูกหมัดเราก็มีบางทีมันก็ล้มก็มีเฮ้อมึงก็ล้มเหมือนกันนี่แต่ก่อนนึกว่ากูมีแต่ท้องให้มึงดูท้องกูล้มหงายหมานี่มึงก็มีท้องเหมือนกันหรือกิเลสนี่วะทีนี้ก็ยิ่งได้กำลังใจขึ้นมากมากก็ซัดกันซัดกันเลยนี่จะสรุปให้สักพี่น้องหลายฟังจิตใจนี่ก็มีความสง่างามขึ้นสงบขึ้นเย็นขึ้นเย็นขึ้นแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นภายในใจของตัวซึ่งตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเห็นก็มาเห็นที่ภาวนานั่นแหละความแปลกประหลาดใจอัศจรรย์ขนาดไหนได้มาเห็นในเวลาภาวนาแต่ก่อนก็มีให้แต่กิเลสเหยียบเอาพวกส้วมพวกฐานคือกิเลสครอบหัวใจที่เลือดเลอให้เป็นใจส้วมใจฐานไปหมดทีนี้เปิดด้วยจิตตภาวนาหรือส้วมหรือฐานออกเปิดธรรมขึ้นมาเปิดธรรมขึ้นมาด้วยจิตภาวนาจิตสงบเย็นเข้าไปจนถึงขั้นสมาธิแน่นปึงแน่นปึงออกนั้นก้าวทางด้านปัญญาสว่างสวัยขึ้นสว่างจากใจดวงนี้แหละใจดวงที่เด็กเตะถีบยันหงายหมาหงายหมาที่นี่ฟาดที่เด็กหงายหมาหงายหมานะที่นี่นะพอจิตมีความสามารถแก่กล้าแต่เพราะอย่างยิ่งคือออกทางด้านปัญญาด้านสมาธิมีแต่ความสงบเย็นใจสบายอยู่ที่ไหนสบายหมดอัศจรรย์สมาธิก็ไม่ใช่ของเล่นนะถ้ามันมีธรรมขั้นสูงกว่านี้อยู่เพียงกับสมาธินี่ดีไม่ดีมันดูถูกโลกว่าโลกนี่ความวุ่นวายใจของเราที่มายุ่งกับโลกเท่านี้เลิศเลยจะว่าเขานี้นะ
เพราะไม่มีอะไรเหมือนจิตที่เป็นสมาธิ

0: เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนมันแล้วก็ไปดูถูกโลกดูถูกจิตของเราที่มันเดือดร้อนแต่ก่อนทีนี้มันไม่เดือดร้อนมันสงบอยู่ที่ไหนได้ทั้งวันทั้งคืนแสนสบายอยู่คนเดียวก็ได้ได้อยู่ได้กินได้หลับได้นอนพอปลงร่างกายเท่านั้นพอแล้วมีความสุขอยู่กับจิตใจพอนี่ก็ติดสมาธิเย็นสบายอยู่ในนี่ผลเกิดขึ้นจากการปฏิบัติเห็นขึ้นมาเพียงขั้นสมาธินี่ก็ว่าเลิศเลอแล้ว จากนั้นก็ก้าวทางด้านปัญญาเบิกออกหมดกิเลสที่เป็นการเปิดกิเลสหาฆ่ากิเลสนะออกทางด้านปัญญาพอออกให้มันแจ้งมันขาวดาวก็จางขึ้นมาสติปัญญาไม่เคยมีเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เกิดขึ้นมากิเลสไม่เคยเห็นฆ่าได้กิเลสฆ่าไปโดยลำดับจากนั้นก็เป็นสติปัญญาอัตโนมัติแล้ว ความเพียรเราต้องหนุนแทบเป็นแทบตายในเวลาล้มลุกคลุกคลานต้องบีบบังคับให้มันเพียรไม่เพียรมันล้มทั้งหายล้มทั้งหายที่นี่พอถึงขั้นปัญญาขั้นนี้แล้วจะไม่มีคำว่าความเพียรมีแต่ความผาดโผนโจรชยานที่จะฆ่ากิเลสตัวเป็นภัยเห็นภัยตัวกิเลสที่เห็นเต็มหัวใจเห็นคุณค่าของธรรมที่จะพาลุกพ้นจากทุกข์ก็เต็มหัวใจด้วยกันเมื่อเต็มหัวใจด้วยกันแล้วความเพียรนี้ไม่ต้องบอกเลยไม่มีคำว่าความเพียรถ้าว่ามีก็บอกว่าเพียรเพื่อความพ้นทุกข์เท่านั้นแต่ในย่านกลางที่จะว่ามีความเพียรหนุนกันไปไม่มีเพราะอำนาจแห่งความหมุนของใจที่เห็นโทษแห่งกิเลสทั้งหลายจะฆ่าให้แหลกเหลวไม่มีอะไรติดใจเลยด้วยอำนาจแห่งธรรมเห็นคุณค่าของธรรมก็หนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมก็ไปแล้วเนี่ยฟังที่ท่านหลายฟังมากก็หกท่านหลายถึงเวลานี้นี่ละการปฏิบัติธรรมเปิดออกมามันก็เห็นอย่างนี้ทีนี้ก็กิเลสค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปสติปัญญาก็ละเอียดตามมันไปเผากันไปกิเลสมีมากน้อยเหมือนเชื้อไฟปัญญาสติปัญญาเหมือนไฟตามเผากันแหลกเรื่อยเลยเป็นอัตโนมัติไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนไม่มีคำว่าเพียรจิตใจหมุนตัวฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติไปเหมือนกับกิเลสที่มีอยู่ในใจของสัตว์มีอยู่ในใจของสัตว์ทุกตัวสัตว์มันหมุนเพราะมันเป็นกิเลสตลอดมาตั้งกับตั้งกันจนร่างนี้ใครทราบไหมว่ากิเลสสร้างตัวโดยอัตโนมัติไม่มีใครบังคับมันก็สร้างมันเองอันนี้ฉันใดก็เหมือนกันเมื่อทำมีกำลังบังคับมากแล้วฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติเหมือนกันเราก็ไม่เคยเห็นแต่ก่อนว่ากิเลสเป็นอัตโนมัติสร้างผลประโยชน์ของตนอยู่บนหัวใจสัตว์โลกแต่นี่เวลามีธรรมเข้ามาฟาดกิเลสโดยอัตโนมัติกิเลสอยู่ที่ไหนตามฆ่าตามฟันตามเผาแหลกไปโดยอัตโนมัติไม่มีการมีเวลาเว้นแต่หลับเท่านั้นแหละนี่เรียกว่าสติปัญญาทำงานฆ่ากิเลสโดยอัตโนมัติมันเกิดมาจากไหนเกิดมาจากใจอย่างนี้แต่ก่อนไม่เคยเห็นแล้วที่มันก็เห็นมันก็เป็นเว้นแต่หลับเท่านั้นนอกจากนั้นหมุนตัวเป็นเกี่ยวกลางคืนไม่ได้หลับหมุนกับกิเลสฆ่ากิเลสตลอดกลางคืนไม่ได้หลับก็มีนี่แหละเรียกว่าผาดโผนอำนาจแห่งความเพียรที่จะฆ่ากิเลสเหมือนว่าให้สิ้นซากเพราะฉะเดี๋ยวนี้เพราะเห็นภัยอย่างเต็มโหทำคุณค่าที่จะหลุดพ้นให้จากทุกข์ก็เต็มหัวใจเช่นเดียวกันมันจะรอได้ยังไงประหนึ่งว่านิพพานอยู่ชั่วเอื้อมก็ขยับใหญ่เลยนี่ละที่ว่าทำเมื่อมีกำลังแล้วเป็นอัตโนมัติฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติเหมือนกันกับกิเลสที่มีกำลังอยู่ในใจของสัตว์ลากเข็นสัตว์บีสีไฟสัตว์ด้วยอัตโนมัติของตนสัตว์จึงมีความทุกข์มากน้อยตามที่กิเลสมันบีสีไฟคือค้นหากิเลสที่ไหนมันก็ไม่เจอหมดฮะนี่มันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยขึ้นมาเลยแต่ว่าเฉยๆนะจิตยังไม่สำคัญว่าตนในนั้นคุยเขียวเนี่ยแล้วก็เจอก็ซัดกันเลยซัดกันเลยอย่างนี้เป็นอัตโนมัตินี่เราทำมีกำลังแล้วฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติเหมือนกันอย่าเข้าใจว่าที่กิเลสสร้างผลประโยชน์ของตนบนหัวใจสัตว์โดยอัตโนมัติเลยทำเมื่อมีเตรียมกำลังกล้าแล้วก็สร้างกำลังของตัวฆ่ากิเลสเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งกิเลสนี่คืออัตโนมัตินี่ตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติจนก้าวเข้าสู่มหาสติมหาปัญญาเป็นอัตโนมัติเชื่อมโยงถึงกันแล้วกิเลสตัวไหนมาผ่านไม่ได้ขาดสะบั้นขาดสะบั้นถูกท้ายฟาดด้วยกิเลสขาดสะบั้นลงไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเป็นยังไงมรรคผลนิพพานมีไหมมีอะไรเข้ามาผ่านเวลาเนี่ยมีแต่กิเลสเท่านั้นกีดกันปิดบังหูตาเราไม่เห็นมรรคผลนิพพานให้เห็นแต่มันแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีไหมที่นี่นั่นกิเลสสิ้นซากไปหมดแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่กระจ่างแจ้งอยู่ครอบแดนโลกธาตุนี่คืออะไรที่ครอบแดนโลกธาตุสว่างยิ่งกว่าพระอาทิตย์อย่างร้อยพันดวงซะอีกนี่ว่าไงนี่ละจิตท่านผู้สิ้นกิเลสแล้ว กระจ่างถึงขนาดนั้นแหละเอามาเทียบกับโลกไม่ได้นะอัศจรรย์เอามาเทียบกับโลกไม่ได้ต้องอัศจรรย์แบบพระนิพพานแบบผู้สิ้นกิเลสพอสิ้นสมมุติแล้วไม่มีอะไรเข้าไปเทียบได้เลยนี่แหละการปฏิบัติตนให้เป็นคนดีเริ่มต้นเราเป็นคฤหัสถ์ก็ขอให้พากันอบรมจิตใจนี่ไม่มีหญิงมีชายนะมีนิสัยมีวาสนาเหมือนกันนั่นแหละแต่เพียงว่าเจ้าของไม่ปฏิบัติไม่บำรุงจิตใจก็มันก็อับเฉาไปตามธรรมดาของมันแต่เมื่อได้รับการบำรุงแล้วทั้งจิตหญิงจิตชายคฤหัสถ์นักบวชเป็นได้ด้วยกันทั้งนั้นเพราะกิเลสไม่มีว่านักบวชคฤหัสถ์มีหญิงมีชายเป็นกิเลสเหมือนกันเป็นธรรมเหมือนกันปฏิบัติแล้วต้องได้อย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนไว้มรรคผลนิพพานเป็นอากาลิโกไม่มีการสถานที่เวลาอะไรที่จะมาตัดทอนได้สำหรับผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพื่อมรรคผลนิพพานอยู่แล้วต้องได้มรรคผลนิพพานวันยังค่ำนี่ให้เรายึดอันนี้อย่าให้กิเลสมาหลอกเรานะเดี๋ยวจะจมไปแล้วนะนี่เราได้เตือนพี่น้องทั้งหลายให้พากันสนใจทางจิตตภาวนาบ้างนะถ้าอยากเห็นความแปลกประหลาดในหัวใจของเราซึ่งครองกันมาด้วยส้วมด้วยฐานปกคลุมอยู่มีจิตไหนดวงไหนวิเศษวิโสจากกิเลสมีไหมนี่กิเลสเบาบางก็จะเห็นความวิเศษวิโสขึ้นไปเรื่อยภายในใจจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปเลยนี่กล้าขึ้นมาเลยไม่มีอะไรเทียบในโลกอันนี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงท้อพระทัยเลยที่จะสอนโลกที่แน่นที่หนาแน่นด้วยกิเลสตัณหานี่มองดูแล้วเหมือนกับว่าท้อพระทัยนี่ก็มีแล้วในตำราทั้งที่พระองค์ปรารถนาว่าจะสอนโลกด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าเวียเป็นพระพุทธเจ้าเต็มภูมิแล้วมองดูสัตว์กับธรรมชาติที่เลิศเลอที่สุดนั้นมันเข้ากันไม่ได้ว่างั้นอยากจะพูดว่าเข้ากันไม่ได้จึงท้อพระทัยมาพิจารณาเรียนยานดูทุกสิ่งทุกอย่างท้อพระทัยนี้พวกสัตว์โลกที่มืดบอดมันจะมืดเหมือนกันหมดนี่ได้เหลือผู้มีนิสัยจะไม่มีเหลือจึงเทียบกันเหมือนกับว่าภูเขาทั้งลูกเนี่ยมันมืดไปด้วยหินผาป่าไม้เต็มไปหมดประหนึ่งว่าจะไม่มีสาระประโยชน์อะไรอยู่ในเขาลูกนี้เลยแล้วพิจารณาค้นคว้ากันไปดูอ๋อมันไม่มีแร่ธาตุต่างๆที่มีคุณค่าต่างๆกันมีเยอะอยู่ในเขาลูกนี้เป็นแต่เพียงว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมากแล้วมันปิดบังไว้สิ่งสาระสำคัญในแร่ธาตุต่างๆนึงจึงไม่ปรากฏเมื่อค้นเข้าไปแล้วก็เป็นยังไงในภูเขาลูกหนึ่งแร่ธาตุต่างๆมันมีเห็นไหมล่ะอย่างเอาทองคำมาขายทวนเขาเอามาจากไหนเอามาจากใต้ดินออกมาจากภูเขาทั้งนั้นแหละแร่ธาตุต่างๆตั้งแต่สังกะสีดีบุกขึ้นไปเรื่อยจนเป็นเหล็กเป็นหลาเป็นทองคำทั้งแท่งจนออกมาจากดินจากนี่อันนี้ก็เหมือนกันนิสัยใจคอของคนที่มีนิสัยมากน้อยแฝงอยู่กับคนที่มืดมัวทั้งหลายโลกที่มืดมัวนี่แหละมันแฝงกันอยู่คนดีมีอยู่คนมีอุปนิสัยมีอยู่แฝงอยู่กับความมืดของคนจำนวนมากนั่นแหละของสัตว์จำนวนมากนั่นแหละเพราะงั้นเราเป็นคนฝ่ายไหนเราเป็นคนมืดหรือจะสั่งสมความมืดมากขึ้นโดยความพอใจของตนวิ่งตามกิเลสนั่นเหรอหรือจะเราจะสางกิเลสให้มันเบาบางมาเพื่อให้เป็นคนมีอุปนิสัยในท่ามกลางแห่งคนมืดบอดสัตว์มืดบอดนั้นบ้างก็ให้พากันพิจารณา ไม่ดีเฉพาะอย่างยิ่งที่จะเปิดให้เห็นปัจจุบันชัดๆทั้งทั้งศีลทั้งตนจะมารวมตัวอยู่ที่ภาวนาก็อยู่ที่ภาวนานั่นนะตรงนี้สำคัญมากเราให้ทานมากี่กับกี่กันรักษาศีลมาเท่าไรทำความดีงามมามากน้อยนั้นไม่สูญหายแต่มันไม่มีที่เก็บเลี่ยล่ารอบเจ้าของอยู่นั่นแหละที่นี่พอเราสร้างธรรมยมใหญ่ขึ้นมาคือจิตตภาวนาเรียกว่าธรรมยมใหญ่นี่เมื่อเราสร้างธรรมใหญ่ใจมีหลักเข้ามาเท่าไรอำนาจแห่งคุณงามความดีทั้งหลายจะไหลเข้ามาสู่หัวใจของเราไหลเข้ามาสู่ใจของเราจนเต็มที่แล้วเปิดเจ้าด้วยกันเป็นบุญเป็นกุศลหนุนกันเป็นความดีงามทั้งหมดเลยจากกุศลทานของเรากุศลกรรมของเราทุกประเภทไหลเข้ามาสู่จิตตภาวนาซึ่งเป็นเหมือนกับธรรมนบใหญ่นี้ทั้งนั้นนี่เปิดให้ท่านทั้งหลายฟังธรรมะพุทธเจ้าไม่มีการสถานที่เวลาเปิดเจ้าเป็นแต่เพียงว่าเหมือนสาลูกหนึ่งที่มันใหญ่โตน้ำเต็มอยู่ในสาลูกนั้นทั้งใสทั้งสะอาดอาบดื่มใช้สอยได้พอใจแต่ถูกจอกแหนปกคลุมหุ้มห่อสาบึงนั้นไว้ชมิดชิดใครมองลงไปก็เห็นแต่จอกแต่แหนไม่เห็นน้ำอยู่ที่อยู่ใต้จอกแหนนั้นเอาที่ผู้ไปเปิดผู้มีความฉลาดเขาไปเปิดดูจอกแหนเปิดออกมันก็เห็นน้ำอยู่ในจอกแหนมันก็เปิดด้วยอ๋อนี่น้ำนี่มีนะในบึงนี่มีอันนี้จอกแหนปกคลุมไว้ต่างหากต้องการอะไรก็มีเรื่อยแล้วเปิดออกกว้างมันก็เห็นน้ำกว้างออกไปกว้างออกไป นี่ผู้มีแก่ใจที่จะภาวนาเหมือนกับผู้จะเปิดจอกเปิดแหนออกนั่นแหละเปิดออกเปิดออกเปิดเท่าไรก็ยิ่งเห็นน้ำมากขึ้นเปิดจอกแหนให้หมดจากสายลูกนี้ก็มองเห็นแต่น้ำจ้าไปหมดน้ำจ้าไปหมดแล้วเป็นยังไงที่นี่นี่เราจิตใจเรา เหมือนสาดน้ำธรรมมีอยู่ที่ใจที่เดชก็อยู่ที่ใจมันปกคลุมธรรมเหมือนกันกับว่าจอกแหนปกคลุมสาดน้ำแหละเปิดออกเปิดออกมาจ้าขึ้นมาที่หัวใจถามหาที่ไหนที่มรรคผลนิพพานมันก็อยู่ใต้จอกใต้แหนนั่นแหละอันนี้มรรคผลนิพพานก็อยู่ใต้ที่เดชที่ครอบอยู่เวลานี้นั่นแหละให้พากันเปิดออกอย่ามีความขี้เกียจขี้ค้านในการสร้างความดีแก่ตนกรรมการตะบุญให้ทานความตะหนีมันก็ปิดมันเป็นจอกเป็นแหนมันครอบเอาไว้เสียจะรักษาศีลจะทานอะไรก็มีจอกแหนคือกิเลสปิดไว้เสียปิดเสียเบิกมันออกแก้มันออกเอาไปทำบุญให้ทานทำไปแล้วมันจะเห็นผลไปโดยลำดับต่อไปมันก็ราบรื่นที่นี่จอกแหนคือความตะหนีนั้นมันจะมาผ่านเราไม่ได้ละเราทำตามความชอบใจของเราเราเชื่อบุญเชื่อกรรมเลยกลายเป็นนิสัยอยากทำบุญให้ทานตลอดนี่จอกแหนก็ค่อยกว้างเบิกกว้างออกไปกว้างออกไปก็ฟาดซะจนแหลกจอกแหนไม่มีเลยอยากขึ้นว่าความดีทำได้อย่างถึงใจตายก็ตายไม่ได้มีเสียรายชีวิตเลยนั่นนี่ละอำนาจแห่งความดีเมื่อถึงขนาดแล้วไม่มีความว่ากลัวเป็นกลัวตายนะจะขอให้หลุดพ้นโดยได้เดียวเท่านั้นเวลานี้มันจะเหยาะแย่ขี้เกียจขี้ข้านคือกิเลสนั่นล่ะมันเป็นจอกเป็นแหนลากเอาไว้มัดเอาไว้ขามีจะไปทางวันนี้ไปได้สบายดีไม่ดีไปยืมขาเขาอีกสัก10ขาเพื่อจะวิ่งตามกิเลสให้ทันถ้าวันขานี่จะพาก้าวไปทำบุญให้ทานนี่โอ้ยขานี่เมื่อยเพียวันนี้อ่อนเพียมากไม่มีโอกาสไม่มีเวลาอะไรหาเรื่องอะไรคือกิเลสนั่นแหละตัวปิดกั้นทางเดินของธรรมให้พระกันจำเอานะพี่น้องทั้งหลายวันนี้เปิดอกให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะจวนจะตายแล้วหลวงตาตายแล้วนี่ไม่มีใครเทศอย่างนี้นะนี่เทศออกมาด้วยความรู้จริงเห็นจริงภายในจิตใจจากการปฏิบัติจริงๆไม่ได้มาพูดโอ้อวดว่ามรรคผลนิพพานมีแล้วมีมันจ้าอยู่ในหัวใจนี่เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าจ้าอยู่ในพระทัยพระสงฆ์จ้าอยู่ในท่านที่เกิดจากการปฏิบัติของท่านด้วยความถูกต้องดีงามเห็นผลขึ้นมาเต็มหัวใจนี่ก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าจนกระทั่งตะเกียบตะกายล้มหงายหมาก็เคยพูดไปแล้วฟาดเข้าไปไม่อยู่ไม่สอยกิเลสล้มหงายหมาเห็นต่อจากนั้นไปจนกระทั่งถึงว่าเฮ้ยพระมันกิเลสนี่มันตายหมดแล้วเหลือไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆหรือก็มีเพราะกิเลสมันละเอียดหลบซ่อนไม่เห็นแต่ไม่เคยชวนสำคัญว่าตนเป็นอรหันต์แน่นอนนะเพียงว่าเฉยๆเดี๋ยวก็เจอกิเลสฟาดอีกจนกระทั่งขาดตะบันออกมาที่นี่ไม่ถามเป็นอรหันต์หรือไม่อรหันต์ก็ตามมันขาดตะบันออกมามันก็รู้แล้วไม่มีอะไรเหลือภายในจิตใจแล้วไปยังไงมองดูโลกธาตุนี่หัวใจเหล่านี้เคยตายมาครอบหน้าของกิเลสทรมานเราบุญกุศลก็ประคองกันมาประคองกันมาเราจึงได้มีความดีแทรกขึ้นมาจนถึงขนาดได้ความดีได้เต็มที่แล้วฟาดกิเลสขาดตะวันออกไปให้เห็นประจักษ์ตัวของเราเวลาที่เรามีทำน้อยเช่นกิเลสเอาให้หงายหมาก็เห็นได้ตัวของเราเองเวลาเราฝึกตัวของเราไปจนกระทั่งมีกำลังมากฟาดกิเลสหงายหมาเอากิเลสให้สิ้นซากม้วนเสื่อไปเลยก็เห็นในหัวใจดวงนี้แล้วจะให้พูดอย่างนี้จะให้พูดว่าอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านรู้ทั้งกับพูดตามที่รู้ที่เห็นสอนสัตว์โลกทุกอย่างนี่ก็ปฏิบัติตามทางเดินของพระพุทธเจ้ารู้ตามนั้นรู้ตามนั้นเป็นอย่างนั้นแล้วของอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันถามกันหาอะไรนี่พูดอย่างนั้นแล้วพูดแล้วสาธุแม้พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามท่านเพราะฉันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัตินั่นแลจะเป็นผู้เห็นเองก็คือคำที่พระเจ้าทรงประกาศเองถ้าเรารู้แล้วเรายังไปทูลถามพระเจ้าอยู่ก็แสดงว่าสันติโกที่พระพุทธเจ้าประกาศไม่มีความหมายใดเลยนั่นเพราะฉะนั้นท่านว่าสันติโกมันป้างขึ้นมาในหัวใจแล้วก็ไม่ต้องทูลถามพระพุทธเจ้าเป็นอันว่าแสบเรื่องภพเรื่องชาติขาดสะบั้นลงไปกับกิเลสตัวสร้างภพเรื่องชาติที่มันม้วนเสื่อลงไปนั่นแหละนั่นท่านจึงสอนไม่เป็นการท้าทายเบญจวัคคีย์หรือให้เป็นกำลังใจของเบญจวัคคีย์ก็ได้ว่าญาณ ัญจปนิเมรสนังอุตปาณีความรู้ความเห็นอันเลิศเลอได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราตถาคตอกุปปาเมวิมุตติความหลุดพ้นของเราไม่มีการกำเริบอีกแล้วนัตถีดานิปุณณภโวอายะมันตุมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราตั้งแต่เกิดมากี่กับอยู่กันมาเป็นชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราอายะมันตุมาชาตินัตถีดานิปุณณภโวตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่กลับมาเกิดตายแบกหามกองทุกข์อีกแล้วนี่ ท่านสอนเห็นไหมล่ะสอนเวนจวัคคีพระเวนจวัคคีก็มีปัญญาโกณัญญะก็รับพระธรรมเทศนาที่เด็ดขาดของพระเจ้าในคราวนั้นว่าอาริโตโกณัญญะสะธรรมลังวิชามลังวิสวรังธรรมจะคุ้งอุตปาดีพระปัญญาโกณัญญะได้พิจารณาว่าสิ่งใดก็ตามเกิดแล้วดับทั้งนั้นนี่ท่านรู้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จพระโสดาในขณะนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงอุทานรับปัญชีว่าอัญญาสิวัตโพโกณัญโญอัญญาสิวัตโพโกณัญโญพระอัญญาโกณัญญะผู้เจริญได้รู้แล้วหนอได้รู้หนอเป็นสักขีพยานแต่ทำเราตถาคตได้แล้วเป็นคนแรกนั่นพอวันหลังมาแสดงอนัตตลกนสูตรทั้งห้าท่านนี้สำเร็จเป็นอรหันต์ขึ้นมาพางเลยนี่ธรรมพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติตามธรรมต้องเห็นธรรมผู้ปฏิบัติตามกิเลสจมไปกับกิเลสวันยังค่ำเราจะเอาทางไหนให้พิจารณาเราเป็นคนกลางท่านหนึ่งจะลากเข้าเรือนจำท่านหนึ่งจะลากออกมาไม่ให้ติดคุกเราจะเอาตรงไหนให้พิจารณากิเลสมันลากเข้าคุกแล้วธรรมจะลากออกจากคุกคือความทุกข์ทั้งหลายให้พากันพิจารณาทุกผู้ทุกคนวันนี้เป็นวันโอกาสอันดีงามว่าเป็นมหามงคลท่านทั้งหลายได้มาบริจาคทานเต็มกำลังความสามารถเพราะความรักชาติของตนเองมีเท่าไรทุ่มมาทุ่มมาโดยลำดับลำดาทั่วประเทศไทยตามที่หลวงตาได้นำพี่น้องทั้งหลายตั้งแต่วันเริ่มแรกออกมาจนกระทั่งวันนี้เป็นปัจจุบันวันไม่เคยได้ตำหนิติเตียนบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยเลยว่ามีความท้อแท้อ่อนแอไม่ปฏิบัติตามมีขัดข้องยุ่งเหยิงแล้วมาขีดมาขวางไม่เคยมีพาก้าวเดินอย่างไรก้าวเดินอย่างนั้นเวลาเด็ดแล้วก็เด็ดไปตามได้ตามที่ความเด็ดเช่นอย่างเราจะมอบทองคำแต่ละครั้งคราวนี้ให้ได้เท่านั้นพึบเลยได้เท่านั้นคราวนี้ได้เท่านั้นพึบมาตลอดจนกระทั่งครั้งสุดท้ายนี้เป็นกฐินอันใหญ่โตของเราในชาติไทยของเราเป็นกฐินของชาติให้ได้มากๆนะคราวนี้ได้น้อยไม่ได้นะต้องให้ได้มากแต่ก่อนคราวก่อนนั้นเราได้ทองคำตั้ง 1,025 กิโลคราวนี้ต้องให้ได้มากกว่านั้นอย่างน้อยให้ได้ 1,037 กิโลว่าอย่างนั้นนะเพราะคราวนี้เป็นกฐินเพื่อชาติเอาจริงๆฟาดเราซัดได้ทองคำน้ำหนัก 1,400 กิโลนั่นเห็นไหมล่ะอ่อนไหมพี่น้องชาวไทยเราอ่อนแอไหมแล้วดอนล่าก็ได้ 500,000 ดอนอ่อนแอไหมพิจารณาสินี่แหละอำนาจแห่งความพร้อมเพรียงของสามัคคีกันยังชาติของเราให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปถ้าความแตกแล้วสมัคคีพังหมดนะให้รักษาความพร้อมเพียงสมัคคีกันไว้ให้ดีแม้แต่ร่างกายของเรานี้ที่นั่งฟังกันเต็มอยู่นี่นะก็คือร่างกายสมัคคีทุกสิ่งทุกส่วนทุกอย่างในร่างกายนี้พร้อมกันไม่เจ็บท้องปวดศีรษะมันมีดีทุกสัดทุกส่วนทำหน้าที่การงานอะไรก็ได้มาฟังเทศนี่ก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าลงร่างกายของเราขาดตัวพร่องเช่นเจ็บท้องปวดศีรษะหรือเป็นสะดวนส่วนใดส่วนหนึ่งนี่ร่างกายแตกสมัคคีนะแล้วทำอะไรไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยอันนี้เหมือนกันคนถ้าแตกสามัคคีกันแล้วก็เหมือนกับร่างกายแตกสามัคคีกันทำงานมาจะไม่ดีไม่ดีล้มละนาวไปไม่รอดนะคนหมู่มากถ้าลงได้แตกสามัคคีกันจึงขอให้พากันสังรวมความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ครอบครัวเจ้าเรือนก็แน่นหนามั่นคงด้วยความพร้อมเพียงสามัคคีกันส่วนรวมในหน้าที่การงานต่างๆมีความพร้อมเพียงสามัคคีไม่ขัดไม่แย้งซึ่งกันและกันจนกระทั่งทั่วประเทศเขตแดนต่างคนต่างมีความพร้อมเพียงสามัคคีไม่ขัดไม่แย้งกันแล้วเมืองไทยของเรานี้ขึ้นตลอดเลยมั่นคงตลอดไม่มีที่จะย่อแย่หรือที่จะอ่อนแอลงไปเพราะอำนาจของความสามัคคีหนุนตลอดต้องเจริญตลอดนั่นแหละนี่ก็ได้เทศนาว่าการให้พี่น้องหลายฟังพอได้เป็นคดีตัวอย่างบ้างไหมล่ะวันนี้ที่ได้มาเทศทุ่มเทศให้ท่านทั้งหลายได้ฟังถึงความจริงของหลักพุทธศาสนาเป็นศาสนาเป็นที่รับรองยืนยันมรรคผลนิพพานตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันและยังจะตลอดไปถ้ายังมีผู้ปฏิบัติตามอยู่ดังที่ท่านแสดงไว้แก่พระอานนท์ว่าอานนท์พระธรรมและพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเมื่อเราตายไปแล้วต้องถือพระธรรมพระวินัยเป็นศาสดาแทนมีความจงรักภักดีซื่อสัตย์สุจริตต่อธรรมต่อวินัยมีหิริโอตตัปปะประจำใจไปที่ไหนให้มีธรรมวินัยคือความระมัดตนเสมอให้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมวินัยผู้นั้นแลคือผู้มีศาสดาติดหัวใจพระก็เหมือนกัน ไปที่ไหนมีศาสดาคือธรรมวินัยติดหัวใจไปผู้นั้นจะไม่คลาดเคลื่อนจากความดีไปหาความชั่วได้เลยนี่แหละแล้วก็ดูกรอานนท์ถ้ามีผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามธรรมวินัยที่เราแสดงไว้นี้อยู่แล้วมรรคผลนิพพานไม่ต้องสงสัยพระอรหันต์ยังมีอยู่นะโลกอยู่ยังมีอยู่นะอานนท์นะนั่นพระอรหันต์ไม่สูญจากโลกนะอานันต์อานนท์คือความปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลักธรรมหลักวินัยนั่นแหละเป็นสิ่งที่จะก้าวเดินให้ถึงมรรคผลนิพพานได้พระอรหันต์ได้เนี่ยท่านทั้งหลายจำเอาไว้นะวันนี้การเทศนาว่าการก็เห็นว่าสมควรแต่ถ้าแก่ขันแก่การเวลาท่านทั้งหลายได้ยินเสียงอัดเสียงธรรมนี้แล้วก็ขอให้นำไปเป็นข้อคิดพินิจพิจารณาปฏิบัติตนให้เป็นคนดีขึ้นเป็นลำดับจากศาสนธรรมซึ่งไม่เคยทำให้ชั่วเลยนอกจากกิเลสเท่านั้นทำโลกให้ชั่วชาละมกเป็นทุกข์ก็มากมายเพราะไม่สนใจกับธรรมเป็นเครื่องเยียวยารักษานี่แหละให้นำไปประพฤติปฏิบัตินะการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่การเวลาขอความสวัสดีจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วหน้ากันเถิดโธ่เหนื่อยแล้วเว้ยโธ่
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

เมื่อการประกอบพิธีชาปนกิจเสร็จแล้วพระจุนทะได้เก็บอัฐิธาตุพร้อมบาทจีวรย้อนกลับสู่พระเชตวันเมืองสาวัตถีเข้าทูลถวายพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงโปรดให้ก่อพระเจดีย์บรรจุพระธาตุของพระสารีบุตรไว้ในพระเชตวันมหาวิหาร

0: ในการนั้นพระโมคคัลลานะเถระเจ้าท่านพักอยู่ที่กาลสิลาในมคธชนบทบรรดาเหล่าเดียรถีทั้งหลายต่างไม่พอใจและโกรธแค้นท่านมากเพราะท่านมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งนักประชาชนต่างเคารพและเลื่อมใสนำลาภสักการะไปถวายแต่พระโมคคัลลานะมิได้มาถวายตนจึงได้เรียกประชุมและตกลงกันว่าต้องกำจัดท่านให้ได้จากนั้นก็ได้ร่วมกันเรียรายทรัพย์สินจากญาติโยมและคณะศิษย์จนได้เงินทองมาก้อนหนึ่งแล้วจึงหาทางติดต่อเจรจาว่าจ้างโจรไปฆ่าพระโมคคัลลานะแต่เมื่อพวกโจรไปล้อมจับท่านครั้งใดท่านก็หนีไปได้ทุกครั้งโจรพยายามอยู่ถึง2เดือนก็ไม่เป็นผลสำเร็จครั้นเดือนที่3พระเถระเจ้าพิจารณาเห็นกรรมที่ตนทำไว้แต่อดีตชาติติดตามมาจึงยอมให้โจรจับพวกโจรพากันฟาดฟันทุบตีจนกระดูกทุกส่วนแตกแหลกละเอียดแล้วนำไปทิ้งไว้ในป่าลับตาคนพระโมคคัลลานะมาคิดว่า
1: เราควรไปกราบทูลลาพระบรมศาสดาซะก่อนจึงจะบริณิพพาน
0: พระเถระเจ้าจึงได้ร้อยเรียงลำดับสรีระกายผูกให้มั่นด้วยกำลังฌานแล้วเหาะมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาถวายบังคมลาปรินิพพานพระพุทธองค์ทรงตรัสถามว่าจะไปปรินิพพานณที่ใดพร้อมอนุญาตให้พระโมคคัลลานะอัครสาวกสำแดงปฏิหาริย์ครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกับพระสารีบุตรเสร็จแล้วท่านก็เหาะกลับไปกาลสิลาชลบทเพื่อปรินิพพานที่นั่นในวันแรม15ค่ำเดือน12หลังจากพระสารีบุตรปรินิพพานได้15วันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จนำหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายไปณที่นั้นและทรงเป็นประธานจุดเพลิงชาปนกิจขณะนั้นฝนดอกไม้ทิพย์ได้ตกลงมาทั่วบริเวณเหล่าเทพพยดาและมนุษย์ต่างมารวมกันเป็นจำนวนมหาศาลทำสักการะบูชาครบถ้วน7วันแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุไว้ใกล้ประตูพระเชตวัน

0: ลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
1: ภาวันนี้ไม่เคยฉันอาหารครบกันเลยแล้วตั้งแต่สร้างวัดมาไม่เคยฉันอาหารครบพงที่มีพระอยู่ในวัดนี้ขาดอยู่ตลอดคือท่านไม่ฉันไม่ฉันประจําเรื่อยมาแล้วองค์นั้นมาฉันองค์นี้งดแล้วองค์นั้นมาฉันองค์นี้งดแล้วสับเปลี่ยนกันไปโดยไม่มีเจตนาไม่มีตั้งตามนัดหมายนะครับเป็นตามอัธยาศัยแต่ก็ขาดอย่างนั้นตลอดมาการไม่ฉันอาหารนี่มันช่วยทางด้านสติได้ดีสติตั้งได้ดียิ่งอดไปหลายวันเท่าไหร่นี่ สติกับจิตนี่ติดแนบไปเลยนี่พอมาฉันเข้ามาก็ว่ามันช่างมีลักษณะเผลอเป็นระยะเรียกว่าเผลอเป็นมักเป็นตอนเป็นขณะเพราะฉะนั้นท่านถึงมักจะอดอยู่เรื่อยสื่อสติสื่อเนื่องความเพียรติดต่อกันไปสตินี่ไม่ว่าขั้นใดของธรรมเป็นพื้นฐานตลอดถึงมหาสติมหาปัญญาสติเป็นความจำเป็นตลอดเลยเรียกว่าสติเป็นพื้นฐานเลยปัญญานี้ออกเป็นระยะเวลาจะออกใช้ปัญญาเช่นอย่างพิจารณาทางด้านวิปัสสนาปัญญาออกเป็นระยะก็ออกแต่เรื่องสตินี้ติดตลอดเลยนี่พอถึงขั้นสติปัญญากลมกลืนกันไปแล้วนั่นอันนั้นเป็นอันเหมือนว่าอันเดียวกันเชือกฟันติดกันไปเลยเป็นเส้นเดียวสติกับปัญญาเป็นเองไปเองท่านก่อประกอบความเพียรกิเลสนี่เหนียวแน่นมากนะไม่มีใครทราบกิเลสทั่วโลกนี่ไม่มีใครทราบมีพระพุทธเจ้าทรงทราบตั้งเป็นพุทธศาสนาสอนโลกขึ้นมาให้รู้ว่ากิเลสและธรรมกิเลสเป็นข้าศึกของใจธรรมเป็นคุณของใจพระองค์สอนลงที่จิตเลยเจ้าจิตเป็นมหาเหตุโลกกว้างแสนกว้างไปจากจิตดวงนี้คิดอ่านไตรตรองยุ่งเหยิงวุ่นวายกว้างแสนกว้างไปจากจิตดวงนี้ซึ่งเป็นนักคิดนักวุ่นไปหมดพอจิตดวงนี้ได้รับการอบรมทุกสิ่งทุกอย่างจะถูกกลั่นกรองด้วยสติปัญญาเข้ามาเลยๆๆเข้ามาอยู่จุดนี้หมดอยู่ที่ใจมีพอใจเข้าอกเข้าใจทุกสิ่งทุกอย่างแล้วหายสงสัยและตัดขาดสะบั้นไปเลยสามแดนโลกธาตุนี้เป็นสมมุติทั้งมวลขาดจากจิตโดยสิ้นเชิงจิตนั่นเป็นวิมุตตินั่นวิมุตติคือพ้นแล้วจากสมมุติทั้งหลายนี่พ่อคุณค่าแห่งการบำเพ็ญธรรมตามหลักพุทธศาสนาเรื่องสติจึงสำคัญพากันตั้งใจปฏิบัติพระเราพื้นฐานแห่งความเพียรคือสตินี้จะเป็นความรู้รอบตัวอยู่ตลอดเวลามีกิจการงานต่างๆสติก็กลายเป็นสัมปชัญญะไปรู้รอบไม่ค่อยผิดพลาดแหละพออยู่จากนั้นก็เข้าจุดสติตั้งอยู่ในจุดมีการประกอบความภาคเพียรผมยิ่งจวนตายเท่าไหร่ก็ยิ่งเน้นหนักทางความเพียรให้ท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ยึดได้เกาะเป็นที่ตายใจเพราะการสอนนี้ไม่มีสงสัยอะไรเลยสอนด้วยความแน่ใจทุกอย่างผู้ปฏิบัติจึงจะควรแน่ใจแล้วยึดนี้เป็นหลักแห่งความเพียรของตนต่อไปผลจะเป็นของผู้ตั้งใจนั่นแหละมันได้พูดอาจพูดทำฟังเสียงอาจเสียงทำชื่นตาชื่นใจสักหน่อยนะวันไหนมีแต่เรื่องสกปรกเข้ามายุ่งให้เราพูดตลอดงั้นเรารำคาญจริงๆนะไอ้เรื่องมูดเรื่องพูดเต็มบ้านเต็มเมืองมีแต่เรื่องสกปรกเข้ามาแล้วฟังแล้วล้างหูทั้งวันมันก็ไม่สะอาดนะแล้วพอจะเริ่มพี่ชายออกบ้างนะเอามาอีกแล้วไอ้มูดคูดนั่นนะโปะเข้ามาหูโปะเข้ามาเนี่ยตาอันนั้นนะเลยพูดตั้งแต่เรื่องเหล่านี้แล้วรำคาญจริงแล้วพูดจริงๆก็จิตนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนี้มองดูมันเหมือนมูดเหมือนคูดนี่เรื่องราวอะไรขึ้นมาไม่ใช่เรื่องมูดคูดส่งกลิ่นเหม็นคุ้งเหม็นคุ้งไปหมดเลยทีนี้เราก็อยู่ในท่ามกลางกองมูดกองคูดก็มาต้องได้ชำระสาสางอยู่โดยดีนี่แหละที่ลำคาญลำบากแต่ก็ทนเอาอยู่ถ้าลำพังแล้วไม่ยุ่งนะจะยุ่งอะไรกองมูดกองคูดก็รู้กันอยู่คูดมันทัดอย่างนี้แหละท รมของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นก็คิดดูที่ว่าที่ไปอัศจรรย์ตัวเองอยู่ในภูเขาทำไมจิตของเราถึงได้สว่างสวยถึงอัศจรรย์นอนนั่งหนาขนาดนี้เลยนั่นนี่นะในวงสมมุตินั่นเนี่ยจิตที่ว่ามันสูงเต็มที่มันจะเข้าได้คอเข็มแล้วนี่มันอยู่ปากข้อถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากข้อมันก็ไปอัศจรรย์อยู่นั่นเนี่ยพออันนี้ขาดชาวบ้านลงไปผึ่งแล้วนี่ขึ้นมาข้าวหลังนี่นี่เป็นกองเหมือนกองขี้ควายนั่นเห็นไหมนี่แหละวงสมมุติทั้งหมดมันเป็นเหมือนกองขี้ควายนี่เหมือนอันนี้เองต่างกันยังไงบ้างถึงมาตำหนิอันนี้ได้ลงคอทั้งที่แต่ก่อนว่าอัศจรรย์เข้าใจไหมล่ะนี่ไอ้โลกสกปรกเราพูดจริงๆนะใครจะว่าบ้าก็บ้าไปเถอะมันเต็มอยู่ในหัวใจนี่มันจ้าอยู่งั้นจะให้ว่าไงทำพระพุทธเจ้าสอนโลกไม่ได้มีหรือโลกมู่โลกพูดมันยังอยู่กันได้เอามาชำระสาสามูดขูดด้วยน้ำที่สะอาดคือทำถ้าไม่จะชำระไม่ได้ถ้ามันจะเป็นหนอนอยู่ในจมอยู่ในมูดในขูดนั่นโดยสายเดียวเท่านั้นท่านสอนกันถึงได้ลำคาญนะเราเนาะฟังเสียงเรื่องอะไรนี่ไม่มีเรื่องดีเบื้องดีมีแต่เรื่องมูดเรื่องขูดของกิเลสเหยียบหัวคนท่านองค์ตนสำคัญตนเฉยว่าเรียนสูงเรียนชั้นนั้นชั้นนี้มันเรียนชั้นไหนก็นักโทษในเรือนจำชั้นไหนก็คือนักโทษในเรือนจำนะครับจะวิเศษวิโสอะไรที่ไหนนักโทษในเรือนจำไอ้ความรู้ในวัฏจักรก็เหมือนนักโทษในเรือนจำหรือเหมือนส้วมเหมือนฐานนั่นเนี่ยธรรมะที่เหนือนั่นส่องลงมามันเห็นหมดพระพุทธเจ้าถึงได้ท่อพระไถ่เลยที่เป็นยังไงที่จะสอนโลกมันเป็นยังไงไม่น่าท่อพระทัยจะท่อหรือพระองค์ทรงปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้ามากี่สงไขพอสำเร็จขึ้นมาแล้วเนื่องว่าจะสอนโลกได้ตามความมุ่งหมายที่ทรงทิศคาดไว้แล้วนะแต่พอมาถึงตัวจริงๆกับความคาดมันเข้ากันไม่ได้เลยทรงท่อพระทัยนั่นนี่เราพูดจริงๆตัวเท่าหนูมันก็เป็นจะให้ว่าไงรอให้มันเป็นเข้าไปดูที่หัวใจดวงใดก็ตามเถอะนะไม่ต้องไปถามใครพูดแล้วสาธุเลยว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ทูลถามก็อันเดียวกันถามกันหาอะไรแน่ก็เท่านั้นเองหรือมันได้จ้าหรือยังโหไม่จะไม่ถามใครล่ะนั่นเท่านั้นพอนี่เกิดมาวันไหนต้องพูดแต่เรื่องสกปรกคุกเข้ากันอยู่กับเรื่องสกปรกคนนั่นก็ว่าตัวดีคนนี้ว่าตัวเก่งมีแต่เก่งเรื่องม้ากัดกันนั่นแหละเก่งอยู่ในกองส้วมกองฐานเก่งอยู่ในเรือนจำมันไม่ได้เก่งนอกเรือนจำนะความรู้ของโลกแสดงมาแง่ไหนฟังไม่ได้ใครก็อวดดีอวดดีแล้วว่าตัวดีตัวดีแล้วมากัดกันเหมือนหมามันดีอะไรมันถึงมากัดกันถ้าดีก็เลือกแฟนหน่อยสิอะไรเป็นผลเป็นประโยชน์ยอมรับกันโดยอัดโดยทำใครเป็นผู้มีความสามารถหน้าที่ทางใดยกให้ทางนั้นท่านไปทำเพื่อพยุงชาติศาสนาของตนให้เจริญรุ่งเรืองมันถึงถูกต้องอันนี้ดึงกันไว้ไม่นั่นไม่มีใครดีกว่าเราทั้งที่เราตัวมู่ตัวพูดก็ว่าตัวดีอย่างนั้นเพราะงั้นมันถึงชิงดีชิงเด่นแต่ถีบยันกันอยู่อย่างนั้นมองดูแล้วเหมือนหมากัดกันเราพูดจริงๆนะออกมาแง่ใดมุมใดนี่เหมือนกันแล้วก็ดูมันเลอะเทอะขนาดนั้นนะยิ่งชาวพุทธเหล่านี้นะแหมเลอะเทอะจริงๆทางประชาชนญาติโยมก็เป็นชาวพุทธอยู่แล้วก็น่าจะมีเหตุมีผลมีหลักกฎเกณฑ์ปฏิบัติฟังเสียงกันเพื่อดำเนินงานที่จะอุ้มชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ของตนให้เจริญเรืองให้เมืองอื่นๆเขาได้ชมเชยบ้างสิอันนี้อยู่ที่ไหนก็มีแต่หมากัดกันมองไปทางประชาชนก็หมากัดกันเป็นประชาชนหมาประชาชนกัดกันมองมาทางผ้ากับหมาผ้ากัดกันเลยมีตั้งแต่หมาเต็มวัดเต็มมาเขาก็พระเราก็พระสุดท้ายเขากับเราก็เป็นหมาเหมือนกันกัดกันแหลกไปเลยมันดูไม่ได้นะเวลานี้เนี่ยไม่ฟังเสียงธรรมสักอย่างเดียวปีนเดียวกับธรรมอวดดีกว่าธรรมเหลวแหลกแบกแนวเวลานี้ชาติไทยของเราเลอะเทอะมากนะชิงมูดชิงพูดกันนั่นเองจะเป็นอะไรทั้งส าสนาก็มาหาพระก็เอาผ้าเหลืองคลุมหัวไว้หัวร้อนร้อนแล้วการปฏิบัติออกเป็นแบบมู่แบบพูดจะทั้งหมดตกลงวัดนั่นก็เลยเป็นส้วมเป็นฐานพระที่อยู่ในวัดก็เลยกลายเป็นมู่เป็นคู่อยู่ในส้วมในฐานไปทั้งหมดมันน่ากราบไหว้บูชาไหมล่ะที่ปฏิบัติตนอย่างนั้นศาสนาพระพุทธเจ้าก็เรียนมาด้วยกันเห็นอยู่ด้วยกันปฏิบัติตามนั้นก็สงบร่มเย็นดังพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายท่านพาดำเนินกันมามีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสรณังคัจฉามิของโลกทั่วไปแต่เราเนี่ยมันใครจะเป็นสรณังคัจฉามิใครไปกราบได้ลงคอมีแต่กับมู่แต่พูดเต็มตัวเต็มตนทั้งพระทั้งคารวะดูกันไม่ออกนะดูออกตั้งแต่พวกมู่พวกพูดวางนั้นดูออกเอาทำจับเข้าไปสิทำเป็นธรรมชาติที่เลิศเลออยู่แล้วมันน่าดูไหมล่ะเหมือนอวัยวะของเรานี่มีตั้งแต่โรคแต่ภัยไข้เจ็บเต็มเนื้อเต็มตัวมันดีที่ไหนอันนี้ดูไปที่ไหนมีแต่เสี้ยนแต่น้ำแต่ปืนแต่ไวเผาไหม้กันทั่วดินแดนแห่งประเทศไทยมันดีที่ไหนพิจารณาสิเราเอาธรรมมาพูดอย่างนี้แหละเราก็อยู่ในโลกเหมือนโลกทั่วไปแต่ธรรมมันเป็นธรรมเหนือโลกสิเอามาสอนพวกสกปรกให้พากันเข้าอกเข้าใจตั้งใจปฏิบัตินะมันดูไม่ได้นะศาสนาก็เอาหลักธรรมหลักวินัยเป็นกฎเป็นเกณฑ์ปฏิบัติตามหลักธรรมวินัยไม่มีการทะเลาะกันไม่มีเรื่องหลักธรรมวินัยไม่มีคำว่าทิฏฐิมานะยอมรับกันทันทีทันทีอยู่กันเป็นสุขนั่นเป็นอย่างนั้นนะอันนี้มันเลอะเทอะไปหมดทางประชาชนก็ไปอีกแบบหนึ่งหมาประชาชนทางพระกับหมาของพระตัดกันนอกจากนั้นตัดระบาดออกไปหาประชาชนกลายเป็นพระเป็นหมาบ้าไปกัดไปหมดเลยแล้วต่างคนต่างบ้าประชาชนก็บ้าพระก็บ้าต่างคนต่างกัดกันแหลกนี่จะว่าไงล่ะนี่นาสิเอาละวันนี้เทศนั้นล่ะว่าจะไปพูดอะไรสกปรกมันก็ฟัดออกไปจนได้นั่นแหละ
2: อยากเรียนครับปัญหาธรรมะเว็บไซต์ของหลวงตา
1: ว่ามาก
2: ราบเรียนว่ากราบเรียนเป็นข้อนะครับข้อที่1ลูกได้ปฏิบัติโดยวิธีจับเวทนาไล่ความรู้สึกไปตามร่างกายและลูกได้เห็นสภาวะของร่างกายไปตามความเป็นจริงโดยไม่ได้คิดปรุงแต่งแต่เกิดขึ้นเองจากเห็นเป็นกระดูกแตกออกเห็นภายในกระดูกจนกระทั่งปิวสลายไปเห็นเป็นอนุภาคเล็กๆคล้ายฟองอากาศแตกดับตลอดเวลาจนเห็นความว่างทั้งหมดตลอดกายจนสุดท้ายบอกว่าไม่มีอะไรเลยมีเพียงความรู้สึกของเราเท่านั้นที่นึกคิดให้เป็นรูปร่างตัวตนขึ้นมาทุกอย่างไม่ใช่เกิดคราวเดียวกันแต่เกิดทีละขั้นคนละวันเหมือนค่อยพัฒนาไปตามลำดับและพอถึงสุดท้ายจึงเกิดเร็วไม่ได้เป็นทีละขั้นอีก
1: ฮะสุดท้าย
2: พอขั้นสุดท้ายจึงเกิดเร็วไม่ได้เป็นทีละขั้นอีกต่อมาข้อ2เลยครับขณะนั่งภาวนาลูกจะน้ำตาไหลพากตลอดเวลาพิจารณาที่ใจใจก็สงบไม่ได้ทุกข์หรืออะไรทั้งสิ้นไม่ทราบว่าทำไมเป็นอย่างนั้นเป็นมากตลอดเวลาที่การปฏิบัติเกิดการรู้เห็นสิ่งอัศจรรย์ต่างๆนั้นต่อข้อ3ครับในช่วงนั่งอธิษฐานจิตที่เกิดทุกขเวทนามากๆพิจารณาตำแหน่งที่เจ็บปวดนานๆโดยไม่ยอมแพ้ที่จะลุกขึ้นจากการภาวนาเกิดเป็นนิมิตเห็นพระพุทธเจ้า2ครั้งตามด้วยคำว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตและธรรมะจะคุ้มครองผู้ประพฤติธรรมต่อข้อ4ครับปัจจุบันขณะนั่งสมาธิเมื่อรู้สึกว่าจิตสงบร่างกายจะเกิดการสั่นโยกคลอนมากบางครั้งหัวสั่นจนหน้าจะคอแทบหักเป็นทั้งหลับตาและลืมตาขณะที่จิตสงบอยู่เกิดความคิดว่าแท้จริงกายกับใจมันคนละส่วนกันกายก็ไปตามกายจิตเราก็สงบอยู่ได้ไม่ได้เคลื่อนไหวไปตามกายและครั้งสุดท้ายเกิดความรู้สึกว่าใจเป็นใหญ่กว่ากายพ พราะลองพิจารณาใจบอกให้กายสงบไม่สั่นก็ไม่สั่นแต่ถ้าไม่บังคับจะสั่นใจเท่านั้นที่เป็นใหญ่และคงอยู่ไม่เสื่อมหรือตายไปเหมือนกายข้อต่อไปขณะที่นั่งสมาธิเจ็บปวดมากๆจะระลึกไว้ได้ว่าทำกรรมอะไรไว้และขออโหสิกรรมอาการจะหายไปแต่ครั้งหนึ่งกับเห็นว่าขณะที่ช่วยคนไข้ใกล้ตายไม่เคยคิดว่าเป็นกรรมเพราะเจตนาต้องการช่วยเขาแต่กลับเป็นกรรมที่ขออโหสิไม่หายจิตจึงคิดว่ากรรมที่ทำกับคนแล้วเขาอาฆาตจะขออโหสิกรรมยากมากต้องน้อมเอาพระพุทธคุณพระธรรมพระคุณพระสังฆคุณให้อโหสิถึงหายเกิดความรู้ว่ากรรมจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็เป็นกรรมจึงต้องระมัดระวังอย่างมากในทุกการกระทำต่อไปครับบางครั้งเกิดความรู้สึกภายนอกที่ไม่ได้เกิดในจิตแต่เกิดจริงๆที่กายว่ามีอะไรมากระทำกับเราจริงๆแล้วเราเกิดความกลัวมากควรทำอย่างไรเจ้าคะ
1: ทาง
2: จะ
1: ว่าไงพูดประโยค
2: บางครั้งเกิดความรู้สึกภายนอกที่ไม่ได้เกิดในจิตแต่เกิดจริงๆที่กายว่ามีอะไรมากระทำกับเราจริงๆแล้วเราเกิดความกลัวมากๆควรทำอย่างไรเจ้าคะพิจารณาในจิตไม่กลัวแต่กลัวที่มากระทบกายภายนอกเจ้าค่ะกลัวเสียสติเจ้าค่ะขอกราบเรียนถามหลวงตาว่าทั้งหมดที่ลูกเล่าถวายหลวงตามีคำแนะนำอย่างไรแก่ลูกที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เกิดจริงหรือว่าจิตลูกปรุงแต่งขึ้นเวลาเกิดนิมิตลูกคิดไปเองหรือมีสิ่งใดบอกกับลูกแน่คะลูกไม่แน่ใจขออนุญาตหลวงตาช่วยกรุณาชี้แนะสิ่งที่เหมาะสมกับอัตภาพของลูกด้วยเจ้าค่ะเพราะลูกก็ลำดับไม่ถูกว่าควรจะถามอะไรบ้างแต่ลูกจะเชื่อมั่นและยึดถือในคำแนะนำสั่งสอนของหลวงตาตลอดชีวิตเจ้าค่ะ
1: ที่พูดมาให้ฟังนั้นถูกต้องมาโดยลำดับตั้งแต่การพิจารณาทุกขเวทนาอะไรๆเป็นระยะมาก็ถูกมาต้องมาโดยลำดับถ้าอยู่ในวงนี้แหละพิจารณาอย่างนี้ก็ถูกแล้ว
2: ครับครับ
1: แต่อาการเป็นสุดท้ายนี่เราไม่รู้วิสัยอะไรละ
2: ครับ
1: เราจะส่วนใหญ่มาถึงส่วนสุดท้ายก็ถูกต้องมาเป็นลำดับให้พิจารณาให้ชำนิชำนาญนะอย่าไปคาดไปหมายให้ถือปัจจุบันนักจิตปัจจุบันนักธรรมพิจารณาอยู่เป็นปัจจุบันส่วนที่เกิดไปแล้วผ่านไปแล้วอย่าถือว่าเป็นอารมณ์ไม่ว่าดีว่าชั่วไม่ต้องถือเป็นอารมณ์เอาปัจจุบันเป็นอารมณ์พิจารณาอยู่ในปัจจุบันนั้นจะเกิดสิ่งแปลกๆต่างๆขึ้นมาจากงานของตนที่ทำนั่นแหละเข้าใจหรือ
2: ครับ
1: เอาละเอาเพียงเท่านั้นถูกต้องแล้ว
2: คือเขากราบเรียนถามตอนสุดท้ายว่าลูกชอบที่จะทำบุญทีละมากๆอยากจะทำบุญตลอดมีหลายคนเตือนว่าลูกทำผิดควรเก็บออมบ้างเพื่ออนาคตหรือเวลาเจ็บป่วยแต่ลูกชอบคิดว่าเราจะตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เมื่อมีโอกาสก็รีบทำให้เต็มกำลังของเราไม่คิดถึงวันข้างหน้าเวลาเห็นคนตายจะคิดว่าเขาเหล่านั้นต้องคิดจะทำนู่นทำนี่และเก็บเงินไว้แน่แล้วเห็นไหมเขาก็ตายเป็นอย่างนี้ตลอดทำให้ลูกไม่มีสมบัติอะไรติดตัวเลยไม่มีเงินเก็บขณะนี้ลูกอายุ38ปีอาชีพรับราชการเจ้าค่ะลูกคิดผิดหรือถูกกันแน่เจ้าคะควรทำอย่างไรคะ
1: เราก็คิดถูกของเราทำถูกของเราเขาก็คิดถูกของเขาทำถูกของเขาตามข้ามภูมิของเขาของเราเข้าใจไหม
2: ครับ
1: เอาละเหมาะแล้ว
2: ลูกขออธิษฐานว่าขอให้ลูกหูแจ้งตาสว่างในทางธรรมได้พบพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้มีคนบอกว่าลูกอธิษฐานแรงไปไม่เหมาะสมมันยากมากที่เราจะนิพพานเชียวหรือเป็นคารวาสผู้หญิงและถ้าลูกจะช่วยหรือขนจัดโลกลูกก็ต้องตายเกิดอีกจะนิพพานไม่ได้ขอหลวงตาช่วยชี้แนะลูกด้วยเจ้าค่ะ
1: เฮ้ยจะแนะอะไรเว้ยอะไรก็มาถาม

0: งสมาธิแล้วรู้สึกตัวเองไม่สงบก็บอกตัวเองว่านอนดีกว่าแต่พอล้มตัวนอนกำหนดพุทโธไม่กี่อึดใจรู้สึกเหมือนมีลมพายุในหูร่างกายท่อนขาเหมือนลอยจากที่นอนแต่หนูก็ลืมตามองดูขาตัวเองซึ่งมันก็ยังอยู่บนที่นอนเจ้าข้ามันเบามากเหมือนตัวเองจะลอยได้ซึ่งหนูกลัวมากขอกราบนมัสการเรียนถามหลวงตาเจ้าค่ะถ้าเกิดการแบบนี้ควรให้หลักธรรมข้อไหนพิจารณาอย่างเช่นสภาวะที่รู้สึกร้อนที่ท่อนแขนร่างกายบิดเบี้ยวตอนนั้นหนูพิจารณาดูร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็บอกกับตัวเองว่าไม่เคยมีใครตายเพราะการนั่งสมาธิจะขอตายถ้าปฏิบัติธรรมจนออกจากสมาธิรู้สึกว่าตัวเองเกิดปิติมากเจ้าค่ะสดชื่นยังไม่เคยรู้สึกมาก่อนหนูปฏิบัติแบบนี้ถูกทางหรือยังเจ้าคะ
1: ถูกแล้วมากคืนตามเดิมให้ปฏิบัติอย่างนั้นเนี่ยเอาใจเยอะ
0: ครับ
1: มันจะพบจะแง่ต่างๆจะมาถามทุกแง่ทุกมุมที่เกี่ยวตอบมันอยู่ในวงปฏิบัติที่จะรู้จะเห็นจะเป็นจนได้นั่นแหละเอาใจเหรอ
0: ครับ
1: มันดำเนินไปนะก็ไม่มีอะไรย่อแย้มต่อความผิดพลาดเป็นอันตรายก็ไม่เห็นมีผมไม่ใช่นั่นอ่ะมีอะไรอีกอ่ะ
0: ข่าวเศร้าครับ
1: ฮะ
0: มีข่าวเศร้าครับจอร์ดบูธตายแล้วครับ
1: ฮะ
2: จอร์ดบูธตายแล้วครับ
1: เป็นไง
2: จอร์ดบูธจอร์ดบูธที่สวนแสงธรรมไอ้สุนัขสีขาวๆที่หลวงตาเคยเมตตาครับ
1: ตัวไหน
2: ตัวสีขาวครับ
1: โอ้ขาว
2: ชื่อแต่จอร์ดบูธ
1: โอ้มันตายแล้ว
0: ตายเมื่อค่ำวันเสาร์ครับ
1: ตัวมันแตกกระเพื่อมใช่ไหม
0: ตัวสีขาวมันหงอยไม่กินข้าวมา 2-3 วันเขาก็พาไปหาหมอบอกว่าเป็นโรคตับมันก็แย่มากแล้วก็ตายเมื่อค่ำวันเสาร์เอาไปฝังไว้ใกล้ๆขุดหลวงตาที่สวนแสงธรรมแล้วครับ
1: ฟังไงฟังเถอะหรือว่าข้างๆกุฏิเรามีจะป่าช้าหมาทั้งนั้นเป็นไงตายเอามาฝังแบบนั้นนะก็มีช่างงานเนี่ยก็มีช่างงานใช่ไหม
0: ครับผม
1: เอาช่างงาน
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการถามตอบปัญหาธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนขอเชิญรับฟังครับ
4: เมื่อวานตอนเย็นก็ไปกราบหลวงปู่เทศน์แล้วเมื่อวานตอนเย็น
5: หลวงปู่เทศน
4: ์ครับหลวงปู่เนี่ยหลวงปู่เทศน์วัดโพก
5: สิเทศน์ถนนในวัด
4: ฮะฮะ
5: สิลาดยางถนนในวัด
4: ถนนโอ้ไปอ๋อนั่นในเรื่องวัดเดินอยู่ทุกตีดูว่าน้าแหน่งเหนื่อยนะ
5: แน่นขึ้นเลยครับ
4: ซึ่งก็สั่งดูว่าแหน่งขึ้นแน่น
5: จะบ่ไปกลับกัน
4: นั่นแล้วเบิ่งไปทางหนุนตะกอนมันนี่เลยนะเดี๋ยวอยู่โอ้ยเต็มไปหมดเลย
5: มาที่เมื่อวานเนี่ยบ่แม่นว่าเป็นของแถวเมื่อไหร่
4: ครับเป็นเหร
5: อครับผมต้องรอดห้องนี่ถ้าแม่นมันก็มีบนที่เป็นวัดครับ
4: โอ้
5: ก็ที่แย่กันอยู่ก็ที่ออกไปอยู่ข้างนอกก็ไม่นานที่เอาหยอกไปย่อยกันออกอยู่ข้างนอกก็ที่บ่ให้มันแน่นในเมืองแน่นไปเรื่อย200ตายตัวครับบนจักรนี้เดียว
4: ใช่แล้วใช่แล้ว
5: มันก็ถึงแล้ว
4: คนเขาไปอยู่ในบ้านเลย
5: ครับ200
4: โอ้โห
5: วัดโป้เท่ากับหลายเลยวัดโป้กับ200แน่นหลาย
4: โอ้แล้วพระอยู่วัดชื่อว่าอะไรวัดชื่อว่าวัดพระมีหลายไหม
5: พาไปถามที่กับอะไรพาที่แม่มันเกี่ยวตลอด
4: แล้วชนคารวานที่ว่าอยู่ไหนนั่น
5: ครับหลายคน
4: โอ
5: ้โหก็จะไหนผมกับมันมีงานอยู่เลยผมว่าคนจำแนกออกไปแบ่งไว้นั่นวัดป่าวัดตรงการสุดสติปัญ
4: ญาถึงขั้นแล้วเว้ยมันก็ต้องงานถึงถูกนี่เงินนี่ถ้ำคือเสียเงินมาเหยียบถ้ำแล้วหมดจังไดนั่นแล้วคันเงินมาเหยียบ

0: ้ำก็แหลกงั้นแหละนี่กองธรรมนี่กองเงินกันเป็นคนละอย่างแล้วนี่มันค้าเข้ามาหมดแล้วค้าเข้าแล้วมองไปทีไรมันเห็นแต่เงินขึ้นเหยียบธรรมแหลกหมดธรรมร้องกี้กี้อยู่ข้างใต้นี่นะไอ้เงินเหยียบมันนั่นนี่ลงตาพูดอย่างนั้นลงตาแต่มันเป็นความจริงนี่ไปที่ไหนเห็นแต่เงินเหยียบทำร้องกี้ไปไม่ได้ดีเสียงร้องขอความช่วยเหลือนะร้องขอความช่วยเหลือไอ้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็เอาหัวดูดเข้าไปอีกแล้วมันเหยียบอีกเลยมันเลยไม่ทราบว่าใครไปช่วยโอ้ทุกขังว่ะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆจะให้ว่าไงอันนี้มันไม่มีความพอดีนี่เรื่องที่ว่านี่มันไม่มีความพอดีในหัวใจคน
1: มันมีสองขั้วตอนนี้ที่นโยบายของทางวัดต่อบางส่วนมากจะเอาพระเอาคนยากคนจนมาศึกษาเรียนรับจับคนให้เลยถ้าใจก็ไม่ได้บวชก็บวชจะเรียนม.1 ม.6 ม.12 ม.100หนึ่งแล้วก็ขออยู่ให้วัดมากันแน่นวัดอยู่นี่ผู้ปฏิบัติทำจริงๆก็ตัวหวังมากหวังผลจริงๆในเมืองมันก็ไม่มีทีนี้เราก็ไปพูดก็ไม่ได้ว่าถึงเรานี่ไม่ถูกมาด้วยเรียนปริญญาตรีก็ดีแล้วมาเรียนมัธยมไปด้วยจนถึงมหาลัยสงฆ์ที่ท่านท่านการก็ทราบที่สองแห่งที่ประเทศเนี่ยหอดวิทยาศาสตร
0: ์นั่นแล้วก็ที่พูดที่นี่มันมีแต่แบบร้องกิ๊กกิ๊ก
1: เรียนมหาลัย
0: แบบร้องกิ๊กกิ๊กนั่นแหละหรือทำร้องกิ๊กกิ๊กไม่มีไม่หาทางออกมาได้เหยียบภาษาภาคอีสานก็ว่าขี้แตกมันเหยียบจนขี้ทะลักออกมานั่นน่ะมันไม่มีทางไปก็เหมือนปิดประตูตีหมาถ้าใครยังไม่ทราบไปปิดประตูตีหมาไปบ้านนี้ไล่หมาเขาในห้องนะนะถ้าว่าหลวงตาพูดผิดนะนั่นเราไล่หมาเขาในห้องแล้วปิดประตูดีแล้วไม่หมดมันจะเป็นยังไงขี้ราดหมดเลยในห้องก่อนไม่มีที่ไปเขาที่เรียกว่าปิดประตูตีหมามันขี้ราดออกเลยเข้าใจไหมล่ะอันนี้ก็เหมือนกันล่ะร้องขี้อีกคือมันเมื่อวันมีมากต่อมากแล้วมันก็เลยอันนั้นมันก็มีกำลังมากสิส่วนที่มีกำลังน้อยดีเท่าไหร่มันก็ถูกกบไว้หมดปิดไว้หมดแสดงออกมาไม่ได้มันไม่ใช่อะไรมันก็คือหัวใจคนเรานี่แหละพามันเป็นสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้สูงอะไรหรอกหัวใจน้อมเข้าไปให้มันเหยียบเอาหาการธรรมดาของหลักธรรมชาติแล้วทำเคยพูดแล้วเนี่ยทำเหมือนกับฝ่าเท้าสิ่งทั้งหลายนี่ไม่ได้สูงกว่าฝ่าเท้าภูเขาทั้งลูกเท้าเหยียบขึ้นไปสบายเลยมันอยู่ใต้ฝ่าเท้ามันไม่ได้สูงกว่าฝ่าเท้าไปอะไรๆสูงขนาดนั้นก็ตามถ้าเป็นหลักธรรมชาติมันก็เป็นอย่างนั้นแต่ส่วนมากเขาไม่ได้ว่านะว่าฝ่าเท้านี่มันสูงนะเขาบอกโอ้ยภูเขาลูกนี้สูงท่านที่ฝ่าเท้าเหยียบมันแผ่นเนี่ยฮะเป็นอย่างนั้นเรื่องของจิตใจนะสำคัญมากคือใจนี่มันพร้อมเสมอพร้อมที่จะรับทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่คำนึงถึงดีและชั่วมันพร้อมเสมอส่วนมากมันก็มีไอ้นั่นอยู่ภายในมันมีอำนาจมากมันผลักมันดันมันกดมันขี่ให้แสดงออกมาตามลวดลายของมันเห็นลวดลายของมันเป็นยังไงเวลาของมันก็เข้าไปทำลายจิตก็เหมือนสนิมที่เกิดขึ้นจากเหล็กมันเกิดขึ้นจากเหล็กแต่มันทำลายเหล็กให้เสียไปมากน้อยจนกระทั่งเสียใช้การไม่ได้เลยก็เพราะสนิมที่มันเกิดจากเหล็กอันนี้สนิมมันก็เกิดจากมลทินของใจทางนอกเขาเรียกว่าสนิมเกิดจากเหล็กสนิมของเหล็กนั่นแหละมันทำลายเหล็กนี่สนิมของใจนั้นเข้าไปทำลายใจเมื่อใจได้ถูกทำลายแล้วอะไรๆก็ไม่มีสาระทั้งนั้นต้องเป็นไปเพื่อทำลายทำลายทำลายไปทั้งที่เราก็เสกสรรว่ามันเจริญเจริญมันไม่ได้เจริญถ้าลงใจไม่เจริญสักอย่างเดียวจะว่าอะไรเจริญก็เถอะว่างั้นเลยนะมันไม่มีอะไรเจริญมีแต่สิ่งที่จะบีบหัวใจลงไปโดนดับให้รับความทุกข์มากขึ้นมากขึ้นถ้าว่าใจได้รับการอบรมมีธรรมเข้าไปเป็นเจ้าของมีธรรมเป็นเครื่องรักษามากน้อยผู้นั้นจะมีความระงับดับทุกข์ได้เป็นการเป็นเวลาแม้ไม่ตลอดไปก็ตามก็ยังพอบรรเทาได้นะเพราะงั้นธรรมจึงเป็นของจำเป็นสำหรับบรรเทาทุกข์เช่นเดียวกับยาและหมอ เป็นความจำเป็นสำหรับคนไข้หรือประจำบ้านประจำงานต้องมียาทั้งนั้นขาดยานี่ไปไม่ได้ขาดยาก็เท่ากับร่างกายนี่ขาดความหวังหมดความหวังหมดหลักประกันตัวที่จะอยู่ต่อไปอีกเพราะในขณะที่ขาดยาแล้วยังมาแล้วนะแล้วมันยังเที่ยวดื่มเที่ยวกินอะไรของแสลงแหลกไปหมดนะโดนแต่ของแสลงทั้งวันนอกจากไม่มียาและไม่สนใจรักษาแล้วนะไปเที่ยวหาของแสลงมาทำลายตัวเองนั่นนี่มันก็มีแต่วันชิบหายผลปีไปให้สอนให้พัฒนาจิตใจการพัฒนาใดก็ตามการพัฒนาจิตใจเป็นเรื่องสำคัญมากอันดับหนึ่งไม่มีอะไรเกินเลยจะพัฒนาอะไรก็ตามขอให้ใจได้พัฒนาก่อนที่จะทำงานในหน้าที่นั้นๆใจพัฒนาให้มีความรอบคอบในกิจการงานนั้นๆแล้วงานนั้นก็จะเป็นบริษัทบริวารเพื่อสนองความต้องการในทางที่ถูกที่ดีจากใจที่มีความรอบคอบต่อตนเองโดยที่ได้พัฒนามาพอสมควรแล้วในหลักศาสนาท่านสอนลงที่ใจเลยเถอะไม่ไปสอนที่ไหนไม่สอนลงที่ไหนจุดไหนน่ะขึ้นใจเป็นสำคัญเลยอันว่ามโนปุพังคมาธรรมานั่นมโนเศรษฐามโนมายาน่ะสิ่งทั้งหลายน่ะฟังสิทั้งหลายหมดไปเลยมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นสำคัญเนี่ยออกจากนี้แล้วนั่นเพราะฉะนั้นใจผู้ที่เป็นหัวหน้างานทั้งหลายนี่จึงควรอย่างน้อยควรได้รับการอบรมพอประมาณหรือมากกว่านั้นให้รอบตัวแล้วจะมีอะไรเสียเมื่อใจไม่เสียสักอย่างเดียวเนี่ยส่วนมากมีแต่ใจเสียแล้วก็ประหาว่าอันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่งามอันนั้นทำให้เป็นอย่างนั้นอันนี้ทำให้เป็นอย่างนี้ตัวเองไม่รอบคอบสิ่งเหล่านั้นเขาจะมาทำอะไรถ้าเรารอบคอบมันจะไปทำอะไรเราได้คนมีความรู้สึกสิ่งเหล่านั้นไม่ค่อยมีความรู้สึกอะไรแล้วเขาอยู่ตามเรื่องของเขาการอบรมจิตใจจึงเป็นของสำคัญนี่พวกเราทั้งหลายเนี่ยเกิดในแดนพุทธศาสนานะลูกหลานพากันจำเอานะอย่าทิ้งอย่าขว้างศาสนาซึ่งเท่ากับการทิ้งขว้างตัวเองเพราะศาสนากับเรานั่นแหละแยกกันไม่ออกเหตุที่จะแยกกันไม่ออกก็เพราะเราหวังพึ่งเราเมื่อเราหวังพึ่งเราแล้วอะไรเป็นเครื่องพึ่งของเราอีกทีนึงพอเราจะพึ่งตัวเองได้ถ้าไม่มีสิ่งให้พึ่งแล้วก็พึ่งไม่ได้เหมือนกันเช่นอย่างหมอเรียนมาก็เรียนถ้าไม่มีเครื่องสนองเช่นเครื่องมืออย่างนี้ก็ก้าวไม่ออกเหมือนกันเนี่ยสำคัญใจของเราก็ต้องมีธรรมธรรมนี่คือความถูกต้องดีงามที่สุดไม่มีอะไรเกินธรรมนี่จึงเป็นเครื่องทรงโลกให้อยู่ความสงบเป็นความสงบร่มเย็นได้ธรรมจึงปราศเมื่อปราศจากธรรมเมื่อไหร่โลกก็เริ่มไหวตัวเข้าสู่ความร้อนอันยิ่งศาสนาไม่มีเลยในบางการบางสมัยดังที่ท่านเขียนตามตำหนักตำรามีบอกไว้ชัดเจนมากเลยการใดที่ศาสนาไม่มีเลยการนั้นเป็นช่วงที่ร้อนมากที่สุดไม่มีช่วงใดที่จะร้อนมากเกินกว่าช่วงที่ไม่มีศาสนาไม่มีคำว่าบุญว่าบาปคือไม่รู้เลยว่าบุญเป็นยังไงบาปเป็นยังไงแต่สิ่งที่พาทำมันท่องในตัวของมันคือสปายต่ำมันอยู่ในจิตแล้วมันก็ดึงลงเราลงไปในสู่ทางต่ำเป็นแต่ความผิดทั้งหมดการกระทำเมื่อทำเป็นความผิดแล้วความดีจะมาจากไหนความดีเกิดไม่ได้เพราะความดีไม่ได้ผิดขึ้นมาเหมือนความชั่วที่ผิดอยู่ตลอดเวลาในธรรมท่านสอนเอาไว้นี่ก็เคยพูดให้ฟังหลายหนแล้วคือศาสนามีเป็นช่วงๆนะเช่นช่วงระยะนี้เป็นระยะที่เหมาะเต็มที่อยู่แล้วแม้จะไม่ได้พบได้เห็นองค์ศาสดาอันเป็นอันดับเอกก็ตามเถอะนะอันดับโทก็ยังมีคือสิ่งที่แทนพระพุทธเจ้าคืออะไรนั่นท่านได้สอนแล้วเวลาจวนท่านจะนิพพานก็เพราะความวิตกกังวลของบรรดาสาวกทั้งหลายนั่นนี่เมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้วจะทำอย่างไรมันมีพระอานนท์ละสำคัญ พระองค์ก็บอกว่ารับสั่งว่าพระธรรมพระวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสนาสดาแทนเราตถาคตเมื่อเราผ่านไปแล้วคือเราตายไปแล้วขอให้พากันเคารพในธรรมในวินัยก็เท่ากับเคารพเราตถาคตนั่นแหละเพราะธรรมวินัยนั้นออกจากพระทัยของพระพุทธเจ้าเองด้วยความถูกต้องแม่นยำท่านเรียกว่าสวกขาตธรรมท่านตรัสไว้ชอบแล้วคือใจนี่ชอบออกมาจากความชอบจึงเป็นสวกขาตธรรมตรัสไว้ชอบสอนไว้ทุกแง่ทุกมุมประหนึ่งว่าพระองค์สอนด้วยพระโอษฐ์พวกเราทั้งหลายเราอ่านดูตำหนักตำราอย่างนี้ก็เท่ากับเราได้ฟังพระพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระโอษฐ์นั่นเองนะเพราะแสดงมาด้วยพระโอษฐ์สดๆร้อนๆนี้ก็แสดงคำนี้พระองค์ปรินิพพานไปแล้วคำนี้ก็ยังทรงอยู่ในตำหนักตำราหรือกังวานในหูผู้ได้ยินได้ฟังอยู่แล้วนะแล้วคำนี้ชี้บอกอะไรพระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่ท่านชี้บอกว่ายังไงแล้วคำที่พระองค์แสดงไว้เนี่ยที่เราจะจดจารึกไว้ในตำหนักตำราชี้บอกว่ายังไงก็ชี้บอกไว้แบบเดียวกันนะท่านจึงว่าให้เคารพในธรรมในวินัยนะก็เท่ากับเคารพภาษาคนผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรจะทำอยู่ผู้นั้นแหละชื่อว่าบูชาตถาคตฟังเลยแล้วก็ผู้ใดเห็นธรรมก็เท่ากับเห็นตถาคตอีกแล้วฟังนี่นั่นนี่พวกเรานี่อยู่ในฐานะที่เหมาะสมมากทีเดียวได้เกิดในท่ามกลางพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนานี้เราไม่ได้พูดเพื่อเป็นการท้าทายเพื่อเป็นการแข่งขันแต่เราพูดด้วยหลักความจริงว่าขั้นขึ้นที่ว่าจริงแล้วเราจะมาลบล่ะฟังดิเช่นธนบัตรปลอมมีตั้งหมื่นหมื่นแสนแสนใบก็ตามแสนแสนฉบับก็ตามนะนี่ธนบัตรจริงให้เราไปเอาตามความชอบใจของเราเอาให้เลือกเอาเราจะเอาไหนอันนี้ปลอมกองธนบัตรกองนี้ปลอมกองนี้จริงเราจะเอากองไหนกองนั้นปลอม10บาทกองนี้จริง5บาทเราจะเอาใบไหนฉบับไหนเท่านั้นก็รู้แล้วของปลอมมีเท่าไหร่ก็ปลอมทั้งนั้นของจริงมีเท่าไหร่จริงทั้งนั้นสำเร็จประโยชน์ทั้งนั้นน่ะเอาตรงนี้แล้วเราจะมาลบล้างนี่ของจริงเนี่ยทำทั้งหลายยิ่งจริงกว่านี้ไปอีกจะเท่าไหร่หาที่เทียบไม่ได้เลยเพราะท่านจึงให้ชื่อว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกคือธรรมเท่านั้นเหนือโลกไม่มีอะไรเหนือโลกได้เลยนอกจากธรรมอย่างเดียวท่านจึงว่าโลกุตตรธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกโลกุตตรจิตแปลว่าจิตเหนือโลกเป็นลำดับคือจิตปฏิบัติธรรมได้สัมผัสสัมพันธ์กับธรรมตามขั้นตามขั้นจนถึงขั้นอริยธรรมแล้วจิตก็เป็นอริยจิตเป็นโลกุตตรธรรมแล้วจิตก็จิตบรรลุถึงโลกุตตรธรรมจิตก็เป็นโลกุตตรจิตนั่นถ้าเป็นอย่างไรนี่เราได้เกิดมาพบพุทธศาสนานี่เราอย่าลืมนะไอ้สิ่งที่จะมาฉุดลากให้เราออกนอกลู่นอกทางนี่มากต่อมากนะมาอยู่ที่ไหนล่ะนี่ดูอยู่ที่นี่นี่ดูนี่นี่นี่อยู่กับเรานี่ตามันก็อยากดูสิ่งที่ตาอยากดูนั่นถ้าตามหลักธรรมชาติแล้วไม่ใช่ของที่น่าดูแต่มันอยากดูสิ่งที่ไม่น่าดูอยากฟังสิ่งที่ไม่น่าฟังสิ่งที่ทำความคิดหายแก่ตนนั่นแหละนั่นแหละจึงเรียกว่าข้าศึกของมันมีรอบตัวเพราะตัวในเนี่ยมันมีเป็นข้าศึกมันเป็นเจ้าอำนาจครอบอยู่ในหัวใจเวลามันแสดงออกมามันก็แสดงด้วยอำนาจของมันออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเพื่อสู่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเหล่านี้จึงเราพูดได้ว่ามันล้วนแต่เป็นไผ่ในสิ่งที่จิตอยากนั่นน่ะอยากเห็นอยากได้ยินได้ฟังอยากสัมผัสริมรสอะไรก็ตามเลยถ้าใจไม่ได้รับการอารมณ์ด้วยธรรมมาบ้างหรือมาพอประมาณแล้วใจจะต้องหมุนไปตามนั้นโดยไม่รู้สึกตัวนะว่าได้หมุนไปในทางที่ผิดนะนี่แหละที่ว่าอันตรายของเราเองเราจะไปคิดว่าอะไรเป็นอันตรายนะถ้าธรรมดาแล้วรูปเขาก็เป็นรูปตามของเรามันก็เป็นตาแต่ใจนั่นที่อันนี้ก็เป็นเครื่องมือของใจเนี่ยที่จะให้เห็นรูปมันไม่ใช่ตัวจริงอันนี้มันเป็นเครื่องมือให้หูเราเนี่ย หูเป็นเครื่องมือสำหรับฟังตาเป็นเครื่องมือสำหรับดูออกมาจากใจผู้เป็นเจ้าของผู้เป็นใหญ่ใช้เครื่องมือเหล่านี้เมื่อเครื่องมืออันใดวิการใช้ไม่ได้ก็เป็นอันว่าหมดปัญหาไปมันใช้ไม่ได้เช่นตาบอดหูหนวกทั้งจิตใจไม่ได้บอดด้วยหนวกแหละมันก็รู้อยู่แต่มันไม่มีเครื่องมือออกใช้นี่แล้วเครื่องมือเหล่านี้อ่ะถ้าเจ้าของคือใจนี้ไม่ฉลาดแล้วมักจะเอาเครื่องมือเหล่านี้ไปกว้านเอาอะไรมาสังหารตนโดยไม่รู้สึกตัวแล้วว่าตนได้สังหารตนแล้วว่าสิ่งเหล่านี้นี่เป็นข้าศึกต่อตนนั่นเพราะใจมันไม่รอบคอบท่านถึงสอนให้มันรอบธรรมะท่านรอบนี่รูปท่านก็รู้ให้รู้ว่ารูปตาก็ให้รู้ว่าตาใจก็ให้รู้ว่าใจใจซึ่งเป็นตัวสำคัญเนี่ยมีความรอบคอบขนาดไหนถ้าใจไม่มีความรอบคอบใจก็ต้องเสียไปตามสิ่งที่ผลักดันออกไปหรือฉุดลากไปนี่ให้พาไปเสียให้ไปเสียไปได้เนี่ยถ้ามีธรรมแล้วก็มันก็เหมือนกับว่ารถมีเบรกห้ามล้อปุ๊บเวลามันจะลงคลองด้วยทางโคดทางโค้งที่จะเป็นอันตรายเบรกก็ห้ามทันทีนะอันนี้อะไรที่จะเป็นอันตรายแก่ตัวเองเบรกห้ามทันทีสติรู้ทันปัญญารอบตัวแล้วห้ามปุ๊บนั่นมันก็ไม่เสียนี่อย่างนั้นทั้งที่ตาจะหูจมูกลิ้นกายใจมีเหมือนกันนั่นแหละระหว่างคนที่มีธรรมกับไม่มีธรรมภายในใจนะความได้ความเสียมันจะต่างกันมากทีเดียวผลที่ได้นั่นผู้ที่ไม่ได้ศึกษาในอัตในธรรมเลยนั่นจะเป็นผลเสียมากกว่าผลได้ทีเดียวแล้วผู้มีอัตในธรรมยังพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปพ่อหลบพ่อหลีกนอกจากว่ากำลังไม่พอแล้วตรงไหนก็ยอมแพ้ว่ากำลังไม่พอแต่ถ้าพูดถึงเรื่องผู้ที่มีกำลังพอแล้วดังพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ท่านนั้นน่ะนั่นท่านไม่มีการไม่มีสถานที่เวลาตานี่จะเปิดไว้ทั้งวันเลยไม่ให้มันหลับแหละวะมันทำไมมันอยากลืมดูนักตั้งแต่ก่อนว่างี้นะเอาดูมันจนตาแห้งนั่นมันก็ไม่ดูมันกลัวตาแห้งมันตาแห้งมันก็เป็นทุกข์อันหนึ่งมันก็หลับเสียดูได้ทั้งวันฟังได้ทั้งคืนไม่มีอะไรเข้าไปสัมผัสสัมพันธ์ใจให้เกิดความเสียหายเหมือนแต่ก่อนมาเลยนะฟังสินั่นหลักใจเหมือนกันมันผิดกันเมื่อรับการอบรมแล้วกับที่ไม่รับการอบรมและได้รับการอบรมมาพอสมควรมันต่างกันผลนี่แหละพระพุทธเจ้าจึงวิเศษกว่าเราด้วยเหตุนี้พระสาวสงฆ์สาวกทั้งหลายที่เป็นศาสนาพวกเราพระพุทธทางศาสนากระฉามีเนี่ยเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาก็คือใครๆไม่ได้เป็นอย่างนี้เหมือนพระพุทธเจ้าเหมือนพระอรหันต์ท่านเหล่านี้เองเป็นที่พึ่งเป็นพึ่งตาได้เราไม่สามารถท่านสามารถนี่แหละท่านต่างพวกเราต่างตรงนี้ได้เห็นได้ยินได้อะไรสัมผัสสัมพันธ์เรื่องอะไรก็ตามท่านจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอันบรรดาที่เป็นข้าศึกแม้นิดหนึ่งก็ไม่ปรากฏแต่พวกเรานี่โอ้ยอยากให้มันมีห้ามือกำหมดทั้งห้ามือเลยใช่ไหมล่ะกว้านมาเผาแล้วก็คงยังเผาตะพัดตะพื้นท่านมันพ่อไม่รอบครอบนี่ว่างไม่ทราบว่าจะออกทางไหนออกหัวก็ไม่ได้ออกก้อยก็ไม่ได้สุดท้ายก็จมไปทั้งตัวเพราะไม่มีความฉลาดพอที่จะต้านทานสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นที่เป็นภัยนะนี่มันตัดอย่างนี้พระท่านจึงสอนให้อบรมนะใจดวงเดียวนี่แหละในวัยนั้นในระยะนั้นเราได้ผ่านเรื่องนั้นเรื่องนั้นนั้นมาระยะนี้ผ่านเรื่องนี้นี่มาจนกระทั่งเกี่ยวกับเรื่องผ่านเรื่องอัดเรื่องทำแล้วได้ปฏิบัติด้วยไม่เพียงว่าผ่านได้ยินได้ฟังเฉยแล้วได้ปฏิบัติด้วยผลจะปรากฏขึ้นที่ใจปรากฏขึ้นว่าธรรมที่ว่าปรากฏขึ้นที่ใจนั้นปรากฏยังไงท่านว่าธรรมเกิดกับใจนั้นเกิดยังไงเมื่อธรรมได้เกิดขึ้นภายในใจแล้วมันก็หมดปัญหาคนเราเกิดมากเกิดน้อยก็เป็นอันว่าชัดนั่นนั่นแหละอันที่เนี่ยใจของเราในขั้นนั้นมันเป็นอย่างนั้นมาขั้นนี้มันเป็นอย่างนี้ใจดวงเดียวนะมันเปลี่ยนสภาพเหมือนร่างกายเราแต่เป็นเด็กๆมันเป็นอย่างนั้นนี่โตขึ้นมาขนาดนี้เป็นอย่างนี้นี่ดูเอาเราก็รู้เองนี่แล้วต่อไปนี้มันจะเป็นยังไงอีกเราก็รู้ในตัวของเรานั่นแหละมันเปลี่ยนสภาพมาไปโดยลำดับจิตที่ได้รับการอบรมก็เปลี่ยนสภาพเหมือนกันถ้าไม่รับการอบรมก็เปลี่ยนสภาพไปในทางที่ชั่วช้าหมกในทางที่ก่อความทุกข์มาเผาเราจนมองหาตัวไม่เจอแหละมันเปลี่ยนเหมือนกันแต่มันเปลี่ยนไปทางชั่วเปลี่ยนไปด้วยสิ่งสัมผัสสัมพันธ์ที่พาให้เปลี่ยนถ้าจิตใจได้รับความดีได้รับการอบรมนี่มันก็ไปในทางที่ถูกที่ดีแล้วค่อยเหินขึ้นเหินขึ้นเหมือนดับบินเหินฟ้าในระยะนั้นจิตของเราเป็นอย่างนั้นนั้นยิ่งให้มันชัดเจนก็คือภาคปฏิบัติ ป็นสิ่งที่วัดตวงได้กันได้อย่างเต็มที่ทีเดียวพระพุทธเจ้าท่านทรงรู้ธรรมท่านรู้อย่างไรท่านเห็นธรรมท่านรู้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านประเสริฐเลิศเลยท่านเลิศเลยยังไงก็คือใจเนี่ยเป็นเครื่องวัดดังดำเนินตามหลักพระพุทธเจ้านะความเดินไปธรรมที่พระพุทธเจ้าปรากฏนั้นจะมาปรากฏที่เราเพราะท่านสอนเข้ามาถึงตรงนี้ให้ปรากฏที่ตัวของเราด้วยภาพปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนั้นนั้นนะนั้นก็สร้างเข้ามาสร้างมาทีนี้ก็เด่นขึ้นไปโดยลำดับผลสุดท้ายเมื่อมันเต็มภูมิมันจะหนีไปไหนถ้าไม่เป็นเหมือนศาสดาองค์เอกคือบริสุทธิ์ด้วยกันแต่เรื่องพุทธวิสัยกับสาวกวิสัยนี่ต่างกันความลึกตื้นหนาบางความสามารถในแง่ต่างๆบรรดาสมมุติทั้งหลายพระพุทธเจ้าเนี่ยยกให้เป็นอันดับหนึ่งเป็นเรียกว่าพุทธวิสัยสาวกวิสัยนี่เป็นอีกอย่างนึงแต่ความบริสุทธิ์นั้นเสมอกันหมดท่านกล่าวไว้ในบาลีว่านัตถิเซยโยปาติโยไม่มีความยิ่งหย่อนต่างกันเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าลงมาจนกระทั่งถึงสาวกองค์สุดท้ายไม่มีองค์ใดที่แตกต่างกันในความบริสุทธิ์อันนี้เหมือนกันแต่คุณสมบัตินั้นต่างกันอย่างท่านยกเป็นเอตระคะนะท่านยกพระสาวกท่านเป็นเอตระคะคือเลิศไปคนละทางละทางเช่นอย่างพระสารีบุตรเนี่ยเลิศทางด้านปัญญาในบรรดาสาวกทั้งหลายเนี่ยไม่มีใครที่จะเกินพระสารีบุตรไปได้ในเรื่องความฉลาดแหลมคมพระสารีบุตรเป็นที่หนึ่งเนี่ยนี่เดียวเอตระคะในความเลิศทางปัญญาแล้วพระโมคคัลลาก็เลิศในทางดิทาสดานุภาพแสดงฤทธิ์เดชอะไรนี่สาวกทั้งหลายเหล่านั้นแสดงไม่ได้ทั้งที่ความบริสุทธิ์เหมือนกันนะนี่แหละที่ว่าสิ่งที่ปลีกย่อยตามสมมตินิยมหรือตามอุปนิสัยวาสนาที่เคยได้ทำความปรารถนามามีผู้ที่ขอให้เสร็จให้สิ้นไปเลยอย่างนั้นก็มีเวลาท่านเสร็จแล้วท่านก็ไม่ได้ยุ่งอะไรอีกแล้วถ้าพูดถึงเรื่องฤทธาสดานุภาพอะไรในเรื่องเอตระคะนี่ท่านก็ไม่สนใจเวลาตื่นขึ้นมาท่านก็มีแต่ความบริสุทธิ์ของท่านเนี่ยต่างกันภาษาโอเช่นอย่างพระศรีวลีนี่ไปไหนไปเถอะโหยไม่ว่าผู้คนธรรมดาเทพบุตรเทวดาอินพรหมทั้งหลายสักการะบูชาเครื่องสักการะนี่เกลื่อนไปหมดเลยพระศรีวลีไปทางไหนท่านบอกนี่ก็ยกให้เป็นอัตถะว่าความที่เป็นผู้มีอัตติเลกลาภมากที่สุดในบรรดาสาวกของพระพุทธเจ้านี้มีพระศรีวลีองค์เดียวนี้เท่านั้นไม่มีคู่แข่งนะฟังสินั่นนี่ก็เพราะอะไรนี่เราลองดูประวัติของท่านมาตั้งแต่ดั้งเดิมที่พระพุทธเจ้าท่านภาษาภาคอีสานเรียกว่าชักนิทานมาดึงนิทานชักนิทานมาได้เห็นเรื่องพระศรีวลีเป็นยังไงท่านถึงเป็นอย่างนี้นะท่านเป็นนักเสียสละการให้ทำบุญให้ทานเป็นนิสัยมีน้ำซ้ำยังปรารถนาขอให้ในทานโดยสมบูรณ์สมบูรณ์แล้วเกิดในชาติใดพบใดขอจะให้ประสบพบเห็นความขาดตกบกพร่องขาดเขินๆอะไรนี่แม่โลกจะเป็นโลกอันนี้จังก็ตามฟังสิถ้าเวลาเมื่อสำเร็จขึ้นมาเต็มภูมิคืออรหัตภูมินั้นเต็มแล้วนั่นเต็มภูมิเพียงชาตินั้นตอนนั้นจะท่านจะไม่มีชาติที่สองต่อไปอีกแล้วแล้วที่นี้ท่านไปไหนฟังเลยพระศรีวลีเนี่ยไปอติเรกราบเต็มไปหมดเทวดาเทวบุตรเทวดามาถวายเครื่องสักการะบูชาท่านมากมายขนาดนั้นอย่าว่าแต่มนุษย์เราเลยเนี่ยพระศรีวลีไปไหนเป็นอย่างนั้นมีพระแล้วพระอนุทะนี่ท่านเก่งทางเรื่องจิตปรากิตวิชาอีกนั่นฟังดิปรากิตวิชาคือรู้วาระจิตของคนอื่นสัตว์อื่นนี่รู้ได้หมดถ้ากำหนดดูนี่รู้ได้หมดแม้แต่พระพุทธเจ้าปรินิพพานฟังดิตอนพระองค์จะปรินิพพานทรงทำหน้าที่ปรินิพพานเข้าปฐมฌานทุติยฌานเรื่อยไปนี่แหละทรงถ้าพูดถึงภาษาของเราให้เห็นตามลวดลายของศาสดาก็ท่านแสดงลวดลายทรงแสดงลวดลายในวาระสุดท้ายให้เต็มภูมิศาสดาในวาระสุดท้ายคุณยังไงเพราะฉะนั้นท่านถึงเข้าสมาบัติตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานฌานสี่นี้เรียกว่ารูปฌานเรียกว่ารูปฌานสี่ถ้าจิตของท่านก้าวไปตามฌานนี่ขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งขั้นหนึ่งเป็นขั้นของสมมุติวิมุตติจิตเนี่ยผ่านไปตามสมมุติขั้นสมมุติ ล้วก็ก้าวขึ้นไปสู่อรูปฌาน4อรูปฌาน4คืออะไรอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนสัญญานาสัญญายตนะนี่4นี่เรียกอรูปฌานแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่สัญญาเวทยิตนิโรธสมาบัตินี่ไปประทับอยู่นั่นสงบเงียบพระสรีระทุกอาการไม่เคลื่อนไม่ไหวอะไรเลยบรรดาเราคิดว่าในระยะนั้นจะมีแต่พระสาวกอริยสาวกมากกว่ามากเพราะเป็นเวลาสงัดโพงที่กำที่จะที่แสดงอาการปณิพันธ์ประชาชนญาติโยมไม่ค่อยมีอะไรนะในตำหนักบรรดาก็ว่างั้นมีแต่พระเต็มไปหมดทีนี้ก็บรรดาพระทั้งหลายที่คอยถ้าภาษาสามเราก็เลยคอยดูลมหายใจของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงท่านเข้าสัญญาเวทไทยใจโลดแล้วสงบอยู่นั้นเงียบเลยประหนึ่งว่าตายแล้วภาษาของเราก็เกิดความงงงันในวงพระสงฆ์พระบดีก็ถามขึ้นมาทันทีด้วยความงงสงสัยเองอ่ะพ่อนี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเหรอฟังดินี่พระอนุรุทธท่านตอบทันทีเลยไม่ยังเวลานี้ยังท่านกำลังเข้าสัญญาเวทไทยไตรโลดนั่นเห็นไหมล่ะคือพระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยก้าวไปไหนไปไหนนี่นี่ฟังดิตั้งแต่ก้าวเข้าปฐมฌานในรูปฌาน4อ่ะผ่านไปพระจิตที่บริสุทธิ์นี่นะแล้วก็ผ่านไปอรูปฌาน4ก้าวเข้าสู่สัญญาเวทไตรโลดไปประทับอยู่ที่นั่นสงบพระอารมณ์ทุกด้านดับสัญญาก็ดับเวทนาก็ดับเวทนานี่หมายถึงเวทนากายเวทนานะไม่ได้หมายถึงจิตเวทนาจิตเวทนาของท่านนั้นดับตั้งแต่ขณะที่กิเลสดับไปจนกระทั่งวันปรินิพพานวันตายภาษาของเรานะท่านพระอรหันต์ท่านจึงไม่มีเวทนาจิตมีแต่กายเวทนาเท่านั้นอย่างพระอนุรุทธะท่านดูตลอดฟังดิดูว่าท่านไม่ได้เข้าอะไรเลยเพราะท่านชำนาญพอถึงกับได้เอตสักขะคือเลือดในทางนี้ถามทีไรท่านได้ความทุกทีเห็นเช่นอย่างท่านประทับอยู่ในสัญญาเวทไทยแตงโดนนี่ก็ยังไม่นิพพานเวลานี้ประทับอยู่ที่สัญญาเวทไทยแตงโดนนั่นฟังสินี่แหละเด่นทางรู้วารกิจกิจพระพุทธเจ้าฟังสิก็กิจที่บริสุทธิ์พระนุชาก็เป็นพระอรหันต์เป็นกิจที่บริสุทธิ์อันนี้เวลากิจที่บริสุทธิ์นะพระพุทธเจ้าเนี่ยเสด็จผ่านฌานต่างๆไปนี่ก็รู้แล้วก็บอกว่าผ่านชั้นนั้นชั้นนั้นนี่เอาฟังให้ชัดนะนี่แหละจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยฟังนี่ไอ้ที่กิเลสมันมาปิดหูปิดตาเราปิดตาแล้วมันยังตีตาอยู่ใช่ไหมมันบอกว่าตาแล้วศูนย์ฟังสินี่เนี่ยศูนย์ไหมฟังสิเนี่ยที่พระพุทธเจ้าจิตพระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยเสด็จขึ้นไปปฐมฌานทุติยฌานเนี่ยพระอนุทัศน์ดูตามเนี่ยดูพระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยผ่านไปนี่ผ่านไปจนกระทั่งสัญญาเวทายโรธไปประทับอยู่ที่นั่นสงบพระอาการทุกอย่างไม่แสดงเลยนี่แหละบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายก็สงสัยกันว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วพระวลีจึงถามขึ้นมาท่ามกลางสงฆ์ว่านี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้วเหรอพระอนุทาก็ตอบทันทีบอกว่ายังนะเวลานี้กำลังประทับอยู่นั่นนะพอถอยออกมาก็บอกว่าถอยออกมาดูเรื่อยนี่ถอยกลับลงจนกระทั่งถึงพระจิตบริสุทธิ์ธรรมดาไม่ได้เข้าฌานใดก็ที่นี่ก็พระอนุชารู้ตลอดดูตลอดจนกระทั่งเข้าคราวนี้ก็เข้าปฐมฌานหมดรูปฌาน4แล้วอรูปฌานก็ไม่ไปรูปฌาน4นี่ก็ผ่านออกไปแล้วอรูปฌาน4ข้างหน้าก็ไม่ไปอีกเหมือนแต่ก่อนนะผ่านตรงนี้ครับนี่ปรินิพพานแล้วคำว่าปรินิพพานแล้วคือว่าออกจากสมมุติแดนสมมุติแล้วคือพระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยออกจากแดนสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วที่นี่ใครจะไปตามมาอยู่ตรงนั้นตรงนี้ได้ยังไงทั้งๆที่รู้ใช่ป่ะแล้วจะพูดว่ามันอยู่ที่ตรงนั้นนี่ได้ยังไงแม้ตั้งแต่เราบินเราเวลาผ่านไปไม่มีเมฆมีหมอกยังไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงใช่ไหมมันอยู่สูงอยู่ต่ำขนาดไหนแล้วมันเร็วมันช้าขนาดไหนโน่นโดยเวลาเมฆผ่านมาเพิ่งพับเดียวเท่านั้นนะใช่ไหมนะเสียงนั้นแล้วฟ้าแม่ของร่างโอ้ฟ้าถ้ามันมีอะไรเลยมันก็ไม่รู้อยู่สูงอยู่ต่ำขนาดไหนนั่นมันไม่มีสิ่งที่มาพาดพิงจิตพระจิตที่บริสุทธิ์ของพระเจ้าเหมือนกันและจิตของพระอรหันต์ทั้งหมดเมื่อไม่มีสิ่งพาดพิงแล้ว ก็ไม่ทราบว่าจะพูดว่ายังไงทั้งๆที่อันนั้นก็เป็นดังที่ว่านี่แหละนี่ออกอย่างนี้แล้วปรินิพพานแล้วอยู่นี้เป็นยังไงมีหรือศูนย์นี่นี่ที่เวลาเสด็จตามฌานเนี่ยเป็นพระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยศูนย์หรือไม่ศูนย์เนี่ยไปนี่ถ้าศูนย์ไปได้ไงถ้าออกมาก็รู้หรือขึ้นไปนี่ก็รู้ออกครับนี่ก็พระจิตดวงนี้เองที่ปรินิพพานแล้วคือว่าหมดปัญหาที่จะพูดคือไม่จะพูดว่าอยู่ตรงไหนนะไม่มีสิ่งพลาดพิงแต่ก่อนมีรูปฌานคือสมมติรูปฌาน4ก็เป็นสมมติอรูปฌาน4ก็เป็นสมมติสัญญาเวทายตนิสัยโลกก็เป็นสมมติพระจิตผ่านไปตรงไหนไหนก็บอกได้ว่าเวลานี้พระจิตที่บริสุทธิ์เนี่ยที่พระจิตที่เป็นยมุติเนี่ยกำลังผ่านนั้นผ่านสมมติขั้นนั้นไปพอออกจากสมมติโดยประการทั้งปวงแล้วจะว่าไปผ่านอะไรอีกนี่แหละที่ว่าปรมังสุขขังคือพระจิตดวงนี้เองเป็นปรมังสุขขังถ้าลงศูนย์แล้วก็ปรมังสุขขังไม่ได้ความศูนย์เอาความสุขมาจากไหนฟังดินี่ปรมังสุขขังมันพระนิพพานหรือจิตเป็นเข้าสู่นิพพานแล้วนี่เราพูดถึงเรื่องที่ว่าได้รับเอราคาต่างกันมันทราบว่าเรื่องต้นมาจากไหนแล้วลืมแล้วนะพูดไปพูดมาเลยงงวนไปวนมาเฮ้ยลืมแล้วพูดเรื่องอะไรกัน
1: เริ่มต้นสลิมในใจแล้วฝึกใจต่าง
0: เ
1: ริ่มที่บาปกรรมทั้งหลายจะเริ่มทำลายใจต้องฝึกที่ใจก่อน
0: ฝึกที่ใจนี่ละอันนี้ตามภูมิอุปนิสัยอีกนะฟังว่าอีกนะพุทธวิสัยสาวกวิสัยเวลาฝึกหัดไปเต็มภูมิแล้วนั่นน่ะเรื่องจิตน่าจะบริสุทธิ์เหมือนกันหมดแต่ภูมิอำนาจวาสนาที่ทำความปรารถนาหรือความหนักแน่นในตนในแง่ใดอย่างนี้ผลเวลาแสดงมาจะมีความต่างกันอย่างนั้นอย่างพระศิวรีท่านหนักในทางการทำบุญให้ทานไม่อัดไม่อั้นขออย่าให้แต่ทำทานอย่างเดียวแล้วขออย่าได้รับประสบพบเห็นความโออยากขาดแคลนนี่เวลาผลอันสมบูรณ์คือได้แก่จิตท่านบริสุทธิ์แล้วท่านก็เป็นอัครสาวกในทาง อะไรอัจฉริยกนาเลิศเป็นสาวกที่เลิศทางอัตตกะละไม่มีใครเสมอเลยนี่ผลจึงแยกออกไปอย่างนี้อันนี้พระอรหันต์สององค์นี้นะเดินไปด้วยกันเนี่ยเรื่องความบริสุทธิ์นั้นบริสุทธิ์เหมือนกันแต่เรื่องคนที่มาสมมติว่าเกี่ยวข้องกับสมมติคนที่มาเกี่ยวข้องกับพระอรหันต์ทั้งสององค์นั้นจะเหมือนกันไหมนี่ไม่เหมือนเป็นไปตามภูมินิสัยวาสนาของท่านบางองค์ก็ไม่มีใครนี่ดูนางอะไรมณิกาอะไรทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระสาวกพระอรหันต์เดินไปด้วยกันสององค์นี้คือไปเห็นนางมริกาไปเห็นมาแล้วแล้วมาถามเรื่องราวจนทราบว่าพระทั้งสององค์เป็นพระอรหันต์ด้วยกันทั้งนั้นแต่องค์หนึ่งไปที่ไหนคนลุมองค์หนึ่งไปที่ไหนไม่ค่อยมีใครนั่นน่าก็เลยเอาเรื่องมาทูลถามพระเจ้าอ๋ออันนี้เป็นความจริงมริกาของเรามันเป็นอยู่กับนิสัยวาสนาพื้นเพแท้ๆอยู่ที่จิตเป็นผู้ปรารถนาเป็นผู้ตั้งรากฐานเอาไว้จะไปในทางใดส่วนความบริสุทธิ์นี้เป็นพื้นเพอันหลักเป็นหลักว่างั้นส่วนความปรารถนาที่ปลีกย่อกว่านั้นแล้วจะใครจะหนักไปทางไหนทางไหนเพราะฉะนั้นบรรดาสาวกไม่ว่าของเราไม่ว่าของพระเจ้าพระองค์ใดจะเป็นลักษณะอย่างเดียวกันนี้คือว่ามีเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันในอาการภายนอกเช่นอย่างมีคนเคารพเลื่อมใสและสอนสั่งสอนประชาชนได้มากได้น้อยนี่ต่างกันมากทั้งนั้นนะนี่มันก็เป็นอย่างนั้นจิตถึงในจิตของเราก็ไม่ต้องเอามากมายนะวันหนึ่งนี่นะฟังดีนะเราออกจากบ้านไปนี้เราเงินใส่กระเป๋าไปสักกระตังสักกี่บาทให้เราคำนวณเอาไว้นะบาทนี้เราจะซื้ออะไรบาทนั้นเราจะซื้ออะไรสิ่งที่เราจะซื้อมีความจำเป็นอะไรให้คำนวณไว้เสมอเงินเหล่านี้กับสิ่งของที่เราจะซื้อหรือสิ่งนั้นจำเป็นไหมหรือซื้อมาแล้วจะมาสังหารเราอีกทั้งเงินทั้งสิ่งนั้นมาสังหารเราดีไหมให้มีเหตุผลจับตัวอย่างนี้นะนี่ก็เรียกว่าเราเป็นผู้รอบคอบหนึ่งเราฉลาดในตัวของเราเองนะไม่ได้ฉลาดเหมือนภาษาดิบุตรก็ยกไว้ประเภทหนึ่งนะให้ฉลาดกับตัวของเรานี่นะเรามาได้ถึงขนาดภาษาดิบุตรที่ว่าอะไรฝนตกตั้ง7วัน7คืนภาษาดิบุตรสามารถน้ำได้หมดทุกเม็ดนี่เพราะความฉลาดปัญญาแหลมแต่ไม่ใช่ปัญญาแบบเรานี่มาใช้กันนี่นะปัญญาญาณของท่านปัญญาอันนั้นถ้าว่าเราเทียบในสมัยปัจจุบันนี้ก็เรียกว่าคอมพิวเตอร์ปัญญาคอมพิวเตอร์เข้าใจไหมปัญญาสมัยนั้นมาเทียบกับปัญญาสมัยนี้จะพอพูดกันได้บ้างนะ ก็ว่าปัญญาคอมพิวเตอร์ความรวดเร็วเป็นอย่างนั้นเป็นอัตโนมัติเป็นปัญญาอัตโนมัติอย่างความรู้พระพุทธเจ้าก็เหมือนกันนะที่ว่ารู้แจ้งแทงทะลุนี้ไม่ใช่ไปจะไปส่องนู้นส่องนี้ส่องก็ไปเดี๋ยวไปเจอรังแตนมาฟาดตาก็ใช่ไหมส่องเนี่ยนี่ตายนะเข้าใจไหมพึบเดียวเท่านั้นพระพุทธเจ้าเขากำหนดภาพนี้ทะลุไปหมดเลยนั่นจึงเรียกว่าเป็นพุทธวิสัยรวดเร็วที่สุดเกินกว่าใครที่จะคาดเราไม่ต้องพูดถึงนั่นนะเอาขั้นนี้พอที่จะคาดกันได้นี่นะพูดจิตของผู้ที่จะเข้ากล้าเข้าสู่อรหัตภูมิถึงขั้นพระอรหันต์โดยสมบูรณ์เนี่ยท่านฆ่ากิเลสด้วยวิธีใดด้วยสติปัญญาประเภทใดนะเอาแค่นี้แหละนะไม่ใช่สติปัญญาที่เราช้ากันอยู่ทั่วโลกทุกดินแดนนี้ใครจะไปเรียนมาจากไหนก็ตามเถอะสำเร็จมากี่ร้อยกี่ปริญญาก็ตามอย่าว่าเพียงปริญญาเอกเลยให้มันเอกตาเดียวก็เถอะเข้าใจไหมเอกตาเดียวก็ใช่ไหมมันก็เอกตาเดียวนั่นแหละมันไม่สามารถไปฆ่ากิเลสได้ส่วนปัญญาของที่จะฆ่ากิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้นฟังสิท่านรวมลงไว้แล้วว่าภาวนามยปัญญานี่คำว่าภาวนามยปัญญานี่แหละเป็นแหล่งแห่งที่เกิดของปัญญาทั้งหลายเริ่มเกิดที่ตรงนี้ที่ว่าสุตตามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังก็ค่อยไหลเข้ามานี้เหมือนแม่น้ำหลายสายมันไหลมาทางโน้นหลังนี้แล้วรวมเข้าสู่ทำนบใหญ่นะออกนั่งกระลงมหาสมุทรทะเลหลวงละอันนี้ก็เหมือนกันสุตตามยปัญญาก็เป็นปัญญาสายหนึ่งที่จะรวมความฉลาดไหลลงมาสู่ภาวนามยปัญญาแล้วก็จินตามยปัญญาความคิดอ่านแต่ตองก็เป็นปัญญาสายหนึ่งไหลเข้ามาที่นี่ภาวนามยปัญญาเนี่ยเป็นเหมือนกับถมนบน้ำเป็นที่รวมแห่งปัญญาทั้งหลายลงที่นี่แล้วจะเกิดที่นี่ที่นี่ปัญญาประเภทนี้นะปัญญาประเภทนี้แหละเป็นปัญญาที่พอเริ่มเกิดก็เริ่มฆ่ากิเลสที่นี่
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในรายการอานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและมาจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครขอเชิญท่านฟังครับ
3: คุยกันมาเรื่องกรรมฐานเรื่องครูเรื่องอาจารย์สมัยใหม่ก็สมัยเก่าเป็นครูเป็นอาจารย์ของเรากรรมฐานสมัยนี้จะเรียกว่าสมัยใหม่ก็ได้เพราะสมัยเก่าเริ่มมีกรรมฐานตอนท่านอาจารย์หมั่นเป็นเสาท่านยังมีชีวิตอยู่กรรมฐานโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะมีการงานด้านนอกมุ่งหน้ามุ่งตาปฏิบัติไม่เคยมีการก่อสร้างวัตถุไปพักไปอาศัยที่ไหนก็อาศัยญาติโยมศรัทธาสร้างให้กติกระต๊อบเท่านั้นที่พักที่อาศัยศาลาก็โดยมากมุ่งหญ้ามุ่งใบไม้ท่านอยู่แบบง่ายแบบสบายไม่วุ่นวายก่อกวนกันต่างท่านต่างองค์ต่างหน้าปฏิบัติภาวนาละกิเลสแต่สมัยปัจจุบันอยู่นี้วัดวาศาสนาด้านวัตถุรู้สึกก้าวหน้ารุ่งเรืองเจริญไปสถานที่ใดตำหูตำตาในสิ่งก่อสร้างต่างๆไม่ว่าท่านหรือเรากุฏิวิหารที่พักที่อาศัยรู้สึกว่าใหญ่โตหรูหรามากแต่ทางด้านจิตใจนั้นสมัยปัจจุบันรู้สึกว่าลำบากพระเนนครูอาจารย์ไปพบปะกันในสถานที่ต่างๆไม่ค่อยจะพูดถึงธรรมะทางการปฏิบัติมักอยากจะคุยถึงสร้างอันนั้นสร้างอันนี้ได้จตุปัจจัยมาจากที่ไหนทำอย่างไรมันจึงจะเสร็จไปกันแง่นั้นโดยส่วนใหญ่อยากไปทั้ง 99% แหละ ไปแบบนั้นแต่สมัยก่อนตอนท่านอาจารย์มั่นยังอยู่พระเจ้าพระสงฆ์ก็ถือท่านเป็นสำคัญเพราะตัวของท่านอยู่สถานที่ใดท่านก็อยู่แบบสงบศาลากติที่อยู่ของท่านก็ไม่มีอะไรที่แตกต่างหรูหราใหญ่โตอะไรท่านไม่เคยส่งเสริมในการก่อสร้างด้านวัตถุส่งเสริมในการประพฤติปฏิบัติพระเนนไปนมัสการกราบไหว้ท่านท่านจะต้องถามถึงจิตใจการภาวนาภายใน ทุกองค์จะต้องเตรียมไปเข้าไปหาท่านคือคนที่ยังไม่มีหลักจิตใจภาวนาไม่เป็นไปก็กลัวท่านถามแล้วก็เร่งทำความผากความเพียรจนรู้เห็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดเป็นขึ้นในจิตในใจเมื่อท่านถามจะได้ไปเล่าถวายท่านท่านถามทุกรายไปนอกจากนั้นพักพวกเพื่อนฝูงที่วิเวกในสมัยก่อนพอเจอกันก็ถามเป็นยังไงไปพักที่ไหนมาได้กำลังทางจิตใจอย่างไรก็เล่าสู่กันฟังเป็นอย่างนั้นไม่มีการถามสั่งอะไรเสร็จหรือยังได้ทุนมาจากไหนไม่มีการถามกันนี่หมายถึงระยะเวลาก็ยังไม่นานเท่าไรตอนท่านจันมันวันนี้ก็20กว่าปียังไม่ถึง30ปีที่ท่านล่วงลับไปยิ่งสมัยพุทธกาลเล่าก็ยิ่งไปกันใหญ่การอยู่การอาศัยการปฏิบัติโดยส่วนใหญ่ผู้มาประพฤติปฏิบัตินั้นมุ่งมั่นในการละถอนกิเลสทางใจไม่ได้ติดในด้านวัตถุเพราะพวกเหล่านั้นออกมาจากตระกูลใหญ่ๆเป็นคนที่มีสมบัติเพียงพอมาแล้วเบื่อหน่ายในสมบัติเบื่อหน่ายในการคลองคารวะออกมาสู่บรรพชิตเทศมุ่งหน้ามุ่งตาภาวนาละกิเลสตามพุทธประวัติหรืออนุพุทธประวัตินั้นไม่มีสถานที่ใดที่พระเจ้าพระสงฆ์จะไปก่อสร้างขึ้นนอกจากญาติโยมถึงเป็นคารวะผู้มุ่งบุญหวังกุศลสร้างถวายเช่นนางวิสาขาสร้างถวายก็หลังใหญ่หลังโตสิ้นเงินไปต่างหลายโกดดูมัน27โกดทั้งหมด27โกดก็เป็น200กว่าล้านถ้าเป็นสมัยปัจจุบันนั่นก็ไม่มีใครอยู่ดูแลพระเจ้าพระสงฆ์ซึ่งเป็นพระอรหันต์อรหันต์แล้วก็ตามท่านก็เห็นนี้เพราะหนวกหูอยู่ไม่สบายการก่อสร้างจนได้ติดตามอาราธนาพระโมคคัลลานะได้องค์เดียวเท่านั้นมาพักมาอาศัยอยู่นั้นตอนก่อสร้างนี่แสดงว่าการก่อสร้างสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าก็ทรงบัญญัติเอาไว้ในพระวินัยหลายแห่งก่อสร้างที่อยู่ที่อาศัยถ้าหากเป็นเฉพาะส่วนตัวก็จำกัดเอาไว้ถ้าทำใหญ่กว่านั้นท่านก็ปรับอาบัติหนักจนถึงสังฆาธิเสสเพราะห้ามกันไม่อยากให้ภิกษุเป็นนักก่อสร้างทางวัตถุอยากให้ก่อสร้างทางใจทางวัตถุนั้นจะมีมากมายสวยงามขนาดไหนถ้าหากใจผู้อยู่ผู้อาศัยไม่เป็นสุขไม่สบายมีกิเลสตัณหาเป็นเครื่องรบกวนแล้วมันก็ไม่มีความหมายอะไรวัตถุนั้นสร้างง่ายสร้างใจสร้างยากกว่าและเมื่อสร้างได้ก็ถาวรจริงจังไม่มีวันเวลาที่จะเสื่อมโทรมหรือเสียหายเหมือนวัตถุวัตถุเราสร้างขึ้นเป็นที่อยู่ที่อาศัยเราไม่จากมันมันก็จะจากเราคือบางทีมันก็พังไปก่อนบางทีเราก็ตายไปก่อนแต่ธรรมะที่พวกเราประพฤติปฏิบัติภายในเราจะเห็นจะเข้าใจในตัวของตัวเองสิ่งใดที่เรากระทำบำเพ็ญเห็นรู้มีอยู่ในเราสิ่งนั้นมันจะไม่เสื่อมสลายถ้าเป็นธรรมะที่แท้จริงเห็นจริงขึ้นในจิตในใจถึงสิ่งนั้นมันจะสลายไปในความจำก็ตามแต่ความประทับใจมันจะมีอยู่เช่นความสงบของจิตเราเคยไปประพฤติปฏิบัติอยู่สถานที่นั้นจิตใจได้รับความสงบเย็นลงไปอย่างนั้นรวมลงไปอย่างนั้นถึงมาทำอีกไม่เป็นไม่เห็นอย่างเดิมก็ตามความจำอันนั้นจะประทับใจอยู่เรื่อยไปและผู้มีปัญญาผู้ตั้งหน้าปฏิบัติก็ไม่มีทางสงสัยจะมีปัญญาสอนใจของตัวให้เร่งรีบประพฤติปฏิบัติต่อไปเพราะตอนกระทำนั้นเราทำอย่างไรใครเขาเอามาให้ความสงบเย็นใจรวมอย่างนั้น เมื่อเราไม่เห็นไม่เป็นเดี๋ยวนี้ใครขโมยของเราหนีมันจะต้องสอนพิจารณาตัวอย่างนั้นตอนเราทำเราก็ทำเองเห็นเองที่มันไม่เป็นไม่เห็นอย่างนั้นก็เพราะเราทำยังไม่ถึงขั้นที่มันจะเกิดจะเป็นมันจะต้องรีบเร่งทำความผักความเพียรเข้าไปเพื่อให้เห็นให้เป็นให้เย็นให้สงบนี่คือทางปฏิบัติผู้ที่รู้เห็นในอัตในธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เห่อไม่หลงในลาภสักการะไม่บ้าไม่บอในที่อยู่ที่อาศัยอยู่สถานที่ใดสงบระงับมีโอกาสเวลาบำเพ็ญภาวนาสะดวกอยู่สถานที่นั้นถึงจะอดอยากยากจนขนาดไหนท่านก็ทนทานไปเพราะถืออาหารของใจคือธรรมะเป็นสำคัญยิ่งกว่าอาหารของกายอยู่ไปเป็นวันๆพอไม่ตายเท่านั้นก็พอแล้วมีอะไรที่เขาให้ด้วยน้ำใสใจศรัทธาถึงของนั้นจะไม่หรูหราไม่ดีวิเศษคนทั่วไปเขาไม่นิยมกอดตามแต่อันนั้นไม่เบื่ออันนั้นไม่เมาอันนั้นไม่ผิดธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้เขามีอย่างไรเขาถวายด้วยน้ำใสใจจริงเราถือน้ำใจเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าวัตถุอื่นฉันไปพอประทังชีวิตต่างจิตประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมภาวนาละกิเลสเลื่อยไปความจริงครูอาจารย์สมัยก่อนก่อตามสมัยพุทธกาลก่อตามสมัยปัจจุบันก่อตามที่ได้ธรรมะมาสอนพวกเราซึ่งเป็นสัจธรรมจริงจังนั้นท่านไม่ได้มาจากความหรูหราท่านไม่ได้มาจากสถานที่เออกระเลิกเฮฮาท่านมาเลยมาจากความเป็นอยู่แบบสุขสบายท่านอาศัยอยู่ตามป่าตามเขาตามหล่มไม้ตามกระต๊อบการเจริญภาวนาละกิเลสมันง่ายมันสบายมันสะดวกเพราะไม่มีการรับผิดชอบเรื่องอื่นมีแต่ตั้งหน้าภาวนาเท่านั้นยิ่งมีวัตถุมากเท่าไรก็เป็นภาระที่จะดูแลรักษาอยู่ในที่วุ่นวายผู้คนเพ่นพ่านเท่าไรมันก็ไม่สะดวกในการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นท่านที่ได้ธรรมะมาสอนพวกเราโดยส่วนใหญ่หรือโดยอยากทั้งหมดท่านได้มาจากป่าจากเขาจากที่ทุกข์ยากกันดารพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ทราบว่าท่านตรัสรู้ในป่าสอนธรรมะเบื้องต้นเป็นปฐมเทศนาก็ในป่าสอนในสลมศาลาอย่างสมัยปัจจุบันที่อยู่ที่อาศัยไม่มีออกมีแอร์อะไรท่านก็อยู่ไปตามธรรมชาติครูอาจารย์ที่ท่านออกปฏิบัติก็ทํานองเดียวกันโดยส่วนใหญ่ได้ในสถานที่ลำบากยากเย็นทั้งนั้นพอมันเห็นโทษเห็นภัยเรื่องทางนอกไม่มีอะไรมารบกวนมีแต่ตั้งหน้ากำหนดรักษาจิตใจของตัวอยู่ทุกระยะทุกเวลาเผลอเมื่อไรท่านก็ทราบเพราะสติอยู่กับตัวของท่านจนได้บัญญัติถึงเรื่องสัปปายะคือสถานที่สบายอย่างพระพุทธเจ้าท่านทราบท่านจึงบัญญัติเอาไว้แต่พวกเราทั่วไปนั้นมันสบายเรื่องของกิเลสมันไม่สบายเรื่องของธรรมะสัปปายะของพระพุทธเจ้าเสนาสนะสัปปายะอาหารสัปปายะปุคคลสัปปายะอุตุสัปปายะสัปปายะทั้ง4ท่านให้แสวงหาผู้ไม่ภาวนาผู้ไม่ทำจิตภายในจะไม่ทราบสัปปายะทั้ง4ตามเป็นจริงได้คือสถานที่ใดกติวิหารใหญ่โตรู้ล้าผู้คนเข้ามาสักการะบูชาลาภสักการะมีมากถือว่าสถานที่นั้นเป็นสัปปายะอยู่ก็สบายอาหารการกินก็อยากขบฉันอะไรก็ง่ายแต่จิตใจเล่าเป็นอย่างไรไม่ค่อยตรวจตาพิจารณาเหตุนั้นธรรมะจึงไม่ค่อยเกิดขึ้นมีแต่ธรรมะจำมาจากตำรับตำราธรรมะเกิดจากภาวนาไม่ค่อยจะเกิดจะมีให้สัปปายะที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้หมายถึงสัปปายะของใจสัปปายะของธรรมะสัปปายะที่ฆ่ากิเลสไม่ใช่สัปปายะ ที่ชอบใจเอากิเลสเป็นศาสดาที่สอนใจคือเอาธรรมะที่เกิดขึ้นจากภาวนาเป็นเครื่องวัดเราปฏิบัติอยู่ในสถานที่นั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเคยปฏิบัติคงเส้นคงวาเดินจงกรมภาวนาตามเวลาต่างหน้าต่างตาภาคเพียรอยู่จิตใจของเราเป็นอย่างไรแล้วก็ทราบมันเคยสงบขนาดไหนมันเคยละเอียดขนาดไหนถ้าหากผู้ภาวนาจะต้องตรวจตาพิจารณาใจของตัวไปบางแห่งบางที่ก็ทำเสมอต้นเสมอปลายไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องแต่จิตใจก็ไม่ละเอียดให้ไม่ลงรวมให้ไม่เยือกเย็นไม่สงบให้ไปบางแห่งบางที่ทั้งที่ทำอย่างเดิมพอเข้าไปเท่านั้นจิตใจเยือกเย็นจิตใจสบายพอพิจารณากำหนดธรรมะเท่านั้นจิตรวมถึงความสงบจริงๆจังๆถอดถอนขึ้นพิจารณาอะไรที่สงสัยก็ตกไปขาดไปหลุดไปนี่คือที่สัพพายะของผู้ภาวนาดูภายในดูใจของตัวเมื่อไปแล้วตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติไม่ใช่ไปในสถานที่วิเวกแต่ตัวก่อวิวุ่นไม่ทำอะไรให้มีแต่วุ่นวายในจิตในใจสัญญาอารมณ์มีอยู่ที่ใดนำมาก่อกวนตัวเองอยู่นั้นเราไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตารักษาดูแลจิตใจของตัวว่ามันชั่วมันดีอย่างไรสถานที่นั้นเป็นอย่างไรสถานที่นี้เป็นอย่างไรคือไม่คำนวณหนึ่งคำนวณถึงใจของตัวเลยไม่ทราบว่าสถานที่ใดเป็นสัพพายะของใจถ้าหากผู้ไปภาวนาตั้งหน้ากำหนดรักษาจริงจังจะทราบสถานที่เป็นสัพพายะเมื่อทราบก็รักษาเอาไว้สถานที่นั้นเคยให้ความสุขความเจริญแก่ใจเราไปภาวนาชำระกิเลสจิตใจผ่องใสจิตใจเยือกเย็นเราจะไปบำเพ็ญไปกระทำที่นั้นเพราะเป็นที่สงบสบายในจิตในใจของเราแต่ต้องตั้งสัตว์มีความจริงในตัวไปอยู่สถานที่ใดให้ตั้งใจปฏิบัติเมื่อมันเป็นมันเห็นอย่างนั้นชัดเจนแล้วจะทราบสถานที่นั้นเป็นสัพพายะสถานที่นี้ไม่เป็นสัพพายะพอเราไปแล้วตั้งหน้าทำอยู่คงเส้นคงวาไม่เคยละในการกระทำบำเพ็ญแต่มันเป็นให้ในสถานที่นั้นสถานที่นี้มันไม่เป็นให้ก็เลยชื่อว่ามันไม่เป็นสัพพายะของใจเรานี่หมายถึงสถานที่บุคคลสัพพายะหมายถึงพรรคพวกเพื่อนฝูงหมู่สหธรรมิด้วยกันหรือพรรคพวกที่อยู่ในนั้นเป็นพวกที่ตั้งหน้าตั้งตามีทิฏฐิความเห็นเหมือนกันคือมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติไม่ใช่มารวมกันเข้าคนได้อยากทำอะไรก็ทำไปคนหนึ่งกำลังเดินจงกรมภาวนาคนหนึ่งก็คุยกันขึ้นคนหนึ่งทำอันหนึ่งอยู่คนหนึ่งไปทำอันหนึ่งขึ้นคือก่อกวนจิตใจผู้ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญภาวนาไม่ให้สงบเพราะเสียงเป็นข้าศึกของปฐมสารท่านก็กล่าวเอาไว้เป็นหนามหยอกใจถ้าหากเสียงมีมากคนที่ภาวนายังอยู่ในขั้นต้นจิตใจจะเข้าถึงความสงบสุขไม่ได้เพราะเสียงมารบกวนแย่แทงอยู่เรื่อยๆท่านจึงให้หลบเรื่องของเสียงมันก็พอหลบได้สถานที่วิเวกทางกายมันพอหาง่ายสถานที่นี้วุ่นวายสถานที่นี้มีรูปมีเสียงก่อกวนเราหลบไปอยู่ที่อื่นห่างไกลจากที่มีรูปมีเสียงไปหาที่วิเวกที่อื่นมันพอหาได้แต่วิเวกของใจเป็นเรื่องวิเวกยากหายากนอกจากผู้จะมีอัตมีธรรมรักษาต่างหน้าต่างตาจริงจังเคยเห็นเคยเป็นอยู่เรื่อยๆก็จะเห็นวิเวกของใจคือปราศจากสัญญาอารมณ์ต่างๆทางโลกให้มีความสงบมีความสุขใครคิดติดตามเรื่องของธรรมเรื่อยไปพรรคพวกเพื่อนฝูงซึ่งเรียกว่าบุคคลสัพพายะนั้นต่างท่านต่างองค์ต่างคนมุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติพูดคุยกันก็เรื่องธรรมะ ทางแก้ไขกิเลสตัณหาไม่ได้พูดจาไปในเรื่องของโลกมีข้อข้องจิตข้องใจอะไรสงสัยเราเข้าไปศึกษา

ที่มีอัธยาศัยตรงกันมันหายากท่านจึงว่าบุคลาสบายะบุคคลเป็นที่สบายไม่เป็นภัยอันตรายตาเห็นก็เย็นตาหูได้ฟังคำพูดของเขาก็ไม่เป็นภัยใจคิดอะไรในเขาก็ไม่ตำหนิหมายถึงเลื่อมใสเต็มใจในเขาคนนั้นที่เป็นเพื่อนร่วมประพฤติปฏิบัติด้วยกันเรียกว่าปุคละสปายะอาหารสปายะนั้นหมายถึงอาหารการขบฉันอยู่กินทุกคนที่มีชีวิตอยู่ได้ก็อาศัยอาหารเป็นเครื่องบำรุงรักษาไม่อย่างนั้นก็ไปไม่ได้การประพฤติปฏิบัติธรรมะก็ต้องอาศัยอาหารเหมือนกันท่านจึงว่าเป็นจิตอันหนึ่งซึ่งสมณะจะต้องแสวงหาคืออาหารแสวงหาของสมณะไม่เหมือนชาวบ้านของเขาแสวงหาอาศัยการบิณฑบาตโดยไม่ต้องออกปากต้องขอใครก็ให้อะไรโดยน้ำใสใจจริงก็รับเอานี่คือเรื่องของอาหารเมื่อมารับทานมาขบฉันเราเองจะต้องพิจารณาไม่ใช่ว่าฉันไปด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาท่านจึงว่าให้มีปฏิสังขาโยคือพิจารณาให้แยกคายเสียก่อนถ้าฉันด้วยตัณหาท่านก็ปรับอาบัติทางพระภิกษุสามเณรเป็นอย่างนั้นต้องพิจารณาเสียก่อนอาหารนั้นมันเป็นอย่างไรถ้าพิจารณาสอนใจของตัวบางทีก็เกิดสลดสังเวชบางทีก็เกิดธรรมะความเบิกบานจิตใจขึ้นอาหารการขบฉันของพวกเราท่านที่มีชีวิตอยู่ได้ก็อาศัยคนอื่นเขาให้มาของเหล่านั้นมีคุณค่าไม่ใช่ของเขาทิ้งเขาให้มาบูชาผู้ประพฤติปฏิบัติตามอัตตามธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อจะให้มีกำลังกายประพฤติปฏิบัติต่อไปเมื่อมีธรรมะในใจจะได้เนี้ยสอนเขาเขาให้หวังบุญหวังกุศลไม่ใช่ให้โดยหวังสิ่งอื่นให้ของอะไรมาเป็นส่วนว่าจีวรก็ตามอาหารการขบฉันก็ตามที่อยู่ที่อาศัยก็ตามยาแก้โรคก็ตามนี่คือเขาให้มาบำรุงพระพุทธศาสนาบำรุงผู้ประพฤติปฏิบัติเขาไม่ได้ให้มาบำรุงกิเลสตัณหาเขาให้มาเพื่อบุญเพื่อกุศลได้ให้แก่ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบก็เป็นบุญเป็นกุศลว่าของนั้นเราได้ถวายแก่คนคนนั้นท่านองค์นั้นซึ่งท่านต่างหน้าต่างตาปฏิบัติดีชอบเขาให้ไปแล้วเขาเย็นใจสบายใจเพราะการให้ของเขาเราผู้รับของเขามาขบฉันเราก็ต้องพิจารณาว่าเขาให้เรามาเพื่อบำรุงกายของเราจะได้เดินจงกรมภาวนาละกิเลสไม่ให้มาเพื่อกินแล้วนอนพูดคุยกันเล่นเพลินไปในสิ่งอื่นถ้าเราคิดที่นี้พิจารณาอย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องสอนใจของพวกเราท่านไม่ให้นอนใจเพราะชีวิตเป็นอยู่ด้วยคนอื่นต่างหน้าต่างตาปฏิบัติภาวนาเพื่อการแก้ไขกิเลสตัณหาของตัวเรามีหน้าที่ที่จะประพฤติปฏิบัติเต็มที่เขาบำรุงรักษาสนับสนุนแต่เราจะไปนอนใจตายใจฉันแล้วไม่ต่างหน้าทำความภาคความเพียรอะไรเราก็ตำหนิตัวของเราไม่สมกับเขาที่ให้สิ่งของมาบำรุงเราจะต้องสอนเรานอกจากนั้นเราจะพิจารณาอาหารเป็นปฏิกูลเสียก่อนจึงค่อยฉันก็ถูกของที่เขาให้มาเขาต้มเขาแกงมาแล้วหนึ่งหุงมาแล้วถ้าเป็นข้าวข้าวมันเป็นของจะเน่าจะเสียของนั้นอาหารนั้นถ้าเก็บไว้ธรรมดาไม่ใส่ตู้เย็นหรือไม่อุ่นเอาไว้ของนั้นข้างวันข้างคืนไปจะมีกลิ่นบูดเน่ารับทานอีกไม่ได้อาหารมันเป็นของปฏิกูลอยู่ตามธรรมชาติของมันแต่อาศัยธาตุขันมันเป็นอยู่ด้วยอาหารจึงรับทานหรือฉันได้ถ้าหากมาสาบทาตามเนื้อตามกายอาหารที่เราชอบเราก็อยู่ไม่ได้เพราะมันแสบมันเหม็นเราไม่ต้องการนี่

0: เรารับทานลงไปสู่ท้องสู่ไส้ของเราอาหารนั่นแหละมาบำรุงร่างกายของเราให้มีกำลังที่จะเดินจงกรมภาวนาที่จะทำความผักความเพียรต่อไปแต่อาหารนั้นมันเป็นของปฏิกูลร่างกายทั่วไปของเราที่เราสมมติมั่นหมายว่าชายว่าหญิงว่าสวยว่างามนั้นก็เป็นของปฏิกูลเหมือนกันนี่คือการพิจารณาเรื่องอาหารแต่จะให้มันเป็นสัปปายะนั้นที่ท่านเรียกว่าอาหารสัปปายะหมายถึงเราฉันลงไปเราทานลงไปเราจะต้องสังเกตจิตใจของเราอีกวันนี้ทำความผากความเพียรมันเป็นอย่างไรจิตมันผ่องใสหรือเศร้าหมองเราจะต้องตรวจตาพิจารณาอาหารก็สามารถที่จะเป็นพิษเป็นภัยทำจิตทำใจให้ง่วงเหงาหาวนอนทำจิตทำใจให้เศร้าหมองเพิ่มเติมราคะตัณหาได้เป็นบางสิ่งบางประการเหมือนกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าผู้รู้ท่านจึงให้ที่นี้พิจารณาการขบฉันของเราในอาหารนั้นอาหารประเภทใดที่ฉันลงไปเบากายเบาใจประพฤติปฏิบัติเป็นไปเพื่อความผ่องใสเป็นไปเพื่อความสงบเย็นอาหารประเภทนั้นเป็นสัปปายะสำหรับเราควรที่จะเลือกอาหารประเภทนั้นไม่ขบฉันอาหารประเภทใดฉันลงไปทำให้ร่างกายเกิดความไม่สบายเป็นพิษเป็นภัยต่อโรคในกายก็ดีหรือฉันไปทานไปทำจิตทำใจให้เกิดราคะตัณหาภาวนาไม่สงบเราจะต้องสังเกตว่าอาหารนั้นไม่เป็นสัปปายะสำหรับตัวของเราเราจะต้องพยายามปล่อยวางอาหารนั้นถึงธาตุขันธ์มันชอบเราก็จะต้องปล่อยวางเพราะเรารักธรรมยิ่งกว่ารักอาหารถ้าหากเราพินิจพิจารณาอย่างนั้นจะทราบอาหารอะไรที่เป็นไปเพื่อสัปปายะสำหรับตัวของตัวไม่อย่างนั้นก็จะไม่ทราบมีอะไรก็ควบปล่อยฉันไปเอากิเลสตัณหาเป็นศาสดาเป็นผู้แนะสอนอยากอะไรก็ฉันไปทานไปในสิ่งนั้นจิตใจจะเป็นไปอย่างไรไม่ค่อยดูแลรักษานี่คือเอากิเลสตัณหาเป็นศาสดาผู้แนะสอนใจถ้าหากเอาธรรมะเป็นเครื่องสอนใจนั้นจะต้องดูภายในว่าขบฉันอะไรลงไปแล้วมันเป็นอย่างไรถ้าหากมันเป็นภัยต่อการประพฤติปฏิบัติธรรมไม่ก้าวหน้าเราจะต้องรีบละถอนอาหารอันนั้นอย่าไปขบฉันในเมื่อพอหาอาหารอื่นทดแทนได้นี่จะต้องพิจารณาอย่างนั้นสำหรับอาหารสัปปายะโดยส่วนใหญ่นักภาวนาถ้าหากพิจารณาตัวเองจะพอทราบอาหารประเภทที่ผัดมันๆพวกเนื้อพวกหมูต่างๆมักอยากจะเสริมการหลับการนอนเก่งกิเลสตัณหาภายในก็มักจะฝุ่งฟุ้งถ้าหากเป็นผักเป็นน้ำพริกพวกเหล่านี้รู้สึกว่าดีจะรู้จะเข้าใจได้เพราะเราไปอยู่ในสถานที่อดอยากยากจนอาหารไม่ค่อยมีนั้นรู้สึกภาวนาดีจิตใจเบาร่างกายก็สบายในการภาวนาเราจะต้องพิจารณาตัวของเราเองจึงจะทราบว่าอาหารประเภทใดเป็นสัปปายะของกายของใจเรานี่เป็นเรื่องทุกคนที่มาประพฤติปฏิบัติจะต้องพิจารณากำหนดรักษาไม่อย่างนั้นวันนี้สงบดีสบายดีแต่วันใหม่เกิดวุ่นวายขัดข้องอย่างนั้นอย่างนี้มันเป็นเพราะอะไรก็เลยไม่ทราบสาเหตุของมันเมื่อไม่ทราบสาเหตุไม่ทราบสมมุติฐานของมันก็แก้ไขไม่ได้หาความสงบสบายยากเพราะเราไม่ทราบไม่เข้าใจอุตุสัปปายะเป็นข้อที่4ต่อไปหมายถึงดินฟ้าอากาศเป็นสัปปายะดินฟ้าอากาศโดยส่วนมากมันก็ไม่ค่อยจะรู้จักกันถ้าหากไปสบพบด้วยตัวเองไปสถานที่บางแห่งง่วงเหงาหานอนเก่งถึงนอนให้เท่าไรมันก็ไม่พอลืมตาไม่อยากขึ้นมีแต่อยากหลับอยากนอนอยู่เรื่อยๆเมื่อมันนอนมากเมื่อมันง่วงอยู่อย่างนั้นการพิจารณาอะไรมันก็ไม่ค่อยแจ่มใสให้ไปสถานที่บางแห่งอากาศมันเบามันสบายนอนนิดๆหน่อย มันก็เหมือนนอนตลอดวันตลอดคืนเดินโยกลมภาวนาสะดวกสบายอากาศมันดีมันส่งให้เป็นอย่างนั้นมันก็เป็นเหมือนกันท่านจึงบัญญัติเอาไว้ว่าสัปยะของผู้บำเพ็ญภาวนามีอยู่4อย่างคืออาหารสัปยะปุคละสัปยะเสนาสนะสัปยะอุตุสัปยะเรื่องเหล่านี้แล้วแต่อัธยาศัยของใครที่เคยสังเกตตัวของตัวเองเท่านั้นจะทราบถ้าหากไม่สังเกตก็ไม่ทราบที่ไหนก็เหมือนกันก็เพราะตัวมันมืดอยู่แล้วบอดอยู่แล้วไปสถานที่ไหนจะไปหาแสงสว่างนั้นมันหาไม่ได้สำหรับคนตาบอดถ้าคนตาดีรู้จักว่าสถานที่นั้นมันสว่างสถานที่นั้นมันมืดนี่ผู้ภาวนาผู้มีจิตมีใจศึกษาภายในของตัวก็ทราบอย่างนั้นสถานที่นั้นมันเป็นอย่างนั้นสถานที่นี้มันเป็นอย่างนี้จะทราบดีจากการกระทำบำเพ็ญของตัวถ้าหากเราไม่เอาใจใส่ในการประพฤติปฏิบัติไม่ดูเหตุการณ์อะไรไม่ตั้งใจทำจริงทำจังความเป็นไปของจิตของใจอย่าไปคิดว่ามันจะเกิดจะเป็นขึ้นเองยิ่งไปวุ่นวายในเรื่องภายนอกเท่าไรคนนั้นยิ่งไกลออกไปจากเรื่องของธรรมะครูอาจารย์หรือพระพุทธเจ้าอริยเจ้าทั่วไปท่านสนใจไหมท่านเคยสรรเสริญไหมท่านเคยทำมาไหมแบบนั้นถ้าท่านไม่เคยทำมาท่านไม่สรรเสริญก็ได้ชื่อว่าคนที่ทำไปแบบนั้นทำผิดแปลกแหวกแนวของศาสนาถึงเขาจะถือเขาว่าดีวิเศษขนาดไหนก็คงจะเชื่อสำหรับคนโง่คนบอดเท่านั้นคนรู้คนฉลาดภายในจริงจังท่านจะไม่เชื่อตามคำพูดของเขาเพราะพระพุทธเจ้าหรือสาวกท่านไม่ทำแบบนั้นแต่องค์นี้ทำไปอย่างนั้นทำแล้วจิตของท่านก็สงบจิตของท่านก็สบายอย่าไปคิดคนที่ก่อกวนการงานสร้างการงานขึ้นมากๆไม่มีงานทำอยู่ไม่ได้ให้มาหลับตาภาวนาเดินจงกรมเหมือนมันจะตายถ้าให้มันไปทำงานมันไปทำได้นี่คือจิตมันหนีจากทำจากวินัยมันไปเลื่อมใสวัตถุยิ่งกว่าการละกิเลสมันจริงเป็นอย่างนั้นถ้ามันมีธรรมมีวินัยในจิตในใจมี สมาธิมีปัญญารักษาจิตจริงจังมันไม่เป็นอย่างนั้นมันจะต้องปลีกในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยในสิ่งที่เป็นข้าศึกของใจเพราะทำไปแล้วอย่างน้อยก็เสียเวลาในการภาวนาการภาวนาด้านจิตด้านใจนี้เป็นงานละเอียดงานสำคัญเหมือนเครื่องจักรของนาฬิกามันละเอียดมีผงมีอะไรนิดหน่อยไปติดไปข้องเขาเท่านั้นมันก็หยุดมันละเอียดอย่างนั้นเรื่องของจิตของใจฉะนั้นท่านจึงให้ปล่อยวางเรื่องต่างๆหาสถานที่หาพักพวกเพื่อนฝูงที่เหมาะสมในการประพฤติปฏิบัติเราอย่าไปถือว่าคนนั้นมีคนสรรเสริญเยินยอมีคนขึ้นคนนับถือมากจะเป็นคนดีทั่วไปคนนั้นไม่มีใครดูแลรักษาไม่มีใครไปมาเกี่ยวข้องคนนั้นจะชั่วอย่าไปคิดอย่างนั้นชั่วดีนั้นมันอยู่ในจิตในใจอยู่ภายในของบุคคลถึงเขาไม่นับถือไม่เกี่ยวข้องไม่สรรเสริญเยินยอถ้าจิตของท่านละถอนกิเลสได้ท่านไม่ได้ไปเยี่ยใยไปเกี่ยวข้องอะไรกับคนอยู่สถานที่ใดคนจะมาเลื่อมใสเป็นแสนเป็นล้านมันก็ไม่ใช่มันจะเอาความดีอะไรมาให้ใครจะไม่เลื่อมใสวิ่งหนีหมดอยู่แต่ตัวคนเดียวก็ไม่ใช่ว่าความชั่วมันจะมาทับถมตัวของเราถ้าหากมันเป็นอาจเป็นธรรมมันเป็นอย่างนั้นท่านอยู่สุขอยู่สบายของท่านเพราะการละการถอนกิเลสของใจจึงเอาแน่นอนไม่ได้ว่าคนเลื่อมใสมากจะเป็นคนดีคนไม่มีใครนิยมชมชอบจะเป็นคนชั่วข้อสำคัญเราอยากจะทราบเรื่องของพระเรื่องของใจเรื่องของผู้ดีหรือชั่วอย่างไรนั้นต้องอาศัยการประพฤติปฏิบัติภายในคือภาวนาตั้งหน้าจะทำบำเพ็ญให้เกิดให้เป็นให้เห็นให้รู้ในอัตในธรรมเราจะผูกปัญหาไปถามธรรมะกับท่านซึ่งมันเกิดเป็นเห็นรู้ในจิตในใจของเราอย่าไปหยิบยกเอาจากตำรับตำราที่อื่น ไปปรึกษาปรารภกับท่านว่าการเป็นอย่างนี้กันทำอย่างนี้มันผิดถูกอย่างไรแล้วจะควรเจริญจะทำอะไรต่อไปนั้นท่านที่เห็นที่เป็นมาก่อนผ่านไปก่อนท่านจะบอกให้เพราะท่านเคยผ่านไปท่านเคยและเคยบำเพ็ญมาถ้าหากคนที่ไม่เคยมีอัตมีธรรมจำตำรับตำรามาจะพูดวันย่างค่ำมันก็ไม่เข้าถึงธรรมที่เราเห็นเราเป็นในใจถ้าหากคนที่มีอัตมีธรรมพูดคำสองคำเท่านั้นมันก็เข้าใจกันนี่คือเครื่องวัดตลอดวัดจิตใจของผู้ประพฤติปฏิบัติถ้าหากอารมณ์ปากของคนเอาคนชมเชยสรรเสริญเอาคนขึ้นเป็นเครื่องวัดเครื่องหมายไม่ถูกทั่วไปที่ถูกก็คือการประพฤติปฏิบัติทางใจเราเป็นอย่างไรเราเห็นอย่างไรเราจะทำถ้าสงสัยไปไต่ถามถ้าหากท่านองค์นั้นไม่เป็นไม่เห็นไม่รู้ท่านก็จะตอบไปอย่างนั้นอย่างนี้วานล้อมไปเพื่อกลัวว่าเขาจะว่าเราเป็นคนโง่ไม่เข้าใจไม่เห็นไม่เป็นในการปฏิบัติแต่ความจริงมันก็ไม่ถูกแล้วก็ทราบเพราะความสุ่มเดานี่เป็นเครื่องวัดเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นตลอดสำคัญที่จะวัดจิตใจของคนทั่วไปว่าเป็นอย่างไรกันครูอาจารย์องค์นั้นที่เด่นที่ดังเมื่อเราไปศึกษาปรารภธรรมะท่านจะว่าไปอย่างไรพอเข้าใจเพราะพระสมัยนี้หรือคนสมัยนี้ที่จะมีญาณภายในทราบวาระจิตของคนนั้นว่าเป็นอย่างนั้นทราบวาระจิตของคนนี้ว่าเป็นอย่างนี้มันหายากไม่เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ความรู้ความเข้าใจเฉพาะนั้นมันเหมือนกันในสมัยพุทธกาลหรือปัจจุบันแต่ความรู้ความเห็นที่จะเป็นตีกย่อยออกไปเป็นเรื่องที่จะทราบใจของคนอื่นมันหายากฉะนั้นเมื่อเราเป็นเราเห็นเราก็ทำบำเพ็ญในอัตในธรรมความอยากทุกอย่างมันค่อยตกไปตกไปมันหมดไปถึงมันเกิดไม่เป็นไม่เห็นอย่างนั้นเราก็ไม่เสียใจเพราะการละการกระทำของเราเราเห็นเราเป็นเราเย็นเราสงบจึงไม่มีการสงสัยไม่คิดเหมือนคนที่ยังไม่ประพฤติปฏิบัติคนยังมีกิเลสหนาคิดว่าประพฤติปฏิบัติไปนี้ขอให้มีอิทธิฤทธิ์ดำดินบินบนได้ขอให้มีอิทธิฤทธิ์ทราบภารกิจของคนอื่นมันไม่ได้คิดอย่างนั้นคนที่คิดอยู่อย่างนั้นไม่ใช่คนที่หมดจดเรื่องของกิเลสคนที่คิดอย่างนั้นไม่มีวันที่จะรวมได้จิตใจเพราะใครคิดเรื่องนอกไม่ดูภายในอะไรเป็นข้าศึกของใจอะไรเป็นภัยที่ทำความสงบไม่ได้จะต้องทราบต้องเห็นในจิตในใจของตนละสิ่งนั้นถอนสิ่งนั้นออกไปใจสงบใจเย็นใจเห็นใจรู้เรื่องความสุขความละความถอนของตัวจนเป็นเรื่องหมดจดจากการละการบำเพ็ญก็เห็นก็รู้แล้วมันอยากอะไรอีกอยากมันหิวมันจึงอยากคือยังไม่อิ่มหาอะไรอีกหามันไม่เห็นมันจึงหาจะไปไหนอีกล่ะมันยังไม่ถึงมันถึงค่อยไปถ้ามันเห็นมันเป็นมันเย็นมันสงบมันรู้มันเข้าใจจริงจังแล้วมันจะอยากอะไรจะหาอะไรแม่นิพพานที่คนต้องการปรารถนาท่านก็ไม่อยากจะอยากอะไรนิพพานมันอยู่ที่ไหนท่านทราบแล้วท่านเข้าใจแล้วท่านพอแล้วท่านจึงไม่อยากอยู่สถานที่ใดก็นิพพานที่นั้นเมื่อธาตุขันธ์มันแตกสลายรู้สถานที่ใดก็เป็นนิพพานที่นั้นสำหรับนิพพานกิเลสของใจถ้าอนุปาทิเสสนิพพานหรืออะไรนิพพาน2ท่านกล่าวไว้ดับกิเลสแต่ยังเหลือเบญจขันธ์ทั้งดับกิเลสทั้งดับเบญจขันธ์คือแตกสลายไปท่านก็ทราบเมื่อมันดับกิเลสมันหมดกิเลสแล้วนั่นแหละนิพพานไม่ใช่นิพพานอยู่ที่อื่นอยู่ที่จิตผู้ที่หมดกิเลสจิตของคนที่ไม่หมดกิเลสจะขึ้นจะรวดดาวเทียมไปสถานที่ใดก็ไปเถอะไปหานิพพานไปจนตายก็ไม่วันเจออยากจนตายก็ไม่เห็นไม่อิ่มถ้ามันเป็นมันเห็นมันรู้มันเข้าใจอย่างนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญที่พวกเราท่านจะกระทำบำเพ็ญในใจว่าธรรมะมันหมดการหมดสมัยผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นจะได้จะเห็น จะเชื่อมั่นในอัตธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นส่วนผู้ที่เรียนตำรับตำราสุ่มเดาเอานั้นจะไม่มีวันรู้เห็นชัดเจนในเรื่องของธรรมะเห็นแต่ตำราของธรรมะตัวธรรมะจริงจังเป็นอย่างไรไม่เห็นให้แต่นั้นพวกเราท่านที่ตั้งใจมาประพฤติปฏิบัติขอจงตั้งหน้าตั้งตาจะทำบำเพ็ญอย่าไปคิดว่าศาสนามันหมดมรรคหมดผลคนผู้ประพฤติปฏิบัติเท่านั้นหมดมรรคหมดผลในตนจึงสงสัยศาสนามันไม่เสื่อมธรรมวินัยมันไม่เสื่อมคนเสื่อมจากการประพฤติปฏิบัติถ้าเราคิดอย่างนั้นเราก็ต้องปรับปรุงกายใจของเราบังคับเข้าสู่อัตสู่ธรรมต่างหน้าต่างตาพินิจพิจารณาละถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าว่าเป็นภัยอันตรายแต่ทำบำเพ็ญสิ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ว่าจะทำให้ไปสู่ความบริสุทธิ์เมื่อทุกคนตั้งมั่นอย่างนั้นลงมือประพฤติปฏิบัติกันจริงจังก็จะรู้จะเห็นในจิตในใจของตนเพราะฉะนั้นการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นเรื่องสำคัญศาสนาไม่ได้อยู่ตามวัตถุภายนอกนั่นมันศาสนานอกไม่ใช่ศาสนาในขอสำคัญขอให้ประพฤติปฏิบัติจิตใจให้เห็นให้เป็นให้ดีให้เด่นเท่านั้นอะไรจะเป็นอย่างไรนั้นไม่มีการสงสัยในตัวของตัวแล้วเป็นพออยากจะสอนคนอื่นก็สอนได้ไม่อยากสอนงับปากไม่พูดอะไรก็ไม่มีทางเสียหายนี่คือการเห็นการเป็นภายในใจมันเย็นมันสบายทั้งเวลาที่มีชีวิตอยู่ทั้งเวลาที่สิ้นชีวิตไปไม่มีอะไรสงสัยในภพชาติจะโกรธภพก่อชาติอีกอย่างไรนั้นไม่มีอะไรจะสงสัยในจิตในใจของผู้ประพฤติปฏิบัติฉะนั้นขอทุกท่านจงนำไปพิจิตรพิจารณาศึกษาต่างหน้าประพฤติปฏิบัติต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรเสียเวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คดีนี้ทั้งกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังครับ
1: มนุษย์ร่วมชาติเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันช่วยไปหมดนะเนี่ยสัพเพสัตตามาสัตว์ทั้งหลายครอบโลกธาตุที่นี่ความจำเป็นมีในควรจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันยังไง ก็ช่วยกันไปตามกำลังอย่างนั้นนะอะไรที่ควรเป็นประโยชน์แก่ทางนี้ให้แยกออกแยกออกแยกออกเป็นประโยชน์แก่ทางไหนไม่ให้เก็บสำหรับเราเองเก็บไม่ได้เลยไม่ว่าอยู่ทางวัดกับวันกันที่ทางไหนวันกันกระจายออกตลอดมีมามากน้อยกระจายออกตลอดตลอดมาเลยไม่ให้มีผู้ยากจนแข็งใจมีมากมายเรามาดูแต่ภูมิของเรามันได้ยังไงเรื่องกิเลสดูแต่ภูมิตัวเองเรื่องธรรมแล้วดูกระจายไปหมดนั่นอะธรรมต่างกันนะวันจริงเฉลียวเกี่ยวให้เสมอเนี่ยถ้ามันเสมอสมมติเราอยู่ในวัดอย่างนี้เหมือนกันในวัดเป็นเขตที่รับผิดชอบของเราดูที่ตอนเช้าได้นั่งอยู่ธรรมดาเมื่อไรมันเป็นอยู่ในจิตนี่แหละอยู่ในวัดป่าบรรดาก็เหมือนกันเหมือนพ่อครัวนะขนของเข้ามาในนี้เราเป็นเหมือนพ่อครัวชี้แจงนั้นจัดนี่จัดนี่เพื่อความสม่ำเสมอไม่ใช่อะไรนอกจากนั้นที่ออกมาข้างนอกมากองข้างนอกแยกไปยังไงพระองค์ไหนเป็นคนไปจัดไปทำฉลาดหรือโง่ยังไงไล่เบี้ยกันไปเลยก็คือความให้รอบครอบสม่ำเสมอนั่นแหละสำหรับอยู่ในวงนั้นเราเป็นคนดูแลเองแยกคือทั้งในนี่ก็ในครัวมันก็ลูกวัดป่าบรรดาทั้งหมดรับผิดชอบเสมอกันหมดนั่นเป็นอย่างนั้นเพราะงั้นจึงต้องได้ดูแลถ้าธรรมดาเราจะล่างแต่งเหม็งอยู่หรือจะปล่อยหำอยู่ก็ได้น้องกระปาดเข้าใจไหมน้องกระปาดเข้าใจหรือยังปล่อยหำกับน้องกระปาดมันก็เดียวกันที่ว่าพ่อค้าวัวขายวัวมันพวกนี้มันไม่มีวาสนาไม่ได้ยินง่ายๆต้องเป็นผู้มีวาสนามันถึงจะได้ยินเข้าใจไหมพวกนี้ได้ยินไหมไม่ได้ยินนะพวกนี้มีแต่พวกอาภัพแค่นั้นอาภัพวาสนาอีตาคนนั่นบ้านน้องกระปาดบ้านมันติดกับคำชะอีแต่ก่อนมันมีทุ่งนาบ้านอยู่ทางนี้ฝากทุ่งทางนี้เป็นคำชะอีเป็นบ้านใหญ่บ้านนั้นบ้านน้องกระปาดเป็นบ้านเล็กเป็นทุ่งเดี๋ยวนี้มันจะน่าจะติดกันเรื่องอะไรมาอีตาคนนั้นจะเลี้ยงวัวฝูงนะพอข้าเขาก็ไปซื้อวัวไปซื้อวัวฝูงกับแกบ้านทางภาคอีสานมันเป็นบ้านข้างล่างควายก็อยู่ได้วัวอยู่ได้ข้างบนคนอยู่แล้วตอนนั้นก็เป็นชานบ้านไปที่ก็เข้าไปในตัวเรือนอันนี้เป็นชานสำหรับรับแขกรับคนไปมาหาสู่ก็รับแขกที่ชานนั่นแหละที่พ่อข้าเขาก็ไปซื้อวัวเป็นร่างอยู่ชานนั่นแหละไปซื้อวัว เวลาเขาไปซื้อวัวก็ต่อรองกันอยู่งั้นล่ะทางเจ้าของจะเอา4บาทในพวกค้าเขาใช้ตัวละ3บาท3บาทดูวัวทางเจ้าของนั่นน่ะอีตานั่นแหละก็จะเอา4บาทพอดีเมียขึ้นมาขึ้นบันไดมาชานนั่นน่ะจะเข้าไปในบ้านพอมาดูมองมาเห็นหำผัวปล่อยหำอยู่นี่เมียก็เลยอายเขาเลยยี่เลยขยิบตาใส่ผัวเข้าใจไหมล่ะเห็นผัวปล่อยหำเขาเมียละอายสิพวกข้าเขาจะเห็นไม่เห็นก็ตามไอ้เรามันก็เป็นเจ้าของเข้าใจไหมนั่นก็ขยิบตาใส่ผัวพอเมียเห็นเมียขยิบตานี่แล้วเมียก็เข้าในห้องพอเมียขยิบตาเท่านั้นก็ไอ้สี่บาทนั่นไม่อยู่นั่นคือห้าบาทเลยเข้าใจไหมล่ะนั่นตัวที่แรกเจ้าของยันว่าจะเอา4บาทพ่อค้าเขาจะให้3บาทพอเมียขึ้นมาแล้วมาเห็นอาการไม่ดีก็เลยขยิบตาเจ้าผัวให้เจ็บปีบบ้างอันหำนั่นนะความหมายว่างั้นขยิบตาเลยมันตีความหมายคนละอย่างที่ พอเมียขยิบตาเสร็จแล้วเมียเข้าห้องครั้งนี้ก็ห้าบาทห้าบาทขึ้นทั้งที่สี่บาทก็ยังไม่ลงกันโอ้ยทำไมยังขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้แล้วอ่ะมันตั้งแต่สี่บาทสามบาทก็ยังลงกันไม่ได้แล้วทำไมไปแล้วเขาก็เลยเลิกร้านลงไปทั้งเดี๋ยวเมียก็ออกมาอาจีเขาให้สามบาทมันก็ควรจะขายเขาแล้วทำไมไม่ขายเขาซะล่ะก็แล้วทำไมจึงดันขึ้นห้าบาทหกบาทอย่างนั้นนะว่าก็เธอเขาหยิบตาใส่ฉันนี่นะว่าเขาหยิบตานึกว่าให้ขึ้นราคาฉันก็ขึ้นราคาแม่ขยี้มันได้ปล่อยหาแม่เขาดูมันอาจจะตายแล้วก็ต้องขยิบตาใส่ที่ว่างั้นโอ้ยตายเสียดายแล้วเขาเปิดไปหมดแล้วหมดท่าหำก็ปล่อยขาดทุนเรื่องห้าบาทหกบาทเลยไม่ได้มีอย่างวาสนาพวกนี้นะแล้วนิทานห้าบาทห้าบาททีนี้พอพูดน้องก็ปาดคู่รู้กันหมดเลยก็ใจไหมน้องก็ปาดคือตัวนั่นแหละไอตัวน้องก็ปาดนี่เดี๋ยวปล่อยน้องก็ปาดก็คือปล่อยตัวนั้นมันพูดเรื่องอะไรมาล่ะลืมแล้วนะลืมแล้วมันมาสัมผัสเรื่องอันนี้มันลืมเลยแล้วไปอยู่ที่ห้วยทรายไปอยู่นั้นสี่ปีนะไปอยู่ห้วยทรายสี่ปีห้วยทรายกับหนองกระปาดเอากับใจกับหนองกระปาดครับจะอีไม่ได้ห่างกันอยู่คนละฝากภูเขานี่อยู่ฝากภูเขาทางนั้นห้วยทรายอยู่ฝากภูเขาทางนี้วัดเราอยู่ทางหัวเขาทางนี้เราทีแรกเราขึ้นไปจำพรรษาบนภูเขากำเนิดหนึ่งต่อจากนั้นมาก็จำเป็นต้องได้ลงมาอยู่กับหมู่กับเพื่อนพระเนรหลายองค์มันจึงได้เห็นที่แถวเหล่านั้นไปหมดนั่นแหละไปอยู่สี่ปีพอปีที่ห้าก็มาก็พาโยมแม่เอาโยมแม่บวชแล้วก็ไปทางจันนั่นแหละจากจันมาก็มาสร้างวัดป่าวังกาดจนกระทั่งทุกวันนี้98จำพรรษาที่จันทร์99 500จำที่วัดป่าบรรจาสร้างใหม่ตรงนั้นนะจนกระทั่งวันนี้ดูมันจะ50ปีแล้วมั้งนะ50ปีแล้วอย่างต้นไม้เรานั่นแต่ก่อนไม่มีนะที่ในหนาแน่นในวัดไม่มีแต่ก่อนถูกเขาทำลายทำสวนทำไร่แต่ก่อนยังไม่มีวัดเป็นทำเลเขาทำไร่ทำสวนปลูกกันอยู่ตลอดต้นไม้ขึ้นไม่ได้โล่งไปหมดนี่พอเราไปอยู่ที่นั่นแล้วก็เป็นวัดขึ้นมาต้นไม้ก็ค่อยขึ้นไปขึ้นอย่างไปเห็นโรงงานนี้มันนั่นแหละระยะ50ปีดูต้นไม้ก็รู้สูงขนาดนั้นแล้วนี่แหละ50ปีนี่พอดี50ปีหรือ51ไม่รู้นะต้นไม้ที่สูงสูงนั้นมีจะเกิดที่หลังนะในย่าน50ปีแต่ก่อนมันเป็นสวนเป็นไร่เขาป่าลาบอยู่ตลอดมีแต่สิ่งว่าปลูกของเขาพอที่นั่นเป็นวัดแล้วก็ไม่มีใครไปแตะต้องมันก็ว่าขึ้นมาเนี่ยเพราะเดิมจริงๆมันเป็นป่าเป็นดงตรงนั้นเป็นดงล้วนๆเวลาเขาตากถางเป็นไร่เป็นสวนมันก็เลยกลายเป็นไร่เป็นสวนมาตลอดล่าไปหมดแถวนั้นไม่มีต้นไม้ใหญ่แล้วพอเราไปสร้างวัดป่าเดิมมันที่นี่มันก็ขึ้นของมันขึ้นกับป่าเดิมมันแหละไอ้50ปีนี่ต้นไม้ใหญ่ขนาดนั้นกระรอกมันมีอยู่ 2-3 ตัวทางกุฏิท่านสุดใจก็มีทั้งหมด2ตัวอยู่ทางครัวมันมีต้นไม้อันนั้นอยู่บ้างพอกระรอกได้อาศัยทางนี้ก็มีบ้างทางนู้นก็มีบ้างทางนี้โล่งกระรอกเหล่านี้ไปหากันไม่ได้คือมันไม่มีป่ามันต่ำขนาดนั้นละทีนี้พอเราสร้างวัดขึ้นมาต้นไม้ก็ค่อยใหญ่โตขึ้นโตขึ้นกระรอกมันก็ไปมาหาสู่กันได้นะแต่ก่อนไปไม่ได้นะต้นไม้เล็กๆเล็กๆมันไม่กล้ามาเดี๋ยวนี้ก็เป็นดงไปหมดเลยกระรอกเลยเต็มดงเดี๋ยวนี้กระรอกมี 2-3 ตัวในวัดแต่ก่อนคือเขตนั้นเป็นดงทางนี้ก็เป็นดงพอเราไปกั้นเขตนี้เป็นวัดเพราะทางมันผ่านไปนี่ฝากทางนั้นก็เป็นดงต่อไปพอสร้างวันนี้กระรอกอะไรอะไรอยู่ที่นี่มันก็ตกข้างนี้ มันอยู่ทางฝั่งโน้นก่อนชิบหายตายไปกับต้นไม้นั่นแหละหมดเลยกระรอกมี 2-3 ตัวอย่างเดียวนี้ก็เต็มวัดเพราะไม่มีกำไรทำมันมันแพร่หลายไปเรื่อยๆส่วนไก่นี่มีอยู่ทางครัวฝูงหนึ่งอยู่ทางกุฏิท่านสุจใจนั้นฝูงหนึ่งได้ยินทางถนนขันทางนี้ยกพวกไปตีกันทางโน้นได้ยินทางนี้ขันก็ยกพวกมาตีกันมีไก่สองพวกเดี๋ยวนี้เลยเลอะไปหมดไก่ก็เต็มวัดไม่ทราบไก่ป่าไก่บ้านที่แรกเป็นไก่ป่าล้วนๆอันต่อมาก็มันมากเขามากเขานี่มีน้ำซ้ำเขายังเอาไก่บ้านไปโยนที่หน้าวัดไก่บ้านก็เลยรวมมันเข้าเลยกลายเป็นว่าไก่ป่าไก่บ้านจากไก่บ้านแล้วก็เป็นไก่บ้าไปเลยเดี๋ยวนี้เป็นไก่บ้าไปหมดไม่รู้จักกลัวคนเขาเอาไก่บ้านมาปล่อยด้วยไปเต็มวัดที่หนาแน่นอยู่ตลอดก็คือพวกไก่พวกกระรอกกระแตนกนกประเภทเล็กๆเต็มวัดส่วนนกใหญ่มันออกไปข้างนอกถูกเขาฆ่านกเล็กมันไม่ออกมันอยู่บริเวณหนาแน่นเต็มพวกนกขอดนกอะไรส่วนนกเขาหมดยังเหลืออยู่นกเขาเขียวไม่กี่ตัวอยู่ในนั้นมาสร้างวัดป่าพันตาที่แรกมันเป็นดงแถวนั้นเป็นดงทั้งหมดปลูกสวนพวกอะไรส่วนเป็นดงเดิมแท้นั้นอยู่ทางด้านโตโตนั่นแหละต้นยางจึงเห็นนั่นแหละที่ที่ไม่มีขันธภัยทำลายต้นยางเลยโตโตกุฏิเราไปมองไปเห็นนั่นแหละที่นั่นเขาไม่ทำลายนอกนั้นถูกทำลายหมดเกิดใหม่หมดนั่นแหละไปวัดอโศกรามคราวนี้ดูเงินทั้งหมดที่ได้ไปจากทางนี้ด้วยรวมกันด้วย4,500,000 58,000 540 5กี่ประจางไม่มีเหรอมันติดกันเลยจำเต่งยกให้เลยว่าจำเต่งเพื่อที่ไปช่วยก็ไปช่วยจริงๆงั้นล่ะถ้าลงไปที่ไหนก็อย่างนั้นเราขอเราไม่หวังอะไรเพื่อประโยชน์แก่โลกเราไม่เอาอะไรนี่ไปมีแต่ช่วยตลอดตลอดนี่ไปก็ทุ่มให้หมดเลยเทศนาว่าการได้เท่าไรก็ญาติลูกศิษย์ลูกหาเป็นภาระรับเลยเก็บแล้วก็ไปนับไปเลยจนกระทั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วมอบให้เจ้าของให้วัดอโศกรามไปนั่นเรียบร้อยเป็นเงินตั้ง400,000ก็4,500,000กว่านะ4,550,000กว่าบาทนี่ไปช่วยอย่างนั้นแล้วต่อไปนี้ก็จะเบาละดูว่าถามตอนที่เราไปทีแรกดูขาดอยู่มานครับประมาณ7หรือ8ล้านนะ
2: 8ล้านบาท
1: ครับ7หรือ8ล้านบาทนั่นละที่นี่เราไปได้เขานี่เป็น4ล้านมันก็จะเหลืออยู่ประมาณสัก5ล้านมั้ง
2: ไม่ถึงนะครับก็4,558,000
1: เ
2: ออ540ก็ถือว่า4,500,000
1: เออ
2: ขาดอีก8ล้านจะเหลือ3,500,000
1: เออน่ะอันนี้ก็เบาแล้วนี่นะมันค่อยเป็นเข้าไปถ้าลง3ล้าน4ล้านเท่านี้แล้วยังไงก็ผ่านได้เลยไม่ต้องไปหารบกวนใครอีกมากมายนี่เราได้ช่วยแบกนะก็อย่างนั้นแล้วนี่ก็เห็นแก่ครูอาจารย์ทั้งหลายที่จะมาเป็นเจดีย์สำหรับประเทศไทยเราจะตั้งให้เป็นจุดศูนย์กลางเจดีย์บรรดาครูอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นที่เคารพนับถือประเภทเพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งท่านมรณภาพแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นประธานแล้วจะอารัธนาท่านมารวมที่เจดีย์นี้ทั้งนั้นให้เป็นเจดีย์ของบรรหารในสมัยปัจจุบันเราได้ยินแต่ก่อนอรหันต์อรหันต์แต่ก่อนนี่เอาสดสดร้อนๆมาเลยครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เป็นเพชรน้ำหนึ่งคือพระธาตุของท่านอัฐิการประธานนั้นเป็นพยานส่วนหยาบโลกทั้งหลายได้เห็นชัดเจนอันนั้นส่วนภายในของท่านไม่ค่อยได้เห็นเว้นจะว่าองค์กรรมฐานด้วยกันแล้วองค์กรรมฐานองค์ใดมีภูมิจิตภูมิธรรมขนาดไหนท่านรู้กันหมดนะเรียกว่าวงกรรมฐานกลายเป็นครัวเรือนไป ครัวเรือนกรรมฐานท่านจะทราบกันละเอียดแล้วในวงของท่านถ้าออกไปแล้วไม่ทราบท่านไม่พูดคนละวงกรรมฐานด้วยกันทราบยิ่งครูบาอาจารย์ด้วยแล้วเป็นที่รวมของผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีอะไรอะไรก็มาหาครูบาอาจารย์ทราบได้ดีกว่าผู้อื่นๆเพราะงั้นในเวลานี้นี่วงกรรมฐานเด่นที่สุดก็คือสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเด่นที่ผู้ปฏิบัติได้เห็นผลประจักษ์ตนทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานมาตลอดเดี๋ยวนี้ก็ยังมีแต่เราไม่ทราบง่ายๆล่ะเพราะธรรมไม่โอ้ไม่อวดมีเหมือนไม่มีแม้ติเวลาจะพูดก็รู้จักข้างรู้จักนอกรู้จักในโดยเหตุนี้จึงว่าวงกรรมฐานคือครอบครัวกรรมฐานเรื่องอัดเรื่องธรรมลึกตื้นหยาบๆจะทราบกันในวงกรรมฐานด้วยกันคนอื่นทราบได้ยากนะจึงเป็นเหมือนไม่มีน้อยเมื่อไหร่นี่นะในวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นจากภาคที่อยู่ในป่าในเขาเงียบๆนั่นแหละท่านตักตวงของท่านด้วยความภาคเพียรตลอดเวลาท่านชอบอยู่ในป่าในเขาอย่างนั้นเรื่อยมานะทางอีสานภาคอีสานรู้สึกว่ากรรมฐานจะมีมากกว่าภาคอื่นๆเพราะเหตุว่าต้นตอใหญ่อยู่ที่นั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นนั่นขึ้นต้นอยู่ตรงนั้นต่อจากนั้นก็แตกก็จะกระจายไปในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาที่ไปศึกษากับหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเนี่ยที่สอนมากที่สุดแล้วหลวงปู่เสาท่านไม่ค่อยได้สอนใครละหลวงปู่มั่นสอนจริงๆสอนถึงเหตุถึงผลจริงๆแล้วลูกศิษย์ของท่านที่กระจายมานี้กลายเป็นเพชรน้ำหนึ่งน้อยเมื่อไหร่นับตั้งแต่หลวงปู่แหวนลงมาหลวงปู่แหวนหลวงปู่พรมมีเป็นหลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่ไหนตัวไหนมีหลายองค์ผู้ใหญ่ๆนี่แหละที่ท่านล่วงไปแล้วอัฐิของท่านกลายเป็นพระธาตุก็ออกจากวงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทางนั้นแล้วแล้วพระรุ่นล้านไปอีกก็ปฏิบัติกันเรื่อยๆก็สืบทอดมรดกมีไปเรื่อยๆอย่างนี้ไอ้เรานี่มันรุ่นเล็กนะรุ่นใหญ่ก็คืออย่างหลวงปู่ฟันหลวงปู่ผมหลวงปู่แหวนลงมาหลวงปู่สิงห์โคราชเนี่ยรุ่นใหญ่ฉะนั้นก็ลดลงมาเราเนี่ยเป็นรุ่นหลานนะเรารุ่นหลานที่ทุกวันนี้กลายเป็นรุ่นเหลนไปแล้วเรายังเป็นดูจะอยู่ในระดับรุ่นหลานหรือเหลนก็ไม่ทราบเรารุ่นเราก็สืบทอดกันมาโดยลำดับอย่างนี้นะทำคำพระพุทธเจ้าที่แสดงไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนี้ไม่มีปัญหาใดๆขอให้พี่น้องทั้งหลายชาวพุทธเราเชื่อมั่นในคำสอนที่แม่นยำที่สุดไม่มีคำสอนใดเกินศาสดาองค์เอกไปศาสดาองค์เอกบริสุทธิ์พุทโธรู้แจ้งแทงทะลุหมดเห็นทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนำมาสอนตามสิ่งที่มีที่เป็นไม่ว่าฝ่ายดีฝ่ายชั่วยาละเอียดพระญาณจะยังทราบตลอดตัวถึงหมดแล้วนำมาสอนโลกตามหลักความจริงที่มีที่เป็นจึงไม่มีอะไรผิดพลาดไปได้เลยและคำสอนที่สอนว่าไม่ว่าธรรมขั้นใดเป็นธรรมที่ถูกต้องแม่นยำทั้งนั้นจนกระทั่งถึงนิพพานใครจะสอนจัดโลกให้ถึงนิพพานได้ก็มีแต่พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เท่านั้นพระพุทธเจ้าทุกพระองค์สอนถึงนิพพานด้วยกันทั้งหมดแต่ผู้บำเพ็ญก็เป็นไปตามนั้นพระพุทธเจ้าทุกองค์เป็นแบบเดียวกันท่านไม่คลาดไม่เคลื่อนมันไปหยิบองค์นั้นกว้านี้มาเป็นศาสดาทั้งที่กิเลสเต็มหัวใจก็มายกตนว่าเป็นศาสดาศาสดาคลังกิเลสศาสดาส้วมศาสดาฐานมันก็ออกมาให้เป็นทองคำแท่งทำทองคำทั้งแท่งมันเป็นไปไม่ได้นั่น ส่วนศาสดาองค์เองนี่เรียกว่าทองทั้งแท่งทั้งแท่งทุกพระองค์ของพระพุทธเจ้าที่ได้ตรัสรู้มาแล้วท่านมีญาณอย่างทราบตลอดทั่วถึงทั้งอดีตอนาคตปัจจุบันอย่างทราบไว้ล่วงหน้าหมดแล้วองค์นี้ก็มาก็เป็นไปตามที่องค์ก่อนอย่างทราบด้วยญาณได้เรียบร้อยแล้วนี่ก็พระพุทธเจ้าของเราก็อย่างทราบไว้แล้วประกาศให้ทราบว่าพัสสกัปนี้มีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์อริยเมตไตรเป็นองค์ที่5พัสสกัปนี้มี5องค์คือถ้าเป็นกัปเฉยๆจะมีเพียง2องค์3องค์หรือบางทีบางกัปมีองค์เดียวก็มีทั้งลำดับพัสสกัปนี้นั้นมีพระพุทธเจ้าถึง5พระองค์อริยเมตไตรก็อยู่ในพัทธกัปนี้เรียกว่า5พระองค์อีกท่านก็แสดงไว้แล้วประกาศไว้แล้วเรียกว่าญาณอย่างทราบไว้หมดแล้วบอกจนกระทั่งชื่อนามของผู้ที่จะมาเป็นพระพุทธเจ้าอันดับต่อไปต่อไปพระองค์นั้นชื่อว่างั้นพระองค์นั้นชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นนี่มีต่อไปนี้ก็ยังจะมีจากพระอริยเมตไตรยังจะมีเรียกว่าอนาคตวงหรือวงของพระพุทธเจ้าในอนาคตนี่ก็มีอยู่10องค์นะองค์นั้นพระนามว่างั้นองค์นั้นพระนามว่าโดยลำดับจากพระอริยเมตไตรไปเนี่ยท่านทำนายไว้อย่างนี้ไม่ผิดพระญาณลงได้อย่างทราบแล้วท่านจึงให้นามว่าเอกนามกิณคือหนึ่งไม่มีสองคืออะไรนั่นแปลออกแล้วว่าเอกนามกิณแปลว่าหนึ่งไม่มีสองคืออะไรคือพระหนึ่งพระพุทธเจ้าอุบัตินี้จะอุบัติได้เพียงครั้งละหนึ่งองค์เท่านั้นเพราะอุบัติยากแสนยากคือพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเป็นศาสดาสอนโลกนี่ยากที่สุดนี่อันหนึ่งนี่เรียกว่าหนึ่งเนี่ยไม่มีสองมีเพียงพระองค์เดียวแต่ละครั้งที่มาตรัสรู้มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวแล้วสองพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าถ้าลงได้อย่างทราบตรงไหนแล้วแม่นยำเรียกว่านี่ก็หนึ่งไม่มีสองไม่มีข้อขัดแย้งผิดเพี้ยนเพี้ยนไม่มีเรียกว่าหนึ่งไม่มีสองสามพระวจาที่รับสั่งอะไรแล้วเป็นความจริงตามที่รับสั่งทุกกระเบียดไม่มีสองนั่นเนี่ยมีอย่างนี้เนี่ยถึงว่าเอกนามกิณคือพระพุทธเจ้าอุบัติได้แก่แล้วพระองค์และคำพยานอย่างทราบก็แม่นยำแม่นยำไม่ผิดเพี้ยนเลยแล้วการแนะนำสั่งสอนสารโลกก็เป็นสวดการธรรมแม่นยำตลอดจดจ้องตลอดเพราะงั้นพวกเราชาวพุทธอย่าไปพากันดื้อด้านนะดื้อด้านเขาเข้ากับสังหารตนจะไม่มีชิ้นดีเลยถ้าฝืนทำพระพุทธเจ้าไปแล้ว จะเลิกจะเลยด้วยความชั่วช้าละมงเจ้าของอย่างเขาปั้นเขายอกันอยู่ทุกวันดูสิกิเลสมันปั้นมันยอคนเลวที่สุดนะเขาถือว่าเขาดีที่สุดอย่างนี้นะตามธรรมแล้วเลวที่สุดแล้วนะแล้วจะไปดีที่สุดได้ไหมก็มีแต่กิเลสมันเสกขึ้นมาเป็นอย่างนั้นเพราะอันถึงว่าอย่าฝืนให้พากันตั้งใจปฏิบัติถ้าฝืนแล้วฝืนมากฝืนน้อยผิดไปมากไปน้อยไปถ้าไม่ฝืนก็ไม่ผิดค่อยบึกค่อยบืนไปนั่นแหละทีนี้สายแห่งบารมีของเราที่เคยได้สร้างมามันจะได้พบพระพุทธเจ้าเรื่อยๆนะถ้าไม่มีบุญแล้วไม่ได้พบง่ายๆนะพระพุทธเจ้าอุบัติแต่ละครั้งเราไปเป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารเป็นอะไรไปอยู่เยอะหรือตกนรกไปกี่ไม่มีโอกาสที่จะได้พบโอกาสที่จะได้พบพระพุทธเจ้าน้อยมากทีเดียวผู้ไม่มีโอกาสจะไม่ได้พบเลยมันหากเป็นเหตุที่จะให้พลาดคาดเคลื่อนไปโดยตลอดโดยพบโดยชาติโดยกรรมของตนไปเกิดเป็นอะไรอะไรอยู่เวลาท่านมาตรัสรู้นี้มันก็มีโอกาส ได้มาพบมาเห็นท่านนี่อันหนึ่งนี่สำคัญมากนะมีโอกาสนี้เป็นโอกาสอันดีที่ศาสนาพระพุทธเจ้าแม้จะปรินิพพานไปแล้วก็ขาดเพียงเราไม่เห็นพระสรีระรูปร่างของพระพุทธเจ้าเท่านั้นแต่ท่านก็แสดงไว้ว่าธรรมและวินัยนั่นแหละจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายแทนเราตถาคตเนี่ยเมื่อเราล่วงไปแล้วขอให้ยึดถือหลักธรรมหลักวินัยจะเท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าทุกฝีก้าวนั่นนี่อันนี้หลักสำคัญทั้งที่ท่านบรรลุธรรมมาเรื่อยๆตอนพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่พระที่ปฏิบัติตามพระองค์ก็สำเร็จเป็นอรหันต์ขึ้นมาเรื่อยๆท่านนิพพานไปแล้วก็เป็นมาเรื่อยๆเพราะตามเสด็จไม่หยุดไม่ถอยไม่คลาดเคลื่อนจากสวรรคธรรมที่จัดไว้แล้วอย่างไรก้าวเดินตามนั้นอย่างพระ พระอานนท์นี่ก็บรรลุนี่เป็นอรหันต์หลังจากพระพุทธเจ้าพระนิพพานแล้วแต่นี่พระองค์ทรงทำนายไปแล้วนี่พระอานนท์มีความเสียอกเสียใจร้องห่มร้องไห้เวลาพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานพระองค์ก็เรียกรับสั่งเรียกมาให้มาเสียอกเสียใจทำไมอานนท์เสียใจมากเพราะพระพุทธเจ้าถึงท่านในคืนวันนี้แน่นอนแล้วก็ปลอบโยนว่าจากนี้ไป3เดือนอานนท์นะเธอจะได้เป็นพระราณสิ้นกิเลสโดยสิ้นเชิงในวันพระสงฆ์ท่านทำสังฆายนากันสังฆายนากันจากนี้ไป3เดือนนะท่านทายไว้ล่วงหน้าแล้ว1ทายพระอานนท์จะได้บรรลุธรรมในวันทำสังฆายนาและสังฆายนาเกิดเพราะเหตุผลกลไกแล้วพระองค์ไม่รับสั่งหากจะมีสังฆายนาในวันนั้นพระองค์ทรงทราบไว้หมดแล้วมีพอพระองค์นิพพานไปได้7วันพระเจ้าประสงค์ร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจก็มีพรามแก่เป็นพรามนรกเปรตอะไรก็ไม่รู้ละก็มาพูดขึ้นมาที่ฟังไม่ได้ไม่มีใครคาดคิดว่าจะมีพระโอเพนนั่นมาพูดในระยะสั้นๆเพียงพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปเพียง7วันเท่านั้นก็มาพูดสุภาษะอะไรละเราก็ลืมเสียแต่จำได้แต่เรื่องมันอย่างนั้นท่านทั้งหลายจะไปร้องห่มร้องไห้เสียอกเสียใจทำไมเวลาพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่ท่านดุด่าว่าเก่าทำอะไรไรก็ไม่ได้ดุด่าว่าเก่านี่ท่านนิพพานไปแล้วก็สบายแล้วนี่ไม่มีใครมาดุด่าว่าเก่าอีกแล้วเพียงคำพูดเพียงเท่านี้กระเทือนมากในวงพระสงฆ์ทั้งหลายมีพระกัสสปะเป็นต้นพอได้ยินอย่างนั้นป้าเป็นพระกัสสปะก็สลดสังเวชโอ้นี่เพียงพระพุทธเจ้าปรินิพพาน7วันเท่านั้นเสี้ยนน้ำเกิดขึ้นแล้วแต่วงศาสนานี่ทำไมท่านเอาเหตุอันนี้แหละออกไปประชุมศึกษาพิจารณากันเรื่องร้อยกรองทำอะไรให้เป็นแหลกเป็นเกณฑ์แน่นหนามั่นคงอย่าให้อะไรมาทำให้โยกคลองไปได้เพราะฉะนั้นวันทำสังฆายนาจึงกำหนดเอา3เดือนอย่างที่พระเจ้าทรงทำนายไว้แล้ว3เดือนทำสังฆายนา500องค์พระสงฆ์500องค์เป็นพระอรหันต์ล้วนๆแต่ยกไว้ข้อหนึ่งคือยกแว่นพระอานนท์แล้วกับพระอานนท์ก็จะได้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์ขึ้นในวันทำสังฆายนานั่นแหละพระองค์ทรงทำนายไว้แล้วจึงเอาช่องไว้หนึ่งองค์สำหรับพระอานนท์พระอานนท์เป็นพระหูสูตรคลังแห่งธรรมมีนายอยู่นั่นหมดดีพระองค์ทรงปลอบโยนพระอานนท์วันนั้นวันที่เธอจะได้เป็นพระอรหันต์วันธรรมสังฆายนาใครทราบเมื่อไหร่สังฆายนาพระองค์ทำไมพระองค์ทราบไว้แล้วนะนั่นแหละพยานอย่างทราบไว้หมดแล้ว ที่ก็เป่งตามในที่นั่นเคลื่อนไปไหนล่ะ ในคืนวันนั้นอ่ะที่วันพรุ่งนี้เช้าก็จะทำสังขารนายคืนวันนั้นก็ยังไม่สำเร็จเป็นพระอรหันต์พระอานนท์จึงเร่งใหญ่เลยเร่งความภาคความเพียรแต่เร่งนะมันเร่งเพราะเรื่องความคาดความหมายไม่ได้เร่งทำในวงปัจจุบันที่จะแก้กิเลสให้ขาดจากใจมันเร่งไปเยอะว่านี่จะได้พระอรหันต์จะได้เป็นพระอรหันต์อย่างนั้นตามคำทำนายของพระพุทธเจ้าแล้วคาดนู่นคาดนี่ไม่มาทำงานเพื่อแก้กิเลสในวงปัจจุบันมันก็ไม่กิเลสมันก็อยู่นั่นนั้น มันก็มีในใจเพราะความคาดความหมายมันไม่เข้าจุดที่จะฆ่ากิเลสมีแต่จะเป็นพระอรหันต์เป็นอรหันต์อยู่ลมๆแรงๆอยู่ข้างนอกพอจวนๆสว่างเดินจงกรมจนกระทั่งถึงจะก้าวขาไม่ออกเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าความอยากเป็นพระอรหันต์ก็อยากเต็มกำลังแต่นี่ธาตุขันธ์ก็ไม่อำนวยแล้วเวลาจนจะก้าวขาไม่ออกแล้วก็เลยทอดทุระนั่นแหละที่นี่ความคาดโน่นคาดนี่ก็เป็นพระอรหันต์ก็หดย่นเข้ามาสู่วงปัจจุบันนี่ไม่ไหวแล้วนี่วันพรุ่งนี้ก็จะทำสังขารอะไรคืนนี้เราก็ไม่นอนทั้งคืนเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าเหลือประมาณเอาพักสักหน่อยซะก่อนนะนี่ทอดทุระความหวังทั้งหลายที่คาดหมายหลอกเจ้าของไว้มันก็หดตัวเข้ามาสู่วงปัจจุบันพอเข้ามาสู่วงปัจจุบันเพราะมันเตรียมพร้อมแล้วที่จะบรรลุธรรมมันพอมานั่งนี่ทอดลงทอดกายลงจะว่านั่งจริงๆก็ไม่ใช่ยืนก็ไม่ใช่เดินก็ไม่ใช่นอนก็ไม่ใช่แต่เป็นอยู่ในอิริยาบถที่เอนตัวลงหัวยังไม่ถึงหมอนเอนลงไปบรรลุธรรมปึ๋งขึ้นในขณะนั้นท่านจึงให้ชื่อว่าพระอานนท์บรรลุธรรมในอิริยาบถ4แตกต่างบรรดาสาวกทั้งหลายนั่นก็บรรลุขึ้นมาพอพรุ่งนี้เช้าก็เข้าทำภาวนาแสดงฤทธิ์เป็นสักขีพยานให้พระสงฆ์ทั้งหลาย499องค์ได้ทราบโดยไม่ต้องถามว่าพระอานนท์ได้สำเร็จหรือยังพอถึงเวลาพระอานนท์ก็เข้าฌานสมาบัติออกแสดงฤทธิ์ไปปรากฏตัวอยู่ในถ้ำกลางสงฆ์เลยเป็นแล้วเป็นพระอรหันต์แล้วองค์ไหนก็ทราบแล้วก็รอไว้แล้ว499คนเพราะว่าโนนปรากฏกันนั่นก็500แล้วจนก็ได้ทำสังฆายนายนั่นละพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้า ขอจึงขอให้เอาเราสิ่งที่แน่นอนทั้งหลายจากองค์ศาสดาที่สอนไว้นี้เข้ามาเป็นเครื่องบังคับจิตใจของตนที่มันไม่แน่นอนใจของเรามันไม่แน่นอนมีแต่ของจำปอมบีบี้สีไฟหลอกลวงตลอดเวลาให้เคลื่อนไหวไปในทางที่ต่ำทรามและไม่ดีทั้งหลายเอาธรรมที่เป็นหลักความจริงซึ่งพระพุทธเจ้าประทานให้เรียบร้อยแล้วมาเป็นข้อบังคับตนเองแล้วก็จะเป็นไปตามทางของอัตของธรรมจะเป็นไปเพราะความสงบร่มเย็นโดยลำดับสุดท้ายพ้นได้นั่นธรรมพระพุทธเจ้าไม่มีบทใดบาทใดที่จะฉุดลากสัตว์โลกให้จมไม่มีมีแต่ฉุดลากขึ้นทางนั้นให้ส่วนกิเลสดึงลงตลอดไม่มีกิเลสประเภทใดโคตรใดแท้ใดของกิเลสเป็นประเภทที่หลอกลวงต้มตุ๋นได้อย่างช่ำชองเหมือนกันหมดส่วนธรรมนี่มีแต่ฉุดลากขึ้นทางนั้นนี่ละให้เรายึดเอาธรรมกิเลสมันหลอกเรามาหมดนานแล้วแหละในหัวใจเดี๋ยวนี้มันกระฟังเราเทศอยู่นี่กิเลสมันก็ฟังมันฟังมันก็จะเป็นข้อเปรียบเทียบหรือว่ายกตัวอย่างฟังเวลานี้ลูกศิษย์หลวงตาบัวกำลังนั่งต้อฟังเทศมันจะว่ากิเลสอยู่ในใจนะมันหัวเราะเรายังนั่งฟังเทศจ้อแต่จ้อในจ้อมือมองไปตามกิเลสหรือจ้อแบบไหนก็ไม่ทราบหรือจ้อแบบอัดแบบทำฟังเหตุฟังผลกลไกของธรรมเพื่ออัดเพื่อทำหรือเพื่อกิเลสโดยเจ้าของก็นั่งเซ่ออยู่ไม่รู้ตัวกิเลสมันอาจหัวรอดอยู่ในหัวใจของทุกคนที่ฟังอยู่อันนี้ก็ได้ให้พิจารณานะให้ถามอยู่ที่กิเลสจ้อเรายังไงบ้างระวังนี่ละ มันเป็นอย่างนั้นนะกิเลสมันอยู่ในนั้นมันรู้ไม่ได้เราจะทราบได้ชัดตอนบำเพ็ญจิตดวงที่หนาแน่นด้วยความมืดความบอดจิตดวงนี้แหละที่เวลามันหนาแน่นมันไม่ฟังเสียงธรรมนะมันจะบึงไปตามกิเลสทั้งนั้นลากเข็นกันมาขนาดไหนพอหลุดมือปั๊บเข้าห้องไอซียูของกิเลสแล้วไปลากขามันออกมามาฟังธรรมแล้วก่อนแล้วก็ฟังธรรมพอเผยยับเยินเข้าอีกแล้วเข้าห้องไอซียูลากขาออกมาลากขาออกมาคนหนึ่งไม่ทราบว่าลากสักกี่ครั้งกี่หนในขณะฟังเทศเพียงขณะเดียวมันเผลอไปกี่ครั้งกี่หนนี่แหละมันเข้าห้องไอซียูเข้าใจไหมล่ะนะทำท่านลากมาพอสะดุดใจถึงอ้าวมันเผลอแล้วนี่นะนั่นออกมาจากห้องไอซียูแล้วก็มาฟังเดี๋ยวมันก็มาลากขาไปอีกนี่นั่นระวังนะนี่แหลมผมมากเราจะทราบได้ชัดจากวงปฏิบัติจิตตภาวนาเป็นสิ่งที่ทราบได้ละเอียดละออสุดขีดไม่มีอะไรสงสัยเรื่องธรรมของพระเจ้าก็จากจิตตภาวนานอกนั้นอย่างสงสัยเป็นธรรมดายิ่งเรียนปริยัติได้แล้วมันได้แต่ความจำความจำไม่ใช่เป็นสมบัติของตนจำไม่เฉยหลงลืมก็ได้เหมือนเราท่านไม่ผิดกันแต่ความจริงนี้ลงเล็กปรากฏขึ้นในใจแล้วเด่นหนึ่งเป็นสมบัติของเจ้าของได้ด้วยนะค่อยปรากฏขึ้นปรากฏชำระเข้า

ของทำฆ่ากิเลสนั้นเร็วมากขนาดนั้นนี่อย่างจิตที่ละเอียดแล้วเป็นอย่างนั้นเพราะแยบมันขาดทั้งมันไปเองเพราะอันนี้เป็นอัตโนมัติกิเลสเกิดขึ้นมามันฟัดกันเลยเป็นอัตโนมัติจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นไปหมดโดยสิ้นเชิงจ้าขึ้นเลยกิเลสตัวไหนที่จะมาโผล่ก็มันประจักษ์ในหัวใจด้วยสันทิฏฐิโกรู้ผลงานของตนเองกับจนกระทั่งผลงานอันสุดท้ายกิเลสขาดสะบั้นไปหมดแล้วแล้วกิเลสตัวไหนจะมาโผล่อีกแล้วจะไปทูลถามพระเจ้าหาอะไรสันทิฏฐิโกพระองค์ประกาศไม่ลั่นโลกมานานแล้วเราจะไปสงสัยไงการที่โกก็เกิดขึ้นจากผู้ปฏิบัตินะจะเห็นผลงานของตนจนกระทั่งที่สุดยิ่งมือก็เห็นประจักษ์นั่นนั่นแหละตั้งแต่มันคืบมันคานดิ้นรนตะวงตะวายจนกระทั่งถึงกิเลสขาดสะบั้นเป็นลำดับดับขาดไปเลยโดยสิ้นเชิงเพราะการอบรมไม่หยุดไม่ถอยเป็นได้ทั้งนั้นนะจิตเราถ้าได้รับการบำรุงรักษาถ้าปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยไปตามยถากรรมก็เป็นเรื่องของกิเลสไปไม่มีสถานีที่จอดแวะหาความแน่นอนในตัวเองไม่ได้อยู่ธรรมดาก็ไม่มีหลักเกณฑ์ของจิตใจไม่มีเพราะไม่มีธรรมเป็นหลักนี่เมื่ออบรมธรรมเป็นหลักใจเข้าไปเรื่อยๆใจก็มีความอบอุ่นเป็นลำดับลำดาไปด้วยทานด้วยศีลด้วยภาวนาของตนนี่แหละเครื่องที่พึ่งของใจมารู้จักที่ใจนะอะไรๆมันไม่ได้ติดแนบอยู่กับใจเหมือนคุณงามความดีของเราเมื่อเวลามากเข้ามาเขามันเด่นอยู่ที่นี่อันนี้ไม่มีพลาดสิ่งนั้นพลาดอะไรมีมากมีน้อยมันพลาดระลึกได้แยบเรามีนั่นเรามีนี่อันนี้ไม่ต้องระลึกเป็นหลักธรรมชาติอยู่ในตัวเสร็จนี่เราติดกับเราติดอย่างนี้ที่เราเวลามันแน่แล้วมันแน่จริงๆนะเปิดทางด้วยกิจภาวนานี้เป็นเปิดทางให้เห็นความแน่นอนของตัวเองเวลานี้มันเหลวไหลโลเลยต้องพิจารณาไปต่อไปมันก็มีความแน่นหนามันคงเข้าในพุ่งมันคงเข้าแม่นยำเข้าเลยนั่นนี่แหละที่พึ่งของใจแท้อยู่ที่ทำอยู่ที่การบำเพ็ญธรรมการให้ทานก็เป็นธรรมการรักษาศีลก็เป็นธรรมการเจริญเมตตาก็เป็นธรรมทั้งนั้นทั้งหมดขึ้นที่ว่าความดีแล้วเป็นธรรมทั้งมวลที่กำมาหนุนใจทั้งนั้นนี่แหละอันนี้แหละที่ฝากเป็นฝากตายได้นะทีนั้นไม่ว่าท่านมาเรามันก็อาศัยกันทั่วโลกก็รู้กันอยู่แล้วทั่วโลกเพียงยังเป็นสิ่งอาศัยทั้งนั้นแต่คนที่มันหนามันแน่มันถือนั่นมาเป็นเราเป็นของเราโออาฟู่ฟ้าไปตามสิ่งนั้นแล้วจมไปตามเขาไม่รู้ตัวมีมากอยู่นะนี่แหละคนที่รู้สึกตัวนี่ไม่ตื่นนะภายในก็คือการทำคุณงามความดีเอาสร้างเข้านี่สมบัติภายในอันนั้นสมบัติภายนอกยกให้เป็นสมบัติภายนอกอาศัยเข้าไปเวลามีชีวิตอยู่เนี่ยมันก็รู้อยู่อย่างนั้นทีนี้เวลาภายในของเราบุญกุศลมันก็หนาแน่นอยู่ภายในใจและต่างอันต่างมีหลักภายนอกเราก็มีหลักสำหรับร่างกายของเราคือความเป็นอยู่ต้องอาศัยสิ่งนี้ภายในก็คือบุญกุศลที่อบอุ่นอยู่ภายในจิตใจเพราะเราสร้างขึ้นมาเดิมดับและต่างอันต่างมีหลักแล้วท่านว่าอิสนันทติอยู่ในโลกนี้ก็ลื่นเลื่องบันเทิงไม่เดือดร้อนจิตใจเลยเพราะใจมีที่พึ่งเปจนันทติล่าจากนี้แล้วก็มีความลื่นเลื่องบันเทิงในภพชาติข้างหน้าต่อไปเพราะอำนาจแห่งบุญแห่งกุศลไม่เคยสร้างความเสียใจให้แก่ผู้ใดพากันจดจำมานะนี่แหละความดีงามทั้งหลายพระพุทธเจ้าสอนนี้เรียกว่าสดสดร้อนนะอย่าไปเข้าใจว่าล่วงไปแล้วท่านนั้นปีท่านนี้กันอันนั้นเป็นมืดกับแจ้งนะกิเลสมันอยู่กับหัวใจเรามันมากี่กับกี่กันมันไม่เห็นคือเห็นล่าสมัยล่ะพันโมเวลาพระพุทธจะสร้างความดีเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ซึ่งเป็นพื้นฐานแห่งการสร้างความดีทำไมมันจึงจะล่วงเท่านั้นบันเท่านี้ปีเรื่องผลกุศลผลบุญจะหมดไปเนี่ยกิเลสมาหลอกเรานั้นนั่นนะความดีเกิดขึ้นจิตใจสร้างเมื่อไรก็เรียกว่าอาการที่โผล่ไม่มีการสถานที่เวลามาทำลายได้ทำดีเป็นดีตลอดทำชั่วเป็นชั่วตลอดนี่เราทำดีก็ดีตลอดอย่างนั้นสดสดร้อนไม่ขึ้นอยู่กับเจ้านิพพานแล้วหรือไม่นิพพานมันขึ้นอยู่กับเราผู้จะประมาทหรือไม่ประมาทเท่านั้นนะใครประมาทประจมประจมไปแม้พระพุทธเจ้ายังทรงประชนอยู่จับชายจีวรก็ไม่มีความหมายอะไรถ้าผู้ไม่ประมาทพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วปฏิบัติตามอัตถธรรมก็เท่ากับตามเสด็จพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลาสุดท้ายถึงที่สุดจุดหมายปลายทางที่องค์ศาสดาสอนไว้คือนิพพาน

0: ไม่สงสัยพากันตั้งอกตั้งใจนะเราก็แก่แล้วแก่แล้วจะตายวันไหนก็เราไม่ได้มีละจะมีตั้งแต่เป็นห่วงเป็นใยบรรดาพี่น้องทั้งหลายฉะนั้นสำหรับที่มาเป็นห่วงเราไม่มีระบบหมดหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีความเป็นความตายมันก็เป็นสมมุตินะร่างกายนี้ก็เป็นสมมุติธรรมชาติอันนั้นมันไม่ใช่สมมุตินิพพานเป็นสมมุติที่ไหนเป็นนิมูตธรรมชาตินั้นเหนือสิ่งเหล่านี้แล้วจะมาเสียอกเสียใจกับสิ่งเหล่านี้ได้ยังมันก็ไม่ใช่พูดถึงความพอที่เอาละพอก็นั่นแหละเชิดไปเชิดมามันก็เหนื่อยไปเหนื่อยมาเดี๋ยวว่าเหนื่อยเหนื่อยดับเข้าได้สักกี่นาทีวันนี้นะถึง3ทีไหม20ฮะ
1: 25
0: เออ25ก็เอาละตอนนั้นพอมันเหนื่อยไปเดี๋ยวว่าไงประเทศที่ไหนไปเป็นอยู่ไปเทศบ้านโสกลามันเท่าไรมันดีเทศมาตลอดเดี๋ยวนี้ก็ยังมาเทศอีกแล้วนี่อยู่5นาทีก็ยังดีเปิดทางให้นะผมก็มาเปิดทางเปิดทางให้เขาออกได้คนก็มากนะทางโน้นก็คงมากนะคนพูดเรื่องตายก็บ้านตายนะแม้ทางไหนก็ยุ่งเข้ามายุ่งเข้ามาเรื่องตาทางไหนก็ยุ่งเข้ามามาขอเราที่ทำงานแล้วก็เป็นจุดที่เราต้องการด้วยคือจาสำคัญมากก็ถือเป็นจุดสำคัญพอเราแยบออกของเราลุ่มมาเลยมาทุกทิศทุกทาง
2: ครับตอนที่คุณพ่อเจ๊กยอดครัวอายุ94ปีจะขึ้นลงหายใจคุณพ่อเจ๊กได้ฝากเงินไว้ให้ตำบลสลงตา600บาทครับ
0: แล้วว่าเราวาง
2: คิดว่าจะฝากไว้จะฝากไว้ก่อน2วันได้พ่อก็ขึ้นลงหายใจวันหรือ2วัน
0: จำได้เราไม่เข้าใจว่าไงยังไม่เข้าใจ
3: คุณพ่อเขาผู้จะตายฝากเงินไว้600บาทก่อนที่จะตาย2วันครับให้มาถวายครับ
0: เอาอุทิศกุศลส่วนอุทิศส่วนกุศลให้คุณพ่อนะเพราะนี่เงินของคุณพ่อเป็นบุญของคุณพ่อทุกคนจะรับพอเรามาฝากปั๊บอุทิศปุ๊บถึงนะนั่งอย่างนี้แหละอยู่นั่งไปที่ไหนไปนั่งฉันก็ไปนั่งทรมานนะไปนั่งฉันกันทั้งพอจะจัดนั่งจะนิ่งพอจะฉันอันนี้เราก็แตกนี่ก็แตกไปที่ไหนก็แบบเดียวกันไม่ยังนั่งสะดวกสบายต้องนั่งแบบนั้นแหละแล้วเหยียดขานั้นแล้วเหยียดขาถึงก็เหยียดแล้วคู่ขานี้ไอ้เหยียดขาอื่นนั้นใจนี่ทราบการสมมุติคือเขาถวายเรานี่นะถ้าเราเก็บไว้ตามที่เขาถวายนั่นแหมเราไม่อยากว่าพันล้านนะต้องหมื่นล้านขึ้นไปหมื่นขึ้นไปกี่หมื่นล้านแต่นี่หายเงียบหมดเลยหมดไม่มีแบกตลอดอยู่อย่างนั้นจะไปเป็นประโยชน์แก่โลกทั่วถึงกันหมดเลยไอ้ที่ว่าเมื่อวานนี่อยู่ห้องคันดิที่ว่ามีคนหนึ่งแล้วอยากจะเข้ามาหาเราอยากจะอะไรตรวจตาเขามาเราก็ผ่าตอนแรกจะเห็นนะเอาให้ไปตรวจจะไปเดี๋ยวนี้เลยก็ได้ถ้าเขายังไม่เลิกงานเนาะวันนี้ก็ต้องพรุ่งนี้เราบอกแล้ววันนี้ยังไม่รับคำตอบนะแต่ส่วนเงินเราไม่ให้เราจะเป็นคนจ่ายเองถึงเราไปแล้วก็เราจะสั่งคราวนี้ให้จ่ายแทนเราต้องก็ตีหนึ่งก็ตาเขาเงินให้เงินให้ไปแล้วถูกต้มไปเรียบร้อยแล้วว้าวจังหวัดลำปาง80,000เท่าไหร่
4: 85,000 บาทคร
0: ับ นั่นน่ะ85,000แม่กับลูกติดตามเราไปขอเราไปอยู่ที่ไหนตามไปจนกระทั่งถึงตัวมันลงมาตานี่ตาบอกแล้วก็ถามเหตุถามผมทุกอย่างนะก่อนที่จะมอบเงินให้เนี่ย เหตุที่จะถึงแบบหนึ่งเพราะอันนั้นอันนั้นอันนั้นใช่ไหมเขาก็พูดมีอยากมีเกินสมควรที่เราจะให้ละแต่ว่าเราไม่นึกว่าเขาจะต้มเราต้มมันเขาแม่เขาไม่ต้มมาลูกนะมันไปกับแม่มันพอไปเล่าเหตุเล่าผลเล่าเราก็เลยพอเราไปชั่วคราวตอนที่ไปเชียงใหม่คราวที่แล้วนี่นะไป8วัน9วันยังไงเราก็เลยมอบเงินให้เลย85,000เอาให้ไปผ่าตัดให้เราไปลูกมันก็มาด้วยลูกตัวนั่นแหละตัวรอกเข้าใจไม่รอกแม่เอาไปก็เลยไม่ผ่านะให้คนติดตามไปเรื่องยาทราบมาว่าไงบ้าง
4: แรกหมอนัดมาที่15นะครับ
0: 45
4: ก็ไม่ไปไม่ไปก็หมอก็นัดใหม่นัดใหม่ไปวันที่26ก็ไปหาหมอหมอก็ตรวจเรียบร้อยบอกว่าผ่าก็ไม่หายเพราะว่าบอดสนิทแล้ว
0: ไม่
4: ทำมันจะรักษาหายได้แล้วหมอที่รักษาที่ผ่าก็ไม่เคยเอาเงินเลยนะครับหมอที่รักษาผ่านมาไม่เคยเอาสตางค์เลยแต่ท่าน
0: นั้
4: นมาอ้างก
0: ับ
4: หลวงตาว่าเส
0: ีย
4: เง
0: ิน
4: แค่น
0: ั้
4: นแค่น
0: ี้มันต้มมาโดยลำด
4: ับ
0: นี่เราให้ไป85,000ก็เลยหายไปเลยตามติดตามอย่างนี้
4: หล
0: ัง
4: จากนั้นก็ไม่ไปติดต่อหมอไม่อะไรเลย
0: ก็เป็นนั้นว่าจมไปเลยเงิน85,000นี่เพราะฉะนั้นคนที่มาเมื่อวานนี้เราจึงไม่ให้เราบอกคือให้ไปติดต่อกับหมอเรารับว่าเราเป็นเจ้าของคนไข้บอกเลยบอกจะบอกก็หมอก็บอกได้เลยหรอกเวลาเราเท่าไรมาหาเราจะจ่ายให้เราไปกรุงเทพแล้วเราจากกรุงเทพไปแล้วก็ตามผู้จะจ่ายแทนเรามีใช่ไหมล่ะให้จ่ายแทนได้เลยอย่างนั้นเราไม่ให้เพราะมันถูกต้องมาแล้วโดยลำดับส่วนอีกรายยังทางไหนทางเขาข้อหรือทางไหนอันนั้นก็ให้ไปเลยนะสองสามหมื่นหรือไงมีตาติดตามเราเรื่อยเราไปไหนติดตามเรื่อยให้เรื่อยไปมันเราก็ถูกต้มไปเรื่อยเลยแม้ถูกต้มมากอยู่นะมันก็อย่างน้อยนะเราก็เลยสอดสองเล่มเหมือนกันเราให้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตด้วยความเมตตาล้นล้วนแล้วไปมันก็เป็นอย่างนั้นส่วนเขาข้อนิมรู้ว่ามาจากโคราชหรือว่าไงนะติดตามมาจนถึงเขาข้อตอนนั้นเรากำลังเดินทางมาข้างที่เขาข้อเขาก็สื่อตามมาติดตามมาเรื่อยมาทันไปที่เขาข้อนี่เรื่องตานะนี่ก็ให้ไป30,000ด้วยนะสามหมื่นให้ปล่อยไปเลยอันนี้เราก็กลับเขาก็กลับจะเป็นไงก็แล้วแต่ไปว่าตอนนั้นเนี่ยคือสำหรับคนนี้เราคือไม่ให้คนเยอะคือมาติดต่อเมื่อวานนะครับคือเราจะจ่ายให้เลยค่าหมอเท่าไหร่เราจ่ายให้เลยถ้าเราไม่อยู่เราก็สั่งผู้ใดให้จ่ายแทนเราหากว่าเราอยู่นี่เราก็จ่ายเลยนี่ให้ก็ไปติดต่อให้ทราบผลเร็วๆนะจะบอกเขาถ้าค่ำวันนี้มันค่ำวันพรุ่งนี้ก็คือวันนี้เองให้เขาไปละคอยฟังก็อีก2-3 วันเราก็กลับแล้วนะครับเรื่องเราก็จะให้ติดต่อไว้กับคุณชายเป็นผู้จ่ายให้เราไปไหนนี่เป็นสายยาวเหยียดนะติดตามเราขอความช่วยเหลือช่วยเหลือเรื่อยมาอย่างนั้นเนี่ยใครๆเขาก็รู้ว่าเราเปิดทางเรื่องการให้ทานเราไม่เอาอะไรตลอดเลยจะได้บ้างได้น้อยอย่างไรมันพอเพื่อโลกทั้งนั้นไม่ได้เพื่อเราเลยเราพอทุกอย่างอาศัยบิณฑบาตกับลูกศิษย์ลูกหานี่ไปเท่านั้นเองพอถึงวันก็ไปนี่หลวงปู่พรหมนะนี่นะนี่หลวงปู่พรหมเอามาหลวงปู่พรหมนี่ก็ไปสำเร็จที่เชียงใหม่นั่นเนี่ยท่านเล่าให้ฟังเองท่านไปสิ้นสุดที่เชียงใหม่นี่นี่แล้วเนี่ยหลวงปู่พรหมท่านใจเด็ดดีอยู่นั่นแหละอันท่านเป็นพ่อค้ามีฐานะสำคัญประกาศให้ทาน7 วันหมดเพราะท่านเป็นพ่อค้าลูกก็ไม่มีมีแต่ผัวเมียเท่านั้นได้มาปรึกษากันทั้งผัวทั้งเมีย เราจะทำยังไงสมบัติเงินทองเราก็เป็นพ่อค้าอย่างนะเรามีตามฐานะบ้านนอกก็เรียกว่ามีเป็นที่หนึ่งเลยละว่างานในตามบ้านนอกแล้วจะทำยังไงตายแล้วเหล่านี้ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยไม่มีอะไรเป็นห่วงใยอะไรลูกก็ไม่มีพ่อจะมอบให้ลูกให้เต้าก็ไม่มีอะไรตายแล้วสิ่งนี้มันก็เป็นเศษเดินไปไอ้เราจะเป็นยังไงปรึกษากันบวชจะเป็นยังไงวะเลยเห็นดีด้วยกันในบวชทางเมียก็ออกทางหนึ่งผัวก็ออกทางหนึ่งจนกระทั่งไปถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นทางเชียงใหม่นั้นไอ้สำเร็จมาจากเชียงใหม่รู้จะเป็นอำเภอทางอะไรทางอะไรทางแม่ปังเหมือนกันนะสำหรับหลวงปู่ขาวที่อะไรลงขอดลงแฉกอะไรเราไม่รู้ท่านบอกแล้วแหละอำเภอแม่แตงด้วยงั้นท่านอาจารย์ขาวหลวงปู่ขาวท่านเล่าให้ฟังก็คุยกันสองต่อสองกับสนิทสนมกันพูดอย่างเปิดเผยนี่ท่านก็พูดให้ฟังอย่างเปิดเผยท่านเสร็จสิ้นมาแล้วตั้งแต่อยู่เชียงใหม่มาก็มาพบกันที่บ้านนามนตอนนั้นเราอยู่บ้านนามนกับพ่อแม่อาจารย์มั่นท่านออกพรรษาที่วัดสุทธาวาสไม่มีเจ้าอาวาสทำไงท่านพ่อแม่อาจารย์มั่นก็เลยให้ก็ปรึกษาผมวัดสุทธาวาสจะเป็นวัดหลักเกณฑ์ทางฝ่ายกรรมฐานมาดั้งเดิมทีนี้เจ้าว่าจะไม่มีแต่ท่านจะจำพรรษาที่นั่นก็สงบดีอยู่ท่านว่างั้นนะท่านไม่ได้สั่งทีเดียวนะท่านไปจำพรรษาที่นั่นก็สงบดีอยู่นะว่างั้นท่านก็เลยออกจากท่านนะท่านก็ไปจำพรรษาที่วัดสุทธาวาสพอพรรษาแล้วท่านก็กลับมานี่ได้คุยกันตอนนี้ละคุยเรื่องราวต่างๆท่านกับเราท่านเมตตาเรามากอยู่นะพอต้องกลางคืนนี่จะไปหาท่านอ่ะท่านจะมีร้านเล็กๆอยู่เราก็มีร้านเล็กอยู่ในป่าตอนนั้นแอบมาหาท่านคุยกันท่านเล่าให้ฟังท่านผ่านมาตั้งแต่อยู่เชียงใหม่เล่าให้ฟังอย่างละเอียดเราแล้วถึงท่านกับการพระธาตุก็อย่างนั้นนะท่านเป็นพ่อค้าประกาศขาย7วันหมดนี่แหละเวลาไปเผาศพท่านเราได้สั่งเลยว่าหลวงครูอาจารย์องค์นี้นะจะเป็นพระธาตุแน่นอนเราบอกเลยให้พยายามเอาไว้นะว่านี่ก่อนหน้ากรรมการเขาไม่เข้าเลยให้เอามาเลยเข้าไม่ได้เลยรักษาไว้อย่างชุ่มกดการนี่แหละอธิษฐานใจพระธาตุนี่แหละเห็นไหมพระอรหันต์ปัจจุบันดูออกนี่ที่สดสดร้อนๆทำพระพุทธเจ้าจะไปว่าการโน้นการนี้มันเรื่องกิเลสหลอกคนกิเลสเป็นอากาลิโกมีฝังหัวใจหลอกตลอดเวลามาทำแก้ความหลอกของกิเลสนี่กับอากาลิโกเหมือนกันเข้าใจไหมแก้ให้ได้มันไม่เอาสมบัติความดีอะไรมาให้เราเลยกิเลสไม่จะหลอกให้เราจมเราจนทำเป็นของดื้อฟื้นเราให้ดีเอาให้เชื่อทำเข้าใจไหมล่ะเอาไปที่นี่พอละมาเรื่อยเสร็จแล้วนะที่นี่จะให้พรให้เสร็จแล้วพ
1: อท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนในโอกาสเทศนาอบรมณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานครในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่ายทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สัญญาณวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: สถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้แล้วรับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายจู่ลำบากคือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ปลูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักเราจัดการเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในฐานียุต่อต่อไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังกันนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับ
1: 23จำพรรษาที่ถ้ำเชียงดาวพุทธศักราช2486ป่าเทือกเขาเชียงดาวเป็นโรมณียสถานสำหรับนักปฏิบัติธรรมจนถึงกับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตได้บอกแก่บรรดาศิษย์ว่าสถานที่เหล่านี้เป็นมงคลสำหรับผู้ปฏิบัติในประเทศไทยเชียงดาวนับเป็นหนึ่งเพราะเชียงดาวมีภูเขาสลับซับซ้อนมีถ้ำหลายแห่งเฉพาะถ้ำหลวงเองนั้นมีถ้ำอยู่ภายในอีกมากแห่งซึ่งแต่ละแห่งล้วนเหมาะแก่ผู้บำเพ็ญเพียรทั้งสิ้นในปีพุทธศักราช2486ซึ่งยังอยู่ในระหว่างสงครามโลกครั้งที่2การจำพรรษาอยู่ที่เชียงดาวพรรษานั้นมีจำพรรษาอยู่ด้วยกัน3รูปคือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลวงปู่แหวนสุจินโนและหลวงปู่ตื้ออัจฉรธรรมโมการจำพรรษาไม่ได้อยู่ในที่แห่งเดียวกันต่างแยกย้ายกันหาที่จำพรรษาให้เหมาะแก่ความสะดวกของตนกล่าวคือท่านอาจารย์ใหญ่ท่านอยู่ภายในถ้ำหลวงหลวงปู่ตื้ออยู่ถ้ำปากเพียงหลวงปู่แหวนขึ้นไปจำพรรษาอยู่ที่ต้นทานน้ำไหลวันพระ8ค่ำและวันพระ15ค่ำจึงมาประชุมฟังธรรมและทำอุโบสถบอกปริสุทธิวันปกติเมื่อฉันเสร็จแล้วทำกิจวัตรเสร็จแล้วต่างก็ไปสู่ที่ของตนในปีนั้นเกิดโรคระบาดแก่ชาวบ้านอย่างรุนแรงในขณะเดียวกันชาวบ้านก็ประกอบมิจฉาชีพกันอย่างไม่เกรงกลัวบาปกรรมและกฎหมายบ้านเมืองอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนมีการลักขโมยปล้นฆ่ากันไม่เว้นแต่ละวันการลักโคกระบือเขามาฆ่านั้นมีเป็นประจำการเกิดโรคระบาดก็ทำให้มีผู้คนล้มตายกันเกือบทุกวันบางวันมีการตายถึง2ศพ3ศพก็มีทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนกันมากไม่เป็นอันทำมาหากินไหนจะหวาดกลัวโรคระบาดไหนจะหวาดกลัวพวกขโมยพวกปล้นเมื่อชาวบ้านเดือดร้อนที่พึ่งก็คือพระเป็นธรรมดาของชาวพุทธท่านอาจารย์ใหญ่ท่านสั่งให้ช่วยกันแผ่เมตตาท่านกล่าวว่าให้อยู่ด้วยเมตตาต้องแผ่เมตตาให้มากๆดังนั้นต่างองค์ก็ต่างแผ่เมตตาตามคำบอกของท่านอาจารย์ใหญ่แต่เป็นที่น่าประหลาดคือยิ่งแผ่เมตตามากเท่าไหร่ความวิบัติของชาวบ้านยิ่งมากขึ้นเป็นทวีคูณต่อมาท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพิจารณาทราบมูลเหตุว่าเป็นเพราะกรรมของเขาไม่มีใครสามารถจะช่วยได้ท่านจึงบอกว่าถึงจะแผ่เมตตาอย่างไรก็ช่วยเขาไม่ได้มันเป็นกรรมของเขาเองโรคระบาดครั้งนั้นเกิดอยู่เป็นเดือนจึงสงบลงฆ่าชีวิตชาวบ้านไปหลายสิบคนส่วนการลักการปล้นนั้นท่านอาจารย์ใหญ่ก็เทศน์แนะนำสั่งสอนให้รู้จักโทษของการประพฤติทุจริตแนะนำสั่งสอนให้รู้จักคุณของการประพฤติสุจริตถึงท่านจะแนะนำสั่งสอนอย่างไรเท่ากับเอาน้ำไปรดต่อไม้พวกเขาหาเชื่อฟังไม่ยังคงประกอบมิจฉาชีพกันอยู่อย่างเป็นล่ำเป็นสันอยู่นั่นเองจนถึงปลายสงครามทางการปราบปรามอย่างหนักบรรดามิจฉาชีพจึงหมดไปความสงบสุขจึงกลับมาสู่เชียงดาวอีกครั้งหนึ่งหลวงปู่เล่าว่าภายในถ้ำหลวงมีถ้ำพญานาคอยู่ถ้ำดังกล่าวนี้ต้องแยกขึ้นไปทางซ้ายมืออยู่เหนือถ้ำหลวงเล็กน้อยพื้นถ้ำมีก้อนหินเป็นรูปกงจักรกับดอกบัวมีพญานาคเฝ้าอยู่ภายใต้แผ่นหินนี้เวลามีพระเข้าไปภาวนาอยู่ภายในถ้ำนั้นกระดุกกระดิกตัวก็ไม่ได้เป็นต้องถูกพญานาคกล่าวโทษทันทีว่าสมณะอะไรช่างไม่สำรวมขนองกายเหมือนเด็กๆถ้าเดินไปสะดุดเอาก้อนหินดังกรอกแกรกเขาก็กล่าวโทษว่าสมณะอะไรจะเดินจะเหินไม่สำรวมระวังรีบไปรีบมาเหมือนม้าแข่งไม่ว่าจะทำอะไรระวังอยู่ทุกอิริยาบถถึงอย่างนั้นก็ไม่วายจะถูกตำหนิติเตียน พญานาคนี้มีอัธยาศัยชอบพอกันกับพระมหาบุญถ้าพระมหาบุญเข้าไปอยู่ในถ้ำนั้นไม่ว่าจะทำอย่างไรเช่นทำเสียงกระแอมกระไอเดินเสียงดังทำก้อนหินตกเธอก็เฉยไม่แสดงกิริยาอะไรต่อต้านเพราะมีจริตเหมือนกันแต่ก็ไม่มีใครเข้าไปอยู่ได้นานๆเพราะถ้ำมีอากาศเข้าได้ทางเดียวคือทางปากถ้ำเมื่อเข้าไปข้างในถ้าปิดประตูอากาศเสียอากาศเข้าได้น้อยทำให้เกิดความอึดอัดหายใจไม่สะดวกยกเว้นหลวงปู่มั่นองค์เดียวท่านเข้าไปอยู่ได้เป็นวันๆท่านเคยเทศน์แนะนำพญานาคแต่เธอไม่ยอมรับตามคำแนะนำเพราะยังอาลัยอัตภาพปัจจุบันอยู่ในที่สุดท่านเห็นว่าเข้าไปทำความรำคาญให้แก่เธอจึงไม่เข้าไปอีกต่อไปถ้ำพญานาคนี้หลวงปู่แหวนเข้าไปอยู่1วันหลวงปู่ตื้อเข้าไปอยู่3วันซึ่งแต่ละองค์ที่เข้าไปอยู่ถูกพญานาคตำหนิกล่าวโทษเอาทั้งสิ้นอยู่ไม่ได้เพราะส่งจิตออกไปทีไรเห็นแต่พญานาคคอยจ้องจะหาเรื่องตำหนิเอาเมื่อต่างองค์ต่างก็เห็นว่าจะทำให้เธอสร้างบาปสร้างกรรมหนักเข้าไปอีกจึงช่วยเหลือเธอโดยการไม่เข้าไปอยู่ในที่อยู่ของเธออีกต่อไปในระหว่างพรรษานั้นวันหนึ่งประมาณ5โมงเย็นขณะที่หลวงปู่แหวนกำลังเดินจงกรมอยู่มีเสียงดังโครมเหมือนกิ่งไม้ขนาดใหญ่หักลงมาจากต้นจึงเหลียวไปดูตามเสียงนั้นภาพที่ปรากฏแก่สายตาในขณะนั้นแทนที่จะเป็นกิ่งไม้ใหญ่หักกลับเป็นร่างใหญ่ร่างหนึ่งเอาเท้าห้อยอยู่บนยอดไม้หัวห้อยลงมามีผมยาวรุงรังร้องเสียงโหยหวนหลวงปู่เล่าว่าท่านเองไม่นึกกลัวอะไรคงเดินจงกรมกำหนดจิตพิจารณาธรรมอยู่ร่างนั้นเมื่อเห็นว่าหลวงปู่ไม่กลัวก็หายไป 2-3 วันต่อมาเขาก็มาอีกในลักษณะเดียวกันกับครั้งแรกหลวงปู่ก็ไม่สนใจคงเดินจงกรมอยู่วันต่อมาเขามาแสดงทุกวันแต่เขาก็ไม่ได้เข้ามาใกล้และไม่ได้ทำอาการอย่างอื่นนอกจากทำดังกล่าวมาแล้ววันหนึ่งจึงกำหนดจิตถามเขาดูว่าเขามาต้องการอะไรถามครั้งแรกเขาทำเป็นเฉยเหมือนไม่เข้าใจในคำถามเมื่อถามหลายๆครั้งเข้าเขาจึงบอกว่าต้องการมาขอส่วนบุญถามเขาอีกว่าแต่ก่อนเขาไปทำกรรมอะไรหรือจึงต้องมาทุกข์ทรมานอยู่ในสภาพเช่นนี้เขาได้เล่าบุพกรรมของเขาดังนี
2: ้เมื่อยังเป็นมนุษย์ผมอยู่ที่เทียงดาวนี้เองมีอาชีพลักเขาบ้างปล้นเขาบ้างวันหนึ่งก่อนไปปล้นผมเอาดอกไม้ธูปเทียนไปบนไว้กับพระพุทธรูปองค์หนึ่งในถ้ำเพื่อขอความคุ้มครองซึ่งก่อนนี้ก็เคยทำอย่างนั้นมาทุกอย่างทำงานทุกครั้งไม่เคยผิดพลาดสำเร็จมาด้วยดีทุกครั้งแต่มาคราวนี้ผมบนแล้วก็ไปปล้นเขาโชคไม่อำนวยเจ้าของบ้านเขารู้ตัวก่อนเขาเตรียมสู้ป้องกันตัวไว้อย่างดีพอผมเข้าไปปล้นจึงเกิดการต่อสู้กันกับเจ้าของบ้านผมถูกเจ้าของบ้านฟันได้รับบาดเจ็บสาหัสหนีมาได้ผมโมโหมากกลับไปที่ถ้ำไปต่อว่าพระพุทธรูปองค์นั้นว่าทำไมไม่ช่วยอย่างนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วว่าแล้วก็เอาขวานทุบเศียรพระพุทธรูปจนคอพระหักเพราะทำงานไม่เคยผิดพลาดอย่างนี้มาก่อนเลยเมื่อทำร้ายพระแล้วความโกรธนั้นก็ยังไม่หายคิดอยู่แต่ว่าถ้าหายป่วยเมื่อไรจะกลับไปแก้แค้นเจ้าของบ้านให้สาสมอีกครั้งด้วยบาดแผลที่ได้รับจากอาวุธผมได้สิ้นชีวิตลงในการต่อมาเพราะทนความเจ็บปวดไม่ไหวหลังจากตายแล้วก็มาเกิดเป็นเปรตต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในอัตภาพที่พระคุณเจ้าเห็นอยู่นี้แหละไม่รู้ว่าเมื่อไรจะพ้นโทษอันนี้ไปได้ขอพระคุณเจ้าจงแผ่เมตตาให้สัตว์ผู้ยากไร้ด้วยเวลานี้ความทุกข์ท่วมทับไม่มีวันเวลาขอความเอ็นดูแผ่เมตตาให้ พื่อผ่อนคลายความทุกข์ทรมานที่กำลังได้รับอยู่นี้ด้วยหลวงปู่เล่าว่าเมื่อท่านได้ฟังบุพกรรมและได้ฟังความอ้อนวอนอย่างน่าเวทนาเช่นนั้นจึงสำรวมจิตแผ่อุทิศส่วนกุศลไปให้จะได้รับหรือไม่ได้รับก็ไม่ทราบเพราะกรรมของเขาหนักเหลือประมาณแต่เมื่อตั้งใจแผ่เมตตาให้แล้วเขาก็หายไปนับแต่วันนั้นเป็นต้นมาไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยเปรตตนนี้เป็นเปรตสมัยใหม่เพราะพูดผมเป็นแต่เท่าที่เคยประสบมาพวกนี้เขามักใช้คำพูดแทนตัวเขาว่าเราหรือไม่ก็ข้าพเจ้ามีที่เชียงดาวนี้แหละที่พูดว่าผมจึงนับว่าเปรตตนนี้เป็นเปรตสมัยใหม่บรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อไม่มีทุกข์มาถึงตัวมักจะไม่เห็นคุณของพระศาสนามัวเมาประมาทปล่อยกายปล่อยใจให้ประพฤติทุจริตผิดศีลผิดธรรมอยู่เป็นประจำนิสัยเห็นผิดเป็นถูกเห็นกงจักเป็นดอกบัวต่อเมื่อได้รับทุกข์เข้าที่พึ่งอื่นไม่มีนั่นแหละจึงได้คิดถึงพระคิดถึงศาสนาแต่ก็เป็นเวลาที่สายไปเสียแล้วความดีนั้นเราต้องทำอยู่เสมอให้เป็นที่อยู่ของจิตเป็นอารมณ์ของจิตให้เป็นมรรคคือทางดำเนินไปของจิตมันจึงจะเห็นผลของความดีไม่ใช่เวลาใกล้จะตายจึงนิมนต์พระไปให้ศีลให้ไปบอกพุทโธหรือตายไปแล้วบอกให้รับศีลเช่นนี้เป็นการกระทำที่ผิดทั้งหมดเหตุว่าคนเจ็บจิตมัวติดอยู่กับเวทนาฉะไหนจะมาสนใจใยดีกับศีลได้เว้นไว้แต่ผู้ที่รักษาศีลมาเป็นปกติเท่านั้นจึงจะระลึกได้เพราะตนเองเคยทำมาจนเป็นอารมณ์ของจิตแล้วแต่ส่วนมากใกล้ตายแล้วจึงเตือนให้รักษาศีลส่วนคนตายแล้วไม่ต้องพูดถึงเพราะคนตายนั้นร่างกายจิตใจไม่รับรู้ใดๆแล้วแต่ก็ดีไปอย่างเหมือนพระเทวทัตทำกรรมมาจนถูกแผ่นดินสูบเมื่อลงไปถึงคางจึงระลึกถึงความดีของพระพุทธเจ้าขอถวายคางเป็นพุทธบูชาพระเทวทัตยังมีสติระลึกได้จึงพอมีผลดีอยู่บ้างในอนาคตแม้เปรตตนนั้นก็เหมือนกันตายไปแล้วจึงมาขอส่วนบุญเมื่อยังมีชีวิตอยู่ทำอันตรายแม้พระพุทธรูปแผ่เมตตาให้ไปได้รับหรือไม่ก็ไม่รู้สู้เราทำเอาเองไม่ได้เราทำของเราได้มากน้อยเท่าไหร่ก็มีความปีติเอิบอิ่มใจเท่านั้นธรรมทั้งหลายไหลมาจากเหตุกายก็เป็นเหตุอันหนึ่งวาจาก็เป็นเหตุอันหนึ่งใจก็เป็นเหตุอันหนึ่งกายทุจริตเป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่งวจีทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่งมโนทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบาปอย่างหนึ่งการละกายทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบุญอย่างหนึ่งการละวจีทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบุญอย่างหนึ่งการละมโนทุจริตก็เป็นเหตุแห่งบุญอย่างหนึ่งทางของบุญของบาปเหล่านี้มีอยู่ในตัวของเรานี้เองไม่ได้อยู่ที่ไหนเราก็ทำเอาสร้างสมเอาอย่ามัวเมาเป็นอดีตเป็นอนาคตอดีตก็เป็นธรรมเมาอนาคตก็เป็นธรรมเมามีแต่ปัจจุบันเท่านั้นที่เป็นธรรมโมสิ่งใดที่มันล่วงมาแล้วเลยมาแล้วเราไม่สามารถจะไปดัดไปแปลงมันได้อีกแล้วสิ่งที่เราทำไปนั้นถ้ามันดีมันก็ดีไปแล้วผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วถ้ามันชั่วมันก็ชั่วไปแล้วผ่านไปแล้วพ้นไปแล้วเช่นกันอนาคตก็ยังไม่มาถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงเราก็ยังไม่รู้ไม่เห็นว่ามันจะเป็นอย่างไรอย่างมากก็เป็นแต่เพียงการเดาการคาดคะเนเอาว่าควรเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะไม่เป็นอย่างที่เราคาดคะเนก็ได้ปัจจุบันคือสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงเราได้เห็นจริงได้สัมผัสจริงเพราะฉะนั้นความดีต้องทำในปัจจุบันทานก็ดีศีลก็ดีภาวนาก็ดีต้องทำเสียในปัจจุบันที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้เราต้องการความดีก็ต้องทำให้เป็นความดีในปัจจุบันนี้ต้องการความสุขต้องการความเจริญก็ต้องทำให้เป็นในปัจจุบันนี้ ธรรมทั้งหลายไหลมาจากเหตุอย่างนี้ถ้าเหตุเราทำไว้ดีแล้วผลมันก็ดีตามเหตุถ้าเหตุเราทำไว้ไม่ดีแล้วผลก็ไม่ดีตามเหตุเหตุและผลต้องสัมพันธ์กันเสมอเป็นแต่ว่าคนเราจะยอมรับหรือไม่ยอมรับเท่านั้นไม่ควรปล่อยเวลาให้เสียไปกับอดีตกับอนาคตเพราะทั้งอดีตและอนาคตต่างก็เป็นธรรมเมาด้วยกันทั้งนั้นสิ่งที่ผ่านไปแล้วก็ให้เขาผ่านไปสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงก็ยังเป็นสิ่งที่ยังไม่มียังไม่เกิดถ้าปัจจุบันดีอดีตมันก็ดีอนาคตมันก็ดีเพราะปัจจุบันเมื่อผ่านไปมันก็กลายเป็นอดีตถ้ามันยังไม่ผ่านไปมันก็เป็นทางดำเนินไปสู่อนาคตเป็นเข็มชี้บอกอนาคตดังนั้นเราต้องทำเหตุให้สมบูรณ์บริบูรณ์เราจึงจะได้สิ่งที่เราปรารถนาเมื่อออกพรรษาแล้วท่านอาจารย์ใหญ่ให้โยมนำไม้เข้าไปทำแคร่ให้ท่านอีกแห่งหนึ่งที่ถ้ำเจดีย์อยู่ลึกเข้าไปข้างในถ้ำหลวงเมื่อเขาทำแคร่ที่อยู่ให้เสร็จแล้วท่านเข้าไปอยู่ภายในถ้ำนั้น9วัน9คืนโดยไม่ออกมาเลยในวันที่10ท่านจึงออกมาหลังจากกลับจากบิณฑบาตฉันเสร็จแล้วท่านจึงเล่าให้ฟังว่าท่านเข้าไปช่วยเจ้าของผู้สร้างเจดีย์เขาห่วงเจดีย์ของเขาเขาไปไหนไม่ได้ท่านจึงไปช่วยแนะนำเขาเวลานี้เขาไปแล้วแต่อย่างไรก็ตามคำว่าเขาไปแล้วนั้นไม่รู้ว่าใครไปไหนได้กราบเรียนถามท่านท่านเองก็ไม่ได้อธิบายพูดเพียงเท่านั้นวันต่อมาขณะที่เตรียมบาตรจะไปบิณฑบาตอยู่ท่านอาจารย์ใหญ่พูดขึ้นมาว่าเมื่อคืนนี้ขณะที่ภาวนาอยู่นิมิตไปว่าบนยอดเขาเชียงดาวนี้มีถ้ำอยู่แห่งหนึ่งเป็นที่อยู่ของพระปัจเจกพุทธเจ้าในสมัยโบราณถ้ำนั้นกว้างขวางน่าอยู่แต่พวกเราไปอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีอาหารนอกจากไม่มีอาหารแล้วขึ้นไปก็ขึ้นไม่ได้เพราะไม่มีทางขึ้นท่านพูดแล้วก็นิ่งอยู่เมื่อเห็นท่านนิ่งอยู่หลวงปู่ตื้อจึงพูดขึ้นว่าวันนี้ฉันแล้วกระผมจะขึ้นไปดูได้ไหมท่านอาจารย์ใหญ่กล่าวว่าจะขึ้นไปได้อย่างไรมันไม่มีทางขึ้นหลวงปู่ตื้อพูดว่าไม่มีทางขึ้นก็จะลองดูคงจะพอมีทางบ้างท่านอาจารย์ใหญ่ก็นิ่งอยู่ไม่ได้พูดว่าอะไรเพราะทราบนิสัยกันดีว่าหลวงปู่ตื้อมักจะทำอะไรแผลงๆอยู่เสมอแม้แต่เถียงท่านอาจารย์ใหญ่ก็เคยเถียงซึ่งท่านก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่สำหรับองค์อื่นแล้วอย่าว่าแต่เถียงเลยทำอะไรไม่ถูกแม้เพียงเล็กน้อยท่านก็ถือเป็นเรื่องใหญ่ต้องเทศกันเป็นเรื่องเป็นราวไปทีเดียววันนั้นเมื่อฉันอาหารเสร็จแล้วก็ลองขึ้นไปดูเดินค้นหากันอยู่นานมองเห็นยอดหนึ่งสูงชะลูดขึ้นไปเห็นว่าเป็นที่แปลกกว่าที่อื่นๆจึงปีนขึ้นไปดูเมื่อขึ้นไปใกล้มองเห็นปากถ้ำอยู่แต่เมื่อสำรวจลู่ทางที่จะขึ้นไปหาถ้ำนั้นไม่มีทางขึ้นหลวงปู่ตื้อได้พยายามจนสุดความสามารถจะขึ้นไปให้ได้โหนทวารขึ้นไปเมื่อขึ้นไปสุดทวารแล้วขึ้นต่อไปอีกไม่ได้จึงต้องล่าถอยกันลงมาซึ่งก็ตรงกับคำบอกเล่าของท่านอาจารย์ใหญ่จริงๆเชียงดาวเคยเป็นโรมณียสถานของผู้บำเพ็ญสมณธรรมในสมัยก่อนแต่การเวลาได้ผ่านไปจนถึงสมัยปัจจุบันเชียงดาวกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของคนทุกเพศทุกวัยเชียงดาวจึงเปลี่ยนสภาพจากรมณียสถานของนักปฏิบัติธรรมในสมัยก่อนกลายมาเป็นรมณียสถานสำหรับนักทัศนาจรเชียงดาวจึงกลายเป็นอโคจรสถานสำหรับสมณะผู้รักสงบคำว่าเชียงดาวเป็นสถานที่อันเป็นมงคลที่หนึ่งในประเทศไทยจึงเป็นเพียงอดีตอันไกลโพ้น
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำนาฏจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง ปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานครับ
3: ท่านว่าเวลามองพวกผีที่หอบขนครอบครัวผัวเมียลูกหลานผ่านมาเป็นจำนวนมากนั้นไม่ผิดอะไรกับมนุษย์เราย้ายครอบครัวเย่าเรือนลักษณะการไปที่เต็มไปด้วยภาระแบกหามต่างๆย่อมแสดงให้เห็นความทุกข์ความกังวลหม่นหมองเช่นเดียวกับมนุษย์ย้ายครอบครัวและสัตว์บางจำพวกเช่นมดขนไข่จากที่นี่ไปอยู่ที่นั่นนั่นแหละทำให้คิดในธรรมบทว่ากรรมจำแนกแจกสัตว์ให้เป็นต่างๆกันและเสวยผลต่างๆกันตามวิบากของตนที่ทำไว้ใครเกิดเป็นอะไรอยู่ที่ใดย่อมตกอยู่ในอำนาจแห่งกรรมดีชั่วสุขทุกข์ด้วยกันไม่มีพิเศษจากกรรมต่างกันอะไรเลยผู้ทำดีผลที่สนองตอบก็เป็นสุขผู้ทำชั่วผลนั่นก็เป็นทุกข์คำว่าสุขหรือทุกข์มีได้ในสัตว์ทั่วไปไม่นิยมชาติกำเนิดเป็นเพียงหยาบละเอียดต่างกันเท่านั้นทั้งกายหยาบกายละเอียดสรุปแล้วก็คือเรือนร่างแห่งความสุขทุกข์เราดีๆนี่เองจึงไม่ควรตื่นเต้นในการเกิดซึ่งเท่ากับการตายในขณะเดียวกันผู้ไม่อยากตายแต่ยังปรารถนาอยากเกิดเป็นนั่นเป็นนี่อยู่ก็เท่ากับปรารถนาความตายอยู่นั่นเองท่านว่าผมนำเรื่องของผีของเทพที่เคยพบเห็นมาเทียบกับเรื่องของตัวและสัตว์ทั่วไปจนได้ความชัดเจนว่าล้วนตกอยู่ในกองทุกข์ด้วยกันเช่นเดียวกับสัตว์ชนิดต่างๆที่ถูกขังไว้ในที่แห่งเดียวกันฉะนั้นทำให้เกิดความสลดสังเวชต่อความเกิดตายที่เราและสัตว์ทั้งหลายกำลังตกอยู่โดยไม่มีวันเวลาว่าจะพ้นไปได้เมื่อไรและทำให้มีความขยันทางจิตตภาวนาเพื่อรื้อถอนกิเลสอันเป็นตัวนำของภพชาติมากขึ้นตามเหตุการณ์ที่ประสบมาคำว่าภพหรือชาติก็คือที่ตั้งแห่งทุกข์โดยตรงผู้ประสงค์ความสุขอันสมบูรณ์จึงไม่ควรปรารถนาความเกิดซึ่งเป็นการขัดแย้งหรือตัดรอนความประสงค์นั้นนอกจากความสิ้นเชื้อภายในใจนั้นเป็นความสุขอันสมบูรณ์แท้ท่านว่าไม่เพียงทราบเรื่องเปรตผีเทวบุตรเทวดาเท่านั้นแม้ท่านอาจารย์มั่นที่นิพพานแล้วยังเมตตามาเยี่ยมและแสดงธรรมโปรดท่านเสมอส่วนมากโอวาทท่านอาจารย์มั่นที่แสดงแก่ท่านหนักไปในความไม่ประมาทโดยยกสติขึ้นเป็นเครื่องประกันความเพียรว่าผู้มีสติในอิริยาบถนั้นไม่เฉพาะเวลาเข้าที่ทำสมาธิภาวนาหรือเข้าทางจงกรมโดยความมีสติจึงจะเรียกว่าทำความเพียรสตินั่นแหละคือทำรับรู้ทำต้านทานทำต่อสู้ทำหลบฉากในวิธีการรบทำคืบหน้ากล้าตายในสงครามระหว่างกิเลสกับจิตถ้าขาดสติเพียงอย่างเดียวก็เจ๊งท่านอาจารย์มั่นสอนนักปฏิบัติจึงควรบำรุงสติสติควรมีอยู่กับทำทุกขั้นทุกภูมิของจิตไม่ว่าขั้นเริ่มฝึกหัดไม่ว่าขั้นจิตเป็นสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มฝึกหัดทางปัญญาไม่ว่าขั้นปัญญาและขั้นปัญญาอันแหลมคมสติมีความจำเป็นกับธรรมทุกขั้นไปตลอดสายสติไม่ควรให้อยู่ในวงจำกัดว่าควรมีน้อยเพียงนั้นหรือควรมีมากเพียงนั้นแต่ควรให้มีจนแก่กล้าเป็นขั้นมหาสติได้ยิ่งดีเพราะสติเป็นธรรมสำคัญในวงความเพียรที่ผู้ปฏิบัติควรสนใจอย่างยิ่งไม่ว่ากิจใดทั้งในและนอกทั้งหยาบและละเอียดสติเป็นธรรมจำเป็นที่ควรแทรกอยู่ด้วยทุกกรณีสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิสติต้องเป็นพี่เลี้ยงให้เป็นไปถ้าขาดสติเป็นเรื่องขาดมากกว่างานทุกชิ้นที่ขาดไปไม่ได้ทำจะทำงานใดหรือไม่แต่สติไม่ควรให้ขาดไปจากตัวจากใจผู้พยายามบำรุงสติไม่ลดละไม่ว่ากิเลสจะหนาแน่นเพียงไรในหัวใจจะต้องเบิกทางให้เดินจนได้คือสมาธิทุกขั้นปัญญาทุกภูมิจะเกิดและมีกำลังได้ด้วยอำนาจสติเป็นเครื่องบำรุงหนีไม่พ้นทางเชื่อมโยงแต่ขั้นเริ่มแรกจนถึงวิมุตติพระนิพพานได้แก่สตินี่แลเป็นผู้สนับสนุนใครจะเจริญสมถะหรือวิปัสสนาขั้นใดก็ตามถ้าขาดสติแล้วสมถะและวิปัสสนานั้นไม่มีทางเจริญได้เลยนับแต่เริ่มแรกปฏิบัติมาจนสุดทางเดินผมไม่มองเห็นธรรมใดที่เด่นและฝังลึกในใจเท่าสตินี่เลยสติเป็นทั้งพี่เลี้ยงเป็นทั้งอาหารเป็นทั้งยารักษาของสมาธิและปัญญาทุกขั้นธรรมดังกล่าวนี้จะเจริญได้จนสุดขั้นของตนล้วนขึ้นอยู่กับสติเป็นผู้บำรุงรักษาโดยจะขาดไม่ได้ท่านจงฟังให้ถึงใจยึดไว้อย่าหลงลืมว่าสตินี่แหละคือขุมกำลังใหญ่แห่งความเพียรทุกด้านต้องผ่านสตินี้ก่อนจะเคลื่อนไหวโยกย้ายความคิดเห็นไปในทางใด หยาบหรือละเอียดในธรรมขั้นใดต้องมีสติเป็นตัวการสำคัญในวงความเพียรปัญญาเมื่อถึงคราวคิดคนจงคิดค้นให้เต็มฝีมืออย่าออมแรงกลัวปัญญาจะล้นฝั่งถ้าสติมีกำกับปัญญาไปทุกระยะที่พิจารณาคิดคนแล้วปัญญาจะไม่ล้นฝั่งกลายเป็นความเหลวไหลไปได้ที่ปัญญากลายเป็นน้ำล้นฝั่งจนหาที่จอดแวะและยุติไม่ได้นั้นเพราะขาดสติกำกับปัญญาจึงกลายเป็นสัญญาไปจนหาจุดความจริงไม่เจอปัญญาที่มีสติเป็นเพื่อนสองต้องก้าวขึ้นสู่หาปัญญาโดยไม่คาดหมายลงใจมีมหาสติมหาปัญญาเป็นเพื่อนสองแล้วกิเลสจะหนาแน่นยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกก็ไม่ทนความแตกทลายเพราะอำนาจของมหาสติมหาปัญญาไปได้การทำความเพียรอย่าสนใจมองดูเวลาสถานที่หรือสิ่งใดยิ่งไปกว่าการมองดูจิตหรือเหตุการณ์ที่เกิดดับอยู่ภายในจิตด้วยสติพิจารณาด้วยปัญญานี่แหละคือทางพ้นทุกข์ทั้งมวลอยู่ตรงนี้ไม่อยู่กับสถานที่การเวลาแต่การแสวงหาที่วิเวกสงัดเพื่อใช้สมรภูมิอันเหมาะสมนั้นเป็นความชอบธรรมแต่ระวังอย่าถือสิ่งนั้นเป็นอารมณ์จนกลายเป็นการสร้างอุปสรรคแก่ตนเพราะความกังวลแสวงหาสถานที่การแสวงหาสถานที่ก็แสวงจนเป็นที่พอใจสติก็ตั้งปัญญาก็คิดไปในขณะเดียวกันอย่าให้เสียเวลาไปเปล่าสติปัฏฐาน4และสัจธรรม4นั่นคือสนามรบจงทุ่มเทสติปัญญาศรัทธาความเพียรลงที่นั่นอย่าสงสัยว่ามรรคผลนิพพานจะมีอยู่ในที่อื่นใดนอกไปจากวงสติปัฏฐาน4และสัจธรรม4นี้ธรรมดังกล่าวเป็นที่ยืนยันรับรองมรรคผลมาแต่ดึกดำบรรพ์และยังเป็นธรรมรับรองมรรคผลเต็มภูมิอยู่อย่างสมบูรณ์ไม่มีอะไรบกพร่องการบกพร่องไม่สามารถถึงที่ประสงค์ได้ขึ้นอยู่กับสติปัญญาศรัทธาความเพียรของแต่ละรายไม่ได้ขึ้นอยู่กับธรรมดังกล่าวที่เป็นธรรมยืนยันรับรองตายตัวอยู่แล้วท่านจงทำความมั่นใจต่อมรรคผลด้วยการคุ้ยเคียขุดค้นสติปัฏฐาน4หรือสัจธรรม4ให้เต็มภูมิสติปัญญาที่มีอยู่ท่านจะเป็นผู้หยิบยื่นมรรคผลให้แก่ท่านเองด้วยความสามารถของตนโดยไม่คาดฝันในวันหนึ่งข้างหน้าแน่นอนที่อธิบายนี้คือที่รวมแห่งมรรคผลว่าไม่มีอยู่ในที่อื่นใดท่านจงพยายามตามนี้จงหายสงสัยในองค์พระศาสดาองค์พระธรรมและองค์พระสงฆ์ตลอดครูอาจารย์ที่โลกว่าท่านเข้าสู่นิพพานไปแล้วคำว่านิพพานไม่ได้อยู่ตามจุดที่โลกคาดคะเนหรือเดากันแต่อยู่ที่โลกไม่สามารถคาดเดาได้ท่านจะเห็นนิพพานที่นั่นเห็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เห็นครูอาจารย์และเห็นท่านเองที่ตรงนั้นแล้วหายสงสัยโดยประการทั้งปวงที่นั่นคือที่ไหนเล่าก็คือสติปัฏฐาน4และสัจธรรมทั้ง4กับใจที่มีมหาสติมหาปัญญาคุยเคียขุดค้นอย่างละเอียดทั่วถึงจนเป็นธรรมของจริงล้วนๆขึ้นมาทุกส่วนไม่มีความรู้ความเห็นใดปลอมแปลงแฝงอยู่ในสติปัฏฐาน4และสัจธรรมทั้ง4นั่นเลยต่างอันต่างจริงคือสติปัฏฐาน4ก็จริงสัจธรรมทั้ง4ก็จริงใจก็จริงด้วยปัญญานั่นแลคือวิมุตตินั่นแลคือนิพพานนั่นแลคือที่สถิตอยู่แห่งองค์ศาสดาองค์พระธรรมองค์พระสงฆ์และครูอาจารย์ที่ท่านบริสุทธิ์จะเป็นที่ไหนกันอีกเล่านั่นแลคือที่ยุติความกังวลนั่นแลที่ปล่อยวางภพชาติทั้งมวลนั่นแลคือที่ปล่อยวางทุกข์ทั้งปวงท่านปล่อยวางกันที่ตรงนั้นท่านจงพยายามในข้อปฏิบัติเพื่อความปล่อยวางที่จุดนั้นอย่าคาดคะเนอย่าเดาให้เสียเวลาและเหนื่อยเปล่าเพราะธรรมนั่นไม่ใช่ธรรมคาดคะเนไม่ใช่ธรรมเดาแต่เป็นธรรมจริงใครจริงในข้อวัดปฏิบัติที่ประทานไว้ผู้นั้นจะเข้าถึงธรรมจริงปราศจากความด้นเดาใดๆทั้งสิ้นดังนี้พอเมตตาสั่งสอนจบลงท่านอาจารย์องค์นั้นก็ก้มลงกราบโดยทางสมาธิภาวนาเสร็จแล้วท่านอาจารย์มั่นขยับเคลื่อนองค์เล็กน้อยแล้วหายลับไปเลยคราวนี้ท่านไม่ได้เหาะมาโดยทางอากาศเวลาจากไปองค์ท่านก็หายลับไปเลยท่านว่าตามนิมิตสำหรับท่านอาจารย์มั่นเอาแน่ไม่ค่อยได้คือบางทีท่านเหาะลอยมาทางอากาศและกลับไปทางอากาศแต่บางทีก็เดินมาอย่างธรรมดาและหายไปอย่างธรรมดารูปลักษณะท่านเป็นร่างเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ท่านเมตตาสั่งสอนท่านมาในร่างเดิมท่านว่าท่านอาจารย์มั่นมาเมตตาสั่งสอนท่านเสมอท่านอาจารย์องค์นี้มีนิสัยวาสนาแปลกๆอยู่บ้างที่สำคัญก็คือ ท่านชอบอยู่ในป่าในเขาและชอบเที่ยวคนเดียวแม้จะออกมาเกี่ยวข้องกับหมู่คณะบ้างก็เพียงชั่วคราวและชอบเผชิญกับเหตุการณ์ต่างๆมีเสือเป็นต้นแต่ชีวิตท่านก็ผ่านมาได้ด้วยความราบรื่นปลอดภัยครั้งหนึ่งตอนกลางวันท่านพักจำวัดอยู่ในกุฏิเล็กๆเผอิญวันนั้นโยมมาดาท่านไปที่วัดไม่ทราบอะไรดลใจให้โยมท่านไปร้องเรียกท่านให้ลงไปศาลาอย่างรีบด่วนโดยบอกว่าเวลานี้มีพระนางมัสีมาอยู่ที่ศาลาขอนิมนต์ท่านลงไปศาลาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ทั้งร้องเรียกทั้งยืนคอยท่านอยู่หน้ากุฏิให้รีบลงไปโดยด่วนจนท่านตกใจตื่นทั้งหลับและรีบลงมาจากกุฏิทันทีไม่ได้คิดว่าอะไรเป็นอะไรที่ว่าพระนางมัสีอยู่ที่ศาลาจะจริงหรือเท็จก็ยังไม่ได้พิจารณารีบลุกพรวดพราดลงจากกุฏิเลยในเดี๋ยวนั้นน่าอัศจรรย์เกินคาดเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เริ่มเกิดขึ้นในขณะนั้นคือพอท่านลงจากกุฏิมาด้วยความรีบด่วนได้ประมาณ3วาเท่านั้นต้นไม้ใหญ่หน้ากุฏิท่านก็หักล้มลงทับกุฏิท่านในขณะนั้นจนแหลกละเอียดไม่มีชิ้นเหลืออยู่เลยถ้าท่านยังนอนหลับอยู่ในกุฏิโดยโยมท่านไม่ได้มาปลุกอย่างกระทันหันแล้วอย่างไรก็คงหลับเตลิดไปเลยจนป่านนี้คงไม่มีวันตื่นแน่นอนท่านว่านี่แลคือกรรมที่ยังสืบต่ออยู่จึงยังไม่ถึงที่ชีวิตก็ยังผ่านมาได้ถึงวันนี้ไม่งั้นก็คือขณะนั้นแน่นอนเป็นวาระสุดท้ายท่านพอเรื่องผ่านไปแล้วท่านจึงถามโยมมารดาว่าเพราะเหตุไรอยู่ๆจึงมาเรียกปลุกท่านอย่างรีบด่วนจนไม่ได้ตั้งเนื้อตั้งตัวรีบลุกออกมาทั้งที่กำลังเป็นบ้าหลับบ้าตื่นและเวลาตื่นขึ้นมาแล้วยังงงงันอยู่เลยแม้กระทั่งไม้ล้มทับกุฏิโยมมารดาบอกว่าเหมือนมีอะไรบันดาลใจให้ต้องรีบไปปลุกท่านให้ลุกเพื่อมาดูพระนางมัสีประกอบกับขณะนั้นก็ปรากฏเห็นพระนางมัสีมานั่งอยู่บนศาลาจริงๆด้วยโดยพระนางทรงบอกเองว่าตนเป็นพระนางมัสีจึงอยากให้พระลูกชายมาต้อนรับและดูพระนางมัสีแต่ก่อนเคยได้ยินแต่ชื่อในพระเวสสันดรชาดกไม่คาดฝันว่าจะได้เห็นองค์พระนางมัสีเองเสด็จมาอยู่ที่ศาลาในป่าเช่นนั้นจึงทำให้เกิดความตื่นตันใจยังบอกไม่ถูกจึงรีบไปปลุกลูกชายให้ตื่นและรีบลงไปศาลาหาพระนางมัสีเรื่องก็ดังที่ปรากฏนั่นแหละโยมท่านว่าผมเองก็อัศจรรย์ไม่เคยคิดคาดว่าเรื่องทำนองนี้จะเกิดขึ้นไม่เช่นนั้นผมต้องตายแล้วแต่บัดนั้นท่านว่าขณะฟังท่านเล่าขนลุกสู้ทันทีท่านว่ากรรมบันดาลจริงๆที่ว่าพระนางมัสีมานั่งอยู่ที่ศาลานั้นน่าจะเป็นเทวดานิมิตเพศเป็นพระนางมัสีมาช่วยชีวิตท่านไว้ไม่เช่นนั้นก็คงจบไปแล้วในวันนั้นไม่ได้เป็นท่านมาจนบัดนี้เลยฟังโยมท่านพูดว่าเป็นผู้หญิงจริงๆนั่งอยู่บนศาลารูปร่างสวยงามมากไม่เคยเห็นหญิงใดสวยงามเหมือนหญิงที่ประกาศตนว่าเป็นพระนางมัสีซึ่งนั่งอยู่บนศาลานั้นแต่เวลาพากันกลับมาดูอีกหลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วไม่เห็นมีพระนางมัสีอยู่ที่นั่นเลยเห็นแต่รูปพระเวสสันดรกับรูปพระนางมัสีที่มีอยู่บนศาลามาดั้งเดิมเท่านั้นใครๆนึกประหลาดและอัศจรรย์ไปตามๆกันที่เหตุการณ์เปลี่ยนไปในทำนองนั้นท่านอาจารย์องค์นี้รู้สึกหวุดหวิดต่อชีวิตมาหลายครั้งคือเคยเผชิญกับเสือมาหลายครั้งไม้ล้มทับกุฏิแหลกละเอียดองค์ท่านเทวดาบันดาลให้หนีพ้นไปได้อีกครั้งสุดท้ายนี้ก็หวุดหวิดไปเหมือนกันคือวันนั้นเดินทางไปพักในป่าใหญ่นอกบ้านแห่งหนึ่งเนื่องจากเดินทางมาจากเขาพอมาถึงที่นั่นค่ำพอดีจึงแวะพักในป่านั้นพอตกกลางคืนราว3ทุ่มทั้งฝนทั้งพายุโหมกันมาอย่างหนักทั้งลูกเห็บเม็ดโตๆก็ลงพร้อมกันหาที่หลบหลีกไม่ได้ต้องยืนพิงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งด้วยความจำเป็นตามองไม่เห็นอะไรฝนก็ตกเต็มที่ลูกเห็บก็ลงราวกับพังหินลงจากภูเขาพายุใหญ่ก็โหมกันมาเหมือนต้นไม้จะถอนไปทั้งรากทั้งโคนขณะยืนเปียกฝนมือข้างหนึ่งถือกรดตางไว้บ่าข้างหนึ่งสะพายบาดยืนหนาวตัวสั่นอยู่ใต้ต้นไม้เหมือนลูกนกถูกฝนไม่นึกไม่ฝันเหตุไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นในขณะนั้นคือกิ่งไม้ใหญ่ถูกพายุพัดทนไม่ไหวหักขาดตกลงถูกกรดในมือท่านแหลกละเอียดหมดบาดหลุดบ่าตกกระเด็นไปคนละทิศละทางคราวนี้เป็นอันว่ายังเหลือแต่ตัวกับลมหายใจทนหนาวอยู่คอยวาระสุดท้ายจะมาถึงบริขารชิ้นใดตกไปไหนก็ไม่มีทางทราบได้ พราะเป็นเวลากลางคืนฝนกำลังตกหนักพายุกำลังแรงเต็มที่ตามองไม่เห็นอะไรมีแต่ยืนหลับตาดูลมหายใจอยู่เท่านั้นว่าจะหยุดทำงานกันขณะใดยังมีติดตัวอยู่เฉพาะสบงกับจีวรที่นุ่งห่มปกปิดกายเท่านั้นทั้งเปียกปอนไม่มีดีเลยความหนาวเหน็บเจ็บปวดปรากฏว่ารวดร้าวไปทั้งร่างชนิดพูดไม่ออกบอกไม่ถูกนึกว่าตัวเองตายไปครึ่งหนึ่งแล้วเนื่องจากความทุกข์ทรมานแสนสาหัสจนหาอะไรเทียบไม่ได้เวลานั้นยืนนึกถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นบรมครูที่ทรงได้รับความทุกข์ทรมานยิ่งกว่าตัวที่กำลังได้รับอยู่เวลานั้นมากมายท่านไม่เห็นเป็นอะไรยังเล็ดรอดอันตรายทั้งหลายมาจนได้ตรัสรู้เป็น

สามเหลี่ยมที่พอมองเห็นได้บ้างก็เพราะเป็นหน้าเดินหงายแม้จะมืดด้วยอากาศฝนก็ยังพอมองเห็นได้งูตัวนั้นจากไล่ไม่ยอมหนีแล้วมันยังมาขดตัวอยู่ข้างๆคนอีกห่างกันประมาณครึ่งเมตรเท่านั้นจึงทำให้คิดปรงอนิจจังว่าคราวนี้เราเป็นทุกข์เต็มทนแต่งูตัวนี้เวลาฝนตกคงนึกสนุกจึงออกเที่ยวหาอาหารกินแทนที่จะไปเที่ยวหาอาหารทำไมจึงกลับมานอนขดอยู่ข้างเราอย่างนี้ซึ่งไล่ก็ไม่ยอมหนีชะรอยมันคงจะมาเป็นมิตรกับเราในยามทุกข์ยากกระมังพอโปร่งอนิจจังตกก็เลยหยุดไล่ปล่อยให้มันนอนอยู่ตามสบายแต่ไม่แสดงกิริยาท่าทางน่ากลัวอะไรเลยคงอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างนั้นเองจวนสว่างมันถึงได้หนีไปส่วนท่านเองหนีไปไหนไม่ได้เพราะตามองไม่เห็นอะไรไฟก็จุดไม่ได้ไม่ขีดไฟที่เก็บไว้ในบาตรก็ถูกกิ่งไม้ใหญ่ตกลงมาทับหลุดมือหายไปไหนก็ไม่มีทางทราบได้เทียนไขและโคมไฟที่อยู่ในบาตรก็เช่นกันไม่ทราบตกหายไปไหนจำต้องทนนั่งลิงนอนลิงเฝ้างูสามเหลี่ยมอยู่จนถึงสว่างเมื่อสว่างพอมองเห็นอะไรได้บ้างจึงเที่ยวค้นดูบริขารต่างๆที่ตกหายไปเฉพาะกรดถูกกิ่งไม้ทับแหลกไม่มีชิ้นดีเลยส่วนบาตรถูกไม้ทับบู้บี้ไปหมดแต่ยังพอแก้ไขได้จึงนำมาทุบตีที่บุบๆออกพอได้ใส่อาหารฉันในวันต่อไปตอนเช้าชาวบ้านออกมาดูท่านต่างพากันมาปรงธรรมสังเวชว่าท่านมีบุญมากไม่ตายไปเสียแต่คืนนี้น่าสงสารท่านเหลือประมาณแต่ก็ช่วยอะไรไม่ได้เวลานั้นเพราะทางบ้านก็หลังคาถูกพายุพัดกระเจิงไปตามลมก็มีเยอะเหตุการณ์ขนาดนี้ถ้ายังไม่ถึงคราวก็ผ่านพ้นไปได้แต่ใครเล่าจะอยากเจอบ้างเหตุการณ์ทำนองนี้นี่แหละชีวิตของพระธุดงค์กรรมฐานที่ท่านพยายามฟันฝ่ามาแต่ละองค์ก่อนจะได้เป็นครูอาจารย์นำธรรมมาสั่งสอนคณะลูกศิษย์ชีวิตท่านเป็นมากับความทุกข์ทรมานดังที่ทราบอยู่ขณะนี้แม้เช่นนั้นท่านก็มายอมลดละความเพียรที่ท่านนั่งลิงนอนลิงทนหนาวตลอดคืนก็คือการรบฆ่าศึกอีกวิธีหนึ่งวิธีนี้เรียกว่าวิธีจนตรอกถูกฆ่าศึกคือฝนตกพายุพัดลูกเห็บตกและกิ่งไม้หักตกลงมาทับบริขารแหลกกระจุยกระจายซึ่งเป็นฆ่าศึกชนิดล้อมรอบขอบชิดจนหาทางออกไม่ได้ที่เรียกว่ารบฆ่าศึกแบบวิธีจนตรอกตัวเองแทบตายแต่ก็ยังผ่านพ้นมาได้นับว่ายังไม่ถึงคราวและผ่านมาจนได้เป็นครูอาจารย์ให้อัดให้ทำคณะลูกศิษย์ยังได้ฟังธรรมเดนตาจากท่านถ้าองค์ท่านไม่เหลือเดนมาธรรมก็คงไม่เหลือเป็นธรรมเดนมาถึงพวกเราเมื่อคิดดูแล้วคณะลูกศิษย์รู้สึกได้เปรียบท่านอยู่มากอยู่ๆก็ได้ฟังไม่อยากเย็นเข็นใจเหมือนท่านผู้ขวนขวายท่านอาจารย์องค์นี้ทุกข์ก็มากทั้งเป็นทุกข์ซ้ำซากนับแต่เริ่มปฏิบัติมาภูมิธรรมท่านก็สูงหน้าเคารพบูชาเป็นขวัญตาขวัญใจแก่พวกเราแม้ทุกวันนี้ท่านไม่ได้ลดหย่อนความภาคเพียรเพราะท่านเคยได้ผลด้วยความเพียรจึงพยายามเพียรเรื่อยมาไม่เคยเห็นผลจากความเกียจคร้านอ่อนแอท่านจึงไม่ยอมอ่อนแอท่านที่เคยเห็นผลในทางใดก็มักเพียรในทางนั้นดังได้กล่าวแล้วข้างต้นท่านอาจารย์องค์นี้ควรเป็นทิฏฐานุกติได้เป็นอย่างดียากจะมีผู้ทำได้อย่างท่านภูมิจิตภูมิธรรมท่านน่าเคารพเลื่อมใสมากทางสมาธิก็เก่งรู้ได้ทั้งข้างในข้างนอกเกี่ยวกับพวกเปรตผีเทวดาพญานาคยากจะมีผู้รู้เห็นได้อย่างท่านทางปัญญาท่านก็ดีธุดงควัตนับว่าท่านเป็นผู้รักชอบมากและรักษาไว้ด้วยดีตลอดมาท่านเป็นผู้มีคุณธรรมสูงในบรรดาลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นด้วยกันสมัยท่านอาจารย์มั่นยังอยู่ท่านได้รับความชมเชยว่ามีนิสัยในการสงเคราะห์เทวดาพูดเรื่องเทวดาเปรตผีพญานาครู้เรื่องกันเป็นผู้มักน้อยสันโดษชอบอยู่โดดเดี่ยวในป่าในเขาคนเดียวมีนิสัยเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์ดีประคองความเพียรดีไม่ค่อยตื่นเต้นตามโลกสงสารที่นิยมนั้นๆนี้ๆกันอย่างง่ายดายถือป่าเข้าถ้ำเงื่อมผาเป็นที่อยู่เรื่อยมาตามทางดำเนินของครูอาจารย์ที่พาดำเนินไม่เป็นคนมีนิสัยกลับกรอกประจบสอพรอที่เขานอกออกในวิ่งใต้เขาเหนือได้แต่ยึดถือเอาสาระประโยชน์อะไรไม่ค่อยได้ชอบมีแต่ชื่อไม่มีตัวจริงถ้าเป็นเงินก็มีแต่บัญชีไม่มีตัวเงินส่วนท่านอาจารย์องค์นี้เป็นผู้มีคุณธรรมที่น่าชมเชยและชมว่า

พูดน้อยแต่ต่อยมากไม่ค่อยมีการพูดพร่ำลมๆแรงๆซึ่งความจริงไม่ค่อยมีดังที่ควรจะเป็นแต่ท่านอาจารย์องค์นี้ชอบพูดจริงทำจริงเป็นนิสัยสมเป็นพระปฏิบัตินับแต่วันบวชมาจนบัดนี้ดังนี้สำหรับอติเรกลาภท่านไม่ค่อยมีมากแต่บรรดาพระและคณะศิษย์ท่านก็ทราบได้ดีถึงสาเหตุที่ท่านไม่ค่อยมีสิ่งเหล่านี้มากเนื่องจากท่านชอบเที่ยวอยู่แต่ป่าแต่เขาเป็นนิสัยไม่ค่อยออกมาบ้านเมืองที่มีผู้คนมากและท่านอยู่ไม่ค่อยเป็นที่เป็นฐานที่ผู้คนจะพอทราบและเข้าถึงท่านได้ง่ายๆอีกประการหนึ่งท่านมีนิสัยไม่ชอบกลืนกลนวุ่นวายกับผู้คนและเครื่องทายทานทั้งหลายยิ่งกว่าการสนใจในธรรมจึงทำให้มีนิสัยชอบในทางเป็นนักแสวงธรรมและอยู่ตามสถานที่ที่เห็นว่าการบำเพ็ญเพื่อธรรมที่ตนมุ่งหมายจะสะดวก

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนได้พระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศท่านสามารถรับชมรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงที่ www.hluangta.com และทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดพร้อมทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านสามารถแจ้งผลการรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

พระเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้ามูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.hluangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน hluangta.com 4. พอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ C แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่3000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัวไลน์ไอดีhluangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนและแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

โอชาจะปูชนียานังเอตมังคลมุตตมังการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาลตำบลบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญชวนศิษยานุศิษย์และศรัทธาสาธุชนตลอดจนผู้มีกตัญญูตาจิตทุกท่านเข้ากราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุอัฐิธาตุและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิบัติพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระวิหารและพระธาตุเจดีย์ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเป็นสถานที่เผยแผ่พระธรรมเทศนาปฏิปทาคติธรรมคำสอนและเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุชนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์และคฤหัสถ์ได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรมท่านสามารถเยี่ยมชมพระธาตุเจดีย์พระวิหารและพิพิธภัณฑ์ประวัติปฏิปทาองค์หลวงตาได้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.ตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์หยุดวันจันทร์1วันท่านสามารถเข้าชมได้วันละ6รอบดังนี้ช่วงเช้าเวลา 9:30 น.เวลา 10:00 น.และเวลา 10:30 น.ช่วงบ่ายเวลา 13:30 น.เวลา 14:00 น.และเวลา 14:30 น.ท่านสามารถร่วมทำบุญเพื่อบำรุงรักษาพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์ชื่อบัญชีมูลนิธิพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเลขที่บัญชี721-240-3559เลขที่บัญชี721-240-3559สุขโขปุญญสอุจจโยการสั่งสมบุญนำสุขมาให้

ท่านผู้ฟังครับมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญร่วมสร้างบุญมหากุศลเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินด้วยการร่วมทำบุญสมทบทุนกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศเพื่อร่วมกันสืบทอดรักษามรดกธรรมที่องค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดได้เมตตาสร้างและพาดำเนินงานมาด้วยดีกองทุนนี้จะใช้เป็นสำหรับอุปถัมภ์ดูแลสถานีวิทยุเสียงธรรมเครือข่ายทั่วประเทศเพื่อสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้าค่าซ่อมบำรุงตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นสำหรับการดูแลบำรุงรักษาให้สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทุกแห่งให้สามารถดำเนินการออกอากาศเพื่อเผยแผ่พระธรรมเทศนาของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตลอดจนพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานสายท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตเพื่อเป็นที่พึ่งและยึดเหนี่ยวจิตใจของศรัทธาสาธุชนทุกท่านให้มีความสุขความเจริญตลอดไปโดยพุทธศาสนิกชนและศรัทธาสาธุชนทุกท่านสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์สาขาจังหวัดอุดรธานีชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระอาจารย์สุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์เลขที่บัญชี510-437-0771 510-437-0771สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและแอดไลน์เพื่อส่งข้อมูลขอรับใบอนุโมทนาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์093-489-1113 093-489-1113ธรรมค้ำแผ่นดินไม่สูญสิ้นความเป็นไทย

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการนิทานหลวงตาครับ
1: พอพูดถึงเรื่องวิสาขบูชานี่ก็ลึกถึงท่านสิงห์ทองพระขี้ดื้อเข้าใจไหมวันนั้นพอดีว่าเขาขายน้ำย้อมน้ำสีอะไรเขาก็มีลิงตัวหนึ่งขี่บนคอเขาไปมี 3-4 คนเขาไปขายพวกน้ำย้อมน้ำสีอะไรอะไรแล้วเขาก็ไปรับทานข้าวที่ศาลาวัดอุดมสมพรที่นี่ที่ศาลานั้นก็มีแมวใหญ่ตัวหนึ่งแมวท่านจันทร์สั้นท่านเลี้ยงไว้นะโอ้ยใหญ่นะตัวมันขนาดนั้นใหญ่คุณตัวมันรู้สึกจะใหญ่คุณนี้น่ารักด้วยนะนี่พอดีไปนั่นก็แมวมันก็มองอยู่เนี่ยอยู่ที่หน้าศาลานี่เขาไปพวกเขาไปขายของเขาไปที่นั่นอันนี้ลิงเขาก็มาด้วยอันนี้พอนั้นเนี่ยเขาก็ปล่อยลิงพอปล่อยลิงแมวตัวนั้นมันก็อยู่ข้างมันนั่นเขาก็ปล่อยลิงเขาก็ขึ้นไปกินข้าวกินอะไรกันไอ้ลิงมันเห็นแมวตัวนั้นก็นิสัยลิงอย่างว่าแอบไปทางนู้นแอบไปทางนี้ดูลาดเราลวดลายของแมวตัวนี้มันจะทำอะไรอะไรคงเป็นอย่างนั้นแหละลิงตัวนั้นนะมันก็เดินฉากทางนู้นแล้วเดินฉากทางนี้ไอ้แมวตัวนี้ก็หมอบเฉยอยู่นั่นนะทางนั้นก็รอบทางนั้นรอบมาทางนี้ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาเห็นจะนี่เขาหมอบเฉยอยู่เขามาใกล้ๆเขาไอ้แมวตัวนี้มันพอใกล้ๆเข้ามาเห็นว่าทางนี้ไม่ทำอะไรก็ใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาจะมาถึงตัวเหมือนไอ้หมีกำลังจะถูกไหม้มันจะมายุ่งไอ้หมีพอดีมาใกล้ๆเขามาใกล้ๆนี่เขาก็เฉยนะแมวตัวนี้นะเฉยจะมาลูบนั่นลูบนี่ลูบเบาๆซะก่อนนะมันทะลึ่งอย่างนั้นนะแมวโอ้ยไอ้ลิงน่ะท่านหญิงทองท่านดูอยู่ไอ้ว่าที่ดื้อแต่หญิงทองพอดีมารูปนั่นนี่พอดีรูปแมวตัวนี้มันก็ฟาดมันก็ไต่ตบหน้าแล้วป้าป้าแมวทีเดียวเลยตอนนั้นฟังเสียงก็ไอ้นี่ตบพอตบหน้าลิงแล้วไอ้นี่ก็วิ่งหนีเลยว่างั้นเถอะนะไอ้ลิงตัวนั้นก็ผูกโกรธผูกแค้นวิ่งขึ้นไปจนไม้เสียงก็ก็ก็มันก็แมวตบมันก็มีเล็บใช่ไหมล่ะมันฟาดหน้าลิงนะที่มันแมวเถียวแล้วฟาดนี่พลังนั่นก็แก้วิ่งขึ้นบนต้นไม้อันนี้พอวิ่งขึ้นบนต้นไม้แล้วคงผูกโกรธผูกแค้นนะจ๊ะแมวตัวนี้ก็วิ่งหนีไปทางนู้นเสียเขาคงจะติดตามดูอยู่ละท่านพอได้โอกาสตัวแมวตัวลิงตัวนั้นก็ลงมาอีกนะลงมาอีกค่อยด้อมไปที่แน่นเห็นไหมเขาผูกโกรธผูกแค้นกันนะพอลงมาคราวนี้ไม่มีลวดลายยังไงนะแมวตัวนั้นก็หมอบอยู่เนี่ยหมอบเฉยอยู่ไอ้ลิงตัวนี้ก็ด้อมไปข้างหลังไปด้านหลังไปจับหางกระตุกพอจับหางกระตุกแมวก็แมวเดินลิงก็เปิดขึ้นด้วยโดดขึ้นกันไม่ต้องเฉียงกอกกอกคือว่าสมใจกูแล้วกูว่าท่านที่ทองท่านจะมาเล่าให้ฟังเอ๊ะแมวนี่มันก็แปลกลิงก็แปลกนะมันผูกอาฆาตเหมือนกันกันว่างั้นนะเวลาถูกตบหน้าขึ้นไปร้องกับเก่าบนหาโอกาสพอตัวนี้เผลอตามมาอีกไปข้างหลังด้อมไปข้างหลังทำอะไรจับหางกระตุกนี่เหรอแมวกับแมวที่อย่างนี้ก็เปิดท่านนั้นก็เปิดป้องกันนี่จบแล้วไป
0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: มีการงานแล้วเนี่ยจะได้ออกไปดูโรงเรียนคนละโรงเรียนมัธยมเขามาพูดถึงเรื่องโรงเรียนช่างรุ่นอยากสอบไหมสอบเนี่ยกับขาประมาณสอบเรื่องหลังนั้นประมาณ40%เนี่ยเอา
1: าก็บอกเล่าให้เราเขาว่างแล้วจะดูมันก้นสอนมากน้อยขนาดไหนก้นลื่ลื่ถิ่มเราเฮ็ดแม่ก็เลยช่วยเออถ้ามันก้นเหตุผลมันดอกมันเป็นการเหตุผลเนาะเดี๋ยวน้องรอฟังดีทั้งนี้ที่ไปแหล่งจังหันแล้วนัดเขาเก้าโมงครึ่งเขามาเนี่ยครับนี่เราเขาไปดูนี่จะไปซอยตั้งไหนตั้งไหนเดียวเองหลวงโคนักดูมากเหมือนกันนะยังหมุนไปทั้งไหนทั้งไหนทั้งโรงเรียนก็ช่วยทั้งคนกำพร้าให้ช่วยทั้งปากเก็ตก็ช่วยเป็นประจำปีปีละ 200,000 กว่าปากเก็ตปากเก็ตมัน 200,000 เนาะ6เดือนนี
3: ่ไ
1: ป
3: ซื้อ
1: ห
3: ม้อก๋วยเตี๋ยวก็โดดหนึ่งวันที่12มาดีจุดตกร่มหม้อก๋วยเตี๋ยวก็โดดหนึ่งจ้ะค่ะคือเด็กหน่อยมันบ่ค่อยได้กินคือดีคือดีนะจ้ะค่ะแล้วมากราบหลวงตาเมื่อวานไปตกร่มกับเขาได้หลวงตา
1: ตกร่มกับตกร่มของแล้วยังทำบุญบ่เสียดอก
3: เร
1: ื่อง
3: เด็กกำพร้าน
1: ้องชม
3: ค่ะ
1: พอคนภาพออกเข้าไปยังรันบ่ได้เนาะอันใดก็ยังรันบ่ได้แล้วแต่เหตุผลใดสิเหนือกว่าอันใดน่ะเฮาพิจารณาซะก่อนมีรันเกินๆไว้ก่อนถ้าว่าแน่แล้วเกินบ่ได้มันต้องได้คิดตัวหน้ามือบ่คิดบ่ได้ตัวโอ้งานเกี่ยวของก็เล่ามากเท่ามากต้องได้คิดซะก่อนเรียบร้อยหมอในเงินไหนเหตุใดผลอันไหนเราลงเป็นระยะอะไรเป็นวักเป็นตอนวักเป็นตอนไปนะสั่งไปเบิ้งไปก่อนอันนี้ก็บอกว่าจะสั่งเดี๋ยวนี้แหละไปเบิ้งยังว่าตะกี้นี่ว่าไปเบิ้งนี่หรอ
3: ค
1: ่ะซ้อมขนาดไหนซ้อมมันพวกซ้อมลื้อสั่งก็ซะทั้งสั่งให้ไปเห็นด้วยก่อนยังรันไม่ได้อันนี้เห็นแน่ด้วยเพื่อนเป็นไหนกับแม่ละอันนี้เป็นละตอนนั้นนะต้องเลี้ยงเขาผมบ่มีเขาก็เลี้ยงมาเล่า
3: พอไปเบิ่ง
1: เ
3: ราสั่งเราไม่ได้สั่งน้ำ
1: มันสั่งคนแล้วเป็นจุดของคน
3: แ
1: ล้ว
3: สั่งแต่ที่หน่อยนี้ของพ่อนะ
1: ของมันมีเงินมีแต่คุยโว้เฮ้ยจะของมันมีเงินมีแต่คุยโว้เฮ้ยยังว่าไงเนี่ยมันมีเงินมีแต่คุยโว้เท่านี้ว่าเจ้าเข้าใจบนเนี่ยของมันมีเงินมีแต่คุยโว้เอาคุยจะเบื่อมากวันไหนติดต่อได้ก็บอกลูกศิษย์ลูกหาฟังนั่นแหละเหมือนกับคุยโว้เข้าใจบ่ที่ว่าอันไหนมีหนึ่งโลกห้องเฮ็ดก็ได
3: ้ห้องไปทำไมเราไม่มี
1: การ
3: แม่
1: ก็ภูมิใจอยู่การทำประโยชน์ให้โลก
3: ทำไมไปทำไมเราการ
1: เงินทุกบาททุกตังเป็นเหตุเป็นผลไปหมดเลยไม่ได้ไปคือที่แรกเลย
3: ทำไม
1: นี่อะไรเนี่ยประตูหน้าเหรอ
4: ครับมีตังพันสอง
1: มีตังนั้นเอาออกไปครับเอาออกเหลือตังที่เอาออกนี่มีบ้าง
3: ไ
1: หม
3: ม
1: ีบ้างบ้างข้างบ้างหรือว่านั้นเนี่ยเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยคนนั้นให้คนนี้ให้อย่างนี้แล้วมันก็ทุ่มลงไปตรงนั้นทุ่มลงไปตรงนี้อยู่เงินว่าไงคนนั้นก็ให้คนนี้ก็ให้อยู่นี่เห็นว่าไงคนนั้นเอามาให้คนนี้มาให้ช่วยอยู่นั้นช่วยตรงนี้เลยนี่มันงานการที่เราจะช่วยมันมากต่อมากเลยยังไม่ลั่นคำลงตรงไหนแน่นอนพิจารณาไปเรื่อยมาก่อนวันที่ไปพูดกับเขาไว้แล้วกับเป็นนั้นพูดจะเป็นอะไรไปทำบุญทำกุศลจะเป็นอะไรไปส่วนน้องตาเป็นเรื่องน้องตามันควรได้ไปด้วยกับไปไม่ควรได้ไปด้วยเชื่อจำเป็นด้วยเหตุผลกลไกอะไรก็ให้มันเป็นไปตามเหตุการผลนั้นนะเราจะเกิดเมื่อก่อนทั้งที่เหตุผลเรื่องราวรอบตัวของเราอยู่นี่เราไม่กล้าที่จะพูดไว้ก่อนได้
3: ลูกตาค่ะมีหนังสือจากทางโรงเรียนนะคะมีอยู่แล้วพี่ได้รับหนังสือจากโรงเรียนอยู่ตลาดเชียงใหม่ค่ะเป็นว่าเรียนพระอุชาเป็นมีพระเก่าอายุ500ปีแล้วก็ที่นี่ปูนกระท่อมเป็นก็เลยอยากขอผงถูกกับเกสรดอกไม
5: ้ฮะ
3: เดี๋ยวนี้ประชาชนมาบูชากราบไหว้นะคะ
5: คนนั้นเลยผงถูกอยู่หันแล้วเห็นด้วยนั่นแหละผมถูก
3: เกสรดอกไม้นะคะลูกตาครับนี
5: ่เบิ้งเลยมีวิ่งเบิ้งหันแล้วนะไปดูนะ
3: ขั้นสมมติว่าหนูสิมาขอวันที่9ได
5: ้
3: เพราะวันที่9เป็นวันพระ
5: ขอมื้อนึงก็ได้เอาโดดห่วยมาตอนนี้เฮาสิว่าหยังเว้ยช่วยแต่เฮาอันนี้อันนี้ก็แบบเดียวกับแต่เฮาตั้งท่ารับไว้วันนั้นค่อยเฮาตั้งบ่ได้แล้วอ่ะไม่ทันแล้วเรื่องมันต้องได้คิดทุกแนวเลยบ่มันบ่คิดก็นี่แหละเอาโดดตัวมาขอเป็นหยังเพราะว่ามันน่าเสียหายเอาไปเป็นนั่นเฮ้ยถามอะไรนั่งหันแล้วจะถามอะไรครับ
6: ใช่ที่เป็นผู้ชายแห
5: นนั่งหันแล้วจะมาถามอะไร
7: ครับตาเขาทำบายทำอันนี้ทำยังไงดีปฏิบัติแล้วมันไม่ก้าวหน้าม
5: ันไม่ก้าวหน้ามันก็ถอยหลังเถอะทำไม่ยืนอยู่กับที่จะให้ระวังไงถ้าไม่ก้าวหน้ามันก็ถอยหลังถ้าไม่ยืนอยู่กับที่มันก็มีเท่านั้นเองไม่ผิด
7: ก็เลยถามหลวงตาวิธีมันก้าวหน้ากว่านี
5: ้มันก็ถ้าขี้เกียจมันก็ก้าวหน้าทางขี้เกียจถ้าขยันทางความดีมันก้าวหน้าทางความดีจะว่าไง
7: ม
5: ัน
7: ก็ขี้เกียจบ้างขยันบ้าง
5: นั่นแล้วมันก็ก้าวบ้างถอยหลังบ้างนั่นเข้าใจไม่เท่านั้นก็เขาดูเจ้าของไม่ออกว่าไงให้คนอื่นไปดูให
7: ้ยังขยันทำ
5: นั่นต้องถูไถที่เราจะเป็นคนดีไม่ว่าใครเหมือนกันนะเขาจะปล่อยเลยตามเลยนี่มีแต่เรื่องฉุดลงทางต่ำเพราะกิเลสมันเป็นแม่เลยดูดอยู่ตลอดเวลาหลับตื่นลืมตามันดูดอยู่ตลอดเวลาธรรมะเราถึงเวลาที่จะมาตั้งท่าตั้งทางนี่มันต้องแพ้แต่ความตั้งใจมีอยู่ถึงแพ้เขานี่ข้างหน้าจะมีหวังชนะขยับกันไปขยับกันมาสุดท้ายมันก็ชนะได้แพ้ได้ชนะได้สับกันไปต่อไปเรามีกำลังกล้าขึ้นมาตอบมันทางมีแหละออกมาจากหัวใจจริงอ่ะมาแพ้ไม่ได้นั่นฟังสิถ้าแพ้ก็ต้องตายเท่านั้นเรื่องแพ้นี่แพ้ไม่ได้มีตายเท่านั้นกับชนะนั่นเป็นในหัวใจเจ้าของนะไม่ต้องมีใครมาบอกมันทักรู้ของตัวเองเนี่ยนั่นแหละที่ว่ามันเด็ดมันเด็ดอย่างนั้นนะถึงคราวมันเด็ดได้เมื่อสั่งสมเข้าไปถึงไปมันเชื่อตัวเองเดิมดำดาเวลานี้มันมีแต่ถอยหลังแต่ให้รู้ว่าเนี่ยเราเชื่อที่เลยมันต้องถอยหลังความขี้เกียจก็มากอะไรก็มากอ่อนแอทอดแท้ทุกอย่างก็ถอยหลังไปทำจากทำดีเลยเราพยายามไม่ถอยทำมุ่ยเจ้าเป็นทำสอนโลกให้ปฏิบัติเพื่อความดีและโลกดีเพราะทำนี่มามากต่อมากแล้วส่วนดีเพราะกิเลสไม่เคยเห็นมีแม้รายเดียวก็ไม่เคยมีนี่ว่าดีเพราะทำนี่มีมากต่อมากทำนี่เป็นเครื่องยืนยันว่าสอนโลกให้เป็นคนดีได้ไม่นับประมาณเลยแต่กิเลสนั้นสอนให้คนดีไม่ได้มีแต่ชั่วโดยลำดับมากเท่าไรก็ยิ่งจมไปเลยจำไว้ดิสมมติเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะทำยังไงเราเป็นผู้หาเหตุหาผลอยู่แล้วทางดียากของเขายากการต่อสู้กิเลสเองมันยากจะไปต่อสู้กับธรรมไงธรรมไม่ได้พาให้คนยากการที่ว่าการบำเพ็ญธรรมมันยากแต่ยากเพราะการต่อสู้กิเลสมันขีดมันขวางมันบีบมันบังคับไม่ให้เราทำเราต่อสู้กับมันนี่แต่มันฉลาดกว่าเรามันก็เอาเราเป็นเครื่องมือเสียว่าการปฏิบัติธรรมมันยากมันไม่ได้บอกว่ากิเลสพาให้ยากกิเลสเป็นมารเป็นกิเลสผู้ขวางมันไม่ได้ว่าเราจึงไม่แพ้มันตลอดนักปฏิบัตินักธรรมะพุทธบริษัทส่วนมากเราไม่ใช่พูดไม่ค่อยรู้กันละบ้างนี่เลยเอาทิ้งก็ไปย่นก็ไปย่นก็ไปผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะรู้นั่นเอาของนั่นนะพระพุทธเจ้าปฏิบัติภาษาพวกอรหันต์ปฏิบัติรู้ทั้งนั้นทั้งนี้ออกมาครูบาอาจารย์เห็นไหมปรากฏชื่อดูนามนี้มีแต่ผู้ปฏิบัติมีแต่ผู้ทันกลมายาของมันทั้งนั้นท่านไปว่าไงไปนั่งเงียบนู่นเนาะไปนั่งเงียบนู่น
6: ไปนั่งลงนั่ง
5: อืม นั่งสบายสบายเราจะพูดให้ฟังทุกหูนี่มีทุกหูนี่มีทุกหัวใจพูดให้ฟังทั่วกันหมดให้ได้เกิดผลได้ประโยชน์เลยจำมานะทั้งหลังทั้งหน้ามันคนด้วยกันทั้งนั้นแหละข้างหน้าพูดก็เป็นธรรมข้างหลังพูดมาไปทางหลังก็เป็นธรรมเหมือนกันนะนำไปประโยชน์ได้ทั้งนั้นทางจำเอาธรรมของพระพุทธเจ้าหรือธรรมในหลักธรรมชาตินี่ถ้าทำคนให้ดีได้เท่าไหร่แล้วนับประมาณได้เมื่อไหร่ธรรมจึงขาดจากโลกก็ได้ขาดจากโลกเมื่อไหร่โลกต้องชิบหายถ้าธรรมได้ขาดจากโลกมากน้อยก็แสดงเห็นความไม่สงบผลลบแสดงออกมาามากน้อยตามระดับนั้นได้ถ้าลงธรรมได้ขาดจากโลกโดยสิ้นเชิงแล้วโลกนี้ก็เป็นไฟทั้งกองเลยไม่มีคำว่าน้ำไม่มีคำว่าเกาะว่าดอนถ้าเป็นแม่น้ำกับมหาสมุทรมันก็ยังมีเกาะอันนี้ไม่มีเลยถ้าลงไม่มีธรรมเนี่ยนี่แหละธรรมเป็นเครื่องยืนยันให้โลกได้เป็นที่เกาะเป็นที่อยู่อาศัยได้อย่างนี้เรื่อยมาและเคยทำผลดีมามากต่อมากแล้วส่วนยี่เหลี่ยมเรายังไม่เคยเห็นธรรมพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ตรงไหนไม่ว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดกล่าวไม่เห็นมีว่ายี่เหลี่ยมพาคนให้ได้ทำคนให้ดีแม้คนหนึ่งดีเพราะยี่เหลี่ยมไม่เห็นมีมีแต่ชั่วเพราะยี่เหลี่ยมชั่วยี่เหลี่ยมนั่นอันเดียวแต่เราก็ยังยอมมันเรายังเชื่อมันเชื่อฝังใจยิ่งกว่าเชื่อพระพุทธเจ้าซะด้วยเพราะอันนั้นเพราะเสน่ห์มันดีมันกล่อมได้ดีเก่งกว่าลูกทุ่งลูกกรุงเป็นไหนนั่นแหละเพลงของยี่เหลี่ยมขนออกไปพวกนั้นค่อยๆทำถอยมานี่ทางนี้ให้เขามาขนของไปพวกเราถอยมานี่นี่ถาดอะไรนี่เขาก็ขนของไปทำให้เรียบร้อยนะพวกนี้นะได้ยินไหมล่ะ

แล้วคนที่ดีและถึงขั้นเลิศประเสริฐก็พระธรรมนี้มากต่อมากแล้วทำทำคนให้ดีมามากต่อมากแล้วนี่เคยพูดยืนยันเอาจากให้เห็นชัดเจนก็เอาตัวของเราเป็นสนามรบเลยทีเดียวแล้วเป็นนักมวยพูดยังไงเอาเป็นเวทีเลยเอาหัวใจเป็นเวทีธรรมะกับกิเลสเป็นคู่ต่อสู้กันบนเวทีคือหัวใจเราร่างกายนี้ก็เป็นสนามรบกันต้องบอบช้ำไปตามๆกันเวทีสะเทือนเวลากิเลสกับธรรมฟัดกันนี่แหละผู้นี้แหละผู้จะรู้เหตุรู้ผลจะรู้ตามหลักธรรมพุทธเจ้าจะยอมรับพระพุทธเจ้ากราบอย่างราบแต่นี่ผ่านแล้วกี่ปีกี่เดือนไม่สำคัญความจริงเป็นเครื่องยืนยันว่านี่คือศาสดาบอกทันทีเลยในหัวใจเจ้าของยอมรับเป็นที่หัวใจไม่ใช่ยอมรับด้วยรูปร่างกลางตัวพระพุทธเจ้ารูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้อันนั้นเป็นเรือนร่างของพุทธะเหมือนเราเนี่ยอย่างนี้มันเป็นเรือนร่างของจิตถ้าจิตดีก็ก็ดีอยู่นั่นแหละเป็นผู้ปกครองออกมาทางระบายออกมาทางนี้ถ้าชั่วก็ทำให้เสียไปหมดเครื่องมือก็เลยเป็นกายเป็นเครื่องมือของโจรของมารไปนี่เครื่องมือไม่ใช่เป็นเครื่องมือของบัณฑิตนักปราชญ์ซะแล้วแม้จะนุ่งห่มผ้าเหลืองก็ตามเถอะโคนผมโคนคิ้วใครก็โคนได้ผ้าเหลืองในตลาดไม่อดมันดีอยู่ความประพฤติชั่วอยู่ความประพฤตินั่นสำคัญนะนั่นสำคัญกว่าสิ่งใดอันนี้เป็นเพียงเครื่องประกาศให้โลกทั้งหลายได้ทราบว่านั่นคือเพศนั่นนั่นคือเพศนั่นเท่านั้นเองถ้าไม่ทำตามนั้นแล้วก็ทำชั่วมันก็ชั่วได้นี่เหลือมันไม่ได้กลัวผ้าเหลืองไม่ได้กลัวหัวล้นนะมันกลัวแต่ทำตอนนั้นทำไปปราบที่เหลือแล้วที่เหลือต้องหมอบยอมจำนนนี่ผู้ปฏิบัติในถ้าอยากจะเห็นธรรมพุทธเจ้าว่าเป็นของวิเศษเลิศเลอขนาดไหนเราจะไปมองดูแต่ตำราเราจะไปหาคาดคะเนดูโน่นดูนี่คันโน่นล่ำลือว่าดีอย่างนั้นดีอย่างนี้หลวงตานั้นดีอย่างนั้นหลวงตานี่ดีอย่างนี้หลวงตานั้นเก่งทางดูดวงชาตาราศีหลวงตานั้นเก่งทางดูเลือกดูยามหลวงตานั้นเก่งทางบอกบัตรบอกเบอร์บอกบ้านั่นมันอะไรกันเรื่องพระเจ้ามีอย่างนั้นเหรอสิ่งเหล่านี้เป็นทำคนให้เสียหายทำคนให้ลืมตัวให้ลืมเหตุลืมผลลืมหลักที่จะทำให้คนเสื่อมคนเจริญอยู่ตรงไหนลืมตัวไปเลยเห็นที่นี่ก็เราอยากให้ทราบของดีของจริงให้ปฏิบัติตามหลักที่ท่านสอนนะสิท่านสอนว่าไงนั่นละธรรมะแท้อยู่ที่ท่านสอนว่าเป็นสวดคาถาธรรมจัดไว้ชอบแล้วท่านสอนให้ปฏิบัติตรงไหนปฏิบัติตัวให้ดีอย่าทำตัวเหลวไหลเหลวสามหรือเหลวแหลกทุกสิ่งทุกอย่างมันจะเหลวไปตามๆกันหมดถ้าหัวใจนี่พาให้ชั่วแล้วเนี่ยที่ว่าไม่เหลวมันกลัวแต่ทำในหัวใจของใครมีนั่นแหละมันกลัวเวลาเราอยากจะทราบความจริงให้เราปฏิบัติอย่างที่ว่าทั้งที่กล่าวมาเมื่อสักครู่นี้ใครผู้ทราบความจริงของธรรมอย่าง 100% ว่าประเสริฐเลิศเลอขนาดไหนพระพุทธเจ้าเป็นอันดับแรกทรงนำมาประกาศสอนโลกด้วยการแสดงหาของพระองค์เองทีเดียวไม่มีใครไปแนะนำสั่งสอนคุณเรียกว่าสยามภูคือทรงรู้เองเห็นเองค้นคว้าเพราะค้นคว้าเองไม่มีครูมีอาจารย์ไปสอนเลยจากนั้นมาก็มาสอนสาวกสอนพุทธบริษัทพวกภาษาวกทั้งหลายซึ่งต้องการความจริงอยู่แล้วก็ฟังพระพุทธเจ้าทรงสอนความจริงต่อความจริงก็เข้ากันได้ง่ายคือผู้นี้มุ่งต่อความจริงอยู่แล้วพระพุทธเจ้าก็สอนความจริงลงมาก็รับกันได้อย่างง่ายอันนี้ปฏิบัติตามก็จะบรรลุธรรมบรรลุธรรมกลายเป็นใจดวงเลิศขึ้นมาเลิศขึ้นมาเลิศขึ้นมาที่ใจนะที่นี่นะไม่เลิศที่ไหนนั่นมันอยู่ที่ใจท่านจึงสอนลงที่นี่หลอกครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ดีทุกวันนี้ก็หมดไปแล้วว่าไงครูบาอาจารย์ทางภาคอีสานดูจะมากกว่าภาคอื่นที่มีชื่อเสียงโด่งดังตามความสัตย์ความจริงนะไม่ใช่แต่เพียงล่ำลือเฉยๆคือล่ำลือตามความสัตย์ความจริงตามความเป็นจริงจริงไม่ได้มีแต่ลมข่าวเฉยๆลมปากอันนี้มีความจริงด้วยอย่างที่หลวงปู่มั่นก็เอาสิใครน่ะจะเหมือนท่านน่ะในเมืองไทยแล้วนี่อย่าว่างั้นเอาสิเอาประวัติการดำเนินท่าน

เพราะวัดของใครเอามาเทียบคุณสินั่นเป็นยังไงท่านทำจริงไหมท่านทำแล้วการปฏิบัติของท่านมีแต่ปฏิบัติตามร่องรอยของธรรมที่สอนไว้แล้วทั้งนั้นไม่ผาดไม่โผนไม่ให้กระเทือนโลกแบบมีแต่ลมปากนั่นให้กระเทือนธรรมให้กระเทือนกิเลสในหัวใจท่านปฏิบัติออกในแง่ใดแสดงในแง่ใดภูมิใดมีแต่เป็นเครื่องทำกิเลสให้กระเทือนในหัวใจแล้วหลุดลอยไปด้วยการปฏิบัติของท่านจนกระทั่งได้เป็นครูเป็นอาจารย์ท่านอยู่ในป่าในเขาบรรดาลูกศิษย์ลูกหาเฉพาะอย่างยิ่งพระนั่นแหละวิ่งตามก็ไปหาท่านโน้นอยู่ในลึกขนาดไหนก็เข้าไปบืนเข้าไปอยู่เชียงใหม่บนเขาก็บืนเข้าไปหรือมาอยู่ทางนี้ก็เหมือนกันอยู่ทางสกลนครอยู่ในป่านั่นเหมือนนั่นก็บึกบึนเข้าไปครับเพราะท่านเหมือนกับแม่เหล็กนั่นเองท่านเองถ้าไม่ได้เสาะแสวงหาใครนี่นะท่านหาอยู่ด้วยความสะดวกสบายแต่หมู่เพื่อนก็ไปยุ่งท่านจนได้นั่นแหละเรานี่ก็ตัวหนึ่งเหมือนกันนะตัวยุ่งเพราะอะไรก็เพราะท่านมีความดีนี่ท่านแสดงมาดูสิบททำบทใดบาทใดหาที่ข้ามได้เมื่อไหร่โอ้เราไม่ลืมนะเพราะว่าของท่านที่สอนนี่สดสดร้อนร้อนจึงเป็นเหมือนกับเทปนี่อยู่ในนี้ อย่างอื่นธรรมดาทั่วไปนี่ฟังไปก็ลืมไปหายไปแต่สำหรับคำพูดของหลวงปู่มั่นของท่านอาจารย์มั่นนี่โอ้โหไม่มีเลยไม่ทราบเป็นยังไงนะมันเหมือนกับเทปท่านจะพูดทีเล่นทีจริงก็ตามทั้งที่มันจ่อตลอดเวลาเนี่ยมีแต่จริงตลอดนี่จ่ออยู่นี่มันก็เข้าเลยสิบางครั้งจริงอันไหนที่เราได้ไปประสบพบเห็นเกี่ยวกับท่านแล้วสัมพันธ์เกี่ยวกับท่านโดยเฉพาะแล้วจริงไม่มีลืมการเขียนประวัติก็พอไปถึงท่านหรือถึงสกลบอกไว้แล้วเห็นไหมล่ะนั่นโล่งใจละที่นี่ว่านั่นคือนั่นแหละเราไปเห็นแล้วมันเข้าอยู่ในนี้หมดดึงออกได้หมดเลยที่นี่มันเหมือนกับเทพอย่างอื่นเราจำจากครูบาอาจารย์คือให้ท่านเล่าให้ฟังบ้างจดเอาบ้างอัดเทปเอาบ้างแล้วครูบาอาจารย์ทั้งหลายแล้วนั่นความจำท่านของมันความจำเรานี่หลงลืมก็ยิ่งเท่าแก่ไปทุกวันท่านก็จะไปเล่าได้ถูกต้องแม่นยำอะไรนักหนาแต่ยังไงก็ตามเจตนาท่านดีความเคลื่อนด้วยสัญญาความจำมันเป็นไปธรรมดานี่เราก็บอกไว้แล้วในประวัติท่านคือเราได้มาหลายทางแล้วก็บอกได้มาจากครูจากอาจารย์องค์นั้นๆที่เคยอยู่กับท่านสมัยนั้นๆเล่าให้ฟังแล้วอัดเทปเอาบ้างจดเอาบ้างนั่นถ้าผิดถูกประการใดก็มันก็สุวิสัยเพราะครูบาอาจารย์นั้นท่านก็แก่ไปเหมือนกันจนกระทั่งถึงเราไปอยู่กับท่านเองตั้งแต่พ.ศ.85จนกระทั่ง92นั่นจึงบอกว่าที่นี่โล่งใจล่ะที่นี่เราก็ว่างั้นเลยไม่ต้องไปถามใครนี่มันเหมือนกับอัดเทปเอาไว้นี่ในประวัติของท่านดูสิมันเป็นยังไงสิ่งที่เราปฏิบัติไม่ได้ท่านปฏิบัติได้นั่นต่างกันไหมคนเราปฏิบัติไม่ได้แต่ท่านปฏิบัติได้นะคือเราทำไม่ได้ปฏิบัติไม่ได้แต่ท่านทำได้เรารู้ไม่ได้แต่ท่านรู้ได้เนี่ยเราละไม่ได้แต่ท่านละได้เนี่ยบางทีมันต่างกันไหมทีนี้เมื่อเราเลิกไม่ได้ท่านทำไมจะเลิกได้ล่ะท่านทำไมท่านจะเลิกไม่ได้ล่ะเราท่านที่เราเลิกไม่ได้ท่านต้องเลิกได้สิเพราะเราละไม่ได้ท่านละได้นี่นั่นตรงนั้นสิฉันอยู่ประจักษ์อยู่กับใจนี่แหละองค์หนึ่งที่ปรากฏชื่อดุนานอยู่ทางภาคอีสานนี่เป็นอาจารย์ของบรรดาครูบาอาจารย์ทั้งหลายองค์นี้องค์หนึ่งหลวงปู่เสาก็เป็นอาจารย์ของท่านอีกทีนึงในขั้นเริ่มแรกท่านก็ไปอาศัยอยู่กับหลวงปู่เสานั่นองค์ทอดออกก็อาศัยกันไปงั้นน่ะท่านยังไม่ได้คือท่านก็ไม่ค่อยสอนได้นักอาศัยท่านก็สอนพุทโธท่านไปต่อจากนั้นไปก็ท่านก็เป็นเหมือนกับเป็นคู่เคียงกันไปไหนท่านไปด้วยกันนะแต่จำพรรษาคนละแห่งไปพักคนละแห่งไม่อยู่ด้วยกันยกตัวอย่างเช่นไปอยู่ทางอำเภอบ้านผืออำเภอท่าบ่อนี่ก็อย่างท่านจันมั่นก็อยู่วัดอรัญญิกาวาสอำเภอท่าบ่อนี่หลวงปู่สาวก็ไปอยู่ที่วัดองตื่ออะไรนู่นคือแยกกันไปอยู่มันไปอยู่คนละแห่งเพราะมีลูกศิษย์มากต่อมากด้วยกัน
หลังจากนั้นมาครับท่านก็พยายามปฏิบัติตัวของท่านจนเป็นครูบาอาจารย์ขึ้นมาเรียกว่าชั้นเอกในสมัยปัจจุบันเรื่องธรรมทั้งหลายจนตั้งถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเราไม่สงสัยท่านแม้เม็ดทรายเราก็ไม่เคยสงสัยเลยเพราะมันถึงใจที่สุดท่านเทศน์นี่คนไม่รู้จะเทศน์อย่างนั้นไม่ได้เอาตรงนั้นเลยเถอะคนไม่รู้จะพูดแบบนั้นไม่ได้แบบคำบอกเล่าก็มีแบบคำนำออกมาจากความรู้เห็นตัวเองจริงๆก็มีนี่ที่ท่านพูดนั้นวันไหนที่เป็นปริยัติท่านก็บอกเป็นปริยัติถึงท่านยกบาลีขึ้นมาให้ท่านแปลนี่เป็นปริยัติใครก็ทราบท่านเองท่านก็ทราบท่านบางทีท่านยกขึ้นมาเลยในคัมภีร์ในคัมภีร์นี้ท่านบอกท่านก็แปลออกมาอันไหนที่ท่านไม่ยกบาลในบาลีท่านไม่แปลท่านดึงมาจากนี้เราก็ทราบสิทำไมจะไม่ทราบมันไม่มีในบาลีแต่มีในความจริงนี่ว่าไงความจริงมันเป็นอย่างนี้มันมีอย่างนี้ได้รู้อย่างนี้ได้เห็นอย่างนี้ความจริงนั่นจำเป็นเราจะต้องเอาคัมภีร์ใบลานมาจดจารึกกันทุกท่อทุกคำมันจะไปทันยังไงกิเลสเกิดในหัวใจคนไม่เห็นได้ไปจดจารึกมันมันก็เป็นกิเลสอยู่วันดังค่ำเราเคยโลภไหมเคยโกรธไหมเคยหลงไหมแล้วคัมภีร์วิ่งมามัดคอเราไหมล่ะไม่เห็นมันมาคัมภีร์แต่กิเลสต่างหากมัดคอคนเข้าใจไหมเอามันถึงขีดนี่แล้วธรรมะที่มัดคอกิเลสทำไมจะต้องไปหาคัมภีร์มาวะว่ามันพังเนี่ยพูดนี่เราคันฟังกันหลงตะบัวมันเป็นยังไงไม่ทราบนะถ้าหลงได้พูดถึงขั้นของกิเลสเป็นจริงๆนะไม่ใช่พูดเล่นๆนะถ้าว่าเป็นแบบโลกแล้วเหมือนกับว่ามันเครียดมันแค้นต่อกันจริงๆนี่นะโอ้โหมันลึกพบรู้ชาติมาเนี่ยถอยจากนี้ไปตลอดพัทธลุกไปหมดมองกับพระเจ้าทีเดียวว่าโธ่อะมันเป็นอันนี้เท่าหรือทันขนาดนี้เท่าหรือกิเลสตัวนี้นะวะมันเกิดพบใดตรงไหนตรงไหนตรงไหนมันไม่เกิดไม่มีเลยเพราะกรรมมันใสให้ไปเกิดใสให้ไปเกิดกรรมชั่วกรรมดีก็พยุงให้ไปเกิดนั่นมันเห็นชัดอยู่นี่ว่าไงสมมติว่าหลับตานี่มันก็ไม่เห็นใช่ไหมนี่หลับตาอะไรมาอะไรก็ไม่เห็นพอลืมตาปุ๊บนี่มันทำไมจะไม่เห็นคนตาดีไม่ใช่คนตาบอดนี่วะนั่นเมื่อเห็นเยอะทำไมจะพูดไม่ได้วะแต่ไม่ได้หมายว่าตาบอดเห็นนะแล้วพูดพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์มหาเห็นนี่วะเข้าใจหรือเปล่านั่นมันชัดงั้นสิผู้ปฏิบัติธรรมะพุทธเจ้าไม่ใช่ตุ๊กตาเป็นเครื่องเล่นของเด็กล่อกันรวมกันหลอกกันเฉยว่าอ้าวทำแล้วทำบุญแล้วตายแล้วก็ไปสวรรค์นิพพานอยู่ตรงนี้จมไปซะก่อนนะงั้นเหรอทำบุญให้ทานแล้วจมไปซะก่อนนะนู่นพอไปสวรรค์นิพพานข้างหน้านะมันบ้าสอนกันผู้ปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบบ้าสิพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนงั้นสอนให้เป็นคนดีเห็นประจักษ์ในตัวของเรานี่วันนี้เราไม่ดียังไงเราแก้ไขตัวของเราให้มันดีวันนี้เราประพฤติตัวยังไงวันนี้เมื่อวันนี้มันไม่ดีขณะนี้มันไม่ดีเอาขณะหน้าเอาให้ดีที่แก้ตัวเองเนี่ยตัวมันพาผิดกับตัวเราเนี่ยเราแก้ตัวของเราให้ถูกทำไมมันถูกไม่ได้แบบฉบับที่เพื่อให้ถูกเนี่ยอยู่นี่นั่นแก้ของนั่นเท่เราจะไปคอยให้ใครมาแก้เราเราอยากดีเฉยแต่เจ้าของไม่ยอมที่จะคุณปฏิบัติตัวให้ดีมันดีไม่ได้คนเราดีก็ดีแต่ชื่อนู่นในเรือนจำมันก็มีนายดีนายดีเราเคยพูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วนายดีนายดีเต็มเนี่ยเขาเวลาไปถามทำไมแกชื่อขนาดว่าเกินกระทั่งว่านายดีนายดีแล้วทำไมแกจริงมันต้องมาติดคุกทีแล้วก็หาว่าผมขโมยหัวแล้วความจริงที่ขโมยจริงแล้วขโมยจริงๆล่ะครับวันนี้ว่าไงชื่อเฉยมันเกิดประโยชน์อะไรฟัดมันลงไปสิเดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องการสู้กิเลสการฟาดกิเลสนี่มันเป็นจริงๆนะในนี่เทพเป็นบางกันเรายังมันยังติดนี่สมมุติว่านะนะกำลังนั่งฉันหันเทินอยู่นี่นะเทินในลิ้นในปากในอาหารการบอกว่าฉันพอมีคนมาบอกว่ากองทัพเยอะมาแล้วไหนเท่านั้นเองนะพอไหนนะบาดนี่ปัดเลยพอไหนแล้วปัดบาดแล้วโดดถึงเลยเอาแล้วพันกันแล้วไม่ต้องยกครูยกขันกันเลยให้เสียเวลาเลยเอาให้พังเลยกิเลสไม่พังเราพังเท่านั้นกิเลสไม่ตายเราตายมีเท่านั้นว่างั้นเลยท่านเมื่อกิเลสมันตายจริงๆแล้วก็เรากลับมาเราอยากจะฉันให้ฉันเราก็ฉันไม่อยากฉันเราก็ฉันเรากินกิเลสซะพอแล้วจนอิ่มแล้วแล้วไม่จำเป็นต้องกินข้าวอีกก็ได้ใช่ไหมล่ะนี่ความเครียดความแค้นมันถึงขั้นเครียดแค้นถึงจริงๆนะธรรมพระพุทธเจ้านี่ถึงขนาดนั้นนะนี่ไม่ใช่อะไรมันเป็นเรื่องของธรรมกับกิเลสมันฟัดมันเหวี่ยงกันกิเลสก็เห็นชัดๆความโลภความโกรธความหลงมันขึ้นในใจก็เห็นชัดๆกิริยาการฆ่าความโลภความโกรธความหลงทำไมจะไม่เห็นชัดก็เราเป็นคนฆ่าจริงนี่เราเป็นผู้ต่อสู้ผู้ต่อสู้กิเลสทำไมเราจะไม่เห็นเรามันแพ้มันชนะกับกิเลสมากน้อยเพียงไรมันทำไมจะไม่รู้กันตัวของตัวผู้รบจริงๆตัวของผู้ต่อยผู้ชกจริงๆทำไมมันจะไม่รู้นอกจากว่าถูก
ขาใส่เปี้ยงเข้าไปตายเลยไม่สลบตายเลยตายเลยนั่นมันก็ไม่มีทางจะรู้ได้ใช่ไหมล่ะแต่นี่เราก็ลืมตาปากได้อยู่นี่นะตอนเช้าบิณฑบาตเขามากินอยู่ตลอดเวลาแล้วทำไมฆ่ากิเลสมากน้อยสู้กิเลสได้ไหมทำไมจะไม่รู้ก็รู้ตั้งแต่คนตะโกนง้าวก็หอมมันเหลือฟังสิฟังให้ดีนะถึงถ้ามันเกลียดแค้นกันมันเกลียดแค้นจริงๆนี่มันเห็นโทษของความเกิดแก่เจ็บตายเห็นที่สุดเต็มหัวใจเลยมีแต่ทางที่จะให้พ้นอย่างเดียวเท่านั้นที่จะกลับมาให้มาบวกเบียนให้ไฟเผาด้วยความเกิดแก่ตายอีกนี้เป็นไปไม่ได้แล้วนั่นเห็นไหมมันถึงจุดตรงนั้นดิเมื่อเป็นอย่างนั้นความเพียรมีเท่าไหร่ก็ทุ่มสิมันจะไปถอยได้ยังไงกำลังทุกอย่างมาพร้อมๆกันหมดเลยเพราะฉะนั้นจึงว่าคำว่าแพ้ไม่มีนี่ไม่ได้บอกงั้นเลยนอกจากตายเท่านั้นถ้าตายสุดวิสัยแล้วตายกับชนะมีเท่านั้นนะเมื่อถึงขั้นมันเอากันจริงนี่แหละธรรมพุทธเจ้ามันเห็นประจักษ์เป็นหัวใจเนี่ยถึงเวลามันแก่กล้านี่หมายถึงว่าธรรมมันได้แก่กล้าเข้าไปแล้วมาตะกี้เลยตัวไหนมาเลยบอกนี่เลยนะถ้าอย่างนั้นเร็วๆโบกมือหามาทั้งโคตรมาเลยว่ะนี่ถึงขั้นมันเก่งเข้าใจไหมสติปัญญาเก่งเป็นอย่างนั้นเวลามันออกแอบจอบแยบโอ้ยมิจะหมอบขอเลียมหน่อยนะผู้จังไม่เลียมหน่อยนะเคยเราเคยพูดหลายหนเราเลียมหน่อยนะก็พวกซวยแล้วมันไปนั่นไปตกมาอันนั้นไปทอดแหด้วยกันแล้วคนไปด้วยกัน10คนกูหนีหนึ่งมึงนับกันทั้งวางกันไม่ว่าหนุ่มว่าสองว่ากูหนีหนึ่งมึงมันก็มีสิบมันก็ถึงสิบมันก็มีเก้าสี่ใช่ไหมล่ะพอเวลาขึ้นมาแล้วนับดูที่คนเราครบไม้ไปทอดแหกันมาแล้วก็นับกันที่เดี๋ยวกูหนีหนึ่งมึงสองมันนั่นสามทีมันก็ได้เก้านับกันถึงแค่เก้ามันบ่ครบหายหากันแล้วบ้านั่นไปใส่สายคนหนึ่งตายไปเรื่องไหนหรอกแต่มีคนหนึ่งมาสิมาทำอะไรกันจริงๆเราหายโอ้ยมาทอดแหด้วยกันตึกแหด้วยกันแล้วก็ไอ้คนหนึ่งมันเลยบ่เห็นมานำกันสิบคนแล้วเหลือเก้าคนวางแล้วว่าตายทั้งไหนหายเงียบเลยสิเอาทั้งยืนเป็นแถวไปสิยืนแถวแล้วจะนับหายคนนั้นมันก็นับมันก็เอาไม้ฟ้ายเงื่อนจะบอกไม้ฟ้ายเงื่อนเลี่ยมน้อยเลี่ยมใหญ่เข้าใจไหมล่ะเปิ่นนี่ก็มีเนี่ยทั้งเลี่ยมน้อยนี่เข้าใจไหมล่ะเนี่ยมันก็ตีแป๊ะที่แรกมันเก่าทั้งนี้ทั้งเปิ่นเนี่ยไปลงไปหนึ่งไปสองไปสามพอดคนสุดท้ายมันก็เอาเลี่ยมน้อยใส่สักตังมาหนึ่งฉันรู้เออสลบลงไปพอว่าขึ้นมาคนยังหัวแห้งสูงก็ตายแล้วบอกกูแล้วตัดแล้วตัดถุงเลี่ยมน้อยกูกระกับเกินปานนี่ผมว่าสูงก็ตายแล้วบอกเพราะว่าเขาถือเต้กันว่ามันดังว่ามันเจ็บเข้าใจไหมเพื่อนมันดังที่มันตังเลยเดี๋ยวถ้ากูถือเลี่ยมน้อยท่านนี่กูก็เกือบตายสูงก็มันตายกันหมดแล้วบอกผมว่าผมยังสองสั่นจำตันกูเนี่ยกูจะบอกข้อความงงคนนั่นมันเป็นยังไงเหรอความงงพวกเรามีใจเสียที่เด็ดฟาดได้เลยเลี่ยมหน่อยมันเอาเห็นไหมนั่นถึงเวลามันเก่งมันเก่งเงินอะไรกี่เด็ดบอกเวลาเขาจะเอาเลี่ยมหน่อยมันถึงกันเดี๋ยวฟาดมันพังลงเวทีอยู่ฮะดินฟาดดินมันถล่มจะอะไรถล่มปะมันคลองอยู่ในหัวใจมากขนาดไหนกิเลสเนี่ยมันเหนียวแน่นขนาดไหนมันใหญ่โตขนาดไหนครอบโลกธาตุในเวลาพังมันลงจากหัวใจทำไมหัวใจทำไมโลกธาตุจะไม่หวั่นไหวนะพระพุทธเจ้าว่าโลกธาตุสร้างกรรมปิดสร้างกรรมปิดสร้างประเวทีว่าไงในมหาในธรรมจักรวัฏสูตรโลกธาตุหวั่นไหวนี่เราแปลมันเลยเอาความเลยนะโลกธาตุหวั่นไหวว่าไงนั่นแหละกิเลสพังจากหัวใจพระพุทธเจ้ามันครองมานานแสนนานวันนั้นกองทัพของธรรมทั้งหลายได้มีกำลังอย่างเกรียงไกรแล้วสามารถวันมันลงเอาแหลกแตกกระจายหมดจากพระไทยแต่สรู้ทำในคืนเดือนหกเพนฟ้าดินถล่มไปหมดสามแดนโลกธาตุนี่กระเทือนไปหมดเลยนี่ได้หัวใจได้ก็ลองดูสิถ้าลงมาได้ถึงขั้นกันแล้วเนี่ยพังแล้วกระเทือนไปหมดเหมือนกันเนี่ยเรามันมีตั้งแต่คุยเรื่องครูบาอาจารย์เรื่องพระพุทธเจ้าตัวของเรามันมีตั้งแต่กล้วยง่ากล้วยหอมแล้วพังลงทุกวันปลอกเปลือกวันก็ใช่ไหมไม่เป็นท่าแล้วไม่ต้องตะบัวเลยคุยไม่เป็นท่าถ้าเรื่องเปลือกงาของเขาอาม่ามันมีถอยเราเนาะว่ายังมากกันยังเหลือแต่เปลือกเท่านั้นเข้าใจไหมล่ะย่ามเป็นหลวงตาบัวนะกล้วยงากล้วยหอมเก่งแนวอื่นบ่เป็นทานนั่นถ้ามันจำเอาไปปฏิบัติตัวเองนะเรื่องธรรมพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นนะเลิศเลอที่สุดให้มันเห็นในหัวใจเจ้าของที่ปฏิบัตินี่ในตำราก็เป็นตำรานั่นชื่อของธรรมนั่นชื่อของกิเลสนะชื่อของนรกชื่อของสวรรค์อยู่ในตำรา

้นนี่พระตรายปิฎกเคลื่อนที่แล้วขี่มันจะแตกคุณน่ะเรื่องเบาแล้วพ่อเขาจับหางเรื่องนิดเงินถือขี่พุ่งเลยเข้าใจไหมมันลื่นตัวเพราะว่าพระตรายปิฎกเคลื่อนที่นะเคลื่อนที่ตายแล้วมันมีแต่ความจำมันเต็มเลยความจริงไม่มีในหัวใจเลยนั่นไม่ว่าท่านบรรดาเราก็เรียนเหมือนกันเป็นมหามกันหลวงตาบัวเคยเป็นมาแล้วไม่ใช่ไม่เป็นนะแต่ทุกวันนี้เป็นหรือเป็นก็แล้วแต่เถอะปันตามภาษาหลวงตาบัวซะนะเวลาเรียนมาได้นักธรรมตรีนักธรรมโทนักธรรมเอกโอ้ยนักตะบัวที่สูงขึ้นเลยใหญ่ขึ้นเลยนะแต่ฟาดจนกระทั่งเป็นมหาที่จะกล้าไม่ออกทำไมกล้าไม่ออกว่าหนักความรู้ความจริงมันหนักกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะความสำคัญตัวเองมาเอาที่นี่ไปแก้กันด้วยภาคปฏิบัติละสิแก้ภาคปฏิบัติมันก็เห็นโทษกันไปเห็นโทษกันไปมันปล่อยสลัดสลัดปุ๊บปุ๊บพุ่งเลยนะเรานี่มันลมปากต่างหากลากันเฉยความสำคัญตัวเองต่างหากกิเลสไม่ได้ถลอกไปสักตัวเดียวนอกจากเพิ่มขึ้นไปอีกด้วยความสำคัญตัวเรารู้ว่าฉลาดนั่นมันเป็นอย่างนั้นแต่ความจริงแล้วมันไม่ได้สำคัญนี่นะพังหมดกิเลสพังไปมากน้อยเท่าไหร่มันยิ่งเบายิ่งเบายิ่งเบาดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนั่นทางผู้ย่อเป็นอย่างนั้นภาคปฏิบัติเป็นภาคเป็นอย่างนั้นนะผลเป็นขึ้นมาอย่างนั้นแต่ภาคเรียนนี่ถ้าเราไม่เรียนเพื่อจะจำเพื่อจะปฏิบัติแล้วเรียนเพื่อเอาชื่อเอาเสียงเรียงนามอะไรอย่างนี้นะมันก็ยิ่งเพิ่มกิเลสหนาขึ้นไปหนาขึ้นไปถ้าเรียนเพื่อจะออกปฏิบัติฆ่ากิเลสแล้วถึงจะมีบ้างก็ตามมีก็เพื่อมันจะชิบหายนั่นแหละกิเลสตัวสำคัญอย่างนี้เข้าใจที่นี่พระกันเข้าใจแล้วนะลูกหลานเรานี่ก็เหมือนกันให้มีการยับยั้งชั่งตัวนะเรานี่จะครองบ้านครองเมืองจะเป็นผู้รักษาชาติบ้านเมืองไปนานคือตัวของเราเป็นกันแต่ละคนละคนไม่ว่ารั้วของบ้านลาดแก้วของบ้านคือเรานี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างอยู่กับเราให้เราเป็นผู้รู้จักประมาณให้รู้จักตัวเองเรียนมาแล้วประพฤติปฏิบัติให้เป็นประโยชน์ชุ่มเย็นแก่ตัวของเราและชาติบ้านเมืองของเราอย่าเหลวๆไหลๆไม่ดีตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติตัวให้มีขอบเขตเหตุผลเนี่ยเป็นรั้วกั้นความดีของตนไว้นะไม่ให้ความชั่วมันรั่วไหลเข้ามาการผู้ปฏิบัติตัวเนี่ยสำคัญอย่าให้มันโลเลโลกเล่ห์น้ำล้นฝั่งไม่ดีอะไรแล้วก็ตามให้มีเหตุมีผลเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้พาดำเนินอ้าวเงินมีมากมีน้อยวันนี้จ่ายไปเท่าไหร่จ่ายเพราะเหตุผลกลไกอะไรถามเจ้าของจะไปถามคนอื่นนะวันนี้จะจ่ายอะไรบ้างจ่ายสิ่งนั้นจ่ายเพราะอะไรให้มันได้ความจำเป็นมาเต็มที่แล้วจ่ายบาทหนึ่งก็เป็นประโยชน์สองบาทเป็นประโยชน์เท่าไรเป็นประโยชน์ที่นี่เราจะเคลื่อนไหวเป็นมาที่ไหนเพราะเห็นไรมันจะต้องบอกกันในตัวควรทำไม่ควรทำมันจะรู้ทันทีและปฏิบัติตนตามที่ควรตามเหตุผลนั่นเถอะแล้วเราก็เป็นคนที่แคล้วคลาดปลอดภัยและเป็นคนดีไปโดยลำดับลำดาผลประโยชน์ค่อยเกิดขึ้นเมื่อทำตัวให้ถูกต้องดีงามแล้วนะนี่แหละตั้งแต่ปัจจุบันวันนี้แหละจะเป็นบาดฐานอันดีงามหรือมั่นคงเพื่อวันพรุ่งนี้และเพื่อเดือนต่อไปนู่นเดี๋ยวกระทั่งถึงชีวิตจิตใจของเราหาไม่นู่นแหละความดีของเราจะเป็นหลักสำหรับตัวของเราหนึ่งสำหรับชาติบ้านเมืองหนึ่งให้แน่นหนามั่นคงต่างคนต่างมีเหตุมีผลนี่เป็นของสำคัญคือเป็นเครื่องค้ำประกันเอาละเข้าใจแล้วนะพอละวันนี้เทศมากอยู่นั่นนี่นะให้พรกันยะถาวาริวะหาปูราปริปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานางอุปกัปปติอิจิตังปัตติตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังอาละเด่นตาเอามาเวลาแดดกล้าๆนี่ใส่งั้นมันเสียวเรามองไปงั้นถ้าแดดกล้าๆแล้วเสียวตาพามันมันยังไม่สนิทดีนั่นแหละแสงมามันเวลาเรามองดูแสงแดดกล้าๆเนี่ยมันจะเสียวเขียวพอเราใส่นี่เข้าไปได้จับปกติถ้าวันไหนอากาศมันไม่เป็นอย่างนี้อากาศมืดอะไรอย่างนี้เราก็ไม่ต้องใส่เป็นไงล่ะเทศฟังวันนี้เข้าใจกันหรือเปล่าล่ะเนื้อมันต้องเด็ดๆบ้างที่ทำเพื่อจะของดีสู้กับกิเลสต้องสู้อย่างเด็ดๆบ้างที่เพื่อความดีสำหรับตัวเองพูดง่ายๆเพื่อป้องกัน

0: ัวเพื่อแค่แค่ปลอดภัยเวลาคนแข็งมันต้องแข็งเลยนะเอฟนี่จะลุกแล้วนี่ว่าไงมันเหนื่อยแล้วนี่นะไม่ใช่ป้าอิทัปปูนนี
1: ่มันจะต้องไล่ทีละ
0: หลายเวลามันสำคัญมันสัมผัสภายในจิตใจถนัดตรงไหนมันดูดื่มตรงไหนอาการใดพิจารณานั้นมันจะกระจายมันไปหมดเหมือนไฟได้เชื้อจ่อเข้าไปจุดเดียวเท่านั้นแหละเชื้อมันอยู่ที่ไหนมันจะลุกลามมันไปอันนี้เราถนัดที่ตรงไหนสนิทใจที่ตรงไหนที่จะพิจารณาอาการใดเพียงจ่อลงไปอาการนี้แล้วมันจะค่อยไปของมันเองแต่เราไม่ได้ว่าจะให้ไปนะเราพิจารณาให้มันชัดเจนนะเมื่อชัดเจนแล้วความชัดเจนนี่แหละมันจะซึมซาบไปซึมซาบไปเหมือนไฟได้เชื้อก็มันยังไม่ได้ชำนาญนี่มันยังไม่ได้ซึมซาบเข้าถึงจิตใจจริงๆถ้ามันซึมซาบเข้าถึงจิตใจจริงๆแล้วทำยังไงมันก็ไม่ทำยังไงมันก็ไม่หมดเปิดออกด้วยเปิดออกก็ตามมันก็เห็นชัดเจนอยู่ตามความจริงของมันนั่นแหละจิตใจถึงว่ามันชำนาญทั้งที่ว่าฝึกให้ดีเพื่อนี่คือให้ชำนาญจนกระทั่งเข้าถึงเนื้อถึงหนังถึงจิตใจจริงๆแล้วยังไงมันก็ไม่เป็นอย่างอื่นแบบนี้มันจะเป็นรู้ตามความจริงตลอด
2: ย้ายไปไหนก็ถูก
0: มันไม่ผิดถูกก็ถูกวางข้ามก็ยิ่งถูกมากเข้าไปนั่นถ้าผิดระยะตรงนั้นก็ผิดแย่ไม่ผิดนั่นผิดถ้าผิดก็มันก็มีส่วนเพิ่มของมันเหมือนกัน
2: อ
0: ี
2: กภาวะผิดไ
0: ม่ผิดมีใครอีกการหนึ่งบ้างมีใครเอาเช่นอะไรอันนี้ประจ่ายดีไหมเออเอาแค่นั้นนะแล้วอันนี้เอาแค่นี้ก็แล้วยูรอได้ไหมเอาละพอละอย่าให้นั่นเราชิลูกเป็นห้อยหนูลูกก็ได้เยอะเขาจะมารับนั่นรถเขาจะมาอีกแล้วนั่นดังนั้นโดยหลงตะบัวมันคือกันกับผู้ต้องหาหนูจะบอกมันก็ไม่เวลาวางเลยมือหนึ่งเฮ้าโทษตายย้อนนิดตัว
2: เฮ้
0: ยนะไปเหนื่อยเพราะเราไม่ยอมฟังเสียงไม่ยอมฟังอะไรบ้าง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสรัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังผู้นำสหรัฐอ้างว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยและร้านค้าใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งเริ่มให้ประชาชนและร้านค้าได้ใช้สิทธิ์เป็นวันแรกพร้อมกันในวันนี้โดยมีข้อความระบุว่าไทยช่วยไทยพลัสเริ่มแล้วอย่าลืมออกไปจับจ่ายใช้สอยกันตามส่วน60-40รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่ตรวจความพร้อมร้านค้าและการใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกเพื่อรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรง
2: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายพยงศรีวณิชกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนลงพื้นที่ติดตามความพร้อมของร้านค้าและการใช้สิทธิ์ของประชาชนโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกณตลาดสดธนบุรีเพื่อตรวจสอบความเสถียรของระบบและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและผู้ประกอบการโดยตรงพร้อมกล่าวว่าโครงการดังกล่าวมุ่งบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชน
3: โครงการไทยช่วยไทยพลัสได้ช่วยลดค่าของชีพเขาจริงๆเพราะว่าทุกรายการที่ซื้อรัฐช่วยจ่าย 60% ช่วยให้ค่าของชีพเขาถูกลงตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่ามันเกิดสงครามในตะวันออกกลางซึ่งเป็นวิกฤตที่เจอกันทั่วโลกของก็เริ่มแพงขึ้นนะครับเราก็ต้องการลดค่าของชีพของประชาชน
2: ด้านนางกาญจนาประชาชนผู้มาใช้สิทธิ์กล่าวว่าวันนี้มาซื้อกับข้าวและวัตถุดิบสำหรับปรุงอาหารในปริมาณเท่าเดิมเพื่อกระจายการใช้จ่ายให้ครอบคลุมตลอดทั้งเดือนพร้อมระบุว่าระบบใช้งานราบรื่นดีเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา
4: ดีค่ะวันนี้ดีมันไงคือมันไม่ล่มอ่ะคราวที่แล้วนี่จะล่มบ่อยกับข้าวซื้อประจำอ่ะที่ซื้อประจำทุกอาทิตย์เท่าเดิมเพราะว่ามันต้องกระจายต่อเดือนส่วนใหญ่เป็นของกินของใช้
2: ขณะที่นางทองคูณบัวเข็มผู้ประกอบการธุรกิจผลไม้นำเข้าเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะช่วยกระตุ้นยอดขายได้ดี
5: เริ่มแล้วเริ่มใช้ดีแล้วขายเริ่มคนเริ่มทยอยมาแล้ววันแรกมันก็ยังนี้อยู่แต่วันนี้ก็ใช้หลายตังค์แล้วคนมาหลายคนแล้วช่วยได้เยอะเลยเนี่ยถ้ามีแล้วช่วยคนได้เยอะเลยคนก็เริ่มออกมาใช้นะ
2: ทั้งนี้ประชาชนยังสามารถสั่งซื้ออาหารและเครื่องดื่มจากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการผ่านแพลตฟอร์ม Delivery ได้อีกด้วยโดยใช้งานผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งเปิดให้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง30กันยายนนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รัฐบาลยืนยันไม่มีการส่งข้อมูลรายได้จากแอปถุงเงินให้กรมสรรพากรคิดภาษีย้อนหลังนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันแรกกระแสตอบรับเป็นไปอย่างคึกคักจากข้อมูลณเวลา 13:00 นพบว่ามีประชาชนนำสิทธิ์ไปใช้จ่ายจนเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นจำนวน 2,894,994 คนมียอดใช้จ่ายรวมสะสมกว่า587ล้านบาทซึ่งเป็นการใช้จ่ายผ่านรูปแบบร้านค้าปกติสำหรับร้านค้าที่ลังเลใจและกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังนั้นรัฐบาลขอยืนยันและให้ความมั่นใจกับร้านค้าไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกเรียกเก็บภาษีย้อนหลังเพราะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่เป็นร้านค้ารายเล็กถึงรายย่อยซึ่งมักจะมีรายได้ตลอดทั้งปีไม่ถึง1ล้าน8แสนบาทจึงไม่เข้าเกณฑ์ที่น่าจะต้องกังวลเรื่องภาระภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตแต่อย่างใดรัฐบาลสนับสนุนการจัดงาน Bangkok Pride Festival 2026และผลักดันไทยสู่เจ้าภาพ World Pride 2030ชูแนวคิด Peace People Pride นำความเท่าเทียมและความหลากหลายมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ
6: ร้อยเอกหญิงพดารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนการจัดงานบางกอกไพร์เฟสติวัล2026โดยปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด Pet the World with Pride จับทอโลกด้วยความภาคภูมิใจที่มุ่งเชื่อมโยงผู้คน ความคิดและอัตลักษณ์ที่หลากหลายให้ก้าวเดินไปด้วยกันบนพื้นฐานของความเข้าใจและการยอมรับซึ่งกันและกันการจัดงานในปีนี้ขับเคลื่อนด้วยแนวคิด Peace People และ Pi โดย Peace สื่อถึงสังคมที่ปราศจากการเลือกปฏิบัติและเปิดพื้นที่ปลอดภัยสำหรับทุกคน People สะท้อนการเคารพสิทธิและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมและพลายคือความภาคภูมิใจในตัวตนและความหลากหลายที่เป็นพลังขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศรัฐบาลมุ่งผลักดันความเท่าเทียมในทุกมิติและเดินหน้าสร้างสังคมที่ทุกคนสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและได้รับโอกาสอย่างเสมอภาคด้วยความสำเร็จของกฎหมายสมรสเท่าเทียมถือเป็นก้าวประวัติศาสตร์ที่สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนทุกคนพร้อมต่อยอดสู่การสร้างสังคมแห่งความเสมอภาคในทุกมิติความสำเร็จของ Bangkok Pride Festival 2026ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Pride 2030ซึ่งเป็นเวทีสำคัญในการประกาศศักยภาพของประเทศต่อสายตาชาวโลกเห็นว่าประเทศไทยพร้อมเป็นศูนย์กลางแห่งความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาคพร้อมต่อยอดพลังของความหลากหลายสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสีรุ้งที่สร้างโอกาสให้กับประชาชนและประเทศไทยในระยะยาวพริกนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยมีศักยภาพและคุณภาพในระดับโลกตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวจากทุกมุมโลก
7: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้เศรษฐกิจโลกและสถานการณ์ระหว่างประเทศยังมีความผันผวนแต่รัฐบาลยังเดินหน้าขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงรุกส่งผลให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากเวทีท่องเที่ยวระดับนานาชาติในช่วงปี2568ถึง2569สะท้อนความสำเร็จในการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่คุณภาพความยั่งยืนและประสบการณ์ระดับโลกพร้อมตอกย้ำความเชื่อมั่นในฐานะจุดหมายปลายทางสำคัญของนักท่องเที่ยวทั่วโลกโดยแหล่งท่องเที่ยวไทยยังได้รับรางวัลและการจัดอันดับระดับโลกหลายเวทีอาทิเกาะกระดานจังหวัดตรังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชายหาดที่ดีที่สุดของโลกหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่คว้ารางวัล Green Destination Story Award 2026สาขา Nature and Scenery จากเวที ITB เบอร์ลินประเทศเยอรมนีอุทยานแห่งชาติดอยภูคาจังหวัดน่านและเมืองเก่าตะกั่วป่าจังหวัดพังงายังได้รับรางวัลด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนสะท้อนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวิถีชุมชนในพื้นที่และเชียงคานจังหวัดเลยและจังหวัดอุทัยธานีได้รับการยอมรับในฐานะแหล่งท่องเที่ยวชุมชนที่โดดเด่นด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้รับการจัดอันดับจาก Flop Tower Guide ให้เป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางลักชัวรี่ชั้นนำของโลกขณะที่ภูเก็ตเกาะสมุยและเชียงใหม่ยังได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวคุณภาพและกลุ่มดิจิทัลโนเมดอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่นครหลวงแห่งล้านนาสู่การขึ้นทะเบียนมรดกโลกเพื่อต่อยอดศักยภาพการท่องเที่ยวไทยในระยะยาวมาริชโยรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสำนักงานอุดรธานีเปิดฤดูการท่องเที่ยวถ้ำนาคาพร้อมจัดกิจกรรม #First100 ผู้พิชิตถ้ำนาคากระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ตลอดเดือนมิถุนายนนี
8: ้นายอักษรมานะวงศ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูลังกากล่าวว่าอุทยานแห่งชาติภูลังการ่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานอุดรธานีขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมไทยและชวนนักท่องเที่ยวร่วมพิชิตเส้นทางศรัทธาท่ามกลางความสมบูรณ์ของผืนป่าฤดูฝนในกิจกรรมพิเศษต้อนรับฤดูการท่องเที่ยวสีเขียวณอุทยานแห่งชาติภูลังกาจังหวัดบึงกาฬเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจะเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมถ้ำนาคาหลังจากปิดพักฟื้นธรรมชาติประจำปีตลอดเดือนพฤษภาคมพร้อมเปิดตัวกิจกรรมไฮไลท์ #First100 ผู้พิชิตถ้ำนาคาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกลุ่มแรกของฤดูกาลโดยนักท่องเที่ยว100คนแรกที่เดินทางขึ้นไปพิชิตจุดสูงสุดของถ้ำนาคาบริเวณตำบลโพหมากแข้งอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬจะได้รับสิทธิพิเศษรับของที่ระลึก Limited Edition ชุดนาคา Green Season Collection ประกอบด้วยผ้าโพกหัวและผ้าคลุมไหล่ดีไซน์พิเศษที่ผลิตขึ้นเฉพาะกิจกรรมปีนี้เท่านั้นโด ดยไม่มีการวางจำหน่ายทั่วไปสำหรับกติกาการรับสิทธิ์นักท่องเที่ยวจะได้รับสายรัดข้อมือณจุดผู้พิชิตด้านบนถ้ำนาคาจากนั้นนำมาแสดงเพื่อรับของที่ระลึกได้ทันทีณบูธททสำนักงานอุดรธานีบริเวณทางขึ้นอุทยานรวมทั้งเพื่อเป็นการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในท้องถิ่นและส่งเสริมให้เกิดการพำนักระยะยาวยังได้จัดกิจกรรมต่อเนื่องตลอดเดือนมิถุนายนนี้ภายใต้แคมเปญ #100stayandtravel ปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียืนยันยังไม่เปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชาเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อข่าวปลอมในโซเชียลมีเดียนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีมีข่าวในโซเชียลมีเดียว่าขณะนี้มีการเปิดด่านอรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเพื่อให้เด็กกัมพูชาเข้ามาเรียนหนังสือโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข่าวปลอมและขณะนี้ยังไม่มีการเปิดด่านชายแดนไทยกัมพูชากระทรวงศึกษาธิการชี้แจงการเผยแพร่ข้อมูลบนสื่อออนไลน์กรณีให้ทุน800ล้านบาทแก่เด็กกัมพูชาเป็นข้อมูลเท็จนายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการโพสต์บน Facebook ส่วนตัวชี้แจงถึงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลเท็จบนสื่อสังคมออนไลน์กล่าวอ้างว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ทุนการศึกษาแก่เด็กกัมพูชา800ล้านบาทเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของประชาชนและรักษาความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จที่ไม่มีมูลความจริงแต่อย่างใดและไม่เคยมีการให้ข่าวหรือการหารือในเรื่องดังกล่าวทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติพร้อมขอความร่วมมือประชาชนครูบุคลากรทางการศึกษานักเรียนนักศึกษาและสื่อมวลชนใช้วิจารณญาณในการรับและส่งต่อข้อมูลรวมทั้งติดตามข่าวสารจากกระทรวงเท่านั้นหากพบการเผยแพร่ข้อมูลเท็จหรือบิดเบือนข้อเท็จจริงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไปสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดียึดยาบ้ายาไอซ์และอายัดทรัพย์สินได้กว่า631ล้านบาทนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามนโยบายของรัฐบาลกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์และเร่งรัดผลการปฏิบัติงานด้านการปราบปรามยาเสพติดทั่วประเทศพร้อมเน้นย้ำให้เพิ่มความเข้มข้นมาตรการเชิงรุกเพื่อทำลายโครงสร้างและวงจรเครือข่ายผู้ค้าอย่างเด็ดขาดสำนักงานตำรวจแห่งชาติบูรณาการความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นเครือข่ายยาเสพติดทั่วประเทศระหว่างวันที่28เมษายนถึง29พฤษภาคมที่ผ่านมาสามารถจับกุมคดียาเสพติด 19,362 คดีได้ตัวผู้ต้องหา 19,406 คนและจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้664หมายสามารถตรวจยึดของกลางแบ่งเป็นยาบ้า128ล้านเม็ดไอซ์ 9,225 กิโลกรัมคีตามีน434กิโลกรัมเฮโรอีน140กิโลกรัมยาอี 3,650 เม็ดอาวุธปืน322กระบอกและยังสามารถตรวจยึดเงินสด4ล้านบาทและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทำความผิดรวมมูลค่ากว่า631ล้านบาทรัฐบาลชื่นชมผู้ปฏิบัติงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจเสียสละปฏิบัติหน้าที่ในการจับกุมกวาดล้างและทลายเครือข่ายยาเสพติดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมพร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนหากพบเห็นเบาะแสการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงกรมการขนส่งทางบกชี้แจงร่างกฎหมายป้ายทะเบียนรถ EV ไม่บังคับรถเก่าเปลี่ยนป้ายพร้อมชวนประชาชนร่วมแสดงความเห็นเพื่อประโยชน์ด้านความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์บนท้องถนน นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยถึงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับการกำหนดให้รถยนต์และรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ต้องเปลี่ยนมาใช้ป้ายทะเบียนพื้นสีฟ้าสะท้อนแสงซึ่งอาจก่อให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประชาชนว่าขณะนี้ร่างกฎหมายป้ายทะเบียน EVยังอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายแต่อย่างใดและไม่มีการบังคับให้รถ EV ที่จดทะเบียนไปแล้วต้องมาเปลี่ยนเป็นแผ่นป้ายทะเบียนใหม่ผู้ใช้รถยังสามารถใช้แผ่นป้ายทะเบียนเดิมได้ตามปกติโดยจะใช้เพียงการติดเครื่องหมายพิเศษที่แผ่นป้ายทะเบียนเดิมเท่านั้นซึ่งเจ้าของรถจะมีเวลาดำเนินการภายใน1ปีนับแต่วันที่กฎกระทรวงมีผลบังคับใช้สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติประกาศปรับฐานราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มทุกภูมิภาคเพิ่มขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
9: นายสิทธิพันธ์ธนาเกียรติพินโยนายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติเปิดเผยว่าสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติได้รายงานข้อมูลราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มสัปดาห์นี้พบว่าทุกภูมิภาคได้ปรับฐานราคาขึ้น4บาทต่อกิโลกรัมจากระดับการซื้อขายจริงระหว่างสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มล่าสุดภาคตะวันตกอยู่ที่ 58-60 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออก 60-64 บาทต่อกิโลกรัมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือ 64 บาทถึง 66 บาทต่อกิโลกรัมและภาคใต้ 64 บาทต่อกิโลกรัมโดยผู้เลี้ยงสุกรยังไม่สามารถผลักดันราคาไปสู่ระดับต้นทุนที่70ถึง72บาทต่อกิโลกรัมซึ่งเป็นราคาที่สะท้อนถึงต้นทุนของผู้เลี้ยงสุกรได้แม้อุปสงค์การบริโภคจะปรับตัวดีขึ้นก็ตามโดยภาวะวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับตัวขึ้นราคายังเป็นปัจจัยสำคัญที่ผู้เลี้ยงสุกรและสมาคมประเมินว่าต้นทุนอาหารสัตว์จะเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าเนื่องจากมีผลโดยตรงต่อต้นทุนการผลิตสุกรของเกษตรกรทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: วันที่1มิถุนายนเป็นวันดื่มนมโลกกรมทรัพย์สินทางปัญญาชวนคนไทยดื่มนมวาริสสินค้า GI จังหวัดสกลนครที่สร้างรายได้ชุมชนถึง134ล้านบาทต่อปีนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่าวันดื่มนมโลกตรงกับวันที่1มิถุนายนของทุกปีโดยปีนี้กรมขอร่วมส่งเสริมการบริโภคนมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมของไทยประกาศขึ้นทะเบียนนมวาริสจากอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครเป็นสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI รายการใหม่ของไทยและเป็น GI สินค้านมรายการแรกสะท้อนศักยภาพของโคนมคุณภาพจากแหล่งผลิตท้องถิ่นช่วยยกระดับสินค้าชุมชนและเพิ่มมูลค่าทางการตลาดพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมดื่มนมไทยคุณภาพดีฉลองวันดื่มนมโลกเพื่อสุขภาพที่ดีร่วมสนับสนุนเกษตรกรและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปพร้อมกันสำหรับนมวาริสเป็นน้ำนมโคแท้ 100% จากแม่โคลูกผสมสายพันธุ์โฮสไตน์ฟรีเซียนผลิตในพื้นที่ราบเชิงเขาและหุบเขาของเทือกเขาภูพานซึ่งมีแหล่งน้ำอุดมสมบูรณ์จากเขื่อนน้ำอูนและอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหยาดและมีอากาศเย็นสบายด้วยสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศที่เหมาะสมจึงเอื้อต่อการทำเกษตรและสามารถปลูกพืชอาหารสัตว์ได้ตลอดทั้งปีส่งผลให้น้ำนมโคที่ได้มีสีขาวนวลเนื้อสัมผัสเข้มข้นรสชาติหวานละมุนและมีกลิ่นหอมตามธรรมชาติโดยปัจจุบันสหกรณ์โคนมวาริชภูมิจำกัดมีสมาชิกเกษตรกร86รายมีปริมาณการผลิตสูงถึง16,869,871 กล่องต่อปีโดยจำหน่ายในราคากล่องละ8บาท250มิลลิลิตรสร้างมูลค่าทางการตลาดกว่า134ล้านบาทต่อปี
10: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
11: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับสภาเด็กและเยาวชนทั่วประเทศผ่าน9มาตรการสำคัญภายใต้แนวคิดเด็กคิด เด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนเพื่อเปิดพื้นที่ให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
12: โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
11: เตรียมผลักดันทั้งการปรับปรุงกฎหมายพัฒนาศักยภาพพี่เลี้ยงใช้ AI และฐานข้อมูลดิจิทัลเชื่อมโยงข้อมูลเด็กทั่วประเทศรวมถึงสร้างมาตรฐานสภาเด็กและเยาวชนให้เข้มแข็งมากขึ้นนอกจากนี้ยังเปิดความร่วมมือกับภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะอาชีพสร้างแรงบันดาลใจผ่านรางวัลต้นแบบและผลักดันให้ทุกหน่วยงานร่วมสนับสนุนการทำงานของเด็กและเยาวชนอย่างจริงจังรัฐบาลเชื่อว่าเด็กและเยาวชนไม่ใช่เพียงอนาคตของชาติแต่คือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศตั้งแต่วันนี
2: ้สื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
14: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
0: ์ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย Truth Social ในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านต้องการทำข้อตกลงหยุดยิงกับสหรัฐอย่างจริงจังและจะเป็นข้อตกลงที่ดีสำหรับสหรัฐบรรดาประเทศที่อยู่ฝ่ายเดียวกันอย่างไรก็ตามการเจรจากับอิหร่านมีความยุ่งยากมากขึ้นเนื่องจากมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากนักการเมืองบางคนในเชิงลบซ้ำแล้วซ้ำเล่าเกี่ยวกับความขัดแย้งนี้ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีต่อเป้าหมายทางทหารของอิหร่านเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้กรณีที่อิหร่านยิงอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของสหรัฐตกระหว่างปฏิบัติการอยู่เหนือน่านน้ำบริเวณช่องแคบฮอร์มุซท่ามกลางการเจรจาเพื่อยุติสงครามกับอิหร่านที่ดำเนินมานานกว่า3เดือนแล้วสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหน่วยยามฝั่งของจีนหรือ CCG ในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่า CCG ส่งกองเรือไปปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนทางทะเลที่ดำเนินการภายใต้กฎหมายที่บริเวณน่านน้ำทางตะวันออกของเกาะไต้หวันซึ่งถือเป็นการตอบโต้กรณีที่ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์จะเริ่มการเจรจากำหนดเขตแดนทางทะเลในน่านน้ำของพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเรียกร้องให้ญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์ยุติการกระทำที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่ละเมิดสิทธิที่อธิปไตยและผลประโยชน์ของจีนโดยทันทีด้านหน่วยยามฝั่งไต้หวันส่งเรือลาดตระเวนเฝ้าติดตามเรือของจีนที่ปฏิบัติการอยู่บริเวณทางตะวันตกเฉียงใต้ของเกาะกล้วยไม้ในมหาสมุทรแปซิฟิกพร้อมประนามทางการจีนที่อ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและเน้นย้ำว่าอธิปไตยของไต้หวันจะต้องไม่ถูกละเมิดรวมถึงไต้หวันมีความมุ่งมั่นอย่างแน่วแน่ในการปกป้องอธิปไตยและรับประกันความมั่นคงในน่านน้ำของไต้หวันต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยประกอบกับร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมามีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างตั้งแต่กระบี่ลงไปมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้อันหนึ่งในช่วงวันที่ 2-5 มิถุนายน 2569 ด้านรับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและฝนตกหนักบางแห่งโด ดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกทางนี้เนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเลยชัยภูมิบึงกาฬนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-37 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนระดับ70ของพื้นที่และฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่กระบี่ลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักมากบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 5:37 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง64เซนติเมตรและเวลา 22:28 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร34เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 1:45 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง45เซนติเมตรและเวลา 15:24 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:26 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:49 น
15: วิกฤตพลังงาน
16: วิกฤตตะวันออกกลางวิกฤตพลังงานเชิญชวนคนไทยประหยัดไฟฟ้ากันตั้งแต่วันนี้เริ่มง่ายๆปิดไฟที่ไม่ใช้ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศที่26องศาเซลเซียสสวมเสื้อผ้าระบายอากาศงดการสวมสูทเดินขึ้นลงบันไดในอาคารแทนการใช้ลิฟต์ลดรายจ่ายลดใช้พลังงานร่วมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน
17: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน
18: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ แสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าอุบายฝึกจิตทางลัดก็เชิญท่านรับฟังครับ
19: พอรู้ได้ก็ปัญหาปากคอกนั่นแหละซึ่งมีอยู่กับทุกคนว่าโลกหน้ามีไหมว่าเรื่องโลกหน้ากับผู้ไปสู่โลกหน้าโลกหลังอะไรมันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของใครเป็นเรื่องของทุกคนเขาถามดังนั้นเราก็ได้ตอบก็ถามเขาเมื่อวานนี่มีไหมแล้วเมื่อเช้านี่มีไหมปัจจุบันณบัดนี้มีไหมแล้วตอนบ่ายตอนเย็นและคืนวันนี้ก็มีไหมถามไปเขาก็ยอมรับว่ามีแล้ววันพรุ่งนี้จะมีไหมวันมะรืนเดือนนี้เดือนหน้าปีนี้ปีหน้าต่อไปจะมีไหมมันเคยมีมาแล้วเนี่ยมันจำได้มันก็พอเดาไปได้ถึงยังเรื่องยังไม่มาก็ตามก็เอาสิ่งที่จำได้แล้วไปเทียบเคียงกันถ้าเป็นสิ่งที่เคยมีเคยเป็นมาแล้วแล้วข้างหน้าจะต้องเป็นไปตามนี้ดังที่เคยเป็นมาเช่นเมื่อวานนี้มีมาแล้ววันนี้ก็มีมันก็เคยผ่านมาอย่างนี้เป็นลำดับเราจำได้เราไม่ลืมแล้วตอนบ่ายตอนค่ำตอนกลางคืนตอนถึงปันบันทุนนี่เช้าเราก็เคยเทียบมาแล้วตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นมาอย่างนั้นผ่านมาซึ่งไม่มีอะไรผิดกันก็ยอมรับกันว่ามีนี่ก็คือความหลงเรื่องของตัวเองแค่เรื่องเดียวเท่านั้นมันจึงเป็นเรื่องใหญ่โตโลกหน้ามีไหมคนตายแล้วจะได้เกิดไหมน่ะมันเป็นคู่กันก็ผู้เกิดผู้ตายอยู่นี่ก็คือใครเนี่ยก็คือเรานั่นเองที่เกิดที่ตายอยู่ตลอดมามาโลกนี้ไปโลกหน้าก็คือเราโลกหลังคือโลกผ่านมาแล้วก็คือเราจะเป็นใครถ้าไม่ใช่สัตว์โลกผู้เป็นนักท่องเที่ยวนี้เที่ยวนี้ไม่มีใครเป็นผู้แบกหามปัญหาเหล่านี้เนี่ยโทษแห่งความหลงความจำไม่ได้มันมาแสดงอยู่กับตัวของเราแต่เรายังจับสาเหตุของมันไม่ได้ว่าเป็นมาเพราะเหตุไรสิ่งที่เคยผ่านมาแล้วมันก็จำไม่ได้ในเรื่องของตัวเลยหมุนตัวเองนักชาติจะไปทางไหนความหลงตัวเองจึงเป็นเรื่องยุ่งยากอยู่ไม่น้อยหลงสิ่งอื่นยังค่อยยังชั่วไอ้หลงตัวเองนี่มันเป็นปัญหาผลมันก็จะท้อนกลับมาหาตัวเองไม่ไปที่อื่นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้คลี่คลายเรื่องของตัวเองการจะไปคลี่คลายเรื่องของตัวเองด้วยวิธีอื่นใดไม่สำเร็จนอกจากเรื่องจะทำคุณงามความดีเข้ามาเริ่มดับเป็นเครื่องสนับสนุนด้นเข้ามาสู่จิตตภาวนาเพื่อจะคลี่คลายดูเรื่องตัวเองเรื่องตัวเองคือเรื่องคืออะไรก็คือเรื่องของใจใจเป็นผู้แสดงก่อเหตุก่อผลอยู่ตลอดเวลาทั้งความสุขความทุกข์ความยุ่งเหยิงวุ่นวายส่วนมากเป็นอย่างนี้ไม่เป็นความดีถ้าไม่ใช้ความบังคับบัญชาในทางที่ดีมันจะมีแต่ความทุกข์ร้อนที่เกิดขึ้นมาจากความฟุ้งซ่านวุ่นวายยึดสายแสบไปในแง่ต่างๆโดยหาเหตุหาสาระไม่ได้แต่ผลที่จะพึงได้รับนั้นมันเป็นสาระสำคัญอันหนึ่งที่จะให้เราเกิดความกระทบกระเทือนได้จึงเป็นเรื่องยากเรื่องหนักความหลงตัวเองพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้ดูตัวเรื่องคือดูตัวใจที่แรกยังไม่เข้าใจก็ต้องบอกวิธีเอาอย่างนี้ซะก่อนท่านสอนให้ภาวนานำทำบทใดก็ตามมาเป็นเครื่องบริกรรมเพื่อให้จิตตัวหาหลักยึดไม่ได้วุ่นวายหาแต่หลักแต่เกณฑ์แต่หาหลักเกณฑ์ไม่ได้กลายเป็นเรื่องความเหลวไหลไปหมดทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนตลอดภพตลอดชาติมีแต่ความเหลวไหลทั้งที่เสาะแสวงหาคิดว่าวุ่นขุ่นมัวไปหมดมันไม่มีสาระที่จะยึดท่านจึงสอนให้ยึดสาระธรรมเช่นให้สอนให้ภาวนาพุทโธหรืออัตถิเกสาโลมาอะไรก็แล้วแต่นี่คือสาระเพื่อจะให้จิตที่ส่งไปในที่ต่างๆวุ่นไปหมดทั้งวันทั้งคืนนั้นได้เกาะกับอารมณ์นั้นและรวมกระแสของตัวรวมความสนใจเข้ามา อยู่ในจุดเดียวความรู้ก็จะรวมตัวเข้ามาสู่จุดนั้นจุดนั้นจึงเป็นที่รวมแห่งความรู้คือจิตกระแสแห่งความรู้ทั้งหมดจะรวมตัวเข้ามาสู่อารมณ์แห่งธรรมที่บริกรรมหรือภาวนาอยู่ได้อยู่ด้วยความสนใจด้วยความมีสตินั้นแล้วก็ปรากฏขึ้นมาเป็นความสงบพอปรากฏจิตเป็นปรากฏเป็นความสงบขึ้นมาเราก็พอทราบได้ว่าความสงบนี้เป็นหลักอันหนึ่งหรือเป็นที่ยึดของจิตอันหนึ่งความที่จิตปรากฏเป็นที่ยึดของตนหรือเป็นหลักเป็นเกณฑ์ขึ้นมาได้เพราะอะไรก็เพราะบทธรรมเป็นเครื่องเกาะของจิตในเมื่อเราเห็นคุณของสารธรรมที่ปรากฏขึ้นเป็นความสงบเช่นนี้เราในขณะเดียวกันเราก็เห็นโทษแห่งความฟุ้งซ่านวุ่นวายของจิตที่หาหลักยึดไม่ได้แล้วก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ตัวในขณะเดียวกันนี่เป็นขั้นหนึ่งที่ท่านสอนให้รู้เรื่องของจิตในขั้นนี้ก่อนและพยายามทำจิตให้มีความสงบแน่วแน่ลงไปโดยลำดับด้วยบทธรรมดังที่กล่าวมานี้เจริญแล้วเจริญเล่าจนมีความชำนิชำนาญกระทั่งจิตได้รับความสงบได้ตามความต้องการเป็นความชำนาญในการภาวนาเพื่อความสงบจิตพอจิตรวมเป็นตนเป็นตัวเข้ามาปรากฏเป็นความรู้เด่นขึ้นมาแล้วนั่นแหละในขณะเดียวกันก็เป็นอันว่ารวมกิเลสเข้ามาสู่จุดเดียวเพื่อเห็นได้ชัดกิเลสที่เป็นไปตามกระแสของจิตพุ่งสร้างไปในแง่ต่างๆจนกระทั่งคำนึงคำนวณไม่ได้นั้นเราไม่สามารถที่จะยึดจะจับตัวของมันได้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสแต่เมื่อจิตที่พาให้เป็นกิเลสเพราะอันหนึ่งเป็นเครื่องบังคับจิตนั้นได้แก่กิเลสมันสงบตัวเข้ามาเมื่อจิตสงบตัวเข้ามากิเลสก็สงบตัวเข้ามาเมื่อจิตเป็นชิ้นเป็นอันเป็นจุดเป็นหมายพอเข้าใจชัดเรื่องของกิเลสก็เข้ามาในสุดก็เข้ามาสู่วงแคบคือในจุดเดียวกันท่านจึงสอนให้พิจารณาทางด้านปัญญาที่นี่คลี่คลายดูมัดอันนี้หรือก้อนอันนี้มันไปว่ามันไปสนใจกับอะไรในขณะที่ไม่สงบมันไปยุ่งกับเรื่องอะไรบ้างนะที่นี่ในขณะที่สงบเป็นอย่างนี้ไม่ก่อกวนตัวเองขณะที่ไม่สงบไปเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรบ้างมีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นมันก็ต้องไปตรงนั้นจิตมันหนักในอารมณ์อะไรนี่เราพอทราบได้เมื่อจิตก็มีความสงบให้เห็นจิตแสดงตัวออกไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์อันใดก็เป็นอันว่าทราบกันที่นี่ร่องรอยของจิตก็พอมองเห็นได้เพราะจิตเคยสงบปล่อยความตัวออกไปก็ทราบท่านจึงสอนให้พิจารณาคลี่คลายทั้งสิ่งที่จิตไปเกี่ยวข้องนั้นคืออะไรให้เห็นอย่างชัดเจนรูปอะไรไปเกี่ยวข้องกับรูปนั้นเพราะเหตุอะไรดูรูปขยายรูปแยกส่วนแบ่งส่วนรูปนั้นให้เห็นชัดเจนตามความจริงของมันเมื่อเราได้แยกแยะส่วนรูปจะเป็นรูปอะไรก็แล้วแต่ให้เห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วในขณะเดียวกันก็จะได้เห็นความเหลวไหลของจิตที่ไปยึดมั่นถือมั่นสำคัญต่างๆโดยหาสาเหตุอะไรไม่ได้หาคุณความจริงไม่ได้เพราะพิจารณานั้นแล้วไม่มีอะไรมีแต่เป็นความสำคัญของจิตเป็นหมาอัตถะนี่ในขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นโทษแห่งความไปสำคัญมั่นหมายความยึดมั่นถือมั่นของจิตในขณะนั้นด้วยเมื่อพิจารณาหลายครั้งหลายหนเข้าไปมันก็ยิ่งชัดเจนขึ้นทั้งรูปหรือเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นให้เห็นชัดเจนขึ้นโดยลำดับเช่นเดียวกันจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นชัดด้วยปัญญาที่คลี่คลายอยู่โดยสม่ำเสมอทั้งภายนอกรู้แจ้งเห็นชัดทั้งอาการของจิตที่ไปเกี่ยวข้องนั้นเพราะเหตุนั้นเห็นนั้นเห็นนั้นนั่นแต่ก่อนไม่ทราบว่ามันเกี่ยวข้องเพราะเหตุอะไรนี้ก็ทราบชัดไปเกี่ยวข้องเพราะเหตุนั้นก็คือเพราะหลงอันนั้นเพราะความสำคัญผิดอย่างนั้นอย่างนั้นทีเมื่อพิจารณาตามความจริงเห็นตามความจริง ในสิ่งภายนอกแล้วเราก็ทราบชัดว่าจิตมันไปสำคัญเป็นอย่างนั้นนั้นมันจึงเกิดอุปทานความมั่นถือมั่นความรักความชังขึ้นมาเป็นกิเลสเพิ่มไปอีกก็ทราบทั้งความเลวไหลของจิตจิตเมื่อทราบว่าตนเลวไหลแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาเพราะจะฝืนพิไปยึดมั่นถือมั่นก็ปัญญาก็แทงทะลุไปหมดแล้วไปยึดมั่นถือมั่นหาอะไรก็ได้พิจารณาแล้วทราบชัดแล้วว่าคือสิ่งนั้นเป็นนั้นอันนั้นเป็นนั้นนี่แหละวิธีคลี่คลายกองปัญหาใหญ่ที่รวมแล้วเป็นผลแห่งกองทุกข์ภายในใจท่านสอนให้คลี่คลายอย่างนี้เมื่อคลี่คลายอย่างนั้นอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดไม่ละจนเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วไม่ต้องบอกให้ปล่อยจิตรู้แล้วจิตปล่อยเองจิตที่ยึดคือจิตไม่รู้เมื่อรู้เต็มหัวใจแล้วต้องปล่อยเต็มตัวทีเดียวปล่อยยังไม่มีอะไรเสียดายเข้ามาความกังวลทั้งหลายที่จิตเคยวุ่นวายนั้นมันก็หายไปเองเพราะปัญญาสอดส่องมองทะลุให้เห็นแจ้งเห็นชัดไปหมดแล้วความแม่ศาสตร์จะไปงมอะไรอีกนะปัญหาของหัวใจมันก็แคบเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายนอกมันก็หมดไปมันก็เข้าทำนองที่เคยเทศน์นั่นเองแล้วก็มาคลี่คลายดูขณะจิตที่แยบออกไปในเรื่องอะไรบ้างในขณะเดียวกันมันแยบออกไปจากที่ไหนพอสติปัญญาทันมันแยบออกขณะนั้นมันก็ดับในขณะนั้นไม่ถึงกับต้องเป็นเรื่องเป็นราวอะไรขึ้นมาเพราะสติทันปัญญาทันคอยตีคอยต้อนคอยปราบปรามกันอยู่เสมอแล้วขยับเข้าไปตามร่องรอยมันเข้าไปไอ้ลูกเต้าหลานเหลนของกิเลสมันออกมาจากไหนตั้งแต่สัตว์ต่างๆมันยังมีพ่อมีแม่แล้วกิเลสนี่พ่อแม่ของมันคืออะไรมันมาจากไหนปรุงแล้วปรุงเล่าคิดแล้วคิดเล่าสำคัญมันหมายอยู่ไม่หยุดไม่ถอยปรุงก็ปรุงขึ้นที่จิตไม่ปรุงขึ้นที่อื่นตามเข้าไปโดยลำดับนี่คือค้นดูเรื่องของจิตจนกระทั่งทราบว่าจิตนี้ได้ขาดกับสิ่งใดแล้วและยังอันใดที่มีความสัมผัสมีความสนใจที่อยากรู้อยากเห็นอยู่เวลานี้จิตก็ตามเชื้อนี้เข้าไปกิเลสก็แคบขึ้นเพราะตัดสะพานหมดที่จะไปสืบต่อกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัสทั่วโลกดินแดนหายสงสัยไปหมดเท่าเหมือนกับโลกใหม่เหลือแต่ความรู้ที่ตุ่มอยู่ยิบแยบยิบแยบอยู่ภายในจิตนี่ตัวขนองก็อยู่ที่นี่ตัวปรุงตัวแต่งตัวดิ้นรนกระวนกระวายก็มีอยู่ที่นี่แต่ก่อนดิ้นไปไหนก็ไม่ทราบแต่ว่าผลที่ปรากฏขึ้นมานั้นไม่เป็นที่พึงพอใจทุกระยะไปเรียกว่ามีแต่ความทุกข์ซึ่งโลกไม่ต้องการทั้งนั้นเราเองก็แบกกองทุกข์แต่หาทางออกไม่ได้เพราะไม่ทราบเงื่อนแก้เงื่อนไขกันทีนี้พอทราบแล้วเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีมันก็ยิ่งเห็นชัดที่จิตแสดงเป็นตัวละครเป็นตัวเรื่องตัวราวอยู่ภายในตนเองที่หาที่ยึดที่เกาะอะไรไม่ได้แต่ก็แสดงอยู่ภายในตัวเพราะเหตุไรจึงไม่ยึดไม่เกาะก็เพราะเข้าใจแล้วจะไปยึดไปเกาะอะไรเรื่องมันก็มีแต่ยุบยับยุบยับอยู่ภายในจิตมียิ่งเห็นได้ชัดกำหนดเข้าไปพิจารณาเข้าไปคุ้ยเฉียบขุดค้นด้วยสติด้วยปัญญารอบตัวอยู่ทุกขณะไม่ว่าทุกเอียบทแล้วถึงกลายเป็นทุกขณะที่จิตกระเพื่อมตัวออกมารู้ทั้งขณะที่กระเพื่อมรู้ทั้งขณะที่ดับไปเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นจากขณะที่ปรุงที่แต่งทั้งนั้นหมายเลยไม่มีเพราะตามทันพอกระเพื่อมก็รู้แล้วดับเรื่องราวไม่เกิดขึ้นมาขณะนั้นดับไม่แตกกิ่งแตกก้านออกไปไหนเพราะตัดสะพานหมดแล้วเรื่องภายนอกด้วยปัญญาต่อไปก็เมื่อสติปัญญาได้ค้นคว้าอยู่อย่างไม่ลดละท้อถอยด้วยความสนใจอยากรู้อยากเห็นสิ่งที่เป็นภัยสิ่งที่ก่อให้ก่อกำเนิดเกิดเป็นจักเป็นบุคคลท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือตัวใดแน่อะไรเป็นสาเหตุแน่อยู่ที่ไหนเวลานี้มีเรียกว่าคุ้ยเขี่ยขุดค้นลงไปด้วยปัญญาก็ไม่พ้น ที่จะรู้จะเห็นตัวเหตุอันสำคัญที่ก่อกองทุกข์ให้สัตว์โลกคือเรื่องกิเลสที่แทรกอยู่ภายในจิตอันอย่างลึกลับนั่นแหละทีนี้เปิดเผยตัวขึ้นมาแล้วเพราะไม่มีที่หลบซ่อนรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นที่หลบซ่อนแต่ก่อนไม่มีได้ตัดสะพานหมดแล้วก็มาหลบซ่อนอยู่ที่จิตเท่านั้นเองถือจิตเป็นที่หลบซ่อนค้นคว้าลงไปที่จิตจนแหลกกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเหมือนกับสภาวะธรรมทั่วๆไปที่เคยได้พิจารณาโดยทางปัญญาอันนี้ก็พิจารณาแบบนั้นเหมือนกันสุดท้ายกิเลสก็แตกกระจายออกจากจิตได้หมดทีนี้เราจะไม่ทราบได้ยังไงว่าตัวไหนเป็นตัวก่อเหตุให้เกิดในภพนั้นภพนี้จะเกิดที่ไหนมั่งมันเกิดที่ไหนมั่งไม่สำคัญสำคัญแต่ตัวนี้เป็นตัวเกิดอย่างแน่นอนแล้วบัดนี้ได้ทำลายความเกิดซึ่งเป็นเชื้อสัมพันธ์อยู่ภายในจิตนี้ออกโดยสิ้นเชิงแล้วไม่มีอันใดที่จะต่อกันต่อไปแล้วนะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปทราบได้อย่างชัดเจนภายในจิตนี่แหละที่ว่าโลกหน้ามีไหมหรือไม่มีตัวนี้เองเป็นผู้จองโลกหน้าตัวนี้เองเป็นผู้เคยจองโลกที่ผ่านมาแล้วก็คือตัวนี้เองเป็นตัวที่เคยเกิดเคยตายซ้ำๆซากๆไม่หยุดไม่ถอยจนไม่สามารถจำเรื่องความเกิดความตายความทุกข์ความลำบากของตนในภพน้อยภพใหญ่ได้คือตัวนี้ทีนี้ประมวลเข้ามาแล้วก็มาอยู่ที่จิตดวงเดียวรวมกันที่นี่ทำลายกันที่นี่พอทำลายกันเสร็จสิ้นลงไปโดยมีเหลือแล้วปัญหาเรื่องเกิดเรื่องตายเรื่องความทุกข์ความลำบากอันเป็นสาเหตุมาจากความเกิดความตายนี้ไม่มีรู้ได้อย่างชัดๆทีนี้เรื่องว่าโลกหน้ามีไหมมันก็หมดปัญหาโลกที่เคยผ่านมาแล้วก็ละมาแล้วโลกหน้าที่จะไปข้างหน้าก็ตัดสะพานไว้แล้วไปไม่ได้ขาดกระเด็นออกไปหมดปัจจุบันก็รู้เท่าไม่มีอันใดเหลืออยู่ภายในจิตนั่นเลยขึ้นชื่อว่าสมมุติแม้ละเอียดนี่เป็นจิตที่หมดปัญหาแก้ปัญหาของจิตแก้ที่ตรงนี้เมื่อแก้ที่ตรงนี้แล้วไม่มีปัญหาอะไรกับโลกจะกว้างแสนกว้างขนาดไหนกี่จักรวาลก็ตามอันนั้นมันเป็นเรื่องอันหนึ่งต่างหากของเขาเรื่องสำคัญที่ทำความกระทบกระเทือนแก่ตนอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละจนกระทั่งปัจจุบันและจะเป็นไปข้างหน้าก็คือเรื่องของจิตตัวมีภัยฝังจมอยู่ภายในตัวเองนี้เท่านั้นเมื่อแก้ภัยอันนี้ออกพิษออกนี้ออกหมดแล้วมันไม่มีอะไรเป็นพิษเป็นภัยเรื่องโลกหน้าโลกหลังจะมีหรือไม่มีมันหมดความสนใจที่จะไปคิดเพราะทราบแล้วว่าตัวนี้หมดปัญหาที่จะไปก่อในโลกไหนอีกแล้วนั่นเนี่ยการเรียนการแก้ปัญหาตัวเองแก้ลงที่ตรงนี้พระพุทธเจ้าก็แก้ที่ตรงนี้สาวกอรหันต์ท่านแก้ที่ตรงนี้รู้กันที่ตรงนี้ตัดได้ขาดโดยสิ้นเชิงที่ตรงนี้ได้ประกาศองค์ศาสดาขึ้นมาว่าเป็นผู้สิ้นแล้วจากทุกข์หรือเป็นศาสดาเอกของโลกก็ประกาศขึ้นมาจากความหมดเรื่องอันนี้เองการเรียนโลกจบก็เรียนจบที่จิตโลกคือหมู่สัตว์สัตตะแปลว่าผู้ข้องอยู่ที่จิตตัดขาดกันตรงนี้เรียนรู้กันที่นี่สาวกอรหันต์ละหันก็เรียนรู้กันที่อย่างเต็มใจหมดปัญหาท่านเหล่านี้เป็นผู้แก้ปัญหาตกอย่างไม่มีสิ่งใดเหลือหรอเลยพวกเราเป็นผู้รับเหมาในกองทุกข์เป็นผู้รับเหมาในปัญหาแต่ไม่ยอมแก้ปัญหามีแต่กวาดต้อนเข้ามารับอยู่ตลอดเวลาความทุกข์กินเต็มที่หัวใจอะไรๆก็ไม่เท่าเพราะไม่หนักเท่าหัวใจที่แบกกองทุกข์แบกอยู่ที่หัวใจเพราะเรียนไม่จบแบกแต่ทุกข์เพราะความรุ่มความหลงเมื่อวิชาคือความรู้ได้ปรากฏขึ้นแล้วทำลายสิ่งที่เป็นภายในทั้งหมดออกจากจิตใจชื่อว่าเป็นผู้เรียนจบแล้วคำว่าไตรภพกามภพรูปภพก็หมดมันอยู่ที่ใจกามภพก็คือจิตใจที่ประกอบด้วยสิ่งนั้นรูปภพอรูปภพก็สมมติสิ่งนั้นๆอยู่ในสามภพนี้ฝังอยู่ภายในจิตใจเมื่อใจได้ถอดถอนสิ่งเหล่านี้ออกหมดก็เป็นอันว่าหมดปัญหานี่แก้ปัญหาแก้ที่ตรงนี้โลกนี้โลกหน้าอยู่ที่นี่เป็นผู้ที่จะก้าวไปโลกไหนๆก็คือผู้นี้จะก้าวไปรับทุกข์มากน้อยก็คือผู้นี้คือตัวกงจักรที่มีอยู่ภายในจิตใจไม่มีอยู่ในที่อื่นใดพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนลงที่จุดถูกต้องเหมาะสมที่สุดคือใจอันเป็นตัวการสำคัญสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้มีอยู่กับใคร ถ้ามันมีอยู่กับเราทุกๆคนนี้แล้วการแก้ทำไมแก้ตรงนี้เราไปแก้ที่ไหนกันเราจำเป็นเราจะต้องไปถามโลกไหนๆผู้ที่จะไปสู่โลกสู่กองฟืนกองไฟก็คือใจตรงนี้ถ้ามาแก้ตรงนี้ก็ไม่พ้นที่จะไปโดนกองไฟคือความทุกข์ร้อนถ้าแก้ตรงนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาออกไฟอยู่ที่ไหนไม่มีปัญหาเมื่อรักษาตัวได้แล้วเนี่ยมันก็มีเท่านั้นนี่เป็นโรคที่หนักมากสำหรับมวลสัตว์โลกทั้งหลายไม่ปัญหาอะไรเกิดขึ้นก็มักจะขึ้นตรงนี้ว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วสูญโลกหน้ามีไหมนรกมีไหมสวรรค์มีไหมวันนี้ก็ถามว่านรกสวรรค์มีไหมแล้วก็ขี้เกียจจะตอบไม่ทราบจะตอบอะไรพอผู้แบกนรกสวรรค์ก็คือหัวใจนี่ก็คือมีอยู่กับทุกคนแล้วจะตอบไปให้เสียเวลาทำไมแก้ตัวเหตุที่จะไปนรกไปสวรรค์นี่สิแก้เหตุหรือบำรุงเหตุในทางที่ดีแก้เหตุในทางที่ชั่วเสียคำว่าทุกข์มันก็ไม่มีถ้าแก้ถูกจุดแล้วมันจะผิดไปไหนทดสอบค้าทำสอนให้แก้ที่ถูกที่จุดไม่มีผิดไงธรรมนิยานิกระทำก็นำผู้ที่ติดความทุกข์ร้อนด้วยอำนาจแห่งความรุ่มหลงด้วยสวดคาถาธรรมนั้นอยู่แล้วแก้ที่ตรงไหนถ้าไม่แก้ที่จิตปัญหาอันใหญ่โตก็มีอยู่ที่จิตนี้เท่านั้นความรู้อันนี้แหละหยาบก็คือความรู้อันนี้ละเอียดก็คือความรู้อันนี้ทำให้คนหยาบทำให้คน

0: ความขี้เกียจมันอ่อนไปหมดมันเหมือนคนจะตายอยู่แล้วจะเอาความขี้เกียจไปแก้นอนซะดีนะมันก็ตายแล้วนั่นตายอยู่บนหมอนระหว่างตื่นแล้วก็ไม่ยอมลุกเพราะความขี้เกียจมันเหยียบย่ำทำลายมันบังคับไว้ให้ลุกนี่นั่นถ้าเอาความขี้เกียจไปแก้มันก็เป็นอย่างนั้นถ้าเอาความขยันหมั่นเพียรเข้าไปแก้ก็ลุกปุ๊บปั๊บขึ้นมาสู้กันการที่มีการต่อสู้มันก็ต้องมีหวังชนะจนได้ถ้ายอมหมอบราบไปเลยมันก็มีแต่แพ้ทางเดียวหรือจะเรียกว่าแพ้หรืออะไรก็ไม่ทราบก็ไม่มีทางต่อสู้จะว่าแพ้อะไรได้ถ้ามีทางต่อสู้สู้เขามาได้ก็พอจะว่าแพ้คนนี้แพ้คนนั้นชนะแต่นี่หาทางต่อสู้ไม่ได้เลยไม่มีทางต่อสู้ไม่ต่อสู้เลยไม่สนใจต่อสู้เลยยอมราบเอาอย่างเดียวจะว่าไง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่4เดือนมกราคมพุทธศักราช2519มีชื่อกันเทศว่าอุบายฝึกจิตทางลัดในรายการแสงส่องธรรมครับคดีนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับบริเวณแจ้งรายการภาคค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน11กันตามลำดับดังต่อไปนี้

ระธรรมเทศนาเมื่อวันที่16เดือนตุลาคมพุทธศักราช2509บีชื่อกันเทศว่าในเหตุผลต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่14เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2507มีชื่อกันเทศว่าพระแปลว่าประเสริฐตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่5เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าพระจริงพระปลอมจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าที่พึ่งเป็นพึ่งตายต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่6เดือนมีนาคมพุทธศักราช2531มีชื่อกันเทศว่ามารในศาสนาตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่21เดือนตุลาคมพุทธศักราช2528มีชื่อกันเทศว่าโลกุตระจิตโลกุตระธรรม

จากนั้นจะเป็นพระธรรมนิสนาเมื่อวันที่10เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2506มีชื่อกันเทศว่าเหตุแห่งความร่มเย็นต่อด้วยพระธรรมนิสนาเมื่อวันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2523มีชื่อกันเทศว่าจอดูของจริงตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2508มีชื่อกันเทศว่าพ่อแม่ของกิเลสตัณหาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนมีนาคมพุทธศักราช2525มีชื่อกันเทศว่าโลกันตนรกภายในจิตและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่31เดือนมีนาคมพุทธศักราช2521มีชื่อกันเทศว่าบ่อยกลางเรือนของกิเลสจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่8เดือนมกราคมพุทธศักราช2520มีชื่อกันเทศว่าที่ฆ่ากิเลสไปจนถึงเวลาประมาณ6นาฬิกาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569อาพิชยายุบลนักกอล์ฟสาวไทยคว้ารองแชมป์จากการแข่งขันกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการช็อปไรท์ LPGA Power ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่1มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:47 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศรีสิรินธรณโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ภูเก็ตในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ทำวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

อันนัมยังธัมมานุสสีนยังกะโร

0: ปาริโตเตโตริโนวะธัมเม
1: อันนมัยยังสังฆานุสติมัยยังกะโรมะเส
2: โอ

ท่านดำมายังสังฆาภิเตง

0: ข้าพเจ้าผู้ทรงมีพระทัยพยายามข้าพเจ้าวันนี้นั้นตัวเนี่ยตั้งนานจะเป็นเจ้ามาติดตัวมาทำดี
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวะเดวะสีตัสสะปฏิฆาทายะวัน

สิริงสัพพสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวะเดวะอุตุปริสยาวิโนทานังปฏิสัลลานารามธรรมอาชมายาปัจเวคิตวายโยกิลานะปัจจยังเอสัจจะปริฆาโรปริพุทโธ

การมาบวชในพระศาสนาคือการมาตั้งรากฐานจิตใจของตนให้มั่นคงตามหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักธรรมที่ถูกต้องและให้ความไว้วางใจแก่โลกทั่วๆไปเพราะการตั้งหลักของจิตใจเพื่ออนาคตแก่ตัวเองนี้รู้สึกว่าเป็นของที่ยากไม่น้อยถ้าพิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนแล้วนอกจากจะไม่ได้พิจารณาหรือคำหนึ่งถึงความผิดถูกชั่วดีของใจเท่านั้นสิ่งที่จะทำให้จิตดีชั่วได้แก่หลักธรรมอาจจะไม่ถือว่าเป็นสำคัญสำหรับผู้ไม่มีความสนใจแก่การประพฤติของตัวการวางรากฐานจิตใจในจุดที่ถูกต้องคือธรรมะนี้ถ้าผู้จะทรงตัวอยู่ในเพศสมณะจะเป็นพระก็ตามเป็นเณรก็ตามจะเป็นชีหรือตาปะขาวก็ตามจะเป็นสมณะที่ดีทั้งนั้นเป็นที่ให้ความอบอุ่นแก่ตัวเองเป็นที่ให้ความมั่นใจเป็นที่ให้ความแน่นอนแก่ตัวเองและผู้เกี่ยวข้องทั่วๆไปโดยไม่ต้องสงสัยแม้ผู้จะมีความเคลื่อนไหวจากเพศแห่งนักบวชที่กล่าวนี้ออกเป็นคฤหัสถ์ก็จะเป็นพลเมืองดีของชาติและของศาสนาด้วยเนื่องจากหลักใจมีความมั่นคงซึ่งสืบเนื่องมาจากการวางหลักฐานไว้โดยถูกต้องกับหลักธรรมแต่ต้นมือฉะนั้นการมาบวชในพระศาสนานี้จึงถือเป็นลาภอันประเสริฐสำหรับท่านผู้เป็นนักบวชด้วยกันจะควรสนใจอย่างยิ่งว่าการมาบวชในพระศาสนานี้มีความมุ่งหมายอย่างไรสำหรับตัวเองและพระศาสนามีความสำคัญอย่างไรนี่เป็นหลักสำคัญที่ผู้เป็นนักบวชจะนำไปพิจารณาเมื่อเห็นว่าตนมีความบกพร่องจะเป็นทางความรู้ความเห็นก็ตามจะเป็นความประพฤติออกมาทางกายและวาจาก็ตามจะได้พยายามแก้ไขจุดบกพร่องของตนให้กลายเป็นของมั่นคงขึ้นมาตามหลักธรรมที่ที่บอกไว้ผู้มีความสนใจอยู่เช่นนี้ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์จะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองไปตามเพศของตนผู้เป็นนักบวชก็มีความสังรวมระวัง
ในสิ่งที่ตนจะประพฤติมาให้ผิดจากร่องรอยแห่งความเป็นพระหรือความเป็นสมณะของตนในอิริยาบถทั้ง4เป็นผู้เต็มไปด้วยความสังรวมระวังและในขณะเดียวกันอิริยาบถทั้ง4จะเป็นที่เย็นอกเย็นใจของผู้ประพฤติด้วยความสังรวมระวังอย่างนั้นตลอดไปนับแต่ขั้นเริ่มแรกเข้ามาอุปสมบทบรรพชาในพระศาสนาจนถึงอวสานสุดท้ายของท่านผู้นั้นจะมีแต่ความเย็นอกเย็นใจประจำอิริยาบถและจะไปที่ใดอยู่ที่ใดจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นผู้มีความสะดวกกายสบายใจในทางความประพฤติของตนอยู่เสมอเนื่องจากความประพฤตินี้ได้บำเพ็ญจนเกิดความเคยชินในทางที่ดีแล้วผู้เป็นฆราวาสเมื่อได้นำหลักธรรมะไปปฏิบัติดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้ถูกต้องตามหลักของชาวพุทธแล้วก็ย่อมเป็นพลเมืองดีเช่นเดียวกันย่อมมีการยับยั้งในสิ่งที่จะควรยับยั้งมีการกั้นกลางห่วงห้ามตนเองไม่ให้ทำในสิ่งที่เห็นว่าไม่ควรทำจะมีการเร่งตัวเองในหน้าที่การงานที่เห็นว่าชอบตามธรรมะกลายเป็นพลเมืองดีไปทุกระยะจะประกอบการงานทางโลกไม่ว่าแง่ใดขแขนงใดจะเป็นไปเพื่อความพิถีพิถันความขยันหมั่นเพียรความอดความทนต่อหน้าที่การงานและจะเต็มไปด้วยความยับยั้งจิตใจในบางกรณีที่อาจจะทำให้ใจเกิดความผุนผันหรือเกิดความโลดผลจนเกินตัวไปหลักธรรมะสามารถที่จะเข้ายับยั้งจิตใจที่แสดงอาการเช่นนั้นได้ฉะนั้นการมาบวชในพระศาสนาผู้ที่จะมีความสามารถอยู่ไปได้จนถึงอวสานแห่งชีวิตก็ดีผู้มีความจำเป็นที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปตามความจำเป็นของตนก็ดีต่างฝ่ายจะได้หลักธรรมะเข้าเป็นที่เป็นเครื่องคุ้มครองจิตใจให้เดินไปตามแนวทางที่ราบรื่นทั้งสองฝ่ายเมื่อเป็นเช่นนั้นการเข้ามาบวชในพระศาสนาแม้จะมีความยากความลำบากในความในการประพฤติตามหลักธรรมวินัยที่ท่านสอนไว้ก็ตามแต่ก็เป็นความดีงามทั้งนั้นที่จะให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวของเราไม่มีทางใดที่จะทำให้เกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากความลำบากในการประพฤติปฏิบัติพระธรรมนี้ไหนจะอดบ้างอิ่มบ้างเป็นเรื่องการฝึกหัดดัดแปลงตนเองให้มีความอดความทนให้มีการยับยั้งตัวเองไม่ได้ปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามความทะเยอทะยานอยากไม่ได้ปล่อยจิตใจให้เป็นไปตามความฟุ้งเฟ้อเหอะเหิมซึ่งเคยเป็นเจ้าเรือนครองหัวใจมานานแล้วไม่เป็นผู้จะวิ่งตามท่าตามขัน
จนไม่รู้จักประมาณในการกินการอยู่การใช้การสอยทุกอย่างเป็นผู้มีความยับยั้งและเป็นผู้มีความพอดีโดยหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองและยังจะเป็นธรรมที่เคยชินต่อนิสัยอีกเมื่อได้เข้าแฝงกับนิสัยจนกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วผู้นั้นจะทำอะไรย่อมมีความพินิจพิจารณาไม่ถือเอาความอยากมาเป็นเจ้าอำนาจเพื่อจะฉุดลากตัวของเราให้เป็นไปในทางผิดเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกก็ดีธรรมก็ดีคือฝ่ายผู้ปฏิบัติธรรมก็ดีผู้ดำเนินกิจการงานทางโลกก็ดีจึงถือหลักเหตุผลเป็นที่ตั้งถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องคิดอ่านถือหลักเหตุผลเป็นเครื่องหรือเป็นแนวทางที่จะประพฤติออกมาทางกายและทางวาจาโลกนี้ถ้าไม่มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องยับยั้งเป็นเครื่องยุติแล้วจะไม่มีอะไรให้เป็นความเย็นอกเย็นใจแก่โลกแม้ที่สุดในครอบครัวของแต่ละครอบครัวก็ตามจะหาความสงบเย็นใจสบายกายไม่ได้เนื่องจากต่างฝ่ายต่างผุนผันต่างฝ่ายต่างดันกันไปด้วยอำนาจแห่งทิฏฐิที่ตนเห็นและด้วยอำนาจแห่งความอยากที่เป็นเจ้าเรือนต่างไม่ได้ฟังเสียงซึ่งกันและกันนี่ไม่ต้องพูดถึงโลกกว้างๆเราพูดเฉพาะเพียงครอบครัวเท่านั้นระหว่างลูกกับพ่อแม่ก็จะอยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขระหว่างสามีกับภรรยาก็อยู่ด้วยกันไม่เป็นสุขเพราะไม่มีหลักที่ถูกต้องเป็นเครื่องปกครองกันหนึ่งเพราะไม่คำนึงถึงหลักที่ถูกต้องพอจะนำมาปรับปรุงความเข้าใจหรือหาหรือซึ่งกันและกันเพราะไม่มีหลักเหตุผลมาเป็นเครื่องพิสูจน์และเป็นเครื่องยับยั้งให้ยุติกันลงได้คำว่าหลักเหตุผลนี้คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้านั่นเองซึ่งก็เคยได้เทียบให้หมู่เพื่อนฟังเสมอว่าหลักเหตุผลที่แน่นอนนั้นคืออะไรคืออย่างไรเช่น2บวก2เป็นเท่าไหร่นี่สิ่งที่จะรับรอง2บวก2โดยความถูกต้องก็คือผลลัพธ์ต้องเป็น4นี่จะไม่ผิดจาก4นี้ไปเลยนี่คือหลักที่ถูกต้องเป็นหลักที่รับรองในการบวกเลขจะเป็นเด็กก็ตามผู้ใหญ่ก็ตามถ้าในครอบครัวจะเป็นสามีก็ตามภรรยาก็ตามประพฤติต่อกันให้ลงในหลัก2บวก2เป็น4แล้วนั่นแหละจะเป็นที่เจริญรุ่งเรืองมีความเย็นอกเย็นใจเพราะหลักการบวชบวกว่า2บวก2เป็น4นี้เป็นหลักที่ถูกต้องซึ่งไม่มีใครจะสามารถคัดค้านได้ไม่ว่าจะไปบวกอยู่ในที่ไหนๆและไม่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้บวกไม่นิยมถึงเพศถึงวัยถึงชาติชั้นวรรณะแต่นิยมลงในหลักที่รับรองกันคือหลักที่ถูกต้องได้แก่2บวก2ต้องเป็น4ทั้งนั้นนี่เป็นเครื่องตัดสินให้
ผู้ฟังทั้งหลายได้รับความพอใจว่าการบวกผลลัพธ์นั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีทางผิดและไม่มีใครจะข้องใจถ้าต่างคนต่างเป็นนักบวกเลขมาด้วยกันทุกคนแล้วจะไม่มีผู้ใดขัดแย้งได้ว่า2บวก2เป็น4นี้เป็นการผิดไปต้องรับรองกันทั่วโลกแดนธรรมว่าเป็นการถูกต้องทั้งนั้นทีนี้จะบวกในจำนวนมากขึ้นไปเท่าไหร่ก็ขอให้ตรงกับลักษณะของ2บวก2ต้องเป็น4นี้ทั้งนั้นนี่จนถึงจุดสุดท้ายแห่งการบวกจะต้องลงในลักษณะเช่นเดียวกันนี่คือหลักธรรมะของพระพุทธเจ้ามีความถูกต้องมาเป็นลำดับอย่างนี้ตั้งแต่ธรรมะขั้นหยาบก็ลงใน2บวก2เป็น4ขั้นกลางก็เทียบกับว่า5บวก5เป็น10จะเป็นอื่นไปไม่ได้ขั้นสูงยิ่งไปกว่านั้น10บวก10ต้องเป็น20ละเอียดเข้าไปเท่าไหร่จนสุดความสามารถของการบวกก็ต้องให้ถูกจุดที่รับรองกันเช่นนั้นในหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีลักษณะเช่นเดียวกันจะเป็นธรรมะส่วนละเอียดแค่ไหนจนสุดสมมุติก็ต้องให้ยุติกันลงได้ด้วยความถูกต้องเช่นนี้นี่แหละท่านเรียกว่าหลักเหตุผลในธรรมผู้จะนำไปปฏิบัติต่อตนเองหรือเกี่ยวข้องกับส่วนรวมจำเป็นต้องได้นำหลักอันนี้ไปปฏิบัติถ้าผิดจากหลักนี้แล้วจะเป็นโลกเป็นธรรมที่เจริญรุ่งเรืองหรือสงบงบเงียบอยู่เย็นเป็นสุขไปไม่ได้ไม่ว่าสามีภรรยาจะปกครองกันอยู่ด้วยกันถ้าผิดจากหลัก2บวก2เป็น4นี้แล้วคู่ภรรยานั้นจะต้องแตกจากกันพ่อแม่กับลูกก็แยกจากความเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกกันบ้างเพราะไม่ฟังเสียงกันจะเอาแต่ใจตัวเองซึ่งเต็มไปด้วยความผิดหาความแน่นอนไม่ได้มาเป็นเครื่องบังคับผู้อื่นอย่างนั้นไม่ถูกต้องโลกไม่เคยพากันดำเนินมาเช่นนั้นยิ่งเป็นธรรมด้วยแล้วจะดำเนินกันไปได้อย่างไรผิดก็ฝืนทำกันไปทั้งที่ผิดเห็นอยู่ว่าผิดรู้อยู่ว่าผิดแล้วฝืนกันไปเพื่ออะไรน่ะต้องลงยอมรับกันในหลักที่ถูกต้องจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยไม่จำเป็นแต่จำเป็นในหลักที่ถูกต้องสำหรับต่างก็ประพฤติปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องตามหลักนั้นพูดก็ให้ถูกตามหลักนั้นตามหลัก2บวก2เป็น4การกระทำก็ให้ถูกตามหลักของ2บวก2เป็น4การคิดภายในใจก็คำหนึ่งตัวเสมอว่าต้องให้ถูกกับหลัก2บวก2เป็น4นี่แหละหลักปกครองโลกปกครองธรรมเทียบกันได้กับหลักการบวกเช่นนี้โลกก็เจริญรุ่งเรืองไม่ว่าวงกว้างวงแคบจะยุติกันลงได้ด้วยหลักที่ถูกต้องเป็นเครื่องตัดสินถ้าหากหาไม่แล้วจะไม่มีการยุติกันลงได้เลยหลักธรรมะที่จะนำเข้าไปแก้กิเลสภายในจิตใจของเราก็โปรดได้คำหนึ่งว่าต้องเอาหลักที่ถูกต้องมาแก้ไขกันถ้าผิดแล้วไม่ว่าส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะเป็นเรื่องผิดไปทั้งนั้นเหตุผิดผลต้องผิดจุดหมายปลายทางไม่มีความมุ่งหวังที่ตั้งไว้ไม่สำเร็จนอกจากจะมีแต่ความรุ่มร้อนกระเทือนหัวใจตนเองและระบาดออกไปสู่ภายนอกให้รับความเดือดร้อนไปตามๆกันหมดทั้งนั้นไม่มีทางอื่นที่จะตามสนองความประพฤติผิดจากหลักที่ถูกต้องของบุคคลแต่ละคนละคนหลักธรรมจึงเป็นหลักที่รับรองเช่นนี้เมื่อ
เราได้ทราบอย่างนี้แล้วก็ไม่มีอะไรที่จะหนักใจต่อการประพฤติต่อตัวเองเราจะอยู่ในความเป็นพระก็อยู่ด้วยความเย็นใจพยายามบวกตนให้ถูกต้องตามหลักธรรมการบวกตนได้แก่การประพฤติตนปรับปรุงตนเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมที่เรียกว่าสุวัขาตธรรมซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วไม่มีอะไรที่จะขัดแย้งนอกจากตัวเองจะขัดแย้งต่อตัวเองเท่านั้นแล้วก็แสดงผลขึ้นมาให้เป็นความรุ่มร้อนไม่มีความสะดวกกายสบายใจไม่ว่าอิริยาบถใดเต็มไปด้วยความรุ่มร้อนเพราะผลเกิดจากการปรับปรุงตัวเองผิดซึ่งได้ในลักษณะที่ว่า2บวก2ไม่ใช่4แต่กลายเป็น5ไปวันยังคำนี่นี่แหละหลักธรรมเป็นอย่างนี้ขอให้พากันนำไปปฏิบัติต่อตนเองผู้เป็นคฤหัสถ์ก็มีหลักการบวกเช่นนี้เหมือนกันคือพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นพลเมืองดีมีการยับยั้งชั่งตวงตัวเองเสมอสถานที่ไม่ควรไปไม่ไปถึงจะอยากไปสักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมให้ไปนี่ถ้าไปมันจะกลายเป็นความผิดเช่นเดียวกับ2บวก2กลายเป็น5ไปผลประโยชน์จะไม่มีการถูกต้องตลอดวันดังคำฝืนบวกไปเท่าไหร่ก็ยิ่งผิดไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเลิกผิดไปตั้งแต่ต้นแล้วคนที่เคยผิดย่อมผิดเสมอผิดเบื้องต้นแล้วก็ผิดไปท่ามกลางผิดไปจนวันตายหาวันแก้ไขตัวเองไม่ได้เช่นเดียวกับ2บวก2เป็น5 5บวก5เป็น15ไปอย่างนี้10บวก10เป็น30ไปอย่างนี้ผิดไปวันยั่งค่ำผลลัพธ์ที่จะเป็นการถูกต้องจึงไม่ปรากฏในบุคคลผู้เช่นนั้นนี่ความประพฤติของเราถ้าประพฤติตนให้เป็นไปในทํานองนี้แล้วไม่ว่าจะอยู่ทางธรรมหนักพระศาสนาออกไปทางโลกก็กลายเป็นคนโลกโลกขวางโลกขวางตนเองหาความเจริญรุ่งเรืองไม่ได้แต่ถ้าปฏิบัติตามหลัก2บวก2เป็น4นี่แล้วชื่อว่าเป็นผู้มีหลักเหตุผลเป็นเครื่องปกครองตนเองโดยถูกต้องไม่ผุนผันถ้าเป็นรถก็มีทั้งเบรกเครื่องห้ามล้อมีทั้งเร่งในสถานที่ควรเร่งมีชะลอในกรณีที่ควรจะรอมีหยุดในกรณีที่ควรหยุดธรรมดาคนขับรถจะต้องเป็นเช่นนั้นจะเว้นไปจาก 3-4 ประการนี้ไม่ได้ผู้ขับรถจะต้องถือพวงมาลัยเป็นสำคัญเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไม่ใช่แต่ว่าจะเหยียบคันเร่งเรื่อยไปควรจะรอก็ต้องรอควรจะหยุดต้องหยุดตามแต่เหตุการณ์ในระยะทางจะผ่านมาอย่างไรและควรจะปฏิบัติให้ถูกต้องต่อสภาพการนั้นๆจนผ่านไปได้ถึงความปลอดภัยและจุดที่หมายต้องเป็นเช่นนั้นนี่เราเป็นผู้หนึ่งสำหรับการขับขี่ตนเองให้เป็นไปเพื่อความถึงจุดหมายปลายทางคือความราบรื่นไม่ว่าจะประพฤติตนในทางโลกก็ให้เป็นพลเมืองดีอยู่ในเพศของพระของนักบวชก็ให้เป็นพระที่ดีมีความเย็นอกเย็นใจประคับประคองตนไปได้ด้วยความราบรื่นเช่นเดียวกับคนขับรถที่มือดีๆย่อมไม่พลาดไม่เห็นเวลาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าที่จะปฏิบัติตนให้ถูกต้องกับสภาพการในเวลาขับรถนี่ก็เหมือนกันคุณถือการประพฤติเป็นหลักสำคัญสำหรับผู้เป็นชาวพุทธต้องเป็นเช่นนั้นไม่ถือสิ่งใดให้ยิ่งกว่านี้ถ้าเลยจากเขตนี้แล้วอะไรมันก็ไม่มีแน่นอนทั้งนั้นไม่มีเมืองพอในจิตใจของบุคคลผู้ไม่มีธรรมอยากก็มากหิวก็มากความเกลียดคร้านก็มากอะไรก็เต็มอยู่นั้นหมดทิฏฐิมานะก็มากล้วนแล้วตั้งแต่สิ่งกีดขวางทางเจริญทั้งนั้นนี่ไม่ใช่หลักธรรมะไม่ใช่หลักที่จะควรนำมาประพฤติปฏิบัติเพื่อความเจริญแก่ตนเองขอให้ทุกท่านโปรดได้ทราบไว้ว่าเราอยู่ทุกวันนี้
ไม่ว่าผู้เป็นนักบวชไม่ว่าผู้เป็นคฤหัสถ์เหมือนกันกับคนขับรถตามสายทางต่างๆเพื่อจะไปสู่จุดหมายนั้นๆถ้าขับดีก็เป็นประโยชน์ถ้าขับไม่ดีก็ทำให้ร่มจมเสียหายปนปีทั้งทรัพย์สมบัติทั้งชีวิตของตัวเองตลอดถึงคนโดยสารก็พลอยให้เป็นอันตรายชิบหายปนปี้ไปด้วยความประมาทของบุคคลผู้ขับรถเช่นนั้นคือขับรถไม่ระวังเอาแต่ความผุนผันเอาแต่ตามใจเอาเวล่ำเวลาเข้ามาว่าไม่ได้คำนึงถึงสภาพหรือเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับตนซึ่งกำลังขับรถไปนั้นเป็นยังไงบ้างมีอาการปรับปรุงตนเองก็เช่นเดียวกับคนขับรถโปรดพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นไปตามสายทางที่ราบรื่นอย่าให้ความอยากความทะเยอทะยานเข้าครอบงำมากเกินไปแม้จะมีกิเลสพระพุทธเจ้าก็เห็นใจจึงได้นำธรรมะมาสอนคนมีกิเลสทางนั้นไม่ใช่ว่าธรรมะที่ประทานไว้นี้จะสอนพวกสิ้นกิเลสแล้วหาไม่ล้วนแล้วตั้งแต่สอนคนมีกิเลสคนโง่เขลาเบาปัญญาอย่างท่านๆเราๆเนี่ยแล้วจึงได้อาศัยเข็มทิศนี้แหละคือแนวธรรมะเนี่ยเป็นเครื่องดำเนินพยายามปรับปรุงตนเองให้เป็นไปตามหลักที่ถูกต้องตามเพศของตนเราไปอยู่ในคฤหัสถ์เดียวเดือนก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองการจับการจ่ายใช้ทรัพย์สมบัติก็ให้รู้จักประมาทไม่สู้สู้ร้ายไม่เอาตามความอยากเป็นผู้พาเบิกพาจ่ายต้องอาศัยเหตุผลเป็นผู้พาเบิกพาจ่ายอาศัยความขยันหมั่นเพียรเป็นผู้เสาะแสวงหาทรัพย์ได้มาแล้วเก็บเรียบร้อยเวลาจะจ่ายก็เห็นความจำเป็นเท่าตัวกับการจะจ่ายประมาณเท่าไหร่อย่าให้เป็นคนเลยเถิดนี่การตั้งหลักใจตั้งให้มีหลักฐานเช่นนี้ถ้าตั้งไม่ถูกแล้วกลายเป็นคนใจรั่วถ้าใจรั่วแล้วเราก็ดูสิภาชนะอะไรที่มันรั่วเราจะเอาอะไรเทลงใส่มันไม่ตกไม่ค้างอยู่นั่นเลยถ้าเทน้ำลงใส่ก็ไหลซึมออกหมดไม่มีอะไรเหลือสมบัติมากน้อยถ้าใจซึ่งเป็นเจ้าของสมบัตินั้นได้รู้แล้วจะไม่มีที่เก็บมีเงินเป็นจำนวนล้านล้านก็ทิพย์หายไปหมดเพราะอำนาจของใจที่เป็นคนความเป็นคนใจรั่วนี่นะมันไปสังหารเองอันนั้นก็ต้องการอันนี้ก็ต้องการแต่ความจำเป็นไม่คำหนึ่งเอาความอยากเป็นประมาทนี่เสียการประพฤติเกี่ยวกับเรื่องอะไรก็ไม่คำหนึ่งถึงความผิดความถูกเอาความอยากเป็นประมาณเดินทางตามสายความอยากวันยังค่ำคืนยังลุ่มทรัพย์สมบัติเงินทองมีเท่าไหร่ได้มาเท่าไหร่ก็ไหลไปตามทางของความอยากอันไม่มีประมาณจนชิบหายปนปี้ไปหมดตั้งเนื้อตั้งตัวไม่ได้เพราะจิตล้มจิตรั่วเป็นอย่างนี้ทรัพย์สมบัติก็ล้มละลายไปหมดรั่วไปหมดไม่มีอะไรที่จะตกค้างนี่โปรดพากันพิจารณาให้เข้าใจทั้งเราจะนำไปปฏิบัติทางโลกทั้งผู้จะปฏิบัติตนต่อหลักธรรมะอยู่ในสมณเพศให้พากันพิจารณาอย่างนี้อย่าเห็นว่าความอยากนี่ไม่ว่าจะเป็นส่วนอยากในทางหยาบหรือกลางหรือละเอียดมันเป็นภัยทั้งนั้นถ้าผู้เป็นเจ้าของไม่ระวังเล็กๆน้อยๆก็กลายเป็นของใหญ่ขึ้นมาถ้าได้รับการส่งเสริมเป็นอย่างนั้นนอกจากจะถูกตัดรอนลงไปและจะค่อยด้อยลงไปด้อยลงไปจนไม่มีอะไรเหลืออย่างพระพุทธเจ้าและสาวกเป็นต้นท่านที่ประธานพระศาสนาไว้นี้เดิมท่านก็เป็นผู้มีกิเลสตัณหาเช่นเดียวกับพวกเราไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยแต่เพราะอาศัยแนวทางดำเนินซึ่งเป็นหลักที่ถูกต้องตามในที่กล่าวแล้วว่าสองบวกสองเป็นสี่นี่แหละเป็นเครื่องหนุนให้ดีขึ้นเป็นลำดับถูกต้องไปตั้งแต่ต้นจนอวสานสุดท้ายกลายเป็นคนที่เป็นหลักของโลก
พระพุทธเจ้าเป็นหลักของโลกธรรมะที่แสดงออกไว้ทุกบททุกบาทกลายเป็นหัวใจของโลกไปหมดเนื่องจากหลักเบื้องต้นถูกต้องคือความประพฤติเป็นเหตุสำคัญหรือเป็นจุดสำคัญเนี่ยโลกถือหลักเหตุผลเนี่ยเป็นเครื่องปกครองกันธรรมะฝ่ายผู้ปฏิบัติในศาสนายิ่งถือเป็นสำคัญมากในหลักเหตุกับผลถ้าเคลื่อนจากนี้แล้วไม่มีความหมายสำหรับพระผู้ปฏิบัติเราแยกออกไปข้างนอกชาวพุทธคือพุทธบริษัทก็ไม่มีความหมายเหมือนกันถ้าความประพฤติให้ผิดจากหลักที่กล่าวจะปรึกษาหารือกันเรื่องอะไรๆก็ไม่ได้เอาหลักที่ถูกต้องไปเป็นเครื่องพิสูจน์เป็นเครื่องยุติกันแต่เอาด้วยทิฏฐิมานะต่างคนต่างดันกันไปถูกันมาสุดท้ายก็ทะเลาะวิวาทกันไม่เป็นประโยชน์อะไรหาหลักที่จะได้มามันไม่มีมันเลยเรื่องกลายเป็นเรื่องเด็กไปเด็กพอเจอกันเข้าไม่ถูกใจก็ทะเลาะกันทั้งนั้นแล้วไม่คำนึงถึงหลักเหตุผลว่าใครถูกใครผิดเนี่ยแล้วก็ชวนกันต่อยนะฮะเด็กเป็นอย่างนั้นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันถ้าผิดจากหลักนี้แล้วคอยจะฆ่าจะตีที่รับที่แจ้งไม่ว่าเอามันทั้งนั้นใครก็ว่าใครดีอย่างที่เขาเมาสุรากันคนดีๆแล้วนี่เนี่ยพอดื่มสุราลงไปเพราะสุราเนี่ยมันมีอะไรแฝงอยู่ข้างในนั่นมันเป็นพิษอยู่แล้วพอใครดื่มลงไปเนี่ยจะเป็นคนดีแสนดีก็ตามพอดื่มสุราลงไปแล้วมันมีท่ามีทางขึ้นมาทันทีเนี่ยไม่เก่งก็ว่าตัวเก่งไม่ฉลาดก็ว่าตัวฉลาดฮะอะไรก็ดีกับคนบ้านั้นนะมั้งคนบ้านั้นต้องยกตัวว่าดีเสมอไปคนเมาสุราต้องเป็นเช่นนั้นพอดื่มเข้าไปแล้วเอาความอวดมั่งอดมีก็อยู่นั่นความอยู่ยงคงกระพันก็อยู่นั่นดีไปหมดความรู้ความฉลาดอำนาจวาสนาเต็มไปอยู่กับคนบ้าสุรานี่ทั้งนั้นนั่นมาดูสิอันทำคนให้ดีเมื่อไหร่ถ้าโลกนี้ได้เต็มไปด้วยคนประเภทนี้แล้วเรามองดูที่ไหนมันโลกนี้มันจะน่าอยู่ได้ยังไงเกลื่อนไปด้วยคนบ้าทั้งนั้นเดินไปซอกนี้ก็มีแต่คนบ้าเข้ากรอกนี้ก็คนบ้าไปทางนั้นก็คนบ้ามองไปข้างหน้าก็มีแต่คนบ้ามองไปข้างหลังมีแต่คนบ้าโลกนี้กลายเป็นโลกบ้าไปหมดเพราะไม่มีสติที่จะยับยั้งตัวเองอย่างนี้แล้วโลกนี้จะเป็นที่เจริญได้ยังไงเราดูสินี่ยกให้เห็นตัวอย่างใกล้ๆว่าผู้ที่ดื่มสุรานั่นอ่ะเป็นโทษเป็นคุณอย่างไรบ้างทั้งโลกนี่ลองดื่มสุรากันไปทั้งโลกดูสิโลกนี้กลายเป็นบ้าไปหมดไม่มีคนดีว่าไงก็เหมือนกันกับคนเป็นโรคที่ไม่มีหมอไม่มียาเลยมันก็หวังตายเท่านั้นเนี่ยนอกจากโรคหวัดถ้าโรคหวัดแล้วก็พอถึงที่แล้วมันก็หายโรคอย่างอื่นลำบากมากถ้าไม่มียาไม่มีหมอโดยมากก็ตายกันนี่ไอ้โรคประเภทนี้ก็เหมือนกันถ้าปล่อยให้มันเรื้อรังจนมีความเคยชินภายในจิตใจแล้ววันหนึ่งไม่ได้กินอยู่ไม่ได้กินเข้ามากๆก็เป็นบ้าเห็นทั้งโลกให้ทำแบบเดียวกันนี่ดูกันไม่ได้เลยนี่เราจะได้เห็นคุณและเห็นโทษแห่งสุราเป็นไงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้ว่าสุราเมรยมัชฌัปปมานั่นมันเป็นฐานะหรือที่ตั้งแห่งความประมาทเพียงศีล5เราก็เห็นคุณแล้วคนที่ไม่มีศีล5แล้วจะอยู่ด้วยกันไม่ได้โลกนี้นี่เพียงเท่านี้เรารู้แล้วไหนศีล5จะไม่ดียังไงเมื่อเป็นเช่นนั้นโลกอยู่ได้ด้วยกันด้วยความเป็นผู้มีศีลสามีภรรยาก็เป็นคู่ครองของกันได้โดยสมบูรณ์ไม่มีใครมาล่วงล้ำต่างคนก็ต่างสงวนของตัวนี่โลกมันก็สงบเยือกเย็นนี่อธินาก็ไม่เที่ยวฉกเที่ยวรักของกันนี่ถ้าต่างคนต่างก็เหยียดเบียนฆ่ากันวันยังค่ำคืนยังรุ่งเพราะไม่มีปานาเป็นเครื่องห้ามศีลข้อต้นเป็นเครื่องห้ามมองเห็นการมีแต่จะกัดจะขี่กันกินทั้งนั้นแล้วจะอยู่ได้ไงโลกนี้สมบัติไม่มีเจ้าของใครต้องการก็เอาหมด
ยื้อแย่งคนนู้นยื้อแย่งคนนี้ฉกนั่นลักทั้งนี้อยู่ตลอดเวลาหาเวลาหลับนอนก็ไม่ได้นี่มันเจริญน่ะมันเป็นโทษที่เป็นขุนเนี่ยกามเมฆก็เหมือนกันไม่ว่าลูกใครเมียใครไม่ว่าผัวใครกูเป็นเอาทั้งนั้นฮะเอาอย่างซึ่งหน้านี่เอาอย่างอำนาจวาสนาเอาอย่างความอยากมันตามืดตามมัวบังคับเนี่ยน่ะดูสิแล้วโลกนี้มันจะอยู่ได้ไงถ้าไม่มีศีลข้อกามเมฆเป็นเครื่องบังคับไว้มูสาก็มองไปที่ไหนฟังที่ไหนมีแต่คนโกหกทั้งโลกนี่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่มีแต่คนโกหกพูดหาความจริงไม่ได้ล้วนแล้วตั้งแต่คนโกหกกันทั้งโลกนี่เราจะเห็นว่าโลกนี้มันเต็มไปด้วยความโกหกถ้าขาดมูสาเพียงคำเดียวเท่านั้นนี่เราจะเห็นว่าคุณของศีลเป็นยังไงบ้างที่โลกมีความสัตย์ความจริงต่อกันเป็นที่ไว้ใจซึ่งกันและกันได้ถามหน้าเป็นหน้าถามหลังเป็นหลังถามอะไรได้ความสัตย์ความจริงนี่คุณของศีลเป็นอย่างสุราเขาอธิบายให้ฟังอย่างนั้นเองเต็มไปด้วยคนบ้าทั้งโลกนี้เราจะอยู่โลกนี้ได้ยังไงเราก็เป็นบ้าเหมือนเขาเคลื่อนไปหมดตั้งแต่คนบ้าคนไม่มีศีลศีลห้าขาดจากตัวแล้วยิ่งร้ายกว่าสัตว์มนุษย์เราเป็นอย่างนั้นต้องพากันระวังที่จะมีพิจารณานี่เพื่อจะนำไปปฏิบัติผู้ที่ดูโลกก็มีดูธรรมคนเพราะว่าโลกเรานี่มันไม่แน่นอนผู้ทนประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ได้ก็ดีไปทางหนึ่งผู้ที่มีความจำเป็นที่จะโยกย้ายเปลี่ยนแปลงเพศของตนในเพศที่ควรเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นนี้เราจะต้องได้ปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักของเพศของตัวนั้นเช่นเพศคฤหัสถ์ก็ให้มีความเข้มแข็งปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามหลักของคฤหัสถ์ธรรมนี่จะเป็นความเจริญรุ่งเรืองนี่ได้สรุปความผลแห่งการบวชให้ฟังว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องทำความลำบากให้แก่เราเพราะศาสนาหนึ่งความประพฤติตามหลักศาสนาของเราที่มาบวชนี่หนึ่งไม่มีอะไรที่จะเป็นค่าสืบต่อเรานอกจากจะเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราให้ถูกต้องตามหลักธรรมให้มีความ

ครองตนด้วยธรรมถ้าขาดธรรมแล้วล้มปกครองตนไปไม่ได้โลกถ้าขาดธรรมะแล้วก็ปกครองกันไปไม่ได้ไม่มีใครจะฟังเสียงกันใครก็ว่าใครดีใครก็ว่าใครดีต่างคนต่างดีมันก็ชกกันเท่านั้นเมื่อชกกันตายลงไปแล้วไม่มีอะไรดีจะว่าใครดีดีมันทำไมมันตายนะดีทำไมจึงก่อความเดือดร้อนให้กันดูสินั่นต่างคนต่างเห็นโทษแห่งความเป็นเช่นนั้นเพราะหลักธรรมะเป็นเครื่องค้ำชูจิตใจจะเป็นความเจริญรุ่งเรืองฟังเสียงกันโลกก็ฟังเสียงโลกธรรมผู้ปฏิบัติธรรมะก็ฟังเสียงธรรมะฟังเสียงกันไม่ว่าผู้ใหญ่ผู้น้อยพูดมีหลักเหตุผลเป็นเครื่องค้ำประกันอยู่เสมอเป็นที่เจริญหูเจริญตาเจริญใจมองเห็นกันก็สะดวกกายสบายใจรื่นเริงบันเทิงมีอยู่เป็นสุขตัวเองก็ปรับปรุงตัวเองให้ถูกต้องตามหลักธรรมตนเองก็เป็นสุขต่างคนก็มีความสุขความเจริญนี่อธิบายย่อยให้ท่านทั้งหลายได้นำไปพินิจพิจารณาว่าธรรมมีความจำเป็นแก่ตนเองและแก่โลกแค่ไหนขอให้นำไปพินิจพิจารณาแล้วประพฤติปฏิบัติตนเองให้ถูกต้องตามเข็มคิดทางเดินแห่งธรรมะและจะมีความเจริญรุ่งเรืองทั้งผู้อยู่ในโลกทั้งผู้อยู่ในธรรมะจึงขอยุติ

ให้คือปรากฏเป็นความเรื่องแก่โลกพระเจ้าผู้ปฏิบัติพระศาสนาจึงไม่เคยปรากฏไม่มีความเรื่องนอกจากจะปฏิบัติให้ผิดจากหลักของศาสนาธรรมเท่านั้นไม่ว่าคารวะไม่ว่านักบวช

นอื่นและหมายถึงตนย่อมจะยินผลประโยชน์ตามขั้นการปฏิบัติธรรมสาธารณธรรมหมายถึงพระโอวาทที่จะคำสอนบรรดาสัตว์ผู้มีความใคร่ต่อสาธารณธรรมของพระพุทธเจ้าผู้มีความใคร่ย่อมมีได้ทั้งคารวะและนักบวชดีชาวไม่เลือกผลจะปรากฏขึ้นจากการปฏิบัติจึงไม่เลือกชาติชั้นหลังนั้นและเพื่อผู้เพราะศาสนาธรรมไม่เป็นเหมือนอย่างโลกซึ่งจะเข้าออกรับคนนั้นทางคนนี้มีความสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นจึงให้ดีศาสนาธรรมคือหลักความจริงหลักที่จะเป็นผู้ยึดที่เหนือของโลกผู้มีความรุ่งเรืองหรือผู้มุ่งไปถึงความสุขความเจริญก้าวหน้าขึ้นไปจะได้ยึดมีหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพื่อก้าวไปสู่ความเจริญตามจิตที่เป็นไปแล้วแต่ก็อย่างยิ่งเราทั้งหลายซึ่งเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติด้วยแล้วจึงไม่ควรเห็นสิ่งใดเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าศาสนาธรรมที่เราปฏิบัติอยู่ทุกประการที่เคลื่อนไหวของพระอย่าให้พลาดเคลื่อนจากความเป็นพระไม่มีสิ่งใดที่จะเป็นของหาได้ยากเหมือนอย่างคำว่าหาพระเพราะคำว่าพระแปลว่าพระเจ้าดังนั้นท่านจึงให้นามว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พุทธะของพระพุทธเจ้า

เราได้ก้าวเข้ามาสู่วงแห่งจักรพระยาบุตรที่เป็นพระของพระพุทธเจ้าแล้วทรงทำตัวให้เป็นผู้เพื่อเปิดไปตามเถรแห่งธรรมพระธรรมวินัยจะไม่ประเสริฐมากก็เริ่มให้เป็นผู้ประเสริฐเป็นลำดับด้วยข้อปฏิบัติของตนวันนี้ก็ได้ขนาดนี้วันนั้นก็ปฏิบัติได้ขนาดนั้นรวมกันแล้วก็จะกลายเป็นความประเสริฐขึ้นมาอย่างเด่นชัดภายในตนการสะสมทีละเล็กทีละเล็กทีละน้อยอยากเข้าใจว่าเป็นของไม่สำคัญไม่ว่าการสั่งสมความชั่วและการสั่งสมความดีย่อมจะมีกำลังขึ้นด้วยกันถ้าพยายามสั่งสมเสมอล้นเสียติดจะขาดรับขาดตอนในสิ่งแห่งการกระทำดีและชั่วนั้นเท่านั้นผลดีและชั่วจึงจะขาดรับขาดตอนผู้ที่ทำชั่วบนตนก็ไม่ทำเป็นชิ้นใหญ่ขึ้นมาทีเดียวทำมันเล็กเป็นน้อยจนกลายเป็นนิสัยความชั่วเข้าฝังจิตใจคนนั้นทั้งคนก็กลายเป็นคนชั่วแม้จะไม่ทำความชั่วอยู่ในขณะนั้นตัวของเขาเองก็ฝังยาพิษคือความชั่วไว้ในตนเกิดข้าแลขวามีแต่การจะเกาะแสวงหาความชั่วทั้งนั้นนี่คือความเคยชินของจิตที่ได้สั่งสมความชั่วมาเพียงเล็กน้อยจนกลายเป็นคนชั่วหมดทั้งกายทั้งใจและตลอดเวลาด้วยผู้จะพยายามสั่งสมความดีก็มีระยะเช่นเดียวกันเราทุกท่านไม่ใช่เป็นคนเฉลียวฉลาดปราศจากกิเลสอาสวะซึ่งเป็นสิ่งของงูยอมมีกิเลสอาสวะทำเป็นเหตุใจมีความโง่แฝงอยู่หรือรอบล้อมอยู่ภายในจิตใจด้วยกันก็ต่างท่านก็ต่างมุ่งมาเพื่อชำระสังสารตนเองแม้ในเพศฆราวาสก็ควรจะบำเพ็ญมากตามฐานะแต่ถึงเช่นนั้นก็ยังไม่พอใจและมองท่านก่อนมีราชการจะต้องทำอยู่เป็นธรรมดาก็ยังลาจากหน้าที่นั้นเข้ามาบวชในพระศาสนาเพื่อจะเป็นความสะดวกในการปฏิบัติตนเองและเพื่อเร่งรัดความเพียรให้ยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับจะมีออกบวชและบำเพ็ญตนเป็นนักปฏิบัติให้เห็นแต่ความเหนื่อยยากลำบากที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยเครื่องครบครันใช้สอยต่างๆหรือเอาเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้ามาบำเพ็ญทุกๆกรณีการจะดำเนินตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้าย่อมเป็นของลำบากไม่น้อยถึงอย่างนั้นท่านนักปฏิบัติผู้หวังตามพระเดชพระพุทธเจ้าย่อมไม่ถือเป็นความลำบากในสิ่งที่กล่าวมานี้ความที่ได้สละตนออกมาเช่นนี้นับว่าเป็นสิ่งที่สละได้ยากเพราะทุกชิ้นที่เราถือว่าเป็นของเราย่อมเป็นของมีคุณค่าสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นของมีคุณค่าทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งที่จะสละหรือปล่อยวางได้ยากไม่ว่าท่านว่าใดแต่ก็ยังอุตส่าห์ฝืนจิตฝืนใจออกมาเพื่อสละออกมาได้กลายเป็นนักบุญในพระพุทธศาสนาเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วจงคำนึงถึงภาวะของความเป็นพระของตนอย่าให้ด้อยลงในทางข้อปฏิบัติคือหลักของพระธรรมนี่แหละความเป็นดีทุกๆค
กรณีที่เราจะนำมาเยียวยารักษาธาตุขันธ์ของเราอยากเป็นขึ้นมาด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นหรือเป็นขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ครอบกายครอบใจของเราอยู่เราจึงเห็นว่าเราอยู่ใต้ร่มเงาของพระรัตนตรัยพระรัตนตรัยเป็นของเย็นเราจงพยายามทำตัวของเราให้เป็นผู้เย็นด้วยการประพฤติทางกายทางวาจาและคิดทางจิตใจไปที่ไหนให้มีครูเป็นเครื่องคำสอนตนอยู่อย่าไปด้วยความอยากโดยไม่คำนึงถึงหลักธรรมของพระพุทธเจ้าและไม่คำนึงถึงหลักพระวินัยที่ทรงบัญญัติไว้ความอยากย่อมมีด้วยกันเพราะสิ่งกดดันภายในที่ให้ชื่อว่าอิริมีอยู่ด้วยกันเรื่องความอยากจะปฏิเสธกันไม่ได้ไม่ว่าสัตว์บุคคลไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชคารวะจะต้องมีความอยากอยู่ด้วยกันแต่สำคัญที่ผู้หนึ่งไม่มีธรรมเครื่องบังคับฝึกฝนอบรมตนเองจึงปล่อยให้เป็นไปตามเรื่องหรือปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมผลที่จะเป็นได้นับจึงไม่ควรสมมติสมหมายตามที่ใจได้ตั้งเอาไว้หรือล้มลุกคลุกคลานอย่างที่เราเห็นทั้งท่านและเราบางคนก็มีหลักธรรมหลักวินัยเป็นเครื่องกำกับรักษาหรือว่ามีเขตมีแดนจะไปไหนก็อาศัยหลักธรรมในนั้นเป็นร่วมกันรักษาความปลอดภัยไม่ให้ความเพื่อเกิดขึ้นทางกายวาจาใจผู้นั้นก็กลายเป็นสุขที่ว่าอยู่ร่วมเงาของพระศาสนาด้วยความสุขการจะมีจะจนนั้นไม่เป็นของสำคัญเพราะโลกนี้เป็นโลกที่ต่างดันหาได้ใครมีความขยันหมั่นเพียรจะพอเป็นไปได้เราเป็นนักบวชแล้วก็ศาสนาไม่ได้มุ่งประสงค์สิ่งใดนอกจากจะอาศัยชาวบ้านไปวันหนึ่งวันพอยังชีวิตให้เป็นไปและได้บำเพ็ญตนเพื่อความเจริญรุ่งเรืองภายในตนและเพื่อประโยชน์แก่โลกที่เขาไม่มีโอกาสจะได้บำเพ็ญเหมือนอย่างเราเท่านั้นให้เขาได้รับความร่มเย็นจากเราผู้มีความร่มเย็นและด้วยข้อปฏิบัติอันดีงามหลักของสาวกของพระพุทธเจ้าท่านดำเนินไปอย่างนี้เราผู้จะดำเนินตามแนวแห่งพระพุทธเจ้าตามแนวแห่งธรรมตามแนวแห่งสาวกก็เกิดได้คำนึงถึงเรื่องตัวทั้งตัวที่เกี่ยวกับหลักธรรมที่ไหนเสมออย่าให้คลาดคลาดเคลื่อนหรือห่างไกลจากกายวาจาใจของตนความอยากเมื่อมีสิ่งตัดรองขีดขวางเขาไว้เสมอย่อมจะไม่เป็นไปตามอำเภอใจของเขาได้เรามีทางที่จะแก้ไขได้และมีหวังที่จะทำความอยากเหล่านั้นที่เคยอังเกอร์จิตใจของเราอยู่ให้หายทะลุไปได้ด้วยอำนาจแห่งการฝึกฝนอบรมที่ดัดแปลงตัวเราเองเพราะความอยากไม่ใช่ผู้อื่นใดนอกจากเราผู้ไม่มีหลักเป็นผลเป็นเพื่อนรักษาเท่านั้นจะทำความอยากของตนให้กำเริบคือส่งเสริมความอยากของตนให้เป็นไปตามอำนาจไม่ได้พยายามทั้งกลางหัวข้ามเอาไว้เมื่อเป็นผู้มีหลักธรรมวินัยซึ่งเป็นเหมือนกับทำนบปิดกั้นแล้วน้ำก็ไม่สามารถทำลายทำนบนั้นละเมื่อทำนบของเราดีอยู่แล้วการพยายามคิดอ่านใจตรองในการพูดการทำและความคิดของตนเองทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วนั่นแหละ
ถูกต้องกับหลักของสมณะไม่เป็นผู้ผ่านเถิดคือเป็นไปด้วยอำนาจของหลักธรรมจะเป็นผู้มีความงามทั้งภายในและภายนอกดูก็น่าดูฟังก็น่าฟังเพราะจิตมีความฉลาดรักษาตัวอยู่ทุกขณะที่เกิดมาเพราะฉะนั้นหลักประจำสมณะที่ไม่ควรมองข้ามไปเสียก็คือปัจเจกขณะซึ่งเราก็เคยตรวจอยู่ทุกๆอย่างมีปฏิสังขารอยู่นี่ท่านเรียกว่าหลักปัจเจกขณะคำว่าปัจเจกขณะมีหมายถึงการพิจารณาการพิจารณานั่นแหละท่านเรียกว่าปัญญาหลักของศาสนาธรรมมีปัญญาเป็นของสำคัญเพราะฉะนั้นคำว่าสัมมาทิฏฐิจึงเป็นธรรมที่เด่นในวงแห่งพระพุทธศาสนาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะคิดสิ่งใดขึ้นมาให้มีความรอบคอบในความคิดดำดิบเรื่องใดขึ้นมาให้มีความรอบคอบในเรื่องนั้นเมื่อแพร่กระจายออกไปทางนอกจำมกเห็นจะได้ยินถูกปุ่นรุ่นรถปรากฏสิ่งใดเข้ามาทางทวารภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายจิตตรงเป็นผู้ท่ายโยนิโสมนัสสิการเข้ามาสิ่งทั้งหลายซึ่งเคยถือว่าเป็นภัยจะกลายเป็นธรรมขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งปฏิสังขารที่เราได้พิจารณาเป็นประจำดังนั้นขณะคือฉันจึงต้องมีการพิจารณาให้มีความแยบคายรู้ความหมายในอาหารที่เราจะนำมาบำบัดเยียวยาอาหารนั้นจะกลายเป็นคุณต่อธาตุขันธ์ของเราด้วยจะกลายเป็นธรรมต่อเลี้ยงจิตใจของเราเพราะอำนาจของปฏิสังขารอยู่นั้นด้วยเราจะเป็นผู้ไม่ติดในอาหารไม่ติดในเครื่องนุ่งห่มไม่ติดในสถานที่ไม่ว่าดีชั่วไม่ติดในยาพิษทุกประเภทที่จะนำมาเยียวยารักษาธาตุขันธ์ของเรายวนบุญขบาทเรนาธนะกิลานะเทศะทั้งสี่ประการนี้เป็นของประจำทั้งทางโลกและทางธรรมและเป็นของจำเป็นด้วยกันทั้งคารวะและนักบวชตลอดสัตว์ทั้งหลายบางประเภทก็ยังมีความจำเป็นเกิดจะครบในธรรมทั้งสี่ประเภทนี้ผู้ใดพิจารณาปฏิสังขาโยแต่จำตนเนี่ยย่อมไม่มีความตื่นเต้นในอาหารการฉันไม่ติดรสติดชาติไม่ทะเยอทะยานไม่แสดงอาการไม่พออกพอใจในอาหารที่โลกสมมติว่าไม่ดีแต่เป็นของที่ควรแก่ธาตุขันธ์หรือหลักของพระธรรมนี้และควรแก่โรคภัยไม่เป็นการแสดงเมื่อนั้นรับทานไปแล้วเป็นผู้ไม่แสดงความรุ่มรุ่มอาการรุ่มรุ่มดันดอนเห็นเป็นความเสมอภาคในสภาวะทั้งหลายที่จะนำมาเยียวยาธาตุขันธ์ของตนมีเวทแบบฉันแบบสมณะเป็นอย่างนี้พิจารณาแบบสมณะเพื่อทำความเข้าใจกับอาหารทั้งหลายไม่ว่าประเภทใดๆให้เห็นสภาพเป็นความเสมอเสมอกันโดยความเป็นธาตุหรือว่าโดยความเป็นของปฏิกูลถ้าจะพูดหลักของความปฏิกูลแล้วตัวของเรานี้เป็นรากฐานของความปฏิกูลอยู่ทั้งตัวไม่มีอวัยวะส่วนใดจะแสดงความสะอาดสะอ้านให้ปรากฏเป็นที่นิยมชมชอบถ้าเราพิจารณาให้ถึงหลักความจริงของสภาพของร่างกายนี้แล้วจะเป็นไปด้วยของปฏิกูลทั้งภายนอกและภายใน
นับตั้งแต่ผิวหนังเข้าไปเพื่อสรรพันธ์ร่างกายจะเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาทั้งนั้นเมื่อธรรมชาติอันนี้ก็เป็นตัวเป็นภาชนะที่ปฏิกูลอยู่แล้วอาหารทุกประเภทที่จะนำเข้ามาบรรจุเข้าในภาชนะอันนี้แม้จะมีรสมีชาติมีสีสันวรรณะดูขนาดไหนจะถือว่าเป็นอาหารประเภทที่ประณีตสมบูรณ์ขนาดไหนมาเริ่มเข้ามาคลุกเคล้ากันกับมุขทวารซึ่งเป็นเรื่องของปฏิกูลคือน้ำลายหรือมูลสันติมีอยู่ในนี้นะอาหารเหล่านั้นจะกลายเป็นของปฏิกูลไปด้วยกันเสียทั้งนั้นไม่มีอาหารชิ้นใดเล็ดลอดออกมากลายเป็นของวิเศษวิโสหรือสะอาดเมื่อได้ผ่านมุขทวารเข้าไปจะกลายเป็นของปฏิกูลไปด้วยกันยิ่งลึกเข้าไปเท่าไหร่ก็ยิ่งถึงกองแห่งปฏิกูลอันใหญ่โตออกไปก็ยิ่งเป็นของปฏิกูลเพราะอยู่ภายในก็รวมกันกับของปฏิกูลอยู่แล้วมีผู้ปฏิบัติเพื่อจะเห็นความจริงของธาตุภายนอกกับธาตุภายในคืออาหารกับร่างกายที่เข้ามาประสานกันกลมกลืนกันเข้าแล้วเป็นลักษณะเช่นนี้ขึ้นมาเมื่อเราได้พิจารณาเห็นชัดเช่นนี้ทั้งภายนอกทั้งเข้ามาสู่ภายในทั้งออกไปคือเงื่อนต้นกับเงื่อนกลางและเงื่อนปลายมีความสมัครเสมอกันด้วยการพิจารณาเช่นนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็มีความสะดวกสบายสมานใจไม่ติดข้องพัวพันไม่แสดงความยินดียินร้ายกับอาหารการบริโภคไม่ว่าจะเป็นประเภทใดๆมีกล่าวถึงเรื่องอาหารเมื่อกล่าวถึงหนึ่งจีวรที่ให้ผู้เรียนรวมว่าจีวรคือเครื่องนุ่งห่มก่อนที่ยังไม่เข้ามาสวมในร่างกายของเราผ้าทุกชิ้นก็เป็นผ้าที่สะอาดสีสันมันนักกว่านิ่มนวลแต่เมื่อเข้ามาคลุกเคล้ากับส่วนของร่างกายซึ่งเป็นก้อนปฏิกูลอยู่นี้แล้วต้องอาศัยการซักฟอกอยู่ตลอดเวลาไม่เช่นนั้นก็จะรู้ไม่ได้เลยกลุ่มก็ส่งฟุ้งออกมาซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่น่าปรารถนาสีสันมันนักของผ้าก็ไม่น่าดูไม่มีความนิ่มนวลหรือกลายเป็นหน้าขยะเหลืองไปหมดเมื่อเราพิจารณาเห็นชัดในเรื่องส่วนของร่างกายของเรากับสิ่งที่จะนำมานุ่งห่มทั้งสองด้านนี้แล้วเราก็มีความทะเลทะยานทั้งส่วนในร่างกายด้วยทั้งส่วนของสิ่งที่จะมาคุ้มครองเพื่อมานุ่งห่มนั้นด้วยกลายเป็นความสมัครเสมอเป็นผู้เลือกเป็นไม่ติดข้องผัวพันทั้งอาหารการขบฉันทั้งกระโดงจีวรเครื่องนุ่งห่มที่อยู่ที่อาศัยเราก็ย่อมมีลักษณะเช่นเดียวกันจะเป็นที่อยู่ที่อาศัยประเทศใดเสนาสนะประเทศใดก็สำเร็จขึ้นมาจากไม้จากดินจากเหล็กซึ่งเป็นธาตุเดียวกันเมื่อเป็นกุฏิปลูกขึ้นมาเป็นบ้านก็เรียกว่าบ้านถ้าเป็นคฤหัสถ์ก็เรียกว่าบ้านถ้าเป็นพระก็เรียกว่าบุรุษแต่ก็ให้ชื่อแตกต่างกันเท่านั้นเรื่องลักษณะของบ้านและกุฏินั้นแล้วแต่ใครจะทำตามความชอบใจของในช่างยึดของตัวเองผู้ปรารถนาชนิดใดรูปร่างของกุฏิหรือบ้านก็ปรากฏขึ้นมาตามแบบแผนผังที่เป็นวางเอาไว้เมื่อผู้มีชีวิตยังอยู่ในบ้านนั้นบ้านนั้นก็ต้องชำระสะสางไม่ถึงนั้นก็ไม่สะอาดเพราะตัวของเราไม่สะอาดอยู่นั่นเองอาหารก็ไม่สมะสะอาดตัวของเราเองก็ไม่สะอาดเต็มไปด้วยมูดเกลือที่ภายในตัวแต่นั่งแต่นอนในสถานที่ใดสถานที่นั้นน่าจะเป็นของสะอาดมาแต่ดั้งเดิมก็กลายเป็นของตกปรกโสโครกขึ้นมาต้องเหม็นชำระสะสางกวาดถูเสมอถ้าที่นั้นก็ตกปรกเราต้องระมัดระวังรักษาตัวของเรา
เนี่ยจะทายนักทายเบาก็ต้องหาที่หาทางไม่เช่นนั้นก็จะทำบ้านเรือนให้เราให้กลายเป็นเครื่องขึ้นใหม่ยิ่งเป็นของสกปรกไม่น่าดีเลยเราพิจารณาเช่นนี้เรียกว่าเป็นผู้มีเป็นสังขยุกเมื่อเรายังมีชีวิตดูเราอยู่ในบ้านเราอยู่ในกุฏิก็ให้ชื่อว่ากุฏิเวลาตายแล้วเขาเอาไม้มาใส่ทำเป็นผีเป็นโลงเขาไม่ได้ว่ากุฏิใช่ไหมเขาว่าโลงผีมันก็ไม้อันเดียวกันไม่มีผิดแปลกอะไรเราอยู่ในกุฏิกับในโลงมันก็ผิดกันตลอดคนที่มีชีวิตอยู่กับคนตายแล้วเท่านั้นเรื่องสิ่งที่มาบรรจุเหล่านั้นมันเป็นธาตุประเภทเดียวกันไม่มีอะไรแตกต่างกันเมื่อผู้พิจารณาเช่นนี้แล้วย่อมไม่ติดเราจะถามที่อยู่อยู่ที่ไหนก็อยู่ไปถึงการจะไปก็ไปโดยไม่มีความอะไรเสียดายกับสิ่งนั้นเพราะทั้งหมดนั้นแหละทั้งเขาทั้งเราผู้อยู่ทั้งจุดดีสถานที่อยู่นั้นก็จะต้องมีการสลายตัวไปเช่นเดียวกันเพราะโลกนี้เป็นโลกอนิจจ์ตัวเราก็เป็นอนิจจ์สิ่งทั้งหลายก็เป็นอนิจจ์แต่จะภาพไปตามการตามเวลาของเขาเราไม่มีความผิดพันในสิ่งนั้นมีแต่หน้าที่จะบำเพ็ญเป็นทั้งหมดให้มีความสะดวกกายสบายใจแม้มายาแก้ไขก็มาแก้ที่ขัดข้องเราไม่มีความเพลิดเพลินเรื่องเล่นในยาเพียงนำมารักษาซึ่งควรจะรักษาได้อยู่เมื่อถึงการถึงข่าวเหลือวิสัยแล้วก็ไม่ว่าติดปลายยาที่ไหนก็ไม่สามารถจะรักษาแม้แต่หมอเองก็จะต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันกับคนไข้ที่ทั่วไปในการพิจารณาเช่นนั้นเราก็มีความกระเวงกระยานรุ่นน้อยอดน้อยใจเวลาเกิดไข้ในเกิดขึ้นจะมีวิธีพยายามรักษาตนด้วยธรรมะเอกคือธรรมะภายในพิจารณาเรื่องนิจังทุกข์ของอาตามีอยู่ทุกแห่งทุกคนทั้งในบ้านนอกบ้านทั้งใต้ดินทั้งในน้ำทั้งบนบกยิ่งเดินไปโรงพยาบาลจะเห็นตั้งแต่เรื่องกองทุกข์เรื่องสวนกันไม่มีที่ไหนจะมากเหมือนคนในโรงพยาบาลแม้แต่ในงานวัดบางแห่งก็ยังไม่มีคนมากเท่าคนที่หลั่งไหลเข้าออกในโรงจากโรงพยาบาลนั่นเลยคนไข้เพียงคนหนึ่งคนดูในลูกหนึ่งคนที่เป็นเพื่อนทุกของคนไข้ตามคนเข้าไปตามคนออกมาวันยังคำคืนยังลุ่มปรากฏว่าไม่มีการหลับนอนกันในเรื่องพยาบาลนั่นเราให้พิจารณาดูเพื่อเป็นเครื่องตรงธรรมสังเวชสำหรับเราเราจะได้เห็นว่าโลกกันนี้เขากับเรามีลักษณะเช่นเดียวกันแล้วก็ได้เห็นว่าถ้าเรายังมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกนี้กลับไปเปลี่ยนกองทุกข์ที่นิ้นไปเปลี่ยนมาตามที่เราเห็นอยู่ทั้งเขาทั้งเรานี้จะไม่มีการบกพร่องเป็นอยู่เช่นนี้ตลอดไปเราก็จะเป็นเช่นนี้เพราะเขาก็เป็นเช่นนั้นเนื่องจากธาตุเป็นธาตุอันเดียวกันมีปรากฏขึ้นมาแล้วต้องแตกสลายหมดไปครูนักเป็นนักปฏิบัติแล้วต้องพิจารณาไปที่ไหนมองดูอะไรอย่าให้เกิดขึ้นพร้อมหน้าของความเพลิดเพลินซึ่งเนื่องมาจากความเข้าใจผิดของตัวเองคิดให้เป็นต่างๆที่เด็กแง่ฝังอยู่ภายในใจก็พุ่งออกมาเพราะมีจิตเข้าไปรบกวนแต่ถ้าใช้อุบายโยนิโสมนสิการตามที่กล่าวมานี้ที่เด็กจะอยู่ภายในก็นับวันจะน้อยถอยลงเป็นลำดับส่วนที่เราเกิดกับสิ่งภายนอกก็ไม่สามารถจะแทรกซึมเข้าได้เพราะอำนาจแห่งสัญญาเป็นร่วมกันอันเนื่องหนามันคงพิจารณาอยู่เสมอรับรู้สิ่งใดให้มีสติอย่าปล่อยให้จิตใจของเราเคลื่อนผ่านไปตามความรู้สึกของตัวเองมีปัญญาคอยเป็นผู้เลี้ยงตามรักษาจิตใจให้ปลอดภัยไปวันหนึ่งวันหนึ่งจิตจะได้มีความเจริญรุ่งเรืองคือคำว่าจิตคือความรู้สึกซึ่งมีอยู่ภายในจิตใจด้วยกันไม่ว่าสัตว์และบุคคลแต่ไม่สามารถจะแสดงอำนาจวาสนากำลังออกมาให้เป็นผู้ได้ก็เนื่องจากจิตกดดันหรือบังคับจิตใจไม่แสดงตัวออกได้ตามใจหนังเช่นเรามองเห็นสัตว์
เป็นสุนัขเป็นต้นแท้จริงเขาก็มีความรู้สึกเช่นเดียวกับเราแต่ทำไมร่างเขาเป็นสุนัขและกลายลงไปเป็นสัตว์ที่ต่างชาตินี่ก็เนื่องจากเรื่องกดดันภายในนั่นเองมันทำให้เป็นสุนัขจิตแม้จะมีอำนาจศาสนาอยู่ภายในตัวแต่ถึงคราวกรรมที่ตนได้สั่งสมเอาไว้ตนต่างต่างเข้าครอบงำมีอำนาจมากก็สามารถจะผลักดันจิตใจให้เข้าไปสู่กำเนิดเกิดในรูปร่างอันไม่น่าดูน่าทึ่งอันเป็นที่น่าขยะแขยงเป็นรูปร่างของสัตว์เป็นต้นนี่ก็เพราะกรรมที่ตนทำไว้ไม่ใช่คนอื่นคนใดทำให้ทำนั้นเราจึงเป็นให้เห็นโทษในกรรมของตนที่ทำด้วยความไม่รู้และทำด้วยความอยากโดยไม่มีการหักห้ามในขณะปัจจุบันเราเป็นนักบวชและรู้ได้ทุกด้านทุกทางว่าผิดกับถูกเป็นอย่างไรเราก็รู้เนี่ยทำผิดเป็นไปแล้วจะเป็นผลเสียหายอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้ทำดีจะเป็นผลดีอะไรเกิดขึ้นเราก็รู้เราจึงควรจะมีถ่ายกรรมภายในตัวของเราโดยอาศัยข้างนอกบ้างภายในตัวของเราบ้างเป็นเครื่องคำสอนอีกทีเราเห็นคนดีคนชั่วสัตว์ดีสัตว์ชั่วเราก็นำมาสอนตนเองและความคิดของเราที่เป็นไปในแง่ไหนจะเป็นทางดีทางชั่วเราต้องตามระมัดระวังรักษาคอยสอดส่องดูให้รู้เรื่องความดีความชั่วและเป็นไปจากตัวเมื่อรู้ตรงนี้แล้วผู้นั้นไม่ค่อยจะมีความเสียหายเกิดขึ้นทั้งส่วนร่างกายคือทั้งส่วนกายและวาจาตลอดถึงจิตใจจะเป็นความเจริญยิ่งเดินไปเป็นนั้นถึงวันนี้ได้อธิบายเป็นเรื่องปฏิสังขารอยู่ให้บรรดาท่านนักปฏิบัติทั้งหลายทราบว่าไม่ใช่ธรรมเล็กน้อยเป็นธรรมที่ลึกซึ้งสามารถจะรู้ซึ้งสิ่งที่ลี้ลับภายในจิตใจให้หมดแต่ว่าเป็นลำดับเพราะอำนาจของปฏิสังขารโยซึ่งเป็นองค์ปัญญาภายนอกซึ่งเป็นของลี้ลับต่อปัญญาซึ่งเรายังที่เรายังไม่รู้ก็จะเปิดเผยขึ้นมาเพราะอำนาจของปัญญาที่ปรากฏตัวขึ้นมาภายในใจของเรารูปเสียงกลิ่นรสซึ่งเคยปิดบังความรู้ความฉลาดของเรากลายไปให้เป็นความหลงรักหลงชังทั้งหลายก็จะเปิดเผยขึ้นมาเพราะอำนาจของสติปัญญาของผู้ชอบใคร่ครวญอยู่เสมอที่ขอให้เราทั้งหลายได้ทราบไว้เป็นเรื่องหลักของปฏิบัติคณะธรรมถ้าเราเป็นนักปฏิบัติไม่สามารถจะปฏิบัติปฏิบัติคณะธรรมได้เลยไม่มีทางจะยกตนให้พ้นจากทุกข์ได้ทำสิ่งใดตรงให้มีหลักผลประจำตนทุกๆอย่างอย่าให้ความอยากไปมีอำนาจยิ่งกว่าหลักเหตุผลที่ตนพยายามสั่งสมหรือปรับปรุงอยู่จะทำหลักเหตุผลนั้นซึ่งเป็นเรื่องของธรรมให้ล้มละลายไปจะกลายเป็นโลกล้วนๆขึ้นมาภายในจิตเผาลนตนเองให้รับความเดือดร้อนดูที่ไหนจะไม่มีความสะดวกกายสบายใจเลยทางดินกว้างแสนกว้างก็จะกลายเป็นความคับแคบขึ้นมาภายในหัวใจของผู้มีชีวิตห้อมล้อมเขาหลงอยู่การปฏิบัติทางจิตโดยเฉพาะขอให้ถือหลักสติกับปัญญาค้นคว้าลงภายในกายของตนจะเห็นหรือไม่เห็นไม่เป็นของสำคัญเพราะความตระหนักภายในใจทราบไปอยู่แล้วว่ากายมีอยู่จะเห็นหรือไม่เห็นไม่ได้สูญหายไปไหนคุณปฏิคุณโสโครกทั้งหมดมีอยู่ภายในกายหลักของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตามีอยู่กับกายอันนี้ไม่ได้นอกไปจากนี้เลยเพราะฉะนั้นกายกับใจจึงสมบูรณ์ด้วยไตรลักษณ์จึงสมบูรณ์ด้วยสัจธรรมทั้งสี่คือทุกข์นิโรธทุกข์สมุทัยนิโรธไม่ได้ปกป้องนอกจากเราจะไม่นำมาใช้เท่านั้นธรรมเหล่านี้จึงจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับเราพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้อริยสัจธรรมต้นปฏิปทาสี่ต้นไม่ปรากฏว่าพระองค์แต่ขอบุตรบุญมาจากผู้ใดมาผู้ใดร่างกายก็มีอยู่ในพระองค์เวทนาก็มีอยู่ในที่นั้นทั้งจิตทั้งทุกข์ทั้งเฉย
จิตก็มีอยู่ในพระองค์ธรรมก็มีในพระองค์การพิจารณาให้รู้เรื่องกายเวทนาจิตธรรมก็อยู่ในพระองค์ถ้าพูดถึงเรื่องสติปัฏฐานสี่ถ้าพูดถึงเรื่องสัจธรรมคือทุกข์ก็มีในพระองค์ไม่ว่าทุกข์ทางกายไม่ว่าทุกข์ทางใจสมุทัยคือความพุ่งเฟ้อที่ฝังจมอยู่ภายในจิตใจก็มีอยู่ในใจของพระพุทธเจ้ามรรคคือข้อปฏิบัติคือจะสามารถถอดถอนสมุทัยทำเป็นเพื่อแห่งทุกข์ทั้งหลายนั้นก็มีอยู่ในพระองค์คือศูนย์สมาธิปัญญานี่ท่านเรียกว่ามรรคคือยาแก้หรือน้ำที่สะอาดสำหรับเข้าไปล้างสุดจบโสโครกซึ่งหมักหมมอยู่ภายในใจทั้งหลายเมื่ออาศัยน้ำที่สะอาดคือศูนย์สมาธิปัญญาเข้าไปชะล้างเป็นลำดับแน่กายแน่จะเป็นของสกปรกโสโครกด้วยจริงทั้งหลายที่กล่าวมานี้เขาจะค่อยกลายเป็นใจที่สะอาดขึ้นจนสามารถเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์เราทั้งหลายมีสภาพเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าไม่มีอะไรผิดแปลกในสติปัฏฐานสี่ก็ดีในอริยสัจธรรมทั้งสี่ก็ดีนี้จะผิดแปลกกันอยู่บ้างในขณะนี้ก็คือข้อปฏิบัติที่ยังไม่ถึงขั้นจะสามารถให้พ้นจากทุกข์ได้ได้แต่ก็ตรงกันเพื่อเราทั้งหลายมีความมุ่งหวังและพยายามบำเพ็ญตนให้เป็นไปตามแผนของธรรมะคือสัจธรรมทั้งสี่และสี่ฐานสี่ที่พระองค์ท่านเพิ่งผ่านไปแล้วด้วยความเป็นไปทั้งหมดวันหนึ่งเราทั้งหลายต้องประสบถึงแดนของความทุกข์เพราะอำนาจแห่งสติปัฏฐานและสัจธรรมทั้งสี่ที่เรานำมาปฏิบัติให้สมบูรณ์โดยไม่ต้องสงสัยฉะนั้นในอวสานพระธรรมเทศนาขอบุญญาณิภาพขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคพร้อมกับพระธรรมพระสงฆ์จงมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขการเป็นใหญ่และปฏิบัติได้ด้วยความสะดวกสบายถึงความมุ่งมั่นศาสนา

0: พระในครั้งพุทธกาลเป็นพระพุทธเจ้าก็มีและพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระสาวกอรหันต์แต่ต่อมาในสมัยพระของพวกเรานี้จะเป็นพระอะไรก็ยังเรียกตายตัวไม่ได้ถ้าเป็นพระชอบบอกบัตรบอกเบอร์ก็จะเรียกไปตามชื่อว่าพระปัดพระเบอร์พระเสียเคราะห์พระสะเดาะเคราะห์พระมีฤทธิ์ยะยามดีเหล่านี้ก็ล้วนแล้วตั้งแต่พระพระขององค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านปฏิบัติตนของท่านอย่างไรจึงกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาและกลายเป็นสาวกอรหันต์พระสาวกอรหันต์ขึ้นมานั่นพระครั้งพุทธกาลพระสมัยของเรานี้เป็นพระสมัยใหม่มีทุกอย่างแม้ตนเองก็ยังไว้ใจตนเองไม่ได้ทั้งๆที่ตนของตนก็เป็นผู้ประกอบการงานด้วยกันกับครั้งพุทธกาลแต่ว่าการงานทุกชิ้นต้องออกจากความรู้สึกและความชอบใจส่วนจะเป็นไปตามแถวแห่งพระธรรมวินัยนั้นก็ยังเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นพระในครั้งพุทธกาลกับครั้งสมัยทุกวันนี้จึงมีต่างกันในปฏิปทาเครื่องดำเนินแม้จะอยู่ในวงพระโอวาทของพระพุทธเจ้าอันเดียวกันก็ตามแต่โอวาทซึ่งเป็นสำคัญที่สุดคือโอวาทของกิเลสตัณหาอาสวะมันครอบอยู่ที่หัวใจของเราทุกๆท่านเมื่อเรามีความใคร่หรือฝ่ายใจต่อโอวาทซึ่งมีอยู่ในตนเองอันเป็นโอวาทที่จอมปลอมนี่แล้วความเคลื่อนทางกายวาจาใจทุกๆอาการจะต้องกลายเป็นเรื่องของปลอมจากพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าไปหมดไม่มีอันใดที่จะปรากฏเป็นความจริงขึ้นมาในกายวาจาใจและความเคลื่อนไหวทุกๆอาการของพวกเราผลที่จะพึงได้รับก็ต้องเดินตามรอยแห่งเหตุที่ตนได้ดำเนินไปแล้วเหตุแห่งพระพุทธเจ้าก็ดีเหตุแห่งสาวกก็ดีที่ท่านดำเนินองค์ของท่านมาจนปรากฏเป็นสรณะของพวกเรากับพวกเราทั้งหลายที่ได้เปล่งวาจาว่าเป็นพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระสากยบุตรจะเหมือนกันหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับโอวาทของพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องปกครองจิตใจของเราและโอวาทอันจอมปลอมซึ่งฝังอยู่ในหัวใจของเราทั้งวันทั้งคืนนี้ขอให้เราทั้งหลายได้พิจารณาถ้าเราเห็นพระพุทธเจ้ายิ่งกว่าเทวทัตซึ่งฝังอยู่ในหัวใจของเราแล้วเราก็จะกลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาด้วยความบริสุทธิ์เป็นชั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์อย่างโดยสิ้นเชิงคือสาวกอรหันต์แม้พระพุทธเจ้าจะนิพพานนานหรือไม่นานไม่เป็นปัญหาอันใดกับท่านผู้บำเพ็ญตนของตนตามแนวทางของพระพุทธเจ้าจนปรากฏผลขึ้นมาเป็นที่พึงพอใจและเป็นธรรมที่ประจักษ์ใจของตนเป็นลำดับขึ้นไปจนกระทั่งถึงที่จุดหมายปลายทางแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าได้ทรงประทานเอาไว้เราจงตัดสินใจของเราว่าจะน้อมตนไปสู่โอวาทใดโอวาทที่สำคัญที่สุดซึ่งพร่ำสอนตนของตนอยู่ตลอดเวลาคือโอวาทที่เกิดมาจากวัฏฏะครูไหนจะสอนหรือไม่สอนก็ตาม
1: ธรรมชาตินี้เป็นครูโดยลำพังตนเองเพราะความเชี่ยวชาญในทางนี้มาไม่รู้กี่กับกี่กันความเกิดเกิดตายตายเหล่านี้เป็นของที่ไม่มีใครจะสามารถคัดค้านกันได้ว่ามีมากน้อยต่างกันไม่เหมือนกับสมบัติภายนอกซึ่งมองเห็นด้วยตาเนื้อว่าคนนั้นมีมากคนนี้มีน้อยพอที่จะมาเทียบเคียงหรือวัดเหวี่ยงกันได้ถ้าเราเป็นผู้มุ่งหวังจะเป็นสาวกที่แท้จริงของพระองค์เจ้าแล้วต้องเป็นผู้หนักในพระโอวาทซึ่งเป็นธรรมที่บริสุทธิ์หลุดจากพระโอษฐ์ของพระองค์ออกมาโดยความเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วน้อมมาประพฤติปฏิบัติดัดกายวาจาใจของตนให้เห็นพระพุทธเจ้าและพระธรรมตลอดถึงพระสงฆ์สาวกว่าเป็นธรรมชาติที่มีคุณค่ายิ่งกว่าชีวิตและจิตใจของตนอย่างนี้จึงจะเป็นไปได้ในแถวแห่งพระองค์ท่านและสาวกที่ได้ผ่านไปแล้วถ้าเรายังจะเห็นเรื่องความเห็นความเป็นของเราซึ่งเป็นตัวหลอกลวงอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของดีด้วยแล้วแม้เราจะเปล่งวาจาว่าเป็นจิตของพระสาคตก็สักแต่คำพูดเท่านั้นไม่ปรากฏผลอันใดที่จะให้เป็นความสมหวังตามความพูดของเราว่าเป็นจิตของพระสาคตเจ้ายิ่งทุกวันนี้ไปในที่ไหนๆตามธรรมดาสิ่งแวดล้อมก็มีอยู่แต่ว่าความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมเหล่านั้นเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาถ้าผู้ใดจะเห็นสิ่งแวดล้อมซึ่งเปลี่ยนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของจริงแล้วจิตใจจะมีความใคร่และฝักใฝ่ในสิ่งเหล่านั้นมาเป็นเครื่องกดขี่บังคับหรือเป็นครูสอนตนนี่เป็นสิ่งที่จะทำให้เสียหายถึงกับลืมพระโอวาทของพระพุทธเจ้าและเห็นพระโอวาททั้งหมดกลายเป็นข้าศึกต่อตนเองด้วยแล้วกลายเป็นข้าศึกต่อส่วนรวมกลายเป็นข้าศึกต่อโลกทั่วทั้งดินแดนแท้ที่จริงพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นโอวาทที่จะระงับดับไฟความรุ่มร้อนภายในใจของสัตว์ที่มีอยู่ด้วยกันอย่างหนาแน่นให้ระงับดับไปตามแต่ความสามารถของผู้มุ่งต่อพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วนำมาประพฤติปฏิบัติตามเมื่อได้สดับเรียบร้อยแล้วผู้นั้นแลจะเป็นผู้ระงับดับได้ซึ่งกองเพลิงที่เผาผลาญอยู่ภายในจิตใจของตนของบางอย่างเป็นคุณสำหรับโลกแต่กลายเป็นภัยสำหรับนักบวชขอให้เราทั้งหลายได้คำนึงถึงเรื่องตัวของเราและพึงคำนึงเสมอว่าพระมีความหมายแค่ไหนคำว่าพระก็แปลว่าประเสริฐถ้าเป็นเรื่องของคนก็แปลว่าคนประเสริฐถ้าแยกออกไปสู่การงานก็แปลว่าการงานที่จะเป็นไปเพื่อความประเสริฐหรือให้ถึงแดนแห่งความประเสริฐเราต้องพิจารณาเสมอพระของพระพุทธเจ้าเป็นพระมาโดยลำดับด้วยปฏิปทาที่ดำเนินตามสวัคขาตธรรมซึ่งพระองค์เจ้าตรัสไว้ชอบแล้วการปฏิปทาคือข้อดำเนินทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวของจิตพระตถาคตเจ้าในครั้งนั้นปรากฏว่าดำเนินไปโดยชอบสมกับคำว่าสวัคขาตธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้ผลที่ได้รับจึงปรากฏตั้งแต่ต้น ว่าท่านองค์นั้นสำเร็จพระโสดาองค์นั้นสำเร็จพระสกิทาองค์นั้นสำเร็จพระอนาคาองค์นั้นสำเร็จพระอรหันต์อยู่ในที่นั้นๆมีผลที่สาวกทั้งหลายได้รับจากข้อปฏิบัติซึ่งสืบเนื่องมาจากสวัคขาตธรรมกลายเป็นนิยานิกธรรมต่อตนเองยังผู้ผู้พึ่งปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ได้โดยเหตุนี้ถึงธรรมทั้งหมดที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้นั้นสาวกทั้งหลายดำเนินตามปรากฏผลตามที่อธิบายมานี้มาสมัยทุกวันนี้พระเป็นพระของใครเราก็เปล่งวาจาถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก่อนบวชด้วยกันทั้งนั้นพุทธังธัมมังสรณังคัจฉามิแม้แต่สามเณรก็ไม่เคยละเว้นก่อนที่จะถือเพศเป็นนักบวชแต่เหตุใดเราจึงกลายเป็นเหมือนกับพระอิฐพระปูนไปหมดเป็นพระหนังสือพิมพ์เป็นพระวิทยุเป็นพระโทรทัศน์เป็นพระบัตรพระเบอร์เป็นพระสะเดาะเคราะห์สะเดาะกรรมเป็นพระผู้ล้างบาปบาปเป็นพระผู้รู้ดีรู้ชอบในมื้อดีเดือนดีวันดีกลายไปอย่างนั้นเสียมากแล้วพระประเภทที่กล่าวนี้เป็นพระของพระพุทธเจ้าโดยชอบธรรมหรือเป็นพระปลอมถ้าปลอมด้วยความประพฤติปลอมด้วยความรู้ความเห็นความเข้าใจไม่ถูกกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วเราจะจัดว่าเราเป็นพระที่ชอบธรรมได้หรือไม่ผลที่จะพึงได้รับจะชอบธรรมหรือไม่อีกเหมือนกันนี่สมัยทุกวันนี้เป็นพระอย่างนี้โดยมากขอให้ท่านทั้งหลายได้สำนึกตัวเสมอสิ่งเหล่านี้โลกนำไปปฏิบัติหรือโลกเขามีเป็นประโยชน์สำหรับโลกแต่ทางพระเมื่อนำของที่กล่าวมานี้มาปฏิบัติหรือมาสนใจยอมจะเป็นไปทางความเสื่อมเสียเป็นไปเพื่อความพุ่งเพ้อเหื่อเหิมเป็นไปเพื่อความวุ่นซ่านนำขาดเป็นไปเพื่ออารมณ์แห่งจิตใจสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีที่พระองค์เจ้าทรงประทานเอาไว้กลายเป็นเรื่องความมั่นคงในทางที่เสียหายไปเสียเลยมากยกตัวอย่างใกล้ๆเหมือนอย่างวิทยุเมื่อได้ฟังแล้วต้องติดใจยิ่งโทรทัศน์ทั้งได้ยินทั้งได้เห็นด้วยมีโลกไม่เป็นไรดูทั้งวันทั้งคืนเขาก็ไม่มีความเสียหายเพราะเรื่องของโลกแต่เรื่องของธรรมแล้วต้องมีความเสื่อมเสียลงเป็นลำดับก่อนที่เขาจะปิดเขาต้องมีรายการบอกเวลาเท่านั้นประกาศเรื่องนั้นเวลาเท่านั้นประกาศเรื่องนั้นอย่างนี้ทุกวันเราผู้ที่เงียหูฟังยิ่งกว่าพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นจะต้องฝังลงที่จิตใจเมื่อเขาประกาศรายการให้ฟังพอถึงเวลาวนถึงเวลาที่เขาจะประกาศตามรายการนั้นเท่านั้นแม้จะมีกิจธุระอันใดจำเป็นสักเท่าไหร่ก็ตามในหน้าที่ของสมณะต้องปล่อยวางเสียทิ้งไม่มีอะไรเหลือถึงเวลาทำวัดทำวาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาก็ต้องเอาสิ่งนั้นมาเป็นอารมณ์ของสมาธิของภาวนาจิตจึงกลายเป็นโลกตลอดถึงอาการของกายของวาจาทุกอย่างเคลื่อนไหวไปตามเรื่องเหล่านั้นเสียทั้งหมดแล้วเราจะหาพระความสงบเยือกเย็นจากธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ที่ตรงไหนเมื่ออาการทุกอย่างนับตั้งแต่ความเคลื่อนไหวภายในใจออกมาจนกระทั่งถึงกายถึงวาจาทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวเป็นไปเพราะเรื่องอย่างนี้เสียเต็มที่แล้วเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนมา เพราะมรรคผลนิพพานไม่ได้เกิดจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้การปฏิบัติหรือการบวชในพระศาสนามุ่งเพื่อจะแก้สิ่งกังวลหรือมัวหมองจากจิตใจของตนให้ตัดสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นซึ่งเป็นข้าศึกต่อใจให้ได้รับความสงบเยือกเย็นเพราะเหตุแห่งธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องอบรมใจเท่านั้นไม่ใช่เป็นเรื่องของวิทยุเรื่องโทรทัศน์เรื่องหนังสือพิมพ์หนังสือเพลินจะมาสามารถทำจิตใจของนักบวชเราให้รับความสงบเยือกเย็นและจะกลายเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถสั่งสอนประชาชนพลเมืองทั้งหลายให้มีศีลมีธรรมให้ถึงจิตถึงใจได้เคารพพระพุทธศาสนาเกิดความเฉลียวฉลาดมาจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ไม่มีเลยนอกจากจะเป็นที่ดูถูกเหยียดหยามของประชาชนเท่านั้นไม่เห็นมีอันใดขอให้เราทั้งหลายซึ่งเป็นนักบวชทรงไว้ซึ่งกาสาวพัสอันเป็นเกียรติมาจากองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าถ้าไม่เช่นนั้นแล้วก็จะกลายเป็นเรื่องพระกับญาติโยมไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกกันเพราะผ้าเหลืองอยู่ในร้านตลาดมีถมไปเพียงแต่ผ้าเหลืองเท่านั้นเป็นสิ่งสำเร็จประโยชน์แล้วในร้านเช็คมีมากเท่าไหร่เขาไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาในวัดการที่เขาเข้ามาในวัดเขามีความเชื่อความร่วมสายต่อพระสงฆ์องค์นั้นๆหรือต่อวัดก็ดีเขาไม่ได้มีความเชื่อความร่วมสายเพราะพระมีวิทยุเพราะพระมีโทรทัศน์เพราะพระมีหนังสือพิมพ์หนังสือเพลินเพราะพระมีโรงดีเจละครอยู่ในกุฏิคืออยู่ในโทรทัศน์มีเครื่องประกาศโฆษณาอยู่ในกุฏิคือวิทยุมีข่าวอยู่ในกุฏิคือเรื่องหนังสือพิมพ์เรื่องเหล่านี้มีถมไปในร้านตลาดเอาเงินไปซื้อเท่าไหร่จะเอารถไฟไปบรรทุกก็ไม่หมดไม่เป็นเรื่องที่จะให้บรรดาศรัทธาทั้งหลายเป็นที่เคารพเป็นที่เลื่อมใสได้จากกิจการของพระที่ทำโดยวิธีนี้และจะเป็นที่ไว้วางใจของพระองค์เจ้าที่ตรงไหนเมื่อเราที่ปฏิญญาณตนว่าเป็นศิษย์พระตถาคตโดยเพศเช่นนี้แล้วนำกายวาจาใจของตนให้ล้มละลายไปตามความเป็นโลกอย่างเต็มที่เช่นนี้แหละจะให้ญาติโยมกราบลงได้อย่างไรโทรทัศน์ญาติโยมเขามีวิทยุเขามีหนังสือพิมพ์หนังสือเพลินเขามีลงลิเกลงระบำลงหมัดลงมวยมีหมดครบหมดไม่เป็นของจำเป็นที่เขาจะต้องพยายามแบกร่างเข้ามาสู่วัดโดยสละเวล่ำเวลาทั้งเงินทองสละทุกสิ่งทุกประการเข้ามาวัดเพื่อจะกราบไหว้พระซึ่งเป็นเพศที่เย็นและความประพฤติปฏิบัติเป็นที่จับจิตจับใจเป็นที่เคารพเลื่อมใสเป็นที่ไว้วางใจเป็นที่ดับทุกข์ดับร้อนสำหรับผู้ที่มีความทุกข์ความเดือดร้อนภายในใจให้ได้จืดจางหรือหายไปได้เพราะอำนาจแห่งเพศของพระข้อปฏิบัติของพระโอวาทของพระที่กล่าวมาด้วยหลักธรรมที่แท้จริงซึ่งเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติของตนอย่างนั้นด้วยนี่เนี่ยเราทั้งหลายเป็นกันศาสนากำลังจะล้มเหลวล้มเหลวในตัวของเราเองในคัมภีร์ที่ได้จารึกหรือพิมพ์เอาไว้ตู้ไหนยังมีอยู่ไม่เคยบกพร่องแต่มันบกพร่องสำหรับผู้ประพฤติปฏิบัติตัวเองก็ไว้ใจตัวเองไม่ได้แล้วจะให้คนอื่นเข้ามาไว้ใจตนได้ที่ไหนตัวก็ร้อนโลกก็ร้อนต่างคนก็ต่างเอาไฟมาผสมผสานกันจะหาความเย็นมาจากที่ไหนเขาร้อนวิ่งมาหาเราให้เราก็กลายเป็นเพลิงทั้งกองไปเสียไม่ทราบว่าใครจะเป็นที่พึ่งของใครได้พระพุทธเจ้าปรากฏว่าเป็นที่พึ่งของโลกสาวกปรากฏว่าเป็นสรณะของโลกเป็นที่ร่มเย็นแม้เขาจะยังละกิเลสไม่ได้ก็ตามขณะที่เขามาเฝ้าพระพุทธเจ้าและมานมัสการพระสงฆ์เขาก็ยังได้รับความแช่มชื่นเบิกบานในจิตใจโดยมีความรู้สึก ในใจของเขาว่าได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ทั้งส่วนกายทั้งส่วนวาจาทั้งใจด้วยและได้เข้านมัสการกราบไหว้พระสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์เป็นผู้ทรงไว้ซึ่งศีลสมาธิปัญญาและวิมุตติญาณทัศนะแม้เขาจะไม่ได้สมบัติอย่างสาวกหรือพระพุทธเจ้าได้ก็ตามเพียงเขาเข้ามาพึ่งร่มเงาเท่านั้นเขาก็ได้รับความร่มเย็นเป็นสุขนี่เมื่อก้าวเข้ามาสู่วัดเราแล้วเห็นตั้งแต่วิทยุเห็นแต่โทรทัศน์เห็นแต่หนังสือพิมพ์หนังสือเผยพูดออกคำใดเป็นการบ้านการเมืองพูดเป็นโลกเป็นสงสารไปหมดกิริยาที่ทำทั้งหมดเป็นอาการของคารวะจิตที่คิดออกทุกๆอาการที่เคลื่อนไหวล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องออกมาจากโอวาทของพระเทวทัตซึ่งฝังอยู่ในหัวใจอย่างเต็มที่แล้วจะให้เป็นที่ไว้ใจที่ตรงไหนโลกจะกราบใครลงได้อย่างนี้แล้วจะไว้ใจต่อใครเราจะหาว่าโลกไม่ดีไม่ได้โลกเคยเป็นโลกมาตั้งแต่กับไหนการใดพระพุทธเจ้าก็อุบัติขึ้นในโลกแล้วอาศัยโลกเป็นอยู่จนกระทั่งถึงวันพระองค์ปรินิพพานไม่เคยมีความอดอยากขาดแคลนเพราะโลกเขาไม่สนใจพระสาวกก็เช่นเดียวกันมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ชีวิตจิตใจความเป็นอยู่ทั้งหมดออกมาจากโลกคือญาติโยมทั้งนั้นเป็นผู้อุปถัมภ์ดูแลด้วยความสนอกสนใจใคร่ต่อบุญต่อผู้สนจริงๆเพราะพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเป็นบุญยักษ์เถรเป็นเนื้อนาบุญของท่านอย่างสมบูรณ์ด้วยและก็เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้รับความร่มเย็นอย่างองค์ของท่านด้วยพวกเราจะเป็นเนื้อนาอะไรแล้วจะทำความร่มเย็นให้โลกได้แค่ไหนเมื่อตนของตนก็มีความร้อนด้วยการเสาะแสวงหาไฟมาเผาตนเองอยู่ตลอดเวลาขอให้คำนึงให้มากนี่แหละเรื่องของศาสนาล่มจมในนักบวชเป็นเบอร์หนึ่ง

เราจะก้าวเข้าไปสู่วัดหาครูบาอาจารย์องค์นั้นๆก่อนจะก้าวเข้าไปเราต้องคิดจนเต็มใจเหมือนกันว่าควรจะก้าวเข้าไปหาอาจารย์องค์ไหนเมื่อก้าวเข้าไปแล้วอาจารย์องค์นั้นเป็นอย่างไรควรจะให้ความร่มเย็นหรืออุบายต่างๆพอเป็นกำลังเพิ่มจิตใจของเราให้ได้รับความเชื่อความหลงใจมากน้อยเท่าไหร่เราต้องคำนึงแล้วทุกคนคิดอ่านใจตรองดูอย่างชัดเจนหรือแน่วแน่ภายในจิตใจแล้วตัดสินใจเข้ามาเพียงเราเองก็ยังคิดอย่างนี้ทีนี้โลกมีความรู้สึกคือหัวใจอันเดียวกันร้อนใครก็ต้องทราบเย็นก็ต้องทราบเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสถานที่เย็นหรือบุคคลที่เย็นจะไม่ทราบได้อย่างไรและในขณะเดียวกันบุคคลที่ร้อนสถานที่ร้อนเขาก็ต้องทราบหัวใจของเรามันร้อนเรายังพยายามจะแก้ไขให้เย็นเราก็ยังทราบในหัวใจของเราหัวใจของประชาชนทุกคนต้องทราบในความรู้สึกของตนเองด้วยกันทั้งนั้นแล้วพยายามเสาะแสวงหาสิ่งที่จะให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองในทางความสุขเกิดขึ้นจากโภคทรัพย์ส่วนนั้นเขาแสวงหาของเขาเองโดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพระแต่ส่วนที่จะนำธรรมะเป็นไปปกครองบ้านเรือนปกครองครอบครัวหรือสถานที่การงานวงสังคมนั้นๆต้องอาศัยธรรมะเป็นเครื่องปกครองนี่เป็นผู้มุ่งต่อความสุขโดยเฉพาะทางด้านจิตใจแล้วก็ย่อมเห็นวัดเห็นพระเจ้าพระสงฆ์เป็นของจำเป็นอย่างยิ่งขึ้นมายิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นแล้วใครจะสามารถให้ความร่มเย็นในตัวเองได้ด้วยและจะสามารถให้ความร่มเย็นบุคคลอื่นซึ่งเป็นอันดับที่สองได้ด้วยนอกจากจะทำตัวของเราให้มีความร่มเย็นในใจของเราแล้วจะให้ความร่มเย็นแก่บุคคลอื่นด้วยเหตุอื่นเป็นอันไม่มีหลักของพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ทำความร่มเย็นในพระทัยของพระองค์เองแล้วก็ทำความร่มเย็นแก่พุทธบริษัททั้งหลายตลอดจนกระทั่งถึงวันนิพพานสาวกทั้งหลายก็ทำหน้าที่ให้ความร่มเย็นแก่ประชาชนทั้งหลายถ่ายทอดกันมาเป็นลำดับนับตั้งแต่วันท่านได้รับความร่มเย็นในใจของท่านจากธรรมะคำสอนของพระเจ้าโดยข้อปฏิบัติของตนเองเราจะให้ความร่มเย็นในจิตใจของเราด้วยอะไรนอกจากหลักธรรมะที่กล่าวแล้วนี้เท่านั้นจะไม่มีอันใดเป็นเครื่องร่มเย็นสำหรับหัวใจของพระเราและจะไม่มีธรรมอันใดที่จะให้ความร่มเย็นแก่โลกนอกไปจากความร่มเย็นซึ่งมีอยู่ภายในใจของเราอันเกิดขึ้นจากข้อปฏิบัติของเราแล้วถ่ายทอดให้ท่านผู้ที่มีความประสงค์ความร่มเย็นแล้วมาอาศัยพึ่งพิงกับพระจะเป็นการเป็นคราวก็ตามหรือชั่วระยะหนึ่งก็ตามจะให้นอกไปจากโอวาทคำสอนคำพระพุทธเจ้านี้ไม่มีคำว่ามัชฌิมามีความหมายแค่ไหนธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ตายตัวอยู่เสมอไม่ปรากฏว่ายักย้ายหรือผันแปรไปจากความเป็นมัชฌิมาถึงความเป็นอื่นแม้แต่บทเดียวบาทเดียวคาถาเดียวในบรรดาพระโอวาทที่ทรงประทานไว้เนี่ยเหตุใดผลจึงไม่ปรากฏเป็นที่พึงพอใจเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและสาวกเจ้าเหนือจะหาว่าพระศาสนาเรียวแหลมอะไรเรียวแหลมถ้าพูดถึงเรื่องอริยสัจธรรมทั้ง4มีอยู่หรือไม่ในตัวของเราในกายในใจของเรามีบกพร่องอะไรท่านบอกให้กำหนดรู้ทุกข์พิจารณาเรื่องทุกข์จะเป็นหินนับปัญญาให้คมกล้าสามารถจะตัดกิเลสตัวลุ่มหลงอันสืบเนื่องมาจากตัววิชชาได้เนี่ยก็มีอยู่ในสถานที่นี้ทั้งหมด
ถ้าเราสนใจตามหลัก

ธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วผลที่จะพึงได้รับใครจะมาบังคับหรือกีดกันเป็นไม่ได้เพราะคำว่ามัชฌิมานั้นไม่ขึ้นอยู่กับใครๆเป็นศูนย์กลางอยู่เสมอศูนย์กลางทั้งข้อปฏิบัติศูนย์กลางทั้งผลที่จะพึงได้รับไม่เข้าใครออกใครทั้งนั้นเมื่อเราได้ประพฤติปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักสวัคขาตธรรมที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วอย่างตายตัวขอให้พากันสำนึกในตัวท่านไม่เช่นนั้นจะเสียวันเสียเวลาเสียชีวิตจิตใจไปวันเล็กวันนั้นน้อยตายไปแล้วได้ประโยชน์อะไรจะได้ในขณะที่มีชีวิตอยู่เท่านั้นเมื่อตายแล้วหมดราคาแม้อวัยวะจะมีอยู่ยังไม่แตกสลายจากกันไปก็ตามเมื่อความรู้สึกได้ออกจากร่างนี้แล้วเขาเรียกว่าคนตายกันทั้งนั้นแล้วจะทำประโยชน์อันใดได้ศีลสมาธิปัญญาวิมุตติพระนิพพานไม่ปรากฏมีในคนตายและปฏิบัติทุกข้อพระองค์เจ้าไม่ทรงประทานให้คนตายประทานไว้สำหรับคนเป็นที่มีความรู้สึกดีชั่วสุขทุกข์อยู่เท่านั้นวันนี้ได้อธิบายถึงเรื่องพระของพระพุทธเจ้าพระในสมัยพระพุทธเจ้ากับพระของพวกเราอยู่ณบัดนี้ว่าเป็นพระที่ต่างกันอย่างไรบ้างให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายได้วินิจฉัยสนใจแก้ไขตนเองเมื่อพระเราได้บกพร่องในส่วนไหนแล้วจะได้ปรับปรุงพระของตนให้สมบูรณ์ขึ้นมาตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะกลายเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าขึ้นมาโดยหลักธรรมชาติคือความบริสุทธิ์ขึ้นภายในจิตใจของตนจะเป็นพระที่แท้จริงเป็นพระที่ไม่เสียทีที่ได้ทรงภาคอาสวพัสปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าได้รับทั้งเหตุที่ชอบพระของพระพุทธเจ้าก็ดีพระของสาวกก็ดีได้ปรากฏขึ้นจากความทวนกระแสแห่งโลกไม่ใช่เกิดขึ้นจากตามกระแสแห่งโลกเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายซึ่งลอยตามกระแสแห่งโลกอยู่ณบัดนี้กระแสแห่งโลกเพิ่งทราบว่าสิ่งใดที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจเป็นผู้ชอบเป็นผู้สงวนนักใคร่สิ่งนั้นยิ่งนักนี่เพิ่งทราบว่าเดินตามกระแสแห่งโลกคำว่าโลกไม่ได้หมายถึงใครหมายถึงเรื่องหัวใจของเราโดยเฉพาะหัวใจย่อมเป็นความหมุนเวียนต่อตนเองหลอกลวงต่อตนเองเสมอเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมภายนอกมาเป็นตัวเหตุแล้วหมุนตัวเองให้เป็นไฟเผาตัวเองอยู่ตลอดเวลามีวิญญาณว่าใจหมุนไปตามกระแสของโลกแล้วเกิดความร้อนขึ้นมาภายในใจของตนแต่เราอย่าไปสำคัญว่าโลกนั้นได้เป็นข้าศึกต่อเราอะไรทั้งหมดไม่เคยเป็นข้าศึกต่อใครทั้งนั้นนอกจากตัวเองเป็นข้าศึกต่อตนเองทุกความเคลื่อนไหวแห่งกายวาจาใจไม่มีอันไหนที่จะเป็นข้าศึกต่อตนเองเพราะฉะนั้นการบวชในพระศาสนาปรากฏว่าเป็นผู้มีโอกาสเต็มที่ยิ่งกว่าบรรดาประชาชนทั้งหลายบรรดาที่เป็นมนุษย์ด้วยกันในการที่จะประกอบคุณงามความดีถ้าเราทั้งหลายจะไม่สามารถเดินตามทางของพระพุทธเจ้าได้แล้วก็ไม่ทราบว่าใครจะเดินได้ในโลกนี้ลุคโมระเซนาสนังบรรดาคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายจะเดินอย่างนั้นไม่ได้พระพุทธเจ้าท่านสอนพระของท่านให้เพื่อให้ถึงแก่นของพระที่แท้จริงท่านสอนอย่างนี้ที่ไหนเป็นที่สงัดที่ไหนเป็นที่วิเวกที่ไหนเป็นป่าเป็นเขาเป็นที่ไม่รบกวนแห่งความยุ่งเหยิงทั้งหลายท่านสอนให้ไปอยู่ให้ไปบำเพ็ญในสถานที่นั้นๆ นี่
สาวกทั้งหลายเดินตามพระองค์เจ้าเดินตามวิถีนี้อยู่ด้วยความกล้าหาญอยู่ด้วยความไม่อะไรในชีวิตจิตใจเป็นก็มอบกับพระธรรมคือคติธรรมดาจะตายก็มอบกับหลักสวดคาถาธรรมดำเนินตามธรรมที่พระองค์เจ้าทรงตรัสไม่ชอบแล้วเพื่ออนิยานิกธรรมนำตนให้พ้นจากทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นสาวกท่านเดินอย่างนี้ไม่ใช่เดินแบบถอยหลังเหมือนอย่างพวกเราพวกเราเดินถอยหลังเป็นอย่างไรเห็นด้วยตากับรูปกระทบกันก็ถอยเพื่อความติดพันหูกับเสียงกระทบกันก็ถอยเพื่อออกมาสู่ความติดพันกลิ่นรสเครื่องสัมผัสทุกอย่างเมื่อได้สัมผัสเข้าในอายตนะภายในคือจมูกลิ้นกายและธรรมารมณ์กระทบกับใจถอยเข้ามาสู่ความทอดแท้อ่อนแอถอยเข้ามาสู่ความยินดียินร้ายถอยเข้ามาสู่ความติดพันในตนเองไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเพื่อเป็นวิวัตะแก้ไขตนเองให้พ้นจากคงจักที่หมุนตัวเองนี้ไปได้เพราะฉะนั้นจึงว่าพระพุทธเจ้าและสาวกท่านเดินไปเพื่อความกระหายก้าวหน้าไปเสมอพวกเราตรงกันข้ามกับถอยหลังเสมอไปสิ่งใดที่จะมีเป็นภัยต่อตนเองแล้วชอบคิดชอบอ่านชอบปรุงชอบเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นๆนี่พึงทราบว่าเดินถอยหลังไม่ได้เดินไปข้างหน้าแม้จะหันหน้าไปก็ชื่อว่าเดินถอยหลังเพราะจิตไม่ได้ก้าวไปข้างหน้าเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าธรรม 84,000 พระธรรมขันธ์ที่พระพุทธเจ้าได้ทรงรู้ทรงเห็นและประทานให้พวกเราทั้งหลายได้สดับรับรสอยู่ณทุกวันนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาจากความท้อแท้อ่อนแอไม่ได้เกิดขึ้นมาแก่ความเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่ได้เกิดขึ้นมาแก่ความอาลัยในชีวิตจิตใจแต่เกิดขึ้นมาด้วยความอาถรรพ์ร่าเริงเกิดขึ้นมาด้วยความสละเป็นสละตายต่อหลักความจริงคือพระธรรมเสมอไปจนกลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้นี้ขอให้เราได้นำแนวของพระพุทธเจ้าที่ท่านเดินดำเนินอย่างใดเข้ามาประดิษฐานไว้ที่หัวใจจะสมว่าพุทธังสนังกัจฉามิพระพุทธเจ้าเป็นสรณะของเราที่แท้จริงได้นี่ทำพระพุทธเจ้าท่านชี้ไว้อย่างไรเราก็ต้องดำเนินสาวกท่านดำเนินอย่างใดจึงเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์วิมุตติพระนิพพานพ้นจากแก่งกันดานนี้ไปเสียได้ไม่หมุนเวียนเกิดเวียนตายเหมือนอย่างพวกเราทั้งหลายท่านเดินอย่างไรเราต้องนำมาเป็นข้อเทียบเคียงหรือเป็นคติเครื่องเตือนใจของเราเสมอไม่เช่นนั้นจะเป็นโมฆะบุรุษถือเพศแห่งนักบวชอาศัยความเป็นขอทานกับชาวบ้านเขากินแล้วกลายเป็นตัวกาฝากขึ้นภายในตัวเองหรือเกาะชาวบ้านอย่างที่บางคนเขาว่านักบวชเป็นกาฝากเกาะชาวบ้านเขากินนี้ไม่ใช่เป็นการผิดเสียทีเดียวนักบวชประเภทที่เกาะชาวบ้านกินโดยไม่รับผลประโยชน์อะไรจากตัวเองด้วยและไม่ได้ทำโลกให้มีความเจริญรุ่งเรืองด้วยอุบายใดๆที่จะให้เขาเกิดความเฉลียวฉลาดให้เกิดความรู้หรือให้เกิดความร่มเย็นเพราะเหตุแห่งการมาคบค้าสมาคมกับพระได้เลยถ้าพระประเภทนี้เรียกว่าพระกาฝากเกาะชาวบ้านเขากินอาศัยชาวบ้านเขากินเรียนวิชาทางโลกความประพฤติทั้งหมดกลายเป็นโลกเสียสิ้นไม่มีความสนใจใคร่ต่ออัตต่อธรรมคำสอนของพระโพธิเจ้าแต่อาศัยชาวบ้านเขามากินโดยไม่ต้องซื้อต้องหาศาลาอยู่ในวัดก็เขาสร้างให้ขึ้นให้อยู่กุฏิทุกหลังเขาเป็นญาติโยมเขาสร้างขึ้นให้อยู่แต่แล้วก็ทำงานหน้าที่เป็นเรื่องโลกไปเสียให้ผิดจากหลักแห่งสมณะซึ่งควรจะทำตามหน้าที่ของสมณะตามแบบที่องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าทรงประทานไว้นี่กลายเป็นอื่นไปเสียเช่นนี้เรียกว่าพระกาฝากทำบ้านทำเมืองให้ล่มจมไปได้และทำพระศาสนาวัดวาอาวาสตลอดถึงหมู่เพื่อนให้ล่มจมไปได้เช่นเดียวกัน
นี่ถ้าเป็นพระประเภทนี้แม้เขาจะยกโทษว่าเป็นพระกาฝากเป็นผู้เกาะชาวบ้านกินนั้นก็ยกให้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้ทำอย่างนี้สาวกทั้งหลายไม่ได้ทำอย่างนี้อาศัยเขามาเสวยหรือมาฉันวันหนึ่งวันหนึ่งพอยังชีวิตจิตใจให้เป็นไปเท่านั้นแต่สิ่งที่พระพุทธเจ้าและสาวกไม่ยอมเลยนั้นหมายถึงความเพียรเพื่อแก้ตนของตนให้พ้นจากทุกข์ด้วยความเพียรด้วยความอุตสาห์พยายามด้วยความขยันด้วยความอดความทนต่อสถานที่ไม่ว่าสถานที่ใดๆไม่ทอดทุละในความเพียรนี่สาวกทั้งหลายท่านดำเนินอย่างนี้นี่ไม่ใช่พระกาฝากเป็นพระปุญญาเขตของโลกเป็นเนื้อนาบุญของท่านด้วยเป็นเนื้อนาบุญของโลกให้รับความร่มเย็นเป็นสุขด้วยใครจะมีข้อข้องใจไปปรึกษาอัตธรรมจะเป็นข้อลี้ลับจะเป็นทางโลกทางบ้านทางเรือนทางครอบครัวของตนก็ตามเกิดมีความทะเลาะเบาะแว้งหรือไม่ลงรอยกันได้เมื่อนำเรื่องเหล่านี้ซึ่งเป็นข้อข้องใจอันตนของตนไม่สามารถจะแก้ไขได้ไปเรียนหรือไปศึกษาจากท่านท่านอาจจะให้อุบายต่างๆมาเป็นเครื่องพยุงน้ำใจแล้วปฏิบัติตามพระโอวาทของท่านสามารถที่ยังสิ่งที่ร้าวรานให้กลับกลายเป็นของดีขึ้นมาใช้ได้อีกต่อไปนี่จึงเรียกว่าพระโอวาทนั้นเป็นคุณแก่โลกผู้ใดซึ่งเป็นนักบวชประพฤติปฏิบัติตามตนประพฤติปฏิบัติตนตามพระโอวาทก็กลายเป็นพระปุญญาบุญยักษ์เหตุขึ้นมาให้โลกเขาได้กราบไหว้บูชาให้เป็นเนื้อนาบุญของโลกให้โลกได้รับความสุขความเจริญให้โลกเขาได้บุญได้กุศลให้โลกเขาได้รับความเฉลียวฉลาดมีความอบอุ่นวัดมีมากเท่าไรโลกก็มีความร่มเย็นมากพระมีมากเท่าไรโลกก็มีความร่มเย็นมากเพราะเหตุใดก็เหมือนกันกับว่าวัตถุเครื่องใช้ไม้สอยหรืออาหารการบริโภคมีมากเท่าไรก็ทำความสะดวกสบายให้แก่ประชาชนหรือบรรดาสัตว์ทั้งหลายทั่วไปไม่ขาดเคลื่อนกันดานนี่แต่ถ้าตรงกันข้ามมีมากเท่าไรยิ่งเป็นภัยต่อโลกไม่ใช่คำว่าพระคือนักบวชเหล่านี้จะเป็นคุณต่อโลกโดยแท้เดียวก็หาไม่ยังกลายเป็นโทษหรือกลายเป็นพิษเป็นภัยเป็นฆาตศึกต่อโลกก็ยังมีอย่างที่เราได้เห็นอยู่ในสมัยปัจจุบันทุกๆวันนี้ท่านทั้งหลายก็พอจะทราบได้ด้วยหูด้วยตาของตนเองนี่คือพระที่เป็นข้าศึกต่อโลกอาศัยข้าวเข้ามากินแล้วยังกลับเป็นศัตรูต่อชาติกลับเป็นศัตรูต่อพระศาสนากลับเป็นศัตรูต่อพระมหากษัตริย์รัฐธรรมนูญเป็นไปได้เพราะเหตุนี้นี่คือพระเป็นข้าศึกไม่ใช่เป็นบุญญาเขตของพระหรือไม่ใช่เป็นบุญญาเขตของญาติโยมมีบัดนี้เราทั้งหลายได้มาบวชในพระศาสนามีความมุ่งหน้าจะเป็นบุญญาเขตของตนเมื่อต้องการให้เป็นบุญญาเขตของตนเพื่ออันดับต่อไปจะได้เป็นบุญญาเขตของชาติบ้านเมืองของพระศาสนาของประชาชนคุณบุตรสุดท้ายภายหลังต่อๆกันไปให้เป็นความเจริญรุ่งเรืองได้แล้วไซจงเป็นผู้มีความสนใจใคร่ต่อข้อวัดปฏิบัติอย่ามีความเกลียดคร้านอย่าเห็นโลกซึ่งที่จะเป็นข้าศึกต่อตัวของตัวเองและเป็นข้าศึกต่อโลกในส่วนรวมแล้วว่าเป็นของดีจงเห็นว่าเป็นพิษเป็นภัยเสมอไปหน้าที่การงานอันใดถ้าผิดแปลกจากความเป็นสมณะให้รีบงดเว้นทันทีดำเนินตนของตนเป็นไปในกรอบแห่งศีลแห่งสมาธิแห่งปัญญาคำสอนของพระพุทธเจ้าแม้โลกเขาไม่ได้บวชเหมือนอย่างเราเขาก็จะได้พลอยได้รับความร่มเย็นเหมือนอย่างเราได้รับความร่มเย็นจากโลกอยู่ทุกๆวันนี้กุฏิศาลาที่พักที่อาศัยได้เป็นมาจากโลกเป็นมาจากชาวบ้านชาวเมืองจะถูกปัจจัยทุกๆชิ้นที่ได้ครองตัวอยู่มีชีวิตอยู่จนกระทั่งถึงวันนี้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้มาจากญาติโยมศรัทธาทั้งหลายนี่เรียกว่าโลกให้ความร่มเย็นแก่พวกเราได้อย่างนี้และเราจะสามารถเป็นการตอบแทนโลกได้โดยวิธีใดเราไม่ทำไร่ทำนาแต่เราก็นาของเราคือบุญญาเขตในตัวของเราเองโลกเขาไม่เป็นบุญญาเขาไม่ได้บวชในพระศาสนาเขาก็ต้องอาศัยเราได้ในเมื่อเรามีบุญญาเขตภายในตัวของเราเช่นเดียวกับเขาเราอาศัยเขาซึ่งแม้ว่าเราไม่เป็นคฤหัสถ์เขาก็ให้ความร่มเย็นแก่เราได้นี่
ให้เทียบกันอย่างนี้แล้วพยายามทำตนของตนให้เป็นบุญญาเกศของตนศีลอย่าพึงทราบว่าใครจะเป็นผู้มีหน้าที่รักษาให้บริสุทธิ์นอกจากเราผู้มีหน้าที่ทางเดียวเท่านั้นสมาธิคือความมั่นคงของใจใจเป็นอะไรจึงไม่มั่นคงเพราะใจเป็นโลกใจจึงไม่มั่นคงถ้าใจเป็นธรรมแล้วจะหนีจากความมั่นคงไปไม่ได้ใจเป็นโลกเพราะเหตุใดใจกระเพื่อมอยู่ตลอดเวลาความกระเพื่อมของใจได้จากความเขย่าตนของตนเสมอแม้ว่าน้ำถ้าได้รับถูกความเขย่าอยู่เสมอแล้วจะใสเท่าไรก็ต้องขุ่นมีใจของเราธรรมชาติก็ยิ่งขุ่นมัวอยู่แล้วก็ยิ่งมีความเขย่าทางหูทางตาทางจมูกทางลิ้นทางกายกระทบกันกับแผ่นดินคือรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเมื่อคลุกเคล้ากันเข้าแล้วกลายเป็นน้ำขุ่นขึ้นมานี่เมื่อน้ำมันขุ่นขึ้นมาเพราะเรื่องของโลกล้วนแล้วจะให้เป็นธรรมคือความใสสะอาดสงบงบเงียบเกิดความสุขความเจริญขึ้นภายในใจของตนได้อย่างไรเล่าแต่ใจของเราเป็นธรรมธรรมตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกให้ฝึกหัดหรือฝึกฝนทรมานจิตใจเราก็ต้องทำตามพระโอวาทมีบทธรรมเป็นรั้วกั้นมีบทธรรมเป็นเครื่องบังคับหรือมีสติเป็นเครื่องกดขี่บังคับมีปัญญาเป็นธรรมชาติเครื่องสองทางจิตดำเนินตามแถวแห่งธรรมแล้วจะเป็นไปเพื่อความสงบโดยถ่ายเดียวจะไม่เป็นโรคขึ้นในตัวของตัวเลยพระพุทธเจ้าท่านเป็นธรรมเพราะท่านดำเนินตามธรรมสาวกท่านเป็นธรรมท่านดำเนินตามธรรมอย่างนี้เราต้องการเป็นธรรมธรรมนั้นเป็นธรรมของพระพุทธเจ้าเคยได้ปรากฏผลในพระองค์เจ้าและสาวกมาแล้วเมื่อเราดำเนินตามพระโอวาทนั้นแล้วจะเป็นพิษต่อเรามีอย่างที่ไหนไม่มีในที่ไหนและไม่มีในคัมภีร์ใดด้วยและยังจะไม่มีในการต่อไปด้วยเมื่อเราได้ปฏิบัติตามพระโอวาทคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเป็นธรรมทั้งแท้งแล้วเราจะค่อยกลายตัวเป็นธรรมขึ้นมาภายในจิตใจเริ่มตั้งแต่ความสงบเป็นสมาธิเป็นชั้นชั้นขึ้นไปตามอำนาจแห่งความกดขี่บังคับตนเองแล้วจะกลายเป็นสมาธิที่ละเอียดปัญญาพิจารณาไกรกรองในความเป็นอยู่ของตนในอวัยวะทุกส่วนที่มีอยู่ในร่างกายคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแยกส่วนแบ่งส่วนออกให้ชัดดูทั้งภายในดูทั้งภายนอกในส่วนแห่งกายนี้มีอันใดซึ่งเป็นตัวอัตตาแฝงหรือคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้าขึ้นมามีไหมเราต้องดูให้ดีและมีส่วนใดที่จะเป็นความสุขฝืนจากธรรมพระพุทธเจ้าที่กล่าวว่าทุกขังมีไหมมีธรรมชาติใดที่เป็นของเที่ยงแท้ถาวรสามารถที่จะคัดค้านธรรมพระพุทธเจ้ามีไหมในสกุลกายของเราทุกชิ้นค้นดูมันก็เต็มไปด้วยใจรักมีแต่ธรรมทั้งแท่งทั้งนั้นกายของเราที่เป็นไปไม่ได้ก็เพราะว่าฝืนทำทั้งแท่งจึงกลายเป็นโลกทั้งแท่งขึ้นมาผลที่จะพึงได้รับก็คือไฟเผาตัวเองนี่เดือดร้อนทั้งวันทั้งคืนไปที่ไหนก็ร้อนอยู่ในป่าก็ร้อนในวัดก็ร้อนเข้าในบ้านก็ร้อนกินก็ร้อนหิวก็ร้อนหนาวก็ร้อนร้อนก็จริงร้อนเลยร้อนทั้งกลางวันกลางคืนร้อนที่ภายในจิตใจไม่มีวันต่างไม่มีวันที่จะบรรเทาเบาบางไปได้เพราะไม่มีน้ำที่ไหนจะมาดับไฟตรงนี้ได้นอกจากน้ำธรรมโอสถเท่านั้นคือเราประพฤติปฏิบัติตามพระโอวาทธรรมของพระพุทธเจ้าจึงจะกลายเป็นความร่มเย็นขึ้นมาที่ใจของเราขอให้พิจารณาอย่างนี้เรื่องพิจารณาร่างกายให้มันเห็นชัดด้วยปัญญาจะชัดเหมือนอย่างตาของเราเห็นนี้มันยังไม่เป็นปัญหาอันไหนให้ชัดด้วยปัญญาเป็นของสำคัญดูทุกข์ให้มันชัดทุกข์เต็มอยู่ทั้งวันทั้งคืนภายในกายด้วยภายในใจด้วยทำไมจะไม่เห็นทุกข์ก็เราเป็นคนทุกข์เองเราดูทุกข์ของเราจะไม่เห็นอย่างไรทุกข์มีอยู่พระพุทธเจ้าดูทำไมเห็นเราดูทำไมจะไม่เห็นความรู้สึกเป็นอันเดียวกันความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาสะเทือนหมดทั้งตัวของเราอยู่นี่ทั้งวันทั้งคืนทำไมเราจะไม่รู้อนัตตาก็เช่นเดียวกันมีสภาพใดซึ่งเป็นตัวของเราในกายนี้ทั้งหมดมันไม่มีทั้งนั้น
ดูให้เห็นชัดด้วยปัญญาแล้วจะทนถือมั่นสภาพนี้ว่าเป็นเราได้อย่างไรเวทนาก็เช่นเดียวกันเกิดแล้วดับดับแล้วเกิดทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์มันเกิดดับกลับไปกลับมาอยู่อย่างนี้เอาตัวจริงจากสิ่งเหล่านี้ได้ที่ไหนนี่เวทนาก็คือไตรลักษณ์ดูให้ชัดไม่เพียงแต่ว่ารูปทั้งหมดนี้เป็นไตรลักษณ์เวทนาก็เป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเต็มไปหมดในเวทนาไม่ว่าจะเป็นสุขหรือทุกข์หรือเฉยของเวทนาเป็นไตรลักษณ์ทั้งนั้นสัญญาก็เป็นไตรลักษณ์สังขารก็เป็นไตรลักษณ์แต่ละอย่างละอย่างเป็นไตรลักษณ์อย่างสมบูรณ์พิจารณาให้มันชัดเมื่อปัญญาได้สอดส่องค้นคว้าอยู่ตลอดเวลามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาใจของตนอยู่เสมอมีปัญญาเป็นเครื่องฟาดฟันขุดค้นอยู่ตลอดเวลาของที่มีอยู่นี้ทั้งหมดจะต้องเปิดเผยขึ้นที่ใจของเราจะเอาอะไรปิดบังลี้ลับไม่ได้เลยอำนาจของปัญญาแทงทะลุไปหมดตลอดถึงโลกธาตุไม่มีอันใดสามารถที่จะปิดบังปัญญานี้ได้สิ่งใดจะว่ามีนิทาสดานุภาพขนาดไหนก็ตามจะสู้อำนาจของปัญญานี้ไม่ได้ปัญญานี้สามารถแทงตลอดทะลุก็จุดกระจายไปหมดเห็นชัดขึ้นมาด้วยตนเองขอให้ค้นให้พิจารณานี่ละทางดำเนินเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าท่านดำเนินอย่างนี้เพื่อความเป็นสาวกอรหันต์ท่านก็ดำเนินอย่างนี้เราดำเนินตามแถวแนวแห่งพระโอวาทที่พระพุทธเจ้าและสาวกได้ทรงดำเนินไปแล้วและได้ประทานไว้ให้พวกเราแล้วอย่างนี้เราจะผิดพลาดจากหลักความจริงหรือจากผลที่แท้จริงไปได้อย่างไรจะไม่ผิดถ้าหากว่าดำเนินไปตามสวดคาถาธรรมแล้วผลจะไม่เป็นนิยานิกธรรมนั้นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเรียกว่าสวดคาถาธรรมไปไม่ได้ปัญหาข้อนี้ขึ้นอยู่กับตัวของเราจงเป็นผู้นักวิพากษ์วิจารณ์ตั้งสติเสมอไปหน้าที่ของเรามีเท่านี้การทำไร่ทำนาทำรั้วทำสวนซื้อถูกขายแพงที่ไหนไม่ใช่หน้าที่ของเราเรื่องของโลกต้องยอมยกให้โลกเราอย่าไปเกี่ยวข้องเราอย่าไปเสียดายเรื่องของเราแล้วไม่ยอมให้อันใดมากดขี่บังคับที่เรียกตัณหาตัวใดบังคับออกให้หมดอย่าให้มาเกี่ยวข้องให้พิจารณาตามที่ว่าสิจะไม่รู้ยังไงเล่ารูปทั้งกองเต็มอยู่ในตัวของเรากายอันนี้ชัดเจนฉันใดสภาพภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันก็ต้องชัดเจนฉันนั้นเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างละอย่างประกาศตัวอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนเมื่อปัญญาอย่างลงไปนี้แล้วจะไม่เห็นอย่างไรเล่าเมื่อเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วจะทนถือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณว่าเป็นตนอย่างไรนะแล้วจะไม่เห็นกระแสของจิตซึ่งพลุกพล่านในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ตลอดทั้งวันทั้งคืนได้อย่างไรอะไรเล่าเป็นตัวโจรอะไรเราเป็นตัวข้าศึกพิจารณาที่แรกก็รูปเป็นข้าศึกเวทนาทั้งรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเป็นข้าศึกพิจารณาเข้าไปจริงๆแล้วสภาพนั้นก็จริงอยู่เช่นนั้นปัญญาเห็นชัดแล้วถอยตัวเข้ามาพิจารณาในรูปเวทนาสัญญาของเสียงขันธ์ของตนวิญญาณของตนว่าเป็นตัวข้าศึกกับตนพิจารณาลงไปอีกเห็นชัดอีกก็มีลักษณะเช่นเดียวกับสภาวะซึ่งเป็นสิ่งภายนอกนั้นไม่เห็นปิดกันแต่อย่างไรอะไรเราเป็นตัวโจรอะไรเป็นผู้คว้าอยู่ทุกวันนี้อะไรเป็นผู้หลงอะไรเป็นผู้หมุนไปตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณและถือสิ่งเหล่านี้มาเป็นตนไม่มีอะไรนอกจากอวิชชาดวงเดียวคือผู้รู้รู้นี้เท่านั้นนี่และธรรมชาติอันนี้น่ะจะเห็นได้ด้วยปัญญาของเราที่พิจารณาอย่างนี้ทางป่าทางโลกทั้งหลายซึ่งเป็นเครื่องปกปิดธรรมชาตินี้ด้วยปัญญาทางดูรูปให้ชัดเวทเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสให้ชัดทางเข้าถากทางเข้ามารูปเวทนาสัญญาสังขารอย่างตนให้ชัดถามไปชัดเท่าไหร่ก็ยิ่งจะเห็นกระแสของใจชัดแล้วก็จะได้ปฏิเสธในสภาวะทั้งหลายเหล่านี้ว่ามันไม่ใช่ตัวกิเลสไม่ใช่ตัวตัณหาไม่ใช่ตัววัฏจักรแต่อย่างใดนอกจากผู้รู้นี้ดวงเดียวเท่านั้นนั่นมันต้องเห็นชัดแล้วผู้รู้นี้เป็นอะไรอีกกำหนดลงไปมันก็เป็นลักษณะเป็นไตรลักษณ์อีกเต็มตัวเหมือนกันนั่นเพราะงั้นธรรมชาตินี้จึงเป็นตัวคงจักได้จึงเป็นโลกได้ถ้าไม่เป็นไตรลักษณ์จะเป็นโลกหรือจะเป็นสมมุติไม่ได้ต้องเป็นวิมุตต์ไปนี่ธรรมชาติอันนี้จึงจักว่าเป็นสมมุติอยู่เพราะธรรมชาตินี้เป็นไตรลักษณ์ค้นดูให้จริงกำหนดดูให้มันชัดผู้รู้มันเกิดความดีความชั่วเกิดขึ้นมาจากไหนนอกจากจะเกิดขึ้นจากผู้รู้เท่านั้นปัญญาอย่างลงไปพิจารณาลงไปนี่เรื่องของปัญญา
โดยไม่ต้องมีใครบอกใครสอนเมื่อถึงปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นอัตโนมัติหมุนตัวอยู่ตลอดเวลาเรื่องของตัวมีมากมีน้อยเท่าไรผิดถูกดีชั่วจะรู้หมดอย่าละเอียดจะหนีต่อจะทนต่อปัญญาไม่ได้แล้วจะปิดบังปัญญาไม่ได้ค้นลงไปทำให้เห็นชัดเรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรทั้งหมดจะปรากฏขึ้นที่ผู้รู้นั้นเราจะเห็นว่าผู้รู้อันนั้นคือตัวกิเลสชัดๆตัวโกงจักตัวสมมุติชัดๆจนกระทั่งถึงว่าผู้รู้นี้ได้ถูกทำลายไปด้วยอำนาจของปัญญาแล้วจึงจะสลายตัวลงไปเช่นเดียวกับสภาวะอื่นๆนั่นแหละธรรมชาติที่เป็นวิมุตติจึงจะปรากฏเด่นชัดขึ้นมาโดยไม่มีใครเสกสรรนั่นเรียกว่าธรรมหมดปัญหาเรียกว่าธรรมเปิดเผยเราถากถางสิ่งทั้งหลายเข้าไปโดยลำดับๆก็เพื่อจะเห็นธรรมชาติที่ปกปิดกำบังสิ่งที่อัศจรรย์ไว้เมื่อถากถางเป็นลำดับลำดับด้วยปัญญาจนกระทั่งถึงเห็นสภาพมหาโจรคือเจ้าแห่งวัฏจักรได้ชัดด้วยปัญญาแล้วก็ถูกทำลายลงไปอีกเช่นเดียวกันหมดแล้วอะไรที่เมื่อธรรมชาติที่เรานี้หมดแล้วใครที่รู้ว่าธรรมชาติทั้งหลายเหล่านี้หมดไปใครที่รู้ว่าวัฏจักรคือตัวอวิชชานี่หมดไปสิ้นไปดับไปผู้รู้นั่นเองท่านเรียกว่าวิวัตตะนะเราจะว่าเราเป็นศิษย์พระพุทธเจ้าก็ตามไม่ว่าก็ตามเป็นศิษย์ตถาคตหรือไม่ตถาคตไม่เป็นมหาไม่ขึ้นอยู่กับคำพูดคำจาคำนำหลีคิดเอาเฉยแต่ขึ้นในหลักธรรมชาติที่แท้จริงตามแนวทางของพระพุทธเจ้าและตามหลักเหตุผลเช่นอย่างพระพุทธเจ้าว่าได้ตรัสไว้ว่าใครผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นอรรถาคตไม่ได้เพียงแต่ว่าจะเห็นด้วยคำพูดเฉยๆต้องเห็นด้วยข้อปฏิบัติ ด้วยต้องเห็นด้วยความรู้ความฉลาดทางด้านปัญญาด้วยเห็นในหลักธรรมชาตินี้ด้วยแล้วก็เป็นสิทธิ์ของอรรถาคตเจ้าแล้วเห็นพระพุทธเจ้าหรือเห็นพระอรรถาคตเจ้าด้วยธรรมชาติอันนี้เป็นเครื่องวัดหรือเป็นเครื่องเทียบเคียงเป็นสักขีพยานได้อย่างชัดเจนนี่ขอให้พากันดำเนินตามทางที่ได้อธิบายมาแล้วนี้คำที่ว่าวิมุตตินิพพานท่านก็ไม่ต้องถามที่ตรงไหนธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาติที่ตายตัวเช่นเดียวกันกับพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงวางไว้ขอให้ดำเนินแบบตายตัวสละเป็นสละตายเข้าไปสมบัติอันล้นค่านั้นจะไม่ใช่เป็นของใครพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้ผูกขาดเป็นส่วนของใครของเราขอแต่ว่าให้ดำเนินตามสวดคาถาธรรมธรรมานิยานิกธรรมหรือตนของตนออกจากวัฏจักรจะเป็นเรื่องของเราเป็นผู้ได้รับผลคือความหลุดพ้นการแสดงธรรมเทศน์แสดงธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายที่ได้มาร่วมกันดูเป็นหลายท่านหลายองค์และได้แยกโยกย้ายมาจากสถานที่ต่างๆได้มารวมกันวันนี้เห็นว่าเป็นโอกาสอันควรจึงได้แสดงธรรมในฐานะว่าเป็นกันเองแก่บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายจงนำไปที่พิจารณาและปฏิบัติตนต่อตนเองด้วยความเป็นปุญญเขตของตนต่อจากนั้นไปก็จะเป็นบุญเขตของบรรดาประชาชนทั้งหลายให้รับความร่มเย็นจะเป็นที่พึ่งจิตพึ่งใจพึ่งเป็นพึ่งตายแก่ประชาชนทั้งหลายได้ในเมื่อเราทำตัวของเราให้เป็นพุทธเขตแล้วจงเป็นผู้มีความระลึกถึงคำว่าบุญเขตของตนนี้เป็นข้อที่หนึ่งแล้วบุญเขตของโลกจะเป็นข้อที่สองเกิดขึ้นมาในบุญเขตอันนั้นโดยไม่ต้องสงสัยในอวสานแห่งพระธรรมเทศนานี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงดลบันดาลให้ท่านทั้งหลายได้มีความสะดวกกายสบายใจทั้งปฏิปทาเครื่องดำเนินเป็นไปตามพระว่าคำสอนน้องพระเดชเจ้าจนถึงจุดหมายปลายทางคือแดนแห่งวิมุตติหลุดพ้นไปได้

ครูอาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือฝากเป็นฝากตายในอาจในธรรมได้อย่างแท้จริงก็ล่วงโรยไปร่วงโรยไปดังที่ทราบที่รู้กันอยู่ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นองค์สำคัญสำคัญในระยะ 3-4 ปี 5 ปีมานี้มีแต่ปีที่ร่วงโรยอย่างธรรมชาติเกียรติจันทร์คือครูคืออาจารย์ที่รู้จริงเห็นจริงตามหลักธรรมดังพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้และแบบเดียวกันกับนักสาวกทั้งหลายแต่ข้างพุทธการคือท่านผู้ที่รู้จริงเห็นจริงจริงๆหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่คำดีหลวงปู่แหวนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เพชรน้ำหนึ่งน้ำหนึ่งทั้งนั้นถ้าครั้งพุทธการก็เรียกอย่างธรรมดาธรรมดาสบายสบายตามความรู้ความเห็นของคนที่มีความหนักแน่นในธรรมอยู่แล้วได้ยินได้ฟังก็ไม่แสลงใจเหมือนคนที่มีแต่กิเลสเต็มหัวอกหัวใจเต็มหัวใจว่าพระอรหันต์นะทุกวันนี้พูดอย่างนั้นไม่ได้ข้าศึกของศาสนธรรมหรือของธรรมนี้มีมากแม้แต่ผู้ปฏิบัติธรรมอยู่เสียเองนั้นในวงผู้นับถือพุทธศาสนาเสียเองก็เป็นข้าศึกต่อคำพูดคำนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าที่ทรงบัญญัติไว้เรื่องอุตริมนุสธรรมนั้นจึงเป็นความชอบธรรมอย่างยิ่งสมกับองค์เป็นศาสดาจอมศาสดาทรงทราบเรื่องอดีตอนาคตได้เป็นอย่างดีครูอาจารย์ที่ล่วงไปเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ผู้เป็นผู้ทรงอัดทรงธรรมทางภาคปฏิบัติเป็นผู้ได้เสวยผลแห่งการปฏิบัติของตนอย่างแท้จริงดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านเป็นมา ไม่ได้ทรงไว้แต่เพียงความจดความจำชื่อเสียงของกิเลสตัณหาอาสวะของอัตของธรรมของมรรคผลนิพพานเพียงเท่านั้นแต่ทราบซึ้งถึงจิตถึงใจสิ่งที่ควรถอดถอนออกได้โดยสิ้นเชิงสิ่งที่ควรบำเพ็ญก็บำเพ็ญได้สมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่เป็นอรหัตบุคคลทรงองค์ท่านเป็นพระอรหันต์ได้โดยสมบูรณ์นั่นครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านรู้ท่านเห็นได้อย่างนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นการแนะนำสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ท่านจึงไม่สะทกสะท้านท่านจึงไม่มีข้อเคลือบแคลงสงสัยอันเป็นความไม่แน่ใจในตนแม้นิดหนึ่งแต่ท่านสั่งสอนด้วยความเมตตาสงสารล้วนๆซึ่งเป็นหลักใหญ่ของใจไม่มีวิตกวิจารกลัวจะสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลายไม่ถึงเม็ดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะความรู้ไม่เพียงพออย่างนี้ไม่มีนายท่านผู้ทรงอัตทรงธรรมสมบูรณ์บริบูรณ์เต็มที่แล้วดังที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่ได้ยกมาเมื่อสักครู่นี้เป็นสำคัญศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีคำว่าอดีตอนาคตแต่เป็นศาสนธรรมที่ทรงความจริงไว้ตลอดมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าจนกระทั่งถึงบัดนี้ทรงความจริงไว้เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่เคยบกพร่องจากความจริงนั้นเลยนอกจากผู้นับถือศาสนาประพฤติปฏิบัติไปตามความรู้ความเห็นของตนซึ่งมีความเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันเท่านั้นจึงเป็นไปได้ในแง่ต่างๆนี้ยังกลับกลายเป็นข้าศึกของศาสนธรรมได้อีกไม่เพียงแต่ว่าตนไม่ได้รับประโยชน์ยังกลายเป็นโทษแก่ศาสนธรรมซึ่งเป็นหลักใหญ่ได้อีกโดยไม่ต้องสงสัย
พราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงต้องได้ใช้ความพินิจพิจารณาและหาครูหาอาจารย์เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นที่ยึดเหนี่ยวเป็นอย่างสำคัญมากทีเดียวในครั้งพุทธกาลท่านเรียกว่าสาวกคือต้องได้ยินได้ฟังไม่ได้ยินได้ฟังจะบึกบืนไปเพียงลำพังคนเดียวนั้นมันเป็นไปไม่ได้นอกจากพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเท่านั้นนั่นถ้าไม่ศึกษาอบรมจากใครแล้วนั่นประเภทที่ทรงค้นพบเห็นโดยลำพังพระองค์แต่ละพระองค์ในบรรดาพระปัจเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายและไม่มีแก่ใจที่จะแนะนำสั่งสอนผู้หนึ่งผู้ใดลงค้นขวายโดยลำพังตนแล้วรู้เห็นขึ้นมาแล้วก็เป็นอันว่าอยู่ไปด้วยความสะดวกสบายแต่ละรายละรายแม้ในครั้งก่อนๆก็ยังมีพระเจ้ากับพระเจ้าซึ่งอยู่ด้วยกันเป็นหลายร้อยองค์ก็ยังมีแต่ไม่ปรากฏว่าท่านในประกาศศาสนาเพราะเป็นเรื่องที่ทรงรู้ทรงเห็นโดยลำพังตนขึ้นมาเท่านั้นโดยไม่ต้องอาศัยครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนที่เรียกว่าสาวกคือผู้สดับผู้ฟังผู้สำเนียกศึกษาดังสาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ทำมีได้อยู่มันมีได้ทุกการทุกสมัยอย่างนี้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ตรัสรู้ขึ้นมานี่เป็นประโยชน์แก่โลกมากมายผิดกับพระปัจเจกพระพุทธเจ้าเป็นในไหนส่วนพระปัจเจกท่านทรงรู้เห็นโดยลำพังท่านแล้วท่านก็ผ่านไปไม่เกี่ยวข้องกับผู้ใดไม่มีแก่ใจที่จะแนะนำสั่งสอนเรื่องความเมตตาท่านเมตตาแต่ไม่ถึงกับจะต้องแนะไปที่เป็นผู้แนะนำสั่งสอนหรือเป็นศาสดาของใครอันนี้เรียกปัจเจกะแปลว่ารู้เฉพาะโดยลำพังเท่านั้นถึงจะพูดไปไหนก็ตามไม่ได้หายความกังวลที่เกี่ยวกับหมู่คณะมาอบรมศึกษาอยู่นี่ก็ดีที่ไม่ได้มาเกี่ยวข้องที่นี่ก็ดีซึ่งปฏิบัติอยู่โดยลำพังตนเองทำให้วิตกอะไรวิตกถึงเรื่องสิ่งที่จะทำให้ลุ่มหลงงมงายมันมีอยู่มากภายในจิตใจมีอยู่ทุกขณะเราเป็นแต่เพียงว่าเอาความคิดความร่นความเดามาพูดมาคิดเฉยๆว่าเรามาประพฤติปฏิบัติธรรมเรามีศีลเรามีธรรมเราไม่บิดเบียนผู้หนึ่งผู้ใดเราไม่ฉกไม่ลักไม่ฆ่าไม่ทำลายไม่ขโมยไม่ประพฤติผิดพรหมจรรย์ไม่โกหกไม่หลอกลวงไม่ดื่มสุราเมรัยซึ่งเป็นส่วนหยาบๆนี้เท่านั้นแต่สิ่งที่ละเอียดยิ่งกว่านั้นมันมีมากเกินกว่ามากภายในจิตใจของแต่ละดวงละดวงซึ่งเป็นนักบวชและเป็นนักปฏิบัติอันนี้สำคัญมากสิ่งเหล่านี้มันกระซิบกระซาบมันฉุดมันลากจิตให้เคลื่อนไหวไปตามอำนาจของมันอยู่ตลอดเวลาแต่เราทราบไม่ได้เมื่อยังไม่ถึงขั้นที่จะควรทราบได้การปฏิบัติก็ต้องตะเกียบตะกายล้มลุกคลุกคลานล้มก็ล้มอะไรก็เพราะถูกมันเตะมันถีบมันยันนั่นเองคลานก็เพราะเดินไม่ได้มันไม่เดินล้มก็เพราะถูกมันเตะนะมันมีแต่เรื่องอันนั้นทั้งนั้นที่ว่าล้มลุกคลุกคลานไปไม่สะดวกเดินไม่ก้าวไม่สะดวกนั่งไม่สะดวกยืนไม่สะดวกเดินไม่สะดวกเพราะสิ่งเหล่านี้มันคอยขัดคอยขวางคอยเหยียบย่ำทำลายคอยเตะคอยถีบคอยยันอยู่ตลอดแต่เราไม่ทราบที่ว่าไม่สะดวกไม่สะดวกเพราะอะไรก็เพราะธรรมชาติอันนี้มันคล่องตัวของมันที่จะทำความไม่สะดวกแก่เราเพื่อความสะดวกแก่มันนี่เราไม่รู้นี่จึงทำให้วิตก
ทำไมจึงต้องวิตกก็เพราะเคยผ่านมาแล้วเคยรู้มาแล้วเคยเป็นอย่างนี้มาแล้วไม่ใช่ไม่เคยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติผ่านพ้นไปแล้วท่านจึงสามารถพูดได้เต็มปากเพราะท่านผ่านมาทั้งหมดในเรื่องราวดังที่กล่าวมาเหล่านี้ผู้ปฏิบัติไม่ผ่านอย่างนี้จะรู้ไม่ได้เห็นไม่ได้ต้องผ่านถึงว่าล้มลุกคลุกคลานคือความตะเกียกตะกายสู้มันไม่ได้เมื่อสู้ไม่ได้ก็ล้มคลานไม่มีอะไรสะดวกในเวลาที่มันมีกำลังมากเรามีกำลังน้อยคือกำลังทำภายในใจเรามีน้อยกำลังของมันที่เป็นฝ่าย บุกลุกเราหรือเป็นข้าศึกต่อเรามีมากเราจึงต้องหาความสะดวกไม่ได้ตลอดอิริยาบถยืนเดินนั่งนอนหาความสะดวกไม่ได้เพราะมันมีกำลังมากมันขัดมันขวางอยู่ตลอดแต่ยังไงก็ตามคำว่าวิริยนะดุขมัจเจตินี้เป็นธรรมที่เป็นรากฐานสำคัญมากทีเดียวเราจึงไม่ควรจะมองข้ามไปจะไม่พ้นจากธรรมะบทนี้คือความภาคเพียรความอุตสาห์พยายามเอาหนักก็เอาเบาก็สู้ไม่มีคำว่าถอยวิริยะคือความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนให้ตามกันไปนั่นแหละไปในช่องเดียวกันกับวิริยะสติพยายามตั้งเสมอนั่งไม่ได้เอาพยายามนั่งเดินไม่ได้พยายามเดินยืนไม่ได้พยายามยืนทำความเพียรท่าใดไม่ได้พยายามทำท่านั้นให้ได้ได้มากได้น้อยทำไปอยู่เสมอนี่เรียกว่าการต่อสู้ไม่สะดวกก็สู้ด้วยความไม่สะดวกก่อนเมื่อสู้หลายครั้งหลายหนอาการต่างๆจะค่อยสะดวกไปตามๆกันเช่นเดินจงกรมไม่สะดวกเพราะความหลงความลืมเหลวไหลอยู่ภายในจิตใจมันก็จะค่อยมีสติสตังประคองความเพียรไปได้ยืนเดินนั่งนอนที่ทำให้เผลอสติทำให้จิตมันถูกกิเลสฉุดลากไปตลอดเวลาก็จะฉุดลากมาได้หลายครั้งหลายหนเข้าก็อยู่ในเงื้อมือของเราพอฟัดพอเหวี่ยงกันไปนี่แหละเหตุที่เราจะทราบเรื่องความล้มลุกคลุกคลานของตนทราบด้วยที่เราเป็นผู้สู้เองเป็นผู้ทำเองเป็นผู้ประสบเองและเป็นผู้ต่อสู้กันเองแล้วผ่านไปได้โดยลำดับลำดาเองทำไมจะไม่รู้ถึงกระทั่งถึงขั้นราบรื่นก็ทราบสมาธิมีในใจก็รู้อยู่ที่ไหนก็เป็นสมาธิเห็นได้จึงเป็นสมาธิก็เป็นมาจากร่วมด้วยคู่ครานนั่นแหละสู้ไม่ถอยสู้ไปสู้มามันก็เป็นไปได้กิเลสไม่ใช่ว่าเป็นของเที่ยงของแน่นหนามันคงอยู่ตลอดไปถ้ามีสิ่งที่ก็ไปขัดไปแย้งเข้าไปทำลายถ้าอยู่เช่นธรรมมันมีคู่ที่จะทำลายได้เช่นอย่างธรรมก็เหมือนกันเมื่อมีสิ่งเหล่านี้ทำลายได้ธรรมก็หาความยั่งยืนแน่นอนไม่ได้เมื่อมันเป็นสิ่งที่ทำลายธรรมได้มันก็เป็นของที่ยั่งยืนแน่นอนมาได้เมื่อมีธรรมเป็นเครื่องทำลายกันอยู่นี่เราจึงเรียกวิริยธรรมทำลายข้าศึกคือกิเลสประเภทต่างๆขันติธรรมสติธรรมปัญญาธรรมนี่เป็นเครื่องทำลายทำลายลงจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือเลยหมดธรรมะทำลายนั่นที่มีพ้นจากวิสัยที่เป็นข้าศึกต่อกันแล้วกิเลสก็บรรลัยไปทำเครื่องต่อสู้เครื่องถอดถอนเครื่องทำลายนั่นก็ผ่านไปตามหลักธรรมชาติทั้งหมดนั่นหมดการต่อสู้หมดการแพ้การชนะนั่นไม่ใช่แพ้นั่นไม่ใช่ชนะแล้วทีนี้อันนี้เรียกว่าวิมุตติหมายถึงหลุดพ้นจากระหว่างธรรมทั้งสองที่ต่อสู้กันนี้ไปแล้วนะเมื่อเป็นเช่นนั้นทำไมจะไม่ทราบเรื่องราวที่เป็นมาอย่างไรขอให้ยึดหลักศาสดาสอนไว้ให้ดีอย่าไปสำคัญมั่นหมายตามกิเลสหลอกลวงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานไปแล้วนานเท่านั้นปีนานเท่านี้ปีกิเลสมันฝังจมอยู่ภายในจิตใจมันล่วงไปที่ไหนมันมีอดีตอนาคตที่ไหนมันฝังอยู่ในใจเราตลอดทำไมธรรมของพระพุทธเจ้าจะไปอยู่ในอดีตโน้นอยู่อนาคตโน้นอยู่ประเทศลังกาโน้นอยู่กับพระสารีระของพระองค์ที่ปรินิพานไปแล้วโน้นไม่ได้อยู่กับสติปัญญาที่พระองค์ทรงสอนไว้ในหัวใจเหล่านี้บ้างเลยหรือเราต้องคิดอย่างนั้นนี่แหละหลักการปฏิบัติ
ต้องให้คิดจนเข้ามาเสมอธรรมะเป็นมัชฌิมาฟังซิว่าธรรมะมัชฌิมามีต้นมีปลายที่ไหนมีอดีตมีอนาคตที่ไหนมัชฌิมาอยู่ท่ามกลางหัวใจเหล่านี้กิเลสก็เกิดขึ้นที่นี่ราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงประเภทต่างๆเกิดขึ้นที่ใจสิ่งที่จะชำระสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่ไหนถ้าไม่เกิดขึ้นที่ใจของผู้บำเพ็ญต้องเกิดขึ้นที่นี่ด้วยกันแล้วแก้กันที่นี่ด้วยกันหมดสิ้นข้าศึกเหล่านั้นไปก็หมดสิ้นที่ดวงใจนี้ด้วยกันวิมุตติหลุดพ้นพ้นกันที่นี่บริสุทธิ์ที่นี่ไม่ได้วิบริสุทธิ์ที่เมืองอินเดียไม่ได้บริสุทธิ์ที่ปีที่เดือนที่กลางวันกลางคืนมืดแจ้งสว่างอะไรเลยมันมืดอยู่ตรงที่หัวใจเพราะกิเลสปิดบังมันแจ้งอยู่ที่หัวใจเพราะปัญญาทำลายกิเลสลงไปให้สิ้นซากไม่มีอะไรเหลือนัตถิปัญญาสมาอาภาความสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีมันปรากฏขึ้นที่ดวงใจไม่ได้อยู่กับมืดกับแจ้งกับสว่างกับพระอาทิตย์พระจันทร์กับการสถานที่เวลาเวลาเมืองอินเดียกับพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ที่ไหนไหนเลยแต่ปรากฏอยู่ที่นี่นักปฏิบัติให้ย้อนเข้ามาที่นี่ยานหนีจากหลักนี้เป็นอันมากเราเป็นนักรบโดยถูกต้องเป็นแนวทางที่ให้เป็นไปเพื่อชัยชนะโดยลำดับลำดาอย่าไปคาดไปหมายให้กิเลสมันหลอกไปนั่นแหละมันหลอกอย่างนั้นแหละแต่เวลาจะเป็นไปตามกิเลสไม่มีคิดมีอ่านอะไรเลยแต่ถ้าจะให้เป็นไปตามอัตตามธรรมถูกกิเลสมันขัดมันแย้งมันหลอกมันลวงว่าพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานแล้วเจ้าหาเอาอะไรธรรมะท่านสอนไปแล้วองค์ท่านก็นิพพานไปแล้วหวังเอาอะไรเนี่ยฟังสิหวังเอาอะไรอะไรแล้วผลนิพพานหมดแล้วหมดเขตหมดสมัยแล้วปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่ได้ก็ตัวกิเลสมันปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานที่ไหนกันเราไม่คิดถึงตัวของมันบ้างหรือมันเป็นข้าศึกต่อธรรมล้วนๆมันจะมาสร้างมรรคผลนิพพานให้แก่เราได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการที่มันโกหกยิ่งเหมาะสมกับความเป็นภัยของกับความที่มันเป็นภัยต่อธรรมอยู่แล้วเราทำไมจึงเชื่อความเป็นภัยของมันว่าเป็นคุณแก่ตนเองถ้าไม่โง่จนหาที่อภัยไม่ได้เท่านั้นทั้งที่เราเป็นนักบวช ด้วยถือบริษัทศาสนาก็ว่าถือแล้วจนถึงกับตัวเป็นนักบวชแล้วไม่ได้คิดย้อนหน้าย้อนหลังถึงความได้ความเสียของมันมันเอาความได้อะไรมาให้เราคำว่ากิเลสก็คือตัวมารตัวข้าศึกของธรรมทั้งนั้นเห็นได้จึงไปเชื่อมันนั้นนั่นนะธรรมประกาศกลางวันอยู่ตามคัมภีร์ไบรานตามครูตามอาจารย์แล้วสุดท้ายก็มาประกาศกลางวันอยู่ภายในจิตใจของเราเองทำไมเราไม่สนใจไม่ยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นหลักเกณฑ์ของเรานี่แหละเราเสียเปรียบกิเลสเราเสียเปรียบที่ตรงไหนชาวพุทธทั้งหลายเราเสียเปรียบที่ตรงนี้ถ้าไม่ยังเข้าภาคปฏิบัติซะก่อนจะไม่เห็นเรื่องราวนี้เลยเรื่องราวนี้จะเกิดขึ้นภาคปฏิบัติในวงปัจจุบันนะจิตปัจจุบันนะธรรมล้วนๆไม่ได้เกิดจากอดีตอนาคตที่ไหนเลยนั้นมีแต่กิเลสมันหลอกไปส่วนธรรมไม่ท่านไม่หลอกเอาตรงกลางนี่เลยเนี่ยนักปฏิบัติให้ยึดหลักนี้ไว้ให้ดีนี่ที่ว่าเป็นห่วงอย่างนี้ห่วงหมู่เพื่อนเพราะการปฏิบัตินี่ไม่เหมือนอะไรวิธีแก้ตัวเองก็เหมือนกันต้องฝืนกันทั้งนั้นฝืนกระแสคำว่ากระแสคือกระแสของกิเลสไม่ใช่กระแสของธรรมโสตานั่นกระแสของธรรมท่านว่าโสดาบันอุบันพูดถึงกระแสแปลว่าถึงกระแสหรือกระแสแห่งพระนิพพานพาดพิงถึงแล้วนะส่วนกระแสของกิเลสมันทำลายกระแสแห่งธรรมโดยลำดับลำดาต้องให้ยึดหลักนี้เป็นสำคัญธรรมที่พระพุทธเจ้านำมาประกาศสอนโลกนี้เป็นธรรมที่พระองค์ทรงค้นพบโดยลำพังพระองค์เท่านั้นไม่มีครูมีอาจารย์ใดที่สามารถนำธรรมเหล่านี้มาสอนพระองค์ได้เลยพระองค์ทรงค้นเองเห็นเองแล้วนำธรรมอันออกจากผลคือความบริสุทธิ์พุทธะเรียบร้อยแล้วนั้นมาสั่งสอนสรรโลกเป็นกิริยาอาการออกมาทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลคือฝ่ายละฝ่ายบำเพ็ญตลอดถึงผลที่ได้รับแสดงไม่บอกไว้แสดงไว้เป็นกิริยาอาการแต่ละอย่างยังไม่สำเร็จประโยชน์อันใดสำหรับผู้ได้ยินได้ฟัง
พราะเป็นกิริยาแห่งธรรมต่อเมื่อตนได้นำกิริยาแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นเข้ามาประยุกต์กับหัวใจของเรามาประกอบกับหัวใจของเรามารบกับข้าศึกที่มีอยู่ภายในจิตใจของเรานี่แหละนี่ความรู้อันนี้จะเริ่มเช่นเดียวกับความรู้ของพระพุทธเจ้ากลายเป็นภาวนามยปัญญาขึ้นมาทีแรกก็ได้ยินจากครูจากอาจารย์เรียกว่าสุตตมยปัญญาเกิดอุบายต่างๆขึ้นมาในการจากการได้ยินได้ฟังคิดอ่านไตรตรองหรือนำธรรมท่านที่เทศแล้วสอนนั้นเราได้ยินได้ฟังแล้วจากท่านไปคิดอ่านไตรตรองพินิจพิจารณานี่ก็เป็นจินตามยปัญญาเกิดขึ้นจากการพินิจพิจารณาไตรตรองปัญญาทั้งสองนี้ก็เป็นกิ่งก้านของภาวนามยปัญญานั่นละภาวนามยปัญญานั่นแหละเป็นองค์แห่งปัญญาแท้เบื้องต้นก็ล้มลุกคลุกคลานซะก่อนดังที่พูดตะกี้นี้เมื่อบำเพ็ญไปสติก็ดีขึ้นปัญญาก็เริ่มไหวตัวสมาธิมีความแน่นหนามั่นคงแต่ก่อนเคยได้ยินแต่ยินในตำหลับตำราว่าสมาธิคือความตั้งมั่นสมาธิคือความมั่นคงของจิตว่าไปอันนั้นเป็นชื่อสมาธิที่ในตำรานั้นเป็นชื่อของสมาธิซึ่งจะเกิดขึ้นภายในจิตใจของเราของท่านผู้ปฏิบัติแต่ยังไม่เกิดเพราะเรายังไม่ได้ทำจะได้ยินแต่ชื่อเห็นแต่ชื่อในตำราซะก่อนนั่นคือชื่อสมาธิทีนี้เอาชื่อในสมาธินี่แหละคือความตั้งมั่นเราจะทำอย่างไรให้จิตตั้งมั่นต้องภาวนาอย่างนั้นอย่างนั้นนี่วิธีการบอกเช่นกำหนดพุทโธหรือคำบริกรรมคำใดก็ตามยืนอยู่กับคำนั้นคำนั้นมีสติสตังตั้งไว้กับคำนั้นๆเป็นคำบริกรรมจิตมีความเชื่องเข้ามาโดยลำดับจนกลายเป็นความสงบเย็นลงไปเรียกว่าจิตรวมจิตสงบพอสงบหลายครั้งหลายหนก็ไปจิตก็กลายเป็นสมาธิขึ้นมาคือความตั้งมั่นเป็นฐานของตัวเองมั่นคงขึ้นมานี่จริงและที่เราเคยได้ยินได้ฟังและอ่านในตำราซึ่งมีแต่ชื่อนั้นกลับมาเป็นตัวของตัวขึ้นมาเป็นสมาธิขึ้นมาที่ใจของเราแล้วทีนี้นั่นนี่ล่ะถ้าพูดถึงว่าภาวนามยปัญญาหรือภาวนามยสมาธิสมาธิสำเร็จขึ้นจากการภาวนาอย่างนี้นะเราจะว่าแต่ภาวนามยปัญญาภาวนามยสมาธิก็เป็นได้คือสมาธิสำเร็จด้วยการภาวนาปัญญาสำเร็จด้วยการภาวนานี่เวลาแปลออกตามศัพท์นะภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นหรือว่าสำเร็จขึ้นมาจากการภาวนาการอบรมการพิจารณาที่คลี่คลายเนี่ยมีสมาธิก็เหมือนกันสมาธิภาวนามยสมาธิสมาธินี่ก็เกิดขึ้นสำเร็จขึ้นด้วยการภาวนาเช่นเราบริกรรมคำนั้นคำนี้เป็นต้นนี่เนี่ยที่นี่ก็เริ่มปรากฏขึ้นมาสมาธิเมื่อเราทำอยู่โดยสม่ำเสมอยังไงก็ไม่พ้นเพราะความสม่ำเสมอของสมาธิความสงบของสมาธิเป็นสิ่งที่ดึงดูดจิตใจให้มีความเพียรแก่กล้าขึ้นโดยลำดับจะไม่ขี้เกียจคนมีสมาธิภายในจิตใจผู้อยู่ตามปกติใจก็มีความเยือกเย็นไม่วุ่นวายไม่สายแสไม่หิวโหยโดดโน้นโดดนี้กินไม่อิ่ม

มันทำให้เกิดความหิวโหยไปเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงกับว่าเสียตัวไปด้วยความคิดเป็นบ้าเป็นมอไปด้วยความคิดถ้าไม่มีสติธรรมปัญญาธรรมเข้ายับยั้งเข้าห้ามเพราะฉะนั้นจึงต้องอาศัยสติธรรมปัญญาธรรมเข้าเป็นองค์สมาธิภาวนาเข้าเป็นองค์ภาวนาแล้วบังคับจิตใจให้อยู่ในคำบริกรรมบทใดบทหนึ่งนี่แหละเป็นการสร้างสมาธิขึ้นมาสร้างแบบนี้ทีนี้พอสร้างขึ้นแบบนี้จนปรากฏเป็นความสงบขึ้นที่ใจของตนเองแล้วปัญญาเริ่มพินิจพิจารณาเพราะสมาธิคือความอิ่มตัวความอิ่มใจใจอิ่มตัวใจไม่หิวโหยคิดโน้นคิดนี้อยากคิดโน้นอยากคิดนี้เหมือนแต่ก่อนเพราะใจมีธรรมเป็นเครื่องเสวยมีความสงบเย็นสบายอยู่ภายในจิตใจจากนั้นก็พาพิจารณาพิจารณาทางด้านปัญญานี่ท่านว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามาปลาโหติมหานิสังสาคือสมาธินั่นเป็นบาทเป็นฐานเป็นเครื่องหนุนที่จะให้เกิดปัญญาได้เร็วผิดธรรมดาของผู้ไม่มีสมาธิเป็นไหนๆพูดง่ายๆว่าอย่างนั้นนะครับสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาทำปัญญาให้เกิดขึ้นได้เนี่ยจะไม่ใช่สมาธิเป็นปัญญานะผู้ได้สมาธิแล้วจะเป็นปัญญาขึ้นมาเองอย่างนั้นไม่ถูก

ที่จะบำเพ็ญให้มากขึ้นบำเพ็ญให้มีความมากขึ้นหรือแน่นหนามันคงขึ้นโดยลำดับลำดานั่นท่านเรียกว่าปัญญาภาวิโตภาวิลีภาวิตาภาวิลีกตาหรือภาวิโตภาวิลีกโตทำให้แจ้งทำอยู่เรื่อยๆมีอยู่ที่ต่อทำให้มากเจริญให้มากนั่นปัญญาก็เจริญให้มากนั่นทีนี้เมื่อปัญญาได้ค่อยเข้าอกเข้าใจในแง่ต่างๆแล้วย่อมจะค่อยปล่อยวางไปโดยลำดับลำดับนั่นท่านเรียกว่าภาวนามยปัญญานี่แหละปัญญาอันนี้แหละปัญญาที่รักษาตัวได้โดยไม่ต้องสงสัยปัญญาในความจำมันเป็นสัญญาไม่ใช่ปัญญาในความจริงที่เกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติของตนเองมีจิตภาวนาเป็นสำคัญถ้าจึงเรียกภาวนามยปัญญานี่แหละปัญญานี่แหละมันเกิดขึ้นเองเกิดขึ้นคล้ายคลึงหรือเช่นเดียวกับพระพุทธปัญญาพระพุทธเจ้าเกิดนี่แหละเวลาจะรู้จะเห็นจริงต่างๆคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราไม่ประมาทนะเป็นเงื่อนเป็นโอวาทเป็นกิริยาอันหนึ่งที่เราจะมายึดมาเป็นเครื่องมือเพื่อถากเพื่อถางเพื่อขุดเพื่อค้นลงไปแต่เวลาถากมาเวลาถางขุดค้นเราเป็นผู้ทำเองเวลาขุดค้นลงไปเจอก็เราเป็นผู้เจอเองอ๋อเป็นอย่างนี้นี่ไม่ใช่พระพุทธเจ้ามาเจอให้นะไม่ใช่ครูอาจารย์มาเจอให้เราเราเป็นผู้เจอเองขุดลงไปเช่นขุดน้ำเอานี่จอบนี่เสียมขุดลงไปตรงน้ำมีอยู่ตรงนี้แหละว่างั้นเราขุดลงไปแล้วไปเจอน้ำก็เป็นเราเป็นผู้เจอเองนี่แหละที่ท่านว่าสันทิฏฐิโกสันทิโกจากภาคปฏิบัติเป็นอย่างนี้สรุปแล้วท่านว่าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาคือหมุนตัวเป็นเกลียวไปเลยนี่แหละปัญญาประเภทนี้แหละเป็นปัญญาที่เข้มแข็งเป็นปัญญาที่แน่ใจเป็นปัญญาที่สนิทใจตายใจของตัวเองโดยลำดับลำดานี่เรียกว่าสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกประทับตราลงไปเรื่อยนี่นะพระสาวกทั้งหลายรู้อย่างนี้รู้ที่แรกรู้ตามอาการที่พระเจ้าทรงสอนอยู่ก่อนยังไม่เห็นด้วยตนเองนี่เรียกว่าสาวกโกแปลว่าผู้สดับผู้ฟังแล้วนำมาคิดมาไตร่ตรองนำมาขุดมาค้นจนกระทั่งเห็นสิ่งต่างๆที่เราขุดค้นลงไปนั้นเห็นน้ำก็เห็นนะชัดแต่เห็นอัตเห็นธรรมเห็นอย่างไรบ้างก็เห็นด้วยปัญญาของตัวเองเห็นด้วยปัญญาของตัวเองชัดเจนลงไปท่านจะไปจนกระทั่งถึงเห็นได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือรู้ได้หมดละได้หมดบรรดาสิ่งที่ควรละบรรดาสิ่งที่ควรรู้ได้หมดด้วยสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกนี่เรียกว่าเป็นสมบัติของเราแท้ๆเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้ามีธรรมเป็นสมบัติของพระองค์เป็นศาสดาเอกขึ้นมาจากความมีธรรมเป็นสมบัติของพระองค์แล้วเราได้ยินได้ฟังหยิบยืมเอาทำมาจากพระพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติแล้วปรากฏเป็นผลขึ้นมาในตัวของเราเองเห็นประจักษ์ในตัวของเราเองในตัวของเราโดยลำดับลำดาขึ้นมานี่ท่านเรียกว่าทำเกิดทำเกิดในใจปัญญาเกิดที่ใจปัญญาเกิดก็เพื่อทำลายกิเลสที่เป็นข้าศึกทั้งหลายกิเลสบรรลัยไปก็ทำก็เกิดทำแท้ก็เต็มหัวใจของเรานี้รู้ที่ตรงนี้นี่เรียกว่าทำเกิดที่ใจเกิดจากภาคปฏิบัติทีนี้เป็นสมบัติของเราแท้แล้วไม่เสื่อมไม่สูญไม่อันตรธานหายไปไหนเมื่อถึงขั้นที่ควรอยู่โยงคงกระพันหรือถึงขั้นที่คงเส้นคงวาแล้วไม่เปลี่ยนไม่แปลงไม่สูญหายไปไหนไม่มีวันไม่มีคืนไม่มีการสถานที่ไม่มีร่ำเวลาเป็นธรรมชาติหลักธรรมชาติอยู่อย่างนั้นตลอดท่านจึงว่านิพพานเที่ยงอะไรเที่ยงนิพพานเที่ยงนิพพานคืออะไรก็คือใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆทำกับใจเป็นอันเดียวกันแล้วอย่างสมบูรณ์นั่นแหละท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงเอาตรงนั้นนิพพานจึงไม่ใช่อนิจจังนิพพานจึงไม่ใช่ทุกขังนิพพานจึงไม่ใช่อนัตตานิพพานจึงไม่ใช่ไตรลักษณ์หมายนิพพานเป็นอนัตตาอนัตตานิพพานเป็นอนัตตาแล้วไตรลักษณ์คืออะไรพิจารณาเพื่ออะไรไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อพระนิพพานพิจารณาเพื่อพระนิพพานเมื่อถึงพระนิพพานแล้วทำไมนิพพานจะมากลายเป็นอนัตตาไปเสียซึ่งเป็นเรื่องของตายแล้วนิพพานพิเศษอะไรนั่นพิจารณาอย่างนี้ที่ให้มันเห็นอย่างนี้ที่นักปฏิบัติถ้าลงได้เห็นด้วยหัวใจเจ้าของแล้วไม่มีสะทกสะท้านพูดได้เต็มปากทีเดียวขอให้เห็นเถอะนะนี่มันไม่เห็นนะสิมีแต่ความจำเอามาโฆษณาป้างปิ้งป้างปิ้งข้าก็ว่ารู้เขาก็ว่ารู้ใครก็ว่ารู้มีแต่คนรู้ตั้งแต่ลมแต่แรงหาความจริงไม่ได้ในหัวใจนี่ที่ว่ารู้ด้วยความจำมันเป็นอย่างนั้นรู้ได้มากเท่าไรรู้มากเท่าไรยิ่งเพิ่มกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะความสำคัญนั่นหมายว่าตนรู้มากขึ้นเพียงนั้นเลยกลายเป็นเรื่องโง่ลงไปมากแทนที่จะเป็นฉลาดดังที่ความสำคัญของตนแต่ภาคปฏิบัติไม่เป็นอย่างนั้น
ปฏิบัติรู้แต่ละรู้ว่า

ความสำคัญมั่นหมายต่างๆหมดไปหมดไปจนกระทั่งโดยถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วปล่อยโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเลยว่าเรารู้เราฉลาดก็ไม่เห็นมีสำคัญว่าเราเหนือคนนั้นเราเหนือคนนี้ก็เห็นสำคัญว่าเราดีกว่าใครก็เห็นสำคัญเราเลวกว่าใครก็เห็นมีความสำคัญภายในตัวเพราะฉะนั้นจึงพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกทั้งหลายจึงเข้าได้กับสัตว์ทุกประเภทอย่างสนิทใจเพราะไม่ถือมีแต่ความเมตตาสงสารไม่มีใครที่จะรู้ได้อย่างนี้เห็นอย่างนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ควรที่จะนำประกาศสอนโลกให้โลกได้เอื้อมมาให้ถึงธรรมบทนี้ธรรมธรรมชาติอันนี้จึงมีความเมตตาสั่งสอนสัตว์โลกเนี่ยเพราะอันนี้เองแล้วอย่าเห็นแก่อะไรนะนักปฏิบัติแล้วอย่าตื่นเรื่องของกิเลสมันหลอกให้หนักในธรรมให้สังเกตสังกาเสมอได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องอะไรอยู่ด้วยกันมีจำนวนมากน้อยเพียงไรอย่านำกิเลสเอามาค้าข้าวกันอย่านำมาเตะมาถีบกันมาทำลายกันเรื่องของกิเลสไปที่ไหนต้องทำลายนะเราให้เข้าใจเรื่องของมันเสมอมันอยู่ในหัวใจของแต่ละดวงดวงนี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนถ้าท่านเราเล่ห์เหลี่ยมของเราไม่ทันมันสติปัญญาเราไม่ทันนั่นละมันจะทำลายทั้งเราทำลายทั้งคนอื่นให้ถ้าเป็นน้ำก็ขุ่นเป็นตมเป็นโคลนไปหมดถ้าเป็นไฟก็เผาไหม้ได้หมดทั้งลำเป็นลำตายมากไหม้ในทั้งนั้นกิเลสไม่ได้ไว้หน้าใครเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นนักปฏิบัติจึงไม่ควรไว้หน้ากิเลสไม่ควรไว้ใจกิเลสต้องเอาให้ดีนักปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้มีการสถานที่เมื่อไหร่ตั้งที่พูดแล้วนั่นเอาลงไปที่หัวใจที่เวลานี้ใจมันไม่มีเสียวิโสมีแต่ความเลวก็เพราะกิเลสพาให้มันเลวกิเลสครอบหัวใจไว้มองไปเห็นแต่กิเลสไม่ได้มองเห็นใจเลยกิเลสเป็นยังไงมันครอบหัวใจไว้หุ้มห่อหัวใจไว้มันมีแต่ขี้ขี้โลภขี้โกรธขี้หลงก็อยู่ที่นั่นแน่มันมีเสียวิโสอะไรฟังว่าขี้นะทำลายมันลงให้มันแหลกแตกกระจายไปหมดไม่มีเหลือจะมีขี้มาจากที่ไหนแสนสบายแสนสบายนี่พานังปรมังสุขขังนี่พานังปรมังสุขขังแล้วไปหามองที่ไหนมองเมฆก็เป็นเมฆมองหมอกเป็นหมอกมองฟ้าเป็นฟ้ามองไปไหนหลอกไปทั้งนั้นแหละอะไรปิดพระนิพพานไว้เวลานี้ไม่มองตรงนั้นนะตรงนี้ตะกี้เรศเท่านั้นมันปิดพระนิพพานไหมเหมือนความมืดมันปิดความสว่างไหมเปิดไฟขึ้นสิความมืดมันจะเคยมืดมาตั้งกับตั้งกันมันจะมาอวดอ้างไม่ได้นะมาเป็นข้อยืนยันไม่ได้เปิดไฟจ้ากันทีเดียวเท่านั้นความมืดมันกระจายไปหมดไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่ความสว่างจ้านั่นอันนี้กิเลสมันจะเคยมืดมากี่กับกี่กันมันเอาเป็นข้อแก้ตัวไม่ได้ขอให้ปัญญาปริโปรเถอะวาดลงไปในนั้นมันจะสว่างจ้าไปหมดเลยกิเลสพังทลายแล้วความมืดมันจะมีที่ไหนกิเลสเท่านั้นพาให้มืดทำท่านไม่ได้พาให้มืดนัตถิปัญญาสัมมาอภาปัญญาพาให้หมื่นเมื่อไหร่นะฟาดลงไปให้มันเห็นชัดเจนอย่างนี้ความจริงพุทธเจ้าสอนไว้อย่างไม่มีปัญหาอะไรเลยมันมีปัญหาแต่ตัวจิตดวงที่กิเลสครอบหัวใจไว้เท่านั้นเองมันเป็นปัญหาไปหมดถ้าลงได้กิเลสได้ครอบในตรงไหนแล้วเป็นปัญหาไปทั้งนั้นสร้างแต่ปัญหาสร้างเหตุการณ์เมื่อธรรมะได้พังทลายสิ่งที่เป็นปัญหานี่ออกหมดแล้วอยู่ไหนมันก็ไม่เป็นปัญหาแหละที่เอาปัญหามาจากไหนปัญหาจริงๆเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเรื่องสมมติทั้งหมดเมื่อได้สิ้นสุดเรื่องแล้วปัญหาที่ว่าเป็นสมมติทั้งหมดนี้แล้วจะเอาปัญหามาจากไหนไม่มีสบายเออไม่ถามถามพระนิพพานถามทำไมนิพพานอยู่ตรงไหนไหนถามมาทำไมคนหลงถึงถามไม่หลงถามทำไมพระพุทธเจ้าสอนไว้แล้วสันติโกสันติโกจะเห็นเองจะรู้เองปฏิบัติลงไปตามธรรมสาโคที่สอนไว้แล้วเนี่ยสวดคาตะทำสวดคาตะทำแต่เราชอบแล้วชอบแล้วชอบแล้วเรื่อยไม่ว่าทำบทใดบาทใดนี่แต่ชอบทั้งนั้นปฏิบัติให้ชอบนี่เถอะเรื่องนิพพานังปรมังสุขังอยู่ที่ไหนมันจะรู้เองในหัวใจนี่ไม่ได้นอกเหนือไปจากนี้พูดที่จะรู้นิพพานจะตื่นโลกตื่นสงสารมันเคยเป็นโลกมาเท่าไหร่มันเคยเป็นกิเลสมาเท่าไหร่ตื่นมาหามันหาอะไรวิเศษวิโสอะไรตื่นธรรมสิเราเคยรับเห็นไหมเห็นธรรมเห็นแต่เรื่องกิเลสมันเอาถลอกปอกเปิกอยู่ตลอดเวลาอิริยาบถต่างๆไม่ได้เรื่องของกิเลสมันถลอกปอกเอาถลอกปอกเปิกมันเตะมันถีบมันยันกิ้งไปกิ้งมายิ่งกว่าลูกฟุตบอลเราไม่รู้อีกเลยเอาทำให้แตะกิเลสมันแหลกไปดูสิทำไมทำได้แตะกิเลสไม่ได้ทำเป็นของวิเศษยิ่งกว่ากิเลสมันแหลกไม่ได้มันต้องแหลกได้ไม่แหลกได้พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกขึ้นมาไม่ได้สาวกทั้งหลายสิ้นกิเลสไม่ได้เนี่ยต่อไปนี้จะไม่มีแล้วนะหายากหายากเดินดับมันดาวพอพูดนี่ก็เลยระลึกถึงท่านสุขุมพรมวัดหนองระนาดวันหนึ่งเราไปกราบเยี่ยมท่านท่านพูดท่านก็พูดเป็นเรื่องคือยกผ้ากาสาวพัดคือผ้าย้อมฝาด
ที่เราครองไปนั้นเป็นเหตุเฉยๆท่านไม่ได้มายกย่องเราท่านไม่ได้มาถือเราเป็นสำคัญอะไรหรอกถึงจะสำคัญก็ให้เป็นเรื่องของท่านแต่เราเองเราไม่ได้สำคัญมาตนเป็นคนสำคัญดังที่ท่านว่านั้นเพราะฉะนั้นเราจึงนำมาพูดได้อย่างเต็มปากเพราะเราไม่ไปยึดไปถือคำเหล่านั้นแต่ยึดมาเป็นธรรมเพื่อผู้ได้ยินได้ฟังเพื่อผู้มาศึกษาให้ได้นำไปคิดไปพิจารณาพอกล้าเข้าไปพระท่านพอเหลือบมองมาปั๊บท่านขึ้นผางเลยนะไม่ทราบว่าเป็นยังไงพระหายากมาแล้วเห็นป่ะว่าพระหายากมาแล้วก็คือหมายความว่าผ้ากาสาวพันธ์เนี่ยสีนี่เป็นสีที่ทำลายกงจักรวัตจักรวัตจิตได้โดยไม่ต้องสงสัยผ้ากาสาวพันธ์นี้พระหายากมาแล้วนั่นพูดติดปากไงไม่ทราบมันเป็นยังไงจะเป็นคงเป็นสะดุดอยู่ในภายในใจของท่านแล้วพระหายากนับวันจะหายากนะนั่นว่าแล้วนับวันจะหายากก็โดยลำดับลำดาแล้วจนกระทั่งถึงหาไม่เจอนะแล้วไอ้พระหาง่ายนี่นับมันแต่จะง่ายนับมันแต่ง่ายไปไหนมีตั้งแต่พระหาง่ายเกินขนาดน่าอิจฉาละอาใจนะกล้าไม่ระวังไม่ได้นั้นโดนแต่พระหายากนะขาแข้งหักไปแล้วนั่นว่าสิ่งที่หายากมีแต่จะหายากประเดิมลำดับจนทั้งไม่มีสิ่งที่หาง่ายนับมันจะง่ายขึ้นไปโดยลำดับท่านว่าอย่างนี้มันพูดไม่ยิ้มไม่ย้อนอะไรนะมันพูดอย่างขึงขังตึงตังรู้สึกว่าท่านจะมีอะไรข้างเราก็เป็นคนฟังนะพิจารณานี่เราไม่ได้หมายถึงว่าท่านมายกมายอเราว่าเป็นผ้าหายากและผมไม่ได้คิดอย่างนั้นผมคิดว่าผ้ากาสาวพันธ์แปลว่าผ้าย้อมฝาดผ้าย้อมในน้ำฝาดแปลออกว่าอย่างนั้นกาสาวพันธ์แปลว่าผ้าย้อมในน้ำฝาดเพราะส่วนมากในกรุงเทพมันก็มักจะมีเฉพาะในวงกรรมฐานที่ครองผ้าสีแก่นขนุนสีผ้าย้อมฝาดท่านก็ถือเอาหลักนั้นถืออันนั้นเป็นเหตุท่านพูดท่านไม่ยิ้มนะพูดอย่างแบบพูดจริงจังเพราะท่านก็เป็นผู้สนใจทางด้านปฏิบัติองค์หนึ่งเหมือนกันเพราะเราเคยจะคุยกับท่านมาไม่รู้กี่ปีมาแล้วแหละสนิทสนมกับท่านมานานอุตมะท่านไม่ค่อยจะเล่นกับโลกอะไรนักหนาหรอกพอไปเจอกันนั้นก็คุยตั้งแต่ธรรมะล้วนๆเช่นเดียวกับสมเด็จพบกับท่านจะคุณธรรมเจดีย์วัดโพธิ์สมพรซึ่งอุปัชฌาย์เราเนี่ยคุยเท่าไรกี่ชั่วโมงก็มีแต่ธรรมล้วนๆธรรมล้วนๆท่านก็เหมือนกันนะทำให้สะดุดใจท่านพูดไม่หยุดปากจนกระทั่งลาท่านยังพูดอยู่แล้วมีวันตอนนั้นมีญาติโยมอยู่สามสี่คนผู้ชายไปหาท่านหายากหาที่ไหนหายากแต่ความขยันมันไม่มีมันหายากเนี่ยในตัวของเรานี่แต่ละองค์ว่าเอาตรงนี้เอามาสอนเจ้าของตรงนี้สิศรัทธามันก็หายากมันไม่ค่อยเชื่อเหตุเชื่อผลเชื่อธรรมยิ่งกว่าเชื่อกิเลสเนี่ยย้อนเข้ามานี่สิวิริยะที่มันเพียรอัดเพียรทำมันก็ไม่มากยิ่งกว่าการเพียรตามกิเลสเนี่ยสติก็คิดจดจ่อไปกับกิเลสต่อเนื่องไปกิเลสปัญญาคิดอ่านไปเรื่องของกิเลสไปเสียมันกลายเป็นปัญญาของกิเลสไม่ใช่ปัญญาของธรรมไปเสียนั่นมันหายากหาที่ไหนเอามาคิดที่พิจารณาที่นักปฏิบัติย้อนกลับมาปฏิบัตินำมาเพื่อปฏิบัติต่อตัวเองเอามาให้เป็นอุบายแก้ไขตนเองอย่างนี้ที่ท่านพูดอย่างนั้นไม่ต้องไปคิดถึงเรื่องผู้หนึ่งผู้ใดไอโอปนัญโกน้อมกลับมาหาตัวเองมันหายากไหมสิ่งเหล่านี้ที่ว่าเนี่ยศรัทธาเชื่อในอริยธรรมหายากไหมในตัวของเรามันมีไหมศรัทธาจริงๆจังๆนั่นไม่มีแต่ศรัทธาเชื่อกิเลสนั่นหายากตรงนั้นเนี่ยไอ้ศรัทธาที่หาง่ายเหมือนอย่างว่าภาพที่หาง่ายเรื่อยๆก็คือว่าศรัทธาที่เชื่อกิเลสมันนับหาง่ายไปโดยลำดับดาวิริยะกับเพียรไปตามกิเลสนับมันหาง่ายไปโดยลำดับดาความอดความทนสติปัญญาทุกแง่ทุกมุมมันคิดมันอ่านมันตรองมันจดจ้องไปทางเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเอากิเลสเอาไปใช้หมดมันหาง่ายแต่ละคนละคนนี่มันหาง่ายในตัวของเราแต่ละคนละคนมันหาง่ายในสิ่งนี้นับปัญหาง่ายเดิมดําดาถ้าไม่รู้สึกตัวในส่วนที่หายากก็กงกันข้ามความเชื่อในอัตตธรรมความตะเกียกตะกายในอัตตธรรมมันหายากแทบจะไม่มีนั่นล่ะแยกเข้ามาสิย้อนเข้ามาหาตัวเองโอปนัญญิโกให้เสียผลเสียเปลือกไปท่านพูดอย่างนั้นเพื่ออะไรพิจารณาว่าอย่างไรเนี่ยพิจารณาว่าอย่างนี้แหละให้มันเป็นผลเป็นประโยชน์แก่เราผู้ได้ยินได้ฟัง
มันหาง่ายถ้าเป็นพระทรงอัดทรงธรรมทรงเหตุทรงผลทรงศีลทรงสมาธิทรงปัญญาทรงวิมุตติหลุดพ้นทรงมรรคผลนิพพานเต็มหัวใจนี่สิศาสนาธรรมของเจ้าไม่ใช่โมฆะนี่นะเป็นตลาดแห่งมรรคผลนิพพานล้วนๆตั้งแต่ไหนแต่ไรมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้เป็นมัชฌิมาตลอดเวลาเป็นมัชฌิมาแห่งมรรคผลนิพพานอยู่ตลอดขอให้ปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านสอนนี่เถิดอย่าไปมัวคำนึงกับเรื่องกิเลสตัณหาสภาวะที่มันหลอกลวงสัตว์โลกทั้งหลายให้ไปจมอยู่ในเดือนจำของมันตลอดมานั้นมันเกิดประโยชน์อะไรมันหลอกสัตว์เรามีธรรมเดินนักธรรมะศาสดาของเราไม่ใช่คนโง่คนผู้ปราบกิเลสให้ลาภภาพไปแล้วทำไมเราจะไม่ยกศาสดาโอวาทของศาสดามาปราบของกิเลสทั้งหลายบ้างให้มันราบไปจากจิตใจของเราอันนี้เห็นบ้างที่ว่าเป็นยังไงมรรคผลนิพพานเมื่อกิเลสลาบลงไปแล้วเราไม่ต้องถามแล้วมรรคผลนิพพานเดี๋ยวนี้มันกิเลสทั้งหลายยี่ยบเอาไว้มันไม่เห็นเพราะกิเลสพังลงไปแล้วทำไมจะไม่เห็นนะเอาละพูดนี่นะเหนื่อยแล้วพูดมารู้สึกนะผมเอาแน่มาได้หลักการเทศนาว่าการทุกวันนี้แล้วแต่มันจะเป็นไปตามเพลงของท่าของขันนั่นแหละในเทศสะดวกสบายเหมือนแต่ก่อนเป็นไปไม่ได้เรื่องหมู่เพื่อนยิ่งมากเขามากเขาทำไงมันควรขยับขยายนะผู้ที่จะขยับขยายควรจะขยับขยายนะมันมากกับมากก็สู้ไม่ไหวนะมากมันเลอะเทอะไปละหาความสงบสงัดก็ไม่ได้ในป่าในวัดนี่มีถึงเกลื่อนไปด้วยพระโดนเนหาความสงัดไม่ได้มันก็ไม่เหมาะในเรื่องที่กลัวอดกลัวอยากกลัวไม่มีอะไรขบขันอันนั้นผมไม่ได้กลัวแหละนั่นคิดดูจะมาสร้างวัดป่ามันตานี่ตั้งแต่วันสร้างมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ไม่เคยได้ฉันข้าวเปล่าโดยไม่มีกลับเลยสร้างมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาตายเดือนพฤศจิกาพ.ศ. 2498นี่สร้างวัดป่าบันตันจนกระทั่งถึงวันนี้ยังไม่เคยปรากฏเลยว่าได้พาพระเนรทั้งหลายฉันตั้งแต่เข้าเปล่าไม่มีกลับไม่มีอะไรเลยไม่เคยมีเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะไปกลัวตายเพราะไม่มีอาหารฉันได้ยังไงไม่มีข้าวฉันก็ไม่มีอาหารไม่มีกลับได้ยังไงก็ไม่เคยขาดสักทีพอจะให้กลัวเขาไปอยู่ในป่าในเขามันไม่รู้มันไม่อยากพูดว่าสิบแต่ผมนี่ไม่รู้พูดเท่าไหร่แล้วฉันจะเข้าป่าฉันจะเข้าติดกันไปไม่รู้กี่วันก็เคยแล้วแต่เมื่อเทียบถึงพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นที่ท่านพาดำเนินมาแล้วโอ้ขี้ปฏิวิอีกแหละเล่าพอดีไม่มาคุยอวดทำไมเนี่ยครูอาจารย์ท่านเป็นเดือนๆฟังว่าท่านไปอยู่บางแห่งเป็นเดือนๆฉันจะเข้าป่างั้นแหละทั้งนี้ไปอยู่ในป่ามีไม่รู้กี่ครั้งกี่คนอย่างนี้จึงไม่กลัวว่าหมู่เพื่อนจะอดตายแต่กลัวที่ทำจะแห้งผากในหัวใจจริงคนจะมีด้วยมีก็ตามอาหารนี่ก็เป็นอย่างที่เราเห็นนี่นะขนาดนี้แล้วเรียกว่าเหลือเฟือแล้วนั่นอย่างไม่มีคนอย่างมื้อเช้าหรือวันเช้าวานหรือวันไหนถ้าตามปกติของมันความมันเหลือเฟืออยู่ตลอดอยู่แล้วมาเมื่อวานกับวันนี้มันน่าจะน้อยแต่ถ้าเทียบไปกับสถานที่ทั้งหลายที่ครูบาอาจารย์พาอยู่แล้วมันเหลือเฟือน้องผืนนี่คิดดูหลังคาเรือน70หลังผ้าเนนตั้ง40 50ตลาดตะเลไม่มีเขาจะเอาอะไรมาถวายพระคิดดูสิจะอดอยากมั้ยน่ะแต่ข้าวไม่อดแต่กลับมันจะเป็นไงพี่นายก็อยู่ตามสภาพของบ้านนอกเขาเนี่ยบ้านน้องผืนนั้นน่ะเขาก็จะเกี่ยวตะกาให้ตามกำลังแต่ความสามารถของเขาทั้งที่ตลาดไม่มีเอามาเทียบดูดีอันนี้มาจากตลาดของนั่นอยู่ในบ้านนี่มันก็เอามาจากตลาดได้เพราะทางสะดวกนั่นทางสะดวกที่ไหนใครไปเดินไปแทบเป็นแทบตายจากอำเภอพรานานิคมไปตั้ง500-600เซนทางอันนี้แค่14-15กิโลรถวิ่งคู่เดียวอาหารอดอยากอะไรผมจึงไม่ได้วิตกวิจารณ์กับเรื่องนี้วิตกวิจารณ์เรื่องธรรมจะแห้งผากภายในใจเพราะอยู่มากกว่ามากแล้วก็มีแต่คลังกิเลสด้วยอยู่ด้วยกันถ้าเป็นคลังแห่งธรรมก็ดีคลังแห่งธรรมอยู่ด้วยกันเท่าไหร่ก็ไม่ทะเลาะกันไม่กระทบกระเทือนกันไม่ขีดไม่ขวางกันไม่ขีดไม่ขวางตนไม่ทะเลาะกับตนและไม่ขีดไม่ขวางใครไม่ทะเลาะกับใครถ้าคลังแห่งธรรมอยู่ในหัวใจแต่นี่มีแต่คลังกิเลสเต็มไปหมด
นับ1ก็1กิเลสไปเลย2 2ครั้งไปเลย3ครั้ง4ครั้ง40องค์ก็40ครั้งกิเลสว่าไงมาบวกกันแล้วมันจะเป็นยุ่งเป็นฉางอันใหญ่โตยุ่งฉางของกิเลสมันเป็นยุ่งฉางของธรรมได้ยังไงแล้วทีนี้เอาอะไรมาเป็นสาระมันน่าคิดไหมเรื่องที่กล่าวมาแล้วนี่งั้นจึงต้องเอาให้จริงให้จังกับเจ้าของมองอะไรก็ตามอย่าไปด่วนไปหมายว่าสิ่งนั้นผิดที่นี่ผิดยิ่งกว่าความสำคัญมันหมายตัวเองมันผิดต้องยกผลประโยชน์ให้ส่วนอื่นยกโทษให้เจ้าของเสมอเพื่อหาความจริงจากเจ้าของให้งั้นต่างคนต่างอยู่ด้วยกันได้สะดวกสบายเนี่ยมันดูพูดตามความจริงแล้วใครจะมาบ้าเขาตามเดี๋ยวนี้มันดูมันไม่คิดมันก็คิดทั้งหมดมันเป็นอัตโนมัติอันหนึ่งนั้นแหละในนิสัยของจิตเนี่ยมันอดคิดไม่ได้เกี่ยวกับอยู่กับหมู่กับคณะเพราะความสงสารนั่นเป็นเหตุให้คิดนะไม่ใช่เพราะอะไรนะจะทำยังไงหมู่เพื่อนจะรับความเป็นอัตเป็นธรรมได้รับความสงบร่มเย็นมีความเฉลียวฉลาดคิดไปคิดแล้วมันก็ไม่พ้นที่ในเงื่อนเหล่านี้ที่จะที่นำมาพูดอยู่เวลานี้ไปได้แหละยิ่งไปงานสมนั่นงานสมนี้เข้าไปมันก็ยิ่งคิดแต่ก่อนก็คิดอยู่แล้วยิ่งไปเห็นประจักษ์หูประจักษ์ตาเข้าไปอีกมันอดคิดอะไรภาษาบ้าๆบอๆเราไม่ได้หรอกมันจะกินไม่กินก็ตามมันอดคิดไม่ได้ผมศพครูบาอาจารย์ใส่หีบไว้กับหมักกระดองไว้เหมือนนั่นพูดไม่ถูกเหมือนปลาปลาจ่องดองไว้ดองไว้ที่นี่เป็นปีเป็นปีเป็นปีก็ไม่มันเผามาฝังกันที่ไหนดองไว้เอาแต่เพนีเป็นใหญ่ประเพนีเป็นใหญ่ทำไม่เอามาเป็นใหญ่เลยทำไงศาสดาทั้งองค์ไม่มีความหมายเลยมีแต่เรื่องประเพนีประเพนีประเพนีอะไรมันถึงได้ใหญ่โตนักยิ่งกว่าศาสดายิ่งกว่าก็ทำไปพระพุทธเจ้าปฏิพานได้7วันเท่านั้นถวายเพลิงท่านแล้วพระสาวกทั้งหลายไม่เห็นเป็นข้อกังวลวุ่นวายกับเรื่องศพเรื่องเมนพระหลานท่านนิพพานที่ไหนสะดวกขนาดไหนมีอะไรวุ่นวายกับท่านท่านตายอย่างสบายสบายท่านไม่มีใครยุ่งท่านท่านสบายมากเพราะท่านหมดความดุ่งในจิตของท่านแล้วขันก็เลยกลายเป็นเรื่องไม่ยุ่งไปด้วยนี่กรรมมาอย่างสมัยปัจจุบันนี้เป็นยังไงครูบาอาจารย์ไหนตายหมักมันดองไว้เต็มแผ่นดินสวดกันอยู่นั่นเอาสวดกินกันอยู่นั่นพระหลั่งไหลไปกินกันอยู่นั่นยุ่งไปหมดสวดหลั่งไหลไปหาอัตถะธรรมไม่ไปไปเพื่ออยู่เพื่อกินมันไปเพื่อทำอะไรมันไปเพื่อพงต่างหากอดคิดไม่ได้เราก็ดีแล้วสุดท้ายไอ้เราเวลาตายนี่มันจะไม่เป็นอย่างนี้เหรอนิสัยเรามันคนอาภัพวาสนาเราจัดการเราได้มันก็ไม่มีปัญหาไหนตายประตูเลยตรงนั้นลุ่มแล้วไปเลยนี่มาหมักมาดองยุ่งเหมือนนี่อันหนึ่งมันอดคิดไม่ได้เนี่ยทำไมมันพ้นจะเข้าเป็นเครื่องดองอีกแล้วแม่หายกระเทียมดองแต่นั่นเองนกประเพณีของศาสดาไม่มีมีแต่เรื่องประเพณีของโลกของโลกตามชอบใจตามชอบใจอดคิดไม่ได้สุดท้ายก็เลยอดพูดไม่ได้วันนี้เลยพอพูดนี่พูดเข้าถึงตัวเจ้าของเลยนี่ว่าบ้าก็ว่าไปเรามีใจอาภัพวาสนาไม่ชอบดุ่มชอบอะไรกับใครเรื่องอะไรเลยมันสบายมากอยู่สบายไปสบายกินสบายนอนสบายนั่งสบายใช้สบายทุกสิ่งทุกอย่างสบายสบายหมดไม่ยุ่งนี่เป็นนิสัยของเราผู้มีวาสนาอาภัพเป็นอย่างนั้นแหละนี่พระพุทธเจ้าท่านแสดงไว้ในบุรพนาถมัชฌิมานิกายทั้งๆที่พระองค์เป็นศาสดานะเห็นได้พระองค์จึงว่าอย่างนั้นนี่อย่างที่มันจะไม่ลืมก็ไม่ลืมอย่างนี้
อะไรมันติดปากมันก็ไม่ลืมมันพูดดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายเราสาคตถ้าไม่อยู่เกลื่อนกล่นกับผู้กับคนเราอยู่ชั่วระยะเนี่ยฟังดีว่าชั่วระยะปัสสาวะกิจอุจจาระกิจปัสสาวะกรรมเท่านั้นเราก็สบายนั่นหมายนะถ้าเราไม่ได้เกลื่อนกล่นกับผู้คนผ่านนี่ชั่วระยะเพียงนี้อุจจาระปัสสาวะเท่านั้นเราก็สบายที่ท่านได้เกี่ยวข้องกับโลกสมความเป็นศาสดานั้นก็เพราะความเป็นศาสดาของท่านเพราะพระเมตตาสงสารของท่านพาให้ท่านเลยเป็นไปอย่างนั้นแต่หลักอัธยาศัยธรรมดาธรรมดาในปัจจุบันของท่านแค่นั้นท่านไม่ได้เกี่ยวข้องกับอะไรกับใครท่านไม่ติดอะไรนี่ท่านพอดีอยู่ในองค์ของท่านเองในพระจิตของท่านท่านพอดีถ้าพระธาตุพระขันธ์ของท่านพระสารีริกธาตุก็พอดีกับความอยู่ความเป็นผู้เดียวท่านจึงได้เปลี่ยนพระอุทานออกมาหรือเปลี่ยนพระวาจาออกมาว่าท่านไม่มีอะไรยุ่งเหยิงวุ่นวายกับเราแล้วเราชั่วระยะอุจจาระปัสสาวะเท่านั้นเราก็สบายที่สุดทั้งหลายเนี่ยในฟังเลยมันนั่นมาหาคนนี้มาหาโอ้ทนไม่มีว่าไงคิดเอาใจเขาใจเราเนี่ยพอถูว่าไถมันไปยากลำบากก็ถูไถไปเพราะคิดถึงใจเขาใจเราไม่ใช่จะเอาแต่เพราะความสะดวกของเราอย่างเดียวมาใช้ธาตุขันธ์ก็อยู่กับโลกก็เป็นโลกเป็นสมมติโลกทั้งหลายก็เป็นโลกเป็นสมมติเขาก็เป็นสมมติเราก็เป็นสมมติในระยะที่เป็นสมมติอยู่ด้วยกันมันก็หวังพึ่งกันคนเรานี่เราเวลาโสสายแสวงหาครูหาอาจารย์เป็นยังไงจะพูดถึงเรื่องพระเรื่องเนรก็ดีเราสอดแสวงหาแทบล้มแทบตายแสวงหาครูหาอาจารย์เวลาไปหาท่านแล้วก็กลัวท่านจะไม่รับไม่รองกลัวท่านจะว่าอะไรท่าอะไรก็ตามที่จะไม่รับเราเหมือนกับหัวใจมันจะขาดลงไปต่อหน้าต่อตานะอันนี้ก็มาเทียบกับหมู่กับเพื่อนที่มาสอดแสวงหาครูหาอาจารย์มาอยู่ด้วยนั้นจึงพูดอะไรก็ลำบากไม่หรอกอื่นมันก็ยากคลายก็ลำบากเพราะความเทียบเหตุผลเหล่านี้ตลอดถึงประชาชนญาติโยมมาจากทางใกล้ทางไกลเราก็คิดหมดเขากับเราหัวใจสอดแสวงหาที่พึ่งหาที่เกาะที่ยึดถ้าใจเป็นใจเป็นเอกแล้วเรียบร้อยแล้วไม่มีอะไรเป็นสองเป็นสามกับอะไรแล้วอันนั้นอยู่ไหนกันดูได้ดังที่ว่าตะกี้นี่ปกติปกติอยู่คนเดียวปกติพอใจเป็นปกติแล้วใจพอตัวแล้วใจไม่หวังพึ่งอะไรแล้วนั้นอยู่ได้สบายสบายแต่พูดยังหวังอยู่นี่สัตว์โลกพึ่งทั้งนั้นนี่จิตดวงใดจะไม่พึ่งไม่มีถ้าจิตยังมีกิเลสจะต้องพึ่งทั้งนั้นนั่นละเอียดขนาดไหนก็ต้องพึ่งพึ่งอัดพึ่งทำหน่ะแหมว่าไงละเอียดเข้าไปแต่ละกันยังพึ่งพึ่งพึ่งอัดพึ่งทำจนกระทั่งพ้นซะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วแต่ว่าพึ่งด้วยพึ่งอันนั้นให้รู้เองก็รู้เมื่อรู้เองแล้วก็ไม่สงสัยตัวเองถ้าจะให้ไปบอกให้ไปกล่าวหรือไปถามใครไม่ได้ความทั้งนั้นน่ะไม่สิ้นสงสัยให้เจ้าของรู้ซะเองก็หมดปัญหาว่าพึ่งอะไรที่นี่ว่าเอาอะไรทิ้งอะไรที่นี่นั่นหมดปัญหาเลยใครจะว่าบ้าตามนั้นมันเป็นอย่างนั้นอยู่บ้างทุกวันอยู่เป็นเหมือนอะไรจะว่าไม่มีเกิดมีแดนไม่มีความหมายเขาว่าแต่ถ้าจะว่าไปมันเป็นอย่างนั้นจริงไม่สนใจกับอดีตอนาคตกับอะไรว่าเป็นที่พึ่งอะไรไม่เป็นที่พึ่งไม่ได้สนใจอะไรเลยมันตั้งอยู่แต่ก่อนมันนอมันเสาะกระสออย่างที่ว่าแล้วทั้งครูอาจารย์เนี่ยกับเป็นกับตายฟังอัดฟังทำอย่างพ่อแม่ครูอาจารย์บ้างนี่มันจ่อจริงนะมันไม่เคยเล่นนะอยู่กับท่านมาได้แปดปีนี่ไม่ท่านจะพูดทีเล่นทีจริงไอ้จิตอันหนึ่งมันไม่ได้เล่นนะมันจ่อตลอดมันจึงเหมือนกับอัดเทปเอาไว้นี่ตอนนั้นมันจึงไม่ลืมนี่ท่านพูดอะไรก็ตามมันเข้าหมดนั่นพ่อหวังพึ่งว่าไงหวังพึ่งพิงหวังยึดท่านหวังเอามาเป็นคติทุกอย่างทุกอย่างไม่ยึดอยู่ตลอดนั่นเหมือนเรารับทานเนี่ยนั่นก็หวานอันนี้ก็อร่อยอันนี้ก็อร่อยนั่นก็อร่อยอะไรๆที่อยู่ในสำรับนั้นมันอร่อยไปหมดทีนี้พอมันอิ่มเต็มที่แล้วมันก็หายอร่อยเองมันอิ่มแล้วจะเอาอะไรมาอร่อยอีกนี่จิตเวลามันพอก็เหมือนอย่างนั้นเวลายังไม่พอก็คว้าแสวงเป็นกับตายให้หลุดให้พ้นเป็นตายให้หลุดพ้นมันยิ่งพุ่งกำลังของใจนั่นมันพึ่งอยู่นั่นเห็นไหมพึ่งขนาดเป็นกับตายขอให้หลุดขอให้พ้นอะไรไม่สำคัญยิ่งกว่าความดูดความพ้นไปเสียอย่างเดียวเท่านั้นไง
นี่เวลาเอาให้เต็มเหนี่ยวมันแล้วหมดทางที่จะไปจะมาแล้วก็ไม่เห็นว่าอะไรนี่ก็คนคนเดียวนั่นแหละทำไมความร้อนไปไหนหมดอันนี้ก็ผู้เป็นก็รู้เองไม่จำเป็นต้องบอกอะไรแจ้งอะไรอีกมันจะว่าบ้าไปเดี๋ยวนี้มันก็บ้าพอแล้วพูดในหมู่เพื่อนฟังขนาดนี้ก็ดีใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็เท่านั้นที่จะให้ว่าไงผมหมดปัญญาแล้วนะการสอนหมู่สอนเพื่อนผมไม่ได้มาหลอกลวงหมู่เพื่อนสอนทุกสิ่งทุกอย่างถอดออกมาจากหัวใจของทุกอย่างเลยครับวันนี้พูดว่าผมไม่สงสัยการสอนหมู่สอนเพื่อนว่ากลัวจะผิดจะพลาดไปผมไม่สงสัยผมก็เคยพูดมาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนเต็มพุงสอนเต็มความสามารถสอนเต็มตามความมีความเป็นของเจ้าของอย่างไรไม่เคยปิดบังลี้ลับไม่เคยสะทกสะท้านในการสอนกลัวว่าจะผิดไปอย่างนี้ไม่มีเข้าใจดังนั้นใครจะยืดก็ยืดใครไม่ยืดก็หมดปัญญาผมจะช่วยอะไรยิ่งกว่านี้ไปผมช่วยไม่ได้ผมบอกจริงผมก็คือผมคือคนเก่านั่นแหละพูดไปยังไงแล้วผมเป็นนั่นแล้วพูดธรรมะพอพูดอยู่นั่นอ่ะพูดธรรมะอย่างอื่นไม่เอาเพราะว่ามันเบื่อมันก็เบื่อจริงนะแต่ว่าเบื่อไปคิดอยู่อย่างกินมันคิดไปนอกมันไม่เอานะมันแปลกนี่นะมันเหมือนกับหอกกับหลามันทิ่มมันโกงข้ามมันแต่ก่อนไม่ได้คิดอย่างนั้นอยู่ไม่ได้เนี่ยมันเป็นบ้าอยู่งั้นนะที่ว่าไงถ้าไม่ได้คิดเกี่ยวกับรูปกับเสียงกับกลิ่นกับรสเครื่องสัมผัสอดีตอนาคตมันไม่ได้มันเป็นบ้ามันอยู่งั้นเรื่องนอกแต่มันอยู่นอกมันดิ้นอยู่งั้นอันนี้เวลานั้นมันกลับโกงข้ามเวลาเราปฏิบัติธรรมเข้าธรรมะจนกระทั่งถึงเอาให้เต็มเหนี่ยวกันแล้วมันพลิกตัวของมันไปเรื่องอย่างนั้นไม่ได้อีกแล้วเนี่ยโกงข้ามนั่นถ้าเรื่องอัดเรื่องทำแล้วหมุนไปได้สบายแน่อยู่คนเดียวก็เป็นน้ำมันได้สบายลื่นมันลื่นเหมือนกับน้ำมันอะไรน้ำมันหล่อลื่นอย่างนั้นเวลาพูดมันก็เป็นอย่างนั้นพอพูดไปหมดเลยนี่ไปละเลิกกัน

คราวนี้นานกว่าจะได้ประชุมร่วม1เดือนพอดีนี่นะความมีการมีงานยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดถึงความไม่สะดวกสบายในธาตุในขันผลทำให้ขาดสาระสำคัญคือการประกอบความภาคเพียรและการได้ยินได้ฟังอัตตมที่จะทำจิตใจให้สงบเยือกเย็นและผ่องใสแต่ก็ทำให้ขาดไปเพราะขาดธรรมที่กล่าวเหล่านี้เราผู้เป็นหัวหน้ามีความมุ่งหวังอย่างแรงกล้าที่จะให้หมู่เพื่อนได้ประกอบความภาคเพียรเพื่อชำระจิตใจอันเป็นตัวเหตุสำคัญให้มีความสงบเย็นภายในตัวและมีความฉลาดรอบความคิดความปรุงความเคลื่อนไหวของตัวมากยิ่งกว่าที่จะเห็นสิ่งอื่นซึ่งมักจะเป็นข้าศึกของภาคปฏิบัติอยู่เสมอมา 3-4 วันนี้ก็ได้เทศเกี่ยวกับมาฆบูชาที่เป็นผลของศาสนธรรมซึ่งท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติจนถึงกับได้ผลเป็นที่พอใจได้มาเฝ้าหรือแสดงตนให้โลกแห่งชาวพุทธทั้งหลายได้เห็นได้ยินในวันมาฆบูชานั้นโดยมีพระอรหันต์ล้วนๆ 1,250 องค์มาประชุมในวันนั้นคือวันเดือน3เพ็ญเวลาบ่ายโดยที่พระพุทธเจ้าให้ทรงรับสั่งแต่ประการใดหรือเรียกว่าไม่ได้นิมนต์มาแต่ท่านเหล่านั้นมาตามอัธยาศัยของตนเพื่อหนึ่งว่ามาประกาศผลแห่งการประพฤติปฏิบัติและประกาศความเลิศเลอแห่งธรรมของพระพุทธเจ้าให้โลกได้เห็นในเวลาเช่นนั้นซึ่งมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏว่ามีซ้ำซักซากอีกเลยผลที่ท่านได้มาแสดงให้โลกเห็นเช่นนั้นท่านได้มาจากอะไรในหลักธรรมพระพุทธเจ้าก็ทรงประกาศสอนไว้แล้วอย่างเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรากเหง้าข้อมูลจริงๆคือการปฏิบัติจิตตภาวนาล้วนล้วนถือเป็นจิตเป็นใจฝากเป็นฝากตายกับความเพียรเพื่อชำระกิเลสนั้นจริงๆผลจึงปรากฏให้โลกได้เห็นเฉพาะในวันนั้นมีพระอรหันต์ 1,250 องค์โดยไม่มีพระปุถุชนเข้ามาเจือผลแม้เพียงรูปหนึ่งหรือองค์หนึ่งเลยนี่ล้วนแล้วแต่เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติจิตตภาวนาของท่านนี่แหละคือผลแห่งการปฏิบัติธรรมหรือการปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาที่ประทานไว้มีผลประจักษ์ให้เป็นที่ภูมิใจสำหรับผู้ได้รู้ได้เห็นผู้ที่ได้ทรงไว้ซึ่งธรรมดังกล่าวนั้นจนถึงวิสุทธิธรรมเราจึงอยากพบจากเห็นการประกอบความภาคเพียรของหมู่คณะที่มาอาศัยอยู่ในสถานที่นี้ได้ประกอบความภาคเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยด้วยความสนใจจริงๆไม่ให้มีงานอื่นงานใดเข้ามายุ่งเหยิงวุ่นวายซึ่งงานเหล่านี้ส่วนมากมักจะเป็นสิ่งที่มาทำลายความภาคเพียรของเราให้เสียไปวันละเล็กวันน้อยสุดท้ายก็มีแต่งานเหล่านี้ออกหน้าออกตาในพระเนรรูปหนึ่งๆในวัดหนึ่งๆเลยเต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงวุ่นวายอันนอกจากหาทางที่จะเป็นไปเพื่อความสงบสง่างามของจิตใจเลยมีตั้งแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายไปหมดส
ิดออกมาในแง่ใดก็มีแต่การแต่งงานซึ่งเป็นเรื่องของโลกเขาทำกันอยู่ทั่วๆไปไม่เห็นเป็นเรื่องแปลกประหลาดอันใดเลยแต่แล้วก็ไม่พ้นที่จะเข้ามาเป็นเนื้อเป็นหนังในวงพระศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งในวัดในวาในพระเนนผู้ปฏิบัติของเราจนได้นั่นแหละงานอันนี้รู้สึกว่าออกหน้าออกตาจริงๆเหมือนว่าแสดงพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปทุกระยะที่ทรงสั่งสอนให้บำเพ็ญทางด้านจิตตภาวนาในตำรับตำรามีมากต่อมากเด่นที่สุดก็คือด้านจิตตภาวนาที่พระองค์ท่านประทานพระโอวาทแก่พระสงฆ์ทั้งหลายในครั้งพุทธกาลการจดจารึกก็จดจารึกมาจากความเป็นจริงที่พระองค์ทรงดำเนินและประกาศสอนไว้เรื่อยมาจนกระทั่งวันปรินิพพานพระโอวาทเหล่านั้นถูกจดจารึกมาได้อ่านได้เห็นได้ยินได้ฟังจดจำมาเรื่อยๆจนมาตั้งปัจจุบันนี้แต่ไม่ค่อยจะถึงใจและไม่ถึงใจของผู้ศึกษาและนักปฏิบัติทั้งหลายจึงทะเลถลายไปนอกลู่นอกทางที่พระองค์ท่านตำหนิติเตียนอยู่เสมอพระสงฆ์สาวกเหล่านั้นท่านมาจากสถานที่เช่นไรที่กล่าวมาว่า 1,250 องค์นั้นท่านอยู่ในที่เช่นไรตามตำรับตำรามีตั้งแต่อยู่ในป่าในเขาที่สงัดวิเวกปิยาบทต่างๆเต็มไปด้วยความภาคเพียรชำระกิเลสจนกระทั่งถึงได้รับผลเป็นที่พอใจมานี่เป็นทางที่ถูกต้องดีงามถึงกับได้ผลประกาศออกมาให้โลกเห็นในวันมาฆบูชานอกจากนั้นก็ยังมีอยู่มากมายบรรดาพระสงฆ์สาวกล้วนแล้วแต่เป็นผู้ประกอบทางด้านจิตตภาวนามากกว่าในงานใดๆทั้งสิ้นเราผู้ปฏิบัติถ้าไม่คำนึงและดำเนินตามทางที่พระองค์ประกาศสอนไว้แล้วนี้ก็ยากที่จะได้ประสบพบเห็นแม้ที่สุดความสงบเย็นใจเพียงขั้นสมาธิก็จะได้ยินแต่ชื่อเท่านั้นจะไม่ปรากฏความจริงขึ้นที่ใจนั่นเลยแล้วก็ค่อยหมดไปหมดไปเดียวแหลมไปโดยลำดับทางภาคปฏิบัติคือความสนใจต่อจิตตภาวนาจะมีแต่เรื่องที่เป็นค่าสืบต่อกันโดยทางอ้อมหรือทางตรงแทรกเข้ามาแทรกเข้ามาจนกลายเป็นเนื้อเป็นหนังของพระของเนนของวัดวาอาวาสไปเสียอย่างประจักษ์ตาของเราทุกคนปฏิเสธไม่ได้เช่นการก่อสร้างการขวนขวายในแง่ต่างๆอันเกี่ยวกับด้านวัตถุซึ่งขัดกันกับทางด้านจิตตภาวนามีปรากฏว่าเด่นมากทีเดียวถ้าเราจะพูดในวงปฏิบัติสำหรับผู้สังเกตสอดรู้จิตจริงๆแล้วเราจะเห็นความผลักดันของกิเลสที่ไม่ชอบให้เราประกอบความภาคเพียรเพื่อกำจัดมันนั้นจึงต้องผลักดันให้ออกให้คิดในแง่ต่างๆสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ดีโดยอาศัยศาสนาว่าสัมมากัมมันตะว่าเป็นการงานชอบนั้นเป็นโล่มาบังหน้าแล้วผลักไสเราให้ออกนอกลู่นอกทางไปโดยการกระทำในสิ่งที่กล่าวเหล่านี้อย่างเปิดเผยและไม่คิดสะดุดใจบ้างเลยอย่างนี้แหละผู้ปฏิบัติจะเรียกว่าอะไรถ้าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสภายในจิตใจจริงๆแล้วจึงที่กิเลสมันผลักดันออกมาให้ออกนอกลู่นอกทางแห่งความเพียรเพื่อชำระมันเราจะเรียกอะไรถ้าไม่เรียกว่ามาร
ของความเพียรเราไม่ต้องว่ามารกว้างๆที่ไหนละมารแห่งความภาคเพียรเพื่อชำระกิเลสคือจิตนั้นงานนี้ทะเลถลายออกไปพอจะหันหน้าหรือย้อนกระแสจิตเข้ามาสู่ตัวเหตุอันสำคัญคือใจที่เต็มไปด้วยความคิดปรุงในแง่ต่างๆซึ่งถูกผลักดันออกมาจากกิเลสนั้นมันดิ้นดนกระวนกระวายเหมือนจะเป็นจะตายนั่งภาวนาก็คอยนับแต่เวลาคอยสังเกตดูแต่ความจะเจ็บปวดแสบร้อนที่ตรงไหนคอยที่จะออกนอกลู่นอกทางอยู่ตลอดเวลานั่นนักสังเกตนักปฏิบัติด้วยความมีสติจำอย่างไรก็ปิดไม่อยู่ต้องรู้และต้องเป็นอย่างที่ว่านี้โดยไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นการนั่งภาวนาจึงไม่เป็นเหตุเป็นผลอันใดพอที่จะให้มรรคให้ผลเกิดขึ้นได้พอประมาณและได้เป็นที่พอใจเนื่องจากมันมีสิ่งต่อต้านกันอยู่ภายในจิตใจโดยเจ้าตัวก็ไม่สนใจและไม่รู้ว่าสิ่งนี้คือสิ่งต่อต้านที่จะให้เราก้าวเดินเพื่ออัดเพื่อทำเพื่อสมาธิปัญญาและเพื่อมรรคผลนิพพานได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยต้องถูกสิ่งเหล่านี้ขีดขวางผลักดันอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายลองใช้ความสังเกตดูความผลักดันของที่ให้จิตคิดในแง่ต่างๆเพื่อออกนอกลู่นอกทางนั้นเป็นอย่างไรมีไหมภายในจิตใจของพวกเราทั้งหลายผู้ปฏิบัติด้วยความสนใจจริงๆแล้วอย่างไรก็ต้องได้รบกับสิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานแห่งการประกอบความภาคเพียรจริงๆได้รบกับมันอยู่ตลอดจนกระทั่งสิ่งเหล่านี้ค่อยอ่อนตัวลงไปอ่อนตัวลงไปเมื่อสิ่งเหล่านี้อ่อนตัวลงไปใจก็เกิดความสงบเย็นได้ที่ใจไม่สงบก็เพราะความคิดเหล่านี้เลยที่เป็นมารต่อความสงบเย็นใจของเราจะเป็นอะไรที่ไหนไปเราจะไปหามารที่ไหนถ้ามาหาสิ่งที่แทรกซึมอยู่ภายในจิตใจและทําลายความสงบเย็นใจของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ให้เกิดขึ้นได้นี่จะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่ความคิดสังขารที่ปรุงขึ้นอยู่ตลอดเวลาในแง่ต่างๆนี่เท่านั้นจะเป็นอะไรไปผู้ปฏิบัติต้องได้ต้องได้สังเกตต้องได้รบกับความคิดปรุงเหล่านี้ด้วยความตั้งหน้าตั้งตารบกันจริงๆสังเกตกันจริงๆระงับดับกันด้วยอุบายต่างๆอย่างแท้จริงเช่นอย่างน้อยนำคำบริกรรมเข้ามากำกับมากกว่านั้นใช้ปัญญาพิจารณาไตรตรองตามความคิดปรุงนี้ว่ามันคิดปรุงเรื่องอะไรมันจะคิดปรุงไปถึงไหนตามต้อนตามไปกันอยู่ตลอดเวลาด้วยความสนใจใครรู้ใครเห็นความเคลื่อนไหวของความคิดปรุงเหล่านี้แล้วจิตจะต้องได้ย้อนตัวเข้ามาสู่ความสงบขึ้นได้เพราะสิ่งเหล่านั้นสงบตัวลงด้วยสติที่เราเพียรพยายามติดตามอยู่เสมอถ้าไม่ได้ใช้ความพิจารณาอย่างนี้อย่างไรก็ไม่เจอความสงบเย็นใจได้และเราไม่ทราบว่ามารที่ขีดขวางทางเดินเพื่อความอย่างน้อยเพื่อความสงบคืออะไรเราจะไม่มีทางทราบได้เลยนี่แหละมารของการปฏิบัติธรรมงานของสมาธิงานของปัญญาหรืองานของมารของสมาธิมารของปัญญามารของมรรคผลนิพพานจะเป็นอะไรไปถ้าไม่ใช่ความคิดที่สอดแทรกอยู่ภายในความเพียรของเราโดยเป็นเรื่องของสมุทัยแล้วจะเป็นอะไรไปนี่แหละสมุทัยมันแทรกอย่างนี้ละเอียดไหมท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายได้พิจารณาบ้างหรือยังสิ่งนี้ที่กล่าวเหล่านี้ได้พิจารณาแล้วทั้งนั้นจึงได้นำมาพูดให้ท่านทั้งหลายฟังไม่ใช่ไม่ได้พิจารณาและพร้อมทั้งการได้รบกันอย่างเต็มที่เต็มฐานอีกด้วยจนเห็นเหตุเห็นผลกัน
ถึงกับขั้นพอฟัดพอเหวี่ยงและสิ่งเหล่านี้หมอบราบลงไปปรากฏเป็นความสงบเย็นใจขึ้นมาจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาที่จะก้าวเดินเพื่อห้ามหันหรือสังหารสิ่งเหล่านี้ให้ลดน้อยลงไปโดยลำดับมีวันหนึ่งวันหนึ่งมีแต่เรื่องนั้นเรื่องนี้ยุ่งนั้นยุ่งนี้ทั้งที่เป็นสำนักปฏิบัติเป็นวัดปฏิบัติเป็นผู้ปฏิบัติแต่ความเคลื่อนไหวแห่งผู้ปฏิบัติกลายเป็นเรื่องทำลายตัวเองทำลายอัตธรรมสมาธิปัญญาไปโดยลำดับลำดาอยู่เรื่อยมาอย่างนี้เราจะหาความสงบเย็นใจและมรรคผลนิพพานที่ไหนอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ถ้าไม่เอาจริงเอาจังกับสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้วันหนึ่งวันหนึ่งเราหวังอะไรก็เห็นแต่มืดกับแจ้งนี้เท่านั้นเป็นมาตั้งกับตั้งกันและจะเป็นไปอีกตั้งกับตั้งกันไม่มีใครสามารถจะนับอ่านได้เลยในความมืดความแจ้งที่เป็นมาอยู่อย่างนี้และจะเป็นไปข้างหน้าเราหวังอะไรสิ่งใดที่เป็นภัยต่อเราอยู่เวลานี้ถ้าไม่ใช่ความคิดความปรุงที่กุเรื่องขึ้นมาทำลายเจ้าของอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจนี้จะเป็นอะไรไปนี่แหละการปฏิบัติศาสนาหรือปฏิบัติจิตตภาวนาจึงต้องย้อนใจนึกจ่อสติและปัญญาลงที่ต้นเหตุบ่อเหตุคือใจดวงนี้เพราะใจดวงนี้ได้บรรจุสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยซึ่งจะต้องผลักดันออกมาอยู่ตลอดเวลาถ้าไม่มีสติจะมีแต่เรื่องสังขารที่เป็นส่วนสมุทัยนี้เท่านั้นทำงานอยู่ตลอดเวล่ำเวลาการทำงานของสมุทัยไม่ทำงานเพื่อความสงบเย็นใจนอกจากเพื่อความฟุ้งซ่านลำคาญแล้วขนทุกข์มาเผาตัวของเราโดยไม่มีการพักผ่อนหย่อนตัวเลยเท่านั้นไม่เห็นมีสิ่งใดจะเลิศเลอเพราะความปรุงแต่งของกิเลสสมุทัยเหล่านี้นี่จึงทำให้วิตกวิจารกับการประพฤติปฏิบัติของเพื่อนฝูงที่ดูลักษณะอ่อนๆแอๆในการประกอบความภาคเพียรมากอยู่ไม่น้อยทำไมจึงทราบว่ามากว่าไม่น้อยก็เคยปฏิบัติอยู่แล้วเหมือนกันก่อนที่จะได้มาได้รับความเผือกสันปัญญาของเพื่อนสูงและประชาชนว่าเป็นครูเป็นอาจารย์ได้เคยฟัดเคยเหี่ยงกับสิ่งเหล่านี้มาแล้วขณะที่สติปัญญาอ่อนความเพียรอ่อนเป็นอย่างไรนะเรื่องของกิเลสมีแต่คอยจะลุกหน้าคืบหน้าเรื่อยไปไม่มีคำว่าอ่อนกำลังด้วยการปล่อยตามใจให้มันคิดตามเรื่องของมันนอกจากจะมีความเข้มแข็งทางความภาคความเพียรหาอุบายวิธีการต่างๆพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงหลายสันหลายผมเพื่อจะต่อสู้กับกิเลสประเภทต่างๆที่คิดที่ปรุงขึ้นภายในจิตใจของตัวเองนั่นแหละอย่างน้อยให้สงบตัวลงไปพอใจได้รับความเย็นใจบ้างก็อย่างดีที่ท่านเรียกว่าสมาธิหรือสมถะธรรมการปฏิบัติธรรมถ้าไม่เห็นความสงบเย็นใจจนปรากฏเป็นความสง่าราศีขึ้นภายในตัวเองแล้วเราจะหวังพึ่งอะไรในตัวของเรานี้มีอะไรก็หนังเนื้อเอ็นกระดูกหุ้มห่อกันอยู่เพียงเท่านั้นผิดอะไรกับโลกของเขาสิ่งที่เป็นที่ภูมิใจภายในตัวของเรานี้ก็คือจิตเป็นผู้ทรงธรรมไว้ได้ด้วยการประกอบความภาคเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอเป็นผลให้ทราบชัดภายในจิตใจมีสมถะธรรมเป็นพื้นฐานคือความสงบเย็นใจเพียงเท่านี้เราก็ภูมิใจว่าใจเราได้รับความสงบเย็นไม่ดิ้นรนกระวนกระวายเหมือนโลกทั่วไปที่เขาไม่ได้สนใจประพฤติปฏิบัติอัตธรรมเลยเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมได้ชมอัตชมธรรมภายในจิตใจของตนด้วยความภาคภูมิใจตั้งแต่ขั้นนี้ขึ้นไปเมื่อความอุตสาห์พยายามไม่หยุดไม่ถอยเพราะผลแห่งสมถะธรรมได้ปรากฏเป็นพื้นฐานและเป็นต้นทุนอยู่แล้ว
ความเพียรก็ย่อมก้าวไปอยู่โดยสม่ำเสมอจากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาพินิจพิจารณาใคร่ครวญแยกแยะดังที่เคยอธิบายให้ฟังหลายครั้งหลายหนแล้วโดยถือรากฐานอันสำคัญได้แก่ร่างกายของเราเป็นสนามรบหรือเป็นสถานที่ทำงานเริ่มดังที่พระพุทธเจ้าทรงเปิดทางให้ในเบื้องต้นว่าเจสาโลมานาถาสันตาตะจูเอาเปิดเข้าไปแยกแยะเข้าไปให้เห็นตามความจัดความจริงของธรรมธรรมท่านไม่หลอกไม่หลอนผู้ใดแหละธรรมต้องเป็นความจริงเห็นตามความจริงพระพิจารณาตามความจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายเหล่านี้ไม่ได้มีการเสกสรรปั้นยอปอปั้นเหมือนกิเลสประเภทต่างๆซึ่งอาการใดแสดงออกมามีแต่อาการหลอกลวงต้มตุ๋นทั้งนั้นภายในร่างกายของเรามีชิ้นไหนที่กิเลสมันไม่สงวนมีชิ้นไหนที่กิเลสมันไม่ว่าดิว่าเป็นของดิบของดีเป็นของสวยของงามเป็นของจีรังถาวรมั่นคงเป็นของยั่งยืนมีที่ตรงไหนจุดไหนมีแต่เรื่องมันปั้นขึ้นมาปั้นขึ้นมาด้วยลมๆแรงๆซึ่งหาความจริงไม่ได้ทั้งนั้นเราหลงขนาดไหนถึงได้ยังยอมติดมันความเสกสรรปั้นยอของมันอยู่เช่นนี้มันมีแต่ลมๆแรงๆหาความจริงที่ไหนมีในร่างกายส่วนนี้ทั้งส่วนใดของผู้ใดก็ตามมันไม่มีมีแต่ลมๆแรงๆที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นเรื่องของความเสกสรรปั้นยอของกิเลสให้โลกทั้งหลายได้ติดกันส่วนธรรมท่านพุ่งทะลุเข้าไปสู่ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างเป็นความจริงอยู่แล้วธรรมก็พิจารณาตามความจริงก้าวเดินตามความจริงพูดถึงเรื่องอสุภะอสุพังในร่างกายของเรานี้ตรงไหนที่เป็นของสะอาดสะอ้านเป็นของสวยของงามมีที่ตรงไหนนี่ธรรมท่านบอกไม่มีเพราะไม่มีจริงๆนั่นถ้าพูดถึงเรื่องทุกขังเป็นยังไงบีบบังคับไม้วันหนึ่งคืนหนึ่งดิ้นรนกระวนกระวายเพราะบรรเทาทุกข์เพราะระงับทุกข์ไม่ใช่เพราะความสุขพายดิ้นพายเพลิดเพลินแต่เป็นความทุกข์ที่มันบีบบังคับภายในร่างกายและจิตใจของเราจึงต้องดิ้นรนโคลนกวายหรือกระเสือกกระสนไม่มีใครที่จะอยู่โดยลำพังตนเองได้ต้องดิ้นต้องดิ้นเสมอเพื่อบรรเทาความทุกข์ที่มันเกิดนั้นให้เบาบางลงไปบ้างพอทรงตัวอยู่ได้ในวันหนึ่งหนึ่งนี่ท่านเรียกว่าทุกข์ขังจริงหรือไม่จริงพิจารณาสิกิเลสมันเอาความสุขที่ไหนมาให้เกิดสรรขึ้นมาเมื่อผิดจากความจริงแล้วมันจะต้องปีนเกลียวกันกับความสุขกลายเป็นเรื่องความทุกข์ไปทั้งนั้นคำว่าอนิจจังก็เห็นกันอยู่นี่เห็นอยู่ภายในตัวของเราหายใจเข้าหายใจออกมันเที่ยงเมื่อไหร่ถ้าเที่ยงแล้วมันจะมีเข้ามีออกอะไรอยู่ตลอดเวลามีมากมีน้อยแล้วสุดท้ายมันก็หยุดตายกันได้นะอนิจจังแปลสภาพตั้งแต่เด็กๆปฏิเข้าเริ่มเข้าสู่ปฏิสนธิวิญญาณมาจนกระทั่งบัดนี้แปลหรือไม่แปลดูสินี่คือความจริงท่านบอกอนิจจังมันเป็นอย่างนี้ถ้าเชื่อตามหลักความจริงนี้แล้วเราจะไปตื่นเต้นอะไรกับสิ่งที่มันเป็นตามสภาพของมันเราก็รู้ตามสภาพของมันแล้วตื่นหาอะไรไม่มีอะไรตื่นที่ตื่นนั่นก็เพราะดิ้นตามสิ่งหลอกลวงต่างหากคำว่าอนัตตาก็เหมือนกันนี่เหล่านี้ได้เคยแสดงมากมายก่ายกองหลายครั้งหลายหนไม่เคยที่จะละเว้นธรรมเหล่านี้เลยในการแสดงธรรมเพราะการปฏิบัติก็หาความละเว้นไม่ได้ในธรรมทั้งหลายเหล่านี้ต้องเดินตามนี้นี่เพราะเป็นสายทางเดินเพื่อความคลี่คลายขยายจิตตัวออกจากสิ่งผูกมัดหรือฟืนไฟทั้งหลายเหล่านี้ที่เราไปยึดมันให้ห่างออกไปด้วยการพิจารณาธรรมที่ถูกต้องดีงามมีเรื่องของปัญญาพิจารณาสิพระพุทธเจ้าก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีท่านใช้ปัญญาอย่างนี้แหละถอดถอนกิเลสคลี่คลายกิเลสหรือว่าผูกมัดหรือสังหารกิเลสท่านพิจารณาอย่างนี้จนเห็นผลเป็นที่พอพระทัยและพอใจแล้วจึงได้มาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายว่าให้ดำเนินตามนี้จะไม่เป็นอื่นกิเลสจะหนาแน่นยิ่งกว่าแผ่นดินทั้งแผ่นก็ตามเถอะจะต้องพังทลายลงด้วยความจริงเพราะความจริงนี้มีอำนาจมากที่สุดไม่มีอะไรเกินความจริงไอ้ความจอมปลอมมีเท่าไหร่พังทั้งนั้นฟังแต่ว่าจอมปลอมเถอะ
พังทั้งนั้นพังทั้งนั้นถ้าความจริงได้เข้าถึงไหนสิ่งจอมปลอมย่อมพังไปด้วยกันทั้งนั้นเมื่อมีสติปัญญาพิจารณาตามหลักความจริงด้วยความแก่กล้าสามารถเพียงไรแล้วสิ่งที่ยึดมั่นถือมั่นสำคัญผิดตามเรื่องกิเลสหลอกลวงนั้นจะค่อยคลายตัวออกมาคลายตัวออกมาจนสลัดตัดออกได้กลายเป็นความสุขเพราะความไม่แบกไม่หามสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาภายในจิตใจของตนนี่แหละท่านว่าปล่อยอุปาทานอุปาทานคือความแบกความหามอันเกิดขึ้นมาจากความสำคัญมั่นหมายนั่นเองมันถึงไปยึดไปถือทั้งที่ดินก็รู้กันอยู่แล้วว่าดินมันไปยึดหาอะไรเนี่ยเป็นยังไงใจของพวกเราผู้ปฏิบัติให้กิเลสมันหลอกอย่างสดๆร้อนๆพิจารณาสินี่คือเรื่องปัญญาพิจารณาคลี่คลายดูให้เห็นตามความเป็นจริงส่วนที่จะคอยขัดคอยแย้งเราซึ่งเคยเป็นมาอย่างนั้นอยู่ตลอดเวลาแล้วมันต้องขัดต้องแย้งอยู่ตลอดเวลาต้องสู้กันกับสิ่งเหล่านี้แหละคือความจอมปลอมนั่นน่ะมันมาขัดมาแย้งให้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นทั้งๆที่มันไม่เป็นมีแต่ลมแต่แรงเสียดสันเฉยๆมันก็มาขัดมาแย้งถ้าสติปัญญาไม่ทันก็หลงตามล่มจมไปตามมันจนได้ไม่สงสัยนี่คือเรื่องของปัญญาแห่งผู้ปฏิบัติวันหนึ่งวันหนึ่งเรามีงานอะไรนักบวชเรามีงานอะไรมีแต่งานชำระทักฟอกจิตใจของตนให้กิเลสทั้งหลายเบาบางลงไปจนกระทั่งถึงหมดสิ้นไปจากใจด้วยความเพียรของเรานี้เท่านั้นแล้วมีงานอะไรเข้ามาแทรกมาขัดมาแย้งถ้าไม่ใช่เราหาเรื่องใส่ตัวเองหาจับปืนจับไฟมาเผาตัวเองให้เดือดร้อนวุ่นวายไปเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรที่จะมาขัดมาแย้งเราไม่ให้ประกอบความภาคเพียรได้ด้วยความเต็มอกเต็มใจและได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วรู้ที่วันหนึ่งวันหนึ่งมีงานมีการอะไรบิณฑบาตก็ล้นบาตรเหลือบาตรมาจะฉันทั้งเท่าไหร่ก็ได้แล้วฉันแล้วก็ไม่เห็นมีใครมาบังคับบัญชาให้ไปต้องไปทำงานนั้นต้องไปทำงานนี้เหมือนอย่างโรคสงสารเขานี่แต่การประกอบความภาคเพียรฉันอยู่ก็เราก็ทำได้ทำความเพียรไม่มีการบังคับเพราะการประกอบความเพียรมีอยู่ทุกขณะจิตของผู้สนใจที่จะพิจารณาได้ทุกขณะจิตที่จะพิจารณานอกจากเราไม่สนใจเสียเท่านั้นแล้วก็หาเรื่องหาราว่าอันนั้น

อะไรแต่ค้านพระสาวกทั้งหลายร้อยทั้งร้อยพันทั้งพันท่านถือเป็นเนื้อเป็นหนังในสถานที่อยู่คือป่าคือเขาลำนาไพรการประกอบความภาคเพียรเป็นจิตเป็นใจพึ่งเป็นพึ่งตายกับการประกอบความเพียรอย่างแท้จริงการต่อสู้กิเลสก็เหมือนกันสู้เอาถึงเป็นถึงตายนะผลก็ปรากฏขึ้นมาว่าเป็นพุทธังสนังคฉามิของพวกเราธรรมังปรากฏขึ้นมาจากความเพียรของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายให้โลกได้กราบไหว้บูชาสังฆังสนังคฉามิเป็นผู้สิ้นกิเลสตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันเป็นองค์ขปยานของพระพุทธเจ้าเพราะการประกอบความเพียรดังที่กล่าวมาเหล่านี้แหละท่านไม่ใช่เพราะยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปแย่งเอางานของโลกมาเหมาจะหมดทั้งตลาดภายในใจของเรามีแต่ตลาดของงานยุ่งไปหมดงานนั้นแล้วงานนี้งานนี้แล้วงานนั้นปรุงไปหมดหาความปรุงเป็นอัตเป็นธรรมไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเข้าไปตีตลาดภายในหัวใจของพระผู้ปฏิบัติเราจะหวังเอามรรคผลนิพพานที่ไหนมีมันก็มีตั้งแต่ความเหลวไหลเหลวแหลกเต็มหัวใจเรานั่นแหละแล้วเราจะเป็นที่พึงใจที่ตรงไหนสำหรับผู้ปฏิบัติธรรมทั้งหลายพิจารณาเลยต้องนำมาพิจารณาต้องนำมาเทียบเคียงผู้จะปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นต้องเสาะต้องแสวงหาช่องหาทางที่จะเล็ดรอดแต่ได้อยู่โดยสม่ำเสมอไม่มากก็น้อยต้องเป็นอยู่เช่นนั้นผู้ปฏิบัติเพราะกิเลสนี้เป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดทราบท่านไปทั่วสกลกายทุกสิ่งทุกอย่างที่แสดงออกมีแต่เรื่องของกิเลสจับจองไว้หมดเหตุใดเราจะมีช่องทางพอเลื่อนรอดไปได้ถ้าไม่ใช้สติปัญญาศรัทธาความเพียรอย่างแท้จริงแล้วจะไปไม่รอดตายแล้วเกิดเกิดแล้วตายแล้วหามกองทุกข์ที่เป็นผลของกิเลสผิดขึ้นมาอยู่ตลอดไปตั้งแต่กลับไหนกันใดมาแล้วเราเป็นที่แน่ใจการแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนแน่ใจในหัวใจนี่เองได้ปฏิบัติมาอย่างนี้เรื่องใจดวงนี้มันเคยแบกพบแบกชาติพร้อมกับแบกกองทุกข์มามากน้อยเพียงไรตั้งแต่กลับไหนกันใดนับไม่ได้เลยจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้มันจะยุติสิ้นสุดยุติกันที่ตรงไหนเรื่องกองทุกข์เหล่านี้ถ้ากิเลสอันเป็นเหตุผิดทุกข์ขึ้นมามันยุติลงได้ทุกข์ก็เป็นอันว่าหมดสิ้นไปความเกิดเจ็บเจ็บตาทั้งหลายดังที่ท่านว่าชาติปิดูขาชราปิดูขามานำปิดูขังซึ่งเป็นความทุกข์ทั้งนั้นเพราะอำนาจของความเกิดและมีเพราะเชื้อแห่งสิ่งที่ตายเกิดมันมีอยู่ภายในจิตใจนี้ได้สังหารกันลงไปแล้วมันจะอะไรมาเกิดฟังสินี่แหละตรงนี้ตรงสำคัญที่จุดที่รวมแห่งกองทุกข์ทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้ก็คือกิเลสเป็นผู้ประมวลเป็นผู้ผิดขึ้นมาภายในจิตใจดวงนี้เองถึงไม่นับก็ตามมันรู้จุดประจักษ์เอาปัจจุบันในจิตนี้เป็นสักขีพยานย้อนหลังเข้าไปกี่กับกี่กันก็เข้าใจในจุดนี้หมดไม่เลยนอกเหนือไปจากจุดคือตัวเหตุอันสำคัญได้จากจิตที่มีอวิชชาฝังจมอยู่นี่เลยอวิชชาคือเชื้ออันสำคัญฝังจมอยู่ภายในจิตใจนี่คือกิเลสตัวสำคัญที่สุดละเอียดแหลมคมมากที่สุดจึงเรียกว่ากษัตริย์วัฏจิตจะได้เจออะไรถ้าไม่ได้เจอจิตได้เจออวิชชาดวงนี้นี่ประมวลเข้ามาผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะสามารถประมวลสิ่งเหล่านี้ได้โดยไม่ต้องไปถามใครและพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนไว้เรียบร้อยแล้ววิธีการที่จะประมวลสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ด้วยความภาคเพียรกันกรองเข้ามาตัดเข้ามาเรื่อยดังที่กล่าวมาแล้วตะกี้นี้ตั้งแต่เรื่องอสุภะคือพังอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ล้วนแล้วตั้งแต่ประมวลเข้ามาให้เห็นตามความสัตย์ความจริงที่มันเป็นจริงอยู่แล้วอย่างไรให้เห็นตามความสัตย์ความจริงโดยทางปัญญาอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วจะประมวลตัวเข้ามาประมวลตัวเข้ามาแล้วหดย่นเข้ามาย่นเข้ามาจนรวมเข้ามาสู่ที่ดวงใจดวงเดียวนี่เรื่องภพชาติอะไรเป็นสาเหตุกำหนดลงไปดูที่นั่นมันก็กระจ่างแจ้งอยู่แล้วอะไรเป็นภพชาติต้นไม้ภูเขาไม่ได้เป็นภพเป็นชาติไม่ได้มาสร้างความทุกข์ความลำบากให้นอกจากกิเลสที่ฝังอยู่ภายในจิตใจดวงเดียวนี้เท่านั้นนั่นความเพียรอย่างลงที่ตรงนี้ที่นักปฏิบัติเมื่ออย่างลงไปตรงนี้แล้วยังไงก็ประมวลเข้ามาได้หรอกอ้าวเคยเกิดมากี่ภพกี่ชาติกี่กับกี่กันก็เอาเกิดมาผ่านมาแล้วที่อนาคตจะเป็นอย่างไรตัดลงในวงปัจจุบันถ้าขาดสะบั้นอนาคตจะมีไปไม่ได้ถ้าปัจจุบันไม่ส่งเงื่อนให้ไปเกิดปัจจุบันนี้ได้ฟันลงอย่างขาดสะบั้นหันแหลกไม่มีเหลือแล้วภายในจิตใจกระจ่างแจ้งขึ้นในที่นี้ไม่ต้องถามใครแล้วพูดแล้วสาธุเลยบรรดาพระสาวกอรหันต์ทั้งหลาย
ว่าไม่ทูลถามพระพุทธเจ้า

ทูลถามอย่างไรเพราะความจริงอันเดียวกันสอนลงเพื่อความจริงนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นก็คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าสันทิฏฐิโกอย่างสุดยอดก็ตรงนี้จะเป็นที่ตรงไหนพระพุทธเจ้าก็สันทิฏฐิโกสุดยอดพระทัยในตรงนี้พระสาวกก็สุดยอดที่ตรงนี้และประกาศกังวานขึ้นพันนั้นด้วยความจริงอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยขึ้นที่ดวงใจดวงนี้ดวงเดียวนี้เท่านั้นนั่นปลดแล้วทุกข์นี้อ้าวเรื่องที่จะไปเกิดประตาที่ไหนหมดมันรู้เองจะไหวนั่นนี่แหละการที่จะสังหารเรื่องความทุกข์ให้สังหารอย่างนี้อะไรเป็นตัวเหตุก็พูดแล้วมันเกี่ยวโยงไปถึงไหนถึงไหนพิจารณาประมวลเข้ามาประมวลเข้ามาอันนี้เรียกว่าปัญญานี่แหละปัญญาเป็นของสำคัญมากทีเดียวในการใช้ปัญญาใช้อย่างนี้เวลาใช้ปัญญาเอาจริงเอาจังเต็มเม็ดเต็มหน่วยสติกำลังบางชามีเท่าไรโหมตัวเข้าไปอย่าเสียดายทุกข์อย่าเสียดายกิเลสสมุทัยที่ความขี้เกียจขี้คร้านความท้อแท้หวั่นแอความทะเลถลายซึ่งเป็นเรื่องของสมุทัยลากจิตใจของเราออกไปนอกลู่นอกทางทั้งนั้นนี่เคยเป็นมาเท่าไหร่แล้วผู้ปฏิบัติไม่ทราบใครจะทราบผู้ปฏิบัตินี้เท่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นเอกในภาคปฏิบัติพระสาวกอรหันต์ทั้งหลายเป็นเอกในภาคปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านจึงได้ทรงทำอันเอกขึ้นที่ใจของท่านมีผู้ปฏิบัติทั้งหลายดำเนินด้วยเอาเครื่องมือจากพระพุทธเจ้าที่ทรงดำเนินและประทานให้แล้วนั้นคือศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นตำมวลเข้ามาโหมกันกับกิเลสที่เต็มอยู่ในหัวใจนี้อย่างไรก็พังพระพุทธเจ้าทำลายกิเลสให้พังราบลงไปเพราะธรรมเหล่านี้สาวกทั้งหลายพระเพราะธรรมเหล่านี้ทั้งนั้นเหตุใดเมื่อเข้ามาสู่เราแล้วมันจะล่มจมชิบหายไปถ้าไม่ใช่กิเลสมันปัดมือออกเสียปัดมือเสียไม่ให้ฟันให้ทำลายมันได้เท่านั้นมักจะเป็นอย่างนั้นเท่าที่สังเกตดูความภาคเพียรของหมู่เพื่อนนี้อ่อนแอท้อเถอะทำอะไรอะไรอะไรมักจะสะดุดตาสะดุดหูอยู่เสมอพูดก็สะดุดหูกิริยาที่แสดงออกก็สะดุดตามันทำไมจึงสะดุดตามันบกพร่องในธรรมมันก็สะดุดตาถ้าเรามองเป็นธรรมมองด้วยความเป็นธรรมมองด้วยสติมองด้วยปัญญาหลักธรรมชาติของธรรมที่พระองค์ทรงสอนไว้แล้วตรงไหนที่ผิดก็รู้ไม่ผิดก็รู้นั่นแล้วทำไมเจ้าของไม่รู้เจ้าของนี่ที่มันสำคัญนี่เราพูดถึงผลของการปฏิบัติผลที่เหมาะสมอย่างยิ่งกับภูมิปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติคือนักบวชของเราก็คือมรรคผลนิพพานนี่เป็นที่เหมาะสมมากกับผู้ปฏิบัติไอ้เรื่องกิเลสตัณหาอาสวะหรือเรื่องดิ้นรนกังวลกระวายกวาดแต่งกับสิ่งนั้นสิ่งนี้ยุ่งเหยิงในเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องของสมณะผู้ปฏิบัติธรรมเลยคือผู้ปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อจะถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นตัวสำคัญอยู่ภายในจิตใจด้วยความเพียรเต็มเม็ดเต็มหน่วยสละเป็นสละตายลงไปนี้เท่านั้นเป็นผู้ที่จะทรงมรรคทรงผลได้โดยสมบูรณ์ดังครั้งพุทธกาลท่านทรงมาแล้วเพราะธรรมนี้เป็นธรรมสดสดร้อนร้อนที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วนี้ไม่มีปีกแวะไม่มีผิดไม่มีเคลื่อนคลาดจากหลักความจริงที่ทรงดำเนินมาแล้วและเห็นผลเป็นที่พอพระทัยมาแล้วเลยตรงแนวต่อความพ้นทุกข์อย่างเดียวกันถ้าเรานำมาประพฤติปฏิบัติยึดไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ยิงไม่ให้กิเลสมันมาปัดมือออกเสียแล้วผลักไสออกจากออกนอกรูนอกทางไปเสียเท่านั้นหลังอย่างไรก็ไปไม่พ้นเรื่องมรรคผลนิพพานเพราะรออยู่แล้วตามความจริงของผู้ปฏิบัติที่จะก้าวเข้าไปสู่จุดนั้นนี่มันสำคัญที่การปฏิบัติจิตใจแล้วเหาะและแหละหาความสัตย์ความจริงไม่ได้นี่สิมันมีแต่เรื่องของกิเลสแสดงออกอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องของธรรมแสดงเรื่องความมีสติเรื่องความมีปัญญาพาแสดงนั้นเป็นเรื่องของธรรมในวงผู้ปฏิบัติสติปัญญาเป็นสำคัญมากทีเดียวการเดินจงกรมก็ดีนั่งสมาธิภาวนาประการใดก็ตามสติปัญญาเป็นของสำคัญมากทนก็ทนด้วยความมีสติด้วยความมีปัญญาอดอันทนก็ดีต่อสู้วิธีต่างๆด้วยสติปัญญาทั้งนั้นธรรมะสติปัญญานี้ไม่เว้นเพราะเป็นธรรมที่จำเป็นและสำคัญมากที่สุดในการต่อสู้กับกิเลสถ้าธรรมทั้งสองประเภทนี้ไม่มีคำว่าเพียรก็ไม่ทราบว่าเพียรอะไรการเดินโลกเขาก็เดินได้การนั่งโลกเขาก็นั่งได้
ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกถ้าไม่ใช่นั่งด้วยสตินั่งด้วยปัญญาที่ถูกต้องตามหลักธรรมของมุนีเจ้าไม่ใช่สติปัญญาเรื่องโลกที่กิเลสมันผิดให้นั้นแต่เป็นสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากหลักธรรมทรงที่ทรงแสดงไว้แล้วนำเข้ามาประพฤติปฏิบัติต่อตนเองจนกลายเป็นสมบัติของตนขึ้นมาเป็นสติของตนปัญญาของตนโดยแท้นั่นแหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละพวกเราบกพร่องมากที่สุดก็บกพร่องตรงนี้ผลของศาสนาผลของผู้ปฏิบัติไม่ปรากฏเลยนี่อย่างไรพวกเรามีแต่ชื่อพระกรรมฐานพระสุรงกรรมฐานแต่มรรคผลนิพพานที่ควรแก่วงปฏิบัติของเรามีหรือไม่มีนี่สิมันสำคัญเราอยากจะพูดมันไม่มีถ้าความเพียรอย่างที่เป็นอยู่เวลานี้มันจะมีไม่ได้เพราะถูกกิเลสตบกิเลสตีกิเลสตัดออกอยู่ตลอดเวลามันไม่เข้าช่องเข้าทางพอจะฟันหัวกิเลสได้สิมีแต่กิเลสจับเครื่องศาสตราวุธนั้นมาฟันหัวเราเสร็จโดยไม่รู้สึกตัวไม่รู้สึกตัวทั้งๆที่ประกอบความภาคเพียรอยู่นั่นแหละอันนี้มีจำนวนมากนี่เราจะว่าเราจะเห็นมาจากไหนก็เพราะเราโง่กว่ากิเลสนั่นสิมันถึงไม่ทันคือสติปัญญาขึ้นเอาอบรมสติปัญญาขึ้นให้ดีสืบเนื่องกันไปเดิมดับสติให้สืบเนื่องปัญญาก็ใช้ความพินิจพิจารณาเข้าไปดังที่กล่าวนี้ฐานที่ทำงานสถานที่ทำงานของปัญญาคืออะไรก็พูดแล้วตะกี้นี้ยกร่างกายนี้ขึ้นแล้วมันจะกระจายไปหมดถึงพวกนามธรรมทั้งหลายนี่ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นที่ทำงานของปัญญามีหนำซ้ำยังเป็นหินลับของปัญญาได้อีกใครพิจารณามากเท่าไรปัญญายิ่งคมกล้าพิจารณามากเท่าไรปัญญายิ่งเฉียบแหลมสามารถที่จะแทงทะลุเข้าไปในกิเลสส่วนละเอียดทำส่วนละเอียดตามกันเข้าไปตามเข้าไปจนกระทั่งถึงสังหารกิเลสได้นี่แหละมันทันทีนี่ไอ้เรื่องอะไรที่จะแสดงออกมากิเลสมันแสดงมาในแง่ใดมุมใดทันกันทั้งนั้นไม่ทันฆ่าไม่ได้ไม่ทันสังหารไม่ได้เมื่อถึงขั้นที่ควรจะทันปิดไม่อยู่การที่จะทำให้ทันเพราะอะไรก็เพราะการอบรมการอุตสาห์พยายามการบึกบึนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยเห็นภัยก็ให้เห็นอย่างถึงใจตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอนทรงสั่งสอนด้วยความเห็นภัยอย่างถึงพระภัยนะถ้าไม่ทรงสั่งสอนโลกด้วยธรรมดาเป็นประเพณีเฉยเป็นพระเมตตาล้วนด้วยความเห็นภายในทุกจริงๆจึงต้องสอนเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มบทเต็มบาททำจริงเป็นสวดคาธรรมชอบแล้วเอามานี้เถอะมานี้เถอะหรือให้ดำเนินอย่างนี้นี้จะไม่เป็นอื่นจะหลุดพ้นไปโดยลำดับเหมือนเป็นอย่างนั้นนะเห็นคุณก็พระองค์ทรงคุณค่าอันเลิศประเสริฐอยู่แล้วภายในพระทัยทั้งเห็นคุณทั้งเห็นโทษมีน้ำหนักเท่ากันในพระทัยของพระพุทธเจ้าเพราะประจักษ์ด้วยกันการแนะนำสั่งสอนโลกเพื่อหนีจากโทษทั้งหลายก็สั่งสอนด้วยความเต็มเม็ดเต็มหน่วยเพื่อคุณทั้งนธรรมทั้งหลายมีความหลุดพ้นหรือวิมุตติธรรมเป็นต้นก็ทรงสั่งสอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีปิดบังลี้ลับเปิดเผยไปหมดทุกแง่ทุกมุมผู้ปฏิบัติที่ปฏิบัติด้วยความสัตย์ความจริงเต็มเม็ดเต็มหน่วยจึงได้บรรลุมรรคผลนิพพานตามเสด็จพระพุทธเจ้าทันดังที่เราเห็นแล้วซึ่งกล่าวเมื่อสักครู่นี้ว่าพระอรหันต์ 1,250 องค์นั้นท่านสำเร็จเป็นวิสุทธิบุคคลล้วนๆทีเดียวนะท่านเหล่านี้แลเป็นผู้พ้นภัยอย่างแท้จริงพ้นจริงๆไม่มีคำว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปเกี่ยวข้องเหมือนโลกทั้งหลายทั่วไปคือ3แดนโลกธาตุนี่เลยนี่พ้นจริงๆเราปฏิบัติเพื่อความพ้นจริงๆหนีทุกข์จริงๆไม่ให้ทุกข์ติดสอยห้อยตามได้ทันเลยเหมือนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราจะปฏิบัติอย่างไรหรือจะปฏิบัติแบบลุ่มๆดอนๆกินกินนอนๆขี้เกียจขี้ค้านเต็มไปหมดในตัวของพระของเนรนี่หรือที่มาสิทิ้งเหล่านี้มันมีอยู่ทั่วไปในโลกในสงสารเป็นของอัศจรรย์ที่ไหนมีนอกจากความขยันมันเพียรความอุตสาห์พยายามของเราใช้ความคิดความคิดนิพพิจารณาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยตามอัตธรรมที่ทรงสอนไว้นี้เท่านั้นจะเป็นทางสายทางให้พ้นทุกข์โดยไม่ต้องสงสัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและขั้งพุทธการท่านทรงกันไว้ในธรรมทั้งหลายอันเลิศเลยดังที่กล่าวมาแล้วนี้ธรรมเหล่านี้แสดงไว้เพื่อใครพุทธบริษัทคือใครถ้าไม่ใช่เราภิกษุบริษัทก็หมายถึงเราผู้ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นธรรมลำเอียงที่ตรงไหนไม่มีคำว่าลำเอียงกิเลสก็ไม่เอียงถ้าผิดมันก็
ฟันเราเลยถ้าถูกเราก็ฟันมันได้เลยเหมือนกันตั้งใจประพฤติปฏิบัติอย่ามาเลาะแหละนะครับทางพระก็มากขึ้นทุกวันเน้นมากขึ้นทุกวันแออัดกันไปหมดอัดกันเหมือนปลาในกระป๋องคุณธรรมที่จะทรงเป็นมากเป็นผลไม่หนีนี่ว่างไงมันจะไม่พออกแตกแล้วเหรอผู้ปฏิบัติธรรมหาธรรมภายในใจไม่เจอมันก็อกแตกแล้วสิสมาธิธรรมคือความสงบใจก็ไม่มีปัญญาธรรมความเฉลียวฉลาดให้ทันกลมายาของกิเลสถ้ากิเลสประเดิมดำดับก็ไม่มีมรรคผลนิพพานที่พระองค์ทรงสั่งสอนไว้เพื่อจุดนั้นจะเอามาจากไหนถ้าไม่เอามาจากสายเดินทางเดินที่ถูกต้องดีงามนี้เท่านั้นเวลานี้ศาสนาเป็นอย่างที่ว่านี้แล้วนะถือว่าเรื่องวัตถุนี่เป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นรากเป็นฐานจริงๆยิ่งกว่าการประพฤติปฏิบัติจิตใจให้เป็นรากเป็นฐานด้วยศีลด้วยธรรมด้วยความสงบร่มเย็นทรงไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานอย่างนี้จะไม่มีแล้วนะเวลานี้มีแต่ชื่ออะไรเป็นศาสตร์แต่ตาเป็นศาสนาโอเคมีข้อกิเลสพาให้เป็นประเพณีธรรมท่านไม่เป็นประเพณีแต่กิเลสพาให้เป็นในวงผู้ปฏิบัติในวงผู้นับถือผู้ศาสนานั่นแหละจะเป็นที่ไหนไปคนที่เขาไม่นับถือไม่เอามาเกี่ยวข้องพูดกันในวงผู้ปฏิบัติผู้นับถือผู้ศาสนานี่แหละให้กิเลสมันถือเป็นประเพณีในศาสนาจากหัวใจของผู้นับถือแต่ละคนละคนเลยหามรรคหาผลไม่มีมีแต่เรื่องของกิเลสเต็มหัวใจนั่นศาสนาก็มีแต่ชื่อจะทำอย่างไรไหนที่ไหนเราดูสิความเคลื่อนไหวของศาสนามีแต่จะยุ่งเหยิงวุ่นวายควนบ้านควนเมืองไปหมดคนนั่นจะเอาอย่างนั่นคนนี้จะเอาอย่างนี้มีตั้งแต่เรื่องควนกันดูหัวใจที่มันยุ่งๆวุ่นไปวายอยู่เวลานี้ไม่ดูแต่ตรงนี้แล้วมันสงบเย็นใจการอยู่การกินการไปการมาปัจจัยทั้งสี่ไม่ว่าโลกว่าธรรมคือไม่ว่าคารวะไม่ว่าพระว่าเนรพอเป็นพอไปแล้วสบายคนเราไอ้เรื่องความฟุ้งเฟ้อเหิมไม่มีเมืองพอนี่คือเรื่องของกิเลสมันให้คนเป็นสุขเพราะเรื่องของกิเลสที่ไหนมีเอาเอาว่าสิบ้านปลูกเพื่อจะประมาณสักกี่ร้อยชั้นเอาปลูกไปที่นั่นหรือที่จะทำให้คนเกิดความสุขทำต่างหากที่ให้เกิดความสุขความพอดีความรู้จักประมาณความรู้จักรักษาตัวบำรุงหัวใจของตัวเองให้ได้ใช้สิ่งทั้งหลายถูกต้องดีงามเพื่อความสุขแก่ตัวเองเท่านั้นนั่นมันเพื่อกิเลสความโลภไม่มีเมืองพอความโกรธความหลงไม่มีเมืองพออะไรเมื่อไม่มีเมืองพอก็ต้องหิวจนกระทั่งวันตายหาความสุขที่ไหนนั่นแล้วพระเราก็เหมือนกันนำเรื่องของกิเลสประเภทที่โลกเขาใช้กันอยู่ดาดดื่นเต็มโลกเต็มสานี่มาใช้ในหัวใจเราก็จะมาเผาหัวใจเราหาความพอดีไม่ได้ดิ้นดีดอยู่เหมือนกับสุนัขที่เรือนเอาความสุขมาจากไหนเราเคยเห็นไหมสุนัขที่เรือนนั่งที่ไหนมันก็เกาจะหมัดเกาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเพราะมันดิ้นมันอยู่เป็นสุขไม่ได้มันคันมันก็เกานี่จิตมันคันก็เป็นอย่างนั้นแหละเกาอย่างนั้นและเกาอย่างนี้ยุ่งกับสิ่งนั้นและยุ่งกับสิ่งนี้ไปหาที่ควรจะได้สงบมันไม่สงบพอหัวใจไม่สงบมันพาดิ้นก็ต้องดิ้นยุ่งไปหมดโลกเหมือนธรรมธรรมเหมือนโลกพระเหมือนบ้านบ้านเหมือนพระเดี๋ยวยุ่งวัดเหมือนบ้านบ้านเหมือนวัดโยมเหมือนพระพระเหมือนโยมไปเลยเอาอะไรมาเป็นสาระสำคัญที่มีแตกต่างกันถ้าไม่วัดกันด้วยข้อปฏิบัติตามศีลตามธรรมไม่วัดกันด้วยทางใจที่มีความสงบเย็นใจและความปังใสความสง่างามและความกระจ่างแจ้งภายในจิตใจเป็นเลิศเป็นเลยภายในจิตใจนี้เอาอะไรมาวัดกันระหว่างศาสนากับโลกมีต่างกันอย่างนี้เท่านั้นถ้าไม่ทำจิตใจให้ด้วยการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าให้เป็นผลอย่างนี้แล้วอะไรก็ไม่เห็นมีผิดแปลกกันอะไรกับโลกผ้าเหลืองๆเต็มอยู่ตามตลาดลาดเลยอัศจรรย์ที่ตรงไหนหัวโล้นใครโกนก็ได้ไม่ยากเด็กโกนก็ได้ผู้ชายผู้หญิงโกนได้ทั้งนั้นถ้าการประพฤติปฏิบัติตัวเองไม่มีไม่ดีเพราะฉะนั้นการปฏิบัติต่อจิตใจซึ่งเป็นรากฐานสำคัญนี้จึงเป็นของสำคัญมากที่สุดเมื่อปฏิบัติต่อจิตใจให้มีความรอบคอบมีความเฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องทั้งภายนอกและภายในแล้วนี่แหละจะเป็นผู้ทรงความสงบเย็นใจไว้ได้พระก็เย็นใจ
อยู่ในป่าในเขาที่ไหนเย็นใจมีไม่มีไม่สำคัญความเย็นใจคือสมบัติอันล้นค่าแล้วโลกก็รู้จักประมาณในการปฏิบัติต่อตัวเองการกินอยู่ใช้สอยไม่ให้ฟุ่มเฟือยไม่ให้ฟุ่มเฟ้อเหิมไปตามหน้าของกิเลสซึ่งเป็นเรื่องที่จะขนฟืนขนไฟมาเผาตัวตลอดเวลานะมันดีที่ตรงไหนตรงนั้นมันเห็นมีทางดีถ้าจิตนี้ประมาณมีความพอดีแล้วก็สงบเย็นใจได้สบายได้คนเราถ้ามีธรรมไปปฏิบัติอันนี้มันไม่มีธรรมหรอกสิความโลภเป็นธรรมเมื่อไหร่ราคะตัณหาเป็นธรรมเมื่อไหร่มันเป็นเครื่องสังหารคนผู้ไม่มีธรรมถ้าผู้มีธรรมก็มีเบรกห้ามล้อใช้สอยพอเป็นพอประมาณด้วยอัดด้วยธรรมเป็นเบรกห้ามล้อเอาไว้ฟืนไฟก็จะไม่เผามากจนเกินไปแม้จะละไม่ได้ก็ตามถ้ายังมีการหักห้ามต้านทานกันอยู่แล้วก็พอฟาดพอเหวี่ยงกันไปอันนี้ปล่อยให้คันเร่งเหยียบคันเร่งจนลงคลองจมไปเลยทั้งรถทั้งคนแล้วเอาความสุขมาจากไหนด้วยความล่มจมเช่นนั้นนี่ก็เหมือนกันเพราะความโลภมันพาลงคลองแล้วเอาความสุขความสบายมาจากที่ไหนแล้วจะไปตื่นสิไอ้ตื่นเหล็กตื่นหินตื่นทรายตื่นอิฐตื่นปูนตื่นไม้เหล่านั้นมันมีเต็มโลกเหยียบอยู่นี่ก็อิฐปูนหินทรายไม้ทั้งนั้นแหละเดินไปไหนก้าวไปไหนไม่มีสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องรองรับฝ่าเท้าแล้วเราเดินได้ยังไงมันเต็มไปหมดตื่นมันอะไรเหล็กฟังที่เหล็กตื่นหาอะไรพิจารณาให้คล่องตัวที่นักปฏิบัตินี่เราสอนนักปฏิบัติให้มันคล่องตัวทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อคล่องตัวแล้วรอบตัวแล้วอยู่ไหนอยู่ได้ใช้อะไรใช้ได้สบายสบายพอเหมาะพอดีกับหัวใจที่พอดีอยู่แล้วนั้นหาความทุกข์ไม่มีไอ้ที่มันเลยเถิดนั่นสิมันเลยประมาณนั่นสิมันออกนอกรูนอกทางแล้วออกหากองทุกข์ทั้งนั้นแหละไม่มีคำว่าหาความสุขถ้านอกเหนือจากธรรมที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วนี้ใครอย่าหวังว่าเอาความสุขจะได้ความสุขเลิศเลอมาจากไหนมาแข่งศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจนกระทั่งวันตายมันก็ตายไปด้วยความทุกข์ความทรมานของผู้ที่ต้องการแข่งอย่างนั้นนั่นแหละจะเป็นอะไรที่ไหนไปนี่กับกิเลสกับธรรมแข่งกันอยู่ในหัวใจเรานี้เรารู้ไหมเวลานี้มันแข่งกันเรื่องอะไรบ้างเราไม่ได้ดูบ้างเหรอเนี่ยระหว่างกิเลสกับธรรมแข่งกันอยู่ภายในนี้มีแต่กิเลสชนะธรรมแพ้อย่างราบแพ้อย่างหมอบราบก็คือใครถ้าไม่ใช่คือผู้ปฏิบัติเรานี่จะเป็นใครไปถ้าอยากจะเห็นชัยชนะของระหว่างธรรมกับกิเลสต่อสู้กันเห็นชัยชนะของธรรมต่อสู้กิเลสฟาดฟันกิเลสไปเอาลงไปสิสติปัญญามีเอาหุงต้มแกงกินได้หรือพระพุทธเจ้าใช้ฆ่ากิเลสฟันกิเลสห้ามหันกิเลสจนหมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือซากมันติดอยู่ในพระทัยเลยนั่นเพราะอะไรถ้าไม่ใช่เพราะสติปัญญาสตาความเปลี่ยนมีจะเป็นอะไรที่ไหนไปอิฐปูนหินทรายไม่มีที่ไหนไปฆ่ากิเลสตรงไหนที่นาสิตื่นอะไรนั่งปฏิบัติมันเห็นอยู่ภายในจิตใจนี่มันสว่างโล่อยู่ทั้งวันทั้งคืนไม่มีอะไรติดไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องได้เลยเมื่อได้พิจารณารอบกันหมดแล้วเป็นหลักธรรมชาติอะไรเข้ามายุ่งไม่ได้เลยนั่นฟังสิแม้จะยังครองร่างอยู่คือรูปประขันได้จากร่างกายครองร่างก็ตามรูปก็เป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณความสุขความทุกข์อะไรมันก็มีเป็นธรรมชาติมันแต่ไม่เข้าไปแตะจิตได้ไม่เข้าไปยุ่งกับจิตได้เลยเป็นหลักธรรมชาตินั่นมันรอบอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัติมันสง่างามตลอดเวลาอะไรจะสง่างามยิ่งกว่าจิตที่บริสุทธิ์ที่มุตตุดพ้นเพราะการประพฤติปฏิบัติของตนด้วยความเอาเป็นเอาตายจริงๆตามธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนสมกับว่าพุทธังธัมมังสังฆังสังฆังกระสามจริงๆไม่ได้มีแต่เพียงว่าพูดแต่ปากนะตัวขี้เกียจขี้ข้านี่ขี้เดียดเหยียบหัวอยู่ตลอดเวลามันเป็นเรื่องอะไรผู้ปฏิบัติพากันนำไปพิจารณานะที่พูดเหล่านี้อย่าให้เป็นมารของศาสนาอยู่ประจำหัวใจตัวเองนะมันเป็นอยู่เวลานี้เพียงนั้นมารของศาสนามันอยู่ที่ใจมันทำลายอยู่ตลอดเวลาทำลายหัวใจทำท่านมาเลิศนะเหตุกับปฏิคือการปฏิบัติก็ถูกต้องดีงามเพื่อความเลิศในผลแห่งธรรมทั้งหลายเนี่ยแต่เราไม่ปรากฏทั้งเหตุก็ไม่ได้เรื่องเลยล่ะทั้งผลก็ไม่มีที่เหลือบ้างเลยเราหวังอะไรอยู่ไม่มีความหวังมีความหวังแต่ไม่มีอะไรสมหวังมันเป็นสุขหรือเป็นทุกข์พิจารณาดิถ้ามันเต็มตื่นไปด้วยความภูมิใจเพราะผลเป็นที่พึงใจได้แต่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือสมบูรณ์แล้วในหัวใจเรานั่นเลยผู้ปฏิบัติสมกับพระองค์ท่าน
ประทานโอวาทไว้ด้วยความเมตพระเมตตาจริงๆผู้ปฏิบัติปฏิบัติสนองความเมตตาของพระองค์จริงๆปรากฏจนกระทั่งถึงปรากฏผลขึ้นมาเต็มหัวใจของจริงแล้วทำไมจักไม่กราบพระพุทธเจ้าอย่างราบล่ะอยู่ไหนอยู่เธอการเวลาพูดกันไปอย่างนั้นแหละเรื่องโลกสงสารไม่พูดอย่างนี้ไม่ได้เพราะมันติดมันพันอยู่กับหัวใจแต่ใจที่มันบริสุทธิ์วิมุตติหลุดพ้นแล้วมีแต่กิริยาที่พูดเท่านั้นไม่มีอะไรเข้าไปกระทบกระเทือนหรือเข้าไปเกี่ยวข้องได้เลยนั่นท่านจึงเรียกว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์อย่างนั้นเองจิตจะเป็นบริสุทธิ์อย่างไรความบริสุทธิ์ของจิตที่แท้จริงกับความบริสุทธิ์ที่เราคาดคะเนนั้นมันเป็นคนละโลกนะความสุขที่ว่าแม้ที่สุดว่านิพพานังปรมังสุขังความสุขในพระนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งนี่คือความคาดอันหนึ่งมันกับหลักธรรมชาติของความสุขนั้นมันไม่ได้เข้ากันได้นะต้องผู้เป็นจิตที่บริสุทธิ์ต้องเป็นผู้เป็นนิพพานเท่านั้นไม่ถามก็รู้ไม่มีใครที่จะตอบได้ไม่มีใครที่จะพูดถูกในเรื่องจิตที่บริสุทธิ์ผลที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของจิตความเลิศเลอที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของจิตนั้นคืออะไรนอกจากจิตที่บริสุทธิ์แล้วผู้บริสุทธิ์นี้เท่านั้นจะเป็นผู้ถูกต้องตลอดเวลาแม้ไม่พูดไม่ถามใครก็ตามถูกต้องตลอดเวลานั่นเอาให้เห็นธรรมชาตินี่สิที่พระเจ้าทรงสั่งสอนโลกที่ทรงนำมาแสดงนี้เป็นเรื่องเป็นเพียงกิริยาสิยาเท่านั้นนะหลักธรรมชาติจริงๆไม่มีใครที่จะนำออกมาได้หรอกพระอรหันต์ท่านมีอยู่เฉพาะท่านพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์พระองค์หนึ่งเป็นบริสุทธิ์พุทโธไม่มีสิ่งใดเสมอในโลกเป็นอยู่กับพระพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มีใครที่จะไปคาดไปเดาของท่านได้ถูกต้องเลยถ้าไม่ปฏิบัติตนให้ถึงจุดนั้นแล้วไม่ต้องทูลถามไม่ต้องถามทราบเองดังที่ว่าสัมปิโกนี่ถ้ามันเห็นอย่างนั้นที่ธรรมะพุทธเจ้าไม่ต้องถามก็รู้ว่างั้นดิเมื่อปฏิบัติถึงขั้นไม่ต้องถามก็รู้แล้วรู้เองไม่ต้องถามก็รู้ไม่ทูลถามก็รู้ฮะทรงอยู่เต็มเม็ดเต็มหน่วยพระพุทธเจ้าชั้นใดนี้ก็ฉันนั้นนั่นรับกันตลอดเวลา 100% 100% เนี่ยนะจากศาสนาธรรมท่านเป็นอย่างนั้นผลมีอย่างนี้ได้เอามาโชว์ได้สิไม่มีใครโชว์ก็โชว์กับเจ้าของสิเลิศเลยอยู่กับเจ้าของพอที่จะแนะนำสั่งสอนคนอื่นได้มากน้อยเพียงไรก็สอนใครจะประพฤติปฏิบัติได้มากน้อยเพียงไรก็ให้เป็นเรื่องกรรมนิยมหรือวาสนาอำนวยของผู้นั้นมากน้อยเพียงไรเท่านั้นส่วนเจ้าของไม่ขาดทุนศูนย์ดอกไปไหนเต็มที่เต็มฐานอยู่ภายในจิตใจนั่นท่านที่เรียกว่าบรมสุขบรมสุขเรามันมีแต่ความคาดว่าบรมสุขเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้ไปวาดภาพไปจนจะเป็นบ้าทั้งที่ไม่ได้ถูกต้องกับบรมสุขและไม่เห็นบรมสุขนั่นเลยว่าเป็นอย่างไรแต่มันเห็นในจิตทั้งเจ้าของที่ว่าบริสุทธิ์เป็นยังไงธรรมนิพพานนิพพานเป็นยังไงบรมสุขเป็นยังไงเมื่อมันเห็นแล้วไม่ถามใครทำไมมันเต็มที่เต็มฐานแล้วถึงว่ามันมีอะไรเกินธรรมชาตินี้ไม่ถามฟังสิสิ่งทั้งหลายได้ถามกันทั้งนั้นอันนี้ไม่ถามประจักษ์เอาละการแสดงธรรมก็พอสมควรพูดนานกันหน่อย

0: แปลว่าธรรมเหนือโลกนี่ท่านแยกออกมาพูดสิ่งที่เป็นเครื่องยืนยันธรรมเหนือโลกนั้นคือใจถ้าเราอยากจะทราบว่าโลกุตระธรรมคือธรรมเหนือโลกเป็นอย่างไรก็ต้องหมายถึงใจผู้ปฏิบัติตนในสัมผัสสัมพันธ์กับธรรมขั้นนั้นๆขึ้นไปจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นภายในจิตใจทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมหมดภายในใจธรรมทุกขั้นนั่นแหละท่านว่าโลกุตระจิตโลกุตระธรรมเต็มภูมิของจิตของธรรมเป็นเครื่องยืนยันกันได้ที่ใจหากใจยังไม่สัมผัสเมื่อไรแม้คำว่าโลกุตระธรรมแปลว่าธรรมเหนือโลกธรรมเหนือโลกก็สักแต่ความจำความคาดความหมายหาความแน่ใจยังไม่ได้เลยด้วยเหตุนี้สิ่งที่จะยืนยันกันจึงเป็นเรื่องของการปฏิบัติด้วยจิตตภาวนาเป็นสำคัญเมื่อจิตได้สัมผัสสัมพันธ์ทำขั้นใดเข้าไปย่อมทราบได้ชัดเจนชัดเจนความพิสดารของจิตกับธรรมที่สัมผัสกันนั้นพิสดารเอามากทีเดียวดังที่พ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านแสดงไว้ตามปัญหาที่ได้เคยออกมาแล้วนั้นว่าธรรมที่จะจดจารึกในคัมภีร์เวลานั้นเท่ากับน้ำในตุ่มในหายแต่ธรรมที่ไม่ได้จดจารึกมีอยู่โดยหลักธรรมชาตินั้นเท่ากับท้องฟ้ามหาสมุทรสุดสาครหาประมาณไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนั้นอันนี้ใครจะเป็นผู้ยืนยันก็ท่านเป็นผู้แสดงออกมาก็คือพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนั่นเองจิตของท่านนั่นเองเป็นผู้ยืนยันเป็นผู้สัมผัสเป็นผู้รับทราบธรรมทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาโดยไม่ได้คำนึงถึงพระไตรปิฎกไม่พระไตรปิฎกใดๆทั้งนั้นเนื่องจากความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับคำว่าพระไตรปิฎกแต่ขึ้นอยู่ระหว่างจิตกับธรรมที่เหมาะสมกันซึ่งจะควรเกิดขึ้นได้ในแง่ใดๆเท่านั้นเป็นสำคัญมากยิ่งกว่าอันใดเพราะฉะนั้นจึงไม่มีสิ่งใดมากีดกันหรือกีดขวางระหว่างธรรมกับจิตไม่ให้สัมผัสกันได้เลยขอให้ปฏิบัติถึงขั้นที่ควรจะทราบเรื่องธรรมทั้งหลายเถิดต้องทราบได้อย่างนั้นแน่นอนแล้วก็ทราบตามภูมินิสัยด้วยคือภูมินิสัยจะกว้างแคบขนาดไหนก็ต้องรู้เห็นธรรมเต็มภูมิของตนยกตัวอย่างเช่นพระสารีบุตรยกเว้นพระพุทธเจ้าเสียพระสารีบุตรเป็นผู้เฉลียวฉลาดทางด้านปัญญาหรือท่านผู้ที่บรรลุจตุปฏิสัมภิทาญาณนี่ท่านเหล่านี้แตกฉานมากทีเดียวหมายถึงธรรมเกิดนั่นเองธรรมไม่เกิดเอาอะไรมาแตกฉานคือแตกเกิดอยู่ตลอดเวลาย่าประมาณนิดเดียวเท่านั้นสิ่งที่เป็นเหตุจะให้คิดให้อ่านที่จะให้ทำเกิดนั้นแต่ทำเกิดขึ้นเรื่อยๆมีต่างกันอย่างนี้ที่ใช้ของจิตจะจึงจะมาแข่งขันกันไม่ได้เช่นเดียวกับภูมินิสัยวาสนานั่นเองภูมิของจิตของธรรมที่จะรู้ธรรมมากน้อยตามนิสัยวาสนาของตนก็ย่อมเป็นเช่นนั้นหรือจะไม่ว่าจะอิริยาบถใดเกิดอยู่อย่างนั้นตลอดมีอะไรเป็นสาเหตุให้เกิดก็เกิดไม่มีอะไรเป็นสาเหตุก็เกิดโดยลำพังตัวหรือไม่มีขอบเขตไม่มีอะไรที่จะมาบีบบังคับไม่ให้เกิดเพราะนอกเหนือไปจากโลกสมมุตินี้ทั้งปวงแล้วจิตเป็นอิสระเต็มที่แล้วเป็นบ่อเกิดแห่งธรรมทั้งหลายอยู่แล้วทำไมธรรมจะไม่เกิดจิตกับธรรมเป็นอันเดียวกันแล้วนี่แหละถ้าไปพูดถึงพระไตรปิฎกก็คือนี้แหละพระไตรปิฎกโดยแท้แม้ท่านไปจดจารึกออกว่าเป็นสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระวิธรรมปิฎกเอาไปจากไหนถ้าไม่ออกไปจากหัวใจที่บรรจุพระไตรปิฎกทั้งสามไม่เต็มไม่โดยสมบูรณ์แล้วเอาอะไรไปออกเป็นปิฎกนั้นๆปิฎกก็แปลว่าตะกร้านั่นเองแปลว่าภาชนะไตรก็แปลว่าสามภาชนะสำหรับใส่หลักธรรมสามประเภทได้แก่สุตันตะคือหมายถึงพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรม เรียกว่าปิฎก3หรือตะกร้าหรือภาชนะสนับใส่สิ่งอันนี้ออกไปจากไหนที่ออกไปว่าพระสุตตันตปิฎกพระวินัยปิฎกพระอภิธรรมปิฎกถ้าไม่ออกไปจากใจดวงที่บรรจุปิฎกทั้ง3นี้ไว้อย่างสมบูรณ์แล้วเอาอะไรไปออกพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมไปตรัสรู้ที่ปิฎกไหนไม่ตรัสรู้ในพระไทยจะไปตรัสรู้ที่ไหนในพระไทยนี้เนี่ยที่เป็นที่อยู่แห่งอริยสัจทั้ง4อยู่ตรงนี้ผิดกันขึ้นตรงนี้ทุกสมุทัยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งมันเป็นข้าศึกฝ่ายลบปุ่นง่ายฝ่ายทำลายสมุทัยเป็นสาเหตุให้เกิดความทุกข์ขึ้นมามรรคท่านว่าศีลสมาธิปัญญาท่านสรุปออกมาว่าศีลสมาธิปัญญามีศีลสมาธิปัญญาเป็นสำคัญนี่คือสิ่งสังหารสิ่งทำลายสมุทัยเพื่อให้ดับลงไปแล้วปรากฏเป็นนิโรธขึ้นมานั่นเมื่อกิเลสประเภททั้งปวงที่เรียกว่าสมุทัยได้สิ้นซากลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรกีดกันไม่มีอะไรกีดขวางจิตใจไม่มีอะไรมาแย่งเกิดภายในจิตใจแต่ก่อนมีแต่เรื่องของสมุทัยเกิดภายในจิตใจเกิดอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับธรรมเกิดนั่นแหละในเวลาที่สิ่งเหล่านี้มีอำนาจมีกำลังมากเกิดอยู่ตลอดเวลาหาอิยาบถไม่ได้ไม่สิ่งนี้ไม่น่าคิดก็คิดสิ่งไม่น่าปรุงก็ปรุงสิ่งที่ไม่รู้มันก็รู้มันไปตามเรื่องตามราวรูปแบบสมุทัยนะไม่ใช่รูปแบบธรรมไม่ใช่รูปแบบมากหรือรูปแบบธรรมปุ่นไงเช่นสัจจะธรรมเช่นมรรคสัจหรือนิโรธสัจเรียกว่าธรรมประเภทรู้ไปตามแถวของสมุทัยเป็นทุกข์ขึ้นมาลูกขึ้นมาเอาป้อนเอาทุกข์ออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเพราะสมุทัยเป็นผู้ขุดผู้ค้นก่อทุกข์ขึ้นมาเกิดอยู่เรื่อยๆอย่างนั้นจิตใจของสามัญชนทั้งหลายพ้นไปไม่ได้แม้แต่เราขณะเรานั่งภาวนายังยับมันยังเอาไปได้สบายๆเอาไปกินสบายๆเอาไปกินต่อหน้าต่อตาบางทีนั่งร้องห่มร้องไห้ก็ยังเป็นไปได้นี่น้ำตาไหลน้ำตาร่วงเป็นไปได้เพราะคำอำนาจสติปัญญาของเราซึ่งเป็นฝ่ายทำนี้สู้มันไม่ได้มันเอามาไปกินต่อหน้าต่อตาบีบบังคับเราต่อหน้าต่อตาถ้าพูดถึงในบทนี้แล้วรู้สึกว่ามันเครียดมันแค้นผมเองเป็นเช่นนั้นนะมันเคยเครียดแค้นต่อกันมันนั่งน้ำตาร่วงอยู่ก็มีเพราะอำนาจของอันนี้มันมากมันเหนือธรรมของเราเช่นวิริยะธรรมสติธรรมปัญญาธรรมเป็นสำคัญไม่ทันมันเลยมันเอาต่อหน้าต่อตาสติมีก็ตามแต่กำลังของสติมันไม่พอกับกำลังของมันปัญญามีก็จริงแต่กำลังของปัญญาไม่เท่ากำลังของมันมันก็ฉุดก็ลากบีบบังคับเอาต่อหน้าต่อตาด้วยพละกานั่นเองนี่แหละที่มันน่าเครียดน่าแค้นเอาจริงๆแล้วเครียดไม่ลืมแค้นไม่ลืมก็คือเรื่องระหว่างทุกสมุทัยกับเรานี่นี่เวลามันเกิดมันเกิดอย่างนั้นภายในจิตเราจะไปหาดูแบบดูแผนดูตำหนักตำราที่ไหนจะมีไหมท่านจดจารึกไว้ไหมสิ่งนี้ท่านพูดไว้ไหมอย่างนี้มาเกิดที่ทุกอย่างตรงนี้หลักธรรมชาติเป็นเช่นนี้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะทราบพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายตอนนั้นจะทราบเรื่องเหล่านี้ได้ดีทีนี้ผู้จดจารึกเราก็ไม่แน่ใจนักแต่เราไม่ประมาทนะว่าจะเป็นพระประเภทใดคนประเภทใดไปจดจารึกจึงจะสามารถเอาเรื่องเหล่านี้ออกมาได้ทุกแง่ทุกมุมทุกกิทุกกีของทุกของสมุทัยของมรรคของนิโรธถ้าว่าผู้ที่จดจารึกเป็นพระอรหันต์แล้วไม่ต้องสงสัยจะขุดจะค้นได้มาทุกแง่ทุกมุมของสมุทัยที่เกิดขึ้นภายในจิตรอบจิตมันเกิดตั้งแต่เรื่องเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งนั้นผู้ที่จดจะลึกจะเอาออกมาได้หมดแล้วก็รอบจิตเวลามรรคกับนิโรธมีอำนาจปราบสมุทัยได้และได้จนสิ้นโดยสิ้นเชิงแล้วอยู่ที่ไหนก็เกิดทำก็เกิดตลอดเวลาเริ่มมาตั้งแต่ภาวนามยปัญญาเกิดมานี้ก็จะเอามาออกมาออกมาได้หมดท่านก็พูดกลางๆไว้เดี๋ยวภาวนามยปัญญานี่เท่านั้นแหละก็ตีความหมายไปหมดเราก็ควรจะพิจารณา ให้ได้รู้เรื่องรู้ราวแต่ยังไงก็ตามไม่พ้นที่ว่านี่การจดจารึกเป็นสำคัญมากผู้จดจารึกเป็นคนประเภทใดเรื่องธรรมทั้งหมดนี้มีล้วนแล้วแต่เป็นธรรมวิสุทธิธรรมทั้งนั้นออกจากพระทัยของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์นะหรือจะกล่าวถึงเรื่องพระอรหันต์องค์ใดพระอรหันต์องค์นั้นก็เป็นพระอรหันต์แล้วนี่เป็นเรื่องบริสุทธิ์ทั้งนั้นแต่ผู้ที่จดจารึกเป็นคนประเภทใดเป็นผู้บริสุทธิ์เหมือนกันหรือไม่ถ้าเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วสามารถจะถอดถอนออกมาได้เราอยากจะพูดเต็มปากว่าได้โดยสิ้นเชิงถึงไม่รู้ก็ตามมันเกี่ยวโยงกันกับธรรมชาติที่เรารู้เราเห็นอยู่ภายในจิตใจของเราเพราะฉะนั้นจึงขุดค้นออกมาได้หมดมันเกี่ยวโยงกันที่ตรงไหนกระเทือนเป็นไปหมดได้ออกมาหมดเลยถ้าหากว่าจิตไม่ได้เป็นเช่นนั้นแล้วก็จะได้ออกมาแต่ความจำลอยๆไปไม่ได้ถึงเหตุถึงผลถึงพลิกถึงขิงถึงความจัดความจริงทั้งฝ่ายสมุทัยทั้งฝ่ายมรรคทั้งฝ่ายนิโรธตลอดถึงสิ่งที่หลุดพ้นจากสัจธรรมทั้ง4ออกมาเป็นธรรมชาติที่บริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงนั้นคืออะไรจะไม่ได้สิ่งนี้มาพูดอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยถ้าเป็นพระอรหันต์แล้วได้หมดนั่นไม่ต้องบอกไว้ก็ตามพระพุทธเจ้าไม่บอกก็ตามยกตัวอย่างเช่นมรรค4ผล4นิพพาน1อย่างนี้เป็นต้นนะมรรค4ผล4ใครก็รู้ไม่ใช่หรืออย่างโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลจนกระทั่งถึงอรหัตปัตติมรรคอรหัตผลแล้วนิพพาน1พูดทำไมนั่นนี่มันเกี่ยวโยงกันเมื่อมรรคสี่ผลสี่ไปถึงนั้นแล้วอะไรที่เป็นที่สิ้นสุดลงไปจากสิ่งที่ยังเป็นสมมุติอยู่นี้กิริยาอาการเหล่านี้ยังต่อเนื่องกันอยู่ยังไม่หยุดกิริยายังเป็นสมมุติอยู่เมื่อถึงขณะที่หยุดกิริยาแล้วคืออะไรคือนิพพานหนึ่งนั้นมันเป็นยังไงถึงจะพูดไม่ได้เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้รับสั่งไว้ว่านิพพานหนึ่งแล้วยังไงพระพุทธเจ้าต้องถูกอะไรเขาเรียกถูกติงหรือถูกคัดค้านจากพระพุทธเจ้าว่าทำไมอันหนึ่งพระองค์จึงไม่แสดงเอาไว้นั่นเขารู้เหมือนกันเห็นเหมือนกันถึงไม่บอกก็ตามจะต้องพูดถึงจุดที่ควรจะบอกพูดถึงจุดที่เด่นอยู่ในหัวใจคือนิพพานหนึ่งเมื่อสิ้นไปจาก อาการทั้งมรรคสี่ผลสี่นี้แล้วนั่นอันนิพพานหนึ่งเป็นที่ยุติหมดสมมติแล้วในระหว่างมรรคกับผลยิ่งถึงกันยิ่งถึงกันยังเป็นกิริยายังเป็นกิริยางานจะเอาที่ยุติไม่ได้เป็นที่ยุติไม่ได้มรรคกับผลยิ่งถึงกันถึงกันเช่นอย่างอรหัตมรรคอรหัตผลตริมรรคจิตนะท่านว่าไว้ในตำราว่าไว้แล้วก็จำไม่ได้เราไม่รู้ตริมรรคจิตคืออะไรนะชั่วขณะของจิตที่พลิกจากมรรคไปถึงผลปั๊บนะกิริยาแห่งการที่แสดงต่อกันอยู่ในขณะนั้นถึงผลก็ตามแต่กิริยานี้ยังไม่หยุดยังเป็นสมมุตินะพอผลไปถึงผลโดยสมบูรณ์แล้วหยุดกึกลงไปนั่นแหละนิพพานหนึ่งในขณะเดียวกันนั่นแหละพอหยุดกึกก็เป็นนิพพานหนึ่งขึ้นมาอันนั้นพระพุทธเจ้าทำไมไม่แสดงไว้นะจะต้องถูกการทานนี่คือต่างองค์ต่างจริงต่างองค์ต่างรู้เห็นจริงด้วยกันแล้วจะเป็นอย่างนั้นด้วยกันทุกองค์ค้านกันไม่ได้บรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายนี่แหละคำว่าผู้ที่ยอมรับพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ยอมรับพระพุทธเจ้า 100% 100% พระพุทธเจ้าเป็นศาสดาเอกจริงไหมเนื้อศาสนาของพระพุทธเจ้านี้มีเจ้าของจริงไหมมีตัวมีตนจริงไหมจะไม่ยอมรับยังไงก็หลักสัจธรรมเป็นเครื่องประกาศกลางวันถึงความเป็นพระพุทธเจ้าและความเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าเกิดจากสัจธรรมและธรรมทั้งนี้ออกมาจากความบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นทำไมจะไม่เชื่อนี่สิหลักใหญ่นี่เราพูดถึงเรื่องอริยสัจเช่นสมุทัยสัจทุกขสัจเวลามันเกิดรอบหัวใจอยู่ตลอดเวลาไม่มีในหนังคัมภีร์ที่ไหนก็ตามหลักธรรมชาติมันเป็นเช่นนั้นแต่พอมรรคสัตว์ก้าวไปเอาจะล้มลุกคลุกคลานก็ตามเถอะยังไงก็ไม่พ้นที่จะเอาให้ได้เมื่อฟิตไม่ถอยฝึกซ้อมไม่ถอยเดี๋ยวก็ก้าวขึ้นไปสุดท้ายก็เรื่องของมรรคสัตว์ก็ทำงานบนหัวใจทางทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์อ่อนตัวลงไปมรรคสัตว์ก็ทำงานก้าวหน้าเป็นสวัสดิ์สมาธิก็กับปัญญาก็กลมกลืนไปแล้วที่แรกมีแต่สมาธิซะก่อนอุปจารสมาธิหรือคณิกะสมาธิอัปปนาสมาธิต่อไปกินฉะนั้นก็ปัญญาตรณะอิปัสสนาปัญญาอ่อนๆฉะนั้นก็แก่กล้าสามารถขึ้นไปจนกลายเป็น ภาวนามยปัญญาทีนี้เอาละ ในหัวใจดวงนั้นมีแต่ธรรมทั้งนั้นก้าวเดินมีแต่ธรรมทั้งนั้นเกิดมีแต่ธรรมทั้งนั้นทำงานกิเลสน้อยลงไปน้อยลงไปจนกระทั่งถึงกิเลสจะหาที่ทำงานไม่ได้โผล่ตัวออกมาไม่ได้โผล่มาเป็นงานสัจธรรมที่ต้องฟันแหลกฟันแหลกฟันแหลกนั่นถึงเวลาแล้วทีนี้พอกิเลสทั้งหลายมีอวิชชาเป็นต้นได้วอดวายลงไปจากใจแล้วอะไรจะเกิดทิ้งมีแต่ธรรมล้วนๆใจดวงนั้นเป็นธรรมทั้งดวงเป็นธรรมทั้งแท่งแล้วมีแต่ธรรมทั้งนั้นเกิดกิเลสเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมันหมดแล้วนี่แหละที่นี่ที่ว่าธรรมเกิดไม่เพียงแต่ว่าได้ฆ่ากิเลสหมดไปแล้วธรรมจะยุติในการเกิดเกิดตลอดจนกระทั่งถึงวันท่านนิพพานเกิดไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์นั่นเอาที่ท้องฟ้ามหาสมุทรเทียบกันได้ไม่เทียบได้ไงเกิดอยู่ตลอดเวลาใจจึงเป็นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อันสำคัญเป็นเครื่องยืนยันว่าโลกุตระธรรมเป็นอย่างไรเพียงแต่เราพูดว่าโลกุตระธรรมธรรมเหนือโลกเหนือโลกมันไม่ทราบแล้วว่าเหนือแค่ไหนถ้าใจก็เป็นผู้ยืนยันใจเป็นผู้รับทราบใจเป็นผู้สัมผัสโลกุตระธรรมตั้งแต่พระโสดาขึ้นไปท่านก็ว่าโลกุตระธรรมเริ่มเหนือโลกไปแล้วนี่โลกุตระธรรมเหมือนกันพระโสดาขึ้นไปท่านเรียกว่าโลกุตระธรรมจนกระทั่งถึงอรหัตตบุคคลเป็นโลกุตระบุคคลเป็นโลกุตระธรรมนั่นแหละก้าวขึ้นไปก้าวขึ้นไปมีใจเท่านั้นเป็นเครื่องยืนยันไม่มีอะไรเป็นเครื่องยืนยันได้พอใจรู้เท่านั้นจะทราบได้ตลอดทั่วถึงหมดว่าโลกจะทำเป็นยังไงเหมือนกับโลกไหมมันจะเหมือนยังไงถ้าเหมือนก็ต้องบอกว่าโลกแล้วสินี่เราพูดถึงเรื่องทำเกิดเป็นเช่นนั้นหลวงพูดไม่ปฏิบัติจะไปรู้เรื่องอะไรว่าทำเกิดทำไม่เกิดแม้แต่กิเลสเกิดเต็มหัวใจมันยังไม่รู้มันจะเอาธรรมมาอวดได้ยังไงว่าทำเกิดทำไม่เกิดนะต้องผู้ปฏิบัติทำเท่านั้นตามเพียงเรียนรู้เฉยๆก็ไม่สามารถมันได้แต่ความจำไม่เรียนในพระไตรปิฎกก็เอาที่เรียนพระสุตตันตปิฎกก็เป็นความจำในพระสุตตันตปิฎกในวินัยปิฎกก็เป็นความจำในวินัยปิฎกอภิธรรมปิฎกก็เป็นความจำล้วนๆถึงจะยอดธรรมขนาดไหนมันก็เป็นยอดธรรมแต่เป็นความจำอย่างดีๆไม่เป็นมรรคเป็นผลเป็นสมบัติของตนได้เลยเพราะมันเป็นความจำต่อเมื่อได้พูดปฏิบัติตัวเมื่อไหร่แล้วนั่นแหละจึงจะเป็นของจริงขึ้นมาเป็นสมบัติของตนโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์หัวใจนี่ทรงไว้หมดแล้วด้วยความจริงนั่นมันถึงจริงการปฏิบัติธรรมต้องเอาจริงเอาจังจริงไม่จังไม่รู้นะแล้วงานในโลกนี้งานไหนก็เถอะอ้าวใครได้ประกอบงานอะไรก็ตามถ้ายังไม่ได้ย้อนเข้ามาสู่งานจิตตภาวนาซะก่อนยังไม่ทราบว่างานอะไรหนักกว่ากันพอได้ก้าวเข้ามาสู่จิตตภาวนาท่านน่ะนี่ละงานรอดตายงานเดินตายเหลือตายถึงรู้ในสมัยปัจจุบันของเรานี่ส่วนมากมักจะเป็นทุกขาปฏิปทาทันทาพิญญามันเราถ้าเป็นผลมาก็เป็นรุ่นที่2ที่3มารุ่น1รุ่นแรกก็พวกอุปติจันยูวิปจิตันยูท่านผู้ที่ออกแนวหน้าถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกแล้วพอพระองค์ประกาศศาสนาธรรมเท่านั้นก็แจ่มเลยแจ้งเลยเหมือนกับเปิดประตูคอกท่านเหล่านี้จะออกถ้าเป็นงัวก็ออกก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนอุคติตันยูวิปจิตันยูหลั่งไหลออกมาก่อนนี่ประเภทที่ว่าบัวพ้นน้ำบัวผิวน้ำบัวพ้นน้ำเป็นอย่างนั้นพวกเราเนี่ยขอจะให้เป็นบัวใต้น้ำเป็นบัวอยู่ที่พร้อมที่จะพ้นได้เหมือนกันในวันต่อไปวันต่อไปด้วยความอุตสาห์พยายามของพวกเราอย่าไปลดละความภาคเพียรก็ต้องรู้ต้องเห็นต้องได้เหมือนกันจะยากหรือง่ายก็ตามให้เข้าใจทำความเข้าใจกับตนเองว่าสมบัติหรือนิสัยวาสนากรรมเป็นของแต่ละคนละคนถ้าจะเทียบก็นาของเราทำยากเราจะไปทำนาคนอื่นที่เห็นว่าง่ายกว่าเราไม่ได้จะยากหรือง่ายก็คือนาของเราเราต้องทำสวนของเราเราต้องทำงามหรือไม่งามดีหรือไม่ดีพื้นที่ของมันมันก็เป็นของเราเราก็ต้องจำยอมต้องจำยอมทำก็ดีอันนี้นิสัยวาสนาของเรามันจะควรหนักก็ต้องยอมรับว่าหนักเบาขนาดไหนก็รู้หนักขนาดไหนก็รู้มันเป็นวักเป็นตอนผ่านไปผ่านไปเหมือนกับเราเดินทางไป ฐานที่สูงที่ต่ำที่รุ่มที่ดอนไปเรื่อยๆที่ราบตื้นดีงามก็มีที่คุกคุกขะก็มีการดำเนินปฏิปทาก็เหมือนกันฉะนั้นถึงเวลาที่มันยุ่งยากมันลำบากก็แทบเป็นแทบตายมันก็มีแต่ส่วนมากมักเป็นเช่นนั้นลำบากลำบากที่ยังไม่รู้ไม่เห็นอะไรนี่เป็นลำบากประเภทหนึ่งคือยังไม่มีต้นทุนปรากฏเป็นเครื่องดูดดื่มภายในจิตใจให้อบอุ่นภายในจิตใจว่าเจ้าของได้มีสมบัติอย่างนั้นอย่างนั้นมีคือธรรมสมบัติภายในจิตใจไม่ปรากฏเนี่ยสำคัญแล้วก็ตะเกียบตะกายเพราะอยากได้อยากรู้อยากเห็นอันนี้ลำบากประเภทหนึ่งพอได้เหตุได้ผลขึ้นไปพอประมาณได้หลักได้เจนเรียกว่าเป็นสมบัติของตนขึ้นมาบ้างแล้วนี่ก็เป็นทุกประเภทหนึ่งแต่ทุกเหล่านี้ต่อไปก็เป็นเหตุให้ความหวังมันหนักเป็นเครื่องดึงดูดเป็นเครื่องฉุดลากไปความลำบากลำบนอะไรไม่ค่อยได้คิดยากลำบากขนาดไหนก็ไม่ค่อยสนใจมีแต่ความมุ่งมั่นที่จะถึงจุดหมายปลายทางแล้วยิ่งความภาคเพียรได้หนักแน่นหรือจิตใจมีความแน่นหนามันคงมีความเฉลียวฉลาดมากเข้าเท่าไหร่แล้วจนกลายถึงเป็นจิตภาวนามยปัญญาไปแล้วนั่นแหละที่นี่หมุนติ้วติ้วติ้วยากลำบากขนาดไหนก็รู้แต่ไม่ถอยนี่อันหนึ่งนี่มันมีหวังอันนี้ผลมันมีอยู่แล้วภายในใจอันที่ยังไม่มีผลยังไม่ปรากฏนั่นสิถึงปรากฏมาบ้างก็ถูกลบล้างจากฝ่ายอาธรรมเสียฝ่ายอาธรรมเสียนี่อันนี้อันหนึ่งเขาลำบากพากันทราบเอาไว้ผู้ปฏิบัติ เมื่อสรุปแล้วงานจิตตภาวนางานฆ่ากิเลสนี่แหละเป็นงานที่หนักมากที่สุดต้องใช้สติกับปัญญาต้องใช้กำลังวังชาไม่ใช่ไม่ใช้นะเช่นนั่งอ้าวนั่งสิจนก้นพองไม่ใช้กำลังยังไงไม่ใช้ทางร่างกายยังไงเดินยงกลมจนขากระเพาะว่าไงมันอ่อนมันเพลียนะล้วนแล้วตั้งแต่ได้ใช้กำลังทั้งนั้นขาจะเดินกระเพาะมันอ่อนไปหมดแล้วมันเหนื่อยมันเพลียต้องได้หยุดนั่งก็จนก้นพองมันไม่ยากอะไรยังไงอย่างนั้นในทางร่างกายนี่ทางจิตใจก็ต้องถูกบังคับบัญชาเพราะกิเลสมันก็บังคับหัวใจเราจะให้เป็นไปทางแนวทางของมันไอ้เราก็บังคับที่จะให้เป็นไปในทางของธรรมต่างฝ่ายต่างสู้กันนี่ก็หนักบางครั้งถึงจะเกิดความโกรธสังเวชถึงน้ำตาร่วงนี่ผมเป็นมาทั้งนั้นน่ะไม่ได้พูดเฉยๆนะเคยเป็นแล้วเป็นถึงขนาดที่น้ำตาร่วงก็มีบางทีก็ถูกกิเลสแย่เอาแก้หมัดของกิเลสไม่ตกเราต้องแพ้นี่แล้วอุบายอะไรที่จะแก้หมัดของกิเลสให้ตกไปนั่นเราต้องได้ค้นมาเอาจนได้จนชนะไปได้แล้วผ่านไปได้เป็นเปราะไปหรือเป็นระยะไปถึงการปฏิบัติแล้วจะทุกข์ยากขนาดไหนก็ช่างเถอะเพียงทุกในธาตุในขันธ์แล้วทุกมีผลมีประโยชน์มีธรรมสมบัติเป็นสมบัติของเรานี่ทุกกระทุกจอมทุกเถอะไอ้ทุกอยู่ในวัฏฏะสงสารหาประมาณหาเขตหาแดนหาขอบหาเขตหาเหตุหาผลไม่ได้หาต้นหาปลายไม่ได้นี่ที่มันทุกยากมันลำบากจริงๆคิดแต่ละดวงละดวงนี่มันน้อยเมื่อไรเรื่องการเกิดแก่เจ็บตายในวัฏฏะสงสารนี่ในสามแดนโลกธาตุนี้โลกไหนเราไม่ไปเกิดมีไหนไม่มีจิตดวงนี้จะไม่ไปเกิดในตามมาพบรูปหกอันวันนรกก็ดีสวรรค์ก็ดีมันเคยทั้งนั้นเนี่ยหมุนไปเย็นมาอยู่นี่เพราะอำนาจแห่งบาปและบุญที่มีมากมีน้อยหมุนเวียนกันไปหมุนเวียนกันมาหลักสัมพันธ์ก็คือมีเชื้อของจิตเชื้อของความเกิดได้แก่อวิชชานี้สำคัญมากทีเดียวตัวนี้ตัวพาสัตว์ให้เกิดฝังอยู่ภายในจิตใจอย่างแนบสนิทนี่แหละสำคัญมากท่านอวิชชาปัจจยาสร้างข้าหลานั่นสิฟังสิอวิชชาปัจจยาชาติอวิชชาปัจจยาธรรมโวลงไปนั่นเลยอย่าไปต่อไปกิริยานั้นกิริยานี้ต่อกันไปเถอะลงตรงนี้เลยอวิชชาแล้วพาให้สร้างภพสร้างชาติว่างั้นแล้วก็ชาติปิดุขาชราปิดุขามรณะปิดุขังไปเลยต่อไปนี่เองล่ะไม่ใช่อะไรพิจารณานักปฏิบัติไม่รู้อวิชชาแล้วจะไม่เห็นความแจ้งชัดในจิตใจแล้วจะตัดสินโดยตัวเองไม่ได้ว่าจะเกิดหรือไม่เกิดดีแล้วก็จะประเกิดในภพใดชาติใดตัดสินไม่ได้ต้องเอาภาคปฏิบัติเข้าไปจับมันเลย มันจะทราบมาตั้งแต่เริ่มปัญญาเนี่ยแม้ตั้งแต่เพียงจิตเป็นสมาธิจิตก็รู้ตัวว่านี่คือจิตนั่นคือธาตุคือขันธ์คือรูปคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะนี่คือจิตพอทราบพอเริ่มทราบพอถึงขั้นปัญญาแล้วทราบได้ชัดว่านี่คือรูปนี่คือเวทนานี่คือสัญญานี่คือสังขารนี่คือวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งนอกไปจากจิตทราบไปโดยชัดเจนจนกระทั่งถึงปัญญาขั้นละเอียดแล้วทราบหมดนะรูปก็ทราบปล่อยได้ด้วยนี่เวทนาของทางกายก็ทราบสลัดปัดทิ้งได้ด้วยสัญญาสังขารวิญญาณที่มีความสำคัญมั่นหมายความปรุงความแต่งของจิตก็ทราบเป็นมรรคเป็นตอนไม่ได้ยึดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมีเรียกว่ารู้เท่าได้เนี่ยท่านยังส่วนที่ยังเหลือก็คือเวทนาละเอียดที่มันฝังอยู่ภายในจิตมันยังถอนไม่ได้ท่านว่าสุขเวทนาเมื่อสุขเวทนามีทุกเวทนาก็ต้องมีอยู่ภายในจิตที่ละเอียดนั่นแหละเพราะอวิชชามีนั่นแหละบ่อแห่งสุขเวทนาทุกเวทนามันอยู่ในอวิชชานั่นแหละถอนอวิชชาไปเปิดเดียวเท่านั้นหมดเรื่องเวทนาหายหน้าไปหมดไม่ต้องไปหาดูพระไตรปิฎกก็ได้ดูในหัวใจเจ้าของนี่รู้ชัดเจนพระพุทธเจ้าชี้มาที่นี่ตัฏฐาถาวิปัสสติทั้งนั้นเอหิปัจจิโกเอหิปัจจิโกความจริงทั้งหลายท้าทายอยู่ในองค์สัจธรรมนี้ดูลงตรงนี้สิเรื่องของจิตใจสติปัญญาอย่างแบบนี้ทำไมจะไม่ทราบเมื่อวิชาพังลงไปเท่านั้นแหละพบชาติทราบหมดเกิดความสลดสังเวชน้ำตาร่วงเหมือนกันใครก็เถอะมาลงมาถึงขั้นนี้แล้วพระพุทธเจ้าก็ทรงน้ำพระเนตรร่วงนั่นเห็นไหมท่านพูดถึงตรงธรรมสังเวชท่านพูดกิริยาของขันกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมนะครับในเวลาจิตได้หลุดพ้นพออวิชชากระเด็นออกจากใจเท่านั้นไม่เคยเห็นก็ตามมันจะทราบทั้งความอัศจรรย์ไม่เคยอัศจรรย์ก็เห็นแล้วสิขาดสะบั้นไปจากกันนี่คือจิตพ้นแล้วจากโทษพ้นแล้วจากบ่อนความเกิดตายทั้งหลายในภพน้อยภพใหญ่ภพไหนก็ตามจำได้ไม่ได้ประมวลเข้ามาสู่อวิชชาพาให้เป็นทั้งนั้นน่ะมันรู้ได้ชัดขนาดนั้นนะที่นี่พออวิชชาพูดภาษาให้มันเต็มปากแล้วว่าอวิชชาตายพออวิชชาตายเท่านั้นไม่มีใครพาไปเกิดอีกแล้วต่อไปนี้ไปไม่มีดูข้างนาทีอชาตาสะเมื่อทุกข์ไม่มีแล้วเมื่อความเกิดไม่มีแล้วทุกข์จะเอามาจากไหนทุกข์ย่อมมีแก่ผู้ไม่เกิดท่านบอกชัดๆอยู่แล้วนั่นเราอยากเกิดนักหรืออยากตายนักหรืออยากทุกข์นักหรือผู้ปฏิบัติทุกการด้วยการลำบากทุกด้วยข้อวัดปฏิบัติทุกด้วยการเดินเดินโยกมนั่งสมาธิทุกอันนี้มีที่หมายมีจุดหมายปลายทางทุกมีความหมายทุกเพื่อความสุขท่านว่าทุกขสารันตรังสุขขังสุขเกิดในลำดับแห่งทุกอันนี้จะทุกข์ก็ตามมันเป็นความทุกข์ที่จะให้เกิดความสุขนี่ฟาดมันลงไปที่นักปฏิบัติเหตุการณ์ที่เกิดแก่เจ็บตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่นี้มันเป็นของแน่นอนเมื่อไหร่แล้วจะต้องรับเพราะโดยไม่ต้องสงสัยละต้องรับตลอดไปออกจากนี้ปั๊บพร้อมเสมอที่จะเกิดจะเกิดในภพใดชาติใดเราต้องเป็นผู้รับผิดชอบเราทั้งหมดไม่มีใครมารับผิดชอบให้เราการสลัดปัดออกเสียซึ่งเชื้อทั้งหลายที่มันพาให้เกิดนั้นท่านเท่านั้นเราจะเป็นที่แน่ใจที่สุดไม่ว่าจะนั่งจะนอนจะยืนจะเดินมันไม่มีหรอกคำว่าอดีตอนาคตสมมติทั้งหมดขาดสะบั้นไปพร้อมๆกันหมดที่จะขาดนู่นขาดนี่ไม่มีขอให้รู้โลกุตติโลกุตตรธรรมเถอะเป็นอันเดียวกันนี่แล้วเป็นพอเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านรู้ทำท่านรู้อย่างนี้นะถ้าไม่รู้เล่นๆถ้าไม่รู้แบบรูปๆคำคำพอจะมาสอนศาสนารูปๆคำคำให้โลกตั้งหลายรูปคำกรรมตาไปด้วยกันนะท่านสอนด้วยความรู้แจ้งจริงจริงจริงว่าโลกวิถูโลกวิถูรู้ทั้งโลกนอกรู้ทั้งโลกในรอบทั้งโลกนอกรอบทั้งโลกในรอบประจักษ์พระทัยของพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายปฏิบัติตามรู้รอบเหมือนพระพุทธเจ้าแล้วยอมรับกราบพระพุทธเจ้าตลอดเลยนี่ศาสนานี่สร้างคนใหได้หลุดพ้นจากกองทุกข์นี่มีจำนวนมากเท่าไหร่มากเท่าไหร่แต่ละครั้งละครั้งของพระพุทธเจ้าที่มาตรัสรู้ในแดนมนุษย์นี่มีมากขนาดไหนนั่นแหละท่านเอาสัตว์ทั้งหลายพ้นจากนักความเป็นนักโทษความเกิดแก่เจ็บตายเย็นว่ายในวัฏสงสารพ้นผู้ที่ยังไม่พ้นก็แทนกันขึ้นมาเรื่อยๆหนึ่งมาแทนที่คนนั้นผ่านไปแล้วคนนี้เข้าแทนที่เรื่อยอุปนิสัยก็สร้างมาทุกวันทุกปีทุกเดือนทุกภพทุกชาติในชาติที่ควรจะสร้างได้เมื่อว่าพระพุทธศาสนาอย่างนี้ยิ่งเป็นของเยี่ยมแล้วนี่เราได้มาสร้างอำนาจวาสนาบุญญาภิกษุผ่านสร้างบารมียิ่งเพิ่มเข้าไปบารมีก็สูงขึ้นไปเรื่อยเอ้าคนนั้นขึ้นระดับนั้นขึ้นนี้ขึ้นระดับนี้สุดท้ายก็เป็น
1: อุคติตัญญูวิปปิปัญญูได้วันในวันหนึ่งแน่นอนไม่ต้องสงสัยที่แรกก็อยู่โน่นซะก่อนเนยยะซะก่อนขั้นต่อมาก็ก้าวขึ้นมาก้าวขึ้นมาเพราะสร้างอยู่เสมอเหมือนกับเราเทน้ำใส่ตุ่มเนี่ยเทไปไม่หยุดไม่ถอยมันก็เต็มขึ้นมาของมันได้เองอันนี้ก็สร้างอยู่ไม่หยุดถอยทำไมจะไม่เต็มเมื่อถึงขั้นแล้วเอาไว้ไม่อยู่อุคติตัญญูจะเป็นใครก็ตามต้องเป็นเราได้คนหนึ่งแน่นอนด้วยการปฏิบัติของเราการบำเพ็ญของเราไม่สงสัยอุคติตัญญูก็ดีวิปปิตัญญูก็ดีจะต้องเป็นสมบัติของเราในวันหนึ่งแน่นอนหากว่าเราเป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติไม่ประมาทเสียเท่านั้นเนี่ยนั้นขอให้ทุกๆท่านตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ไหนนะอย่าไปมองดูดินฟ้าอากาศว่าเป็นเพราะสิ่งนั้นเป็นเพราะสิ่งนี้มันไม่มีเป็นเพราะสิ่งอะไรแล้วเป็นเพราะกิเลสมันหลอกคนให้คนไปรูปคลำอยู่นู่นตะคุบเงาเนี่ยมันไม่ได้คุบตัวมันนะมันตะคุบเงานั่นนะหรือมันหลอกออกไปนอกๆคุณอันนั้นเป็นอย่างนั้นอันนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นไม่ดีอันนี้ไม่ดีอย่างนี้ติดินติฟ้าติลมติแรงติอันนั้นตินี้ติเขาติเราติยุ่งไปหมดส่วนที่เป็นจุดสำคัญควรจะเกาควรจะตีมันไม่ติให้เราเห็นจุดของมันยิ่งเลยมันใช้ฉลาดขนาดนั้นจึงต้องสร้างสติปัญญาให้มันทันพอมันแพ้ออกมารู้ทันทีรู้ทันทีมันปรุงเรื่องอะไรขึ้นมาเรื่องนั้นไม่สำคัญสำคัญที่ความปรุงนี้เกิดขึ้นแล้วใครเป็นผู้พาให้มันเกิดถ้าไม่อวิชชาปัญญาสังขาราจะเป็นอะไรเป็นสังขาราไปวะนั่นสังขาราคือความอะไรคือความปรุงปรุงมาด้วยอำนาจของอวิชชาเนี่ยอันนี้ว่าสังขารมันก็เป็นสมุทัยสัญญาก็เป็นสมุทัยเพราะอวิชชาเป็นตัวสมุทัยใหญ่อยู่แล้วอวิชชาปัญญาสร้างขาราฟังสิอวิชชาปัญญา

ไปหรือพระสีมหาปัญญาหาที่ไหนหาในแบบเป็นแบบหาในตลาดนาเป็นตลาดตลาดเป็นความจดความจำไม่ใช่ความจริงหาในหัวใจของเราสินักปฏิบัติจะได้เห็นความจริงภายในจิตใจเห็นนี่แล้วมันหายสงสัยทุกอย่างนั่นแหละโลกมันจะกว้างขนาดไหนก็ตามมันไม่มีปัญหาอะไรเลยตัวปัญหาจริงก็คือตัวกิเลสตัวสมุทัยนั่นแหละตัวสร้างปัญหาให้เราหลงโลกหลงสารให้เรารับความทุกข์ความยากความลำบากไม่มีวันจืดจางหลงกิเลสตัณหาหลงไม่มีวันจืดจางไม่มีวันเบื่ออิ่มพอเลยนะนี่มีกิเลสเท่านั้นนะมันหลอกเราเมื่อพังอันนี้ลงไปแล้วอะไรจะมาหลอกอยู่ไหนอยู่ได้หมดสบายได้หมดจะเป็นจะตายก็รู้แล้วว่าเรื่องขาดเรื่องขันมันสลายลงแล้วมันไปไหนตั้งแต่มันยังไม่สลายก็รู้อยู่แล้วว่านี่คือธาตุดินนี่คือธาตุน้ำนั่นธาตุลมธาตุไฟนี่คือวิญญาณนี่คือสังขารมันแยบตามกิริยาของสมุดมันก็แสดงมันไปอย่างนั้นจะว่ายังไงธรรมชาติที่บริสุทธิ์แล้วมันขึ้นกับอะไรมันไม่ได้ขึ้นกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นอาการเป็นอย่างนี้เป็นสมมุติเมื่อถึงขั้นที่บริสุทธิ์แล้วมันมีปัญหาอะไรดวงจิตของใจดวงใจที่บริสุทธิ์นั้นก็มีแต่เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่ยิบแยบไปตามสภาพของตนเมื่อถึงการเวลาแล้วมันก็พังไปตามเรื่องของมันสงสัยไปไหนตั้งแต่ยังไม่ตายก็รู้ขุนอยู่แล้วตายแล้วจะหลงไปไหนนักปฏิบัตินักรู้ต้องรู้อย่างนั้นสิพระพุทธเจ้าถึงมันรู้มันจริงเราพูดถึงเรื่องขันนะหาที่ย้อนเข้ามาขันเหล่านี้เวลาพักเป็นยังไงธรรมตามปกติธรรมดาขันนี้จะต้องแสดงการยิบแยบยิบแยบอยู่อย่างนั้นเหมือนหางจิ้งเหลนนั่นดูหางจิ้งเหลนขาดไปแล้วกันมันจะดุกดิกดุกดิกมันอยู่เฉยไม่ได้ตามหลักธรรมชาติของมันแต่ถ้าอวิชชาเป็นตัวการอยู่แล้วมันมีเจ้าของนั้นน่ะนะปรุงอะไรเป็นเรื่องของสมุทัยทั้งหมดทีนี้พออวิชชามันดับไปแล้วทําเป็นเจ้าของทำไม่หยุดนี่นั่นจิตที่บริสุทธิ์แล้วเป็นเจ้าของเจ้าคําว่าเจ้าของเจ้าของก็ว่าสมมุติโดยเฉยๆนะไม่ได้ไปยึดว่าเป็นเจ้าของคือเอามาใช้เพราะอันนี้เป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นสมบัติของกิเลสมาโดยเป็นสมบัติของวัฏฏจิตวัฏของวัฏฏสงสารนี่แหละวัฏฏขันธ์พูดง่ายๆอ่ะพอจิตได้ผ่านไปแล้วจิตได้หลุดพ้นแล้วกิเลสพังลงไปแล้วเอานี่มาใช้แทนกิเลสเท่านั้นเองไม่ได้ถือแต่เราพูดให้มันพอเป็นความเหมาะสมพอสมมุติดีงามมันก็เรียกว่าทำเป็นเจ้าของไม่ได้ยึดเหมือนกิเลสเป็นเจ้าของแล้วเอานี่มาใช้ก็รู้มันอยู่อย่างนี้จะว่าไงที่นี่เวลาเราพักอ่ะเวลาจิตพักธาตุพักขันธ์เป็นยังไงมันสงบตัวลงไปก็ตามปกติมันก็สงบหนึ่งสังขารความคิดดับสัญญาความหมายดับอะไรๆมันก็ดับเหลือตั้งแต่ความรู้นี่พูดไม่ได้นะเพียงที่ว่ายังไม่สิ้นชีพยังมีชีวิตอยู่ก็ตามในขณะที่จิตพักขันเนี่ยเราจะพูดว่ายังไงกับขันนี้ไม่ได้ธรรมชาตินั้นก็พูดไม่ได้นั่นทำไมมันถึงเป็นงั้นฟังสิพูดไม่ได้เลยขนาดนั้นความละเอียดขนาดไหนมันพูดไม่ออกนั่นเวลาหยุดพักไม่เกี่ยวกับธาตุกับขันธ์เลยหลักธรรมชาติความจริงอันใดให้อยู่ตามธรรมชาติความจริงของตนขันธ์มันก็เลยไม่ดิ้นนี่ดูจิตนั่นเป็นยังไงถ้าว่ารู้มันก็รอบโลกธาตุทั้งหมดถ้าว่ารู้ครอบไปหมดเลยถ้าว่าไม่มีอะไรเลยลิมิตสักแต่ว่ารู้เท่านั้นนะถ้าไปจะแยบออกมาพูดนะท่านไม่แยบท่านขี้เกียจแยบอย่ามาพูดทำไมเรื่องของท่านเลยคงไม่เกี่ยวกับผู้ใดแล้วท่านไม่จำเป็นจะเอามาพูดหรอกอะไรทั้งรู้ท่านอยู่เต็มหัวใจแล้วมีปัญหาอะไรอย่างพระพุทธเจ้าหรือพระสาวกบางองค์ท่านเข้านิโรธสมาบัติท่านเข้าอย่างนั้นแหละพักขันหมดเลยอันนี้ก็เป็นสมมติทั้งหมดนะที่ดูจนกระทั่งถึงสัญญาเวทายตนิโรธที่พระพุทธเจ้าทรงเข้าสมาบัติแล้วจะจนถึงสัญญาเวทายตนิโรธนี่ก็เป็นสมมติถ้าจิตนั้นเป็นวิมุตติแล้วอันนี้เป็นสมมติเข้าไปก็เข้าไปอย่างนั้นส่วนระยะๆแล้วก็ผ่านหายออกจากขันธ์สมมุตินี้ไปเลยจากนั้นพูดไม่ได้ถึงไม่ศูนย์ก็พูดไม่ได้ไม่มีอะไรพลาดพิงพอที่จะพูดว่าเสด็จตรงนั้นเสด็จตรงนี้นะนี่นะเรื่องขันธ์กับจิตที่บริสุทธิ์เป็นเช่นนั้นเอาถ้ามันเห็นที่เราเป็นยังไงพระเจ้าแสดงไว้สดๆร้อนๆเหมือนพระพุทธเจ้าประทับอยู่ตรงหน้าเรานะเราอ่านตำหนักตำนาอ่านแบบแผนฉบับใดก็ตามเรื่องใดก็ตามเรื่องทุกข์เรื่องสมุทัยนิโรธมากเหมือนพระพุทธเจ้าประทานพระโอวาทแก่เราอยู่ตลอดเวลากังวานอยู่ในหัวใจ

เราพระพุทธเจ้านิพพานไปที่ไหนนี่แหละเรื่องธรรมกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าคือธรรมองค์พระสรีระนั้นเป็นอันหนึ่งเรื่องธาตุเรื่องขันธ์เราจะเอามาพูดอันนั้นเรื่องร่างของพระพุทธเจ้าคือธาตุขันธ์อันนั้นสลายลงไปใครๆก็จะรับแต่ธรรมชาติที่เป็นพุทธแท้คืออะไรนั่นสิพุทธแท้คือธรรมแล้วธรรมที่เรารู้อยู่เวลานี้เราปฏิบัติอยู่เวลานี้กับธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงรู้เห็นเป็นยังไงมันเกี่ยวโยงกันอย่างนี้พอทราบนิพพานก็ยอมรับทันทียอมรับทันทีอยู่ตรงนั้นไม่อยู่ตรงไหนเนี่ยท่านเรียกว่าอาการิโกอาการิโกคืออะไรอาการิกจิตอาการิกธรรมนั่นเองมีการมีสมัยที่ไหนจิตธรรมมีการมีสมัยที่ไหนเมื่อเป็นอันหนึ่งเดียวกันแล้วนะขอให้ทุกท่านตั้งใจว่าจะว่าอาระตั้งรู้สึกหน่อยแล้วประมาณจะกี่นาทีเนี่ยมันอยู่นั้นมันเข้มข้นมากนะว่าจะเทศเบาๆเทศธรรมดาไปทำไมมันเป็นงั้นหนูขมามากไปแล้วมันเป็นบ้าไปเลยว่างั้นเถอะมันไม่ถึงใจนี่นะมันไปมันล้ำไปเลยดังนั้นมันก็เป็นมันถึงใจว่าอะไรนั่นเองที่ผ่านมานี่ไม่เห็นมีศาสนาใดนะที่พูดได้ถูกต้องแม่นยำกับความจริงของจิตของเชื่อของจิตเหมือนพุทธศาสนาแหมพูดถูกต้องแม่นยำหาดีข้างในเลยพระพุทธเจ้ามาวิชาปัญญาสร้างข้าวพูดต้องวิชาปัญญาสร้างข้าวแม่เขาจะกินน้ำเปียกยังเนี่ยไม่กินยังไม่กินลงบนเดือดกูเดือดแค่ถึงไม่กินไปไม่กินหรอกไปซะไปซะแล้วมาว่ากันเฉยวิชาปัญญาสร้างข้าวอยู่มันก็เหมือนนกขุนทองไงมันไม่ได้เข้าใจอะไรหรอกวิชาปัญญาสร้างข้าวสร้างข้าวปัญญาวิญญาณญาติญาติปัจจัยนามรูปังเรื่อยๆไปจนกระทั่งถึงสมุทรโยโหติมันก็เหมือนนกขุนทองเราสวดแล้วว่าไปทั้งที่การปฏิบัติยังไม่เห็นวิเวหรือร่องรอยมันบ้างเลยและไม่รู้ตัวมันแล้วฆ่าตัวมันได้เลยไม่จะไม่เข้าใจนั่นแหละมันสุดวิสัยอย่างนี้เองสุภูมิของเรามันปัญญาของเราสติของเราไม่พอกับที่จะรู้อย่างที่ท่านว่านี่สวดก็สวดไปอย่างนั้นเหมือนนกขุนทองทีนี้หมายไปกับหมายไปอย่างนั้นหมายไม่ได้เข้าความจริงเลยไม่เข้าสู่ความจริงอะไรเพราะธรรมที่ท่านกล่าวที่ท่านจารึกไว้เนี่ยท่านรู้นี่เป็นธรรมที่ท่านรู้ขึ้นมาแล้วก็มาพูดจากความรู้ขึ้นมานั้นเรามีจะไปท่องจำมาท่องจำมามันไม่ได้ทรงความจริงเอาไว้มันถึงไม่รู้พอจิตได้เข้าสู่ความจริงของอวิชชาปัญญาสังขารได้เท่านั้นมันกระจายไปหมดเลยเริ่มมาตั้งแต่ที่มันชัดกันเริ่มปล่อยเข้ามาลูกประคันของเราไม่ต้องมาลูกประคันภายนอกลูกภายนอกแล้วดูลูกของเราเรามันพร้อมมันแล้วมันปล่อยมันรู้ในตัวมันเองธรรมญาทั้งขันสีมันยึดแยบยึดแยบภายในสีมันเกิดมันก็ยึดแยบพอกระเพื่อมก็ดับไปพร้อมในระยะนั้นมันก็มีฐานอันหนึ่งเป็นที่รองรับของขันอันนี้ของสังขารขันธ์สัญญาขันธ์และวิญญาณขันธ์มันมีฐานอะไรเหมือนกับมันอยู่ปากครอบอวิชชามันครอบจิตไว้ด้วยความโปร่งใสของมันความสง่างามของมันอวิชชามันจะเล่นมันสง่างามมากเดียวถ้าเราคาดเป็นเสือโคร่งเสือดาวเราคาดอวิชชาเป็นยักษ์เป็นผีนี่เราเคยเขียนมาแล้วเหมือนกันแต่เวลาเจอวิชาจริงเนี่ยเราไม่ทราบมันสินั่นเพราะอะไรเพราะมันผิดความคาดความหมายความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงความเจอนั่นต่างหากเป็นความจริงนะแล้วไปเจอแล้วยังไม่รู้วิชาหากเจอนะมีความสวยงามความอัศจรรย์ความสง่าราศีความผ่องใสพูดง่ายๆว่าสง่างามบางอย่างนั่นมันมีฐานรับแต่ที่อย่างนั้น
มันก็แยกออกมามันก็ดับนะเพราะมันตัดกันตัดขาดจากกันนะอวิชชากับสัญญาสังขารเนี่ยมันขาดจากกันมันยังเหลืออวิชชาล้วนอาการแบบนี้มันขาดไปมันรู้ชัดๆอย่างนั้นถึงจะมีขันของมันเป็นที่รับรองกันอยู่ก็ตามมันแยกออกมาจากนั่นก็ตามนะแต่มันไม่ใช่อันนั้นเนี่ยมันก็รู้ได้ชัดๆเนี่ยแล้วนี่พอธรรมชาตินั้นที่ว่าสิ่งที่สง่างามนั้นมันพังไปแล้วอันที่มันครอบไว้นั่นสิอันที่ถูกครอบไว้อันถูกมันครอบไว้นั่นสิมันเป็นยังไงเหมือนฟ้าดินถล่มหรือว่าความมันขาดจากกันแล้วมหัศจรรย์เกินโลกเกินสารจะเป็นอะไรธรรมชาติอันนี้นี่ที่ท่านพูดถึงเรื่องโอภาสอะไร16มันก็อยู่นี่อยู่ในวงอวิชชาไปถึงนั้นว่าแสงสว่างอะไรๆสว่างนี่พอนั่นมันขาดจากกันหมดแล้วมันไม่มีอะไรเหลือเรื่องภพเรื่องชาติมันก็รู้หมดเลยเป็นประจักษ์อะไรเป็นต้นเหตุเป็นความสืบต่อเป็นความสืบความดึงให้จิตดวงนี้ไปคืออะไรเนี่ยทีนี้เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะไปหนีได้ไงมันจะไม่พูดว่าอวิชชาปัญญาจะไปว่าอะไรก็มันเห็นชัดๆนี่เนี่ยก็มีเท่านี้นะนั่นแหละมันชัดขนาดนั้นนะจะมีอะไรที่ไม่ใช่อันนี้จิตที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วไม่มีอะไรดูดนี่เรียกว่าอากาศของจิตของธรรมมันไม่มีอะไรดูดมันหมดความดึงดูดแล้วลึกล้ำมากนะถ้าทั้งวันลึกล้ำก็ลึกล้ำมากทีเดียวทั้งที่ได้ยินกันอยู่ก็รู้กันอยู่อย่างนี้แหละว่าอวิชชาปัญญาสร้างกาลาสร้างปัญญาสวดนี้มันก็เหมือนจะมาให้เด็กอนุบาลมาท่องหลักวิชาของปริญญาเตกนั่นมันก็เหมือนกันมาท่องแล้วก็ท่องอยู่แล้วมันรู้เรื่องรู้อะไรเลยอันนี้ก็หลักวิชาแล้วนี่อวิชชาปัญญาสังขารหลักวิชาของวัฏจักรวัฏจิตท่องเฉยมันก็ไม่รู้มันไม่รู้มันท่องเฉยอย่างพวกเราท่องเฉยไม่รู้ทุนภาคปฏิบัติตึงัดง้างขึ้นขุดขึ้นมามันถึงรู้ทีนี้ไม่ท่องก็รู้ถึงพอรู้แล้วอย่างนี้เองนั่นไม่ยอมพระเจ้ายอมจะยอมใครใครผู้บอกไว้ในตรงนี้ใครผู้ชี้แจงไว้นี่พุทธเจ้าท่านนั้นเป็นผู้ทรงทราบอย่างละเอียดทั่วถึงระยะนี้คนก็มากซะด้วยนะผมก็เหนื่อยตอนเช้าก็ได้พูดทุกวันทุกวันมื้อเช้าก็พูดบ้างเล็กน้อยแต่มันก็เข้มข้นทำให้เหนื่อยได้เนี่ย3วันติดกันไม่พูดทุกวันแล้วคนยิ่งมากขึ้นโดยลำดับลำดาก็ไม่ว่าเขาว่าเราแล้วใครก็มีหัวใจมันก็รู้แต่ก่อนก็มีครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เคารพนับถือที่เพิ่งเป็นเพิ่งตายมีอยู่หลายองค์ก็แบ่งมานู่นนี่เป็นน้ำไหลบ่าไปกว้างขวางขณะนั้นก็สะดวกสบายในการบำเพ็ญอันนี้ก็ล่วงไปเราจะแม้จะตัวเท่าหนูก็ตามมันก็ทนที่เขาจะมาหาไม่ได้เพราะต้องมาของเขาอยู่นั่นแหละนี่แหละเรื่องเราก็รู้ที่ทำแล้วการนำธรรมออกแสดงที่จะให้คนเข้าใจตามหลักความจริงนี่ส่วนหลักความจริงนั้นผมยอมรับว่าจะมีผู้รู้อยู่ไม่น้อยเหมือนกันหลักความจริงจากการปฏิบัติในธรรมทั้งหลายนี่ก็คือพระกรรมฐานนั่นแหละแต่การที่จะนำธรรมออกให้เหมาะสมกับขั้นภูมิหรือสมมตินิยมจากท่านวรรณะกาลเทศะนั้นมันนำออกยากเหมือนกันนะที่จะนำมาใช้ผู้เข้ามาเกี่ยวข้องในรับประโยชน์ตามความมุ่งหมายของคนมันลำบากอะไรเหมือนกันท่านถึงได้พูดไว้ในธรรมมีหลายประเภททุกขายุปัสทุกขายุปัสสโกพระอรหันต์มีสี่ประเภททั้งนั้นทุกขายุปัสสโกเตวิชโชชราปิญโยปริสัมยังจะตุกปริสัมพิทัปโตมีสี่ประเภทความรู้สึกเหมือนกันแต่อาการของอรหันต์มีสี่ไม่ยังอยู่แยกแยะทำออกมาทำประโยชน์ให้โลกมันลำบากเหมือนกันจึงมีอยู่สามสี่ประเภทที่ว่าพลานที่จะทำประโยชน์ให้โลกได้มากมีประเภทไหนบ้างมีอย่างก็จะตุปจ
จตุวิท่านปฏิสัมภิจตุวิสัมภิทายานเนี่ยผู้ที่บรรลุปฏิสัมภิทายานทำประโยชน์ให้โลกได้มากแตกฉานก็เปรียบเทียบเหตุผลอะไรในพร้อมหมดเรียกว่าแตกฉานองค์ก็พูดไปแคบๆทั้งท่านเนี่ยมันก็ควรจะรับประโยชน์มันก็ไม่ได้เท่าที่ควรยังเป็นอย่างนั้นเรื่องมันในวงกรรมฐานสายพ่อแม่ครูอาจารย์นี่ก็ผมนี่แล้วเป็นผู้จะขนองปากกับเพื่อนดูจะขนองปากกับเพื่อนอยู่มากเทศนาว่าการก็มากเทศในทุกสังคมเลยนั่นหนังสือก็มากนั่นออกเป็นเทปก็มากครูอาจารย์ทั้งหลายท่านไม่ค่อยอะไรมือเราเนี่ยขนองมือขนองปากก่อนครูอาจารย์ทั้งหลายทุกวันนี้มันสดเข้ามามากแล้วนะไม่ทราบเป็นยังไงมันเป็นทั้งวันเองนะรู้เจ้าของนี่แหละมันหดเข้ามาหดเข้ามันไม่เล่นกับอะไรนะมันเบื่อเลยถ้าจะว่าเบื่อมันก็เบื่อไปหมดความสงสารนั้นยอมรับว่าสงสารแต่เครื่องมือของเราที่จะสนองความสงสารนั้นที่มันไม่อำนวยมันอ่อนมันเพียมันอยู่ตามลำพังเจ้าของไปได้อย่างนั้นมันพอเหมาะพอดีนะวันหนึ่งผมอยู่โดยลำพังผมเท่านั้นผมเหมาะไม่อยากจะยุ่งกับอะไรไม่อยากใครมายุ่งมันพอเหมาะพอดีความหนักความเบามันก็ได้ดูกันหนึ่งลูกนี่คือตามลำพังแต่มันก็ไม่พ้นที่จะยุ่งจนได้หรอกเขาก็มาด้วยเจตนาหนึ่งของเขาเนี่ยเขาก็มายุ่งมาเกี่ยวเราแม้จะยินธรรมะจะเห็นนี่ยังลุ่มมาแล้วไม่จะคุยจะพูดกับใครนี่ไปตามเรื่องของสบายสบายทีก็จะว่าเอาพระจองหองไปก็ได้เราไม่จองหองมันถ้าเป็นในธาตุในขันให้รู้เรื่องของเราไม่จะยุ่งกับใครยุ่งภาวนาของเราไปเลยคืนหนึ่งเราก็พักของเราคืนพักจิตของเราสบายสบายคืนพักถึงสองหนนะสองหนจนมากนักก็มันไม่มีอะไรมากจะเป็นสองหนต้องภาวนาสบายต้องบอกกับขี่มาแล้วต้องหยัดแข้งหยัดขาไปยังจะฟังเทศแต่ฟังจะไม่ฟังเลยนั่งหยัดแข้งหยัดขาสบายอารมณ์มันก็เข้าภาวนาอีกกับขี่ไปนะแล้วครับแล้วมันพอดีไอ้อ้วนเดี๋ยวไปแล้วอ้วนเอาไปซะไอ้มุ้ยเทปไปแล้วนี่อ้วนเดี๋ยวไปแล้วอ้วนเห็นตรงไหนวะนี่อ้วนเดี๋ยวไปแล้วปุ่นปุ่นมันแทะขาวันว่างนั่นอ้วนนั่นปุ่นไอ้นั่นดูเฮ้ยจะรวดไปไหนเนี่ยฮะไปไหนไปแล้วที่ไอ้ด้วยฮะไปไหนเขาได้ห้องดีโอ้อืมแล้วต่อไปจะเลิกกันละเอาตอนนี้นะ

0: เราเป็นนี้ออกขึ้นทุกๆขณะมาศึกษาเพื่อหาความเย็นเย็นเกิดขึ้นเองเกิดได้ทราบถึงเรื่องเหตุแห่งความเย็นเย็นคืออะไรทางพุทธศาสนาที่จะให้ความเย็นเย็นจากผู้มาอาศัยข้ออย่างยิ่งคือนักบวชได้แก่พวกปฏิบัติของพวกเราคือข้อปฏิบัติทุกๆประเภทซึ่งเป็นหน้าที่ของนักบวชจะควรบำเพ็ญให้เป็นขึ้นภายในกายวาจาใจของตนปฏิปทาเครื่องดำเนินทุกประเภทที่นักบวชคือพวกเราได้ดำเนินอยู่เป็นประจำเรื่องแรกจะเป็นอุบายวิธีที่จะทำความร่มเย็นแก่ตนเองและหมู่คณะและเป็นเครื่องซักซ้อมจึงมัวหมองภายในให้ค่อยหมดสิ้นไปได้โดยลำดับเพราะชอบปฏิบัติแต่ละประเภทเราอยากเข้าใจว่าพระศาสนาคือธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจะให้ความร่มเย็นแก่บุคคลนะครับทั่วไปโดยท่านเหล่านั้นไม่มีความสนใจใครจะหาเหตุผลอันถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพื่อเป็นความร่มเย็นแก่ตนเองถ้าหากธรรมะคือธรรมชาติที่ร่มเย็นได้ให้ความร่มเย็นแก่บุคคลและสัตว์ทุกประเภทโดยไม่มีวงจำกัดแล้วศาสนาของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ปรากฏว่ามีอยู่ในโลกมนุษย์นี้มาเป็นเวลานานจนไม่มีใครสามารถจะนับได้โลกที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานแห่งพระศาสนาทั้งพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ก็ควรได้รับความร่มเย็นทั่วถึงกันและสามารถจะพ้นจากทุกข์ไปได้โดยทั่วหน้ากันแต่นี่เพราะเหตุใดผู้ดีก็มีผู้ชั่วก็มีผู้โง่ที่สุดก็มีผู้ฉลาดที่สุดก็มีซึ่งมีละคนกันอยู่ภายในโลกนี้ทั้งที่พระศาสนายังมีอยู่และสืบทอดกันมาเป็นลำดับจนถึงพระศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติตนเพื่อความร่มเย็นในพระศาสนาไม่ใช่เพราะพระศาสนามีขึ้นในโลกแล้วโลกแม้จะไม่สนใจใครต่อการประพฤติปฏิบัติจากพระศาสนาก็จะกลายเป็นความร่มเย็นขึ้นและได้ผลก็จะใจถึงเป็นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสไว้ว่าบุคคลมีสี่จำพวกคือปฏิปันดีหรือปฏิปันดีในยะอัฏฐปรมะ ผู้มีนิสัยเสียกล้าสามารถเป็นที่คือประเภทที่หนึ่งเพียงพระพุทธเจ้าทรงแย้มธรรมะออกมาเท่านั้นก็สามารถจะรู้ความลึกซึ้งแห่งธรรมะของพระองค์ได้โดยทั่วถึงและสามารถยังประโยชน์จากธรรมนั้นให้เข้าถึงจิตใจจนปรากฏเป็นผลขึ้นมาเป็นลำดับจนถึงความหลุดพ้นในประเภทที่สองเป็นผู้ลองลงมาจากประเภทที่หนึ่งในเมื่อพระพุทธเจ้าได้ทรงชี้แจงให้ฟังพร้อมด้วยหลักเหตุผลก็สามารถจะเข้าใจไปได้เป็นอย่างไรและสามารถรู้แจ้งทางตลอดในธรรมะที่พระองค์ทรงชี้แจงสั่งสอนอยู่เสมอจนสามารถพ้นจากทุกข์ไปได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันกับประเภทที่หนึ่งประเภทที่สามเป็นประเภทที่ดีกับชั่วเกี่ยวปนกันอยู่แต่ไม่ใช่เป็นประเภทที่จะได้คุณค่าเสียทีเดียวเมื่อได้รับการแนะนำคำสอนจากพระพุทธเจ้าและจากพระธรรมที่ได้ทรงประทานไว้แล้วหลายครั้งหลายหนตั้งใจฝึกฝนทรมานตนให้เป็นไปตามพระโอวาทคำสอนยอมจะเข้าใจเป็นลำดับและสามารถหรือถอนตนให้พ้นจากทุกข์ทุกไปได้โดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกับประเภทที่หนึ่งที่สองแม้ผู้จะไม่สามารถถึงขนาดนั้นผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติย่อมมีประจำตนไม่ร้ายคุณค่าไปเสียทีเดียวส่วนปัทะปรมะคือประเภทที่สี่นั้นเป็นประเภทที่มืดทั้งกลางวันกลางคืนไม่สามารถจะเข้าใจในข้ออรรถข้อธรรมและไม่มีความสนใจต่อพระศาสนาไม่มีความสนใจต่อความดีความชั่วว่าจะมีผลอย่างไรหรือไม่แต่การสนใจในการกระทำโดยมากก็เป็นทางต่ำที่จะพอกพูนความมืดหนาความหยาบช้าของตนนั้นเป็นนิสัยของคนประเภทนี้จะต้องทำเป็นประจำตนเสมอนี่คือประเภทที่ไม่สามารถจะเทิดทูนพระศาสนาและยกตนให้พ้นจากทุกข์ไปได้โดยลำดับเหมือนประเภทที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าจะเทียบกับโรคแล้วเรียกว่าโรคไม่ฟังอยากตั้งหน้าที่จะกำเริบเป็นลำดับจนถึงความแตกสลายเพราะโรคประเภทนั้นๆโดยถ่ายเดียวการที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เช่นนี้ก็เพราะว่าธรรมะย่อมมีเขตแดนควรจะพูดเช่นไรเช่นเดียวกับนายแพทย์และยาซึ่งจะสามารถรักษาได้ในบุคคลบางประเภทไม่ได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยจะให้ความร่มเย็นแก่โลกในส่วนรวมก็ตามแต่เมื่อแยกประเภทแล้วย่อมมีผลหนักเบาต่างกันด้วยอำนาจแห่งข้อ ฏิบัติและความสนใจของแต่ละลายละลายเมื่อย่นธรรมะและบุคคลเข้ามาสู่ตัวของพวกเราแล้วก็ย่อมจะมีลักษณะเช่นเดียวกันกับที่กล่าวมาแล้วนั้นคือขึ้นอยู่กับความสนใจขึ้นอยู่กับพ่อปฏิบัติขึ้นอยู่กับความโง่ความฉลาดที่เราจะสามารถประพฤติปฏิบัติและรู้ในหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแค่ไหนที่กล่าวมาทั้งนี้เรียกว่าเหตุที่จะทำความร่มเย็นให้เรานับแต่ความร่มเย็นขั้นต่ำจนถึงความร่มเย็นขั้นสูงสุดคือวิมุตตินิพพานดังนั้นขอให้ทุกๆท่านโปรดได้ทำความสนใจต่อตนเองเพื่อจะได้น้อมกายวาจาใจของตนให้ทนแนบสนิทกับหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโปรดอย่าได้นำหลักธรรมหรือน้อมหลักธรรมของเนียวหลักธรรมของพระพุทธเจ้าขึ้นมาปฏิบัติเข้ามาปฏิบัติเอาตามอำเภอใจของตนธรรมะจะไม่มีคุณค่าอันใดสำหรับผู้เช่นนั้นขณะที่เรามาศึกษาโปรดทำความศึกษาจากหมู่เพื่อนและครูอาจารย์อยู่เสมอข้อสำคัญต้องพยายามดัดแปลงตนลงไว้ในฐานะอันต่ำโดยทางใจนั่นแหละเป็นการดีอย่าให้ความสำคัญว่าตนฉลาดเคลือบแฝงขึ้นมาภายในใจจะกลายเป็นความโง่ขึ้นมาในใจดวงนั้นโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกและทุกขณะโปรดทำความรู้สึกว่าเราเป็นนักศึกษาทุกด้านที่จะเข้ามาสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกลิ้นกายใจของเราให้ถือว่าเป็นครูสอนเราทั้งนั้นทั้งดีและชั่วที่เราจะต้องพยายามถอดถอนปล่อยวางด้วยปัญญาของเราถ้าความฉลาดโดยความสำคัญเอาเฉยๆได้แฝงขึ้นมาภายในใจแล้วจะทำคนผู้นั้นให้ด้อยลงทั้งข้อปฏิบัติทั้งด้านสติปัญญาภายในใจแม้ที่สุดสมาธิหรือปัญญาที่กำลังก้าวไปอยู่ก็จะหยุดชะงักหาทางก้าวไปไม่ได้จะกลายเป็นความจนมุมภายในตัวเองโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกเพราะความสำคัญว่าฉลาดนั่นแหละเป็นอุปสรรคเครื่องกีดขวางทางดำเนินของตนนี่เป็นสิ่งสำคัญก็ฉะนั้นคำว่าเราจึงเป็นสิ่งสำคัญที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสสอนไว้เสมอว่าอัตตาอัตตามีหลายประเภทประเภทหยาบกลางละเอียดจะมีอยู่ภายในดวงใจของเราทุกท่านคำว่าเราจึงเป็นของมีอำนาจในเมื่อใครได้ส่งเสริมเราขึ้นตัวของเราทั้งร่างนี้จะเป็นเช่นเดียวกับภูเขาไม่มีใครสามารถจะไปดัดแปลงภูเขาเช่นเดียวกับดัดแปลงสิ่งอื่นลักษณะของคนที่ทำตัวให้เป็นภูเขาเพราะอำนาจแห่งคำว่าเราเป็นตัวเหตุแล้วย่อมจะไม่สามารถดัดแปลงตนให้ไปในทางที่ดีได้ แม้ที่ครูบาอาจารย์ก็ไม่สามารถจะแนะนำได้เช่นเดียวกันเพราะเป็นสิ่งที่หนาแน่นและใหญ่โตมากกว่าสิ่งใดๆสำหรับผู้มุ่งหน้าต่อการศึกษาเพื่อการดัดแปลงตนเองให้ขึ้นสู่ระดับอันสูงจึงควรสำเนียกหรือสนใจในคำว่าเราอย่าให้เป็นใหญ่กว่าเหตุผลทุกด้านแม้ใครจะว่าเราผิดซึ่งเป็นสิ่งจะควรเสียใจเราอย่าปล่อยให้เรานั้นเข้าไปแฝงในสิ่งนั้นจะกลายเป็นความผิดเพิ่มขึ้นมากกว่าความผิดที่ควรจะได้รับนี่เป็นเรื่องสำคัญและการปฏิบัติเราจะไปคาดอนาคตจะเป็นวันนั้นเดือนนั้นปีนั้นก็ตามจะเป็นสถานที่นั้นๆก็ตามโปรดให้ดูตัวของเราในปัจจุบันว่าขณะนี้มีความบกพร่องที่ตรงไหนในด้านการปฏิบัติทางกายและทางวาจาตลอดถึงความคิดภายในใจอันเป็นตัวเหตุตัวผลจะทำความบกพร่องและสมบูรณ์แก่ตนเองอยู่โดยเฉพาะนี้โปรดได้ทำความสนใจต่อจุดนี้ให้จงดีเรื่องความบกพร่องจะค่อยปรากฏเป็นความสมบูรณ์ขึ้นมาที่กายวาจาใจของท่านผู้นั้นเรื่องผลจะพึงได้รับเป็นลำดับเนื่องมาจากความสนใจต่อความบกพร่องของตนนี้ก็จะค่อยๆเพิ่มพูนขึ้นเป็นลำดับเช่นเดียวกันเพราะหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถือปัจจุบันเป็นหลักสำคัญยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดและการใดความโง่ความฉลาดความดีความชั่วโปรดได้ทราบว่าไม่ได้อยู่ในการสถานที่อื่นใดนอกจากจะอยู่กับวงปัจจุบันคือตัวของเราที่ปรากฏอยู่ณบัดนี้เท่านั้นฉะนั้นการแก้เรื่องทั้งนี้จึงควรจะทำความสนใจลงในจิตปัจจุบันที่ทำความเคลื่อนไหวต่อตนเองอยู่ตลอดเวลาทั้งฝ่ายผิดฝ่ายถูกดีทั่วเราจะได้เห็นช่องทางการแก้ไขความบกพร่องซึ่งปรากฏตัวอยู่ในวงปัจจุบันคือการมาจากใจของเราเป็นลำดับเรื่องความสมบูรณ์เมื่อความบกพร่องได้ถูกแก้ไขเป็นลำดับไปแล้วจะปรากฏตัวขึ้นมาในบุคคลผู้นั้นโดยไม่ต้องสงสัยการจะปฏิบัติไปข้างหน้าคืออนาคตคือเดือนหน้าปีหน้าหรือสถานที่ใดๆจะให้เป็นไปเพื่อความเจริญแก่ตนเองโปรดได้ดูหลักคือตัวเหตุสำคัญได้แก่ตัวของเรานี้ถ้าเราอยู่ในสถานที่นี้ไม่มีความสามารถจะปฏิบัติตนเองในสิ่งที่บกพร่องเราจะไปที่อื่นใครจะเป็นผู้สามารถถ้าเราพยายามแก้ไขความบกพร่องที่มีอยู่กับตัวของเราได้ด้วยความสนใจของเราทุกขณะนี่แล้วจะไปอยู่สถานที่ใดเวลาใดก็ตามผู้นั้นย่อมจะมีความเจริญอยู่ภายในตัวเสมออยู่ที่นี่ก็ดีวันนี้ก็ดีวันหน้าก็ดีสถานที่อื่นก็ดีถ้าเราได้รู้หลักฐานแห่งการปรับปรุงตนเองว่าจะควรปรับปรุงที่ตรงไหนแล้ว ฉะนั้นในเวลานี้เป็นเวลาที่เรามาศึกษาโปรดทำความสนใจต่อหมู่เพื่อนและครูบาอาจารย์และตนเองอย่างเต็มที่ซึ่งเห็นว่าส่วนใดที่จะเป็นประโยชน์แก่ตนเองพยายามดัดแปลงตนเองจนมีความสนิทสนมกลมกลืนกันกับหลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าที่หมู่เพื่อนและครูบาอาจารย์พาดำเนินมาเมื่อความเคยกินได้กลมกลืนกันกับนิสัยของเราแล้วไปที่ไหนจะเป็นความสะดวกการปฏิบัติถ้าไม่มองดูตัวเองซึ่งเป็นตัวเหตุทั้งทางดีและทางชั่วแล้วจะหาความเจริญได้ยากไปที่นี่ก็จะตำหนิที่นั่นไปที่นั่นก็จะตำหนิที่นี่ไปที่ไหนก็ไม่ดีเพราะเรามองนอกเกินไปผิดจากหลักความจริงแห่งธรรมที่พระองค์ตรัสไว้เราต้องมองดูตัวของเราเสมอการดัดแปลงตนเองให้ถือว่าเป็นสิทธิอำนาจหรือหน้าที่ของตนไม่มีผู้อื่นใดจะมีความสามารถมาดัดแปลงตนเองได้เช่นเราดัดแปลงตนเองนี่หลักสำคัญฉะนั้นขอให้พากันทำความสนใจในตัวของเราแต่ละท่านละท่านอย่าเห็นว่าความผิดถูกจะปรากฏขึ้นจากที่อื่นนอกจากตัวของเราแต่ละหลายละหลายถ้าเราทำความเข้าใจไว้เช่นนี้แล้วการจะแก้ไขความชั่วและการจะบำรุงความดีจะเป็นเรื่องของเราคนเดียวไม่ต้องอิดเอื้อนไปตามการสถานที่และบุคคลใดๆเพื่อมาปลดเรื่องหรือแก้ไขให้เราเราพยายามฝึกหัดสติปัญญาให้เป็นองค์ความเพียรขึ้นมาภายในใจของเราไม่ได้ในสถานที่นี้แล้วสถานที่อื่นสถานที่ใดจะไม่เป็นสถานที่ร่มเย็นเพื่อเรานอกจากวิธีฝึกฝนอบรมตนเองด้วยตนเองเท่านั้นเมื่อได้รับโอวาทจากครูบาอาจารย์มาแล้วคำว่าสัจธรรมคือของจริงทั้ง4ประการเราจะไม่ไปหาที่ไหนมาเพิ่มเติมเมื่อความสนใจและความเพียรของเรามีเพียงพอภายในตัวของเราแล้วเดินไปที่ไหนมาที่ใดจะมองเห็นแต่อริยสัจเต็มไปหมดทั้งตัวทุกครั้งเคยให้โอกาสกับบุคคลและสัตว์ลายใดบ้างมาเกิดขึ้นมาแล้วไม่ต้องมีความทุกข์เดือดร้อนทั้งร่างกายและจิตใจให้เป็นเอกราชในโลกอนิจจังทุกขังอนัตตานี้และคำว่าไตรลักษณ์ได้แก่อนิจจังทุกขังอนัตตาได้เคยเป็นภาชนะหรือเป็นอาสนะสำหรับรับรองให้บุคคลผู้ใดสัตว์ตัวใดได้เหยียบย่ำไปบ้างไม่เคยมีเมื่อได้ปรากฏขึ้นมาในโลกขันธ์อันนี้แล้วต้องเป็นไปตามสภาพแห่งหลัก
1: ของอริยสัจและไตรลักษณ์ทั้งนั้นแล้วเหตุใดเราจะมองลงไปที่นี่แล้วไม่พบสัจธรรมที่กล่าวนี้ล่ะทุกขังเต็มไปทั่วทั้งโลกประกาศอยู่ตลอดเวลามาตั้งแต่การไหนๆทำไมจึงจะไม่สะดุดใจของผู้มีความเพียรที่ตั้งไว้แล้วทุกขังไม่เคยปล่อยช่องปล่อยโอกาสและไม่เคยขาดวรรคตนไปจากความจริงของตนติดเพื่อดูภายในกายกับใจของบุคคลและสัตว์ทุกๆหลายอยู่ตลอดเวลาทำไมจะไม่สามารถรู้ในเรื่องสัจจะมีทุกขสัจเป็นต้นที่ประกาศอยู่ภายในตัวของเราได้พูดนับความรู้สึกจากสภาวะเหล่านี้ก็ไม่เคยขาดว่าขาดตอนมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันกับสัจจะคือทุกขสัจนี้อยู่ตลอดเวลาเหตุใดเราจึงจะไม่ทราบว่าทุกขังที่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านตรัสว่าเป็นความจริงประจักษ์ใจของเราบ้างเราคำว่าสัจจะนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ผิดจากหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้แม้แต่น้อยและผู้จะปฏิบัติตรวจกรองดูเรื่องทุกขสัจโดยทางปัญญาเหตุใดจะกลายเป็นของปลอมขึ้นมาสำหรับพวกเราโปรดพิจารณาดูภายในกายของเราเท่านั้นก็จะทราบชัดว่าเต็มไปด้วยทุกขสัจทั้งข้างบนข้างล่างรอบตัวและรอบจิตใจด้วยนี่คือตัวผลที่ปรากฏเป็นวิบากขันธ์ขึ้นมาจากต้นเหตุคือภพชาติที่เนื่องมาจากอวิชามาเป็นผลปรากฏอยู่กับร่างกายของเรานับแต่วันตกคลอดออกมาจนกระทั่งวันอวสานแห่งธาตุขันธ์นี้จะแตกทำลายสถานีแห่งการหยุดของทุกขสัจจะไม่ปรากฏในที่ไหนๆ นอกจากจะก้าวเดินไปตามเส้นทางของตนตลอดเวลาจนถึงจุดหมายปลายทางคือความแตกสลายแห่งขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์นี้เท่านั้นจะไม่มีสถานีที่หยุดที่จอดพักของทุกข์เลยว่าเวลานี้ทุกข์ได้พักได้จอดสถานีแล้วไม่ได้เที่ยวเพ่นพ่านไปทำลายสัตว์และบุคคลให้รับความเดือดร้อนพวกเราทั้งหลายจะได้อยู่เย็นเป็นสุขสะดวกกายสบายใจไม่เคยปรากฏเพราะสถานีของทุกข์เป็นที่จอดพักไม่มีมีแต่ทำงานอยู่ตลอดเวลาภายในร่างกายและจิตใจของบุคคลนะครับผู้มีปัญญาได้พิจารณาตามหลักความจริงนี้แล้วเหตุใดจะไม่สามารถรู้เรื่องความจริงแล้วถอนตนออกมาจากสภาพแห่งความจริงนั้นกลายเป็นความจริงอันหนึ่งขึ้นมาภายในใจโดยเด่นชัดแล้วมีเรื่องของทุกข์อธิบายขนาดนี้ท่านผู้ฟังพอจะเข้าใจว่ามีอยู่รอบด้านในตัวของเราส่วนแห่งอวัยวะทุกๆอาการเป็นเส้นทางเดินของทุกขสัตว์ทั้งนั้นไม่ว่าส่วนย่อยส่วนใหญ่เป็นเส้นทางของทุกข์ได้ทั้งนั้นและเหตุใดจึงจะไม่สามารถรู้เรื่องของทุกข์ที่ดำเนินตามเส้นทางของตนโดยทางปัญญาของนักปฏิบัติเราพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมากี่พระองค์เราก็ไม่สามารถจะทราบได้ว่าเราได้พบพระองค์ท่านกี่พระองค์และได้เคยดำเนินตามท่านมากี่ครั้งมาปัจจุบันนี้เราก็ไม่มีโอกาสทราบว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเสด็จอยู่ที่ไหนเราได้พบได้เห็นท่านหรือเปล่าแม้ที่สุดธรรมะที่ประทานไว้นี้เป็นหลักความจริงล้วนๆแล้วประกาศกลางวันอยู่ภายในกายในใจของเราเราก็ยังไม่มีโอกาสจะสามารถทราบแล้วเราจะมีโอกาสไปทราบพระพุทธเจ้าที่กรุงไหนเวลาใด หลักที่ประกาศทั้งหมดนี้เป็นเส้นทางเดินที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จผ่านไปแล้วทั้งนั้นแล้วประกาศไว้ให้พวกเราทั้งหลายได้ดำเนินตามทางสายนี้เพื่อความหมดจดพ้นทุกข์ไปตามพระองค์ท่านให้เดินทางตามสายอริยสัจทุกขังดูให้ชัดให้เห็นเรื่องความทุกข์อย่างจริงใจประจักษ์ตามเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นความจริงอย่างเต็มที่เหมือนกันสมุทัยคือเหตุที่จะสามารถผิดผลคือทุกข์ขึ้นมาดูที่ดวงใจของเราก็รู้ทุกข์ก็เช่นเดียวกันกับทุกข์ทางใจก็เช่นเดียวกันกับทุกข์ทางกายเรื่องสมุทัยที่ดำเนินอยู่ภายในใจก็เช่นเดียวกันไม่มีสถานีเป็นที่จอดที่แวะพักนอกจากจะกินอยู่หลับนอนอยู่บนหัวใจของคนและสัตว์ผู้มีสมุทัยเท่านั้นไม่มีสถานีที่จอดที่พักพอที่ท่าใจของคนและสัตว์ได้เด็ดเพ่นพ่านทำความสะดวกสบายว่าสมุทัยได้หยุดจอดหรือแวะพักอยู่ในที่นั้นนั้นไม่สามารถจะมารังควานหรือทำลายเราได้อีกแล้วเราจะได้เที่ยวกินอยู่หลับนอนด้วยความสะดวกกายสบายใจนี่ก็ไม่เคยมีอีกเหมือนกันเพราะเรื่องหัวใจนั่นเองเป็นเรื่องของสมุทัยอยู่แล้วความคิดทุกระยะที่ได้ปรากฏตัวออกมาล้วนแล้วแต่ออกมาจากเรื่องของเป็นเรื่องของสมุทัยออกมาจากหลักฐานคือดวงใจที่เป็นหนักเงาแห่งวัฏฏะอยู่โดยตรงเมื่อได้กำหนดพิจารณาเข้าไปที่นี่ทำไมจะไม่ทราบเรื่องของสมุทัยเรื่องของสมุทัยก็คือเรื่องของเราผู้ที่ผิดขึ้นมาเองเพราะเหตุใดเพราะเราเป็นตัวกิเลสเราเป็นตัวสมุทัยใครจะเป็นคนผิดทุกข์ขึ้นมานอกจากเราคนนี้ผู้เป็นตัวสมุทัยอยู่ขณะนี้เท่านั้นคำว่าศีลสมาธิปัญญาที่จะเป็นเครื่องแก้ทุกข์แก้สมุทัยเราจะหามาจากที่ไหนอีกนอกจากจะปรากฏขึ้นที่กายที่วาจาใจของผู้มีความสนใจใคร่ต่อมรรคคือศีลสมาธิปัญญาเท่านั้นจะกลายเป็นกายวาจาใจที่เป็นมรรคขึ้นมาภายในผู้นั้นสติกับปัญญาซึ่งเป็นหัวหน้างานหรือเป็นผู้บงการในงานต่างๆก็มีอยู่กับใจของเราเมื่อได้กวดกรองลงไปตามจุดของสมุทัยที่ปรากฏขึ้นจากใจเหตุใดจะไม่ทราบเพราะสมุทัยนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองจากหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้แล้วแม้แต่น้อยเช่นเดียวกันกับเรื่องของทุกข์แม้ศีลสมาธิปัญญาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเช่นเดียวกันต้องเป็นธรรมเครื่องแก้ทุกข์อยู่นั่นเองตลอดกาลไหนๆเมื่อเราได้นำมาดำเนินให้ถูกต้องตามหลักแห่งโสขาตธรรมแล้วเรื่องของสมุทัยจะทนอยู่ไม่ได้ภายในหัวใจของเราแต่ละท่านนะท่านจะต้องถูกถอดถอนขึ้นมาโดยสิ้นเชิงเพราะอำนาจของสติและปัญญาที่ประกอบเข้าเป็นองค์แห่งความเพียรของผู้สนใจและเรื่องของทุกข์ซึ่งเป็นตัวผลจะไม่ปรากฏเผาลนหัวใจของคุณนั้นนับแต่วันสมุทัยได้หมดสิ้นไปเพราะอำนาจแห่งมรรคคือศีลสมาธิปัญญาได้ทำการรื้อถอนหมดแล้วคำว่านิโรธะคือความดับทุกข์เราไม่ต้องไปหาที่คงไหนขอแต่สติกับปัญญามีความสามารถถอดถอนต้นเหตุคือสมุทัยออกได้เท่านั้นทุกดับไปขณะไหนนิโรธะก็ปรากฏขึ้นมาในระยะหรือขณะเดียวกันนั่นเองเป็นลำดับของทุกที่ดับไปส มุทัยดับไปอย่างเต็มที่ทุกข์ก็ดับไปอย่างเต็มที่นิโรธก็ปรากฏตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่เช่นเดียวกันนี่อริยสัจทั้ง4นี้ไม่มีความบกพร่องในตัวของเราพอจะเป็นผู้มีวาสนาน้อยไปหาพระสัจจะมาจากที่อื่นแต่การกราบทั้งนี้ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องความฉลาดของผู้จะสนใจใคร่ต่อคุณธรรมของพระพุทธเจ้าแสวงหาได้ในที่ต่างๆมาเป็นเครื่องประดับตนและแก้ไขตนเองเพราะคำว่าภายนอกกับภายในนั้นเป็นธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งนั้นฝ่ายดีก็เป็นได้ฝ่ายชั่วก็เป็นได้เพราะทุกสมุทัยเกี่ยวเนื่องได้ทั้งภายนอกภายในเช่นเดียวกับโจรแม้อยู่ในบ้านนี้เขาลักของหรือขโมยของในบ้านนี้ก็ได้เขาไปขโมยของในบ้านอื่นก็ได้ในที่อื่นไกลที่ไหนเขาก็ได้ลักษณะของสมุทัยก็เป็นไปได้ทั้งใกล้และไกลและเรื่องของมากก็มีลักษณะเช่นเดียวกันคนดีก็ไม่ใช่จะอยู่ในบ้านตลอดเวลาออกนอกบ้านก็ต้องเป็นคนดีอยู่ในบ้านก็เป็นคนดีไปไหนไปได้เหมือนกันกับคนชั่วเพราะฉะนั้นเรื่องของมากจึงสามารถที่จะทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสเพื่อตนเองได้ทั้งภายนอกภายในเมื่อเป็นเช่นนี้เรื่องภายนอกภายในจึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญของผู้มีความเพียรขอให้พากันทำความสนใจต่อความเพียรเพื่อถอดถอนตนเองอย่าทำความเคยชินต่อสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และเนิ่นช้าเราจะทำความเคยชินต่อตัวเองอันเป็นเหตุที่จะให้เกิดความนอนใจจะถอนตัวไม่ขึ้นโลกนี้เคยเป็นโลกมานานเราก็เคยเป็นเรามานานเคยเป็นโลกมานานเราได้เคยแปลกจากตัวของเราที่กรุงไหนมั่งเมื่อเราไม่แปลกจากเราที่กรุงไหนแล้วเรากับโลกจะแปลกกันที่ตรงไหนพอจะทำความประมาทนอนใจและติดมั่นในสภาวะทั้งหลายที่เกี่ยวกับเราและเรื่องของเราถ้ามีสติอยู่กับตัวแล้วนับวันจะเป็นผู้มีความฉลาดภายในตัวเองความรู้สึกทุกขณะที่เป็นไปอยู่ภายในใจจะไม่เป็นโมฆะสำหรับท่านผู้นั้นจะเป็นความเพียรอยู่ตลอดเวลาในเมื่อความรู้สึกกับสติได้มีความติดต่อกันกายที่หาความสงบไม่ได้และหาความแยบคายภายในตนเองไม่ได้เนื่องจากกายที่ขาดสติสติไม่ติดต่อปัญญาก็ไม่ก้าวเดินความเพียรก็เรียกว่าขาดว่าขาดตอนเพราะเหตุแห่งความขาดสติเป็นหลักสำคัญสัจธรรมแม้จะไม่มีเต็มทั้งโลกก็ไม่สามารถจะมองเห็นได้โดยทางปัญญาอริยสัจก็กลายเป็นโมฆะสำหรับเราไม่เป็นประโยชน์อันใดจากอริยสัจที่ท่านกล่าวว่าเป็นของประเสริฐเราจะไม่รับความประเสริฐอะไรจากสัจจะความจริงเพราะฉะนั้นต้องพยายามขุดค้นดูหลักความจริงที่พระพุทธเจ้าว่าประเสริฐได้แก่ทุกสมุทัยนิโรธมาให้ประจักษ์กับสติปัญญาของตนสติกับปัญญาก็จะกลายเป็นธรรมเครื่องแก้อันประเสริฐขึ้นมาผลที่จะพึงได้รับจากสติปัญญาซึ่งเป็นธรรมเครื่องแก้อันประเสริฐนั้นจะกลายเป็นธรรมที่ประเสริฐเลิศขึ้นมาภายในจิตใจของเราทั้งที่กำลังโง่อยู่ขณะนี้และกำลังไร้คุณค่าอยู่ณบัดนี้จะกลายเป็นของที่มีคุณค่าขึ้นมาเพราะอำนาจของสติกับปัญญาสัมผัสเข้าเป็นความเพียรติดต่อภายในบุคคลผู้นั้นทุกข์ก็ดีสมุทัยก็ดีธรรมะไตรลักษณ์เสียนิจังทุกขังอนัตตาก็ดี รดได้ทราบอยู่ในเรื่องอยู่ในตัวของเราสติกับปัญญาก็ให้สอดส่องลงไปที่นี่เราอย่าไปฝืนคติธรรมดาอย่าไปฝืนหลักความจริงของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้และฝืนหลักความจริงของธรรมชาติที่ปรากฏตัวอยู่ให้ดูตะเห็นตามหลักความจริงที่ปรากฏตัวอยู่นี้ทั้งเป็นด้านไตรลักษณ์ทั้งเป็นด้านทุกข์กับสมุทัยดูสิดูร่างกายของเรามีอะไรบ้างดูตั้งแต่ข้างนอกเข้าไปดูเข้าไปโดยทางด้วยปัญญาเราจะเกิดความสลดสังเวชภายในตัวของเรายิ่งสลดสังเวชเพราะเหตุของการเห็นสิ่งอื่นนี่ท่านเรียกว่าเป็นความเห็นที่จะถอดถอนภูเขาทั้งลูกที่เราได้แบกได้หามอยู่ภายในตัวของเราคืออุปทานแบกเราทั้งตัวคำว่าเราเนี่ยจะมีทั้งกายทั้งใจนอกจากนี้แล้วยังจะมีอีกสิ่งใดที่เกี่ยวข้องกับเรา

สิ่งนั้นสิ่งนี้จับทำกันอยู่ไม่หยุดไม่ถอยทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนมือตั้งแต่เรื่องความจำเป็นบังคับหนึ่งถ้าพูดตามหลักของความจำเป็นนอกจากนั้นสิ่งไม่จำเป็นก็กลายเป็นสิ่งจำเป็นขึ้นมาเป็นเครื่องบังคับสลับซับซ้อนยุ่งเหยิงวุ่นวายภายในหัวใจตลอดร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือใช้จนถึงกับกำลังไม่พอกับความต้องการและความสับสนเหล่านั้นที่ถือหัวใจเป็นที่ทำงานนี้เป็นที่เป็นเครื่องหมุนเพื่อความต้องการของตนมีโลกเป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งนั้นเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์เราจะอยู่ประเทศใดทวีปใดชาติชั้นวรรณะใดมีป่าในบ้านมีเมืองนอกเมืองมีแต่ความหมุนติ้วอยู่ด้วยหน้าที่การงานเพราะเรื่องภาพเรื่องขันเป็นสำคัญเรื่องหนึ่งที่บังคับให้ต้องทำงานนั้นยังมีอีกอันหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ลึกลับสำหรับผู้ไม่ได้ศึกษาอบรมมาเลยนอกจากตัวหยาบๆคือกิเลสตัวโลกมีสำคัญมากมันก็ให้ตายจริงๆโลกไม่มีวันหยุดการถอยไม่มีวันเพียงพอได้มาเท่าไหร่มากน้อยเพียงไรยิ่งเป็นเหมือนกับเครื่องเสริมไผ่ให้สูงเกินสูงขึ้นโดยลำดับลำดับจนกระทั่งตายไปเปล่าๆหาความสุขไม่ได้เลยในบุคคลคนนั้นทั้งที่เสาะแสวงหาความสุขตั้งแต่เริ่มแรกมาจนกระทั่งมันตายหาไม่เจอแต่สิ่งเหล่านี้ได้มีอำนาจบังคับบัญชาไม่เป็นไปแล้วต้องเป็นอย่างนั้นหากมีความจำถือเอาความจำเป็นเรื่องธาตุเรื่องขันหามาเพื่อยารักษาตามธรรมดาก็ย่อมมีเวลาพักผ่อนได้อย่างสะดวกสบายแต่ความโลภนี้มันไม่มีเมืองพอมันจึงหาเวลาพักผ่อนไม่ได้ได้เท่านี้ต้องอยากได้เท่านั้นต้องอยากได้เท่านั้นเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆไม่มีที่จะตามทันมันได้โลกจึงต้องหมุนเกลื่อนอยู่ด้วยมีสองประการนี้เป็นสำคัญที่เกี่ยวกับเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ที่มีความบกพร่องต้องการสิ่งยารักษาเนี่ยกิเลสตัวหาเมืองพอไม่ได้เป็นตัวใหญ่มากทีเดียวเพียงลำพังปากท้องเครื่องใช้ไม่สอยที่สำหรับธาตุขันธ์พอเป็นอยู่ตัววายสำหรับโลกทั่วไปนำวงมนุษย์เก่าก็พอทำนาแต่ถ้าที่เหลือปัญหาเหล่านี้มันเข้าวงการเป็นหัวหน้างานแล้วโลกไหนก็โลกคนใดก็คนเถอะแม้ท่านนั้นใดก็ตามจะต้องหมุนติ้วอยู่ด้วยสิ่งนี้เป็นเครื่องบังคับจนกระทั่งลมหายใจหมดแล้วก็ไม่เจอความสุขแม้แต่น้อยเลยเจอที่แต่กองทุกข์เพราะพวกนี้พวกสแสวงหาความทุกข์ทั้งนั้นธรรมชาติอันนี้พาจากโลกให้สแสวงหาแต่กินแต่ไปมาเผาลนตัวเองอยู่ตลอดเวลาหาความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ที่ไหนในโลกก็ไม่เห็นโทษของมันจึงต้องไม่หมุนตัวไปตามมันอยู่เช่นนั้นอย่างสรุปความแล้วว่าโลกเรานี้ยังไม่มีใครที่จะว่างจากการจากงานจากความยุ่งเหยิงวุ่นวายหมุนตัวเป็นเตียงอยู่เช่นนั้นสรุปเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธรรมเรื่องขันธ์ที่โลกจะต้องจัดแสวงหามาเยียวยารักษาก็ต้องวุ่นวายอยู่เรื่อยมาทำงานก็ต้องทำจริงๆไม่ทำจริงๆก็ไม่พอปากพอท้องความทุกข์ก็เกิดขึ้นโลกจึงไม่หมุนไปตามการตามงานทีนี้ย้อนเข้ามาหาสมณะคือนักบวชนักปฏิบัติของเราจึงถือโลกเป็นหลักสำคัญว่าเขาไม่มีเวลาว่างงานของเขาเลยงานของโลกเขาก็ไม่มีเวลาว่างงานของพระก็ไม่ควรให้มีเวลาว่างเพื่อถอดถอนกิเลสปัญหาอาสวะนี่คืองาน

0: สำคัญแท้ของสมณะใหญ่เดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาอันเป็นงานสำคัญของตนในเอียบทต่างๆไม่ปราศจากสติซึ่งควบคุมงานภายในของตนที่ทำอยู่นั้นโดยสม่ำเสมอมีเรียกว่าเป็นผู้มีงานสมกับเพศและหน้าที่ของตนโดยแท้ดังพระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วทุกประการในครั้งพุทธกาลเราวาดภาพตามตำหนักตำลาที่ท่านจดจารึกเอาไว้ก็ท่านวาดท่านจดเอาไว้ตามหลักความจริงที่เป็นมาเพราะฉะนั้นเวลาเราอ่านตำราแล้วจึงวาดภาพเรื่องของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายได้โดยไม่ผิดจะเห็นจิตเดียถ้าอาการของพระพุทธเจ้าที่แสดงแก่ภิกษุทั้งหลายไม่มีเรื่องอื่นเรื่องใดนอกจากเรื่องถอดถอนจิตอาสวะด้วยความภาคเพียรสั่งเสียพระมั่งคือทรงสั่งเสียมั่งทรงให้การอบรมให้เห็นคุณค่าในสถานที่ที่จะบำเพ็ญบ้างให้เห็นคุณค่าแห่งความเพียรของตนบ้างรวมแล้วมีแต่เรื่องให้พระบำเพ็ญต่อความภาคเพียรจนเม็ดจนหน่วยสมกับงานของสมณะจริงๆเราจะเห็นได้บรรดาพระสาวกทั้งหลายที่ออกมาจากสกุลต่างๆมาบวชศึกษาอารมณ์กับพระพุทธเจ้าไม่มีงานใดกิริยาใดที่เป็นเรื่องของโลกเข้าไปเทียบสองเลยจะคุยกันมากน้อยเพียงไรที่เทียบว่าธรรมสากัจฉาตาเลนะธรรมสากัจฉาเอตมังคารมุตมังท่านสนทนากันเพื่อความรู้จริงเห็นจริงในอัตในธรรมเป็นที่มงคลทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์จากกันเป็นอย่างดีไม่ว่ามากน้อยเพียงไรบรรดาธรรมที่ท่านสนทนากันอยู่ในวงแห่งสันเลขาธรรมที่เคยแสดงอยู่มาแล้วเสมอนั่นแหละไม่ได้นอกเหนือไปจากไหนจากนั่นเลยการพูดการเราพูดด้วยความชมเชยพูดด้วยความยินดีพูดด้วยความใส่ใจจริงๆไม่ได้จักแต่ว่าพูดปรารภหรือสนทนากันเห็นอย่างความมากน้อยก็ตัดภาระทุรังอะไรออกหมดให้พอเป็นไปได้เท่านั้นความมากน้อยเป็นเครื่องตัดภาระเครื่องกดทวงออกเสียงให้มีแต่ความภาคเพียรไปด้วยความคล่องตัวเลิศลงมาก็ว่าสันโดษยินดีตามมีตามเกิดไม่เสาะแสวงหาสิ่งไม่มีไม่เป็นมาก่อควรวุ่นวายตนเองและผู้อื่นซึ่งเป็นการรบกวนเขาไม่ดีเลยอยู่ในสันเดชธรรมอปิชตาความมักน้อยสันติผีคือความยินดีตามมีตามเกิดทางปัจจัยทั้งหลายไม่ยินดีไปมากกว่าที่เกิดขึ้นมีขึ้นภายในตนไม่รบกวนผู้ใดเป็นผู้เลี้ยงง่ายเสมอเนี่ยสุภาโลเป็นผู้เลี้ยงง่ายสันติโกจักสุภาโลจักเป็นผู้สันโดษยินดีเป็นผู้เลี้ยงง่ายเนี่ยเหลืองเหลืองวุ่นวายกับใครทั้งนั้นเมื่อกระตาสนทนากันก็เป็นยังไงไปอยู่สถานที่นั่นได้รับความสงบสงัดดีไหมสถานที่เป็นอย่างไรดินฟ้าอากาศตลอดถึงน้ำท่าที่เป็นที่อาศัยสถานที่ประกอบความภาคเพียรเป็นไปด้วยความปลอดโปร่งโล่งใจไหมนะตั้งสนทนากันที่เราเรียกกระตาชอบในที่สงัดสงัดดีมั้งวิริยารำพาการประกอบความเพียรเป็นอย่างไรบ้างได้บาแปลกๆต่างๆในสถานที่เช่นนั้นดีไหมองค์นี้ก็ถามองค์นั้นองค์นั้นก็ถามองค์นี้เหมือนกันเพราะต่างองค์ต่างไปหาสถานที่เช่นเดียวกันนี้เมื่อได้ทราบว่าดีแล้วหากว่ามีโอกาสท่านองค์นั้นก็อาจจะไปมีโอกาสท่านนี้ก็อาจจะไปสถานอยู่สถานที่เดียวกันเพราะเป็นที่เหมาะสมต่อการประกอบความภาคเพียรเวกตาวิริยาลัมภะสังสคณิกาไม่คุกคีกับผู้หนึ่งผู้ใดไม่ว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องประชาชนญาติโยมที่เป็นสิ่งภายนอกนั้นเลยแม้กับพระก็ไม่ยุ่งเหยิงวุ่นวายกันจะพูดกันเฉพาะเวลาจำเป็นเท่านั้นเพราะเหตุไรเพราะไม่ให้จิตส่งกระแส ออกไปสู่ภายนอกให้มากไปซึ่งเป็นการข้ามความจำเป็นที่หลักความเพียรที่มีในตนนี้ไปเสียและเสียเวลาไปพูดก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องโลกเรื่องสงสารอันเป็นเครื่องสั่งสมกิเลสหรือส่งเสริมกิเลสที่มีอยู่แล้วให้พองตัวขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวพูดหลายครั้งหลายหนก็ชินจนด้านเลยพูดทำไม่ลงถ้าไม่ได้พูดโลกแล้วอยู่ไม่ได้ทุรนทุรายเหมือนคนจะตายนี่คือจิตมันเป็นโลกทั้งดวงในหัวใจของพระถ้าจิตเป็นธรรมแล้วจะไม่หิวโหยกับเรื่องของโลกใดๆทั้งนั้นนอกจากมีความอิ่มพอที่มีความดูดดื่มภายในธรรมทั้งหลายแสดงออกมาอาการใดมีแต่ธรรมล้วนๆเป็นที่ทราบซึ้งถึงจิตใจซึ่งกันและกันในระหว่างคู่สนทนากันคำว่าศีลก็ระมัดระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาเพราะเป็นสมบัติอันล้นค่าภายในตัวของเราสมาธิจะทำให้เกิดได้ด้วยวิธีใดสนทนากันสนทนาเรื่องศีลสนทนาเรื่องสมาธิเป็นยังไงจิตใจเป็นยังไงมีความสงบร่มเย็นดีไหมจะอยู่ในที่เช่นนั้นเช่นนั้นการประกอบความเพียรเป็นยังไงจิตใจรับความสงบเยือกเย็นไหมและเยือกเย็นความเยือกเย็นขนาดไหนใครมีความรู้สึกยังไงในการประกอบความเพียรที่เป็นปรากฏผลขึ้นมาก็เล่าสู่กันฟังเป็นเครื่องส่งเสริมซึ่งกันและกันให้มีความดีดื่มมีกำลังใจในการประกอบความภาพเพียรนะปัญญาพิจารณาได้ความยับยั้งอย่างไรบ้างถามกันที่เรื่องปัญญาเมื่อถามที่เรื่องปัญญาแล้วไม่ปริมุตจะไปที่ไหนเพราะปัญญาเป็นเครื่องปราบตามสิ่งที่โลกรุงรังภายในจิตใจทั้งหลายให้หลุดพ้นถึงขั้นวิมุตเมื่อท่านบำเพ็ญมาแต่ก่อนสนทนากันท่านสนทนาอย่างนี้นี่หลักของพระพุทธศาสนาแท้หลักของพระแท้งานของพระแท้การพูดการจาสนทนาของพระแท้ท่านเป็นอย่างนี้พากันจดจำหลักเกณฑ์นี้ไว้อย่าให้ห่างจากจิตใจของตนอย่าเห็นว่าสิ่งใดเป็นสิ่งที่น่าคุยน่าสนทนามากยิ่งกว่าสันเลขธรรมทั้งสิบประการที่มีคุณค่าอันนี้เกิดต่อจิตใจของเรานี้อันนี้เป็นสำคัญผู้ใดก็ตามถ้าลงได้มีความเน้นหนักลงในสิบข้อนี่จะเป็นข้อไหนก็ตามจะวิ่งถึงกันหมดกิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นที่สุดก็ตามเถอะสิ่งที่เก่งกว่ากิเลสยังมีที่จะต้องปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือมือคืออะไรคือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าประทานไว้แล้วทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมซึ่งก็มีอยู่ในตัวของเราท่านบอกอุบายวิธีการสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราซึ่งมันผูกมัดกันด้วยความสัมพันธ์ของเราแล้วให้แก้กันออกด้วยอุบายต่างๆแห่งธรรมที่ท่านสอนไว้เนี่ยอย่างที่ว่าเสียสารลงมานะขาตันตาแต่ตัวเป็นต้นนี่ก็ติดอันนี้สัตว์โลกทั้งหลายติดกันตรงนี้ก็มาสอนที่ตรงนี้ดูให้ดีมีอยู่ในที่นี่ความติดพันความสำคัญซึ่งเป็นเรื่องปลอมทั้งหลายนั่นน่ะมันแท้ของจริงอย่างนี้มันดัดแปลงแต่งเอาใหม่ทั้งหมดนี่เลยมันไม่ได้เป็นไปตามธรรมธรรมมาเป็นของไม่งามเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอสุภะอสุภังเป็นจริงที่แตกทลายได้เสื่อมไปทุกเวลาเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาแต่กิเลสมันไม่เป็นอย่างนั้นมันดัดแปลงใช่ไหมหลอกเราเรายังหลงทั้งๆที่ตาเราก็เห็นอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นอย่างไรถ้าเอามาเทียบกับธรรมมาเป็นคู่แข่งกับธรรมแล้วเอาตามความจริงก็เนื้อธรรมไปไม่ได้ธรรมต้องมีน้ำหนักเต็มตัวเป็นของปฏิกูลนั่นเราดูมันหอมที่ไหนร่างกายของเราทุกส่วนมันไม่ปฏิกูลได้อย่างไรนี่เท่านี้ก็ทราบแล้วดังนั้นว่าสวยมันเปลี่ยนขึ้นมาว่ามันสวยงามมันสวยงามที่ตรงไหนมันสะอาดสะอาดที่ตรงไหนนี่แต่สิ่งที่มันปลอมขึ้นมาแทรกขึ้นมาปลอมขึ้นมาแต่เราไปเชื่อของปลอมมากยิ่งกว่าที่จะพิจารณาตามธรรมพุทธเจ้าเห็นเป็นของจริงตามธรรมท่านเพราะฉะนั้นมันจึงฝืนธรรมตลอดเวลาทั้งที่เราประกอบความเพียรอยู่นั่นแหละเป็นการปีนเดียวกันกับธรรมเลือดกายเป็นค่าสิทธิ์ต่อธรรมไปโดยไม่รู้สึกตัวในขณะเดียวกันก็ความเห็นตรงนี้ก็เ กลายเป็นข้าศึกต่อตัวเราเองไม่ใช่ตุที่ไหนท่านจึงไม่รู้ไม่เห็นเหมือนกับว่าธรรมของพระเจ้าสุดเอื้อมสุดวิสัยของมนุษย์เราเฉพาะอย่างยิ่งของเราที่จะปฏิบัติให้รู้ให้เห็นให้บรรลุถึงเป้าหมายที่ธรรมท่านสอนไว้มันสุดวิสัยไปเสียหมดเพราะความรู้ความเห็นมันไม่เป็นไปตามธรรมมันเป็นไปตามกิเลสทั้งหมดเรื่องกิเลสนั้นเป็นเรื่องขวางธรรมอยู่แล้วเมื่อความรู้เห็นเป็นไปตามกิเลสเพื่อกิเลสไปเราก็เป็นคนขวางธรรมแล้วมันจะบรรลุเป้าหมายแห่งธรรมตามพระพุทธเจ้าได้อย่างไรท่านจึงนำมาท่านจึงให้สอนว่าให้พิจารณาซ้ำๆซักๆคลี่คลายแยกแยะออกดูโดยสม่ำเสมอวาระหนึ่งจนได้ที่จะรู้จะเห็นตามหลักจริงหลักความจริงของธรรมที่สอนไว้ท่านว่าสวัสดิ์ค่าตัวพระวตาธรรมโมตรัสไว้ชอบแล้วฟังสิทำตรัสไว้ชอบแล้วมันไม่ชอบอยู่ที่หัวใจของเราที่เต็มไปด้วยสิ่งจอมปลอมคือกิเลสทั้งหลายเท่านั้นจึงต้องพยายามแหวกจากกิเลสจอมปลอมนั้นเข้ามาสู่ความจริงในธรรมมาตรัสไว้ชอบแล้วร่างกายเป็นยังไงเป็นอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตานี่คือความจริงพยายามคลี่คลายดูจุดนี้ไม่เห็นเอาให้เห็นเห็นภายในใจตาเนื้อเห็นอยู่แล้วไม่ได้ปฏิเสธพระพุทธเจ้าไม่ได้เห็นอยู่ทุกอย่างแปรสภาพก็เห็นอยู่ทุกข์ก็เห็นอยู่อนัตตาถือเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นดาวเป็นเขาที่ไหนมันก็มีแต่ดินน้ำลมไฟถ้าพูดตามสมมุติขั้นนี้ฉะนั้นก็ทุกชิ้นทุกส่วนภายในร่างกายนี้ก็เป็นตัวนิจังทุกขังอนัตตาไตรลักษณ์เต็มอยู่หมดอยู่ด้วยกันนั่นแหละทั้งสามไตรลักษณ์นี้ที่คาตลายครั้งหลายหนมันก็เข้าใจสติเป็นสำคัญในการประกอบความภาคเพียรเราจึงเน้นเสมอเรื่องสติพ่อเคยเห็นคุณค่าของสติมาแล้วด้วยเคยเห็นโทษของความขาดสติมาแล้วด้วยจึงได้นำมาสอนอย่างเต็มหัวใจที่เต็มปากเวลาเราประกอบความภาคเพียรวันไหนสติไม่ค่อยดีการพิจารณาก็ไม่ค่อยแจ่มแจ้งเนี่ยหลักใหญ่อยู่ตรงนี้สติผู้ควบคุมงานขาดวรรคขาดตอนงานก็ขาดวรรคขาดตอนไปตามสตินี่แหละที่ว่าขาดความเพียรขาดวรรคขาดตอนขาดตรงนี้สติดูอยู่การพิจารณาทางด้านปัญญาจับลงไปเกาะลงไปมันติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บพุ่งไปเลยทะลุเลยถึงความจริงตามขั้นภูมิกำลังของตนตัวไม่ต้องสงสัยแต่วันไหนพิจารณามันไม่ติดเพราะสติไม่ดีเกาะแล้วผิดกล้าไปเกาะแล้วหลุดไปความจริงมันก็ไม่ดีเพียงขั้นนี้ก็พอทราบได้สมควรอยู่แล้วโน่นที่เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าความเพียรมันติดพันกันมันเป็นเนื้อเป็นหนังของความเพียรจริงๆเป็นชิ้นเป็นอันเป็นเหตุเป็นผลเป็นความเพียร100%เป็นระยะๆไปก็ตอนสติปัญญาอัตโนมัตินั่นนั่นจึงเห็นได้ชัดทีเดียวอะไรมาเกาะไม่ติดสลัดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บด้วยอำนาจของสติปัญญาที่มันรู้ทันกันตลอดตั้งไม่ตั้งก็ตามฟังแต่ว่าสติปัญญาอัตโนมัติก็แล้วกันอะไรมันสัมผัสทับนี่มันก็เหมือนกับเตือนสติและปัญญาให้ตื่นในขณะเดียวกันหรือให้รู้สึกตัวกับสิ่งนั้นในขณะเดียวกันปกติก็รู้สึกตัวอยู่แล้วแต่เมื่อมีสิ่งที่เข้ามาสัมผัสก็รับทราบกับสิ่งนั้นทันทีแล้วคลี่คลายกันไปโดยลำดับทันทีจนกระทั่งเข้าใจแจ่มแจ้งแล้วปล่อยเรื่อยความเพียรจริงขึ้นอยู่กับสติขอให้ทำเต็มเม็ดเต็มหน่วยเราอยากรู้อยากเห็นคุณค่าแห่งธรรมที่เกิดขึ้นกับนักปฏิบัติทั้งหลายนี้พวกเราเป็นต้นที่ตั้งหน้าตั้งตามาศึกษาจากที่ต่างๆมามุ่งอัดมุ่งทำมีเจตนาอย่างเดียวกันขออย่าลืมความตั้งอกตั้งใจความมุ่งหมายที่มาในเวลาประกอบความภาคเพียรอย่าให้กิเลสมันหลอกให้ทะเลถลายไปนู่นทะเลถลายไปนี่นี้จะเรื่องกิเลสจูงจมูกอยู่ตลอดเวลาจิตไม่ได้ยังเข้าถึงธรรมได้เลยถูกแต่กิเลสหลอกจับฉุดลากออกไปจากช่องแห่งธรรมที่จะควรรู้ได้เห็นได้ช่องนี้ช่องนั้นเช่นช่องทุกขังช่องอนิจจังช่องอนัตตาช่องอสุภะอสุภังมันลงช่องนี้ไม่ได้มันลงแต่ช่องที่กิเลสหลอกลวงไปเสียลงเรียกว่าลงช่องหลอกลวงหลอกตัวเองไปเรื่อยๆมันก็ไม่เห็นผลนี้ประโยชน์อะไรเพราะฉะนั้นจึงเอาให้จริงให้จังเทศสอนหมู่เพื่อนมาก็ไม่รู้กี่ปีกี่เดือนเทศเป็นเม็ดเต็มหน่วยหมด ภูมิความสามารถที่จะเกิดในยิ่งไปกว่าที่เคยเคยมาแล้วนี้เป็นไปไม่ได้แล้วสำหรับเราผมจะพูดปฏิบัติให้รู้เห็นขึ้นภายในใจมันก็น่าจะเป็นอยู่แล้วน่าจะเป็นไปได้แล้วถ้าว่าไม่เหลวไหลไม่ทะเลถลายเสียในภายในจิตทั้งตนทั้งที่ประกอบความเพียรอยู่นั้นเท่านั้นก็มีอย่างอื่นมันน่าจะรู้จริงเหล่านี้อยู่กับตัวแท้ๆขุดค้นลงไปตรงนี้ทำไมความสงบเมื่อมีใครอะไรกวนจิตเพราะการบังคับได้ไม่ให้จิตไปยุ่งกับสิ่งใดสติบังคับไว้เสมอทำไมจิตจะสงบไม่ตัวไม่ได้นี่การที่สติร่างมาอยู่หรือสติเผลอมันเป็นเหตุให้จิตถูกกิเลสลากไปด้วยความเคยชินต่อมันต่อนิสัยของกิเลสอยู่แล้วนั่นมันก็ไม่รู้เรื่องที่เรานั่งภาวนาก็มีแต่ง่วงเหงาห้องนอนหาความสงบไม่ได้นอกจากสงบหลับแบบหลับเท่านั้นเพียงขั้นสมาธิก็ไม่เห็นถ้าเป็นอย่างนั้นไม่ปรากฏได้ยินแต่ชื่อนั่นแหละสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นอะไรมันตั้งมั่นความเพียรมันก็ไม่มั่นมันทะเลทลายไปตามที่เด็ดทั้งหมดเอาความมั่นมาจากไหนเมื่อตัวเหตุไม่มั่นผลคือความสงบใจให้เป็นความสงบอย่างแน่นหนามั่นคงจะมีได้อย่างไรผลเกิดขึ้นจากเหตุต่างหากนี่ยังขั้นสมาธิมันก็เป็นไปไม่ได้แต่พูดถึงขั้นปัญญาด้วยแล้วก็ยิ่งละเอียดเป็นลำดับลำดับไม่มีอะไรที่จะกว้างยิ่งกว่าปัญญาสมาธิเมื่อเต็มภูมิแล้วก็อยู่เหมือนกับน้ำเต็มตุ่มแล้วอยู่แต่ปัญญานี้ไม่เป็นอย่างนั้นไม่มีขอบเขตซึ่งทราบไปได้หมดทุกแง่ทุกกระทงไม่ว่ากว้างว่าแคบแล้วแต่เหตุการณ์ที่ควรจะให้พิจารณาไปถึงไหนไปได้ทั้งนั้นปัญญาไม่มีขอบเขตส่วนสติเออส่วนสมาธินี่เหมือนเท่าที่ปฏิบัติมาเป็นอย่างนั้นมาเต็มภูมิของสมาธิแล้วจะให้ยิ่งกว่านั้นไปอีกก็ไม่ได้กำหนดเพียงไรทีไรนั้นก็อยู่แค่นั้นละเอียดจนถึงขั้นสุดของสมาธินั่นเท่านั้นไม่ใช่ละเอียดแบบวิมุตติหลุดพ้นมันจะละเอียดเพื่อความหลุดพ้นมันละเอียดตามกำลังของสมาธิที่เต็มภูมิแล้วอย่างนี้ก่อนเต็มที่อยู่นั่นเสียนอกจากนั้นมันไม่เพิ่มหมายถึงว่ามันมีขอบมีเขตถ้าเป็นน้ำก็เต็มตุ่มถึงขอบปากแล้วอยู่ส่วนปัญญาไม่เป็นเช่นนั้นหมุนติ้วไปตลอดไม่ว่ากว้างว่าแคบลึกตื้นหยาบละเอียดแค่ไหนสติกับปัญญานี้ตามมันไปได้ทั้งนั้นจนเป็นที่เข้าใจซึ้งก็เห็นนี้เองพระปรีชาสามารถของพระพุทธเจ้าจึงผิดกับพระสาวกทั้งหลายอยู่มากมายก็เห็นนี้เพราะพระปัญญามีความฉลาดแหลมคมสมภูมิศาสดาเอกในโลกของโลกต้องกระจายหมดทั่วโลกธาตุสามารถทราบได้หมดปัญญาไม่มีขอบเขตถือขั้นสมมุติเป็นเกณฑ์เต็มสมมุตินั่นแหละขั้นสมมุติก็หลุดพ้นไปแล้วไม่ต้องกล่าวถึงแต่พิจารณาตามโลกสมมุตินี่พระองค์ทรงสามารถรู้แจ้งตลอดตัวถึงที่เรียกว่าโลกวิถูไม่มีขอบเขตนั้นการพิจารณาทางด้านปัญญาของเราควรจะให้มีเป็นคู่เคียงกันไปกับการอบรมสมาธิในการอันควรจะพิจารณาอย่าไปยุ่งตั้งแต่กับสมาธิด้วยความขี้เกียจจะพิจารณาอะไรก็ขี้เกียจหาอุบายตั้งปัญหาขึ้นถามตัวเองยกขันนี่เป็นที่ตั้งจะเป็นขันนอกขันในก็ตามเอามาแยกแยกพิจารณาเฉพาะอย่างยิ่งขันในของตัวของเรานี่มันสำคัญของเราเนี่ยมีความหยาบคายจากเวทนาขันมัดเอาจริงๆทุกข์นั่นแหละทุกขเวทนามัดตัวเข้าไปไม่มีทางออกไม่หมุนติ้วของมันจนกระทั่งมันแตกกระจายหมดรู้ตลอดทั่วถึงของทุกขเวทนาว่ามันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเกิดขึ้นมาเพราะเหตุไรจนถึงขั้นความจริงทั้งกายทั้งเวทนาทั้งจิตเวลามันจนกรอบมันฟิตของมันเองไม่ยอมถอยถอยไปได้ยังไงถึงขั้นไม่ยอมถอยมันถอยไม่ได้ต้องเอาจริงเอาจังนั่นแหละขั้นนั่นแหละเป็นขั้นที่เห็นความอัศจรรย์เป็นขั้นที่เชื่อตัวเองได้เชื่อว่าตัวนี้มีสติปัญญาได้จริงเพราะฝึกขึ้นมาเวลาจนกรอบคนเราจึงไม่ได้โง่อยู่ตลอดไปท่านจะนำปัญญาโนนาโถมาใช้นะนอกจากหวังจะพึ่งพิงคนอื่นไปเรื่อยๆเป็นนิสัยของมนุษย์หวังพึ่งจากผู้อื่นไม่สนใจที่จะมาพึ่งตัวเองอันจริงไม่ค่อยได้เหตุได้ผลอะไรอยู่กับครูอาจารย์ก็พึ่งแต่ครูแต่อาจารย์ไปเสียที่จะมาพึ่งตัวเองในเวลาที่ควรจะพึ่งนั้นก็ไม่สนใจจะพึ่ง ไม่สนใจจะคิดไม่สนใจจะต่อสู้สิ่งที่มันผูกมัดรัดเดิมอยู่ภายในจิตใจของตัวเองมันก็ไม่ได้อุบายต่างๆมันก็ช่วยตัวเองไม่ได้ส่วนที่มันเด่นจริงๆก็คือทุกขเวทนาสำหรับเราเองเด่นมากเห็นประจักษ์อาภาณทุกครั้งที่เข้าตะลุมบอลกันเมื่อสละเป็นตายลงสู่ความเพียรนี้แล้วรู้ได้ทุกครั้งไม่เคยพลาดเลยเพราะมันทุ่มลงไปตรงนั้นหมดชีวิตจิตใจมอบไปหมดแล้วจะไปทะเลถลายไม่ได้กระแสของจิตที่เป็นนอกรูนอกทางไม่ได้เป็นอันขาดว่างั้นเลยนี่ฉะนั้นมันถึงต้องเป็นทุกข์มากทุกข์ในร่างกายเพราะทุกขเวทนาบีบบังคับแล้วยังไม่ได้จิตยังต้องกระสับกระส่ายจะคิดไปนู้นไปนี้อีกบังคับจิตที่คิดอย่างนั้นด้วยไม่ยอมให้คิดออกไปจะทุกข์ก็ตามจะเป็นก็จะตายก็ตามให้หมุนอยู่กับตรงนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าทุกขังอริยสัจจังท่านบอกเป็นสัจธรรมอย่างนี้ไม่เป็นอื่นเป็นสัจธรรมท่านบอกพิจารณามันเห็นสัจธรรมเป็นยังไงว่าทุกข์เป็นของจริงนี้จริงอย่างไรเมื่อพิจารณารอบกันทุกส่วนแล้วทุกข์ก็เป็นของจริงจริงสักแต่ว่าทุกข์อยู่เท่านั้นไม่ปรากฏว่าทุกข์เขามีความหมายในตัวของเขาเองและมาให้ทุกข์แก่เราเขาไม่มีความหมายสักจะเป็นความจริงอันหนึ่งอยู่เท่านั้นว่าตายที่แรกเราก็เหมาเอาว่าร่างกายของเราส่วนนั้นส่วนนี้หรือหมดทั้งร่างนี้ว่าเป็นตัวทุกข์ส่วนว่าเป็นตัวเราเป็นของเราไม่ต้องพูดอันนี้มันเป็นมาแล้วเอากันในขณะนั้นในขณะมันชุนมุนวุ่นวายอยู่กับทุกข์นั้นมันถือว่าธาตุขันธ์ทั้งหมดนี้เป็นทุกข์มันแยกหาจริงๆอันไหนเป็นทุกข์ธาตุขันธ์ส่วนไหนมันเป็นทุกข์จริงๆไล่เข้าไปไล่เข้าไปจิตจ่อเข้าไปสติจ่อเข้าไปบังคับเข้าไปไม่ยอมให้ถอยเป็นกับตายก็มอบกันไว้ที่นี่จะออกไปไหนความเป็นกับตายอยู่ที่ขันนี้ยันนี้จากขันให้รู้ในขันนี้จริงๆเรียกว่ารู้ความจริงพอจิตค้นคว้าย้อนหน้าย้อนหลังย้อนไปดูเวทนาก็ดูจริงๆดูให้ถึงใจมาดูร่างกายส่วนไหนที่ว่ามันเป็นทุกข์ก็ดูจริงๆจนถึงใจเมื่อถึงใจแล้วก็ถึงความจริงแล้วย้อนดูจิตอีกเทียบเคียงทุกสัตว์ทุกส่วน3อย่างนี้เป็นสําคัญตายทุกขเวทนาเกิดที่มันพัวพันกันนี่จิตนั้นน่ะไปพัวพันเขาจึงต้องพิจารณานั้นแล้วแยกมหาจิตแยกมหากายแยกมหาทุกขเวทนาแยกมหาจิตตลบทบทวนไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่ต้องพูดเอาจนกระทั่งเข้าใจเห็นเป็นความจริงอย่างเต็มสัดเต็มส่วนหาทางสงสัยไม่ได้แล้ว 1. ทุกข์ดับวูบไปหมดเลย 2. ทุกข์ไม่ดับก็ตามแต่หาความกระเทือนใจไม่ได้ต่างอันต่างจริงไม่มีความกระทบกระเทือนใจแม้ร่างกายจะแตกไปในขนาดนั้นก็ไม่มีอะไรกระทบกระทานภายในจิตใจเพราะต่างอันต่างจริงแล้วเนี่ยมันจะไม่อาจหารได้ยังไงเมื่อมันถึงความจริงด้วยกันทุกสัตว์ทุกส่วนเต็มภูมิแล้วไม่มีกระทบกันด้วยหวังทุกกับใจก็ไม่กระทบกันขันกับเราก็ไม่กระทบกันต่างอันต่างจริงจึงเรียกว่าต่างอันต่างจริงเมื่อถึงขั้นความจริงแล้วไม่กระทบกันนี่พระอรหันต์ทั้งหลายเวลาท่านนิพพานท่านจะนิพพานได้อย่างสะดวกสบายเพราะมีอะไรกระทบกันท่านเป็นความจริงล้วนๆอยู่แล้วในหลักธรรมชาติของจิตท่านสิ่งเหล่านี้ท่านก็เห็นว่าเป็นความจริงอยู่แล้วจะมีอะไรมากระทบกระเทือนท่านก็ให้เกิดความระส่ำระสายกระวนกระวายเหมือนโลกทั่วไปท่านไม่เป็นเรื่องของขันจะดิ้นจะดีดไปตามลักษณะของขันนั่นเป็นสภาพอันหนึ่งจะเอาเข้าไปบวกกันกับจิตไม่ได้ถึงแข้งขาอวัยวะมันดิ้นมันดีดของมันเหล่านี้เป็นต้นมันเป็นอาการอันหนึ่งของขันที่มันแสดงตัวเหมือนกับไม้ที่ถูกไฟเผานั่นแหละเห็นใบไม้เหยียบความพันหนึ่งเข้าไปไม้ไผ่มันเสียงระเบิดปึงปังปึงปังเหมือนกับเป็นของมีหัวใจเหมือนกับไม้นั้นเจ็บปวดเพราะไฟเผาความจริงไม้ไม่มีความมันเจ็บปวดในตัวเองไฟก็ไม่มีความหมายตัวเองหากเป็นอย่างนั้นระหว่างไม้กับฟืนระหว่างไม้กับไฟเผากันเป็นอย่างนั้นมีระหว่างขันกับทุกขเวทนามันแผดเผากันก็เป็นเช่นนั้นมันไม่ส่งผลเข้าไปกระทบกระเทือนจิตใจได้เมื่อจิตใจได้ถึงขั้นภูมิแห่งความจริงเต็มส่วนโดยหลักธรรมชาติของตนแล้วย่อมเป็นอย่างนั้นด้วยเหตุนี้พระหันจึงไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ว่าจะตายในอิริยาบถใดจะเสียท่าเสียทีไม่เสียท่าเสียทีไม่มีไม่อิริยาบถใดไม่มีอาการใดที่จะไปทำลายจิตใจของท่านบริสุทธิ์อยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติให้กลายเป็นความสมองหรือเป็นกุปธรรมกำเริบขึ้นมาเป็นไปไม่ได้นะเมื่อกินตามส่วนแล้วก็เป็นอย่างนั้นมีพยายามให้หมู่เพื่อนได้ประกอบความภาคเพียรไม่ให้มีงานอะไรการอะไรนอกจากงานเดินโยกมนั่งสมาธิภาวนา
1: นี่เท่านั้นถือเป็นงานอย่างยิ่งอยู่ที่ไหนให้ทำงานของตนเองเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนามีสติเป็นเครื่องกำกับรักษาใจอยู่เสมอปัญญาคอยสอดส่องจะให้จิตมันเฉลียวฉลาดไปได้เคยเป็นมาพอแล้วไม่เห็นโทษของมันในเวลาการในเวลาประกอบความภาคเพียรในเวลาที่ควรจะเห็นโทษมันด้วยสติปัญญาของตนเราจะไปเอาเวลาไหนมาเห็นโทษของมันถ้าไม่เห็นในเวลานี้แล้วมันก็หมดหวังเท่านั้นมนุษย์เราเอาให้กินให้จังกลัวจะตายกลัวจะลำบากจะบังคับต่อสู้กิเลสบ้างก็กลัวลำบากเสียไปล้มไปทางฝ่ายกิเลสให้มันเหยียบย่ำทำลายเสียเลยไม่มีทางคำว่าชนะกิเลสได้ถ้าตัวชนะกิเลสไม่ได้แล้วเราหาความสุขไม่เจอเลยในชีวิตของพระเรานี่นอกจากเราได้ชนะกิเลสตัวใดแล้วเราก็จำเป็นอิสระในกิเลสตัวนั้นขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งเอาให้หมดไม่มีกิเลสตัวใดตกค้างอยู่ภายในจิตใจแม้แต่น้อยแม้แต่ปรมาณูเลย นั่นแหละจึงเป็นอิสระเต็มตัวอยู่ไหนอยู่เถอะที่นี่มันหมดความหมายทั้งหมดแล้วเรื่องโลกธาตุนี้มันเป็นสมมุติด้วยกันรู้เท่าทันหมดแล้วจิตก็เป็นจิตธาตุขันธ์สมมุติต่างๆก็เป็นตามสภาพของเขานั่นเป็นอิสระตลอดเวลาแม้ขันธ์จะยังมีอยู่มีสิ่งรบกวนอยู่เป็นทุกข์ความลำบากมันก็ไม่กระเทือนถึงใจใจมีแต่ความรับผิดชอบก็จะต้องปฏิบัติถ้าขันไปตามเรื่องราวที่เขายังมีความเป็นสืบต่ออยู่เท่านั้นจะเป็นอุปทานความยึดมั่นถือมั่นความโกรธกวายท่านไม่หนีนี่ก็เป็นอิสระแล้วทำไมจะไม่เห็นโทษแห่งกิเลสที่มันเคยครอบนำหัวใจมานานว่ามันทำจิตใจให้มีความชอกช้ำขุ่นมัวได้รับความทุกข์ความทรมานมากน้อยอย่างไรได้อย่างไรเมื่อนั้นมันหมดไปแล้วมันก็เห็นได้อย่างชัดอ่านได้อย่างเต็มปากเต็มใจนั่นเองเดินจงกรมนั่งอยู่มันง่วงลงเดินหาบาวิธีแก้เจ้าของคนเราทั้งง่วงก็จะนอนตอนนั้นนอนก็เคยนอนมามากแล้วได้ผลได้ประโยชน์อะไรเพียงบำบัดเยียวยาธาตุขันธ์ไปเป็นการเป็นเวลาความเพียรนี้เพื่อแก้ที่เหลือโดยตรงความนอนไม่ใช่เป็นการแก้กิเลสเป็นการบำบัดธาตุขันธ์ระงับธาตุขันธ์พอมีกำลังแล้วนำมาใช้ในงานการแก้การถอนกิเลสด้วยความเพียรความเพียรนี้เองเป็นงานที่ชำระกิเลสการหลับนอนไม่ใช่เป็นการชำระกิเลสแต่มันจำเป็นที่จะต้องพักผ่อนกายเห็นไปตามเรื่องความจำเป็นนั้นจะเพื่อความสุขในการนอนดังพระพุทธเจ้าท่านตอนต้องโมกขนาจะหวังความผูกในการนอนท่านว่านั้นหาอุบายวิธีเปลี่ยนแปลงแก้ไขความโง่เงานอนไม่รู้ตีอุบายพุทธเจ้าทรงสอนถ้าว่าการนอนเป็นของดีทำไมจึงมารับสั่งพระโมกขนาจให้นอนจะให้จมไปเลยนะโมกขนาจถึงปณิพันธ์ในหมอนนั่นแหละทางร่างที่กำลังหลับคลาคลาคนนี้คงไม่เห็นสอนอย่างนั้นนอกจากสอนให้หลีกหมอนเท่านั้นหาอุบายนั้นให้หาอุบายนี้เงียนดูบนฟ้าอากาศอะไรๆอย่างนี้เป็นต้นทำมันนั่งมาหาให้ทำอย่างนั้นให้ทำอย่างนั้นหากมันจำเป็นจริงมันเพียบเป็นที่ก็พักมันเสียเนี่ยทำไมก็มาพักร่างกายมันเพียบไม่ใช่หวังความสุขในการนอนท่านย้ำอีกหวังความสุขในการนอนเพราะสิ่งนั้นไม่ใช่เป็นทางแก้ที่เหลือความเพียรต่างหากเป็นทางแก้ที่เหลือเราคิดให้ถึงใจสิอุบายอย่างนี้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติเวลามาอยู่ด้วยกันคิดถึงเรื่องใดมากยิ่งกว่ากระแสของจิตที่จะคิดออกมาในแง่ต่างๆอย่างเชียวก็หมู่เพื่อนมันคิดเรื่องอะไรก็หมู่เพื่อนมันคิดเป็นธรรมไหมถ้าคิดไม่เป็นธรรมมันก็คิดกระทบกระเทือนหมู่เพื่อนก็แสดงว่าจิตดวงนี้เป็นมารไปเชื่อกระทบกระเทือนคนอื่นเหยียบหัวใจตัวเองออกไปถ้าไม่แก้ตรงนี้ก็จะเป็นไปอีกเรื่อยๆมองกันถ้ามองในแง่เมตตามองในกันในมองในแง่ให้อภัยมองกันในให้ผลนั่นแหละหลักใหญ่ตรงนั้นต่างคนต่างมุ่งความจริงต่อกันแล้วพูดกันรู้เรื่องง่ายๆทิฏฐิมานะเป็นเรื่องของกิเลสเอามาใช้ในวงปฏิบัติได้อย่างไรเพียงเท่านั้นมันก็ปราบกันอยู่แล้วหัวใจนั่นแหละตัวมันดิ้นมันดิ้น มันแสดงภาพแบบนั้นภาพแบบนี้ในเรื่องของอันใดก็ตามเรื่องของเพื่อนฝูงก็ตามมันจะมีภาพออกไปจากตัวเองทำให้เป็นความกังวลวุ่นวายไปต่างๆนานากระทบกระเทือนขึ้นกันและกันก็เพราะกิเลสนั่นแหละทำแท้ไม่กระเทือนกิเลสท้ายกระเทือนเสมอไม่มากก็น้อยพึงระมัดระวังเราเป็นนักปฏิบัติสิ่งอันนี้อย่าให้มาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราได้ถึงกระทั่งกระทบกระเทือนขึ้นกันและกันเร็วดูไม่ได้เลยแต่ลองดูหัวใจต่างคนต่างดูหัวใจตัวเองอยู่แล้วจะทราบความกระเพื่อมความคันนองของใจมันชอบคันนองไปทางไหนคือความคันนองมันอยู่ไม่เป็นปกติมันหาเรื่องอยู่เรื่อยๆเนี่ยความคิดความคันนองไม่ใช่หมายถึงคันนองกำหนัดยินดีคันนองเรื่องไหนมันก็เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นต้องระมัดระวังงานของเราที่จะทำให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนเว้นแต่หลับก็คืองานภาวนาถือเป็นหลักเป็นเกณฑ์สำคัญงานนี้เนี่ยเราเพิ่งเป็นเพิ่งตายกับงานนี้ไม่งั้นเราบวชมาทำไมลูกอย่างโลกเขามันโลกเขาสมัครใจกันอยู่อย่างนั้นทั้งนั้นเราก็เป็นคนหนึ่งในโลกเขาทำไมเราไม่สมัครใจอยู่นั้นจิตใจของเราก็พัวพันในสิ่งนั้นแต่คิดเห็นแง่ของธรรมที่จะเป็นไปดีกว่านั้นเราจึงต้องในขณะความเป็นฆราวาสเข้ามาสู่ความเป็นนักบวชแล้วประกอบการงานของนักบวชอย่างนี้แล้วเราจะท้อถอยในงานของเราอยู่แล้วก็มีทางที่จะรู้เห็นและปลดเปลื้องกิเลสซึ่งเป็นเหมือนกับโลกของเขาได้เลยเรากับโลกเขาก็ไม่แตกต่างกันผีผ้าไม่สำคัญสำคัญที่จิตใจเปลี่ยนที่จิตใจผ้านี้เพียงเป็นเครื่องหมายของนักบวชเท่านั้นของนักปฏิบัติของนักต่อสู้ผ้ากาสาวพัดนี้คือผ้าชัยชนะเลิศโลกมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าแล้วเรานำมาใช้นี้เนี่ยธงค่ะธงสามสีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เราได้สวมธงนี้เข้าไปในร่างแล้วเราต้องเป็นนักรบให้จริงให้จังต่อทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเหตุด้วยผลสติปัญญาเป็นสำคัญในการพิจารณาไก่กรองเอาให้จริงให้จังทำไมจะไม่รู้กว้างศอกยาวาหนาคืบมีเท่านั้นในขันนี้มันกว้างมันใหญ่โตอะไรนักหนาสติปัญญาจ่อลงกับตรงนี้ทำไมมันจะไม่รู้จะไม่เห็นจิตมันเคยคึกขนองมาพอแล้วได้ผลดีจากมันอะไรบ้างนี่เราจะบังคับมันคิดยุ่งเหยิงวุ่นวายกับอารมณ์เหล่านั้นที่เคยคิดมาแล้วให้เข้าสู่ความสงบเยือกเย็นด้วยภาวนาของเราแล้วทำไมเราจะทำไม่ได้บังคับมันไม่ได้ไม่บังคับจะเรียกว่าต่อสู้กันได้ไหมกิเลสฉุดลากไปแล้วบังคับย้อนจิตย้อนกลับเข้ามาที่ว่าต่อสู้กันฉุดลากกันเอามันจริงมันจังเมื่อเราจริงจังแล้วกิเลสมันก็อ่อนตัวข้อลงไปพอเราอ่อนมันก็แข็งข้อขึ้นมาเพราะนั้นจึงต้องให้แข็งอยู่เรื่อยแข็งด้วยทำขั้นนี้แข็งด้วยความเพียรขั้นนี้แล้วแข็งด้วยความเพียรขั้นนั้นขึ้นไปสติปัญญาขั้นนี้สติปัญญาขั้นนั้นแข็งขึ้นไปเรื่อยๆนี่เดี๋ยวมันก็อ่อนลงไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายก็พ้นไปได้มันเห็นอยู่ภายในใจมีคำหลุดพ้นไปยังไงทำไมพระพุทธเจ้าท่านตรัสออกมาได้อย่างเต็มพระโอษฐ์เพราะท่านทรงรู้อย่างถึงพระทัยไม่มีใครไปบอกก็ตามถ้าทรงรู้ถึงใจแล้วพูดได้ด้วยกันคนเราพระสาวกเหมือนกันธรรมเป็นธรรมแท่งเดียวกันอุบายวิธีการแก้กิเลสก็ออกไปจากธรรมที่พระเจ้าสอนแล้วอย่างเดียวกันกิเลสตัวไหนจะมีอำนาจวาสนาเหนือธรรมไปได้ไม่มียังไม่เคยเห็นธรรมที่มีอำนาจเหนือกิเลสก็ไม่มีนอกจากตัวเราเองที่จะนำธรรมเข้ามาปฏิบัติกำลังของเราไม่พอยกธรรมเครื่องจักรอาวุธคือธรรมนั้นขึ้นมาไม่ได้มันอ่อนเปียกไปหมดด้วยความขี้เกียจขี้คร้านที่เป็นเรื่องของกิเลสมันเคาะข้อมือเราตีข้อมือออกตีแข้งตีขาให้ก้าวไม่ออกเดินไม่ไหวเดินโซซัดโซเซไปด้วยความง่วงเหงานอนไปด้วยความเผลอเลยต่างหากต่างๆแบบไม่มีสติสตังค์อย่างนั้นมันก็ไม่รู้อย่างนั้นสติที่เด็ดเดี่ยวย่ำทำลายเตะถีบลงไปแหลกไปหมดสร้างขึ้นมาไม่ได้เราจะหวังมรรคผลนิพพานและหวังความพ้นทุกข์ที่ตรงไหนไม่มีสิ่งที่จะมีได้เพราะอะไรก็มีได้ดังที่กล่าวมานี้เอาหนักก้อนสู้สิเราเป็นนักสู้แล้วนี่ก็เคยทราบอยู่แล้วว่ากิเลสมันเป็นตัวสำคัญเป็นข้าศึกอันใหญ่โตมากในหัวใจเราหัวใจโลกเวลานี้เราจะต่อสู้กิเลสจะทำอย่างสะดวกสบายไปไม่ได้กิเลสมันมีน้ำหนักมากขนาดไหนกิเลสประเภทนี้ประเภทนั้นมีน้ำหนักมากขนาดไหนกำลังเราต้องเอาให้ทานน้ำหนักมันได้และเหยียบย่ำทำลายมันลงมาได้ด้วยกำลังของเรานั่นถึงจะได้ใครชนะผู้ปฏิบัติต้องเป็นอย่างนั้นทำพอแท้อ่อนแอไม่ใช่ทางของพระพุทธเจ้าเลยสาว ทำอะไรต้องให้พินิจพิจารณาและสักแต่ว่าทำฝึกหัดนิสัยให้มีปัญญารอบตัวเองภายนอกภายในเวลานำมาใช้ภายในนี่มันก็รอบตัวสังสมกับสติปัญญาสังสมกับกิริยาการภายนอกทำอะไรก็ให้มีสติให้มีปัญญาพินิจพิจารณาไปด้วยเวลาเข้ามาใช้ภายในก็นี่แหละกิริยาแห่งจิตที่แสดงออกไปเป็นสติปัญญานี่แหละจะนำเข้ามาใช้ภายในเพื่อยืดเดือดอยู่ภายในนี้ให้หมดไปได้โดยลำดับเพราะความฉลาดนอกครอบของตัวเองแสดงเพียงตรงนี้

ความคิดที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นสำหรับนักบวชคือคิดเพื่อแสวงหาครูหาอาจารย์นี่เป็นความคิดที่ถูกต้องโปรดรักษาความคิดเช่นนี้ไว้ความคิดเช่นนี้แลจะมีความสามารถลบล้างความคิดอันไม่ดีซึ่งเราไม่ไว้วางใจในตัวของเราเองต่อการปฏิบัติธรรมนี้นั้นจึงเป็นเหตุให้มีความคิดและเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์เพื่อเป็นผู้ที่แนวทางที่ถูกต้องแล้วจะได้ดำเนินไปด้วยความสะดวกและราบรื่นแม้สามุของค์ใดๆที่ปรากฏว่าได้ถึงแดนแห่งความเกษมก็ต้องมีความคิดเช่นนี้เหมือนกันเป็นคิดอยากจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระภูมิพระพาเจ้าเพื่อพระองค์ท่านเลยทรงอุวาทแนะนำท่านสอนทั้งทางที่ถูกและทางที่ผิดเพื่อท่านผู้มีความใคร่ต่อการศึกษาและปฏิบัติจะได้แก้ไขและดำเนินไปโดยถูกต้องดังนั้นการเสาะแสวงหาครูหาอาจารย์ซึ่งเป็นที่แน่ใจเราว่าจะเป็นผู้สามารถแนะนำคำสอนตัวของเราได้จึงเป็นความคิดที่ดีและควรจะส่งเสริมความคิดของเรานี้ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วคอยพยายามดัดแปลงกายวาจาใจของตนให้เป็นไปตามโอวาทของท่านแต่ระวังความคิดที่จะคอยมาแทรกสิงและลบล้างความคิดที่ดีของเรานี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะสิ่งเหล่านี้มีอยู่ในฉากเดียวกันเมื่อมีโอกาสเขาอาจจะคิดขึ้นได้เราเองก็อาจจะหลงเชื่อไปตามถึงกับกายวาจาของเราได้ไหวไปตามนั้นด้วยแม้ใจก็เลยกลายเป็นเรื่องที่มุ่งไปตามความคิดที่เคลือบแฝงเช่นนั้นไปเสียนี่เป็นเหตุที่จะให้เราได้รับความเสียหายไปวันละเล็กละน้อยและด้อยในทางด้านปฏิบัติซึ่งจะยังผลให้ปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับก็เรื่องของกิเลสกับธรรมะนี้ตามธรรมดาแล้วท่านถือว่าเป็นข้าศึกของกันและกันถ้ากิเลสมีกำลังมากก็สามารถที่จะลบล้างธรรมะซึ่งเป็นของดีเยี่ยมให้ลดน้อยถอยลงไปจนถึงกับไม่มีธรรมะภายในใจก็ได้ถ้าธรรมะมีกำลังมากก็สามารถจะลบล้างกิเลสซึ่งเป็นความคิดที่ไม่ดีให้ลดน้อยถอยลงไปและจนหมดสิ้นไปไม่มีอันใดเหลือเช่นองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าและสาวกอรหันต์ท่านดังนั้นเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติโปรดได้คำหนึ่งถึงเรื่องใจของตัวเองว่ามีข้าศึกอยู่ประจำตัวตลอดเวลาการแสวงหาครูหาอาจารย์เพื่อปฏิบัติในทางที่ดีจึงเป็นอุบายวิธีที่จะแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกฝ่ายต่ำนั้นให้มีกำลังน้อยลงไป
ในขณะเดียวกันก็เพื่อจะส่งเสริมความคิดและความประพฤติที่ดีอันเป็นการจะสนับสนุนจิตใจของเราให้มีช่องว่างพอทางด้านธรรมะจะได้เกิดขึ้นวันละเล็กละน้อยจนกลายเป็นคนมีธรรมะภายในใจเริ่มต้นแต่ความสงบเยือกเย็นภายในใจถึงจนถึงจุดสุดท้ายได้แก่วิมุตตินิพพานสถานที่ก็ดีการก็ดีนั่นเป็นการคาดชั่วระยะการของเราที่จะแสวงหาชัยสมรภูมิสำหรับนักรบอันให้ได้นามว่าสิทธิ์ของพระตถาคตแต่หลักสำคัญที่จะไม่ห่างไกลจากกันนั้นคือเรื่องการบำเพ็ญตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าอิริยาบถใดให้เป็นผู้มีความเพียรเพื่อถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกของตนด้วยอำนาจของสติและด้วยอำนาจของปัญญาอยู่เสมอนี่เป็นหลักสำคัญสำหรับนักปฏิบัติและเป็นจุดสำคัญสำหรับผู้บำเพ็ญเพื่อข้ามพ้นด้วยสิ่งไหนที่ปรากฏขึ้นภายในใจซึ่งตนเชื่อแน่ว่าถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะปรากฏขึ้นเพียงเล็กน้อยก็ตามให้ถือว่านั่นคือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญเรื่องความลำบากในการบำเพ็ญนั้นโปรดอย่าได้ถือเป็นสิ่งสำคัญถ้าถือสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญแล้วนี่แหละจะสั่งเขาจะมีกำลังสั่งสมตัวเองขึ้นและทำการจิตขวางทางนำเนินซึ่งเป็นไปเพื่อความเจริญของเรามีข้อข้องใจอยู่ตรงไหนซึ่งเห็นว่าไม่ถูกตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าโปรดทำความรู้สึกกับจุดนั้นๆทันทีและถือจุดนั้นๆเป็นเป้าหมายสำหรับพิจารณาอย่าลดละและอย่าคาดคะเนเรื่องมรรคผลนิพพานอย่าคาดการสมัยของความรู้ความเห็นอันจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติอย่าคาดสถานที่ว่าควรจะรู้ในสถานที่นั้นๆสถานที่ใดที่มีข้อขัดข้องเกิดขึ้นและรับรู้กันอยู่กับความขัดข้องนั้นตามวาระที่ความขัดข้องแสดงตัวออกมาสถานที่นั่นแหละคือชัยสมรภูมิได้จากสนามรบเพื่อชัยชนะเป็นลำดับไปคำว่ากิเลสไม่ว่าประเภทใดๆจะต้องแสดงขึ้นที่ใจของเราทุกผัดไม่มีที่อื่นเป็นที่แสดงขึ้นแห่งกิเลสทั้งหลายเพราะกิเลสทั้งหลายไม่ได้อยู่จากในสถานที่อื่นใดนอกจากจะอยู่กับความรู้คือใจนี้เท่านั้นผู้จะปฏิบัติ
หรือแก้ไขกิเลสอาสวะให้เบาบางลงเป็นลำดับแต่จะมองข้ามสิ่งที่ปรากฏขึ้นภายในใจมีความขัดข้องเป็นต้นผู้นั้นจะไม่มีทางแก้ไขกิเลสได้ตลอดกาลและเราก็ทราบด้วยกันอยู่แล้วว่าความขัดข้องความไม่สบายภายในใจมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเป็นผู้ผลิตผลออกมาให้รับความไม่สะดวกกะไม่สะดวกใจไม่ใช่สิ่งอื่นมาผลิตผลได้จงดูเรื่องของตัวเองคือหัวใจให้ชัดเจนดูเรื่องหัวใจจะรู้เรื่องของกิเลสเพราะกิเลสกับใจนั้นอยู่ด้วยกันในเวลานี้คือเวลาที่เรายังมีกิเลสอยู่โปรดได้ทราบไว้ไม่ได้อยู่ในสถานที่และการใดๆนอกจากจะแสดงตัวขึ้นมาที่จิตของเราทุกๆขณะที่มีความพลั้งเผลอเท่านั้นการแก้ไขกิเลสถ้าไม่แก้ไขลงจุดนี้ไม่มีทางจะผ่านพ้นไปได้และไม่สามารถจะรู้เรื่องของตัวเองว่าเป็นกิเลสหรือเรื่องของกิเลสว่าเป็นเรื่องของเราเพราะทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็ถือว่าเป็นเราไปเสียหมดโดยที่เราไม่ทราบว่ากิเลสกับเรานั้นเป็นอย่างไรบ้างผิดกันหรืออันเดียวกันถ้าจิตมีสติก็จะทราบว่ากิเลสกับใจไม่ใช่อันเดียวกันหรือกิเลสกับเราไม่ใช่อันเดียวกันถ้าไม่มีสติแล้วกิเลสจะกลายเป็นเราเราจะกลายเป็นกิเลสกันวันยั่งค่ำจะแก้กิเลสก็หาที่แก้ไม่ได้เพราะจะกระเทือนตัวของเราจะแก้เราก็จะแก้ไม่ได้เพราะจะกระเทือนเรื่องของกิเลสเพราะเป็นเรื่องของเราเช่นเดียวกันจะประกอบความภาคความเพียรก็จะกลัวจะกระเทือนตัวของเราให้รับความลำบากลำบนในขณะเดียวกันก็จะกระเทือนกิเลสซึ่งเราถือว่าเป็นเรื่องของเราเมื่อกิเลสมากลายเป็นเราเสียทุกส่วนแล้วเราก็ไม่มีทางจะแก้ไขกิเลสได้เพราะครัวจะมีการกระทบกระเทือนระหว่างเรากับกิเลสซึ่งกลายมาเป็นอันเดียวกันแต่ถ้าผู้มีสติแล้วก็จะทราบตามวาระแห่งธรรมที่พระองค์ท่านสอนไว้ว่าสิ่งใดที่จะก่อความรำคาญหรือจะผิดทุกข์ขึ้นมาให้แก่ตนแม้จะเป็นสิ่งที่ชอบอกชอบใจก็ตามสิ่งนั้นท่านบอกไว้แล้วว่าคือกิเลสเป็นเรื่องที่จะก่อเข็นทำเวรให้เราตลอดไปไม่มีการสมัยใดๆที่กิเลสจะผิดความดีความชอบให้บุคคลนอกจากจะทำแต่ความทุกข์ร้อนให้เท่านั้นตลอดไปแล้วเราควรแล้วหรือจะไปเชื่อเรื่องหัวใจที่เป็นไปกับเบื้องกิเลสเป็นผู้กระซิบอยู่ตลอดเวลาว่าเป็นของดีแล้วควรจะยอมจำนนตามเขาที่เข็มทิศไปทางไหนแล้วเอียงและล่มละลายไปตามเขาเช่นนั้นเราจะหาตัวของเราที่แท้จริงไม่เจอเราจะหาความเป็นตัวเป็นตนของเราขึ้นมาจากความเพียรไม่ได้เหมือนกันนี่ขอให้ทุกท่านได้ทราบไว้ว่าเวลานี้กิเลสกับเราเป็นอันเดียวกันเราจะประกอบกิจการงานใดๆจึงกลัวจะกระเทือนเรื่องกิเลสเรื่องของเรา
ผลที่สุดก็อยากจะอยู่เฉยๆแล้วให้กิเลสหลุดลอยไปเองความอยู่เฉยๆก็เป็นเรื่องเกียจคร้านและเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นภายในการอยู่เฉยๆซึ่งตนเจ้าตัวไม่รู้ว่าการอยู่เฉยๆนั้นมีเหตุผลอย่างไรบ้างลักษณะของการอยู่เฉยๆก็คือเรื่องเกียจคร้านเรื่องไม่เสาะแสวงหาเหตุหาผลขวนขวายหากิจการงานที่ควรจะเป็นไปเป็นประโยชน์แก่ตนเองไม่ว่าข้างนอกข้างในพาโลกเขาเรียกว่าคนเกียจคร้านคนไม่ทำงานคนไหนไม่ทำงานคือคนเกียจคร้านคนเกียจคร้านก็ไม่มีทรัพย์จะใช้ไม่มีอาหารจะรับทานไม่มีบ้านจะอยู่ไม่มีเครื่องอุปโภคบริโภคพอจะประทังธาตุขันไปในวันหนึ่งวันนั่นคือคนทุกข์คนจนจนสมบัติความจนจนถึงเกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ตนเองและครอบครัวทั้งนี้เป็นขึ้นมาจากความอยู่เฉยๆคือความเกียจคร้านเป็นตัวเหตุนะลักษณะของจิตที่อยากจะอยู่เฉยๆไม่พินิจพิจารณาไม่หางานทำเพื่อประโยชน์แก่ตนเองก็จะเป็นผู้ขาดเคลื่อนความสุขความเจริญภายในใจจะเป็นศีลสมบัติก็ไม่สมบูรณ์นับวันแต่จะด่างพร้อยหรือขาดทะลุไปจะเป็นสมาธิสมบัติคือความสงบเยือกเย็นภายในใจก็ไม่ปรากฏขึ้นมาได้เพราะไม่มีทางจะเกิดขึ้นเนื่องจากต้นเหตุคือการงานไม่มีเรื่องปัญญาก็ต้องเกิดขึ้นจากความไหวตัวซึ่งได้แก่การทำงานอีกเช่นเดียวกันเมื่อสรุปความแล้วศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติจะหาทางเกิดขึ้นมาได้เฉยๆนั้นไม่มีทางนอกจากจะเกิดขึ้นได้โดยความการขวนขวายคือการระมัดระวังรักษาก็จัดว่าเป็นการขวนขวายการอบรมจิตใจบังคับจิตใจรู้วิถีทางเดินของใจว่าเดินไปในทางถูกหรือทางผิดพินิจพิจารณาเรื่องของตัวเองอยู่เสมอเช่นนี้ชื่อว่าเป็นผู้มีงานไม่อยู่เฉยๆผู้มีงานเช่นนี้แล้วจะสามารถยังสมบัติทั้งสามนี้ให้เกิดขึ้นได้ศีลสมบัติก็จะเป็นไปเพื่อความบริสุทธิ์เยือกเย็นใจในวันหนึ่งวันสมาธิสมบัติคือความเยือกเย็นภายในจิตใจก็ต้องเกิดขึ้นเพราะอำนาจแห่งการขวนขวายปัญญาสมบัติซึ่งเป็นความเฉลียวฉลาดสามารถที่จะถอดถอนสิ่งที่เป็นข้าศึกอันลี้ลับอยู่ภายในใจก็จะมีทางเกิดขึ้นและมีโอกาสจะถอดถอนกิเลสซึ่งตนเห็นว่าเป็นข้าศึกออกได้เป็นลำดับนี่เรื่องของคนทำงานต้องมีผลรายได้ไม่ว่าข้างนอกข้างในเมื่อเราแยกเรากับกิเลสแยกเรานั้นให้คือให้เป็นไปในทางฝ่ายธรรมะล้วนคือธรรมชาติที่จะถอดถอนหรือแก้ไขสิ่งที่เป็นข้อข้องใจของเราให้หมดไปได้เป็นลำดับลำดับนี่เป็นฝ่ายธรรมะฝ่ายกิเลสคือเป็นข้าศึกสำหรับจะก่อกวนจิตใจของเราให้รับความรุ่มร้อนหรือให้เห็นไปเสียว่าเป็นความลำบากลำบนในการประกอบความภาคความเพียรในการประกอบข้อวัดปฏิบัติเหล่านี้เป็นต้นนี่เป็นฝ่ายกิเลส

อันจะยังผลให้เกิดขึ้นกับความลำบากซึ่งเกิดขึ้นจากการอยู่เฉยๆอันเป็นมูลฐานนั้นมีผลต่างกันอย่างไรบ้างสำหรับผู้ปฏิบัติต้องคำนึงเสมอหากว่าการปล่อยไปตามอำเภอใจแล้วปรากฏความสุขความเจริญเกิดขึ้นมาทั้งทางโลกและทางธรรมนั้นจะไม่มีอะไรเป็นขอบเขตไม่มีกฎหมายบ้านเมืองเป็นเครื่องบังคับไม่มีหลักธรรมวินัยเป็นเครื่องดำเนินแม้ที่สุดสัตว์เดรัจฉานก็จะได้รับความสุขความเจริญไปตามๆกันหมดเพราะเป็นไปตามอำเภอใจไม่ต้องมีการฝืนไม่ก็ต้องมีการบังคับดัดแปลงตัวเองแต่ก็เป็นไปได้ตามอำเภอใจผลก็เกิดขึ้นมาตามใจหวังแต่นี่หาได้เป็นเช่นนั้นไม่ท่านจึงกล่าวไว้เสมอว่ากุศลธรรมะอกุศลธรรมะอัพยากตาธรรมะได้จากกุศลและอกุศลคุณง่ายๆก็คือได้แก่ความโง่กับความฉลาดเป็นผู้จะพาดำเนินในกิจการทุกอย่างมีความเพียรเป็นเครื่องหนุนหลังถ้าฉลาดในทางผิดความเพียรหนุนหลังไปแล้วผลก็กลายเป็นทุกข์ถ้าฉลาดในทางถูกมีความเพียรหนุนหลังก็กลายเป็นทางดีขึ้นมามีความสุขความเจริญท่านจึงกล่าวไว้เสมอว่าดีกับชั่วเป็นของคู่กันและทั้งสองประเภทนี้ต้องอาศัยเหตุเป็นแดนเกิดไม่ใช่จะเป็นไปด้วยการอยู่เฉยๆแล้วสำเร็จผลเป็นดีเป็นชั่วขึ้นมาหาได้ไหมเรายิ่งเป็นนักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่มีหลักเหตุผลเป็นหัวใจด้วยแล้วก็ควรอย่างยิ่งที่จะพินิจพิจารณาตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เต็มไปด้วยเหตุผลแม้จะยากลำบากก็ตามเมื่อเหตุผลลงกันได้แล้วเราต้องทำคำว่าเหตุผลลงกันได้ก็หมายถึงลงกันได้ในทางที่ถูกและทางที่ผิดเมื่อเห็นว่าเหตุผลลงกันได้ในทางที่ถูกจะยากลำบากก็ต้องบำเพ็ญเมื่อเหตุผลลงกันในทางลงกันได้ในทางที่ผิดจะง่ายแสนสบายก็ไม่ยอมทำนี่หลักของผู้มีเหตุผลซึ่งถือตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต้องถือหลักเหตุผลเป็นสิ่งสำคัญยิ่งกว่าคำว่าง่ายหรือยากเราจะเห็นความยากความลำบากเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเนื้อธรรมของพระพุทธเจ้าอันเกิดขึ้นมาจากความขยันหมั่นเพียรแม้จะยากลำบากก็ไม่คำหนึ่งขอแต่ให้เป็นไปตามหลักธรรมของพระองค์ท่านเท่านั้นนี่เป็นหลักที่ถูกต้องสำหรับนักปฏิบัติทั้งหลายจะได้ถือมาเป็นหลักใจของตัวเองแล้วพยายามอบรมตนเองด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่เช่นนั้นจะหาทางออกไม่ได้บำเพ็ญความภาคความเพียรไปทุกวันทุกวันผลไม่ปรากฏขึ้นเป็นเพราะเหตุใดก็เป็นเพราะสักแต่ว่ากิริยาแห่งการทำเท่านั้นหลักใจซึ่งเป็นองค์แห่งเหตุจริงๆคือการบำเพ็ญเป็นไปกับด้วยความจงใจหรือสติและปัญญาเป็นเครื่องควบคุมนั้นได้บกพร่องไปในระยะนั้นมีแต่กิริยาแห่งการเดินและการนั่งปรากฏตัวอยู่เฉยๆผลจึงไม่ปรากฏเป็นที่พึงพอใจหากว่าเราได้มีความเพียร

ตามองค์ของความเพียรจริงๆดังที่กล่าวมานี่แล้วผลจะนิ่งนอนองค์อยู่ไม่ได้อย่างไรต้องแสดงออกมาจากหลักของเหตุโดยแน่นอนมากหรือน้อยตามกำลังแห่งเหตุที่ตนได้บำเพ็ญเอาไว้ความยากในการประกอบความเพียรความลำบากหรือความทุกข์ในการประกอบความเพียรเพื่อจะรื้อถอนตนออกจากทุกข์นี้เราลองเอาไปเทียบกันกับความลำบากลำบนที่ตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่ในภพในชาติไม่ทราบว่าภพไหนชาติใดกำเนิดใดมีทั้งต่ำทั้งสูงมีทั้งลึกความสุขความทุกข์เกี่ยวปนกันไปกับเรื่องความเกิดความตายในภพในชาตินั้นมีจำนวนมากเท่าไหร่ถ้าเราจะเห็นว่าตัวของเรามีราคาแล้วจะพยายามรื้อถอนตนให้พ้นจากทุกข์ซึ่งเป็นเครื่องกังวลใหญ่โตเหล่านี้ก็ควรเห็นความเพียรเป็นสิ่งสำคัญการกำหนดภาวนาขอแต่ให้ใจของเราหยั่งลงสู่กายคตาคือส่วนแห่งร่างกายทั้งหมดนี้จะเป็นอาการใดก็ตามให้มีความรู้สึกสัมพันธ์กันอยู่กับใจภายในกายอันนี้เราไม่ต้องคำนึงไปถึงคำว่าถูกหรือผิดเพราะหลักแห่งกายนี้เป็นหลักสัจธรรมด้วยเป็นหลักอริยสัจเป็นหลักสติปัฏฐานสี่ด้วยถ้าใจได้ดำเนินตามทางของอริยสัจหรือสติปัฏฐานสี่นี่แล้วต้องเป็นมรรคปฏิปทาเพื่อความพ้นทุกข์เป็นลำดับไปข้อสำคัญขอให้มีความจงใจตั้งหน้าตั้งตาทำจริงๆวันนี้พิจารณาอย่างนี้วันหน้าพิจารณาอย่างนั้นถึงจะเป็นอย่างนี้ก็ตามแต่ถ้าอยู่ในหลักของสติปัฏฐานหรืออริยสัจนี่แล้วจะไม่ผิดเราอย่าสงสัยการดำเนินของเราว่าวันไหนทำไมวันนี้จิตจึงดูดดื่มไปในอาการเหล่านั้นและวันนั้นจิตดูดดื่มไปในอาการเหล่านี้วันนี้จิตทำไมหนักไปในอาการนั้นและวันนั้นทำไมจิตหนักไปในอาการนี้เราไม่ต้องไปคำนึงเพราะเป็นเรื่องของอริยสัจซึ่งเป็นธรรมรับรองเพื่อความถูกต้องอยู่แล้วจิตจะไม่ผิดพลาดจากหลักของธรรมะต้องตรงแนวอยู่เสมอเมื่อเราได้พิจารณาตามที่กล่าวมานี้การเห็นกายด้วยสัญญานี่เป็นบาดฐานเบื้องต้นต้องอาศัยสัญญาคาดหมายไปก่อนเพราะเรื่องของกิเลสก็เป็นเรื่องสัญญาเหมือนกันถ้าสัญญาไม่หมายไปด้วยแล้วกิเลสก็จะมีกำลังมากขึ้นไปเป็นลำดับไม่ได้ต้องอาศัยสังขารต้องอาศัยสัญญาและอาศัยวิญญาณเป็นเครื่องรับรู้แต่เรื่องของกิเลสถึงจะปรุงก็ต้องปรุงเพื่อกิเลสจำหมายก็ต้องจำหมายเพื่อกิเลสรับรู้ก็ต้องรับรู้เพื่อกิเลสส่วนเรื่องของธรรมะแล้วแม้จะใช้สังขารก็เป็นสังขารเพื่อแก้ไขที่เรียกว่ามรรคแต่ถ้าสัญญาก็เป็นสัญญาเพื่อปัญญาซึ่งเป็นทางมรรคอีกเช่นเดียวกันแต่ถ้าใช้วิญญาณความรับรู้ก็รับรู้เพื่อพิจารณาซึ่งเป็นเรื่องของมรรคอีกเหมือนกันจึงไม่มีทางผิดเมื่อเราได้น้อมขันใดขันหนึ่งช้าไปในทางที่ถูกต้องแล้วแล้วผลก็จะปรากฏขึ้นมาความสงบเยือกเย็นใจเราได้ยินแต่ครูอาจารย์ได้ยินแต่ท่านกล่าวไว้ในตำรากิเลสก็ได้ยินแต่ท่านกล่าวไว้ในตำราคือแบบแผนที่ถูกต้องซึ่งเรียกว่าสวขาตธรรมแต่เรื่องของกิเลสที่แท้จริงนั้นเป็นใครเวลานี้แล้วอยู่ที่ไหนเขาแสดงตัวอะไรกับมาให้ปรากฏกับเราไหมทางของกิเลสเกิดขึ้นมาจากทางไหนบ้างทางเข้าทางของ
ทางออกของกิเลสเขาอาศัยทางสายไหนเป็นที่เข้าที่ออกและที่เกิดขึ้นพ่อแม่ของกิเลสคืออะไรเราเห็นแต่พ่อสัตว์แม่สัตว์พ่อคนแม่คนเราเห็นตั้งแต่เรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งท่านกล่าวไว้ในคัมภีร์นั่นเป็นชื่อของกิเลสตัณหาอาสวะนั่นเป็นพ่อของคนพ่อของสัตว์แม่ของคนแม่ของสัตว์ไม่ใช่เป็นเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นเครื่องกระทบกระเทือนตนเองและไม่ใช่เป็นเรื่องของธรรมะซึ่งเป็นยังความสุขความเจริญให้เกิดขึ้นภายในตนนอกจากเรื่องของขันธ์คือกายกับใจนี้เท่านั้นนี่คือเรื่องของธรรมะที่แท้จริงนี่คือเรื่องของกิเลสที่แท้จริงใจนี้แหละเป็นพ่อแม่ของกิเลสตัณหาอาสวะและก็เป็นบ่อยของกิเลสตัณหาอาสวะด้วยในขณะเดียวกันเมื่อตนไม่สามารถจะคลี่คลายเรื่องของตัวเองให้รู้ชัดว่าส่วนไหนเป็นส่วนดีส่วนไหนเป็นส่วนชั่วตัวของตัวเองก็จะเป็นเรื่องของกิเลสวันยั่งค่ำไม่มีในตำราไม่เคยได้ยินแบบแผนตำรับตำราไปตกนรกขึ้นสวรรค์ชั้นพรหมสำเร็จเป็นพระอรหันต์อรหันต์ไปติดคุกติดตารางที่ไหนไปทำโจรกรรมทำร้ายผู้ใครๆฉกลักปล้นสะดมที่ไหนไม่มีในคัมภีร์ไบรันคัมภีร์ไบรันไม่ได้ไปทำความดีความชั่วเช่นนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่าตำรานั่นท่านพูดไว้โดยถูกต้องคือชื่อของธรรมชื่อของกิเลสชื่อของคนผู้ทำความชั่วความดีชื่อของคนผู้บริสุทธิ์ผู้เศร้าหมองผู้ที่จะทำความดีชั่วความดีมันเป็นเรื่องของคนเป็นเรื่องของสัตว์เรื่องของกิเลสตัณหาจริงอยู่กับคนก็อยู่กับสัตว์การแก้ไขกิเลสตัณหาเราซึ่งเป็นคนคนหนึ่งจึงควรสนใจจะดูตัวของเราว่าเป็นตัวกิเลสหรือเป็นตัวธรรมะแน่คลี่คลายดูให้ดีเราจะได้เห็นทั้งเรื่องของกิเลสซึ่งมันเกิดและพักตัวอยู่ตลอดเวลาผิดผลออกมาให้เราได้รับความทุกข์ความแดดร้อนทั้งกลางวันกลางคืนไม่ว่าสัตว์ไม่ว่าบุคคลไม่ว่าหญิงว่าชายไม่ว่านักบวชคารวาสร้อนกันอยู่ทั้งแผ่นดินเพราะเรื่องของกิเลสซึ่งมันเกิดขึ้นจากเราทั้งนั้นไม่จะเกิดขึ้นจากที่ไหนและผู้บำเพ็ญด้วยความสามารถอาหารตามหลักธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าก็คว้าเอาชัยชนะขึ้นมาได้กลายเป็นพวกบริสุทธิ์เยือกเย็นและบริสุทธิ์ไปเป็นลำดับๆจนถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงก็จากหลักใจอันเดียวจากกายกับใจนี้เท่านั้นนั่นเราจะไปมองหาที่ไหนมองหาที่เหตุตัณหาที่แท้จริงตำรายากับตัวยาไม่เหมือนกันเราจะไปหาในตำรายาหายาในตำรานั้นเราก็จะได้แต่ชื่อวันยั่งคำตัวยาไม่ได้อยู่ในตำราแต่ชี้บอกมาถึงตัวยาต่างหากในคัมภีร์ไบรันท่านชี้เข้ามาเรื่องของบุคคลเรื่องของเราทุกขังอะไรเป็นทุกข์นั่นยกอริยสัจสี่ขึ้นมาพูดตำราไม่ได้เป็นทุกข์เรื่องความไม่สบายกายไม่สบายใจมันเป็นเรื่องของคนของสัตว์เรื่องของเขาของเราสมุทัยคือความฟุ้งเฟ้อเหอเหิมท่านเรียกว่ากามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเราของท่านทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของตำราจะเป็นมรรคคือศีลสมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาที่จะบำเพ็ญให้มีทางหลุดพ้นไปได้จากเรื่องของสมุทัยจนกลายเป็นนิโรธคือความดับทุกข์ขึ้นมามันก็เป็นเรื่องของเราของท่านไม่ใช่เป็นเรื่องของตำรานี่ที่เข้ามาที่นี่ทั้งหมดแล้วเราจะเห็นอะไรเป็นกิเลสตัณหาอาสวะเราจะเห็นอะไรเป็นตัวบาปตัวบุญเวลานี้ความร้อนอยู่ที่ไหนตัวบาปมันก็อยู่ที่นั่นความสุขความเจริญอยู่ที่ไหนบุญก็อยู่ที่นั่นนั่นมันอยู่กับเราความสมองอยู่ที่ไหนกิเลสมันก็อยู่ที่นั่นความบริสุทธิ์หมดจดอยู่ที่ไหนธรรมะก็อยู่ที่นั่นนะเมื่อรวมลงแล้วมันอยู่กับเราทั้งนั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นใดขอให้ทุกท่านได้พิจารณา
ให้ทราบเรื่องของเรากับเรื่องกิเลสซึ่งนอนจมอยู่ด้วยกันมาตั้งกับตั้งกันทำไมจะไม่ทราบทางเกิดของตัวเองเรื่องกิเลสของตัวเองด้วยเรื่องจะเกิดขึ้นมาเป็นภพเป็นชาติแต่ละภพละชาติจะเป็นชาติใดภาษาใดจะเป็นกำเนิดใดๆก็ตามชาติชั้นวรรณะใดก็ตามมันเกิดขึ้นมาจากเรื่องของกิเลสซึ่งเป็นเชื้ออยู่ภายในจิตใจตรงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากเรื่องอื่นใดแล้วทำไมเราจะไม่สามารถพิจารณาให้รู้เรื่องของเราทั้งวิถีทางเกิดขึ้นมาเป็นรูปร่างเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นท่านทั้งวิธีจะดับอุบายวิธีที่จะดับพระพุทธเจ้าก็สอนมาแล้วไม่มีอะไรบกพร่องที่เรียกว่าสวัสขาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกอย่างนิยานิกธรรมถ้าดำเนินตามพระโอวาทของท่านแล้วต้องเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ไม่มีทางอื่นมีแต่ว่าเราจะทำความสนใจกับเราแค่ไหนให้ทราบเรื่องของเราทราบเรื่องของกิเลสถ้าเราทราบเรื่องของเรากับเรื่องของกิเลสก็ชื่อว่าทราบเรื่องสุขเรื่องทุกข์ทราบเรื่องอริยสัจ4คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคจะทราบในภายในกายในใจของเรานี้ทั้งนั้นไม่มีทางอื่นเป็นที่ทราบหลุดพ้นก็จะหลุดพ้นไปในระหว่างแห่งอริยสัจธรรมทั้ง4นี้ไม่มีทางอื่นเป็นทางหลุดพ้นเราจะไปหาที่ไหนหาความพ้นทุกข์นอกจากจะหาที่มีทุกข์อยู่นี้เท่านั้นว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นมาจากอะไรอะไรเป็นสาเหตุที่จะเกิดขึ้นแห่งทุกข์เรายังสติปัญญาลงไปพร้อมทั้งความเพียรเป็นเครื่องสนับสนุนทำไมเราจะไม่รู้เรื่องของทุกข์เรื่องของกิเลสซึ่งมันอยู่ด้วยกันทั้งสองประเภทนี้ก็อยู่กับเราเราเป็นผู้คลี่คลายหรือพินิจพิจารณาทำไมจะไม่ทราบเรื่องของตัวเองทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วทั้งเรื่องเกิดขึ้นแห่งภพแห่งชาติของตัวทั้งเรื่องเกิดขึ้นแห่งกิเลสตัณหาอาสวะของตัวเองทั้งเรื่องจะถอดถอนเชื้อแห่งภพแห่งชาติด้วยข้อปฏิบัติของตัวเองต้องทราบถ้าไม่มีทางทราบแล้วพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นเป็นศาสดาของโลกและตรัสเป็นสวดคาถาธรรมให้พวกเราทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาตามนี้ไม่ได้เลยพุทธังธรรมังสังฆังจะไม่ปรากฏขึ้นในโลกถ้าหากว่าอย่างลงไปที่นี่ไม่ถูกทางแล้วพระพุทธเจ้าจะหาทางตรัสรู้ไม่ได้เพราะหลักสัจธรรมนี้เป็นหลักธรรมที่รับรองหากได้ปฏิบัติตามให้ถูกต้องหลักสัจธรรมคืออะไรเวลานี้ทุกใครแสดงตัวอยู่ทุกวันทั้งฝ่ายกายฝ่ายใจเรามีกายมีใจด้วยกันทุกๆคนเราต้องมีเรื่องของทุกมีเรื่องของกิเลสด้วยกันถ้าเราสนใจในเรื่องมากคือข้อปฏิบัติที่จะดำเนินเพื่อการถอดถอนทุกข์เราก็เป็นคนหนึ่งที่จะก้าวไปเพื่อความพ้นทุกข์เหมือนอย่างพระองค์ท่านธรรมนิโรธานั้นเป็นการดับทุกข์ด้วยอำนาจของมรรคไม่ใช่ดับเอาเฉยๆทำทั้ง4ประเภทนี้เป็นหน้าที่ของเราจะเป็นผู้ขวนขวายวิ่งเต้นภายในตัวของเราให้สมบูรณ์ขึ้นมารู้ทุกข์ก็รู้อย่างสมบูรณ์รู้สาเหตุของทุกข์ก็รู้อย่างสมบูรณ์พร้อมทั้งถอดถอนเหตุเกิดขึ้นแห่งทุกข์ได้ด้วยการบำเพ็ญมรรคก็บำเพ็ญอย่างสมบูรณ์จนสามารถถอดถอนกิเลสได้ด้วยมรรคกิริยาแห่งความดับทุกข์ที่เรียกว่านิโรธะจะนอนนิ่งองค์อยู่ไม่ได้ต้องแสดงขึ้นมาเพราะธรรมทั้ง4ประเภทนี้เป็นธรรมเกี่ยวเนื่องถึงกันแต่แยกกันออกไม่ได้เหมือนกันขอให้ทำความเข้าใจภายในเราซึ่งเป็นองค์ของอริยสัจอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรบกพร่องนอกจากว่าเราจะขวนขวายดำเนินตามเรื่องของสัจจะที่มีอยู่กับเรานี้ให้เด่นชัดขึ้นภายในจิตใจของเราหรือไม่เท่านั้นเมื่อได้รู้รอบในสัจธรรมทั้ง4นี้เรื่องความบริสุทธิ์ไม่ต้องไปถามที่ไหนตำราทั้งหมดชี้เข้ามาที่นี่เข้ามาถึงผู้ที่บำเพ็ญตนให้ถึงความหมดจดแล้วก็ชี้บอกว่าบริสุทธิ์นั่นจะบริสุทธิ์ที่ไหนนอกจากจะบริสุทธิ์ในจุดที่เศร้าหมองเท่านั้นไม่มีทางอื่นเป็นทางบริสุทธิ์ได้การพ้นทุกข์ก็จะพ้นจากที่มีทุกข์นั่นเองไม่มีทุกข์จะผ่านพ้นกันไปได้ที่ไหนการแสดงธรรมที่อื่นออกไปที่อื่นผมขอเรียนให้ทราบอย่างเป็นกันเอง
ว่ารู้สึกว่าไม่ถนัดใจคล้ายๆกับว่าตะครุบเงาถ้าได้แสดงลงไปที่กายที่จิตซึ่งเป็นรังของอริยสัจนี่แล้วรู้สึกว่ามันสนิทอกสนิทใจเพราะเท่าที่ปฏิบัติมาก็ปฏิบัติอย่างนี้จะรู้มามากน้อยตามกำลังของตนเองก็ไม่ได้รู้จากที่ไหนรู้ขึ้นมาที่นี่แม้ธรรมะที่แสดงอยู่เวลานี้ก็ไม่ได้เอามาจากที่ไหนนอกจากจะเอามาจากท่านและเราซึ่งเป็นมีเรื่องอริยสัจสี่เต็มตัวอยู่ด้วยกันเท่านั้นแต่เราไม่สามารถจะทราบพระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราฟังก็ลือเรื่องของเรานั่นเองมาแสดงและครูบาอาจารย์ท่านจะนำเอาเรื่องมาจากที่ไหนนอกจากจะเป็นเรื่องอริยสัจในทางเดียวกันกับพระพุทธเจ้าและการปฏิบัติเราจะปฏิบัติเอาที่ไหนนอกจากจะยกอริยสัจนี้ขึ้นเป็นทางดำเนินเท่านั้นโปรดได้ขุดค้นลงไปเรื่องเรากับเรื่องกิเลสจะได้เห็นได้ภายในใจตรงนี้ด้วยอำนาจของความเพียรที่เต็มไปด้วยสติปัญญาจะไม่มีอะไรสามารถมากั้นกลางหรือกีดขวางไว้ได้เลยไม่ว่าการหรือสมัยใดๆทั้งนั้นขอให้มรรคคือข้อปฏิบัติของเราได้สมบูรณ์ขึ้นไปเป็นขั้นๆเถอะดวงผลจะแสดงออกมาเป็นลำดับลำดาจนถึงจุดสุดท้ายจะไม่ต้องไปถามใครคำว่าสันทิฏฐิโกนั่นก็เป็นมัชฌิมาจะไม่รอคอยอยู่การหน้าอันการหน้าการหลังที่ไหนแต่จะคอยปรากฏตัวขึ้นมาจากหลักของเหตุที่บำเพ็ญเป็นลำดับลำดับไปจนถึงเหตุอันสมบูรณ์สันทิฏฐิโกคือความรู้เองเห็นเองจะแสดงตัวขึ้นมาอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าในหลักของสันทิฏฐิโกกะธรรมนี้ไม่มีแตกต่างกันในพระพุทธในระหว่างพระพุทธเจ้ากับสาวกจะรู้เห็นด้วยกันแต่อำนาจวาสนาความรู้ความฉลาดในอุบายวิธีนั้นมีต่างกันอยู่เป็นธรรมดาฉะนั้นขอให้ทุกท่านได้ทำความสนใจกับเรื่องของเราตามที่กล่าวมาแล้วสิ่งที่พึงพอใจอันเราจะพึงได้รับในระยะต่อไปค่อยปรากฏขึ้นมาเป็นลำดับลำดับตามปฏิปทาของเราที่ได้ดำเนินมาด้วยความเข้มแข็งจึงขอยุติธรรมเทศนาเพียงเท่านี้

ิ่งที่เป็นข้าศึกทั้งลี้ลับทั้งเปิดเผยแก่สัตว์โลกไม่มีอะไรเกินกิเลสผู้ที่จะสามารถรู้แจ้งแทงทะลุและตัดขาดสะบั้นออกจากจิตใจอันเป็นที่ซ่องสุมที่เกิดที่อยู่ที่ก่อกวนของกิเลสได้นั้นมีพระพุทธเจ้าเพียงองค์เดียวพระองค์เดียวเท่านั้นในขั้นเริ่มแรกนอกนั้นไม่มีใครสามารถฉลาดรู้ทันกลมายาของมันได้เลยด้วยเหตุนี้โลกจึงยอมจำนนต่อมันโดยไม่มีข้อคิดใดๆที่จะนำมาคัดค้านมันได้ว่าเป็นภัยจะแสดงออกมาในกิริยาท่าทางอันใดส่วนดีส่วนชั่วส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดจะให้เป็นความรื่นเริงบันเทิงหรือความเสียอกเสียใจแสดงผลเป็นความทุกข์ร้อนขึ้นมาก็มีแต่เรื่องมันครอบไว้หมดไม่ให้ทราบเรื่องโทษของมันบ้างเลยจริงธรรมชาตินี้จึงเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากที่สุดตามหลักธรรมชาติของมันหากพระพุทธเจ้าไม่มาอุบัติตรัสเทศนาสั่งสอนสัตว์โลกแล้วก็เหมือนกันประหนึ่งว่าอยู่ในโลกันตนรกคำว่าโลกันตนรกนั้นยังมีการมีเวลาที่จะหลุดพ้นหรือผ่านพ้นขึ้นมาเล่าถึงนักโทษตลอดติดคุกตลอดชีวิตก็ยังมีผ่อนผันกันมาได้ไม่ตลอดจริงๆในร่ำเวลาเป็นสิ่งที่ตัดทอนเข้ามาทั้งโลกเขาถือว่าในทำความดีความชอบในความเป็นนักโทษของตนต่อประเทศชาติบ้านเมืองย่นเข้ามาผ่อนเบาโทษนั้นเข้ามาแทนที่จะติดตาชีวิตดังที่ตัดสินไว้นั้นเลยกลับกลายพ้นออกมาได้ส่วนโลกันตจิตที่มืดมิดไปด้วยกิเลสประเภทต่างๆครอบงำอยู่ตลอดเวลานี้หากไม่มีพระพุทธเจ้ามาทรงแนะนำสั่งสอนแล้วจะไม่มีวันผ่านพ้นไปได้เลยไม่เหมือนโทษตลอดชีวิตของนักโทษในเรือนจำผิดกันอยู่มากสิ่งที่ครอบนี้ละเอียดเกินกว่าความรู้ธรรมดาของเราที่ไม่มีอัตมีธรรมเป็นเครื่องพิสูจน์จะไม่มีทางทราบได้ตลอดไปด้วยเหตุนี้ที่พระพุทธเจ้ามาตรัสรู้แต่พระองค์นั้นจึงเป็นมหามงคลเป็นความอัศจรรย์แก่โลกจนหาประมาณไม่ได้เพราะจะทรงเป็นผู้ถอนขนสัตว์หรือถอนโลกให้พ้นจากโลกันตานั้นขึ้นมาได้เป็นพักๆหรือเป็นลักเป็นตอนจนหลุดพ้นไปได้ตามกำลังของผู้นั้นจะตะเกียกตะกายได้มากน้อยเพียงไรความช้าความเร็วย่อมเป็นไปตามนั้นเพราะการได้ยินได้ฟังและโอวาทที่ทรงสั่งสอนไว้แม้จะทรงสั่งสอน ด้วยพระโอษฐ์ก็ดีหรือได้จดจารึกในคัมภีร์ไบบลอันเป็นแบบเป็นฉบับสืบเนื่องมาจากพระองค์ก็ดีหากไม่ได้ยินได้ฟังธรรมที่กล่าวมาแล้วนี้ก็เรียกว่าไม่มีหวังแต่เมื่อได้ยินได้ฟังนี่แล้วก็ค่อยหลุดลอยขึ้นมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นธรรมะพระพุทธเจ้าเกิดแล้วในโลกนี้จึงเป็นเหมือนธรรมชาติที่อัศจรรย์ได้เกิดขึ้นแล้วเพื่อประโยชน์แก่โลกเพราะธรรมะพระพุทธเจ้าได้อุบัติขึ้นแล้วกับธรรม
ธรรมชาติที่สว่างกระจ่างแจ้งรองทางให้สารโลกได้เกิดขึ้นในขณะเดียวกันพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วก็คือสักขีพยานแห่งพระโอวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนเป็นลำดับลำดามาที่ว่าพระสงฆ์ได้เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วในโลกนี่คือผลแห่งการแสดงของพระองค์นี่เราก็ได้จะว่าอุบัติขึ้นมาในเพศของพระก็ไม่ผิดเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ก็เหมือนมนุษย์ทั่วไปไม่มีอะไรแปลกอุบัติขึ้นมาในความเป็นนักบวชนี้เป็นสิ่งที่แปลกประหลาดมากในบุคคลแต่ละคนเพราะได้เข้าสู่วงศาสนธรรมอันถูกต้องดีงามหรือเป็นสถานที่เป็นแหล่งที่จะซักฟอกสิ่งที่ไม่มีคุณค่าและเป็นโทษทั้งหลายนั้นให้ค่อยจืดจางหรือเสื่อมคลายหายไปโดยลำดับลำดับจิตเริ่มมีคุณค่ามีราคาขึ้นมาเพราะอำนาจแห่งความซักฟอกของธรรมในเราที่ได้บวชมาในพระพุทธศาสนาเป็นผู้ที่มีหน้าที่การงานซึ่งจะทำได้โดยสมบูรณ์ไม่มีอะไรขัดข้องยุ่งเหยิงเหมือนคฤหัสถ์เขาเป็นโอกาสที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการที่จะบำเพ็ญตนให้ถูกต้องดีงามโดยลำดับจนถึงจุดหมายปลายทางตามทางของศาสดาที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วทุกแง่ทุกมุมด้วยเหตุนี้ยังมีนักบวชเท่านั้นที่เป็นผู้มีความสะดวกในการปราบปรามหรือห้ามหันกับกิเลสทั้งหลายภายในจิตใจของตนได้อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยถ้าไม่ปล่อยให้ความขี้เกียจขี้คร้านอันเป็นเรื่องของกิเลสความท้อถอยอ่อนแออันเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามาทำงานเสียในขณะเดียวกันกับเจตนาที่ว่าจะบำเพ็ญธรรมนั้นเท่านั้นพระวินัยก็ดีพระธรรมก็ดีเป็นทั้งทางเดินทั้งรั้วกั้นไม่ให้ปลีกแวะเช่นพระวินัยเป็นรั้วกั้นสองภาคทางไว้ทำเป็นทางสายกลางเรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาพระวินัยเป็นรั้วกั้นไว้ทั้งสองภาคไม่ให้ข้ามหรือปลีกแวะออกไปปีนรั้วปีนราวคือหลักธรรมหลักวินัยอันเป็นส่วนขาจะทำด้วยกันทั้งนั้นการทำรั้วไว้ด้วยศีลก็คือการปิดกั้นทางที่จะผิดที่จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ผู้เดินทางนั้นไม่ให้ปีนออกไปสู่ภัยสู่อันตรายทั้งหลายอันจะนำมาซึ่งโทษและดำเนินตามสายทางคือมัชฌิมาเป็นลำดับลำดาไม่ปลีกแวะจากหลักมัชฌิมานี้ด้วยความอุตสาห์พยายามไม่ลดละท้อถอยอย่างไรต้องถึงจุดที่หมายปลายทางโดยไม่ต้องสงสัยผู้จะถึงจุดหมายปลายทางคือผู้เช่นไหนถ้าผู้ถึงเพศก็คือเพศนักบวชจะเป็นผู้ถึงจุดหมายปลายทางได้สะดวกยิ่งกว่าประชาชนทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธด้วยกันเพราะสมณะไม่มีกิจการงานยุ่งเหยิงวุ่นวายหลายด้านหลายทางเหมือนคฤหัสถ์มีหน้าที่การงานอันเดียวคือการบำเพ็ญตนการชำระตนเท่านั้นในอิริยาบถต่างๆปัจจัยเครื่องสนับสนุนก็มีพร้อมมูลอยู่แล้วไม่ทำให้เกิดความขัดข้องยุ่งเหยิงด้วยปัจจัยทั้งหลายเพราะมีพร้อมแล้วมีใจหน้าที่ของเราที่จะดำเนินตามหลักธรรมหลักที่ไหนไม่ให้ปลีกแวะตามสายทางแห่งมัชฌิมมาปฏิปทานี้เท่านั้นเราต้องมีความหมายมั่นปั้นมืออยู่ภายในตัวของเราและเชื่อมั่นในตัวเองเสมอที่จะให้ถึงจุดหมายปลายทางด้วยข้อปฏิบัติของตนส
คือฉันทะวิริยะอิตะวิมังสาเป็นสำคัญมีความพอใจในงานของตนที่ทำคือการดำเนินตามหลักมัชฌิมาวิริยะภาคเพียรโดยสม่ำเสมอไม่ลดละท้อถอยจิตตะมีความฝักใฝ่ใจใจอยู่กับงานนั้นไม่ถืองานใดเป็นสาระสำคัญยิ่งกว่างานคือการบำเพ็ญของตนเกี่ยวกับเรื่องสมาธิปัญญาวิมังสาอย่าได้ปราศจากความแจกจองพินิจพิจารณาจะทำอะไรควรใช้ปัญญาเสมอไม่ว่าติดนอกการไหนนี่ก็เป็นธรรมที่จะให้ถึงจุดที่หมายได้ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานี่ก็เช่นเดียวกันศรัทธาความเชื่อมั่นต่อมรรคผลมีแล้วให้มีความเชื่อมั่นต่อความเพียรของตนอันเป็นวิธีก้าวเดินวิริยะก็เหมือนกันสติเป็นของสำคัญอย่าให้เหินห่างจากตัวอย่างน้อยให้รู้สึกอยู่กับตัวมากกว่านั้นจุดใดที่เรากำลังพิจารณาหรือกำลังภาวนาให้รู้อยู่ที่จุดนั้นสมาธิอันเป็นผลจากความภาคเพียรเหล่านี้จะไม่เป็นอื่นต้องเป็นความเหนียวแน่นมั่นคงขึ้นมาภายในจิตใจดวงที่เคยวอกแวกคลอนแคลนนั่นแหละปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องพินิจพิจารณาเสมอในการเวลาที่ควรจะพิจารณาอย่าไปคิดคาดถึงขั้นสมาธิขั้นนั้นจะใช้ปัญญาขั้นนี้จะใช้ปัญญาถึงเวลาจะใช้ปัญญาให้ใช้ปัญญากับสมาธิอยู่ในจิตดวงเดียวกันเป็นอาการของจิตด้วยกันที่จะซักฟอกเลือกตัดฟันกิเลสประเภทต่างๆซึ่งหุ้มห่อภายในจิตใจนี้ให้ขาดไปได้โดยลำดับเช่นเดียวกันจึงไม่ควรคิดถึงเรื่องสมาธิขั้นนั้นขั้นนี้ที่จะก้าวเดินทางด้านปัญญาให้มากไปกว่าการเวลาที่เหมาะสมซึ่งควรจะทำจิตให้เป็นสมาธิหรือจะก้าวเดินทางด้านปัญญาเพศของพระนี้เป็นเพศที่แน่นอนเป็นเพศแห่งนักรบอย่างชัดแจ้งอยู่แล้วให้มีความเชื่อมั่นในตนพระพุทธเจ้าและพระสาวกท่านเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ยิ่งหย่อนกว่ามนุษย์ทั้งหลายในความเป็นมนุษย์สมบัติเราก็ไม่ได้วิกลวิการอะไรในเครื่องมือที่จะนำมาใช้สำหรับอัตธรรมแก้กิเลสทั้งหลายนี้มีอย่างเดียวกันกับท่านเพศของพระนี้กับเพศของพระครั้งพุทธกาลก็เป็นพระที่สมบูรณ์แบบตามหลักสากลนิยมเช่นเดียวกันและธรรมทั้งหลายที่ประทานไว้แล้วก็เป็นพระธรรมที่เหมาะสมตลอดเวลาไม่มีธรรมข้อใดที่ล้าสมัยซึ่งจะนำมาใช้ผลใช้ให้เกิดประโยชน์ไม่ได้เป็นธรรมที่พร้อมเสมอซึ่งจะทำให้เกิดประโยชน์ได้โดยลำดับตำดาของผู้บำเพ็ญส่วนมากมักจะมีแต่กิเลสเข้ามาเหยียบย่ำทำลายไม่ให้คิดถึงดีถึงชั่วอะไรได้เลยคิดไปตามเรื่องของกิเลสนี่เป็นสำคัญมากในวันหนึ่งคืนหนึ่งจึงไม่ปรากฏผลที่เพิ่งหวังพอเท่ากับแสงห้อยบ้างเลยก็เพราะมีตั้งแต่กิเลสทำงานบนหัวใจเราทั้งที่กำลังทำความภาคเพียรนั่นแหละนี่เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องคิดเสมอกิเลสทุกประเภทมีประเภทใดบ้างที่ล้าสมัยใช่ไหมล่ะให้เราคิดอย่างนี้สำหรับนักธรรมะที่จะฆ่ากิเลสเราอย่าไปคิดถึงเรื่องอัตธรรมซึ่งเป็นของจริงที่จะนำมาฆ่ากิเลสให้แหลกละเอียดไปนั้นว่าเป็นธรรมที่ล้าสมัยพระพุทธเจ้าปรินิพพานนานไปแล้วเท่านั้นเท่านี้ธรรมที่สอนไว้นี้สอนมาแล้วตั้งแต่ม้วนจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นสิ่งที่คือเป็นสิ่งที่ล้าสมัยนี่เป็นกลมายาของกิเลสที่เข้าทำลายธรรมในขณะเดียวกันก็เข้าทำลายความเชื่อความเลื่อมใสเข้าทำลายความภาคเพียรข
ของเราและเข้าทำลายมรรคผลนิพพานอันจะพึงเกิดขึ้นจากการปฏิบัติของเราโดยไม่ต้องสงสัยนี่แหละคนมายาของกิเลสมันแทรกเข้ามาอย่างนี้ส่วนกิเลสเองมีตัวไหนตั้งแต่ครั้งใดๆมาก็ตามว่าเป็นกิเลสที่เคลื่อนที่ล้าสมัยใช้ไม่ได้แล้วอย่านำกิเลสประเภทนั้นมาใช้ประเภทนั้นล้าสมัยไปแล้วเก่าแก่ค่ำคร่าชราหลุดลอยไปหมดแล้วอย่านำมาใช้ไม่เกิดประโยชน์ไม่เคยมีกิเลสตัวใดแสดงออกมานี้กล่อมได้ทั้งนั้นทำให้เกิดความทุกข์เป็นพิษเป็นภัยได้ด้วยกันตั้งแต่สมัยโน้นจนกระทั่งสมัยนี้และยังจะเป็นอีกต่อไปมากน้อยเพียงไรไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์ไม่มีการสถานที่เวลาเลยมันผิดขึ้นมาเป็นกิเลสได้ทุกขณะทุกเวลาและผิดผลทุกข์ให้เกิดแก่สัตว์โลกตลอดไปจึงเรียกว่าโลกันตจิตโลกันตนรกอยู่ภายในจิตใจของเราที่ถูกกิเลสมันครอบให้มืดมิดปิดตานี่แหละไม่ได้อยู่ที่ไหนเลยเรานี้เป็นของกล่อมทำไมเราจึงเชื่อเพราะมันกล่อมจิตนั้นให้กลายเป็นจิตปลอมไปตามมันจิตทั้งดวงเลยกลายเป็นจิตปลอมไปตามกิเลสหมดเพราะฉะนั้นกิเลสกระดิกทิศแพงออกในท่าใดจึงเป็นไปตามเรื่องของกิเลสโดยไม่คำนึงว่าผิดว่าถูกดีชั่วประการใดนี่แหละที่มันไม่ทันกันเพราะกิเลสมันหนาแน่นมันมืดไม่ปิดตามันให้กระดิกทิศแพงไปด้วยอำนาจของมันเท่านั้นไม่ได้กระดิกทิศแพงจิตใจออกไปด้วยอำนาจแห่งธรรมเลยนี่เรามาบวชในพุทธศาสนาแล้วนำธรรมเข้าสู่ใจตั้งแต่เริ่มแรกเจตนาที่จะบวชก็เป็นธรรมอยู่แล้วได้บวชมาแล้วเห็นประจักษ์ตนก็เป็นธรรมขั้นเป็นดังนั้นก็ประพฤติปฏิบัติรักษาตามที่ขบวนวินัยตลอดถึงธรรมในแง่ต่างๆนำเข้ามาประยุกต์กันกับกิเลสจะมีธรรมข้อใดบทใดบาทใดว่าเป็นของปลอมธรรมเป็นของจริงพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ด้วยสวดคาถาธรรมล้วนๆอยู่แล้วและเป็นนิยานิกธรรมอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับกิเลสถ้านำมาปราบกิเลสจะต้องหลุดกิเลสจะต้องหลุดลอยไปเช่นเดียวกันหมดทุกประเภทแห่งธรรมขอให้นำมาใช้นำมาประพฤติปฏิบัติอย่าให้เสียเวลาอย่าให้กิเลสหลอกอยู่ทั้งวันทั้งคืนยืนเดินนั่งนอนจะหาสาระตามเจตนาของตนไม่ได้ถ้านักบวชเราไม่สามารถปฏิบัติตนให้เป็นไปได้ตามความมุ่งหมายแล้วใครในโลกนี้จะปฏิบัติได้คำว่าอำนาจวาสนามีอยู่ที่ไหนถ้ามันมีอยู่ที่เราซึ่งเป็นนักบวชและกำลังบำเพ็ญอยู่เวลานี้เราจะไปหาอำนาจวาสนาที่ไหนก็หาจากหรือเพิ่มพูนขึ้นมาจากการประพฤติปฏิบัติโดยสม่ำเสมอไม่ลดละความภาคเพียรในพระความดีทั้งหลายนั่นแหละทางเรียกว่าการสั่งสมอำนาจวาสนาเมื่อสั่งสมไปนานมันก็อำนาจก็มีมากอำนาจของธรรมสติก็แก่กล้าปัญญาก็รวดเร็ววิริยะความภาคเพียรก็เพียรได้เป็นอัตโนมัติเมื่อถึงขั้นที่จะเป็นไปได้นี่คือความแก่กล้าในทางธรรมธรรมมีความแก่กล้าก็ต้องมีความสามารถฉลาดรู้ทันกลมายาของกิเลสประเภทต่างๆซึ่งเคยปกปิดหรือครอบงำจิตใจให้มืดมิดปิดตามาเป็นเวลานานจะกี่กับกี่การก็ตามเถอะเช่นเดียวกับความมืดที่มีประจำโลกนี้มันจะมืดมานานเพียงไรก็ตามพอเปิดไฟขึ้นเท่านั้นความมืดจะกระจายหายไปหมดเหลือแต่ความสว่างล้วนๆเท่านั้นนี่ก็เช่นเดียวกันวิเลจะเคยครอบงำหัวใจมาอย่างมืดมิดปิดตาหาทางออกทางเข้าไม่ได้ก็ตามเมื่อได้นำสติปัญญาศรัทธาความเพียรอันเป็นเหมือนดวงไฟที่สว่างจ้าเข้ามาใช้กำจัดวิเลจแล้วความมืดบอดทั้งหลายจะต้องค่อยกระจายตัวไปสุดท้ายก็สว่างกระจ่างแจ้งขึ้นที่ใจดวงนี้โดยไม่ต้องหาเวลาที่ไหนมาตัดสินกันปัญญานี่แหละเป็นเครื่องตัดสินความเพียรของเรานี่แหละเป็นเครื่องตัดสินกันกับกิเลสทั้งหลายพระพุทธเจ้าท่านนำอันนี้มาตัดสินกับกิเลสท่านไม่เอาการไม่เอาสถานที่เวลาไม่ได้คำนึงถึงวาสนามากวาสนาน้อยอะไรมากยิ่งกว่าการเข้ารบฟันหั่นแหลกกันกับกิเลสคือจะให้หลุดลอยไปฉะนั้นจนกระทั่งกิเลสได้หลุดลอยไปเพราะอำนาจแห่งความเพียรของพระองค์แล้วได้มาสั่งสอนพวกเราทั้งหลายทางองค์ต่างมาอบรมศึกษาขอให้คิดถึงในเรื่องของตัวโดยเฉพาะอย่าเอาเรื่องอื่นใดหรือของบุคคลผู้ใดที่เห็นว่าไม่เป็นสิริมงคลอันจะเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนอย่างน้อยเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนอย่านำมาใช้อย่านำมาคิดให้คิดใน
วงของตัวเองที่จะเป็นอัตเป็นธรรมคิดเรื่องของผู้ใดก็ให้เป็นเรื่องอัตเรื่องธรรมเป็นเรื่องฆ่ากิเลสไปในตัวอย่าคิดเรื่องสังสมกิเลสขึ้นมาเผาดลหัวใจตัวเองจะเป็นเทวทัตทำลายตัวเองโดยไม่รู้สึกตัวการอยู่กันเป็นหมู่เป็นคณะกิริยาท่าทางหูตาจมูกลิ้นกายย่อมมีการย่อมได้ผันแปรไปต่างๆตามความเป็นคนที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่คนตายต้องมีการแสดงออกเป็นธรรมดาผู้มาศึกษาต้องเป็นผู้ใช้สติปัญญาโดยทางธรรมอย่านำโลกมาใช้จะเป็นการทำลายตัวเองนอกจากนั้นจะทำให้กระทบกระเทือนแก่หมู่แก่คณะที่อยู่ด้วยกันให้หาความผาสุกไม่ได้เพราะความคิดนั้นผิดปล่อยให้กิเลสเข้าย่ำยีตีเหลือภายในจิตใจของตนแล้วนั่งตีแผ่กระจายไปภายนอกให้ระบาดออกไปกลายเป็นเรื่องความกระทบกระเทือนนี่คือเรื่องของกิเลสทั้งมวลให้คิดให้ทราบให้รู้โทษของมันเวลานี้เรามาชำระตนเองเรามาแก้ตัวของเราอย่าไปสนใจแก้ผู้หนึ่งผู้ใดให้เป็นไปอย่างนั้นให้เป็นไปอย่างนี้ยิ่งกว่าจะแก้ความคิดผิดของตนซึ่งออกนอกลู่นอกทางอันแสดงอยู่ภายในจิตนี้ให้เห็นชัดเจนกันตรงนี้แล้วแก้กันตรงนี้จะชื่อว่าเป็นผู้มาศึกษาอบรมอัตธรรมโดยแท้นั่นเรื่องคิดภายนอกเกี่ยวกับคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้นั่นเป็นนิสัยของกิเลสที่เคยฝังจมมาเป็นเวลานานมาบวชเป็นพระแล้วมันก็ยังต้องเป็นต้องติดตามมาด้วยเพราะมันไม่ได้บวชใครจะบวชเท่าไหร่ก็ตามกิเลสต้องเป็นกิเลสบังคับถ้าไม่แก้ไม่ตกถ้าไม่ทำลายไม่แตกต้องทำลายผู้ปฏิบัติต้องดูหัวใจของตัวเองความเคลื่อนไหวในแง่ใดให้ทราบให้ทันความกระเพื่อมของจิตที่คิดออกไปในแง่ใดทางใดดีชั่วประการใดเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อจะให้ทันเรื่องของกิเลสที่ละเอียดแหลมคมมากจึงต้องในสั่งสมสติปัญญาขึ้นให้เพียงพอที่จะได้ทราบกิเลสประเภทนั้นๆโดยลำดับลำดาไปจนกระทั่งทราบโดยตลอดทั่วถึงและทะลุปูโปร่งทำลายไปได้หมดไม่มีเหลือไปในใจยิ่งจะทราบได้ชัดจริงเรื่องอาการของจิตที่มีกิเลสเป็นผู้ผลักดันออกมาให้คิดให้ปรุงให้สำคัญหมายในเรื่องต่างๆนั้นกับความคิดปรุงของจิตของขันของจิตที่ออกมาเป็นขันล้วนๆต่างกันมากน้อยเพียงไรจะทราบได้หมดโดยตลอดทั่วถึงขันที่มีกิเลสเข้าแทรกมีกิเลสเป็นผู้บงการย่อมจะแสดงมาออกมาในทางกิเลสทั้งหมดไม่มีอันใดที่จะแสดงมาเป็นธรรมเพราะกิเลสกับธรรมเคยเป็นข้าศึกกันมาแต่การไหนๆเลยเมื่อได้ชำระกันจนกระทั่งหมดเชื้อที่จะผลักดันออกมาไม่มีแล้วแม้ขันธ์จะมีอยู่ก็ตามรูปมีอยู่ก็เห็นเป็นตามความจริงของรูปไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราของเขาของใครทั้งนั้นเวทนาคือความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายก็ทราบว่าเป็นความจริงอันหนึ่งไม่เห็นว่าเวทนาคือความทุกข์นี้ไปให้โทษให้ภัยแก่ผู้หนึ่งผู้ใดเลยในตัวเองในธาตุในขันธ์เนี่ยที่แสดงขึ้นมาในธาตุในขันธ์ทุกนั้นก็สักแต่ว่าทุกข์ที่ปรากฏขึ้นมาตามหลักธรรมชาติของตนและก็ไม่ทราบความหมายของตนอีกด้วยนี่แต่จิตเป็นผู้ไปทราบและไม่ยึดด้วยเมื่อรู้แล้วนั่นก็เป็นสักแต่กิริยาที่แสดงออกมาเท่านั้นสัญญาความหมายความจำก็สักแต่ว่าจำไม่ได้สังจิตสังใจให้จิตใจนั้นรุ่มหลงไปตามสัญญาสังขารความคิดความปรุงก็เหมือนกันเป็นแต่เพียงอาการหนึ่งจึงเรียกว่าขันธ์ล้วนๆไม่มีอะไรเข้าเคลือบแฝงคือกิเลสประเภทต่างๆไม่มาเป็นเจ้าตัวการมาผลักดันมาใช้ขันธ์นี้ให้เป็นกิเลสไปตามตนเมื่อได้เห็นชัดทั้งขันธ์ที่เต็มไปด้วยกิเลสเป็นผู้บงการและเห็นชัดทั้งขันธ์ที่มีกิเลสมาเป็นเจ้าบังคับการนั้นแล้วย่อมจะเห็นชัดโดยตลอดทั่วถึงว่าต่างกันอย่างไรเวลานี้ขันธ์ของเรามันเป็นขันธ์นักโทษถูกกิเลสปกครองถูกกิเลสบังคับบัญชากดขี่ข่มเหงให้คิดให้ปรุงให้สัมพันธ์มั่นหมายไปทางใดเป็นไปตามมันทั้งนั้นไม่มีแง่ต่อสู้ต้านทานเพราะรู้ไม่ทันมันความคิดทั้งหมดจะผิดประการใดก็เข้าใจว่าความคิดนั้นเป็นของตนและเข้าใจว่าถูกเสมอไปนี่เป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนี้
ต้องเข้าใจว่าถูกเสมอเข้าฝ่ายตัวเสมอเข้าฝ่ายตัวคือเข้ากิเลสกิเลสไม่ยอมเข้าฝ่ายใจนอกจากฝ่ายมันอย่างเดียวเท่านั้นผู้ปฏิบัติจึงต้องให้ทราบอันใดที่เป็นเรื่องเข้าตัวนั้นเข้าตัวเองเข้าฝ่ายตัวเองนั้นนั่นแหละคือเรื่องกิเลสครอบโผยหาผลประโยชน์เข้ามาสิตนให้มีมากมูลมีกำลังมากขึ้นถ้าเข้ากับเหตุกับผลนั่นเป็นเรื่องธรรมนี่แล้วในขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องปราบปรามกิเลสความเห็นแก่ตัวออกได้โดยลำดับจึงมีความเสมอภาคภายในจิตใจให้ความเสมอภาคกับสิ่งทั้งหลายให้ความจริงตามส่วนนั้นๆของสิ่งทั้งหลายสม่ำเสมอกันไม่ได้คล้องได้แวะกับสิ่งใดเลยนี่คือจิตที่พอตัวจิตที่รอบภายในตัวแล้วย่อมไม่ติดย่อมไม่พันย่อมไม่สำคัญมั่นหมายกับสิ่งใดที่จะถือมาเป็นโทษเป็นภัยเผาลนตนเองและไปเผาลนผู้อื่นผู้ใดอีกต่อไปการปฏิบัติให้ดูจิตซึ่งเป็นตัวก่อเหตุอันสำคัญอย่าไปดูคนนั้นอย่าไปดูคนนี้อย่าไปคิดตีความหมายคนนั้นเป็นอย่างนั้นตีความหมายคนนี้เป็นอย่างนี้ให้ตีความหมายของความคิดความปรุงของตนที่มันแสดงออกมาด้วยความเป็นโทษโดยที่เราไม่รู้ให้ใช้ปัญญาเข้าไปจดจ่อพิจารณาขี้คาดูตามเหตุการณ์ที่มันแสดงออกมาจะทราบไปโดยลำดับแล้วมันกระงับตัวลงไปไม่แสดงรุนแรงแล้วต่อไปก็ระงับดับได้พอปรุงขึ้นมาเรื่องใดก็ตามที่จะเป็นภัยแก่ตนเองย่อมทราบทันทีทันทีแล้วระงับดับกันลงได้ทันทีนั่นชื่อว่าอุบายของธรรมอุบายของสติปัญญาทันกับพลมายาของกิเลสกิเลสย่อมหมดอำนาจไปโดยลำดับนี่การปฏิบัติตนให้ปฏิบัติอย่างนี้การแสดงท่านที่ท่านแสดงว่ามองกันให้มองในแง่เหตุผลมองในแง่เหตุการณ์เมตตามองในแง่แห่งความให้อภัยกันนั่นเป็นประเภทหนึ่งแห่งธรรมที่ประเภทอันสำคัญก็คือให้มองดูจิตของตนมันตรงออกไปกับเรื่องใดกับบุคคลผู้ใดดีชั่วประการใดให้ดูตัวนี้ตัวก่อเหตุแสดงออกมานี้กระเพื่อมออกมาที่นี่พอกระเพื่อมไปแล้วก็เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วกลับมาหลอกเจ้าของนี่เป็นสำคัญดูจุดนี้อย่าดูที่อื่นถึงที่ว่าผู้ปฏิบัติดูจิตเป็นสำคัญกว่าอื่นการทำความภาคเพียรอย่าทำพวกคลาดแบบโลกโลกแบบโลกโลกใช่ไหมล่ะอย่าเอาเวลาเข้ามาเป็นใหญ่กว่าความต้องการที่จะรู้จริงเห็นจริงจากความเพียรของตนไม่ว่าจะเป็นธรรมประเภทใดที่เราต้องการอยากรู้อยากเห็นอยากให้เป็นให้มีความหมายมั่นปั้นมือกับธรรมประเภทนั้นด้วยความเพียรของตนอย่าลดละดังที่เคยกล่าวอยู่เสมอสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีทำไมจิตมันจึงสงบไม่ได้ถ้ามีความจริงจังต่อกันแล้วเป็นไปได้หรือที่มันสงบไม่ได้ก็คือไม่มีความจริงเท่ากิเลสที่มันทำเรานั่นเองมันทำพิษเรามันทำจริงทำจังกิเลสตัวไหนออกมาทำจริงทำจังไม่มีคำว่ารอแหละเหมือนเราที่จะแก้กิเลสฆ่ากิเลสปราบปรามกิเลสและทำด้วยความรอแหละไม่จริงไม่จังมีแต่ให้กิเลสย่ำยีเอาทุกๆครั้งที่ต่อสู้กันหากมีการต่อสู้แต่หมอบรากนี่มันสำคัญมากนะมักจะมีแต่การหมอบรากตรงนี้สุดตัวกิเลสตัวใดออกมากล่อมก็หลับไปเลยหลับไปเลยทั้งๆที่ยังไม่นอนหลับมันก็หลับไปเลยในความเพียรนั่นแหละมีสำคัญพิจารณาด้วยดีธรรมของพระพุทธเจ้านี้เลิศขอให้ได้ปรากฏขึ้นที่ใจเถอะไม่เคยรู้เคยเห็นก็ตามเห็นองค์พระศาสดาเห็นองค์ธรรมทั้งหลายเห็นพระสงฆ์จะเป็นสักขีพยานขึ้นอย่างเต็มตัวภายในจิตใจตามขั้นแห่งธรรมนั้นๆถ้ายิ่งถึงขั้นวิมุตติหลุดพ้นเต็มดวงภายในใจใจเป็นธรรมธรรมเป็นใจแล้วเท่านั้นหาความสงสัยในพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่ได้เลยเพราะเป็นอันเดียวกันนี่แหละที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นตรงนี้เพราะความจริงเป็นเครื่องยืนยันที่ทำที่กามานี้อยู่ที่ไหนเวลานี้ถูกปิดหุ้มห่อหรือถูกกรบไว้อย่างสนิทจากกิเลสประเภทต่างๆธรรมชาตินี้จึงไม่ปรากฏออกมาได้ความเพียรของเราก็คือขุดการขุดคุ้ยสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อนี้ด้วยวิธีการต่างๆที่จะให้ของจริงนั้นเริ่มฉายแสงออกมาเ
ช่นสมาธิธรรมเป็นต้นเริ่มฉายแสงออกมาด้วยความสงบเย็นใจจากนั้นก็ฉายแสงออกมาด้วยความสงบแน่วแน่ลำดับต่อไปก็ใช้ปัญญาหรือถอนสิ่งที่ปกคลุมหุ้มห่อด้วยอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเพราะเหตุแห่งความรุ่มความหลงนั่นแหละเป็นสำคัญไม่หลงไม่หยุดถ้ารู้แล้วไม่หยุดถ้ารู้เป็นของจริงเต็มส่วนแล้วจ้ำต่อยเต็มภูมิไม่มีอะไรเหลือแต่นี้ไม่รู้จริงๆแบบกลมายาของจิตมันละเอียดมากที่สุดมันจึงสอนให้พิจารณาเปิดเข้าไปเปิดเข้าไปถึงการเวลาพิจารณาทางด้านปัญญาเวลาจะทำสมาธิให้มีจิตมีความสงบเยือกเย็นพอเป็นกำลังหรือเป็นบาทแห่งวิปัสสนาก็ให้ทำเพราะทำทั้งสองนี้มีความเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวโยงกันแยกกันไม่ออกจิตไม่สงบจะพาพิจารณาอะไรมันได้เรื่องได้ราวเลยยิ่งโน้นยิ่งนี้เผ่นโน้นเผ่นนี้ถ้าเหลือถลายอะไรจะเร็วยิ่งกว่าที่เหล็กนี่มันรวดเร็วมากตามไม่ทันจึงต้องใช้อุบายวิธีการหลายอย่างตามแต่จริตนิสัยที่จะนำมาใช้ถ้ามีอยู่ตลอดเวลาและมีอยู่ทั่วไปเราจะคิดจะค้นจะพิจารณาอะไรซึ่งเป็นเครื่องแก้เครื่องสอดถอนแล้วเป็นธรรมทั้งนั้นไม่จำเป็นจะต้องไปดูตั้งแต่ตำหนักตำราคัมภีร์อยู่ตลอดเวลาถึงจะมาแก้กิเลสได้กิเลสมันไม่เห็นไม่มองดูคัมภีร์มันทำไมมันเป็นกิเลสออกมาทุกขณะที่มันแสดงขึ้นมาในหัวใจของเราและเหยียบย่ำทำลายจิตใจของเราให้ชอกช้ำหรือขุ่นมัวไปได้ทุกขณะจิตทุกขณะที่กิเลสทำงานมันมีตัวกิเลสตัวไหนไปมองดูตำหนักตำราไม่เห็นนี่มันทำไมมันเป็นกิเลสขึ้นมาได้ทุระยะการที่จะแก้กิเลสภายในจิตใจของเราด้วยอุบายสติปัญญาซึ่งก็มีอยู่แล้วในตำราทำไมเราจึงจะแก้ไม่ได้อุบายของสติปัญญาประเภทต่างๆที่จะปรากฏขึ้นมาภายในจิตใจนั้นมันแล้วแต่อุปนิสัยนี้แล้วแต่จริตนิสัยของใครที่จะคิดจะค้นออกมาในแง่ใดที่จะเป็นเครื่องฟาดฟันหันแดดกับกิเลสเป็นใช้ได้ทั้งนั้นให้นำมาใช้อย่าดูเฉยๆอยู่แบบลอยๆเลื่อนๆลอยๆมาศึกษากับครูกับอาจารย์ก็ไม่เป็นท่าเป็นทางเอาแต่ความสะดวกสบายของกิเลสมาเหยียบย่ำทำลายตนและเหยียบย่ำทำลายหมู่เพื่อนให้หนักตึงไปหมดทั้งวัดใช้ไม่ได้ต้องมีความคล่องตัวนักปฏิบัติอย่าอืดอาดเหนื่อยหน่ายเรื่องของธรรมเป็นอย่างนั้นไม่ใช่เรื่องมานอนใจมาประมาทเอานิสัยความขี้เกียจขี้คร้านอ่อนแอเข้ามาเหยียบย่ำทำลายตนและเพื่อนฝูงที่อยู่ด้วยกันมันหนักยิ่งกว่าอะไรภูเขาทั้งโลกมันอยู่ที่ไหนมันก็อยู่ข้างมันไม่เคยมาทับมาถมคนนี่สิพระนี่สินี่มันเอานำเรื่องนำราวเข้ามาเหยียบย่ำทำลายซึ่งกันและกันอันนี้จึงหนักยิ่งกว่าอะไรเป็นภัยยิ่งกว่าสิ่งใดจึงควรระวังตนด้วยกันทุกคนหัวใจมีทุกคนสติปัญญามีเพื่อทำความสงบร่มเย็นให้แก่ตนและเพื่อทำความสงบร่มเย็นให้แก่กันและกันทำไมเราจะทำไม่ได้อันเป็นฝ่ายธรรมเช่นนี้ที่เรียกทำไมมันถึงขึ้นมาได้รวดเร็วนะต้องมาแก้กันเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งรอบหนึ่งตามสมมติก็ว่า24ชั่วโมงมันไปอยู่ยังไงจิตมันทำงานอะไรมันถึงไม่ได้เรื่องได้หรอถ้าตั้งใจทำงานจริงๆมันทำไมมันสงบไม่ได้ถ้าไม่ถูกจูงจมูกจากกิเลสทั้งหลายที่เกิดเวลาทำไมจะไม่เป็นธรรมธรรมนี้สอนเพื่อความสงบร่มเย็นแท้ๆในด้านสมาธิธรรมก็ดีด้านปัญญาท่านก็สอนเพื่อความเฉลียวฉลาดทำไมมันจึงไม่ฉลาดเหล่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมจะนอนอยู่เหมือนหมูนั่นจะให้ฉลาดตลอดวันตายต้องหาทางฉลาดไม่ได้เลยปัญญาถ้าไม่นำมาคิดค้นอยากเข้าใจว่าปัญญาจะเกิดขึ้นมาเองต้องใช้ต้องคิดต้องค้นสิ่งที่สัมผัสสัมพันธ์อยู่ตลอดเวลานี่แหละเป็นสิ่งที่ปลุกสติปัญญาของผู้ที่จ้องมองที่จะพิจารณาอยู่แล้วโดยไม่ต้องสงสัยแต่ถ้าแบบหลับหูหลับตาอยู่นั้นอะไรมาสัมผัสสัมพันธ์จะถูกจนกระทั่งศีรษะแตกมันก็ไม่เห็นเพราะมันไม่มีตามองนี่ไม่เพราะไม่มีปัญญาพิจารณามันจึงโดนอยู่เรื่อยๆโดนอยู่เรื่อยๆมันเลยศีรษะแตกไปนู่นมันก็ไม่เห็นไม่รู้ผมพูดให้ฟังอยู่เสมอศาสนาธรรมคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสงสัยไปที่ไหนพร้อมเสมอที่จะแสดงผลให้เห็นแก่ผู้บำเพ็ญเหตุถูกต้องดีงามและสมบูรณ์เต็มที่ผลจะแสดงให้เห็นอย่างเต็มที่ประจักษ์ใจไม่แสดงที่ไหนจะแสดงที่ใจคำว่าธรรมมีอยู่ในโลกก็คือใจดวงนี้แหละจะเป็นผู้ส
ัมผัสสัมพันธ์รับทราบทำทั้งหลายที่ว่ามีอยู่ได้ส่วนอื่นไม่มีทางที่จะรับทราบได้ตาหูจมูกลิ้นกายเป็นสภาพอันหนึ่งที่จะรับทราบเป็นเครื่องมือที่จะรับทราบในสิ่งต่างๆตามนิสัยของตนแต่ใจนี้สามารถรับทราบได้หมดไม่ว่าทางโลกทางธรรมแต่เพราะอย่างยิ่งคำว่าธรรมมีอยู่ใครจะเป็นผู้รับทราบใครจะเป็นผู้ยืนยันนะธรรมนั้นจะเกิดขึ้นที่ไหนสัมผัสสัมพันธ์ที่ไหนนอกจากสัมผัสสัมพันธ์ใจและเกิดขึ้นที่ใจมากน้อยโดยลำดับของความสามารถของใจเท่านั้นเกิดขึ้นที่นั่นพากันคำมาคำเม้นเอาให้จริงจังการจมอยู่ในกิเลสนี้ไม่มีใครวิเศษวิโสต่างกันอะไรเราเห็นกันอยู่แล้วนี่หากจะวิเศษคนมีกิเลสทั้งโลกนี่สามแดนโลกธาตุใครที่ว่าไม่มีกิเลสมันมีเมื่อไหร่หากจะวิเศษวิโสมันก็วิเศษวิโสไปนานแล้วไม่มีใครมาจะต้องนอนจมและบ่นให้ทุกข์อยู่นี่ทั้งที่มันหาทางออกนี่เราหาทางออกด้วยธรรมแท้ๆทำไมมันจะเป็นไปไม่ได้ต้องพิจารณาสอนแทบล้มแทบตายสอนหมู่สามคณะสอนมาเป็นเวลานานมีวิแววแววพอให้เห็นเหตุเห็นผลให้ดูเป็นกำลังใจพอเป็นสักขีพยานบ้างมันก็จะเรียกว่าไม่มีมันก็น่าจะพูดได้แล้วมันเป็นอะไรธรรมที่สอนนี้ไม่ได้สอนแบบรูปดำกำตามาสอนกันไม่สอนแบบกำดำกำขาวสอนแบบด้นดำสอนด้วยคำถนัดจริงๆทั้งฝ่ายเหตุที่ผ่านมามากน้อยหนักเบาเพียงไรก็ได้นำมาสอนอยู่เพื่อนถึงผลหนักจะเกิดขึ้นก็จะปิดอยู่ได้ยังไงก็ต้องนำมาสอนหมดดังที่เคยได้ยินได้ฟังมาแล้วมันไม่ถึงใจบ้างเหรอนั่นเป็นยังไงสิ่งที่ถึงใจฝังใจก็มีแต่กิเลสเท่านั้นเหรออย่างอื่นจะวิเศษวิสุขก็นั้นไม่มีแล้วเหรอนั่นถึงไม่สนใจนั่นถึงไม่ปฏิบัติ

ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นการหาบหามกองทุกข์มาทั้งมวลตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งถึงวันตายมีช่องว่างที่ตรงไหนในสกลกายและจิตใจของเรานี้ที่จะว่างออกจากความทุกข์ทั้งหลายไม่ทับถมโจมตีเราไม่เห็นมีนำธรรมเข้าไปแทรกเข้าไปบ้างสิจะเป็นยังไงความสุขจากธรรมกับความสุขอย่างอื่นต่างกันยังไงความทุกข์ทางความในทางความเพียรเพื่อปฏิบัติธรรมให้รู้แจ้งแทงทะลุจะเป็นทุกข์ขนาดไหนก็ให้มันรู้กันสิส่วนทุกข์จากกิเลสเหยียบย่ำทำลายเราเคยทุกข์มาแล้วไม่สงสัยกันพอจะก้าวเข้าสู่ธรรมมีความทุกข์เล็กๆน้อยๆกับตัวแต่จะล้มจะตายเวลาให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายกี่ภพกี่ชาติทำไมไม่เห็นกลัวเป็นกลัวตายกันไม่ใช่มันกล่อมจนจมมิดไปแล้วเหรอพิจารณาสิสติปัญญามีอย่างไรจะผ่านพ้นไปได้ด้วยอุบายของตนเองให้นำมาใช้อย่านอนนิ่งนอนใจอยู่เฉยการมาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ก็เป็นของไม่แน่นอนทั้งสองฝ่ายนั่นแหละมีการพลาดผันแปรกันไปได้ทั้งฝ่ายทั้งเป็นทั้งตายจึงเรียกว่าโลกอนิจจังในขณะที่ควรจะเป็นประโยชน์แก่ผู้มาศึกษาอบรมก็ควรจะขมักขม้นในความภาคเพียรของตนยึดอะไรยึดให้จริงให้จังอย่าทำละหล่อแล้วแหละไม่ใช่เรื่องของธรรมความละหล่อแล้วแหละเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลมันหวานมันล้อมไว้หมดตักเสียบฝังน้ำไม่เต็มไปหมดรอบหัวใจกายวาจาของเราเรายังไม่ทราบว่าเราอยู่ในวงล้อมหรือเวลานี้นี่เราจะบุกเบิกวงล้อมออกไปด้วยอาจด้วยธรรมทำไมจึงติดตันอันตู้ไปทั้งหมดแล้วจะหาความวิเศษวิโสมาจากไหนควรคิดให้มากผู้ปฏิบัติเราจะหวังความวิเศษวิโสอะไรนอกจากธรรมเท่านั้นสิ่งนั้นได้เห็นกันมาแล้วพอจะคิดในแง่ธรรมเหมือนกับว่าอะไรก็สุดเอื้อมหมดหวังไปทั้งหมดน่ะฟังสิความคิดขึ้นมาอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องของกิเลสสุดเอื้อมหมดหวังนั่นก็ทำให้ท้อแท้อ่อนแออ่อนเปียกไปมันได้เข้มแข็งให้ได้เห็นประจักษ์ตัวบ้างสิเวลามันอ่อนปวกเปียกก็ให้รู้เวลามันมีความเข้มแข็งขึ้นมาเพราะกำลังวังชาของผลที่ปรากฏขึ้นนับแต่ความสงบขึ้นไปหนึ่งเพราะกำลังวังชาของสติปัญญาที่สอดแทรกตัดฟันหันแหลกกับกิเลสขึ้นไปเดิมดับดับจนเป็นกำลังจิตใจให้หมุนตัวไปด้วยความเพียรนั่นแหละก็ให้มันเห็นกันได้เอามาเทียบเทียมกันบ้างสิขณะที่ล้มลุกคลุกคลานเป็นยังไงขณะนี้เป็นเวลาเป็นขนาดที่เพียงไกลที่สุดทั้งด้านความภาคเพียรทั้งด้านสติปัญญาแล้วกิเลสหมอบราบเริงดำดับก็ให้เห็นชัดๆสิสิ่งเหล่านี้จะปรากฏขึ้นมาได้ในวงปฏิบัติในผู้ปฏิบัติแต่จะไม่เกิดกับหมุนขึ้นเฉียงไม่ยอมลงให้พากันฟังให้ถึงใจความตะเกียกตะกายใครก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าก็ตะเกียกตะกายเหมือนกันเราไม่ยอมรับพระพุทธเจ้ามาเป็นสาระเรากล่าวทำไมพุทธังสนังกัจฉามิพระองค์ล้างมือเปิดเมื่อไหร่ตะเกียกตะกายสลบสลายเห็นอยู่แล้วในตำราภาษาวก็เหมือนกันไม่ใช่ท่านผู้ล้างมือเปิดเป็นผู้ตะเกียกตะกายมาโดยกันเราดำเนินตามรอยพระพุทธเจ้าทำไมจึงต้องอ่อนแอไม่อยากตะเกียกตะกายแต่จะให้ดีวิเศษล้นโลกเป็นไปได้ยังไงมันเป็นอาถรรพ์เป็นไปไม่ได้เดินทางไปจุดใดก็ตามสู่สถานที่ใดก็ตามทุกขะก็ต้องผ่านไปตรงนั้นถ้าดูก็ต้องผ่านไปทางสายนั้นไปที่อื่นไม่ได้นั้นผิดทางพดโค้งก็ต้องไปตามพดตามโค้งตรงก็ต้องไปตามทางตรงราบรื่นหรือไม่ราบรื่นขรุขระก็ต้องผ่านไปนั้นนี่การดำเนินของเรานี่ก็เหมือนกับเดินคนเดินทางไปสู่จุดที่หมายมีจุดที่หมายของเราคือความหลุดพ้นโดยประการทั้งปวงแล้วก้าวไปด้วยความภาคเพียรของตนมันจะตะเกียกตะกายทุกยากลำบากขนาดไหนเขาต้องยอมรับกันแต่ไม่ยอมถอยหลังถึงเวลาที่มันจะเกรียงไกรมันก็เป็นไปเองเมื่อความภาคเพียรได้หนุนอยู่เสมอสติปัญญาเมื่อฝึกหัดอยู่เรื่อยๆก็ย่อมมีความแก่กล้าสามารถไปโดยลำดับจนกลายเป็นสติปัญญาอัตโนมัติหรือเป็นมหาสติมหาปัญญาได้จากความเพียรของผู้บำเพ็ญหรือของผู้บำรุงอยู่เสมอนั่นแหละแล้วเห็นประจักษ์ภายในใจด้วยแล้วมาเทียบกันกับเวลาล้มลุกคลุกคลานในขณะที่จิตได้มีความเกรียงไกรทั้งความภาคความเพียรทั้งความเฉลียวฉลาดทุกด้านทุกทางเข้าไปแล้วกับความล้มลุกคลุกคลานไปยังไงนั่นที่จะมาถึงขั้นนี้ก็มาจากการล้มลุกคลุกคลานนั่นแหละมันเป็นบทเป็นบาทเคลื่อนหมุนกันมาเป็นลำดับตำดาจะไม่ให้เดินทางสายนี้จะไปเดินไปไหน

เป็นยังไงก็ต้องยอมรับทุกข์ก็ต้องยอมรับกันถึงเวลาสุขมันจะปรากฏขึ้นมาจากความทุกข์ความตะเกียกตะกายนั่นแหละไม่ไปจากไหนสุดท้ายเมื่อจิตมีกำลังเต็มที่สติปัญญารอบตัวแล้วความรู้สึกเปลี่ยนไปหมดนั่นกลายเป็นอัตโนมัติอยู่ไหนก็เพียรอยู่ไหนก็มีสติอยู่ไหนก็มีปัญญาอิริยาบถใดก็มีความเพียรคือสติปัญญารอบตัวตลอดเวลาจนกระทั่งข้าศึกมันได้หมอบราบไปหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วสติปัญญานั้นก็หมดความจำเป็นไปเองโดยไม่ต้องได้ตดได้ตรงกันด้วยเจตนาเลยหางหมดไปเองโดยหลักธรรมชาติเพราะส่วนมากก็เป็นสมมุติสติปัญญาก็เป็นสมมุติแต่สมมุติคือกิเลสประเภทต่างๆเป็นสมมุติทั้งหมดสติปัญญาก็เป็นสมมุติทั้งหมดเมื่อแก้ได้ทะลุปูโปร่งจะไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วสมมุติทั้งสองภาคนี้ก็เป็นอันหน้าหมดความจำเป็นไปเฉพาะอย่างยิ่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรหากหมดความจำเป็นไปโดยหลักธรรมชาติของตนเองโดยไม่ต้องบังคับเพราะข้าศึกหมดไปแล้วนี่จิตไปไหนจริงไม่ได้อยู่ในสองภาคนี้จิตที่บริสุทธิ์ไม่ได้อยู่กับสติไม่ได้อยู่กับปัญญาไม่ได้อยู่กับความภาคความเพียรประโยคพยายามต่างๆที่เคยดำเนินมานั้นไม่ได้อยู่ในจุดนั้นจุดนั้นและไม่ได้อยู่กับกิเลสอยู่กับความบริสุทธิ์นั่นแล้วความบริสุทธิ์นี้มาอยู่กับอะไรเพราะทั้งมวลเป็นสมมติธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี้เป็นวิมุตติถ้าอยู่ว่าก็อยู่กับวิมุตติแต่คำว่าวิมุตติก็เพิ่งทราบว่าเป็นสมมติอันหนึ่งธรรมชาติอันนั้นไม่ใช่ชื่ออันนี้ธรรมชาตินั้นเป็นธรรมชาตินั้นถ้าอยู่ก็อยู่อันนั้นนี่คือผลที่พึงหวังเต็มหัวใจตรงนี้เมื่อถึงจุดนี้แล้วเต็มหัวใจไม่มีทางปิดทางแวะไม่มีความหิวความโหยความอยากซึ่งเป็นมรรคคืออยากหยุดอยากพ้นก็ยุติกันลงทุกสิ่งทุกอย่างยุติกันหมดเหมือนเราไปสู่ที่นั้นเมื่อถึงที่นั้นแล้วความอยากมันก็หมดเราต้องการความพ้นทุกข์พยายามตะเกียกตะกายจนกระทั่งถึงความพ้นทุกข์แล้วความอยากพ้นทุกข์ก็หมดความอยากประเภทนี้พึงทราบว่าเป็นมากมีกำลังใจมีความภาคความเพียรถ้าไม่อยากเอาความเพียรมาจากไหนความอยากเป็นกิเลสก็คือความโลภความโกรธความหลงตัณหาสามกามตัณหาวาตัณหาวิภวตัณหานั่นเป็นสายกิเลสส่วนความอยากหลุดพ้นและประกอบความภาคเพียรนี้เป็นความอยากที่เป็นฝ่ายมากความอยากอันนี้แลไปทำลายความอยากอันนั้นเมื่อนั้นหมดไปแล้วอันนี้ก็หมดไปตามๆกันเพราะเป็นสมมติด้วยกันนัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นใดยิ่งกว่าความบริสุทธิ์หลุดพ้นอันเป็นความสงบตายตัวนั้นไม่มีก็มีเท่านี้ต้องพากันตั้งอกตั้งใจเอาให้จริงให้จังอย่าล้อแหละก้อนแข็งอย่าชินชากับความภาคเพียรอย่าหวังสิ่งใดในโลกามิตรหรือโลกสมมุติทั้งหมดมีเท่านั้นนะเท่ามันมีเป็นเท่ามันเป็นนั่นแหละไม่นอกเหนือไปจากอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เลยในสามแดนโลกธาตุนี้ผมขอทำจิตให้ได้หลุดพ้นจากวงแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตานี้เถอะจะหายสงสัยโดยประการทั้งปวงเอาความจริงมาพูดนี่วะลูกมันอยู่อย่างนี้จะว่าไงมันไม่ขึ้นมันไม่ได้ขึ้นบนสมองพอทางด้านภาวนาทั้งนั้นเริ่มลงมาภายในภายในนี้แล้วมันไม่ขึ้นเรียนหนังสือมันขึ้นขึ้นบนสมองนะภาวนาไม่ขึ้นมันอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ขั้นเริ่มแรกถึงความสงบมันรู้มันก็รู้ตรงนี้รู้นี่เรื่อยเรื่อยเรื่อยไปจนกระทั่งที่ว่ามันเป็นความรู้ความปองใสเป็นจุดเด่นของมันอยู่นั่นมันก็อยู่ตรงกลางอยู่เสียเอาอันนั้นหมดไปมันก็อยู่ภายในอยู่เสียรู้ตรงกลางอยู่เสียแต่มันไม่รู้เป็นจุดเท่านั้นเองรู้อยู่ตรงกลางนี้อีกแต่หากยึดไม่ได้นะว่าตรงกลางนี้คือที่ไหนคืออะไรมันเป็นจุดตรงไหนไม่มีมันก็อยู่ตรงนี้เสียมันซ่านอยู่ในของมันมันไม่ได้ขึ้นมาข้างบนนอกขึ้นมานี่ก็ทราบว่าเป็นอาการมันออกมาเสียมันไม่รู้อย่างนั้นสิการปฏิบัติกล้าหาญที่จะพูดตามคน

นั้นมันไม่ได้เป็นสมมติมันไม่ได้เป็นสมมติมันเป็นตัวสมมติจิตทั้งดวงก็เป็นตัวสมมติเพราะมีอวิชชาซึ่งเป็นตัวสมมติส่วนละเอียดอยู่ภายในงานการฝึกซ้อมถึงนี้เพื่อเบิกสิ่งที่เกี่ยวข้องขันนี้ออกรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแต่ละอย่างอย่างเป็นสมมติมันเป็นขั้นจิตเต้นล้วนที่มีอยู่กับมีวิชาแท้โดยเฉพาะนั้นมันไม่เป็นขันมันไม่แสดงตัวออกมาก็เป็นขันซึ่งทั้งขันขันก็ปรุงขึ้นมาถึงจะเป็นสัญญาความกระเพื่อมของจิตออกมาถึงจะเป็นถ้าไม่กระเพื่อมไม่กระดุกแล้วมันไม่เป็นขันมันจะเป็นจิตตาวิชาฝึกซ้อมไปฝึกซ้อมมาแล้วค่อยเข้าใจย้อนมาดูหัวต่อที่กำลังเหยียบยืนนะถ้าทีนี้มันก็ว่างไปวางไปหมดมันถึงอาการใดจะเกิดขึ้นมามันก็เป็นเพียงขันของสมุทรมันแสดงวิทยาที่เยอะความคิดความปรุงเราแน่ใจเราเนี่ยพัฒนาจบต้องมีความคิดความปรุงเช่นเดียวกันกับทั่วไปเป็นเพียงว่าท่านไม่ติดท่านไม่หลงไม่ทราบอาการของสมุทรที่ยังครองตัวอยู่ยังไม่ได้สลายจากกันไปแสดงตัวขึ้นมาผู้เป็นเจ้าของก็ไม่ถือสิทธิ์ไม่ถือปฏิปทาเพราะฉะนั้นเมื่อร่างกายจะแตกไปก็เป็นธรรมดาไม่มีจิตไม่เครื่องในความดีใจเสียใจกลัวเป็นกลัวตายอะไรอย่างนี้จึงไม่มีเพราะรอบหมดแล้วสมมติจะแยกย้ายจากความรวมตัวอยู่ออกไปอยู่คนละที่ละทางตามความจริงของเขาจิตผู้ที่รู้ความจริงทุกอย่างและรู้ความจริงของตัวเองแล้วก็อยู่ตามความจริงของตัวจึงไม่ทะเลาะโต้งกับสิ่งเหล่านั้นมีแล้วมีผู้ใดในโลกนี้ที่จะมาสอนให้ละเอียดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าพระเจ้านั้นละเอียดสุดๆละเอียดจนทั้งเลยถึงขั้นของมรรคแล้วเป็นยังไงไม่มีความรู้ของผู้ใดในโลกนี้เขาจะเป็นขนาดไหนก็เป็นความรู้ประเภทนี้จะไม่รู้แบบนี้รู้แบบสมมติละเอียดขนาดไหนก็เป็นละเอียดของสมมติซึ่งไม่มีเวลาที่จะผ่านพ้นความสมมตินั้นไปได้รู้ตรงไหนก็ติดตรงนั้นรู้ตรงไหนติดตรงนั้นไม่เหมือนความรู้ที่พระเจ้าทรงรู้ทรงเห็นและทรงสอนสอนทั้งโลกรู้ไปเท่าไหร่ก็ยิ่งละยิ่งถอนเพราะรู้เป็นความจริงรู้ความจริงแล้วต้องถอนรู้ด้วยความจำความคาดต้นเดาไม่ถอนที่เหลือจึงไม่ถลอกเพราะความจำมาไปเรียนจบพระไตรปิฎกก็เป็นสัญญาประจำไม่ใช่ปัญญาเป็นถึงความจริงความจริงกับความจำจึงต่างกันคุณโลกเราอยากเห็นความจริงจึงต้องปฏิบัติการปฏิบัติมันก็เกี่ยวเนื่องมาจากปริยัติที่เคยศึกษาเราเดียวมีเคยศึกษาลงมานะขาตันตาตะโตหรืออาการ32เป็นต้นเรียนมาให้แล้วก็ปฏิบัติตามสิ่งที่เรียนมาทีนี้เอาความจริงเคยศึกษาคืออะไรตั้งอยู่ยังไงเป็นอยู่สถานที่อยู่ที่เกิดของมันเป็นยังไงโรมานะขาตันตาตะโตแต่ละอย่างสถานที่เกิดความเป็นอยู่มันเป็นยังไงตะโจเป็นของสำคัญตะโจนี่เป็นหลังหุ้มอันนี้แหละเป็นเครื่องปิดบังความจริงไว้มากทีเดียวท่านไปสอนไปถึงนั่นกระจัดไปเรียนโตอาการ32นี่มีหลังหุ้มอยู่โดยรอบหลังนี่เป็นเครื่องหลอกได้ดีถ้าหลอกหลังออกแล้วใครจะไปหลงกันว่าหญิงว่าชายน่ารักใครชอบใจคนท่านไหนแต่ท่านไหนหมดความหมายทั้งนั้นพอถ้าหลุดหนังแล้วมันเดินไปเรื่อยติดโพลแดงโลกไปหมดดูได้เลยมีแต่แมลงวันมันก็ไปต่อให้ลงความรักความชอบใจจะไปต่อไม่ต่อเวลานี้ความรักความชอบใจมันอยู่ในใจมีอยู่นี่แหละมันต่ออยู่เลยหนังอยู่ที่สำคัญก็หนังเป็นสิ่งท่านจึงสอนให้พิจารณาตะโจจากนั้นมันก็เมื่อจิตมันเข้าใจในเรื่องอาการที่คือสายลงมาถึงตะโจแล้วมันก็ซึมซาบเข้าไปได้อีกจนกระทั่งถึง

เป็นอย่างเดียวกันเหมือนกันเรียกว่าภาคปฏิบัติพิจารณาด้วยปัญญาก่อนที่จะพิจารณาด้วยปัญญาต้องกระล่อมจิตให้มีพลังภายในตัวด้วยความสงบท่านจึงสอนสมาธิเป็นขั้นเริ่มเลยก็ให้จิตสงบก่อนพิจารณาอะไรถึงจะเข้าอกเข้าใจไม่เป็นไปด้วยความหิวโหยจิตที่หาความสงบไม่ได้นี้เป็นไปด้วยความหงุดหงิดคิดอะไรพวกผู้พวกก็กลายเป็นเครื่องยาไปหมดนี่เป็นความเพิ่มเพิ่มไปเยอะหัวเหิมไปเยอะแทนที่จะเป็นอัตเป็นธรรมกลายเป็นโลกเพิ่มเข้าไปเป็นกลางของสมจิตเดือดโดยนี้ตัวในขณะที่พิจารณาเพราะมันทะเลถลายออกไปตามนิสัยที่มันเคยเป็นเพราะจิตหงุดหงิดจิตไม่หาความสงบไม่ได้ท่านสอนว่าสมาธิปริภาวิกาปัญญามาปาโหติมาในตั้งซ่าปัญญาที่อบรมสมาธิที่การสมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากมีผลมากคือสมาธิเป็นเครื่องหนุนปัญญาได้ดีเหมือนคนรับทานอาหารมีหนังกำลังพักผ่อนนอนหลับให้สะดวกสบายแล้วทำงานก็ไม่หิวไม่โหยไม่เหนื่อยไม่เพียตั้งหน้าตั้งตาทำงานได้ดียิ่งกว่าคนที่กำลังหิวจัดซึ่งทำอะไรไม่ค่อยเป็นเม็ดเป็นหน่วยความขิ้นเขียวกองหนักหนักจิตใจที่เป็นเพราะความหิวโหยเพราะหาความสงบไม่ได้ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันท่านท่านจึงสอนให้อบรมสมาธิให้มีความสงบพอสมควรแล้วก็พิจารณาทางด้านปัญญาจิตก็ตั้งหน้าทำงานไม่ทะเลทลายได้ง่ายสมาธิมีความสำคัญอย่างนี้แต่ไม่ใช่สมาธิจะทำปัญญาให้เกิดเป็นเครื่องหนุนที่เกิดหนุนให้ปัญญาทำงานได้สะดวกคุณงามไม่ใช่สมาธิจะกลายเป็นปัญญาซะเองทางเข้าใจได้ตรงนี้ถ้าปฏิบัติเป็นอย่างนี้เราได้เป็นมาแล้วมีติดสมาธิอยู่ถึง5ปีเต็มๆสำหรับผมเองคือทำนิพพานจริงๆใครจะมาโกหกเรื่องสมาธินี่ไม่ได้ว่างั้นเลยอาฐานที่สุดลงสมาธิกำหนดเมื่อไหร่มันได้เพราะฐานลงสมาธิมันแน่นปั่นเหมือนภูเขาเลยจะว่าอะไรกำหนดเมื่อไหร่มันก็ได้เพราะจิตมันเป็นสมาธิอยู่แล้วฐานของมันเพียงแต่ละหน้ากระแสจิตเข้าไปเท่านั้นมันก็เข้าไปอยู่ในฐานนั้นแน่วอย่างนั้นเสียแต่มันไม่เป็นปัญญาให้มันเพียงแค่นั้นสุดท้ายก็เป็นเหมาเอาความที่แน่นหนามันคงรู้อยู่อย่างดิ่งหรือเด่นนั้นมาจะเป็นนิพพานนี่ละนิพพานนี่แหละจะเป็นนิพพานมันก็เลยจ่ออยู่ตรงนั้นไม่ได้ดูสมาธิมีเป็นเครื่องอบรมปัญญาได้จริงแต่ปัญญาไม่ออกเลยพอจะให้สมาธิอุดหนุนได้มันจะหนุนได้สมัยนั่งอาหารเครื่องทำครัวขนมาไว้เต็มบ้านไม่ทำปรุงเป็นแกงเป็นอาหารประเภทต่างๆมันก็เป็นเครื่องครัวอยู่ตรงนั้นจะให้สำเร็จเป็นแกงเป็นอาหารประเภทนั้นขึ้นมาไม่ได้นอกจากจะนำเครื่องครัวนั้นก็มาปรุงตามความต้องการของแม่ครัวผู้จะทำอาหารชนิดใดขึ้นมาสำเร็จประโยชน์เพราะเครื่องครัวมันมีครบหมดแล้วเรื่องของปัญญาก็ทำนองเดียวกันเวลาสงบแล้วก็สงบอยู่นั้นอาจารย์ปัญญาจะเกิดเมื่อไหร่ไม่เห็นเกิดมีแต่แน่วแน่นนี่เลยติดสมาธินะเวลาจิตถอยออกมาแล้วมากระทบสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เหมือนกับคนขี้เกียจพอออกตากแดดตากฝนทำการทำงานบ้างนี่หน่อยรู้สึกเป็นรู้สึกเป็นทุกข์ไม่สะดวกสบายสู้เข้าไปนอนอยู่ในร่มไม้ชายคาที่ไหนสบายดีกว่าจะนอนเชียร์จิตเวลาออกมาสัมผัสกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันเหมือนกับมากระทบแดดกระทบฝนนั่นจะเข้าพักอยู่ในความรู้อยู่ในสมาธิจะแน่วไม่มีอารมณ์อื่นใดเข้าไปเกี่ยวผลก็สบายเรียกว่าติดสมาธิมีเป็นมาแล้วเป็นมาแล้วนะครับพอออกทางด้านปัญญาเราจึงเห็นคุณค่าของสมาธิพอพิจารณาอะไรมันพิจารณาจริงๆจริงมันจังแน่นอนไปหมดจ่อตรงไหนมันเป็นไปได้เป็นไปได้เป็นแค่ตามใจหวังกิเลสค่อยขาดไปเข้าใจกิเลสประเภทใดกิเลสนั้นหลุดลอยไปเห็นคุณค่าปัญญาเอ๊ะขับคนขับคนนั่งแล้วจะหมุนไปอ๋อปัญญานี่เกิดขึ้นเพราะการพิจารณาต่างหากไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะสมาธิทำให้เกิดรู้
ู้แล้วสมาธิเป็นเครื่องหนุนแต่เมื่อปัญญาไม่ออกเดินก็ไม่ทราบจะอุดหนุนอะไรจะหนุนกันได้เป็นสมาธิอย่างเสื่อมเมื่อจะมีสมาธิแล้วปัญญาเกิดเองคนนั้นคือคนไม่เคยมีสมาธิไม่รู้สมาธิไม่เคยจิตไม่เคยเป็นสมาธิจึงพูดมาอย่างนั้นได้ถ้าเป็นคิดปาปัญญามันก็กลมกลืนไปในขณะเดียวกันแล้วมีหลายท่านยังพูดว่าสมาธิไม่จำเป็นเดินลัดตัดเข้าหาปัญญาเลยนั่นแหละคือตัวโง่ที่สุดอวดฉลาดโง่ที่สุดแต่อวดฉลาดมีมากนักเรียนรับทุกวันเรียนรับมันก็มารับคอจะขอเนี่ยหยุดรับที่ไหนเกิดภาษาประดาได้หรือไทยบางคนมันอยากได้ศีลสมาธิปัญญาไม่ใช่ศาสดาเป็นใครเราจะเก่งกว่าศาสดาได้ส่วนก็ศาสดามันก็เลยมัชฌิมาศาสดาสอนว่ามันเป็นมัชฌิมาทั้งนั้นหาที่ข้ามไม่ได้นี่เป็นพิจารณามาแล้วทำขึ้นมาให้จริงให้จังเวลาตั้งหน้าตั้งตาให้ทำความสงบก็ให้มีหน้าที่อันเดียวอยากจะก็โคลนกับการพิจารณาใดทั้งสิ้นถ้าจิตลงช่องเดียวเหมือนกับน้ำไหลลงช่องเดียวมีกำลังมากมันไม่เป็นน้ำไหลบ่าแต่ถ้าจะเป็นกังวลกับการพิจารณาเป็นกังวลกับสมาธิไม่ได้เลือกอย่างนั้นยาทำนู่นเคยทำมาแล้วเป็นมาแล้วเป็นบทเรียนหรือเป็นครูเป็นอาจารย์ทั้งนั้นในบรรดาปฏิบัติธรรมเราที่ดำเนินมาผิดถูกเป็นครูมาโดยลำดับถึงเวลาจะท้ายปัญญาพิจารณาเอาพิจารณาลงไปบังคับจิตมาพิจารณาสติจ่อไปถ้าสติเผลอเมื่อไรแล้วงานไม่เป็นไม่เป็นปัญญาก็จะกลายเป็นสัญญาไปถ้าเหลือถลายไปเรื่อยๆหัดตัวเองให้เป็นคนจริงจังอย่านิสัยอย่าเลาะเนี่ยให้เป็นคนจริงกับตัวเองคุณค่าของความจริงนี่สูงสุดเลยยกจิตให้ถึงขั้นสูงสุดได้เพราะความจริงทำอะไรทำจริงเอาจริงออกจากเหตุผลพร้อมแล้วเอาลงไปไม่ต้องกลัวตายไม่อยู่กับติดอยู่กับตัวแล้วเรื่องตายเขาไม่เคยทำสมาธิภาวนาเขาก็ตายเจอกันเต็มโลกแต่ถ้ามีอยู่ทุกแห่งทุกคนบรรดาสัตว์บุคคลมีอยู่สถานที่ใดแต่ถ้ามีสถานที่นั้นน่าเล่นไม่ได้เราเวลาจะทำสมาธิทำไมกลัวล้มกลัวตายกลัวไปหาอะไรทุกเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยค้นลงไปให้เห็นเหตุเห็นผลของทุกเวทนาอย่าหวังให้มันหายนะทุกเวทนาอย่าอยากให้หายถ้าอยากให้หายนั่นเป็นปัญหาขึ้นมาแล้วหายหรือไม่หายก็ตามเราขอรู้ความจริงเป็นมากกว่านั้นแต่คนมันเห็นความจริงไม่ยกตับตัณหาเองเรียกว่ามากอย่าค้นลงจริงๆด้วยทุกข์มากเท่าไรยิ่งปัญญายิ่งหมุนติ้วสติยิ่งจ่อลงไปในจุดนั้นเทียบเทียงได้ทุกสัตว์ทุกส่วนทุกข์ที่ตรงไหนอะไรเป็นทุกข์แยกแยกอย่างนี้หมุนติ้วติ้วติ้วหนังเป็นทุกข์เทียบหนังกับทุกข์เหมือนกันนะเลือดใจเป็นทุกข์เอาใจกับหนังก็เวทนาเป็นอันเดียวกันไหมแยกแยกอย่างนี้ถ้ามันเป็นอุบายหรือเทคนิคของเจ้าของแต่ละคนละคนครูบาอาจารย์เป็นแต่เพียงที่จะให้ทราบในเงื่อนต่างๆเพียงเล็กน้อยเท่านั้นส่วนที่เจ้าของจะไปตีแผ่เข้าเป็นความเข้าใจชัดเจนเป็นสมบัติของเจ้าของขึ้นมาเองนั้นมันเป็นเรื่องของเราแต่ละคนละคนไม่ท่านหยิบยกเงื่อนให้พิจารณาเท่านั้นเวลาจะเอาจริงเอาจังมันเป็นอุบายของเรานะในขณะนั้นมันจะไม่คิดถึงเรื่องอุบายของใครของใครมันจะคิดแต่อยากรู้อยากเห็นให้เข้าใจในสิ่งนี้สิ่งนี้สิ่งนี้ถ้าแยกไปข้างนอกมันก็เป็นสัญญาอดีตไปเสียแยกออกนอกมันคือจับหลักการดำเนินในวงปัจจุบันมันจะหมุนเข้าไปนี่เคยได้ที่ใจเรามันไม่เคยอยากเคยแยกอยู่ทุกเวทนาเนี่ยเด่นทุกทีเอาทีไรเล็กมอบเป็นนักตากันลงทีไรไม่เคยพลาดแม้คืนหนึ่งไม่มีทุ่งกันจนที่นุ่มเห็นได้ว่าอ๋อนี่มันอยู่กับความจริงเอาจริงๆเอาเป็นนักตาเข้าว่าพร้อมด้วยสติปัญญาทำงานความจริงก็ปรากฏขึ้นมาเด่นแล้วก็จางหายกลัวตายทุกขเวทนาถึงจะมีรอบใจมันก็ไม่เข้าถึงใจยิ้มได้อยู่สบายดีที่ทุกขเวทนามันมีสองอย่างการพิจารณารอบ
ทุกเวทนาดับไปเลยระดับไปข้างล่างกายเนี่ยหายเงียบในความรู้สึกไปเหลือแต่ความรู้ที่เป็นของอัศจรรย์เด่นเพียงอันเดียวผัดแต่ว่าปรากฏเท่านั้นนะเราจะพูดเกินกว่านั้นไปไม่ได้ไม่ว่าผัดแต่ว่าปรากฏกับอัศจรรย์ร่างกายหายหมดไม่ทราบว่าอยู่สูงอยู่ต่ำอยู่ที่ไหนคาดไม่ได้อย่างนั้นเพราะมันเป็นหลักธรรมชาติแล้วการคาดเราถ้าจิตใจอยู่ที่นั่นที่นี่มันเป็นความหมายไปแล้วผิดจากความเป็นปกติเวลามันจะถอยตัวมามันกระทาบเองมีประการทุกพิจารณารอบนะทุกเวทนาดับไปหมดดับอย่างรวดเร็วด้วยเพราะนั้นร่างกายก็เลยดับไปด้วยกันแต่อย่าคาดนะการพิจารณาอย่าไปคาดให้เป็นเรื่องของตัวเองแต่ละคนละคนแต่คาดผิดท่านแสดงให้ฟังก็ตามนิสัยของท่านครูบาอาจารย์แสดงให้ฟังก็ดูนิสัยไม่เหมือนกันถ้าเรากำหนดดีโดยเฉพาะหน้าที่ของเรางานของเราโดยเฉพาะถ้าเป็นสมบัติของเราเกิดขึ้นมาจากการพิจารณาของเราโดยเฉพาะนี่เป็นความถูกต้องสำหรับนักปฏิบัติอย่าไปคาดไปหมายอดีตอนาคตหรือเอาท่านผู้หนึ่งผู้ใดมาเป็นครอบเกี่ยวเทียบในการปฏิบัติปฏิบัติธรรมอย่าเอาน้องเข้ามาพิจารณาในตัวของเราเองประการหนึ่งเป็นอย่างนี้ประการที่สองพิจารณารอบหมดแล้วทุกเวทนาก็มีแต่มันไม่มีอำนาจอะไรเลยจริงทุกมือก็สักแต่ว่ามือเท่านั้นเองรู้ว่าเป็นเวทนาทุกเวทนาแล้วทุกเวทนานั้นก็ไม่มีความหมายตัวเองไม่รู้ตัวเองว่าเป็นทุกเวทนาเป็นแต่เพียงความจริงอันหนึ่งเท่านั้นกายเป็นความจริงอันหนึ่งจิตก็เป็นความจริงอันหนึ่งเท่านั้นต่างอันต่างจริงจึงไม่กระทบกระเทือนกันถึงจะทุกขนาดไหนยิ้มได้อย่างสบายหรือจะตายในขณะนั้นก็ยิ้มได้อย่างสบายเพราะไม่สามารถทุกเวทนาไม่สามารถแทรกซึมเข้าไปทำลายจิตใจให้หวั่นไหวไปได้เพราะปัญญาพิจารณารอบแล้วนี่เป็นประการหนึ่งฉะนั้นเราพิจารณามีสองอย่างด้วยกันจะเป็นอย่างไหนให้มันเป็นเรื่องธรรมชาติของมันเองเราไม่ตุ้งไม่แตะเพราะฉะนั้นจึงปรากฏเป็นสองอย่างอย่างนี้โดยจากธรรมชาติแล้วแต่การเวลาของมันจะเป็นแบบไหนเราพิจารณายังไงมันถึงเป็นแบบที่หนึ่งคือดับไปหมดเราพิจารณายังไงมันถึงเป็นแบบที่สองทุกเวทนาไม่ดับแต่รอบกันอย่างประจักษ์หายสงสัยทุกเวทนาไม่สามารถครอบจิตได้เลยแม้จะตายในขณะนั้นก็ตายไปอย่างสบายสบายทุกเวทนาไม่ครอบเราพิจารณายังไงมันถึงเป็นแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องของเจ้าของเองแต่จะดับหรือไม่ดับไม่สำคัญสำคัญที่รู้ต่างอันต่างจริงให้ถึงใจด้วยปัญญาทุกเวทนาจะดับไม่ดับไม่สำคัญสำคัญที่มันรู้กันตามความเป็นความจริงต่างอันต่างจริงนี่เรียกว่ารู้รอบหลักใหญ่ตรงที่ว่ารู้รอบเป็นความจริงเด่นชัดหาที่ค้านไม่ได้ว่าพระพุทธเจ้าท่านทุกขังอนิจจังทุกเป็นของจริงอ๋อจริงอย่างนี้เองนะจริงอย่างนี้เองเราไม่เคยเห็นความจริงอย่างนี้อ๋อทุกเป็นความจริงจริงอย่างนี้เองมันเมื่อมาถึงใจแล้วมันก็เน้นกันตรงไปเราจะไปฆ่านักผลนิพพานมาอยู่ที่ไหนอยู่ที่ข้อปฏิบัติของเราอ้าวดำเนินไปธรรมานธรรมปฏิปโนโหติถ้าปฏิบัติธรรมทุกคนจะทำจะเป็นการบูชาธรรมบูชาตถาคตและเห็นธรรมเห็นตถาคตอยู่กับความจริงนี่หนีจากนี้ไปไม่พ้นพระพุทธเจ้าจะแท้ก็คือความบริสุทธิ์คือความจริงภายในจิตเห็นความจริงทางส่วนสมมติโดยตลอดถึงแม้จิตก็เป็นความจริงเต็มตัวความบริสุทธิ์เต็มตัวนั่นแหละองค์พุทธะแท้อยู่ที่ไหนอย่างท่านนิพพานที่นั่นที่นี่นั่นก็เป็นสมมติขั้นสำหรับผู้ปฏิบัติอยากไปคาดไปหมายเราเคารพทั้งสมมติสถานที่การเวลาของโพธิ์ที่นิพพานแล้วเคารพทั้งตามความจริงว่าพระพุทธเจ้าแท้คืออะไรแน่ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราจะพ้นตรงนี้เป็นสำคัญเห็นธรรมก็เห็นธรรมเนี่ยอะไรก็พระพุทธเจ้าทรงเห็นมาแล้วทรงรู้มาแล้วก็เท่ากับมองเห็นกันเห็นมากเห็นน้อยก็เห็นพระพุทธเจ้ามากน้อยเห็นธรรมมากน้อยเป็นไรเห็นพระพุทธเจ้ามากน้อยเท่านั้นเห็นธรรมเต็มดวงใจเห็นธรรมเต็มตัวก็เห็นพระพุทธเจ้าเต็มอกอ๋อพุทธแท้คืออย่างนี้ท่านจะนิพพานกันนานไม่นานอันนี้ไม่ใช่การไม่ใช่เวลาไม่ใช่สมัยเป็นอาการลิโกธรรมชาติที่บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ากับธรรมชาตินี้ไม่มีอะไรผิดกันเลย
นี่เป็นความ

วิดีโอเนี่ยสำคัญมากตั้งแต่วิทยุมันก็ขวางอยู่แล้วนอกนั้นยังมาเป็นพวกนี้อีกโอ้มันเลยธรรมดานะถ้าหลวงพระได้สอนได้แสวงหาสิ่งนี้มาแล้วแสดงว่าพระองค์นั้นเนี่ยเป็นพระอรหันต์ชี้ตรงๆเลยไม่มีคำว่าอ้อมเพราะสิ่งเหล่านี้บ่งบอกอยู่ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วว่ามันมีอะไรอยู่ในนั้นมันสมบัติอะไรจึงต้องไปหาเรื่องโลกๆเข้ามาเผาเจ้าของเผาวัดเผาวาเผาศาสนาหลวงพระเนรเราไปสอบแสวงหาสิ่งนี้มาแล้วเรียกว่าเป็นอรัชชีอย่างตรงๆเลยไม่ให้เข้ามาร่วมบวชสดนะหยาบโลนที่สุดชาวบ้านมีสมบัติผู้ดีเขาก็ไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ที่ได้พระแท้ๆไปเป็นอย่างนั้นมีไหมในวันที่มาใหม่ๆนี้มีไหมมาจากวัดไหนพวกอรัชชีนพวกมดฮิริโอตปะพวกนี้มันทุเรศจริงๆนะพระเป็นโจรทำลายศาสนาอันนี้เป็นเรื่องที่หยาบโลนมากที่สุดเลยมันให้อภัยไม่ได้มันมีในนี้ไม่ให้เข้าอุปสมบทสังฆกรรมไล่ตรงนี้เลยประเภทผมประเภทอรัชชีจริงประเภทไม่มีฮิริโอตตัปปะสักนิดเดียวในหัวใจเลยประเภทหน้าดื้อหน้าด้านสันดานหยาบประเภทโจรกับพวกเนี้ยห้ามไม่ให้เข้ามาในวันนี้ด้วยถ้ารู้ไม่ให้เข้ามารู้แล้วก็มาให้ร่วมอุปสมบทสังฆกรรมให้ไล่ออกเลยไม่สมควรอย่างยิ่งกับผ้าเหลืองของผ้ากาสาวัตรของพระพุทธเจ้าต้องให้ออกทันทีโอ้หยาบหน้าด้านจริงอันนี้ผมไม่ได้แน่ใจนะแล้วเชื่อนอกจากไม่แน่ใจในพระเนรแล้วผมยังเชื่ออีกด้วยว่าเดี๋ยวนี้เงินจะติดกระเป๋าไปแล้วนะไปไหนมาไหนพวกอรัชชีประเภทนี้ยิ่งไอ้พวกเทวทัตนี่แล้วมันไม่ได้กลัวละเงินเต็มกระเป๋าเนี่ยเต็มย่ามเนี่ยมีอะไรหาแต่เงินยิ่งกว่าเกินกว่าผู้ร้ายอันนี้เหมือนกันเพราะทราบแล้วต้องไล่หนีทันทีอยู่ไม่ได้เพราะไม่ใช่เป็นของลี้ลับอะไรเป็นของประจำเพศแท้ๆที่ว่าข้อห้ามอันนี้มันทุเรศจริงๆนะพวกโจรพวกผู้ร้ายเอาศาสนาของพระพุทธเจ้าเอาเพศของพระไปเป็นโลภบังหน้าแล้วก็เป็นโจรต้นศาสนาเนี่ยพระศาสนาไม่เป็นภัยต่อผู้ใดใครก็อิดใครก็แอบก็อ้างอะไรบางทีเพิ่งแต่ว่าคอมมูนิสต์โมเนตหนึ่งมันก็ยังเอาศาสนาไปอ้างอะไรเอาศาสนาไปอ้างหมดเพราะศาสนาไม่เป็นภัยต่อโลกต่อผู้ใดเพศใดชาติชั้นวรรณะใดเรื่องใดมันแอบอ้างได้ทั้งนั้นส่วนผู้ร้ายมันก็เอาผ้ากาสาวพันนี้แอบได้นี่ข้างพุทธการก็มีจะว่าอะไรข้างนี้ศาสนาเป็นธรรมชาติที่เราเย็นมาแต่ไหนแต่ไรมีบางวันนี่ตกวิจารณ์กันไปดูแล้วโอ้ทุเรศนะแล้วเวลาล้างบาตรเช็ดบาตรอะไรเสร็จทุเรศแล้วมีพระเนรตรงไหนมาเพ่นพ่านอยู่ตามแถวนี่เราเคยพูดอยู่นะพูดไม่รู้กี่ครั้งแล้วนี่มาเพ่นพ่านพ่านนี่แบบลืมเนื้อลืมตัวลืมไปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันถึงเลยแสดงอาการอยู่นี่เจ้าของน้ำภูมิใหญ่นะไม่รู้ตัวนะนี่เคยพูดอยู่เรื่อยๆแต่ถ้าเป็นพระเนรในวัดนี้

ึ่งเคยได้รับคำเหล่านี้คำตัวเหล่านี้มาแล้วไม่ได้มีละคำว่าอนุโลมมันไล่หนีจากวัดทันทีเลยนี่มันข้ามเข้ามาเรื่อยๆสินี่พูดอยู่เรื่อยหนักใจอยู่เรื่อยผู้อัดผู้ทำไม่ได้สอนกันอะไรยากนะผู้อัดผู้ทำสอนอะไรกันยากต้องสิ่งเหล่านี้หยาบๆในวงพ่อแม่ครูอาจารย์เรานี่นี่ที่มันทำมันหนักมากนะนี่มันมีแล้วนะที่ว่าเนี่ยพวกโจรปล้นมัดปล้นวาปล้นศาสนาในวงกรรมฐานของเรานี่พวกเทวทัตพวกวิดีโอนี่ผมไม่สงสัยนะมีอยู่ลับๆที่ไหนก็มีแม้จะไม่เปิดเผยก็ตามอรัชชีก็เป็นอรัชชีอยู่นั่นนะอันนี้เป็นค่าศีลอันสำคัญทีเดียวของศาสนานะไม่มีอะไรให้อภัยเลยมีข้อไหนมาอ้างข้อไหนก็มีตั้งแต่โจรผู้ร้ายหาทางออกนั่นเองจะเป็นจะผิดอะไรทำมากกันนอกเลยมีอะไรอันนี้ยำดุ่งเช้าแต่ยำค่ำค่อยวันก็ได้

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านรับฟังการสวดมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อรหัง

สวากาโตภะคะวะตะธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโน

สิตามหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตามหังภะคะวันตังศีรสานมามิ

0: Salaman.
1: Buddho, susutho, karuna, mahanavo.

ญาณังอนิจจังรูปังอนัตตาเวทนานัตตาสัญญานัตตาสังขารานัตตาวิญญาณังอนัตตา

0: มสะเทวรสะลุคคันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังภควันตังอุริสารันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตาการสมานกาลิยังปปัชิตังตาสมิงภควันติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสังชีวสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวรสะดุขคันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

ติปฏิสังฆายโนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะปุณณสสะปฏิฆาตา

สุขีอัตานังปริหารามิสัพเพสัตตาสุขิตาหุนตุสัพเพสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิฆาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขะปมุจจันตุ

80แล้วมั้งหรือ89ท่านปล่อยซะทุกอย่างแล้วแหละปล่อยความรับผิดชอบเกี่ยวกับพระเนรอะไรต่ออะไรประคองเฉพาะตัวของท่านก็จะไม่ไหวอยู่แล้วเลยถ้าแบบหงอกตาบอดเรื่อยๆไปใครจะปฏิบัติก็ปฏิบัติใครขี้เกียจก็ขี้เกียจใครจะเป็นยังไงท่านก็ปล่อยไปหมดแม้แต่ท่านจันมั่นเวลาแต่เข้ามาจริงท่านก็ยังรู้สึกมีปล่อยแต่ไม่ได้ปล่อยมากเพราะนิสัยท่านเข้มงวดกดขันมาดั้งเดิมเดี๋ยวก็พลาดเองแม้เช่นนั้นก็ยังพอทราบได้ว่าท่านลดลงมากวันนี้พวกเราได้ไปดูสถานที่ที่พระกรรมฐานผู้มุ่งอัดมุ่งทำท่านอยู่บำเพ็ญแต่ถ้าว่าได้มีโอกาสไปเที่ยวดูให้ทั่วถึงก็จะดีนี่เราไปเห็นไม่ทั่วถึงก็จะมีอยู่มากวันนี้พวกที่ไปดูทั่วถึงก็มีที่เช่นนั้นแหละเป็นที่ฆ่ากิเลสพูดง่ายๆไม่ใช่เป็นที่กิเลสฆ่าคนนอกจากคนจะยื่นไม้ไปให้กิเลสมันตีเอาพระพุทธเจ้าท่านก็อยู่ในที่เช่นนั้นพระสาวกทั้งหลายส่วนมากอยู่ในที่เช่นนั้นแทบทั้งนั้นมาพลุกพล่านวุ่นวายก่อกวนเจ้าของและทำคนอื่นให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายไปด้วยจึงกลายเป็นศาสนาควรบ้านควรเมืองอย่างที่เป็นอยู่ในสมัยปัจจุบันนี้ท่านห้ามหันกับกิเลสทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนนี่เป็นงานของพระผู้ที่จะฆ่ากิเลสให้ตายคลายกิเลสให้หลุดลอยไปจากจิตใจจริงๆท่านปฏิบัติอย่างนั้นถ้าพูดถึงเรื่องอาหารแล้วก็แล่นแค้นกันดานอยู่มากแต่สำคัญที่พระกรรมฐานท่านไม่สนใจกับสิ่งเหล่านี้ท่านมีอะไรท่านพอยังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งเท่านั้นพอความมุ่งมั่นท่านอยู่กับอัตกับธรรมคือการประพฤติปฏิบัติวันหนึ่งคืนหนึ่งมีความเพียรเป็นหลักเกณฑ์แห่งความเป็นอยู่ของพระผู้ปฏิบัติอยู่ในสถานที่เช่นนั้นไม่ได้คิดอะไรให้ยุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นเครื่องก่อกวนตัวเองซึ่งเป็นการสั่งสมที่เกิดขึ้นมาในขณะนั้นๆด้วยพูดกันก็รู้เรื่องกันง่ายเพราะพร้อมที่จะรู้อยู่แล้วเกี่ยวกับความสนใจมีมากนั่งอยู่ก็เป็นความเพียรยืนเดินนอนเป็นความเพียรเน้นแต่หลับเรื่องสติมันตั้งขึ้นมาเองเมื่ออยู่ในสถานที่ควรตั้งไม่ควรประมาทได้อย่างไรแต่นั่นก็ยังพอทำเนาสถานที่เยี่ยมกว่านั้นยังมีคำว่าเยี่ยมมีทั้งเสือทั้งช้างนะสัตว์ป่าไม่ต้องพูดเสือมีที่ไหนสัตว์ป่าจะมีที่นั่นเพราะพวกนี้อาศัยกินสัตว์เนื้อสัตว์เป็นอาหารที่เช่นนั้นแหละเป็นที่ประมาทไม่ได้กลางวันกลางคืนต้องมีสติตลอดเวลาความมีสติอยู่นั่นแหละคือความมีความเพียรแต่ต้องเป็นผู้เอาจริงเอาจังถ้ายังมาหึงมาหวงในสกลราคาอยู่ความหึงหวงนั่นแหละจะเป็นเหตุให้เกิดความกลัวให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแทนที่จะเป็นการแก้กิเลสหรือเป็นการสั่งสมกิเลสขึ้นมาเพราะความกลัวเป็นเหตุนั้นแล้วก็เป็นความทุกข์ขึ้นมาถ้าอย่างนั้นไปไม่รอดต้องเด็ดขาดถึงคราวเด็ดต้องเด็ดถึงคราวจะอารมณ์ผ่อนผันบ้างก็มีแต่มีด้วยตามเหตุผลไม่ใช่มีเฉยๆถึงเวลาเด็ดก็ต้องเด็ดด้วยเหตุผลเหมือนกัน
เวลาไปอยู่ในที่เช่นนั้นเราพูดตามภาษาของเราโลกอย่างสบายสบายนั้นมันเหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆองค์หนึ่งขึ้นมากิเลสไม่มีตัวใดแสดงมันหมอบไปหมดแต่พอออกมาจากที่ตรงนั้นแล้วมันก็กางเล็บเริ่มกางเล็บขึ้นมาเนี่ยตะปบเจ้าของนั่นแหละกางเล็บขึ้นมาแล้วตะปบเจ้าของกัดเจ้าของนั่นแหละมันกัดผู้อื่นผู้ใดล่ะก่อนอื่นถ้าอยู่ที่ตรงนั้นหมอบหมดความโลภความโกรธความหลงราคะโทสะโมหะมันหมอบไปหมดสบายยิ่งการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างภายในร่างกายมอบไว้ในคติธรรมดาทั้งหมดเรามีความมุ่งมั่นต่อความจริงคือธรรมเท่านั้นส่วนร่างกายจิตใจจะสลายไปเมื่อไรก็มอบไว้ตามคติธรรมดาในหลักกรรมท่านสอนไว้แล้วไม่น่าสงสัยถ้าเชื่อพระพุทธเจ้าก็ต้องเชื่ออย่างนี้เราไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครจิตตักลงไปตรงนั้นความกลัวทั้งหลายก็ค่อยหายไปหายไปปักลงไปจริงๆแล้วเป็นการเสียสละอยู่ภายในตัวทุกอิริยาบถทีนี้ไปอยู่ไหนไปได้หมดเดินไปได้ก็เป็นเหตุให้เราทราบถึงเรื่องความรักความสงวนความหึงหวงในร่างกายนี้มันเป็นสาเหตุที่จะให้เกิดความทุกข์ไม่ใช่น้อยความทุกข์มากทีเดียวพอสละจะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปอยู่ไหนก็อยู่ได้มันเหมือนผ้าขี้ริ้วทั้งคืนดึกสงัดขนาดไหนลงเดินจงกรมยิ่งเพลินอยู่นั่งอยู่ไหนนั่งได้หมดเพราะว่าได้มอบหมดแล้วนี่เป็นก็เป็นตายก็ตายอยู่คนคนเดียวนี่ไม่ได้ไปเป็นที่ไหนถึงการถึงเวลามันแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นจิตใจสบายนั่งอยู่บนม้าชายเขาที่ไหนก็สบายมีแต่ความรื่นเริงบันเทิงหนาในธรรมที่ตนมุ่งมั่นและตนกำลังบำเพ็ญอยู่นั้นเท่านั้นสมาธิไม่ต้องถามและเรื่องความสงบของใจนั้นน่ะเมื่อมีสติมีการควบคุมอยู่เสมอมันสงบเองและสงบแบบไหนนิสัยของเราเป็นยังไงใจของเราสงบได้ด้วยวิธีใดสงบในลักษณะใดมันบอกในตัวเพราะมันเป็นอยู่กับตัวเราตามลักษณะนั้นๆที่ขึ้นอยู่กับนิสัยพิจารณาอะไรมันทะลุปลุกโผล่ไปหมดมันฉลาดเองคำว่าฉลาดเนี่ยมันฉลาดแก้ตัวเองเพราะความโง่มันอยู่กับเราความฉลาดก็เกิดขึ้นในกับเรานี้และแก้ความโง่ของเราเองความโง่นั้นเป็นฝ่ายสมุทัยในสัจธรรมทั้ง4ความโง่เป็นฝ่ายสมุทัยผลิตทุกข์ขึ้นมาให้เกิดความเดือดร้อนแก่เราความคิดนั่นแหละเป็นสมุทัยความคิดความปรุงสัญญาความมั่นหมายต่างๆสังขารประเภทหนึ่งเป็นสังขารฝ่ายแก้อุบายวิธีที่คิดค้นขึ้นมาเพื่อแก้ความโง่นั้นท่านเรียกว่ามรรคนะก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่สังขารฝ่ายมรรคเมื่อมีมากมันก็มีกำลังมากแก้ไปได้โดยลำดับๆเนี่ยการเจริญมรรคเจริญที่ไหนก็เจริญที่ใจสัจธรรมอันหนึ่งเหมือนกันมรรคแก้ไปได้ที่ไหนนิโรธคือความดับทุกข์มันเป็นผลพลอยได้จากมรรคผู้เป็นผู้ดับทุกข์แก้ทุกข์นี้ต่างหากไม่ใช่นิโรธจะทำหน้าที่ของตัวเองโดยไม่เกี่ยวข้องกับมากเลยความจริงก็เหมือนกับความอิ่มนั่นแหละความอิ่มมันทำหน้าที่อะไรการกินต่างหากเป็นผู้ทำหน้าที่กินลงไปมากน้อยความอิ่มก็ปรากฏขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งอิ่มเต็มที่เพราะการกินเป็นสำคัญแล้วการแก้กิเลสเป็นการทำงานกิเลสดับไปเพราะการแก้ได้มันก็ท่านก็ให้ชื่อว่านิโรธความจริงเป็นครึ่งเป็นธรรมชาติที่สืบเนื่องมาจากมรรคเป็นผู้ถังขึ้นมาไม่ใช่ว่านิโรธจะต้องทำหน้าที่ของตัวเองอย่างหนึ่งโดยไม่เกี่ยวข้องกับมรรคทำหน้าที่อันหนึ่งต่างหาก
เป็นคนละชิ้นละอันอย่างนั้นมันเป็นความเกี่ยวเนื่องกันในสัจธรรมทั้งสี่ถ้าพูดตามความจริงของผู้ปฏิบัติมันเป็นอย่างนั้นมันเกี่ยวโยงกันไปหมดเพื่อนทุกข์ให้พึงกำหนดรู้ท่านบอกทำไมจะไม่รู้เราไม่ใช่คนตายทุกข์เกิดขึ้นทางกายหรือทางใจมันก็รู้ด้วยกันทุกคนอุบายวิธีการที่ท่านสอนท่านก็บอกไว้อย่างนั้นสมุทัยให้พึงแก้พึงงับพึงถอนพึงระงับดับมันด้วยมรรคมรรคพึงเจริญคำว่าเจริญก็คือเจริญความภาคเพียรเพื่อจะให้สติปัญญาเกิดขึ้นนั่นเองเมื่อสติปัญญาเกิดขึ้นมากน้อยก็เพื่อจะแก้กิเลสโดยถ่ายเดียวเท่านั้นแก้กิเลสได้มากน้อยเพียงไรทุกข์ก็ดับไปดับไปเพราะอำนาจของการแก้กิเลสไม่ใช่ทุกข์จะไปทำหน้าที่ของตัวโดยลำพังซึ่งไม่ต้องอาศัยมรรคเลยอย่างนั้นไม่ได้มันเกี่ยวโยงกันหนังนี้แต่พระพุทธเจ้าเป็นพุทธวิสัยต้องแยกแยะให้เห็นทุกแง่ทุกมุมนี้เราไม่เข้าใจกันเลยไปกระจายกันออกเป็นเหมือนกับแบบแปลนแผนผังของบ้านของเดือนทุกต้องทำหน้าที่กำหนดทุกแล้วจึงจะไปละสมุทัยจะไปเจริญมากจะไปทำนิโรธให้แจ้งนี่เป็นคนละภาคเป็นคนละอย่างเสียวันยั่งค่ำตลอดตายก็ไม่เห็นเหตุเห็นผลอะไรจากการบำเพ็ญการปฏิบัติแบบนี้เลยเพราะทำหน่อยนี้เป็นความเกี่ยวเนื่องกันเพราะทุกข์เกิดขึ้นมันมีสาเหตุเป็นมาอย่างไรมันถึงทุกข์นั่นความว่ามันมีสาเหตุมาอย่างไรมันถึงทุกข์นี่มันเป็นเรื่องของมรรคแล้วได้แก่ปัญญาพิจารณาใคร่ควรแล้วมันทุกข์เพราะความสัญญาอารมณ์แบบนั้นแบบนั้นชนิดนั้นมันมีความกังวลกับสิ่งนั้นสิ่งนั้นวันนี้มันถึงได้ก่อทุกข์ขึ้นมานี้แล้วพิจารณาเรื่องอารมณ์ที่มันไปเกี่ยวเกาะไปก่อขึ้นมานั้นให้เป็นที่เข้าใจแล้วมันก็ระงับดับลงไปด้วยอำนาจของปัญญาการดับลงไปนั้นท่านก็ให้ชื่อว่านิโรธแน่นิโรธไม่ได้ไปทำหน้าที่อะไรแหละความจริงเป็นอย่างนั้นแล้วทำที่กล่าวมาทั้งหมดนี้กับครั้งพุทธกาลนั่นอะไรมันผิดแปลกกันมันมีอยู่ที่ไหนมันมีอยู่กับทุกคนสมัยโน้นก็กิเลสประเภทเดียวกันนี่แหละความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาอันเดียวกันและอยู่ในจิตใจของคนและสัตว์อันเดียวกันอีกวิธีแก้เราจะเอาแก้อย่างเอาอย่างไหนมาแก้ถ้าไม่เอาแบบที่เคยแก้ได้ดังพระพุทธเจ้าทรงแก้มาแล้วมาแก้อย่างอื่นมันไม่ได้ไม่มีใครที่จะรู้และประกาศศาสนาศาสนธรรมให้เหมาะสมยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าอันใดที่ควรที่จะนับตัดตอนพระพุทธเจ้าตัดทอนหรือตัดตอนออกไปโดยลำดับลำดับอันไหนที่ควรจะคงไว้ให้คงเส้นคงวาเพราะเป็นความเหมาะสมแล้วกับพระพุทธเจ้าเป็นผู้ฉลาดเป็นจอมปราชญ์ก็ต้องทำอย่างนั้นเราจะไปดัดแปลงแก้ไขเป็นทางลัดทางนั้นทางนี้อย่างหาอุบายพูดกันยุ่งๆเหยิงๆวุ่นวายแบบนั้นน่ะมันล้วนแล้วตั้งแต่มันเป็นการประกาศความโง่ของตัวเองให้เด่นขึ้นเท่านั้นสมาธิไม่จำเป็นเดินปัญญาเลยน่ะอันนี้ก็มีปัญญามันคือโอ้สมาธิมันคือมันล้าสมัยเอาปัญญาเลยฟาดมันลงไปเลยปัญญามันก็สัญญานั่นแหละนะว่าเขาพูดเฉยๆพูดไม่ได้คำนึงถึงการปฏิบัติพูดไม่ได้พูดด้วยจากขึ้นมาจากความรู้พูดขึ้นมาจากสัญญาอารมณ์มันก็หลอกไปวันยั่งค่ำสอนคนอื่นก็สอนแบบหลอกโดยไม่มีเจตนาก็ตามมันก็หลอกอยู่นั่นแหละมันไม่จริงท่านสอนอย่างไรเป็นความถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่งั้นก็ไม่เรียกว่าสวดคาถาธรรมการปฏิบัติจึงควรปฏิบัติตามนั้นเราอยากเห็นกันทุกคนความพ้นทุกข์ความสุขอันสมบูรณ์แต่ที่มันเห็นไม่ได้มันรู้ไม่ได้ก็เพราะ

กลายเป็นเครื่องมือสำหรับแก้หรือเป็นเครื่องมือสำหรับส่งเสริมกิเลสกลายเป็นผู้บงการออกมาถ้าใจมีกิเลสเป็นหัวหน้ามันก็บงการมาทางกิเลสกายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นถ้าใจมีความเฉลียวฉลาดที่เรียกว่าเป็นธรรมใจเป็นธรรมใจก็มีช่องทางที่จะบงการออกมาในทางที่ถูกกายวาจาก็เคลื่อนไหวไปตามนั้นเนี่ยกิเลสก็ค่อยหมดไปหมดไปเนี่ยหมดไปที่ไหนก็หมดไปจากที่ใจเนี่ยมันมีอยู่ที่นี่อย่ามองข้ามตัวเองอำนาจวาสนาเราสร้างอยู่ทุกวันสร้างอยู่ที่ตัวของเรานี่เราจะไปคิดว่าอำนาจวาสนาอยู่ทางโน้นทางนี้อยู่ทางใกล้ทางไกลเอื้อมไม่ถึงบ้างอะไรบ้างเป็นความเข้าใจผิดกิเลสมันได้วาสนามาจากไหนมันถึงสร้างได้มากมายกับกองเต็มหัวใจเราจนหาทางเดินไม่ได้มันมีวาสนามาจากไหนก็ผู้สร้างกิเลสนั่นแหละคือใจกิเลสจึงเกิดขึ้นมาได้แล้วการแก้กิเลสจะไม่แก้ที่นี่จะไปหาวาสนาที่ไหนมาแก้มันไม่ทันการแก้ตรงนี้น้ำยอกน้ำบ่งถอนหัวน้ำออกมามันอยู่ที่ใจแก้ที่ตรงนี้การปฏิบัติสอนไปที่อื่นไม่ถนัดเรียนกงๆเพราะการปฏิบัติก็เคยปฏิบัติมาที่ตรงนี้หากว่ารู้มากรู้มากรู้น้อยก็รู้ที่ตรงนี้เอาสมมติว่ากิเลสมันจะสิ้นไปมันก็ไม่สิ้นไปที่ไหนสิ้นไปจากจุดที่มันเคยมีอยู่นั่นแหละจุดที่มันเคยมีอยู่คือที่ไหนก็คือที่ใจมาแก้ถูกต้องมันก็หมดไปหมดไปโดยสิ้นเชิงก็หมดที่ใจความบริสุทธิ์ก็ได้แก่ใจเท่านั้นไม่มีอะไรบริสุทธิ์ในโลกนี้ความประเสริฐก็คือใจเมื่อสิ่งที่หาคุณค่าไม่ได้สิ่งที่สกปรกโสมมอันไม่มีราคาอะไรหมดไปแล้วสิ่งนั้นก็มีราคาขึ้นมาผมเหมือนอย่างทองคำเนี่ยตกลงไปจมมูดจมพูดมันก็เหมือนกับของไม่มีคุณค่าแต่มาชะล้างให้มันสะอาดแล้วมันก็มีคุณค่าขึ้นมาในตัวของมันเพราะสิ่งสกปรกหาคุณค่าไม่ได้มันหมดไปแล้วถูกชำระเอาหมดเนี่ยกิเลสมันก็เป็นประเภทอย่างนั้นเหมือนกันจึงต้องแก้มันแก้ที่ใจไม่ถามหาวันนี้ผ่านถ้าแก้ลงไปที่ตรงนี้สมาธิก็จะรู้ขึ้นมาคำว่าสมาธิเป็นชื่ออันหนึ่งเหมือนอย่างสิ่งต่างๆที่มีชื่อมีนามโลกสมมุตินิยมตั้งชื่อกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรตัวจริงของอันนั้นคืออะไรตัวจริงของสมาธิคืออะไรจะปรากฏขึ้นมาที่ใจแม้ไม่เคยเรียนก็รู้ความสงบเยือกเย็นมีอยู่ที่ใจเกิดขึ้นที่ไหนความสว่างสวัยของจิตแผ่พาไปด้วยสติปัญญาหาอุบายคิดค้นต่างๆเพื่อถอดถอนสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายออกจากใจเดิมดับก็คือเรื่องของปัญญาก็เกิดขึ้นที่ใจเพราะความผิดขึ้นมาเป็นคนช่างคิดช่างอ่านช่างเทียบเคียงเหตุผลในแง่ต่างๆภายนอกภายในประสับประสานกันเมื่อได้สัดได้ส่วนแล้วก็เข้าใจขึ้นมาหายสงสัยเป็นขั้นเป็นตอนไปโดยลำดับสุดท้ายก็หายสงสัยไปได้โดยตลอดทั่วถึงไม่มีอะไรเหลือเนี่ยการปฏิบัติธรรมปฏิบัติอย่างนี้ที่ท่านอยู่ในป่าในเขาก็เพื่ออันนี้แหละเป็นความสะดวกต้องหาที่เช่นนั้นช่วยส่งเสริมเลยเพราะมนุษย์เรามันชอบความสะดวกความสะดวกออกมาจากความขี้เกียจถ้าไปอยู่อย่างที่เช่นนั้นมันขี้เกียจไม่ได้ความเจ็บคันมันหายหมดยิ่งไปอยู่ในที่น่ากลัวเท่าไรยิ่งความเจ็บคันเหมือนไม่เคยมีในหัวใจเลยมันมีแต่ความตั้งท่าตั้งทางตั้งท่าต่อสู้อยู่ตลอดเวลาจิตมันตั้งได้เองพอออกมาสู่สถานที่ธรรมดาแล้วความขี้เกียจไม่ทราบมาจากไหนรุมกันเต็มไปหมดหัวใจจะก้าวเข้าเดินเข้าไปสู่ทางยังกรมก็เหมือนกับเท้าขาจะขาดไปนั่นแหละเพราะความขี้เกียจมันมากมันหนักไปหมดร่างกายทั้งร่างเนี่ยมันเหมือนภูเขาทั้งลูกยกไม่ขึ้นนอกจากยกมันขึ้นบนหมอนพอขึ้นบนหมอนแล้วปั๊บไม่ยอมลงคือกิเลสเป็นอย่างนั้น

ทำมันไม่เป็นนั่งอยู่ที่ไหนก็เพลินเพลินแก้เพลินถอดเพลินถอนเพลินต่อสู้กับสิ่งที่เป็นข้าศึกจะเอาให้รู้เอาให้เห็นเอาให้เข้าใจอาจจะแก้ให้ได้ไม่ได้ไม่ถอยตายก็ตายจิตมันหมายมั่นปั้นมือเข้าไปความเด็ดเดี่ยวอาถรรพ์มันเกิดขึ้นมาเองยิ่งได้เห็นผลปรากฏขึ้นภายในใจโดยลำดับลำดับด้วยแล้วก็ยิ่งทำให้เพลิดเพลินไม่มีอะไรที่จะเพลินยิ่งกว่าธรรมไม่มีอะไรที่จะทำให้มีความสุขยิ่งกว่าธรรมท่านจึงเรียกว่าธรรมเป็นของประเสริฐประเสริฐทั้งฝ่ายธรรมฝ่ายเหตุคือเป็นเครื่องมือสำหรับแก้สิ่งสกปรกโสมมหาคุณค่าไม่ได้ทั้งหลายประเสริฐทั้งผลที่ปรากฏขึ้นมาจากการแก้ได้แล้วโดยลำดับลำดับจนแก้ได้หมดโดยตลอดทั่วถึงนั่นประเสริฐสุดคนเราดีอยู่ที่ใจดีอยู่ที่ความประพฤติมารยาทแต่พ่อทางยิ่งดีอยู่ที่จิตเวลาสิ่งสกปรกโสมมเข้าไปปกคลุมหุ้มห่อก็เหมือนไม่มีคุณค่าอะไรเลยเห็นอันนั้นว่าดีเห็นอันนี้ว่าดีก็ยิ่งหลงโลกหลงสารหลงไปจนลืมเป็นลืมตายเพราะสิ่งเหล่านี้พาให้หลงสติปัญญาพาให้รู้พอรู้แล้วก็ย้อนตัวกลับเข้ามาเห็นภัยต่อสิ่งเหล่านั้นเมื่อเห็นภัยต่อกันก็มีท่าต่อสู้กันถ้าเห็นสิ่งนั้นเป็นตนกับตนกับสิ่งนั้นมันเป็นอันเดียวกันหาทางแก้ไม่ได้เมื่อเห็นสิ่งนั้นเป็นภัยเราก็มีทางที่จะแก้ยากลำบากก็ทนเอาแก้ได้แก้ได้เมื่อแก้จิตให้บริสุทธิ์แล้วนิพพานังปรมังสุขขังไม่ต้องพูดรู้อยู่ประจักษ์ใจอยู่ไหนก็เป็นนิพพานอยู่นั่นแหละเราจะไปหานิพพานที่ไหนทำไมหาที่ใจบริสุทธิ์นี่พอถึงนี้แล้วความอยากไปนิพพานมันก็หายเองนิพพานที่ไหนถึงต้องอยากเนี่ยอะไรเป็นนิพพานคำว่านิพพานก็เป็นชื่ออันหนึ่งความจริงของนิพพานแท้คืออะไรผู้นี้ก็รู้อยู่เห็นอยู่เป็นผู้ทรงอยู่แล้วทรงธรรมชาตินั้นอยู่แล้วก็จะไปถามว่าพระนิพพานที่ไหนความอยากมันก็เป็นความหิวโหยอยู่แต่ถ้ากำลังดำเนินอยู่ความอยากนี้ก็เป็นมรรคไม่ใช่ความอยากจะจัดเป็นกิเลสเสมอไปความอยากที่เป็นกิเลสตัณหามันก็มีเป็นกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาตัณหาแปลว่าความอยากเนี่ยถ้าว่าอยากไปนิพพานอยากประพฤติปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอัตธรรมอย่างนี้ไม่ใช่ความอยากที่เป็นกิเลสแต่เป็นความอยากฝ่ายมากความอยากนี้เกิดขึ้นเป็นเหตุให้เสาะแสวงหาในทางที่ถูกต้องดีงามท่านจึงเรียกว่าเป็นมากแต่เมื่อเข้าถึงที่แล้วก็ไม่ทราบจะอยากไปไหนอีกเช่นเรามาถึงวัดตาบันตาดนี้แล้วแต่ก่อนก็อยากมาวัดตาบันตาดเพราะยังไม่ถึงยังไม่ได้มาพอมาถึงที่นี้แล้วเราจะอยากที่ไหนอีกอยากไปวัดตาบันตาดที่ไหนอีกเพราะนี้คือวัดป่าบันตาดอยู่แล้วนะเมื่อเข้าถึงตัวจริงแห่งคำว่านิพพานแล้วมันก็หาอยากเหมือนกันจะอยากไปไหนอยากก็ยังหลงอยู่ยังหิวอยู่ความอยากนั้นเป็นสิ่งรบกวนใจสิ่งรบกวนใจนั่นแหละคือกิเลสประเภทหนึ่งมันยังแทรกอยู่เรียกว่ายังบกพร่องมันยังไม่สมบูรณ์เหมือนเรารับทานถ้ายังไม่อิ่มเต็มที่แล้วมันก็ยังต้องมีหิวมีโหยถ้าอิ่มเต็มที่แล้วไม่หิวไม่อยากจิตเมื่ออิ่มตัวเต็มที่แล้วก็ไม่อยากไม่หิวอยู่ไหนอยู่ได้ทั้งนั้นเลยมันจะพูดเลยเรื่องกับเรื่องกันตลอดกาลว่างั้นเลยพากันปฏิบัติแม้จะไม่ได้อย่างนั้นก็ตามขึ้นชื่อว่าคุณงามความดีแล้วเป็นสิ่งที่มีคุณค่าทั้งนั้นที่เราบำเพ็ญมาแต่บำเพ็ญด้วยการให้ทานก็ตามรักษาศีลก็ตามภาวนาก็ตามเป็นคุณธรรมเป็นความดีทั้งหมดเป็นเครื่องประดับส่งเสริมจิตใจให้มีความสุขความเจริญไปได้โดยลำดับเช่นเดียวกันหมดท่านจะเรียกว่าความดีมีน้อยก็ดีมีมากก็ดีมีน้อยก็สุขมีมากก็สุขมีมากเต็มที่ก็ปรมังสุขขังเมื่อพระท่านไปอยู่ในป่าท่านมุ่งอย่างนี้เราไปเห็นอย่างไปเห็นวันนี้ก่อนเราเป็นขวัญตาเราแล้วไปดูสถานที่ท่านดูเงียบสงบ
บำเพ็ญความเพียรทั้งกลางวันกลางคืนนั่งสมาธิเดินจงกรมอย่างนั้นดูตั้งแต่เรื่องใจไม่มีอะไรที่จะรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวไม่เข้าร่องเข้ารอยยิ่งกว่าจิตเร็วยิ่งกว่าลิงร้อยตัวซะอีกในขณะเดียวกันก็ไม่มีอะไรที่จะเร็วยิ่งกว่าสติปัญญาจึงต้องเอาสติปัญญาเข้าไปจับลิงตัวนี้ให้มันทันเหตุการณ์แล้วฆ่าลิงตัวนี้มันตายแล้วอยู่เป็นสุขสุขโขสุขโขสุขโขวิเวโกตุทัสสะผู้มีธรรมเป็นเครื่องเงินภายในจิตใจแล้วย่อมมีความสุขอยู่ตลอดกาลอย่างมหากบินพระมหากบินท่านอุทานถ้าอยู่ที่ไหนก็สุขขังวัตตะสุขขังวัตตะองค์ไหนก็เหมือนกันเมื่อเขาถึงสุขขังวัตตะแล้วก็อุทานอยู่ภายในจิตใจด้วยกันทั้งนั้นแหละเพราะไม่มีอะไรเหมือนความสุขอื่นๆที่เราเคยผ่านมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเคยผ่านมามันไม่เหมือนอันนี้มันเหมือนความสุขที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมและความสุขที่เป็นจิตบริสุทธิ์นี่เป็นความสุขแท้นะการแสดงธรรมเห็นว่าสูงสุดเพียงเท่านั้น

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตา 3.ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือเอสค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตา TV โทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .comนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113

นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาประยุตตะจิตเตนะทยนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินะยะทโรยะถาพลังยะถาสติทัยยานังสันติวัฒโนตัตสมาหิโสมหาปุญโญทัยยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคศาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหารบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขถ้วนหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสานพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุ

0: กินแบ่งทานคือแบ่งโลกนี้โลกหน้าโลกนี้มีความชุ่มเย็นภายในจิตใจโลกหน้ามีความชุ่มเย็นภายในจิตใจในภพในชาติต่างๆเพราะอย่างไรแน่นอนตายแล้วต้องไปเกิดในภพหน้าทุกรูปทุกนามทุกจิตวิญญาณคำว่าตายแล้วสูญไม่เคยมีในความจริงทั้งหลายมีแต่ความจอมปลอมของกิเลสมันหลอกลวงสัตว์โลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนณสวนแสงธรรม6กันยายน2537
1: เงินที่มีเงิน11โมงแค่นั้น
2: ครับ
1: ถ้ายิงกระเด็น
2: ครับ
1: มันมีวิธีอะไรบ้างเราไม่ค่อยรู้เรื่องนะมีอะไรเช่นมีส่วนงงส่วนพอพระท่านจัดทำครับเราก็มีแต่ขึ้นไปนั่งเฉยๆทำพิธีนั่นนี่ไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้หยุดหมดแม้แต่เข้าไปฉันในพระตำหนักของเหมือนกันไม่เกี่ยวกับใครเลยมีวิธีอะไรทำไปของเราไปนั่งพิเศษเท่านั้นเองนั่งมีอะไรจัดฉันเสร็จแล้วก็พูดอะไรก็พูดจะให้พรย่อยแล้วกลับพระท่านเป็นเรื่องของท่านไปไม่เอาแล้วเดี๋ยวนี้ไม่เล่นกับอะไรที่เกี่ยวยุ่งกับโลกแหมพิธีนั่นพิธีนี่ยุ่งนั่นยุ่งนี่มันขวางจะตายจะเฉยเหมือนไม่ขวางเพราะมันเคยผ่านอยู่ในหัวใจแล้วมาพอแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มาเปิดในเวลานี้มันมีมาในหัวใจแล้วกับตัวยุ่งยุ่งยุ่งจากภายในก็ออกไปยุ่งภายนอกก็มาเผากันมันแล้วก็มาเผาหัวอกและเผากระจายเป็นหมดมีแต่กิเลสเท่านั้นแหละนะไม่มีอะไรที่คิดว่าท่านพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนโลกนั้นแหมถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรผิดเพี้ยนแม้แต่น้อยเลยสอนลงที่มหาเหตุคือใจดวงเดียวใจนี้มันแผ่นี่มันกระจายออกไปแผ่ออกไปให้เราหลงเอาวันไปเรื่อยนะมันแผ่ออกไปไหนหลงเอาตื่นเอาวันไปเรื่อยไม่มีวันเข็ดหลาบอิ่มพอก็คือที่เหลือหลอกสัตว์โลกนั่นแหละมีมันได้เห็นกันชัดเวลาขึ้นเวทีถึงได้เห็นชัดเนี่ยมาพูดขอประมาณเฉยๆนะไม่ได้คุยนะเพราะธรรมนี่มีเหมือนไม่มีรู้เหมือนไม่รู้เบาวิวตลอดเวลาเมื่อถึงการเวลาที่จะควรออกมากน้อยแล้วก็ออกเองออกเองมันไม่ถึงแล้วก็เหมือนไม่มีเงียบไปหมดเลยโลกธาตุคือโลกสมมุติใจไม่ใช่สมมุติแล้วมันก็เงียบไปหมดเพราะใจไม่ใช่สมมุติมันก็ไม่ยุ่งเหมือนโลกนะที่พูดเกี่ยวกับเรื่องพิธีอย่างนั้นพิธีอย่างนี้มันเป็นอยู่ในนี้แล้วพิธีของมันมีอยู่กับหัวใจทุกคนพิธีออกแค่นี้ก็แสดงออกลวดลายพิธีนั่นพิธีนี่แล้วก็เดินไปดูประดับตกแต่งอะไรต่ออะไรดูไปนะแบบเซ่อซ่าซ่าดูประตกแต่งถ้าจะให้พูดสนิทปากจริงๆกับพวกบ้าว่างั้นเข้าไปเนาะมีอะไรก็มาใส่จูงตามไปแล้วเพราะนั้นนี่อย่างนั้นและอย่างนี้เพราะฉะนั้นในงานต่างเราจึงไม่เล่นด้วยทั้งนั้นนี่อย่างจริงรับพัดยศทีไรก็จะได้เข้าไปฉันในพระราชวังหาวัดออกจนว่าไม่เข้าเลยสองครั้งนะครั้งราชกับครั้งธรรมนี่ครั้งธรรมนี้หนักเราก็หนักรอดไปเลยคนเราจะไม่ไปนี่หนักขนาดไหนมาที่ว่าเนี่ยตอนนั้นใช่ไหมรู้อยู่แล้วเข้าไปเป็นอะไรรู้หมดนะทุกอย่างเราเคยเข้าไปออกเหล่านี้อยู่แล้ว ำไมมันจะไม่รู้เฮ้ยอยู่สบายเราสบายไม่ยุ่งกับอะไรมีหัวใจเท่านั้นพาให้ยุ่งตลอดโลกยุ่งเพราะหัวใจที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงลงในใจคือมหาเหตุแม่ปึ้งเนี่ยจ้ะคือมหาเหตุกิเลสเป็นตัวมหาเหตุครอบธรรมเอาไว้ไม่ให้ธรรมปรากฏเลยมีแต่กิเลสเรื่องอำนาจตลอดเวลาไปที่ไหนจึงมีแต่เรื่องราวยุ่งเหยิงวุ่นวายหาความสงบไม่ได้ไม่อยู่ในชาติชั้นวรรณะฐานะใดๆทั้งนั้นกิเลสเหยียบหมดมันเป็นเจ้าอำนาจครอบหมดให้ยุ่งด้วยกันหมดนั่นแหละคนมีคนว่าคนโง่คนฉลาดก็ว่าไปอย่างนั้นกิเลสมันฉลาดเหนือทุกอย่างแล้วครอบไปหมดเป็นสิ่งเหล่านี้จึงไม่มีความหมายที่เหยียบไปหมดเรียกว่ามหาเหตุอยู่ที่นี่เวลาพระพุทธเจ้าสอนแล้วให้ทำวิธีบอกวิธีการที่จะดับมหาเหตุนี้ให้เป็นน้ำดับไฟจึงสอนวิธีให้สงบใจท่านทั้งหลายยังเข้าใจว่าการอบรมจิตตภาวนาเป็นเรื่องเล็กน้อยอยู่เหรอนี่เรื่องใหญ่โตจะระงับดับมหาเหตุนี้ได้เพราะจิตตภาวนาเท่านั้นนอกนั้นไม่มีอันนี้เป็นสำคัญมากเนี่ยที่ว่ามหาเหตุเบื้องต้นมหาเหตุนี่มันจะปีนปืนเป็นไฟจ่อจิตเข้าไปไม่ได้นะพอจ่อจิตเข้าไปมันตีนี่หงายเลยหงายเพราะมันรุนแรงมากจ่อจิตลงไม่ได้จ่อจิตคือธรรมสติธรรมปัญญาธรรมจ่อลงไปเพื่อจะยับยั้งมาให้มันปรุงมันคิดมันวุ่นวายมากพอจ่อมันตีเดียวหงายเลยหงายเลยนี่เบื้องต้นเป็นอย่างนั้นนะเพราะฉะนั้นโลกถึงไม่อยากทำไม่อยากระงับเพราะพลังของกิเลสมันมากเกินกว่าที่จะไปต้านทานมันด้วยฝ่ามือที่นี่เวลาท่านบอกวิธีแล้วก็เอาให้ค่อยทำลงไปทำลงไปที่แรกมันก็รุนแรงเอาไม่ถอยทำลงไปจิตตภาวนาเป็นน้ำดับไฟไฟคือกิเลสน้ำคือธรรมเริ่มภาวนาไม่ได้ที่ไหนให้เอาที่นี่ก่อนเนี่ยตั้งต้นที่จะให้เป็นน้ำดับไฟนะตั้งต้นจิตไม่มีที่ยึดต้องขวายคว้าตลอดเวลาขวายคว้าวิ่งตามกิเลสทั้งนั้นนะมันไม่ใช่ขวายคว้าธรรมดาวิ่งตามกิเลสนี่พอยึดเอาคำบริกรรมเข้าไปมีท่านสอนเบื้องต้นแม้ถูกต้องเหลือเกินพระพุทธเจ้าสอนเอาให้ยึดหลักเช่นพระพุทธเจ้าก็กำหนดอานาปานสตินี่นะหลักใจอยู่อนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าออกดูลมเข้าดูลมออกกระแสของจิตที่กิเลสมันซัดออกไปซัดไปมันก็ย่นเข้ามาย่นเข้ามาสู่อนาปานสติลมหายใจเข้าออกออกละเอียดเข้าละเอียดเข้าอารมณ์ทั้งหลายก็จางไปจางไปมีหมายถึงพระพุทธเจ้าวันก็ได้ตรัสรู้หรือนี่พวกเราท่านสอนมาก็ตั้งแต่อานาปานสติโดยลำดับในกรรมฐานนั้นมี40ห้องด้วยกันล้วนแล้วแต่อุบายวิธีการระงับดับไปด้วยน้ำดังนั้นกรรมฐาน40คืออุบายวิธีน้ำดับไฟของจิตตภาวนาใครถูกอดีตนิสัยกับอะไรเช่นมรณานุสติอย่างนี้ก็เป็นธรรมแล้วเพราะระลึกถึงความตายมันสะดุ้งนั่นแหละยิ่งถูกเลยระลึกคำใดก็ได้แต่ให้อยู่ที่จิตนี่นะทีนี้เอามาบริกรรมที่จิต ช่นมรณานุสติหรือพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆบทใดก็ได้บางอันเถอะตามแต่จริตนิสัยชอบแล้วให้สติตั้งไว้นั้นไม่ให้เคลื่อนจากคำบริกรรมคำบริกรรมให้ติดอยู่กับจิตสติติดอยู่ในนั้นด้วยกันนี่อารมณ์ของกิเลสมันจะเกิดขึ้นมาทางสังขารความคิดความปรุงต่างๆนี่เป็นกิเลสที่อยู่ลึกๆนั้นมันดันออกมาให้อยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นอยากไม่หยุดไม่ถอยนี่คือเรื่องของกิเลสล้วนๆทำให้หิวโหยตลอดเวลาและบังคับคำบริกรรมไว้ช่องนั้นคือไม่ให้มันปรุงเรื่องกิเลสให้ปรุงเรื่องธรรมอย่างเดียวเมื่อปรุงเรื่องธรรมหนักเข้าหนักเข้าธรรมมีความเกี่ยวโยงกันเข้ากันเข้าและจิตค่อยสงบสงบลงสังขารของสมุทัยที่มันปรุงไม่ได้มีว่าจิตสงบมีเป็นน้ำดับไฟขั้นเริ่มแรกเป็นอย่างนั้น พอจิตสงบแล้วเราก็เห็นโทษแห่งความวุ่นวายที่กิเลสก่อขึ้นมาจากสังขารอันนี้ได้โดยลำดับลำดานั่นละเบื้องต้นท่านจึงสอนให้ระงับดับความฟุ้งซ่านของใจที่เรียกว่ามหาเหตุจะระงับกันลงได้ที่นี้ถ้าไม่ระงับที่นี่แล้วไม่มีทางโลกนี้ไม่มีความหมายความดับทุกข์ของสัตว์ไม่มีอยู่โลกไหนอยู่ที่ใดก็มีแต่สร้างความทุกข์ด้วยอำนาจของกิเลสที่มันแสดงฤทธิ์เดชของมันโดยแท้เดียวที่ไม่มีเครื่องต้านทานมันคือน้ำดับไฟได้แก่การระงับจิตด้วยธรรมนี้พอระงับได้จิตจะสงบลงเราต้องเอาจริงเอาจังนะทีแรกยิ่งมีเวลาว่างๆเลยแล้วตั้งหน้าฟาดกันกับอันนี้เลยเช่นคำบริกรรมเอาไม่ให้เผลอมันจะไปไหนวะไอ้อันนั้นมันผลักดันนะมันจะให้คิดให้ปรุงดันขึ้นมาทั้งนี้ก็บังคับกันไม่ให้มันคิดให้คิดกับพุทโธอย่างเดียวอย่างเดียวต่อไปอันนั้นก็ค่อยสงบกิเลสสงบเท่านั้นมันก็สงบเองเพราะกิเลสพาให้ฟุ้ง แล้วสงบลงใจก็สบายในทันทีเกิดความสว่างสวยขึ้นมาสงบเย็นมีวิธีเป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาในเวลาที่ใจสงบนั่นแหละมันนี่เราได้พื้นฐานแล้วเราจับอันนี้ไว้ในวาระต่อไปจะหนักเบาขนาดไหนหลักเกณฑ์เราได้แล้วเราไม่หนีหลักเกณฑ์ยึดหลักนี้ไว้ให้ดี แล้วจิตก็จะสงบอย่างนั้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆ สงบหลายครั้งหลายหนก็สร้างฐานแห่งความมั่นคงขึ้นมาแก่ตนเองสงบแต่ละครั้งละครั้งท่านเรียกสมถะเมื่อสงบหลายครั้งเข้าไปก็สร้างฐานแห่งความเชื่อความแน่นหนามั่นคงขึ้นภายในใจจากนั้นก็เรียกว่าจิตเป็นสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตได้แล้วนั่นนี่ละดับมหาเหตุท่านเริ่มให้ดับตั้งแต่นี้ก่อนแล้วจากนั้นมันทุกข์มีเท่าไหร่มันจะมาดับที่นี่หมดดับที่หัวใจไม่ดับที่อื่นดินฟ้าอากาศแดนมหาสมุทรสากลไม่มีที่เกิดของสุขและทุกข์มีที่เกิดณใจดวงเดียวนี่เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องระงับลงที่นี่พอจิตสงบที่นี่ทุกอย่างจะสงบมาหมดเพราะจิตเป็นตัวไปวาดภาพหลอกไปกว้างขวางครอบจักรวาลมีแต่ออกจากใจดวงเดียวนี้เท่านั้น พอจิตดวงนี้สงบลงโลกนี้จะมารวมอยู่ที่นี่แปลกประหลาดอัศจรรย์จะมาปรากฏที่ใจความสุขก็ปรากฏที่ใจความทุกข์ก็เห็นโทษกันที่ใจ กิเลสก็เห็นโทษกันที่ใจนี่เริ่มเข้าตรงนี้ตรงนี้นี่ละการภาวนาจึงไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยศาสดาเป็นพระพุทธเจ้าด้วยการภาวนาสาวกสังฆังสนังกัจฉามิของพวกเราเป็นขึ้นมาด้วยการภาวนานี่ทีนี้เราดำเนินตามนั้นก็เป็นทางสายเดียวกันเพื่อความสงบเพื่อมรรคผลนิพพานก็เจอเข้าไปแบบนั้นแบบนั้นถึงด้วยกันนั่นทีนี้เวลาเราเจริญจิตใจของเราที่มันเคยดีดเคยดิ้นจนกระทั่งว่าสัตว์ไม่มีเจ้าของมันผาดโผนโจรทะยานอำนาจแห่งธรรมเนี่ยไต่เข้าไปไต่เข้าไปเช่นคำบริกรรมของเราให้หนักมือมันก็เอาจริงเอาจังกันจริงสติติดแนบเลยตั้งสติเป็นตายก็ไม่ปล่อยวางดัดมันไปสุดท้ายที่ก็ยอมจิตสงบขึ้นมาเย็นขึ้นมานั่นมีเบื้องต้นต่อไปพอได้หลักได้เกณฑ์แล้วมันจะยากลำบากขนาดไหนเราก็เคยเห็นผลมาแล้วมันไม่ได้ถอยนะยิ่งหนักมือเข้าไปเอาวันนี้มันหนักแบบนี้เราหนักแบบนี้หนักที่จะให้ถอยกันไม่มีมันออกหลายสรรพันคมกิเลสธรรมะก็ออกหลายสรรพันคมแก้กันไปโดยลำดับโดยลำดับเรื่องทรยศของมหาเหตุคือกิเลสนั้นสงบไปสงบไปทำค่อยเรื่องอำนาจขึ้นมาขึ้นมาที่ใจนี่มหาเหตุของด้านกิเลสก็เป็นมหาเหตุทางด้านธรรมะก็เป็นมหาเหตุฝ่ายดับกิเลสเป็นสง่างามขึ้นมาขึ้นมานี่ในเบื้องต้นให้ทำอย่างนั้นแม้จะไม่รู้อย่างนั้นก็ตามแต่การภาวนานี้มีอานิสงส์มากทีเดียวนะรู้ไม่รู้ก็ตามการภาวนานี้มีอานิสงส์มากกว่าทุกประเภทแห่งการบำเพ็ญกุศลทำไปทำไปหลายครั้งหลายหนมันมีวันหนึ่งจนได้นั่นแหละเราทำไม่อยู่มันจะไปเจอกันจังๆกับสิ่งอัศจรรย์ที่เรายังไม่เคยรู้เคยเห็นจะปรากฏขึ้นที่ใจนี่แหละนี่พอได้ปรากฏขึ้นแล้วเป็นเครื่องสะดุดใจดีไม่ดีอัจฉริยศรัทธาความไม่หวั่นไหวในความเชื่อที่เคยรู้เคยเห็นนี่แสดงขึ้นมาแสดงขึ้นมานั่นนี่ละการภาวนาจึงสอนให้พี่น้องหลายทราบภาวนากันพุทธศาสนาของเราทุกวันนี้ไม่มีการภาวนาแล้วนะจะมีแต่การให้ทานรักษาศีลว่าบวชก็บวชพอเป็นประเพณีรักษาศีลเท่านั้นเท่านี้ไม่ทราบไม่ทราบว่ารักษาได้หรือไม่ได้ก็ไม่รู้เอาผ้าเหลืองเอาหัวร้อนนั่นแหละเป็นประมาณว่าความเป็นพระแต่เรื่องศีลเรื่องธรรมที่อยู่ในพระนั้นจะมีมากน้อยอย่างไรอันนี้ดูลำบากมากนะเพราะกิเลสมันไม่ได้บวชด้วยนี่บวชแต่แล้วผ้าเหลืองมาคลุมเข้าไปแล้วโกนผมลงไปกิเลสมันไม่ได้บวชมันก็ฟาดเราอยู่นั้นเสียไปเพราะกิเลสมากมายกายกองนี่แหละทีนี้ถ้ามีภาวนาเข้าไปแล้วใจจะเริ่มมีหลักมีหลักรักศีลรักธรรมรักเข้าไปเป็นลำดับรักสงวนประหนึ่งว่าชีวิตนี้ยังไม่มีคุณค่าเท่าศีลเท่าธรรมที่เรารักษาตัวอยู่เรารักษาอยู่นั้นตายก็ตามศีลธรรมเราบริสุทธิ์แล้วเป็นพอใจชีวิตใครไม่รักษาศีลธรรมก็ตายเหมือนกันเรารักษาศีลธรรมตายด้วยศีลด้วยธรรมตายไปเถอะนั่นอันนี้ที่มีน้ำหนักให้ทอดอะไรตายอยากกับความตายในเวลาขับขันจากการภาวนาของเรา มันหักมีในบางครั้งบางคราวถึงคราวเป็นคราวตายเอากันจริงๆกิเลสไม่ตายเราตายกิเลสไม่พังเราพังหักมี สำหรับนักรบแล้วเหมือนนักมวยเข้าต่อกรกันใครก็ฟัดก็เหวี่ยงใครเต็มเหนี่ยวที่จะบังความชนะนี่อันนี้กิเลสเมื่อได้ก้าวขึ้นสู่เวทีกันแล้วเหมือนนักมวยเขาต่อยกันไม่มีใครจะยอมแพ้กันง่ายๆแล้วอันนี้กิเลสกับธรรมเมื่อได้เข้าถึง ขั้นที่จะซัดกันเต็มเหนี่ยวแล้วชีวิตจิตใจไม่มีความหมายเอากันเลยเอากันเลยนี่เพราะอำนาจแห่งความเชื่อธรรมที่เราได้บำเพ็ญมาและเคยฟัดกับกิเลสเคยได้รับความแพ้ความชนะมาเป็นลำดับลำดาแล้วชนะมากขึ้นมากขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมีแก่ใจที่จะให้กิเลสชนะนั้นมีไม่ได้มีไม่ได้ก็ขึ้นแล้วทีนี้แต่ก่อนมีแพ้มีชนะนั้นหนักเข้าหนักเข้าธรรมจิตตภาวนาสติก็ดีปัญญาก็แก่กล้าสามารถความอุตสาห์พยายามความอดความทนความสละเป็นสละตายมาพร้อมกันเลยนี่แหละที่มีกำลังมากกิเลสขาดกระบั้นไปได้เอากิเลสไม่ขาดเราขาดมีเท่านั้นให้ถอยกันไม่มีอย่างนี้ก็มีนักภาวนา เป็นขั้นเป็นตอนที่ควรจะซัดกันในขั้นนี้ขั้นนี้มีบ่อยๆสำหรับนักภาวนาผู้ไม่ภาวนาไม่รู้นะหากเป็นอยู่ในใจความกล้าหาญชาญชัยความที่จะมุมานะซัดให้เต็มเหนี่ยวนี้หากเป็นขึ้นภายในใจของผู้ปฏิบัติธรรมนั่นแหละนี่เวลาเราได้ทำขึ้นไปจิตใจเรามีกำลังมากขึ้นมากขึ้นกิเลสทั้งหลายที่เป็นมหาเหตุ ตัวก่อเหตุก่อเรื่องภายในใจจะสงบลงสงบลงทำครองใจมากเท่าไหร่ยิ่งมีความสบายเย็นสงบเงียบกิเลสไม่กวนนั่นอันนี้ก็ยิ่งหนักมือเข้าหนักมือเข้าจากนั้นก็มีแต่ทำเรื่องอำนาจละที่นี่กิเลสอ่อนลงอ่อนลงทำเรื่องอำนาจเรื่องอำนาจอันนี้จากนั้นไปแล้วก็คำว่าแพ้กิเลสไม่มีมีแต่ตายเท่านั้นคำว่าแพ้ไม่มีถ้าไม่ชนะต้องตายนั่นมันถึงขั้นนี้หักเป็นเองของจิตนะไม่ใช่เราคาดเราหมายเอาไว้ถึงขั้นที่กำลังมันพอกันที่จะฟัดกระเวียงที่จะถอยไม่ได้แล้วหากมีถึงขั้นที่ว่ามีจริงๆอย่างนี้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆที่จะถอยกิเลสนี้ไม่มีแล้วมันจะขาดสะบั้นขาดสะบั้นนี้กิเลสอ่อนลงอ่อนลงอันนี้ธรรมเรื่องอำนาจกลายเป็นธรรมอัตโนมัติแล้วทีนี้นี่ล่ะธรรมเป็นอัตโนมัติแก้กิเลสโดยลำดับลำดาทุกอิริยาบถไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่หลับเท่านั้นเป็นเวลาที่พัดกับกิเลสตลอดไปในภายในหัวใจ เป็นอยู่ภายในใจนี่แหละผู้นี้แหละที่นี่เป็นผู้ที่จะไม่กลับมาเกิดอีกแล้วเห็นโทษแห่งวัฏจักรก็เห็นเต็มหัวใจเห็นคุณค่าของธรรมเครื่องฉุดลากให้หลุดพ้นก็เห็นเต็มหัวใจแล้วถอยไม่ได้หมุนติ้วติ้วเลยนี่แหละธรรมมีอำนาจเวลาบำเพ็ญทีแรกล้มทั้งหลายล้มทั้งหลายเมื่อเราฝึกฝนทรมานไปไม่หยุดไม่ถอยก็เป็นอย่างที่ว่าเพราะกิเลสเมื่อเรามีกำลังมากกว่ามันก็อ่อนลงถ้าเรายอมมันตลอดมันก็เหยียบเราไปตลอดเพราะงั้นผู้ปฏิบัติทั้งหลายควรคำนึงถึงธรรมข้อนี้เสมออย่าอ่อนแออ่อนเปียกไม่ดีนะต้องฝึกต้องฝืนกันตลอดเวลานี่แหละเรื่องภาวนาสำคัญมากสำคัญตรงนี้ ที่นี่เรื่องความทุกข์ความทรมานที่กิเลสก่อโปยมาทั่วแดนโลกธาตุมาเผาที่หัวอกนี้แต่กระจัดกระจายสงบลงด้วยน้ำดับไปคือภาวนาสงบลงสงบลงใจนี้สว่างขึ้นมาจ้าขึ้นมาเป็นแดนแห่งความสุขแล้วที่นี่แต่ก่อนแดนแห่งความทุกข์นั้นละมากยิ่งกว่าแดนแห่งความสุขเพราะกิเลสครองใจนี่พอทำครองใจแล้วแดนแห่งความสุข จะมากขึ้นโดยลำดับแดนแห่งความทุกข์มีมากมีน้อยปัดออกปัดออกจนกระทั่งขาดสะบั้นไปหมดภายในจิตใจด้วยอำนาจแห่งธรรมเป็นอัตโนมัติแก้กิเลสโดยลำพังตัวเองจนสิ้นสุดลงไป จนสุดสิ้นลงไปไม่มีกิเลสเหลือแล้วก็จางขึ้นมาภายในใจนี่เห็นไหมล่ะกิเลสเป็นของชำระได้เป็นของแก้ได้ซักฟอกได้ให้สะอาดหมดมลทินโดยสิ้นเชิงได้จากหัวใจใจกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาดวงเดียวเท่านั้นกระเทือนทั่วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เพราะฉะนั้นพระอรหันต์ท่านพอตรัสรู้ธรรมขึ้นมาผางเท่านั้นบรรดาพระพุทธเจ้าหรือท่านผู้บริสุทธิ์ทั้งหลายเช่นอย่างพระอรหันต์ทั้งหลายจะเป็นอันเดียวกันเลยทีเดียว ไม่ได้วิ่งหากันว่านี่พระพุทธเจ้ามีกี่พระองค์พระสงฆ์สาวกมีกี่พระองค์หน้าตาเป็นยังไงไม่ท่านไปหาหน้าหาตากันเลยดูสภาชาติที่บริสุทธิ์อันเดียวกันแล้วพอหมดกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์นั่นละผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตมาเห็นที่ดวงใจเรื่องกองทุกข์ทั้งหลายที่กิเลสเผามาตลอดนั้นขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วไม่มีอะไรเหลือเลยเหลือแต่บรมสุขเต็มหัวใจที่บริสุทธิ์ล้วนๆแล้วนั่นท่านก็ให้ชื่ออีกว่า มหาวิมุตติมหานิพพานหรือเรียกว่าธรรมธาตุทั้งสามนี้เป็นไวยพจน์ของกันและกันใช้แทนกันได้เรียกคำไหนก็เป็นอันเดียวกันนั่นแหละนี่ใจดวงนี้ตายไหมท่านทั้งหลายฟังไหมใจดวงนี้นี่ที่โลกกิเลสมันครอบหัวใจการเกิดตายเกิดตายไม่มีใครที่จะมากน้อยต่างกันในบรรดาเราท่านตลอดสัตว์ทั่วไปว่าใครเกิดมากน้อยขนาดไหนกี่ภพกี่ชาติยามากแข่งขันกันแข่งขันกันนะมันเกิดมากี่กับกี่กันตายกี่กับกี่กันในภพชาติน้อยใหญ่ต่างๆกันตามอำนาจของกรรมดีชั่วหมุนไปเวียนมาเมื่อยังไม่ถึงช่องที่จะออกให้หลุดพ้นได้มันก็หมุนกันอยู่อย่างนี้พบเขาพบเราพอๆกันยืนแข่งกันไม่ได้ทีนี้มันก็เห็นหมดมีที่กิเลสดวงเดียวที่นี้สร้างภพสร้างชาติสร้างความทุกข์ทรมานให้สัตว์ทั้งหลายใจตรงนี้ให้ตายไม่ตายไปเกิดในภพใดภพใดก็มีแต่บาปแต่กรรมหมุนกิเลสพาให้หมุนไปเกิดไปเกิดถ้าผู้มีบุญมีกุศลก็ไปเกิดในทางดีผู้มีบาปก็ไปเกิดในทางชั่วทั้งสองนี่แหละเป็นเครื่องหมุนจิตให้ไปใจนั้นไม่เคยตายแต่ถูกหมุนไปตลอดเวลาตกนรกหมกไหม้ตั้งกี่กับกี่กันกว่าจะพ้นขึ้นมาได้ก็ยอมรับทุกขนาดไหนยอมรับทั้งนั้นแต่ให้ใจชิบหายนี้ไม่มีชิบหายแล้วก็ผ่านพ้นขึ้นมาได้เพราะโลกสมมุติโลกนี้เป็นโลกสมมุติถึงจะนานแสนนานก็ค่อยเปลี่ยนแปลงกันมาตามกาลเวลาของมันนั่นแหละ เปลี่ยนเร็วเปลี่ยนช้าเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาจนได้จนกระทั่งถึงพลิกตัวกลับเป็นคนดีบำเพ็ญกองการกุศลผลบุญที่นี่กลายเป็นความดี หนุนจิตใจแล้วที่นี่เมื่อกลายเป็นความดีหนุนจิตใจแล้วหนุนขึ้นด้วยอำนาจแห่งความดีมีแก่ใจที่อยากบำเพ็ญตนเองโดยลำดับลำดาเอาจนกระทั่งหลุดพ้นไปได้ถึงอิมุตพระนิพพานที่เมื่อถึงนั้นแล้วจิตดวงนี้สูญไหมนั่นพิสูจน์ด้วยจิตตภาวนามันถึงชัดเจนมากนะพระพุทธเจ้าก็พิสูจน์ด้วยภาวนาจึงได้ทรงแสดงแก่สัตว์ทั้งหลายว่าปุเพนิวาสานุติญาณพระองค์เองก็ทรงอลึกชาติถอยหลังได้กี่กับกี่กันเรื่องเกิดเรื่องตายเหมือนสัตว์ทั่วไปจตุปาตญาณทรงเล็งดูญาณความเกิดของสัตว์ทั้งหลายก็แบบเดียวกันนั่นทั้งสองนี่มันเป็นมาจากไหนเป็นมาจากอวิชชาปัจจยาสร้างฆาลาปัจจยการท่านจงค้นเข้าไปหาต้นเหตุของมันนี้เมื่อค้นเข้าไปนี้หรือถอนต้นเหตุนี้ออกหมดแล้วก็ อวิชชาดับเป็นนิโรธขึ้นมาโดยสิ้นเชิงตรัสรู้ขึ้นมาทีนี้เป็นธรรมธาตุล้วนๆใจดวงนี้แล้วชิดหมายไหมล่ะธรรมธาตุนิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรก็หมายถึงธรรมธาตุอันนี้ทั้งนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สาวกสลายทุกๆพระองค์กำหนดไม่ได้เลยว่ามีมากมีน้อยเพียงไรน้ำมหาสมุทรทะเลหลวงกว้างแสนกว้างยังกำหนดได้นะบรรดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่กลายเป็นและสาวกทั้งหลายที่กลายเป็นธรรมธาตุนี้ยังกว้างครอบโลกธาตุไปอีกนี่สูตรใหม่นี่แหละที่ท่านว่าธรรมมีอยู่ธรรมมีอยู่ คือธรรมธาตุนี้แหละออกจากจิตที่บริสุทธิ์กลายเป็นธรรมธาตุขึ้นมาครอบโลกธาตุนี่ท่านว่าธรรมมีอยู่เวลาเรามาปฏิบัติก็เดินตามทางสายนี้ด้วยวิธีการต่างๆที่มีพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์มาแนะนำสั่งสอนและครูบาอาจารย์สอนชี้แนวทางไปตามกันก็ค่อยบำเพ็ญไปตามไปตามก็เดินไปเรื่อยๆจนถึงธรรมธาตุเหมือนกัน นี่แหละธรรมธาตุไม่ใช่ของศูนย์ธรรมธาตุไม่ค่อยของชิบหายนี่แหละถึงที่สุดแล้วที่นี่อีกดวงนี้นะที่ไปเกิดในนรกอเวจีกี่พบกี่ชาติกี่กับกี่กันก็ยังต้องหมุนกลับไปกลับมาตามโลกอนิจจังจนกระทั่งถึงธรรมธาตุพอถึงธรรมธาตุแล้วท่านเรียกว่านิพพานเที่ยงถึงที่นั่นแล้วหมดสมมุติจึงไม่มีอะไรแปรปรวนอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีในธรรมธาตุไม่มีในจัตตุมิจิตของท่านผู้บริสุทธิ์นี่แหละเรียกธรรมธาตุศูนย์ไหมล่ะพิจารณาให้ดีนี่จิตของเรานี่สามารถจะเป็นธรรมธาตุได้ด้วยกันเพราะไม่เคยสูญแต่เวลานี้ถูกครอบงำอยู่ด้วยบุญด้วยอยู่ด้วยบาปด้วยกรรมด้วยกิเลสตัณหาเอากิเลสนี่แหละพูดก่อนนะมันจึงพาให้มกยันแปลงแปลงอย่างนี้ตลอดให้พากันสร้างความดีซึ่งเป็นการชำระล้างความชั่วทั้งหลายแล้วจัดกายวาจาใจของตนให้เป็นทางที่ถูกที่ดี ตามทางของศาสดาโอวาทคำสั่งสอนของท่านอย่าฝ่าอย่าฝืน คำสอนนั้นเป็นคือองค์ศาสดาและ พระวินัยเช่นศีลก็คือองค์ศาสดาธรรมก็คือองค์ศาสดาให้ปฏิบัติตามแนวทางของศาสดานี้เราจะมีศาสดาติดจิตติดใจเราไปด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนามีศาสดาติดตัวไปความแคล้วคลาดปลอดภัยก็มีประจำใจเราจากนั้นไปก็ก้าวขึ้นถึงธรรมธาตุด้วยกันพอถึงนั้นแล้วสิ้นสมมติเรียกว่านิพพานเที่ยงนั่น คือธรรมธาตุอันนี้เองพากันจำเอาไว้ การที่จะนำมาพูดเหล่านี้เราไม่ได้พูดด้วยความด้นเดาเราพูดมาตั้งแต่วิธีการเบื้องต้นในภพในชาติปัจจุบันที่บวชเข้ามาเป็นพระเฉพาะอย่างยิ่งเวลาออกปฏิบัติ ออกปฏิบัตินี่ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำตัวให้หลุดพ้นโดยจงหลังจากได้ฟังเทศของพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วถึงใจถึงใจแล้วทุกอย่างก็ถึงทุกอย่างเพราะเชื่อมรรคผลนิพพานเชื่ออย่างเต็มใจแล้วก็เชื่อในเรื่องความภาคเพียรแล้วจะเอาให้เต็มเหนี่ยวซัดกันซัดกันตั้งแต่ภาวนาตั้งหน้าขนาดนั้นแล้วเขาไปภาวนาอยู่บนภูเขายังกิเลสฟาดล้มทั้งหลายทั้งหลายน้ำตาร่วงเราลืมไว้เลยนี่แหละเวลากิเลส มันกระแสมันเชี่ยวมันเชี่ยวอย่างนี้เองงายออกงายออกสู้ไม่ถอยสู้ไม่ถอยสุดท้ายก็ก้าวขึ้นมาอย่างนี้อย่างนี้เพราะความภาคเพียรความพยายามไม่ใช่ความถอยหลังและยอมแพ้ให้กิเลสให้ต้องฝืนไม่มีอะไรรักยิ่งกว่าตัวของเรารักเรา นัตถิอัตตสมังไปมังความรักอื่นเสมอด้วยตนไม่มีนี่ท่านบอกสัตว์ก็รักตนบุคคลก็รักตนคือรักตัวเองนั่นแหละเป็นสำคัญจงอย่าปล่อย ไปในทางที่ผิดมันจะมาทำลายตนเอง คำว่ารักตนให้สงวนความดีงามทั้งหลายเข้าสู่ตนให้เชื่อธรรมของพระพุทธเจ้า นี่นำมาแสดงนี้ออกจากขึ้นเวทีมาแล้วเอาปัจจุบันนี้เลยมาสอนว่างั้นเถอะพระพุทธเจ้าเป็นยังไงก็เป็นหลักธรรมปัจจุบันอันถูกต้องแบบเดียวกันนี้แหละมาบำเพ็ญพระองค์ทรงเจริญอานาปานสตินี่แล้วเจริญอะไรก็คือทำเพื่อก้าวเข้าสู่มรรคผลนิพพานเหมือนกันนี่ก็ก้าวไม่หยุดไม่ถอยจิตตั้งแต่มันหยาบมันเป็นยังไงฝึกฝนทรมานกันยังไงเรื่อยมา จนกระทั่งถึงทำได้เกิดได้ปรากฏขึ้นมีกำลังวังชากลายเป็นทำอัตโนมัติแก้กิเลสเป็นอัตโนมัติไปโดยลำดับจนกิเลสสิ้นซากลงไปไม่มีเหลือเลยจากเวทีนี่แหละที่ได้นำมาสอนพี่น้องทั้งหลายสอนอย่างไม่สะทกสะท้านถอดเอาความจริงมาสอนตั้งแต่หยาบถึงท่านหงายหมาก็สอนฟาดจนกระทั่งโลกธาตุหวั่นไหวเลยก็ได้มาสอนทั้งหมดออกจากเวทีนี้ทั้งนั้นเลี้ยงลำดับของจิตตั้งแต่หยาบถึงขั้นละเอียดที่สุดวิมุตติพ้นไปในหัวใจนี้ก็เลยนำมาสอนให้เป็นที่ตายใจได้แล้วสอนไม่ได้สอนด้วยความสงสัยสอนด้วยความ

0: เอาละการแสดงธรรมความรู้สึกเหวี่ยงเหน็ดหน่อยเท่านี้ก็พอนะเท่แล้วจะกี่นาที
1: 36นาทีครับ
0: เหนื่อยโอ้เหนื่อย36นาทีเอาละขนาดนี้ก็พอที่ทุกข์ป่าก็ป่าเราว่าแล้วนี่แอ่นมันพาคนไปสวรรค์นิพพานเหมือนมันจะลากคนลงนรกด้วยความมีเหมือนวุ่นวายกับสิ่งนี้ฟังแล้วมันนี่แอ่นจะจับป่าก็ป่าเราไม่ได้มักผลนิพพานเพราะสิ่งนี้คงจะถึงว่าป่าก็ป่าอยู่ถ้าว่าเราได้เพราะสิ่งให้บอกเอามาเอามาให้สว่างใจเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยเอามาเอาขวดนี่มาเออมาลองดูโอ้ขวดมาแล้วนั่นเนี่ยฝนตกวันนี้ฝนตกมาสองลูกนะตึ้งขึ้นวันนี้ตั้งหน้าตั้งตาพักทั้งวันเลยนะวันนี้ไม่เคลื่อนไหวไปไหนเลยนะพักเพราะมันเหนื่อยเอามากเดือนวัดคราวนี้รู้สึกว่าหนักมันเริ่มมาตั้งแต่เริ่มแรกวันที่สิบมันเริ่มแรกวันที่สิบพอวันที่สิบเอ็ดกลางคืนเป็นไข้เลยตื่นเช้าขึ้นมาเป็นวันที่สิบสองพูดไม่ออกเสียงไม่มีวันที่สามพูดไม่ออกนะครับที่พูดไม่มีเสียงเลยวันที่11วันที่11มันไข้กลางคืนมาวันที่22พูดวันที่22 23ไม่มีเสียงเลยนะ2 3วันแล้วมันไข้ติดกันมาตั้ง3คืนมันเป็นภายในไข้คราวนี้รู้สึกแปลกๆปวดกระบมไปหมดกระดูกอะไรๆนี่ไข้ก่อนก็เคยไข้วัดมาพอแล้วก็ไม่เห็นเกิดปวดถึงกระดูกก็เลยขาดปวดไปหมดนั่นมันก็เป็นถึง9วันละมั้งตั้งแต่วันที่10เริ่มแรกนับได้เลยมาวันนี้วันที่18มันรอบแต่9วันนะ10แต่ที่เหลือไปถึงวันวันที่8 9วันรู้สึกว่าหนักวันนี้ค่อยเบาแล้ววันนี้เสียหมากก็ไม่ปวดมีบ้างเล็กน้อยที่มันยังไม่หายหวัดจะเบามากวันนี้รู้สึกเบามากวันนี้คงง่ายไปหน่อยเพราะข้างนอกไม่มีที่นั่งแล้วท่านปัญญาก็ท่านปัญญาวัดโทที่วัดป่าบางกาดได้ละขันไปแล้วตั้งแต่เมื่อเช้าถึงตอน8โมงครึ่งมั้งเสียไปแล้วมาอยู่ตอน8โมงครึ่งเราได้สั่งเสียไว้ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็ก่อนจะมาก็ทราบอาการแล้วก็ไม่ไหวส่วนเกินขึ้นแล้วตรงนี้วันเวลาของเราที่จะมานี่มันก็กำหนดตายตัวแล้วเคลื่อนไม่ได้ผู้เป็นก็เป็นผู้ตายก็ตายก็ว่าไงทำงานคนละหน้าที่เราก็มาหน้าที่ของเราท่านก็ตายตามหน้าที่ของท่านก็คำนั้นเองมีจัดแล้วทุกอย่างสั่งไว้เรียบร้อยหมดเลยนะท่านปัญญาเหรอท่านปัญญาจะทำประโยชน์ให้วัดป่าบ้านต่างมากมายนะก็เป็นช่างได้ทุกแบบท่านปัญญาถามตรงไหนไม่มีอั้นเลยนะไม่ว่าเครื่องยนต์กลไกทำเป็นหมดรถยนต์รถไฟเรือเหาะเรือบินทำเป็นหมดจนกระทั่งตำรวจยาวเคลียร์เมื่อถามจะทำได้ไหมทำได้

แต่ว่าคือเหล่านี้คนต้องจำนวนมากมายที่จะทำคนเดียวไม่สำเร็จทั้งก็มีทางออกของกัน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569กระทรวงการคลังลงพื้นที่ตลาดสดธนบุรีประเมินความพร้อมของร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ผู้นำสหรัฐสนทนาทางโทรศัพท์กับผู้นำอิสราเอลและกลุ่มฮิซบอลเลาะห์ในเลบานอนเพื่อบรรลุข้อตกลงหยุดยิงหลังอิหร่านประกาศจะระงับการเจรจาสันติภาพเป็นการชั่วคราวทีมนักวิ่งผลัดชายไทยได้เหรียญเงินจากการแข่งขันกรีฑาเยาวชนชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีที่เขตบริหารพิเศษฮ่องกงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานผ้าไตรถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าไตรจำนวน1ไตรและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยจัดผ้าไตรจำนวน48ไตรถวายโดยเสด็จพระราชกุศลเพื่อถวายพระสงฆ์ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระพรหมสิทธิเจ้าอาวาสวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน48รูปและศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานกรรมการที่ปรึกษาทำหน้าที่แทนประธานกรรมการมูลนิธิเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยและเครือข่ายมูลนิธิอาทิมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนไทยอาสาป้องกันชาติเข้าร่วมพิธีในการนี้ศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานประเคนผ้าไตรแด่ประธานสงฆ์และพระสงฆ์ตามลำดับ49รูปโดยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกันเจริญจิตตภาวนาโดยพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569
1: รัฐบาลเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณวัดราชาธิวาสวิหารวันนี้โดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารในสังกัดผู้แทนหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทั้งส่วนกลางและภูมิภาคตลอดเดือนมิถุนายนเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยสำหรับกิจกรรมที่วัดราชาธิวาสวิหารประกอบด้วย